0: ข้าสู่โลกศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่ทำให้คนธรรมดาสามารถเปลี่ยนบทบาทของตัวเองเป็นผู้มีสถานะพิเศษได้ก็คือเสิร์ช
1: เสิร์ชนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตีเจ้าวานไม่ตีไขว้ขวาสิ่งอื่นใดมาเป็นตีเบิ่งปอกเอ้ยว่าเรื่องเสิร์ชตาย่ายบูชาตาย่ายว่าวันนี้ฉันเจ็บฉันกายไอ้ฉันหายไอ้ฉันให้ให้บายแล้วจะร่ำดูร่าได้ปะเนี่ยมันเป็นความเชื
2: ่อครั้งในอดีตนี่จริงๆเลวเสิร์ชนี่ได้รับมาจากพระยาไส้ฝ่าฟาดซึ่งพระยาแค่ไล่แล้วก็เป็นนายช้างข้องในราชวังในยุคนั้นนะครับในยุคข้องเวียงกลางบางแก้วก็ได้ทำเสิร์ชถวายกับพระยาไส้ฝ่าฟาดแล้วก็พระยาไส้ฝ่าฟาดก็ได้ประทานให้กับหนวดทองสำลีหรือว่าพระคุณศรัทธานะครับซึ่งเป็นข้องพระราชทานนะครับถือว่าเป็นข้องที่สูงสุดที่โนราเรานับถือสักการะบูชานะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
0: ๆเครื่องสวมศีรษะหรือศิราภรณ์อย่างมงกุฎชดารัดเกล้ามักใช้ในงานพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเจ้านายชั้นสูงและต่อมาก็มีการใช้ในงานนาฏศิลป์ในภาพเขียนหรือประติมากรรมผู้ที่สวมเครื่องสวมศีรษะมักจะเป็นภาพของเทวดากษัตริย์นักบวชพระพุทธรูปและอื่นๆศิราภรณ์จึงเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีชนชั้นพิเศษ
3: ถ้าพูดถึงลักษณะที่ร่วมกันของศิราภรณ์ชิ้นนี้นะครับที่เรียกว่าเสิร์ชหรือกระบังหน้าเนี่ยหนึ่งเลยก็เราต้องกลับไปดูว่าที่มาของมันเนี่ยต้นเขานะครับดินแดนต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เราเรียกว่าอุษาคเนหรือทุกวันนี้จะนิยมใช้คำว่าสุวรรณภูมิเนี่ยเรารับศาสนารับวัฒนธรรมและรับศิลปกรรมเนี่ยมาจากทางอินเดียพร้อมๆกันนะครับในสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ดังนั้นการที่เราได้พบเครื่องแต่งหัวที่เป็นเสิร์ชพวกนี้เนี่ยนะครับในดินแดนต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกวันนี้เหมือนกันเนี่ยหนึ่งก็คือมีรากเขามาจากอินเดียเหมือนกันก็คือการใช้เครื่องแต่งหัวที่เป็นกระบังหน้าและมงกุฎที่เป็นยอดแหลมสูงนะครับกับ2ก็คือลักษณะของความเป็นเสิร์ชตัวนี้เนี่ยผมเชื่อส่วนหนึ่งว่ามันเป็นการตกแต่งที่น่าจะเกิดขึ้นในวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การสวมศิราภรณ์ที่เป็นเสิร์ชและประดับด้วยขนนกหรือดอกไม้เนี่ยมันสื่อถึงการเป็นเครื่องทรงของผู้มีฐานอันดรสูงนั่นก็คือกษัตริย์นั่นเองครับ
0: การแต่งกายของโนราในอดีตนั้นผู้แสดงโนราล้วนเป็นชายจึงไม่ได้สวมเสื้อสวมแต่สังวาลกับทับสวงคล้องคอใส่สนับเพลายาวถึงข้อเท้านุ่งผ้าหยักสูงมีหางหงเจรบาทคาดเข็มขัดทับสายเอวข้อมือใส่กำไลต้นแขนใส่พาหุรัตทั้งสองข้างและสวมเสื้อมีเพียงนายโรงคนเดียวที่สวมเสื้อส่วนคนอื่นที่เป็นนางรำจะใช้เพียงผ้ายันโพกศีรษะผู้หญิงจะใส่เฉพาะรัดอกหรือรอบอกคลุมไหล่ปิ้งคอจะไม่ใส่สังวาลหรือสวมสร้อย
1: ครูนี่ตั้มมาโดยประมาณนะ30ว่าผีมันจะมีทั้งหมด13กันตอน13กันตอนนี่1ไปกุดไม้ต้องไปหาไม้ต้องล้างกุดจอเสร็จแล้วต้องไปหาไม้ป้อยสีชุกอาหมายไปที่ทุกมาสร้างเป็นรูปลักษณะก็งัวการก็สร้างต้องไปห้าแต่เด็กก็อยากห้านั่งงัวนั่งงัวนั่งควายเอามาควอกถ้ามันหนิมพอมันหนิมเสร็จแล้วเอามาตอกสลักพอเราเอามาตอกให้เป็นรูปกันนกอันเซ็ตเราจะเอามาประกอบที่บนหัวเสือนั่นคือขั้นตอนที่สามก็ที่เซ่ในนั้นก็ลุงจะทราบว่าเราต้องลงจันการขั้นตอนที่5มาจำปั๊มเป็นกานกอีกตัวหล่ามาติดเป็นกานกหลวงต้องการขั้นตอนที่8กายใหญ่นี่เลยเป็นคนทำก็อย่าตัดเกลตัดเกลเอามาติดตีรูปขั้นตอนที่9นี่กันไปครึ่งยอดเลยไปครึ่งยอดเสิร์ชขั้นตอนที่10ก็เอามาลงดาดกระจายลงดาดใจลงเจ็ดแล้วเอามาเคลือบน้ำทองไม่หล่าลงหลักหลวงต้องอีกทีนึงเผื่อไม่ให้มันเป็นกุ้ยกันตอนที่11เอาลุงรักลุงท้องอีกที่แล้วที่ยอดนั่นแหละการกันตอนจิบท้องก็แก้วมาติดติดตีรูปติดตัวกันนกกล้องเสิร์ชเสร็จหมด

0: 7ลางก็อย่าเกลี้ยงซี่อนาติปจ้ามกันถอนเกลี้ยงซี่เสร็จหมดเลย
1: เสิร์ตคือสิ่งอันเป็นมงคลสูงสุดของโนราก่อนที่โนราจะมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสวมเสิร์ตลงบนศีรษะได้ต้องผ่านการฝึกฝนทั้งทักษะร่างกายและจิตใจต้องตั้งมั่นอยู่ในหลักปฏิบัติจึงจะสามารถเข้าร่วมครอบเสิร์ตเพื่อเป็นโนราใหญ่และเมื่อใดที่เสิร์ตถูกบรรจงครอบลงบนศีรษะโนราก็จะได้รับอำนาจศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้นำทางเชื่อมร้อยระหว่างผู้คนธรรมดากับโลก

ลุงนี่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ไปน้อยมาน้อยลุงต้องเอาเชิดมาเป็นตีพักๆหลักจ้าเป็นก้องที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราบนบานสร้างกล่าวที่เราหลักจ้าไว้บุญชุ่งส่วนมากแกตังบุญชุ่งก็อยากว่าต่างตายลูกเจ้าว่าตาตีไม่ก้าวกลูที่เคยจับตองได้กันไม่พลื้อแต่ก้าวกลูแล้วมันก้องลุงแล้ววันนี้ก็อยู่บุญรื่นตรงนี้มีได้ 9,000 ถือว่าอันกว่าถือว่าเป็นกล้องครุ่งไอ้แหละไอ้นั่นอย่าไปทองแล้วก็จะไม่ตังก็จะวายบุญชุ่งอยู่บุญดิ้งตายอ้ายแล้วมีเกือบทุกบ้านต่างปากตาย

0: ศิลปินโนรามีความเชื่อเรื่องเสิร์ธอย่างแรงกล้ามีข้อห้ามว่าห้ามเดินข้ามหรือคร่อมเสิร์ธเป็นอันขาดอาจเป็นเพราะว่าเสิร์ธคือของสูงที่ใช้สวมไว้บนศีรษะจึงไม่ควรถูกผู้ใดข้ามอีกประการหนึ่งเสิร์ธมักจะมีของขลังฝังและมีสายสินพันไว้ยิ่งกว่านั้นเสิร์ธบางยอดมีการใช้ตราสังของครูโนรามาพันไว้เพื่อป้องกันภัยให้แก่ตนเองและลูกศิษย์ของตนหากใครลบหลู่ด้วยการข้ามหรือคร่อมเสิร์ธจะถูกครูหมอโนราลงโทษ
1: ในความเชื่อของเสิร์ธในตัวผมเนี่ยครับผมถือว่าเป็นของที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะส้วมไส้บนศีรษะเราก็ต้องบริกรรมคาถาแล้วก็มีการนึกถึงครูและนึกถึงครูเลยเป็นไงครับเพราะว่าก็คือเมื่อว่าเราส้วมเสิร์ธเมื่อว่าครูก็มาอยู่บนเนื้อกล้าวเนื้อเกศาของเรา
2: แต่ก่อนเนี่ยเสิร์ธสำคัญมากเพราะว่าโรงหนึ่งมีหยอดเดียวแค่ว่าข้องในโรงแต่เดี๋ยวนี้ใครก็สามารถสร้างเสิร์ธได้ใครก็สามารถใส่เสิร์ธได้แต่ว่าความสำคัญของคนเป็นใดลงมันพบนะครับไม่ได้ลดลงไปตามการเดี๋ยวว่ามันมีเกลื่อนเราระลึกได้ว่าอันนี้คือครูอันนี้คือของสูงนะครับเราก็จะพยายามดูแลรักษาอย่างดีไม่ให้ตกไม่ให้ล้นไม่ให้แตกหักแล้วก็ไม่ว่างไว้ที่ตั้มไม่เดินข้าม
0: ความเชื่ออีกแง่หนึ่งการข้ามเสิร์ธคือการข้ามครูหรือลบหลู่บุญคุณครูเพราะศิลปินโนราทั้งหลายต่างถือว่าเสิร์ธนั้นคือตัวแทนของครูหรืออีกในหนึ่งคือวิชาที่ครูถ่ายทอดให้มาตั้งแต่ครั้งที่ทำพิธีครอบเสิร์ธ

นับตั้งแต่ที่โนราได้ขยายพื้นที่ออกไปเป็นการแสดงโนราเพื่อความบันเทิงการสวมเสิร์ธก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงโนราใหญ่เพียงอย่างเดียวเมื่อมีโนราหญิงเกิดขึ้นเริ่มมีการสวมเสื้อและถุงเท้าความเชื่อเรื่องการสวมเสิร์ธเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันนักแสดงโนราทั้งชายและหญิงสามารถสวมเสิร์ธได้ตามรูปแบบและบทบาทในการแสดง

เสิร์ชเป็นเส้นดีเทนขาอยู่แล้วสำหรับพวกเรามโนรานะครับเป็นถียึดเหนี่ยวจิตใจฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นเส้นถีเรานับถือและบูชามาตลอดเวลาไม่ว่าจะยูเวทีโบราณเลือกเวทีสมัยใหม่เสิร์ชเป็นเส้นถีอยู่ในหัวใจข้องไส้เลือดมโนรา 100%

0: คือการแสดงโหราเนี่เป็นปลานผมนี่เดินองค์ก้าวขอกรององค์นั่นเองมากรององค์กันที่ร่างมารำปลานมันนี่รำปลานคือถ้าว่าคืนกับวันนึงรำปลานเฉยๆแต่ถ้าว่ามีการแสดงก็ออกแสดงเป็นตัวละครเนื้อไงอ่านตะนุกตะนานต้องเป็นตัวเถียมก้องมารุราไงก็แต่งตัวหนุ่มป้ายาจุงเบจุงกับเบนนะแต่งตัวกับมีโรปละกรรมใส่กรอบหน้าปลานที่แดงกับ
1: ในการแสดงโนราไม่ว่ารูปแบบใดมีเครื่องแต่งกายสำหรับตัวละครสองลักษณะได้แก่เครื่องแต่งกายสำหรับโนราและเครื่องแต่งกายสำหรับพรานพรานเป็นตัวละครสนับสนุนสำคัญในการแสดงของโนราพรานสวมหน้ากากครึ่งหน้าที่เรียกว่าหน้าพรานหน้าพรานสีแดงสำหรับตัวละครชายและหน้าทาสีเป็นหน้ากากสีขาวสำหรับตัวละครหญิง
2: เวลาไปขึ้นยิ่งกูมอดร้ายก็ต้องมีสัญลักษณ์คือว่าตาปลานบุญนี่ต้องไปขึ้นไหวกับอิงกับเป็นสัญลักษณ์คือว่ากูมอหนูราก็ดูรู้ได้ล้านก็ได้รู้ว่าอิงนี่ก็เป็นข้องกูมอหนูราครับตาปลานบุญก็คือว่าจักติดแต่ว่าจักติดตัวองค์อันนี้แต่ว่าก็ขึ้นเจอเราตาปลานบุญนี่จักติดมาว่าครับ
1: หน้าพรานมีความสำคัญและอำนาจในทางศักดิ์สิทธิ์ไม่น้อยไปกว่าเสิร์ธของโนราเห็นได้จากตำแหน่งของหน้าพรานหากยังไม่ได้นำมาสวมจะต้องวางบนพาลัยซึ่งเป็นสถานที่สำหรับบูชาใกล้กับเสิร์ธของโนราเท่านั้นพรานยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลเห็นได้จากในช่วงเข้าทรงตายายมักเรียกลูกหลานให้เข้ามารำพรานเพื่อความโชคดี
3: จับพรานคือว่าเป็นกล้องระคริตติกล้องมโนราก็นับซื้อมาโพยาตายายแต่ว่าลูกกล้านมีการจับก้าไม้ไม้ตะบนโพยาตายายตัวตาพรานนั้นแต่ว่าหายคือว่าเป็นระคริตติก็นับซื้อได
4: ้แต่ว่าตัวพรานถ้ามาทำมาได้ได้ถูกทิ้งถ้ามาว่าสมมติเราบนบานท่านกล่าวกันนี้เราจะก้อยนั่นก้อยนี่เราถ้ามาว่าตาพรานสวยเราตี้จ้ะเราก้าวไปอ้ากว่านั่นก้าวไปอ้ากว่านี้ได้ได้ตามติดต้องการถูกสิ่งหน้ากากปลานเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่โกรธบูชาคนตายเราควรจะมีเอาไว้บนยิงต้องดูแลว่าแปดคำสิบอาคำเวลาวันปลาเลยเราจะต้องเปลี่ยนนามดอกไม้ผูกเตี้ยในไร่ปนีเลยค่ะ

ผมก็ตำจวนแล้วก็เพกนาปรานตรึมแล้วก็ตำยิงกุโมนุราครับก็คือว่าได้ตรึบตอดมาจากคุณปู่เบิ้นก็ได้เป็นมโนราครับได้เป็นมโนราย่อยถึงก็ผมเป็นล้านก็ครูหมอเขาเหลือผมก็มาตำตรงนี้ก็คือได้ตรึบตอดกันมาแล้วก็ได้แควกนาปรานขึ้นมาตำเป็นรูปเป็นร่างครับมันก็มาด้วยความก็ไว้ตั้มก็คือตั้มเป็นขึ้นมาตั้มมาประมาณ3ปีเลยครับเอาไม้กันนุ่นมาไปหาไม้กันนุ่นมาก็เป็นบองเป็นบองไม้ก็เหลือไม้แล้วก็มาตัดเป็นชิ้นครับเป็นบองสั้นๆนั่นครับแล้วก็

0: มาแต่งขึ้นรูปกับเป็นหมู่ขึ้นมาแล้วก็แปรรูปมาเป็นหน้าขึ้นแล้วก็จะเป็นหน้าแล้วก็แฟกเป็นรองเป็นตาขึ้นมาครับก็ทําขึ้นมาให้เป็นรูปเป็นหน้าเสร็จแล้วเอามากัดแล้วก็ลงนัดก้ายครับลงนัดก้ายเสร็จแล้วก็เจาะตาเจาะหมู่เจาะตําเป็นปลากับแล้วก็กาตัดซี่กับเตียนลงซี่เสร็จมันมีซี่แดงแล้วกำรับตาบานบุญก็คือซี่แดงกุนจบมาซี่แดงนี่ก็ตั้งมาว่าเปลือนตาบรับตาปราณบุญแต่หน้าตาปราณบุญหน้าต้องก็มีครับหน้าต้องก็มีหน้าก้าวก็มีครับส่วนมาใจตาปราณบุญครับก็เรียกเจอคือว่าตาปราณเตปราณกุ้งปราณได้ก็คือว่าอยู่ในใต้ของกุมารุราครับขั้นตอนยากก็คือว่าตอนมาทําขึ้นมู่ครับขึ้นมูกเฟกนี่ครับเฟกรองตาเฟกนี่ตำยาครับชิ้นหนึ่งประมาณ1วันนี่ครับกับไม่ใช่ตำไม้ครับ
1: ในวิถีความเชื่อของชาวภาคใต้ทั้งเสิร์ตและหน้ากากพรานไม่ได้เป็นเพียงเครื่องทรงศักดิ์สิทธิ์ที่สวมใส่ในการแสดงโนราเท่านั้นแต่ยังมีสถานะเป็นเครื่องรางของขลังมีไว้สำหรับเช่าบูชาโดยทั่วไป
2: สูตรนี้งันระหว่างเป็นของเจ้าก็เหยียบงกุฎแต่ว่าถ้าปกของหลวงราก็เหยียบสูตรได้มาก็จะคงเก่าคงแก่คงปู่ไอ้นี่ก็ตั้งแบบว่าหิ้งครูบูชาแบบว่าให้มันแบบเดียวว่าให้มันมีความก้าวหน้าตำมากินของใครมาเจ๋ยปลุกเทต้องปลุกเทเบอร์อู้เบอร์ตาเบอร์คิดว่าให้มันคลั่งขึ้นการไร่บุญอะไรกับบุญใดก็เป็นครูหม้อของนับถือของรักคริสต์คือว่าเป็นครูหม้อโรราวันนั้นต้องดูแลอย่างให้คิดว่าอย่าให้ทุกปลอกก็วันนั้น
3: คิดว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเกี่ยวกับบรรพบุรุษหรือว่าตายายที่เรานับถือเกี่ยวกับมโนราดลบันดาลให้ผมไปเห็นสิ่งที่เคยทําสมัยตอนเด็กๆตั้งอยู่บนตู้เย็นคือเสื้อนี่แหละครับตั้งอยู่บนที่ตู้เย็นแล้วก็มานั่งตําดูเสื้อจิ๋วทําจากขวดนมที่ดื่มทานขวดนมก็ผมใช้ตอนนี้จากเมื่อก่อนใช้ขวดนมขนาดเล็กแต่ตอนนี้ผมปรับมี3ขนาดมีเล็กกลางแล้วก็ใหญ่
1: เสิร์ตจิ๋วเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ต่อยอดมาจากวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างโนราสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นโนราการมีโอกาสได้ครอบครองเสิร์ตแม้จะเป็นเพียงเสิร์ตจำลองขนาดเล็กก็อาจช่วยสร้างความรู้สึกของการได้อยู่ในพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ
3: ์เสิร์ตก็จะสั่งไปตั้งบนยิ่งแล้วก็บางท่านก็นำเป็นสินค้าที่ระลึกครับผมภาคใต้นี่คือมันจะเป็นที่ว่าสืบทอดกันมาเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อความศรัทธาที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษส่วนภาคอื่นๆก็จะนำไปเหมือนกับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจส่วนผมก็มีส่วนช่วยในการที่ว่านำวัสดุที่เกิดจากความคิดของผมนำวัสดุที่เหลือใช้จากท้องถิ่นมาประยุกต์ทำเสิร์ตและก็ทำหน้ากากพรานจิ๋วเพื่อที่จะเผยแพร่ในมิติของผมแล้วก็ในความคิดความรู้สึกอุดมการณ์ของผมแต่สอดแทรกศิลปะวัฒนธรรมมรดกโลกมโนรา
1: แม้เสิร์ตและหน้ากากจะเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงสถานะที่มีอำนาจพิเศษแต่ศิราภรณ์อันวิเศษนั้นก็ถูกประดิษฐ์ขึ้นด้วย2มือของคนธรรมดา
0: ต้นมาเด็กเริ่มขึ้นไม่ค่อยมีก็ไม่ค่อยสนใจทั้งคุณก็ไปตามอ่านอื่นก็เรียนก็ไม่มาสนใจก็บัดนี้ก็โบราณแต่ถ้าเมื่อเราสนใจบัดนี้ก็เกือนนู้นเราบัดนี้เนี่ยไอ้เราตําผมได้ทริปต่อตรงนี้ผมมีความภาคภูมิใจมากครับภูมิใจตําจนตําไม่ไหวนะครับที่ตําตลอดไปครับ

0: ส่วนหมากยังต้องทำด้วยไม้ทองล่างนี่แต่ว่าก็ปัญหาโอ้ยหมากลุ่ยหนุ่ยปัญหาหนึ่งเกี่ยวร่างกายก็เด็กเลยนี่ไม่ใช่ได้หนังวันนี้ต้องหนังบุญปืนหนังบุญเกลนู้ตามแล้วเป็นชิปว่าวันลูกเจ้าว่าว่างี้ได้ทั้งยอดโอ้นี่ปากปุ่มใช้ติดสุดเลยลูกเจ้าว่าเราความรู้เดิมปอดเซนี่บ้านเราคิดแล้วถึงเรามาทำได้ปนนี้ตึงความปากปูมเจ๋ยเลยตึงจ้ามาจ้องไอ้ลูกเรียนจบได้มอดจ้องคนครอบครัวก็พออยู่ได้กินได้ไม่ได้ร่ำรวยแต่ว่าพอเหมือนเปื่อนก็อย่างว่าอีตั้มจนว่าตั้มไม่ได้พอรักษาไว้ใต้โต๊ะเป็นมรดกให้กับลูกหลานที่มานี่นะอย่างนักเรียนนักศึกษามาตั้งตีก็ได้มามีชวนรวมชวนรู้อันละคือสิ่งสำคัญ
1: การแสดงโนราจึงเป็นศิลปะการแสดงที่รวมเอาภูมิปัญญาหลายแขนงเข้ามาไว้ด้วยกันรวมทั้งงานหัตถกรรมอย่างการทำเซอร์และหน้ากากพรานโดยศิลปินผู้รังสรรค์งานฝีมืออันประณีตคือองค์ประกอบหนึ่งที่ขับเคลื่อนกงล้อของวงการโนราให้ดำเนินไปข้าง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ Triple M Magazine on Air ค่ะรายการดีๆที่นำเสนออิชชูที่น่าสนใจการติดตามเรื่องราวของพี่น้องประชาชนที่ยึดหลักความพอเพียงพอประมาณมีเหตุมีผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันแล้วเขาก็มีความสุขนะคะแล้วก็มีความยั่งยืนในพื้นที่อีกด้วยค่ะเรานำเสนอเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ 11:05 น.ถึง 11:30 น.กับดิฉันกิติภาไลลาอินทรพลนะคะ
4: สัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าการสร้างความมั่นคงในชีวิตนั้นไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอไปนะคะเพราะการลงมือทำนะคะสิ่งที่ใกล้ตัวสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันค่ะวันนี้มีอีกหนึ่งตัวอย่างของการดำเนินชีวิตกับแนวทางความพอเพียงนะคะช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่แล้วก็รายได้ให้กับชุมชนด้วยน่าสนใจมากเลย
3: ไปติดตามชมกันค่ะ

ต้องพูดนมสดตาเจ้าจุกเนี่ยนะคะมันเป็นออริจินอลเนี่ยนะคะมันมาจากเพชรบุรีนะคะสูตรอันนี้ก็คือถูกดัดแปลงมาเพื่อที่ให้มีความอร่อยมีความเข้มข้นมากขึ้นเราก็เริ่มต้นจากด้วยเงิน 5,000 บาทนะคะเราทำใส่ถุงทุกอย่างนะคะขายตลาดทั่วไปเราไปลองตลาดแล้วลูกค้าชอบนะคะเราก็เลยขออย.แล้วก็ขอมาตรฐานนะคะเราก็สามารถที่จะส่งกระจายในพวกโมเดิร์นเทรดได้นะคะหลายๆที่จาก20ปีจากจุดเริ่มต้นเนี่ยนะคะเริ่มต้นจากความพอเพียงก็คือจะไม่ก้าวกระโดดนะคะโดยที่ว่าเราดูตามหลักเหตุหลักผลทำให้ธุรกิจเราเนี่ยมีความมั่นคงนะคะแล้วเราก็ยังมีการรับสินค้าของชุมชนเนี่ยนะคะมาขายที่ร้านของเราด้วยเพื่อที่จะเป็นการให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้นะคะเราก็เผื่อแผ่ความสุขนี้ไปให้กับชุมชนด้วยนะคะถ้าเกิดชุมชนมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยนะคะ

พชรบูรณ์ดินแดนแห่งความรุ่งเรืองที่ผสานอดีตและปัจจุบันเข้าไว้ด้วยกันอย่างงดงามโดดเด่นด้วยการเป็นเมืองมรดกโลกแห่งอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพผสมผสานกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยหล่มอันเก่าแก่ผ่านลวดลายผ้าพื้นเมืองและโอบล้อมด้วยธรรมชาติขุนเขาอันงดงามรวมถึงวัดผาซ่อนแก้วอันศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานท่ามกลางสายหมอกความงดงามเหล่านี้จะเติบโตไม่ได้เลยหากขาดพลังขับเคลื่อนสำคัญอย่างไฟฟ้าที่อยู่คู่กับวิถีคนไทยมาเนิ่นนาน

เมื่อการเวลาผ่านไปความเจริญของระบบไฟฟ้าได้แผ่ขยายเข้าสู่ทุกพื้นที่ของเพชรบูรณ์พลิกฟื้นผืนแผ่นดินให้สว่างสวัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมั่นคงนอกจากนี้ PEA ยังร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการมอบหลอดไฟ LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยให้แก่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเพื่อช่วยเพิ่มความงดงามขององค์พระธาตุในยามค่ำคืนเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาสักการะพร้อมสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้เพชรบูรณ์กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งเศรษฐกิจเติบโตการท่องเที่ยวคึกคักชุมชนมีโอกาสสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะไฟฟ้าไม่ใช่เพียงแสงสว่างแต่คือพลังที่สร้างโอกาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อให้ทุกชีวิตมีแสงสว่างและก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงต่อไป

ลุยฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมโยธาธิการและผังเมืองปูพรมตรวจบ้านชาวน่านกว่า 3,900 หลังน้ำลดปุ๊บลุยปั๊บภารกิจคืนบ้านปลอดภัยให้ชาวน่านเริ่มแล้วกระทรวงมหาดไทยส่งทีมวิศวกรกรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งตรวจเช็คโครงสร้างบ้านเรือนกว่า 3,920 หลังคาเรือนเพื่อชี้เป้าความเสี่ยงและส่งข้อมูลให้ท้องถิ่นจ่ายเงินเยียวยาถึงมือชาวบ้านให้เร็วที่สุดจากการระดมทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เชิงรุกตามข้อสั่งการของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3อัปเดตข้อมูลการสำรวจล่าสุดวันที่24สิงหาคมปี2569ดำเนินการตรวจแล้ว628ครัวเรือนพร้อมจัดระดับความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยดังนี้กลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ปกติ620ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบางส่วน6ครัวเรือนกลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งานเด็ดขาด2ครัวเรือนก้าวต่อไปของชาวน่านข้อมูลการประเมินทั้งหมดถูกส่งเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางแบบเรียลไทม์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.นำไปประเมินค่าซ่อมแซมและอนุมัติเงินช่วยเหลือตามระเบียบราชการให้ถึงมือประชาชนโดยไม่ต้องรอคอยอย่างเลื่อนลอยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำชัดเจนว่าเป้าหมายสูงสุดคือต้องให้พี่น้องประชาชนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและอุ่นใจน้ำลดแล้วงานฟื้นฟูต้องทำทันทีไม่ต้องรอทั้งนี้ทีมวิศวกรกรมโยธาธิการและผังเมืองจะยังคงเดินหน้าปูพรมบ้านที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครอบคลุมครบทุกพื้นที่ปลอดภัยในจังหวัดน่านเพื่อคืนชีวิตปกติสุขให้ทุกคนโดยเร็วที่สุด

0: เข้าสู่รายการที่เป็น M Magazine on Air ค่ะคุณชมคะในช่วงนี้นะคะสถานการณ์วิกฤตนะคะต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะทั่วโลกค่ะวันนี้นะคะความมั่นคงทางอาหารนั้นเราก็ควรจะต้องเตรียมสร้างกันเอาไว้ถ้าหากบ้านของเรานะคะมีพื้นที่ก็ลองปลูกผักนะคะหรือปลูกพืชสวนครัวนะคะรั้วกินได้เพื่อที่จะทําให้เรามีความมั่นคงทางอาหารและที่สําคัญถ้ามีพื้นที่มากๆก็ลองปลูกป่านะคะเปลี่ยนจากแฮปปี้เบิร์ธเดย์การจุดเทียนเป่าเทียนนะคะเป็นการปลูกป่าก็สามารถที่จะช่วยทําให้นะคะเรามีพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็ลดผลกระทบสภาพอากาศแปรปรวนได้อีกด้วยนะคะและในช่วงนี้นะคะเรามีช่วงของแบกบานค่ะแบกบานวันนี้จะมีประเด็นอะไรมาฝากคุณชมบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดตราดภายใต้การดูแลของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดร่องรอยของคาสิโนธรรมดาที่สร้างลุกล้ำดินแดนไทยยังคงตั้งตระหง่านเป็นประจักษ์พยานแห่งความขัดแย้งแม้เศษซากปรักหักพังโดยรอบจะถูกเก็บกวาดไปแล้วแต่ภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแนวชายแดนแห่งนี้กลับทวีความรุนแรงและอันตรายมากยิ่งขึ้น

0: ลึกเข้าไปในฝั่งกัมพูชาอาคารที่เคยเป็นแหล่งซ่องสุมของกลุ่มสแกมเมอร์บัดนี้กลายเป็นฐานที่มั่นที่มีกลุ่มจีนเทาคอยทำหน้าที่เปรียบเสมือนท่อน้ำเลี้ยงสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษโดยเฉพาะเทคโนโลยีโดรนและระบบแอนตี้โดรนสมรรถนะสูงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ทหารไทยต้องรับมือคือระบบที่เรียกว่าสปูฟฟิงการส่งสัญญาณดาวเทียมปลอมที่รุนแรงกว่าสัญญาณ GPS ปกติเข้าแทรกแซงระบบนำทางทำให้โดรนลาดตระเวนไทยคำนวณตำแหน่งผิดพลาดหลงทิศทางและร่วงตกในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามสงครามเทคโนโลยีได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและทหารไทยต้องเร่งปรับแผนเพื่อสู้ในสงครามที่มองไม่เห็นคลื่นสัญญาณนี้นอกจากการรับมือทางยุทธวิธีกองทัพยังต้องเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างการตัดถนนเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งกำลังบำรุงและเตรียมตั้งชุมชนตามแนวชายแดนเพื่อความมั่นคงระยะยาวทหารที่นี่ต้องทำงานหนักแข่งกับเวลาและเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีได้ลงพื้นที่แนวหน้าท่ามกลางสายฝนยืนยันถึงความพร้อมขั้นสูงสุดของกองทัพไทยที่จะไม่ยอมอ่อนข้อต่อภัยคุกคามแม้ฝ่ายตรงข้ามจะได้รับการสนับสนุนอาวุธจากต่างชาติก็ตาม
1: ไม่เป็นไรครับจะใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่เราพร้อมเพราะว่าบางคนก็บอกว่าไม่ใช้บางคนเข้ามาพูดกับเราก็ไม่ใช้คือแต่ละคนผมเข้าใจว่าอยู่ในประเทศไหนคุณจะ
2: เอาใจ
1: ประเทศนั้นเพื่อให้เขาได้ทำงานอะไรต่างๆมาแต่ไม่ต้องกลัวเราพร้อมไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ขอให้และที่สำคัญที่สุดผมได้พูดกับน้องๆในกองกำลังตลอดว่าขอให้มั่นใจว่ากองทัพไทยประเทศไทยเนี่ยพร้อมปกป้องพร้อมดูแลน้องอะไรก็แล้วแต่ที่แนวมีแนวโน้มมีสิ่งบ่งชี้ว่าจะทำร้ายคนไทยทหารไทยเราพร้อมที่จะดำเนินการก่อนแน่นอนอะไรที่เป็นอีเวนต์แฟร์แล้วมันจะต้องทำแน่นอนมันก็จะเกิดภาพที่เราจะเป็นต้องหยุดยั้งตรงนั้นให้ได้ก่อนท่านเสกเรือผมบอกว่ามีคนชักปืนออกมาขึ้นลำกล้องเรียบร้อยต้องร้อยเขายิงเราก่อนไหมแล้วเราถึงจะยิงตอบโต้ท่านบอกว่าไม่ถ้าเห็นแล้วมันมีอะไรที่เป็นภัยคุกคามแบบนี้เนี่ยเราจัดการก่อนแน่นอน
0: จุดยืนของกองทัพไทยมีความชัดเจนและเด็ดขาดภายใต้กฎหมายและยุทธวิธีเชิงรุกหากพบเห็นภัยคุกคามที่หมายถึงชีวิตกองทัพไทยจะไม่รอให้สูญเสียก่อนแล้วจึงค่อยตอบโต
1: ้ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศที่บอกว่าสมรภูมิปี3ตกคร
2: ับ
1: ต้องย้ำตรงนี้ในยุทธวิธีในการทหารเราไม่กลัวเลยครับข่าวสารเนี่ยเราพยายามจะเชื่อมระหว่างพื้นที่กับกระทรวงการต่างประเทศขณะนี้ท่านรองโฆษกกำลังตรวจในซีรีส์16ภาษาเพื่อจะตอบโต้ในภาษาทั่วไปนี่เป็นต้นเพื่อจะส่งข้อไปสู่กระทรวงต่างประเทศที่สู้กับต่างประเทศนะครับท่านบอกว่าต่างประเทศไม่กลัวเลยกลัวอย่างเดียวคือพวกเราประเทศนี่แหละไม่เข้าใจแล้วก็วิเคราะห์กันไปแล้วก็กังวลก็ขอให้มั่นใจว่าเราจะทำเต็มที่ในบทบาทของสงครามที่เกี่ยวกับกระทรวงต่างประเทศเกี่ยวกับเวทีระหว่างประเทศครับขอให้มั่นใจครับเต็มที่ครับเชื่อมในเรื่องเดียวกันครับ
0: สมรภูมิแห่งนี้ไม่ใช่เพียงการต่อสู้ด้วยกำลังทหารแต่ยังต้องอาศัยการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกระทรวงต่างประเทศเพื่อต่อสู้ในเวทีระหว่างประเทศอย่างเป็นเอกภาพแม้เมฆหมอกแห่งความขัดแย้งจะยังคงปกคลุมชายแดนจังหวัดตราดแต่ด้วยความพร้อมความทุ่มเทและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกเหล่าทัพประชาชนไทยสามารถอุ่นใจได้ว่าอธิปไตยและความสงบสุขของแผ่นดินไทยจะได้รับการปกป้องอย่างสุดกำลังความสามารถตลอดไป

ับเข้าสู่รายการที่เป็น M Magazine on Air ค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการของเรานำเสนอเรื่องของประชาชนที่มีการยึดความพอเพียงนะคะแล้วก็หลายๆชุมชนที่มีการเดินตามความพอเพียงพอประมาณเนี่ยเขาก็สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยน mindset จนสร้างชุมชนให้มีรายได้แล้วก็รวมกลุ่มกันก็เกิดความสามัคคีอีกด้วย

จริงๆแล้วบรรพบุรุษของเราก็จะมีเชื้อสายชาวมอญหรือว่าชาวรามันนะคะปู่ย่าตายายพี่ก็มีเป็นชาวรามันนี่แหละแล้วก็จะมีฝีมือในการปั้นโอ่งปั้นอ่างกันนะคะทีนี้เราก็ตั้งรกรากมาที่เกาะเกร็ดตั้งแต่สมัยโบราณเลยก็จะเป็นชุมชนชาวมอญนะคะนะบังเอิญที่บ้านเนี่ยทำเครื่องปั้นดินเผาหมายถึงว่ามีฝีมือที่ติดมาด้วยปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเราก็ปั้นเป็นโอ่งใส่น้ำเป็นภาชนะใส่อาหารเป็นหม้อหุงข้าวนะคะคราวนี้เกิดการที่ว่าทำใช้เองแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นข้าวเป็นอาหารเป็นเสื้อผ้ากับคนไทยนะคะพอเกิดความต้องการเยอะในสมัยก่อนนู้นนะคะเขาก็เลยทำขายก็เริ่มจากโอ่งใส่น้ำเป็นหม้อหุงอาหารอะไรทั่วไปนี่แหละค่ะนะมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นกระถางปลูกต้นไม้นะคะคือจริงๆลวดลายเนี่ยเขาจะมีมานานแล้วแต่ว่าคนโบราณเขาจะเริ่มจากการขีดใช้ขีดไม้ขีดธรรมดาทั่วไปขีดขอบโอ่งใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆโดยใช้มีดหรือใช้เหล็กค่อยๆแทงลายคราวนี้ระยะเวลาผ่านไปก็ประยุกต์ขึ้นมาทำให้ลายเนี่ยมันคมมันชัดมันลึกขึ้นมันก็จะมีความประณีตความวิจิตรในแต่ละใบชิ้นงานออกมาก็จะเป็นสวยๆแบบนี้เลยค่ะปัจจุบันท่าที่โด่งดังที่ขึ้นชื่อเขาเรียกหม้อน้ำลายวิจิตรหรือเครื่องปั้นลายวิจิตรก็คือตามโต๊ะสวยๆแบบนี้มันเป็นงานแฮนด์เมดเราก็จะทำเป็นที่ใส่เทียนหอมนะคะเตาอโรมาทำสปาที่ใส่กำยานหรือแม้กระทั่งโอ่งใส่น้ำน้อยๆสำหรับเสริมมงคลหม้อจิ้มจุ่มเราก็ทำถ้วยชามเป็นดินเผาเราก็ทำค่ะเราจะทำหลากหลายกันอยู่ที่ลูกค้าชอบแบบไหนกันเริ่มจากการหมักดินนะคะดินเราก็ต้องเอามาหมักมานวดมาย่ำถ้าสมัยโบราณปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องนวดดินนะคะเอาดินเนี่ยหมักน้ำจากนั้นเราเอาดินเข้ามาใส่ในเครื่องนวดเขาก็จะนวดออกมาเป็นแท่งยาวๆเราก็ตัดนวดย้อนไปย้อนมาจนกระทั่งดินน่ะได้ที่เนื้อดินจะละเอียดมากๆจากนั้นเราก็ตัดให้ช่างขึ้นแป้นปั้นหรือขึ้นรูปนะคะพอเราปั้นขึ้นรูปแล้ววันนี้อีกวันนึงดินเซตตัวแล้วเราต้องมาตกแต่งเก็บเชฟให้มันเรียบร้อยมีความสวยงามจากนั้นอยู่ที่ว่าเราจะส่งงานไปที่เป็นงานแกะสลักลวดลายก็ส่งให้ช่างแทงลายกันพอแทงลายเสร็จเรียบร้อยผึ่งให้แห้งนิดนึงขัดให้เนื้อเงาเนื้อเนียนจากนั้นทิ้งให้แห้งสนิทถึงจะนำเข้าเตาเผาเผากัน3วัน3คืนก็จะออกมาเป็นผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะทำเครื่องปั้นจากที่เราเคยอยู่กับที่เราก็ไปหาลูกค้าข้างนอกนะคะนะก็มีรายได้จุนเจือครอบครัวกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มาทำเครื่องปั้นทำใบเล็กๆเพราะเราคิดว่าคงไม่มีใครแบกโอ่งใบใหญ่แบกอ่างใบใหญ่แบกกระถางกลับบ้านกันแล้วก็มาเพิ่มมูลค่าเครื่องปั้นให้มันมีค่ามีความหมายมากขึ้นแล้วก็เหมาะกับการเป็นของขวัญของฝากและใช้ประโยชน์จ้ะจากดินที่มองไม่มีค่าเราสามารถทำและเป็นอาชีพของเราแล้วก็ค้าขายได้อันนี้เป็นความภูมิใจของเรานะคะแล้วอีกอย่างนึงวัตถุดิบดินที่เราทำออกมาแล้วบางครั้งไม่สวยงามยังไม่ได้เผาเราไม่ทิ้งค่ะเราสามารถเอามานวดใหม่กลับมาใช้ใหม่ได้นะคะและเวลาเราทำเนี่ยการเผาเราก็ต้องรู้ด้วยว่างานตัวไหนเผายังไงแล้วก็ใช้ไม้แบบไหนเพื่อให้มันประหยัดและต้องเลือกน้ำหนักไม้ให้ดีเรียกได้ว่าเป็นความพอเพียงกันแบบนั้นนะคะให้เรามีชีวิตที่ยั่งยืนมาถึงทุกวันนี้ต่างชาตินี่เวลาเขามากันเนี่ยเขาจะเห็นเครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามรูปทรงรูปแบบที่มีความอ่อนช้อยงดงามในตัวแล้วก็บวกกับลวดลายนะคะแล้วก็สามารถเราไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยแบบนั้นเขาก็จะชอบกันแบบนี้จะทึ่งกันมากก็เราจะมีเวิร์กช็อปด้วยเพราะตอนนี้คนมาเที่ยวกันอยากเวิร์กช็อปกันอยากลองทำมันจะเป็นทำได้จริงๆไหมเป็นรูปร่างอย่างนี้เวิร์กช็อปเนี่ยเราก็ไม่แพงเสียค่าดินเฉยๆ100บาทเท่านั้นมีคุณครูสอนให้ดูแลให้สอนฟรีแล้วทำเสร็จแล้วเนี่ยเรามาตกแต่งเขียนลวดลายได้แล้วสามารถเอาเครื่องปั้นอันนั้นนะกลับบ้านได้ด้วยในราคา100บาทรับรองได้ว่ามาเที่ยวเกาะเกร็ดสนุกแน่ค่ะและได้อะไรกลับบ้านเยอะเลยจ้ะ

ซ็ตดีๆวิกฤตเกิดขึ้นต้องนำวิกฤตมาปรับเป็นโอกาสวันนี้นะคะยึดหลักความพอเพียงเป็นสิ่งที่ดีและมีสติค่ะฝากเอาไว้ด้วยกันละกันนะคะวันนี้ที่ Triple M Magazine on Air เวลาหมดลงแล้วพบกับดิฉันกิติภาลัยลายอินทรพลได้ใหม่วันอาทิตย์หน้า 11:05 น. ถึง 11:30 น. นะคะโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

0: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence
3: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
4: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
5: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
0: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
6: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
7: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
8: เน่ๆนะฮะรัติการอำลอย
9: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ปีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
10: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
11: ครับ
0: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
12: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
13: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
12: ้
13: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
14: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
8: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
14: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
12: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
0: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
15: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
16: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
17: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน

0: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence
3: ไม่ควรมีโบราณสถานต้องถูกทำลาย
4: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติเนี่ยในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
5: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
0: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
6: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
7: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
8: เน่ๆนะฮะรัติการอำลอย
9: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ปีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
10: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
11: ครับ
0: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
12: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
13: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
12: ้
13: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
14: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
8: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
14: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
12: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
0: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ.5นำคุณค่าสู่สังคม

0: พมไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวร้อนสนามเป้านะครับจันวันนี้จันสิ้นเดือนนะครับจันที่31สิงหาคม2569เช้าวันนี้คุณอยู่กับเรา2คนครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชรนันท์ครับ
2: ค่ะและลูกน้ำปาจารีสนสินพงค่ะ
1: จริงๆเนี่ยผมคุยกับคุณลูกน้ำหลังใหม
2: ่
1: ว่าในช่วงเวลานี
2: ้
1: เน่เขาไปประกวดอเมริกาสก็อตแทเลนต
2: ์ค่ะ
1: อันนี้รัฐบาลกำลังเข้าสู่การประกวดอีกอันนึง
2: ค่ะ
1: แต่ A เนี่ยไม่ใช่อเมริกา
2: แล้วเป็น A อะไรคะ
1: เป็น A อนุทิน
2: อ้าว
1: อนุทินก็อตแทเลนต
2: ์เอ้ยได้นะท่านความสามารถหลากหลาย
1: โอ้โหเป็นทุกอย่าง
2: เป็นนักดนตรี
1: เป็น
2: เชฟ
1: เป็น
2: คุณพ่อที่น่ารักของลูกมีภาพจุ๊บแก้มลูกสาวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: เป็นอะไรอีกดิ
2: มากมายอยู่เป็นนักชิมเป็นนักช็อปโอท็อป
1: หลายคนบอกกลัวอย่างเดียวคือกลัวไม่ได้เป็นนายกวงเล็บที่ไม่ดีเพราะนายกของเราเป็นนายกที่ดีต้องไหมแม้ในช่วงแบบแหมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาจะเจอเรื่องราวอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ในรายการประกวดอนุทินก็อตแทเลนต์ขออย่างเดียวตอนนี
2: ้
1: คืออะไรรู้ไหมปุ่มโกลเด้นบัตเซอร์
2: ค่ะ
1: อยากให้มีอะไรตรงนี้กดปั๊บผ่านไปเลย
2: แล้วใครจะเป็นเมลบีล่ะใครจะทำหน้าที่เป็นผู้มอบปุ่มนั้น
1: ผมก็ไม่รู้เพราะว่าช่วงเวลานี้เราก็ต้องบอกตามตรงนะฮะว่าปัญหารุมเร้าเหลือเกินสำหรับผู้ชายคนนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยต้องนึกถึงคุณสายเชียร์จนเครียดดื่มแอลกอฮอล์แต่ตอนนี้แอลกอฮอล์ไม่ได้บอกให้ต้องไม่ได้สับสนให้เกิดการดื่มนะแต่หมายความว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาพลิกผันจริงสำหรับเรื่องหลายเรื่
2: อง
1: แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับเรามาให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ท่านนายกในการประกวดอนุทินก็อตแทเลนต์กันนิดนึงนะครับกับยาดมสมุนไพรตราเชื้อเอมมาเปิดความสดชื่นเช้าวันนี้กันเหมือนเดิมนะครับ1 2 3
2: แจกความสดชื่นสดใสให้กับคุณผู้ชมเช้าวันจันทร์นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เดือนใหม่กันยายน
1: จริงๆเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากฮะจริงๆเนี่ยโอ้โหผมต้องซื้อหนักๆเพราะอะไรรู้ไหมผมก็รอวันพรุ่งนี้เหมือนกันเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสงวดสุดท้าย
2: เห็นไหมคุณถึงรักท่านนายกเป็นพิเศษ
1: ผมก็นี่ไงก็ผมเลยบอกว่าใครก็ได
2: ้
1: เอาปุ่มโกลเด้นบัตเซอร์เนี่ยให้ท่านนายกทีเหมือนแบบจะได้แบบบริหารงานแบบอัลตราสมูท
2: ราบรื่นนิดนึงเพราะอย่างที่บอกว่าโอ้โหหลากหลายเรื่องราวที่ผ่านมาไฟไหม้ของถมเซ็นเตอร์นะแต่ก็มีเรื่องที่ทำให้แบบชุ่มชื่นหัวใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนเน่รอยัลนะคะรวมไปถึงนี่เลยวอลเล่บอล

0: หญิงไทย
1: โอ้โห
0: สุดมาก
1: คือในช่วงสุดสัปดาห์นี้มีหลายข่าวนะฮะแต
0: ่
1: ข่าวแรกไปตามกันก่อนเนาะคุณลูกน้ำเพราะว่าช่วงนี้ไฟใต้เนี่ยเหมือนยังจะไม่ดับกันง่ายๆและประกอบกับว่าในช่วงอังคารที่ผ่านมาเนา
0: ะ
1: ก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนม้ากลางศึกกระทันหันสำหรับตัวเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและเข้าใจกันว่าวันอังคารนี้มีข่าวแว่วๆกันมาเพราะว่าข่าวรถสนามเป้าก็ตามกันอยู่นะฮะบอกว่าเสปูด้วงจะนั่งตำแหน่งนี้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยนายกก็ยอมรับว่าช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะมีช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านสำหรับตัวเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่อาจจะทำให้มีการสบจังหวะตรงนี้หรือเปล่าไปดูกันหน่อยนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีมหาดไทยออกมาเปิดเผยเรื่องของพื้นที่ภาคใต้อีกแล้วนะฮะคือคุณลูกน้ำล่าสุดปัตตานีเอาอีกแล้วมีอีกแล้วนะครับสำหรับคนร้ายลอบวางระเบิดที่ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดปัตตานีนะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะครับคนที่ให้สัมภาษณ์อยู่เนี่ยคือพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะฮะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็จริงๆเนี่ยท่านก็ออกมากล่าวด้วยว่าตอนนี้คือในช่วงเวลานี้ต้องยอมรับว่าเป็นการเปลี่ยนม้ากลางศึก2คน
0: ค
1: นที่1ก็คือทางฝั่งของเลขาสมช.จริงๆจริงๆคืออันนี้คือเปลี่ยนไปแล้วแต่ทางฝั่งของผบ.ตร.เนี่ยก็เข้าใจกันว่ากันยายนก็จะเปลี่ยนตัวเหมือนกันจากพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรไปเป็นพลตำรวจเอกสำราญนวลมาทีนี้ไปดูตัวของนายกกันก่อนนะฮะนายกก็ตอนนี้นายกมีการกำชับตำรวจและทหารเหมือนกันให้ทำตามแผนของทางสมช.ก็คือสภาความมั่นคงแห่งชาติแต่นายกก็ออกมาบอกว่าช่วงนี้ก็ต้องจับตาเหมือนกันเพราะว่าเปลี่ยนม้ากลางศึกแต่ก็เข้าใจกันว่าในวันอังคารนี้เนี่ยม้าตัวใหม่จะเข้ามาอยู่ในศึกนี้แล้วก็คือน่าจะเป็นเสปูด้วงถ้าไม่ผิดโผนะครับ
0: พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัด
1: ต้องดูคนนี
0: ้
1: แหมแต่สักครั้งที่ผ่านมาเขาก็สัมภาษณ์แล้วเขาไม่หลุดเลยนะ เขาไม่หลุดเลยนะแต่นายกก็บอกว่าจะมีการกำชับการทำงานอย่างเข้มข้นให้มากที่สุดและทุกอย่างอยู่ภายใต้การสั่งการของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วไปฟังเสียงนายกหลู่กันหน่อยฮะ
2: จริงดีกว่านะครับยาวโพมาถามของจริงคือตอนนี้ทางความมั่นคงก็อยู่ในพื้นที่เต็มที่อยู่แล้วนะครับ
1: คือคุณลูกน้ำพูดถูกอย่างหนึ่งคือไงรู้ไหมพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเนี่ยเสนาธิการทหารบกเน
0: ี่
1: ยนี่คือชื่อที่หลายคนบอกว่าจับตาอังคารนี้เลยก็คือวันพรุ่งเนี้ยเดือนใหม่เนี่ยรอเลยว่าคนเนี้ยแน่แต่ทีเนี้ยในมุมของตำรวจว่ายังไงเพราะว่านอกจากในมุมของสมช.เนี่ยตำแหน่งที่สำคัญคือประสาน10ทิศนะทั้งรัฐทั้งทหารและก็การสั่งการกอรมน.ก็ด้วยแล้วก็อีกหลากหลายหน่วยงานด้วยแต่ทีนี้ทางตำรวจพลตำรวจกิตติรัตน์พันเพชรนะฮะผบ.ตร.กล่าวว่าก็ได้มีการประสานจ้างตั้งจุดตรวจและสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับรองผบ.ตร.ซึ่งกำลังจะเป็นว่าที่ผบ.ตร.ลงพื้นที่ติดตามตลอดโดยประสานกับหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่เช่นเดียวกันไปฟังเสียงพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรกันหน่อยครับ
2: ให้ผบ.ที่แย้งดูว่าสั่งการอะไร
3: มาตอนนี้ก็มีการตั้งจุดตรวจนะครับแล้วก็สืบสวนแล้วก็ท่านพลเอกสำราญนวลมาก็ลงไปในพื้นที่อยู่ตอนนั้นครับเพื่อประสานกับหน่วยงานความมั่นคงทำอย่างใกล้ชิดครับ
1: คือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในกรณีนี้เนี่ยอยู่ดีๆไฟใต้ออกมาปะทุกันอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ในมุมของถ้าเราเห็นมูฟครั้งหนึ่งที่สำคัญก็คือพรรคประชาชาติซึ่งพรรคเนี่ยค่อนข้างเป็นคีย์แมนสำคัญนะครับเพราะคนหนึ่งเคยเป็นอดีตรัฐมนตรียุติธรรมกลุ่มสำนวนคดีตัวหัวสวอยู่ด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในมุมของพรรคการเมืองพังฝั่งชายแดนใต้ก็ออกมามูฟสำคัญเหมือนกันนะครับโอ้อันนี้เรื่องแรกโกลเด้นบัตเซอร์มาได้ยังปุ่มทองให้กับนายกมาได้หรือยัง
0: หนึ่งความท้าทายที่ท่านนายกต้องเจออันนี้แค่ข่าวของเรานะแค่ข่าวแรกมาดูข่าวที่สองเป็นอีกหนึ่งความท้าทายหรือไม่นะคะกับกรณีเงินกู้400,000 ล้านที่ท่านนายกบอกว่าพร้อมแจงกับที่ประชุมวุฒิสภานะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยท่านนายกก็เน้นในเรื่องของการรักษาวินัยการเงินการคลังนะคะความคุ้มค่าการบริหารจัดการต่างๆรวมไปถึงเรื่องของความโปร่งใสล่าสุดนายกรัฐมนตรีบอกว่าพร้อมแจงย้ำจะแจงรายละเอียดการใช้เงินทั้งหมดจะได้ไม่ต้องมาตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสกันอีกโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะกล่าวบอกว่าวันนี้เลยจะไปชี้แจงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยจะนำเสนอ

0: เสนออย่างดีที่สุดซึ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วรัฐบาลจะทำตามกฎหมายทุกขั้นตอนเมื่อนำเสนอเสร็จคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะทำการตอบข้อสักถามเพราะคณะรัฐมนตรีต้องไปลงพื้นที่จังหวัดสงขลาไปพบปะภาคธุรกิจภาคเกษตรอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดภาคใต้ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกก่อนค่ะ
1: ครับผม
2: ก็เดี๋ยวใช้ให้เรียบร้อยนะไม่ต้องสังเกตสิลงสายอยู่แล้วนะครับลงไปตรงมามีคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งเป็นข้าราชการประจำทั้งสิ้นนำโดยท่านปลัดกระทรวงการคลังซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลแล้วว่าต้องการให้มันปราศจากนัยยะทางการเมืองใดๆนะครับ
3: มีอะไรอยากจะฝากถาม
2: ไม่มีครับ
3: ไม่ตัดเลยครับ
2: ไม่ตั
1: ดเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่าเราตกข่าวพูดถึงสว.เนี่ยมันจะมีไทม์ไลน์หนึ่งซึ่งมันเป็นเดดไลน์ไทม์ไลน์สำคัญเหมือนกันนะครับอันนี้เคียงข่าวกันแบบฟังเอาแบบว่าคำคำคือ14กันยายนเนี่ยกกต.จะมีการพิจารณาส่งสำนวนนะครับเข้าใจกันว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นสิ้นเดือนนี้นะครับแต่ก็มีการพิจารณาส่งสำนวน14กันยาอันนี้ดอกที่1ดอกที่2เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังเกตข่าวนี้ดูเหมือนจะมีอะไรแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเรามองเห็นรูปแบบการทำงานที่หลายคนสังเกตกันมาตั้งแต่เรื่องราวของการเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินก็ต้องยอมรับว่านายกรัฐมนตรีในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆกับทางวุฒิสภาก็ถือว่าค่อนข้างราบรื่นอันนี้มองให้สองมุมแล้วกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่เขาก็เจออะไรมาเยอะแล้วให้ชีวิตเขาอัลตร้าสมูทบ้างเถิดจริงจริงจริงจริง
0: เหมือนท่านนายกจะแบบเหมือนนำพิชชิ่งอย่างนี้เหรอแล้วก็คุณเอกนิติอยู่ในช่วง Q&A แล้วคำถามอะไรแบบนี้
1: ฟีลแบบชาร์กแทงค์แต่อันเนี้ยเรื่องแรกเรื่องที่สองคำถามนะฮะโกลเด้นบัตเซอร์มาได้หรือยัง วันนี้ผมจะคุยกันแต่โกลเด้นบัตเซอร์นี่แหละไม่ไงผมแค่แบบแค่มีความรู้สึกเงี้ยคุณลูกน้ำว่าแบบคนเราบางทีกำลังใจสำคัญไง
0: ไทยช่วยไทยจะมานี่เอาใจท่านนายกหน้าดูค
1: ่ะคืออย่างนี้ไหนๆพูดแล้วพุ่งเนี่ยไทยช่วยไทยงวดสุดท้ายอ่ะพูดกันตามตรงเวลารัฐบาลออกมาทุกคนก็จะบอกโอ้โหยอดการใช้จ่ายแล้วนี่แต่เวลาเราไปดูเนี่ยเราต้องไปดูเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจยอมรับกันว่ารอบนี้ไทยช่วยไทยไอ้เรื่องดีมันมีอยู่แล้วเพราะคนก็บอกว่าโอ้โหคนก็แบบลดค่าของชงของชีพแต่พอมันออกพอรัฐออกให้ 60% ของลูกน้ำทุกคนก็จะบ่นว่า5วันหมดแล้วแต่คือเขาต้องการให้ใช้4เดือนไงนึกออกไหมแบ่งๆกันใช้ทีเนี้ยคนก็ถามว่าอุ๊ยจะมีเฟส3มั้ยตอนนี้รัฐบาลกำลังร้องอยู่1เพลงของเพลงพี่เบิร์ดฮะว่าอะไรรู้ไหมฮะ
0: เพลงอะไรคะ
1: จะเอาจากไหนให้เธอให้ไปแล้วหมดใจ
0: โอเคละเดี๋ยว
1: อ๋อเดี๋ยวมันเกินแต่บอกจะเอาจากไหนให้เธอ
0: ค่ะ
1: เพราะตอนนี้งบประมาณมันก็เต็มเพดานกันแล้วเหลือเกิน
0: อ
1: ันนี้ในอีกมุมนึงนะแต่คุณเอกนิติก็บอกว่าตอนนี้พร้อมจะพิจารณาความเห็นในเรื่องของความเห็นของประชาชนและดูสภาพเศรษฐกิจก่อนที่จะเคาะกันว่าเฟส3จะมาไหม ผมอยากร้องอีกสักเพลงนึงแต่พอดีกว่าเนาะ
0: ได้ไหมกี่พยาง
1: พอแล้วดีกว่าแค่นี้ดีกว่า ไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมเรื่องนี้คุณเอกนิตินิติธันประภาสนะฮะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถามว่าทำไมข่าวนี้ต้องมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นสวนดุสิตโพลก็ออกมานะครับถึงเรื่องของผลสำรวจต่อประชาชนผมจะพูดคำนึงว่าในเคสของสวนดุสิตโพลมีความน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันมีโพลในเรื่องของนักการเมืองที่โดดเด่นนะครับก็ต้องยอมรับว่าภูมิใจไทยเนี่ยคว้าไปแล้ว4ตำแหน่งจาก5และก็นักการเมืองฝ่ายค้านที่โดดเด่นพรรคประชาชนคว้าไปแล้ว4ตำแหน่งจาก5แต่คำถามคือหนึ่งในข้อเสนอโครงการที่หลายคนเนี่ยบอกว่ามันค่อนข้างมีผลต่อการเลือกตั้งมีผลต่อคุณภาพชีวิตก็คือไทยช่วยไทยพลัสนายกก็ไม่ใช่นายกรองนายกก็บอกว่าขอบคุณประชาชนที่ตอบรับเป็นอย่างดีตั้งใจอยู่และรู้นี่ค่าครองชีพมันสูงเราก็ตั้งใจแต่ประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับมันมีคำพูดหนึ่งครับคุณลูกน้ำบอกว่าพร้อมจะพิจารณาความเห็นของประชาชนแต่ขอดูสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งเงินเฟ้อและค่าครองชีพด้วย

0: ก่อนจะไปฟังเสียงผมจะพูดเหมือนเดิมนะฮะว่าจะเอาจากไหนให้เธองบประมาณไปแล้วหมดใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายของรัฐบาลเหมือนกันนะครับในแง่ของการแก้ปัญหาค่าครองชีพควบคู่ไปกับการแก้ปัญหางบประมาณตัวเองไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นการไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทำแต่ก็ไม่ได้เป็นการบอกว่าก็จะไม่ทำนะไปฟังเสียงคุณเอกนิติต่อเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส3กันหน่อยฮะ
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเราตั้งใจออกมาช่วยประชาชนเรื่องค่าครองชีพจริงๆนะครับที่รับมาช่วยจ่ายสิทธิ์ประชาชนผลกระทบสูงสุดแล้วก็นอกจากนั้นก็มีที่เราเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 1,000 บาท10เดือนนะครับยังไงเดี๋ยวผมขอรับไปพิจารณาขอดูสภาพแวดล้อมสักทีในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อค่าของชีพด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมพยายามเร่งอยู่ก็คือว่าจะให้ร้านค้าต่างๆนะครับลองใช้นกกระซิบดูผมกำลังจับมือกับธนาคารรัฐนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถมาเข้าสู่การเงินของภาครัฐได้นะครับก็ตั้งใจจะออกไปในเดือนนี้นะครับ
0: ผมให้คุณผู้ชมทายเล่นดีกว่า คนที่ตอบแบบสำรวจในสวนดุสิตโพสมมติ100คนเขาบอกผลงานที่ชื่นชอบเนี่ยมีกี่คนหลายคนบอก 30% มั้ย40มั้ย
2: ค่ะ
0: 57นะคุณลูกน้ำคือหมายความว่าเกินครึ่งเนี่ยเวลานึกถึงหน้ารัฐบาลอนุทิน2เนี่ยหรืออนุทิน1ก็คือตั้งแต่ในมุมของคนละครึ่ง plus อันนี้ก็มาทายชุดไทย plus ก็บอกว่าโอ้โหมันก็มีผลแต่ทีเนี้ยอย่างที่เราบอกกันไปก็คือว่าในช่วงแรกๆของการใช้มาตรการในการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพตั้งแต่คนละครึ่งในยุคลุงตู่ต้องยอมรับว่ามันว้าว
2: ค่ะ
0: แต่พอมุกเศรษฐกิจมันมาเดิมๆเนี่ยมันจะว้าวเหมือนเดิมไหมอันนี้คือที่คนมองตั้งคำถามเพราะว่าเวลาในมุมของการช่วยเหลือทางค่าครองชีพมันมาเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่คนอาจจะรู้สึกว่าไม่ต้องแล้วเดี๋ยวก็มารัฐบาลช่วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องนึงที่ก็ต้องดูคือไม่ช่วยก็ไม่ได้
2: ค่ะ
0: คนก็บ่นกันแบบไหนบอกรวยไม่ไหวแล้วไงแต่ถามว่าในอีกมุมนึงอ่ะถ้าไม่ช่วยก็ไม่ได้ถ้าช่วยมากเกินไปตัวเองก็กระเป๋าแตกเพราะว่าตอนนี้จะเอาจากไหนให้เธอ
2: กระเป๋าแบนแฟนยิ้ม
0: ต้องเป็นความรักแบบกัดก้อนเกลือกิน
2: รักทรหดนี่รายการเพลงหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือออกมาแบบนี้และในขณะเดียวกันเนี่ยรอบนี้ถามว่าคนตัวเล็กได้ประโยชน
2: ์
0: แต่ก็ต้องยอมรับว่าคนที่อยู่ในระบบภาษีก็มีการแบบค้อนๆเหมือนกันนะว่าแบบทำไมเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นนะเราก็เป็นเด็กดีนะอะไรแบบเนี้ย
2: นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายเนี่ยนอกจากเรื่องของเงินกระตุ้นหมุนเวียนเศรษฐกิจความยั่งยืนอันนี้ก็สำคัญแต่คุณเอกนิติก็ตอบชัดนะคือไม่ใช่
0: ไม่
2: อยากจะตอบสนอง
0: นะ
2: แต่มันก็ต้องดูความพร้อม
0: โกลเด้นบัตเซอร์ไหมยัง
2: ค่ะ
0: ยังเนาะยังเนาะ
2: โ
0: อเคโอเคโอเคโอเคผมอยากให้มันผ่านไปในช่วงนี
2: ้ค่ะให้กำลังใจคนทำงานทุกท่านนะคะ
0: ผมเป็นนายกผมก็เครียด
2: แล้วก็ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้เครียดเลยนะคะเชื่อว่าทั้งในส่วนของท่านนายกเองรวมไปถึงคนที่ได้รับผลกระทบกับกรณีเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะที่มีผลกระทบกับตัวโครงสร้างแล้วก็ลามไปที่ตึกข้างเคียงด้วยล่าสุดไปดูผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเราคุณชัชชาติเศรษฐิพันธ์นะคะหลังจากลงพื้นที่ไปเดี๋ยวอัปเดตเหตุการณ์กันก่อนเมื่อเวลา 12:00 นของวันที่30สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้นะคะผู้ว่าชัชชาติเศรษฐิพันธ์ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายต่อจากเหตุการณ์เพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์มีการเปิดเผยความคืบหน้าบอกว่าเจ้าหน้าที่พยายามจะเจาะเข้าทางด้านข้างค่ะเพื่อเข้าถึงจุดที่ยังมีความร้อนสะสมอยู่รวมถึงการนำเอาอุปกรณ์มาตัดคานเหล็กที่ยังพาดขวางอยู่ด้วยหลังจากตรวจพบจุดความร้อนจากโดรนอินฟราเรดภาพรวมนี่ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะส่วนกรณีที่ไฟพุ่งขึ้นบริเวณร้านค้าภายในเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากแก๊สกระป๋องไฟฟ้าแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมได้เบ็ดเสร็จแล้วสำหรับจุดนั้นส่วนปัญหาอีกหนึ่งสิ่งก็คือเรื่องของมลพิษที่กระจายไปทั่วพื้นที่ค่ะทางกรุงเทพยืนยันว่าไม่มีค่าที่อยู่ในระดับอันตรายแม้ช่วงแรกจะพบ PM 2.5 และ PM 10สูงเกินเกณฑ์แต่ว่าปัจจุบันสถานการณ์กลับมาอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นห่วงแล้วนะคะขอให้กลุ่มเปราะบางที่ไวกับฝุ่นก็สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันขณะที่ภาพรวมสภาพอากาศเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติทีนี้แน่นอนว่ามีคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ป่วยอาการสาหัสล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจได้แล้วรู้สึกตัวดีไม่มีอาการที่น่าเป็นห่วงนะคะในขณะที่ผู้ได้รับผลกระทบประชาชนตอนนี้มีคนมาลงทะเบียนที่วัดประมาณ200คนกรุงเทพมหานครจับตั้งจุด One Stop Service อำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายค่ะมาแจ้งความกับตำรวจแล้วก็ติดต่อ

0: กับกรุงเทพมหานครได้ในจุดเดียวไปเลยส่วนเงินเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบประมาณช่วยเหลือนะคะแต่จำเป็นต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงไม่ใช่ผู้เช่าช่วงเพื่อให้เงินช่วยเหลือเนี่ยถึงมือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจึงขอให้ผู้เสียหายรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้กรุงเทพมหานครทำการตรวจสอบเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้ว่าชัดชาติก่อนค่ะ
1: เชิญครับ
2: เจ้าของร้านค้าก็อดใจรอนิดนึงนะครับเตรียมหลักฐานเอกสารไว้พอถอเข้ามาเรียบร้อยเราจัดการเรื่องไฟเสร็จเดี๋ยวให้ไปเอาของที่ยังพอเหลืออยู่โดยเฉพาะร้านที่อยู่ด้านริมซึ่งอาจจะไม่ได้เสียหายมากครับ
1: จริงๆมันจะเหมือนมีอีกเรื่องนึงด้วยนะคุณลูกน้ำที่เหมือนเป็นระเบิดเวลาคือเรื่องของ data center
0: ค่ะ
1: เพราะตอนนี้มีหลายที่เหลือเกินที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพและในขณะเดียวกันเนี่ย data center สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับเพราะมีการลงพื้นที่สำรวจโดยทาง BBC ด้วยเหมือนกันก็ออกมาบอกว่าโอ้โหพร้อมอยู่ในพื้นที่กรุงเทพแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ออกมาหลากหลายเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงคือหลายคนบอกว่ามันดูเกี่ยวข้องกันยังไงประเด็นคือมันจะมีเรื่องของมลพิษไงครับความร้อนไงครับเรื่องของการใช้ไฟไงครับอันเนี้ยโอ้โหจริงๆปุ่มขึ้นมายังนะปุ่มขึ้นมายัง
0: สารพันปัญหาที่ทำให้อาจจะต้องห่างไกลจากปุ่มไปอีกหรือไม
1: ่ คือคุณผู้ชมอันเนี้ยมันไม่ได้อะไรนะความหมายคือว่าอ่านข่าวอ
0: ่ะ
1: ถูกผิดอ่ะเราต้องว่ากันไปตามนั้นแหละเพราะว่าคุณอย่าลืมนะยังไม่รวมเรื่องของหัวสวยังไม่รวมกันถึงเรื่องของกองสอบท้องถิ่นแต่ฉันได้ฉันนั้นน่ะบางทีคนเราเนี่ยอันนี้อนุทินก็ทาเลนต์ยังไงเขาเก่งอยู่แล้วแต่ถามว่าท่านในมุมเราเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ไม่ได้บอกสงสารด้วยนะแต่ความหมายคือว่ามันก็ต้องมีเมาหมัดกันบ้างนะม
0: าต้องแกร่งไงนี่ไงเหตุบ้านการเมืองเจอทุกทางเลย
1: โอ้โห
0: ต้องดูเรื่องของดวงดาวไหม
1: โหราศาสตร์อย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ยแต่โหราศาสตร์ก็ออกมาพูดกันเยอะนะช่วงนี
1: ้บอกว่า
0: เรื่องดาวประคองตัวกันให้ผ่านพ้นไป
1: โอเคโอเคเอาอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมครับทางฝั่งของมหาดไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลากหลายเรื่องราวนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะไฟธรรมชาติคือหลายคนอาจจะคิดว่ามีแค่น้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่หน้ากับพะเยาหรือเปล่าจริงๆไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการสกัดไฟไหม้นะฮะป่าพรุควนเคร่งโดยที่ทางนายรองไม่ใช่รองรัฐมนตรีขอบคุณมากคุณลูกน้ำมากผมเริ่มเมาหมัดไปกับนายกแล้วเหมือนกันทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับนำทีมปพนะครับใช้อากาศยาน KA-32ลงพื้นที่ในการสกัดคุมเข้มไฟไหม้ป่าพุครวนเคร่งพร้อมกับวางมาตรการเติมน้ำรักษาสมดุลป่านะครับแล้วก็กำชับในเรื่องของจังหวัดใกล้เคียงกันด้วยไปดูกันหน่อยนะฮะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐคือเรื่องนี้สำคัญยังไงเพราะว่าจะต้องมีการรับรู้การป้องกันผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนด้วยนะครับอันนี้ที่พูดเนี่ยคุณเจษฎาไทยเศรษฐ์นะฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับนำอากาศยานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32ขึ้นบินติดตามสถานการณ์ไฟป่าพุครวนเคร่งป่าพุควนเคร่งที่ชะอวดนะครับนครศรีธรรมราชซึ่งจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะฮะตั้งแต่14สิงหาคมโอ้ตั้งแต่กลางเดือนเลยนะคุณลูกน้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: มาถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะมีพื้นที่ป่าสังเวยไปแล้ว 1,500 ไร่และก็ได้มีการกำชับไปทางจังหวัดให้เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังในพื้นที่ป่าพรุในเขตรับผิดชอบรวมถึงพื้นที่เสี่ยงไฟป่าอื่นๆด้วยมีการประสานย้ำกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการจัดทำแนวการไฟและก็ติดตามสถานการณ์ทั้งน้ำผิวดินน้ำใต้ดินและพื้นที่ป่าพรุอย่างใกล้ชิดเพื่อวิเคราะห์คาดการณ์และประเมินสถานการณ์หากพบว่าระดับน้ำน้อยอาจจะต้องส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและให้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เนี่ยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่เพื่อรักษาระบบน้ำในพื้นที่ป่าให้เหมาะสมและเตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานดับไฟป่าตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้นะครับจังหวัดอาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนจากทางยะลาปัตตานีนราธิวาสซึ่งตอนนี้ก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็ถือว่าทางปภ.ก็ออกมาเรียกว่าการวิธีก่อแก
0: ้
1: นะครับออกมาเชิงรุกพอสมควรในเรื่องนี้นะครับก็จะมีคำถามในคุณผู้ชมเหมือนกันนะครับว่าโกลเด้นบัตเซอร์อยู่ที่คุณผู้ชมหรือเปล่าฮะในรายการเนี่ยปุ่มทองมันดูยังไม่งอกมาเลยหรือว่าจริงๆแล้วตอนนี้ปุ่มทองไปอยู่ที่ทำเนียบแล้วจริงๆอ่ะผมยังพูดอยู่เสมอว่าผมว่าอนุทินก็ทาเลนต์อ่ะน่าดูกว่าอเมริกาก็ทาเลนต์นะ
0: ค่ะ
1: นะหรือเปล่า

0: าม
1: ผมต้องติดตาม
0: ทั้งสองรายการ
1: อ๋อเหร
0: อมีรายการที่จะทำให้เราชื่นใจแล้วก็มีรายการที่จะทำให้เราต้องส่งกำลังใจ
1: ไม่รู้รายการไหนนะ
0: นะคะ
1: นะ
0: ไปส่งกำลังใจให้แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ก่อนไหมนะกรณีคดีความผิดนะคือเรื่องของเรื่องนะคะเราพูดถึงท่านนี้มาตลอดดร.อ้อดร.การดีคุณไกด์ได้ชื่นชมมากแต่จริงๆเป็นคนที่แบบมีความรอบรู้นะคะแล้วเวลาออกมากล่าวถึงเรื่องไทย AI Passport เนี่ยฉาดฉานมากเลยทีเดียว
1: คือคนเนี่ย
0: ค่ะ
1: สมช.ยังเปลี่ยนม้ากลางศึกเลยถ้า AI Passport ก็เปลี่ยนม้ากลางศึกเปลี่ยนพรรคมาพูดต่อด้วย
0: ค่ะยังไงดี
1: นะเอายังไง
0: มาว่ากันเลยนะคะด็อกเตอร์การดีของคุณไกด์นะกับกรณีถูกฟ้องคดีพรบ.คอมหลังโพสต์ตรวจสอบโครงการไทย AI Passport เดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันค่ะอย่างที่บอกในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ยังคงยืนยันจุดยืนหลังบริษัทผู้รับจ้างโครงการไทย AI Passport เป็นโจทยื่นฟ้องข้อหาผิดพรบ.คอมพิวเตอร์กรณีไปโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ศาลเนี่ยนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่28กันยายน2569นะคะเจ้าตัวก็คือดร.อ้อหรือว่าดร.การดีกระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นมีลักษณะที่ทำให้เกิดคำถามว่าเป็นการฟ้องปิดปากหรือไม
1: ่
0: หรือเป็นการใช้กระบวนการทางกฎหมายในลักษณะสร้างภาระต่อผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือไม่นอกจากนี้ตั้งคำถามกลับเลยปัจจุบันเราอยู่ในสังคมที่คนตั้งคำถามหาความจริงเพื่อส่วนรวมต้องกลายเป็นจำเลยหรือไม่พร้อมยืนยันความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความจริงค่ะดร.อ้อบอกใจยังคงยืนหยัดทำหน้าที่ตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลเคียงข้างประชาชนอย่างเข้มแข็งเช่นเดิมไปฟังเสียงจากเจ้าตัวดีกว่าค่ะ
1: ครับ
2: ว่าด้วยข่าวค่ะเมื่อวานเราได้รับเอกสารจากศาลเป็นการนัดไต่สวนมูลฟ้องที่มีบริษัท Human Intelligence และ Turnkey Communication เป็นโจทย์อ้อเป็นจำเลยค่ะประเด็นพรบ.คอมพิวเตอร์ว่าด้วยเรื่องที่อ้อโพสต์ไปใน Facebook ของอ้อเนี่ยวันที่20กรกฎาคมค่ะประเด็นเรื่องของความคุ้มค่าของเงินงบประมาณ 1,600 ล้านแล้วก็คุณภาพของ THAI Passport ค่ะทุกท่านคะถึงแม้วันนี้เนี่ยจะมีเรื่องของการไต่สวนมูลฟ้องแต่อยากให้ทุกท่านมั่นใจนะคะเมื่ออ้ออาสามาเป็นผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ฝ่ายค้านฝ่ายตรวจสอบก็ยังยืนหยัดเป็นผู้ที่ทำการตรวจสอบอย่างมีคุณภาพดีที่สุดค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าทุกโครงการทุกบาททุกสตางค์ของภาษีเรานั้นเนี่ยจะใช้ได้อย่างคุ้มค่าดีที่สุดค่ะ
1: ผมนึกถึงสุภาษิตธรรมะที่แปลไทยมาแล้ว
0: ค่ะ
1: เล่นการเมืองไทยไม่มีนักการเมืองคนใดที่ไม่เคยขึ้นศาล
0: เออแต่ดร.อ้อบอกไม่หวั่นนะพร้อมสู้นะคะแล้วก็ยังตั้งคำถามกลับไม่ตายใหม่ด้วยว
1: ่
0: ากรณีคนที่แบบตั้งคำถามเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนแต่มาเจออย่างนี้เนี่ยยังไง
1: แต่คนเนี้ย
0: เกี่ยวเนื่องกับการแบบเข้าข่ายในลักษณะของการฟ้องปิดปากหรือไม
1: ่คือสแลปเข้าใจว่าสแลปเคสมีการคุยกันหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ทางเข้าใจกันว่าทางฝั่งของศาลท่านผมขออภัยจำไม่ได้ศาลไหนเหมือนกันก็มีแนวปฏิบัติเหมือนกันน
0: ะ
1: ออกมาในการพูดเรื่องนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะโกลเด้นบัตเซอร์ยังไม่เกิดขึ้นแต่ผมเข้าใจกันว่านี่แหละอาจจะเป็นที่ที่มีโกลเด้นบัตเซอร์ให้กับทางนายกหรือกับทุกคนอันนี้เรามาปิดท้ายกันด้วยข่าวเบาๆกันบ้างนะฮ
0: ะ
1: ปิดท้ายด้วยเบรกนี้นะครับกันด้วยข่าวของวัดป่าศรีคุณารามนะครับมีการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อประจักษ์และก็หลวงพ่อบุญศิลป์รุ่นที่1นะครับรับกฐินสามัคคี1พฤศจิกายน2569นี้ไปดูข่าวเบาๆกันปิดท้ายเบรกนี้กันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นกระแสที่หลายคนสนใจเหมือนกันนะฮะในหมู่คณะศิษย์และผู้ศรัทธากรณีที่วัดป่าศรีคุณารามเตรียมจัดสร้างเหรียญดังกล่าวเพื่อเป็นที่ระลึกในงานสมโภชกฐินสามัคคีซึ่งกำหนดจัดวันที่1พฤศจิกายน2569นะครับใครสะดวกก็ไปกันได้นะครับที่วัดป่าศรีคุณารามที่อำเภอกู่แก้วที่อุดรธานีโอ้โหจองตั๋วเครื่องบินไปก็ได้นะฮะอุดรธานีนั่งเครื่องไปแป๊บเดียวถึงการจัดสร้างเหรียญนี้นะครับมาจากความประสงค์ของคณะศิษย์พระอาจารย์ประจักษ์ภูริปัญโยและกลุ่มผู้ศรัทธาหลวงพ่อบุญศิลป์โชติปัญโยหรืออดีตแม่ทับกุ้งนั่นแหละนะหลายคนฟังชื่อและคุ้นๆนะฮะที่ต้องการที่จะมีของที่ระลึกสำหรับเก็บไว้เป็นสิริมงคลโดยเจ้าภาพกองถิ่นจะได้รับเหรียญหลวงพ่อประจักษ์หลวงพ่อบุญศิลป์รุ่นหนึ่งเนื้อทองแดงลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อประจักษ์ครึ่งองค์ด้านหลังเหรียญบริเวณขอบมีข้อความงานสมโภชกฐินสามัคคีใจกลางเหรียญเป็นอักขระยันพร้อมข้อความว่าชัยยะชัยยะนะโมพุทธายะถัดมาเป็นลายเซ็นหลวงพ่อบุญศิลป์หรืออดีตแม่ทับกุ้งนะครับแล้วก็ข้อความชนะศึกมงคลมหาลาภขอบเหรียญด้านล่างเป็นรูปของ

0: หลวงพ่อบุญสินเครื่ององค์พร้อมชื่อหลวงพ่อบุญสินโชติปัญโยใครที่เคยเป็น FC ในสมัยที่ท่านยังเป็นแม่ทัพนะฮะก็สามารถที่จะไปร่วมบุญกันได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเรามาบอกบุญกันนะครับ1พฤศจิกายน2569ที่วัดป่าศรีคุณารามอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ในช่วงเวลานี้ก็อ่ะใครสะดวกก็ไปกันได้เราอ่านข่าวกันหมดแล้วโกลเด้นบัสเซอร์อยู่ใต้เวทีป่ะเนี่ยคุณลูกน้ำ
1: เออนะคะยังไม่ปรากฏ
0: ผมอยากให้ปรากฏเร็วๆไม่ใช่อะไรนะคือทั้งเขาและเราอ่ะจะได้ผ่านตรงนี้ไปเหมือนกันนะ
1: มีแต่ออดหมดเวลาแต
0: ่
1: ตอนนี้หมดเวลาเบรกที่1ของเรา
0: อ่ะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาติดตามการคุยข่าวร้อนแบบเข้าใจง่ายกันต่อในช่วงที่2ของข่าวร้อนสนามเป้าสักครู่เดี๋ยวครับ

0: 呼吸好了。
1: Smart。
2: รอแป๊บนึงเขากำลังมาส่งจะกินฟูชิขอได้ไหมเขาอยากกินฟูชิอ่ะกินฟูชิจะกิน
3: เก็บไว้ป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะครับข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20 บาทคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราว
4: ไพบูลต้นคิดผลิตความอร่อยลูกหัวเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
5: ไม่รู้ไม่รู้โถ
6: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างลดยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเจสลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
7: ลูกหมากเจสเกียรติยกเซต

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: ส่วนที่2ของข่าวร้อนสนามเป้านะครับข่าวนี้เรามาฟังอะไรดีๆกันทั้งเบรกกันดีกว่า
3: ค่ะมาร่วมแสดงความยินดีกันนะคะซึ่งในโอกาสนี้นะคะประธานองคมนตรีและกงสุลใหญ่จีนค่ะท่านร่วมเป็นประธานแสดงความยินดีกับคุณวิชัยมณีกิตติกุลนายกสมาคมเตี้ยเอี้ยแห่งประเทศไทยท่านใหม่สมัยที่44นะคะสมาคมเตี้ยเอี้ยแห่งประเทศไทยเป็น1ใน7สมาคมใหญ่ของจีนในประเทศไทยเราค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและนายอู๋เจียนอัครราชทูตที่ปรึกษาและกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยร่วมเป็นประธานในพิธีรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมและแต่งตั้งคณะกรรมการสมัยที่44ของสมาคมเตี้ยเอี้ยแห่งประเทศไทยพร้อมกันนี้แสดงความยินดีกับคุณวิชัยมณีกิตติกุลนายกสมาคมเตี้ยเอี้ยแห่งประเทศไทยสมัยที่44โดยมอบตราตั้งคณะกรรมการสมาคมเตี้ยเอี้ยแห่งประเทศไทยสมัยที่44พร้อมสมุดบัญชีสมาคมแก่คณะกรรมการบริหารชุดต่อไปค่ะมีผู้บริหารสมาคมและนักธุรกิจไทยจีนระดับแนวหน้าของเมืองไทยเข้าร่วมแสดงความยินดีอาทินายวิสิทธิ์ลีลาสิทธรนายกกิติมศักดิ์ถาวรประธานจัดงานพิธีรับมอบตำแหน่งสมาคมเตี้ยเอี้ยแห่งประเทศไทยดร.นรงศักดิ์พุทธพรมงคลประธานหอการค้าไทยจีนนายชิมชินวิริยกุลประธานกิติมศักดิ์ตลอดชีพสมาคมแต้จิ๋วแห่ง

0: ประเทศไทยนายสมชายเวชากรประธานสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยนายบุญยงยงเจริญรัตน์นายกสมาคมเตี้ยเอี้ยแห่งประเทศไทยสมัยที่43ค่ะซึ่งหลังจากนั้นนะคะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีท่านได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสมาคมที่ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านการสร้างความสัมพันธ์การเรียนรู้วัฒนธรรมการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีพร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมสนับสนุนให้กิจกรรมของสมาคมประสบความสำเร็จส่วนอีกท่านก็คือนายอูเจี้ยนอัครราชทูตที่ปรึกษาและกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้แสดงความยินดีกับคณะกรรมการชุดใหม่ค่ะพร้อมเสนอแนวทางการทำงาน4ด้านได้แก่การสร้างความสามัคคีในชุมชนการส่งเสริมความร่วมมือไทยจีนการสืบทอดประเพณีสู่คนรุ่นใหม่และการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมเชื่อมั่นว่าภายใต้สายสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ชาติที่มีต่อกันเสมอมาโดยเฉพาะความร่วมมือจากเครือข่ายพี่น้องชาวจีนพ้นทะเลจะสามารถนำพาพี่น้องประชาชนไปสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนค่ะคุณวิชัยมณีกิติกุลนายกสมาคมเตี้ยเอี้ยแห่งประเทศไทยสมัยที่44ท่านได้กล่าวขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งพร้อมสานต่อภารกิจและรักษาเจตนารมณ์ที่สืบทอดกันมายืนยันนะคะว่าคณะกรรมการสมัยที่44จะยึดมั่นในความสามัคคีทุ่มเททำงานเพื่อสมาชิกและชุมชนสืบทอดรากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยจีนและความผูกพันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่และกล่าวขอบคุณกรรมการชุดเก่าก่อนมอบเงินสนับสนุนจากหน่วยงานและบุคคลต่างๆรวมถึงการจัดเลี้ยงและการแสดงศิลปวัฒนธรรมการมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีและแน่นอนค่ะก็คือการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันพิธีครั้งนี้นะคะถือเป็นการส่งต่อภารกิจจากคณะกรรมการชุดเดิมสู่คณะกรรมการชุดใหม่ในการสืบทอดรากฐานทางวัฒนธรรมสร้างความสามัคคีของชุมชนและยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยจีนให้แน่นแฟ้นและยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกสมัยที่44ค่ะ
1: วันนี้ผมดีใจมากเลยครับที่ผมได้ขึ้นมาเป็นนายกสมาคมเตี้ยเอี้ยแห่งประเทศไทยสมัยที่44ครับผมก็มีความรู้สึกว่าผมดีใจอย่างมากเลยครับแล้วก็ผมตั้งใจว่าที่ผมขึ้นมาผมจะพัฒนาสมาคมให้เจริญก้าวหน้าจะพยายามช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสครับแล้วก็อยากจะขอบคุณสหายทั้งหลายทุกท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายที่เมตตามาในงานนี้ผมต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับ
2: ไปต่อกันที่เรื่องของสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยนะครับมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ออกมาตอกย้ำว่าจะยืนหยัดเคียงข้างสมาชิกกว่า 3,000 คนทั่วประเทศนะครับโดยทางนายวันมูฮัมหมัดนอมมัทธาครับประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับร่วมกับนางสาวเพชรรัตน์สายทองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569นะครับโดยมีนายอนันต์นินมานนท์นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของงานเพื่อเป็นการเสริมองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายคนข่าวในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยการประชุมใหญ่นี้นะครับสมาคมได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณในสาขาผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ดีเด่นส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมดีเด่นและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์สังคมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคคลและองค์กรพร้อมจัดเวทีเติมองความรู้และมุมมองใหม่แก่สมาชิกการบรรยายพิเศษเรื่องสื่อมวลชนไทยในศตวรรษที่21จริยธรรมความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อสังคมเวทีสัมมนาโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนมาแรงปลุกเศรษฐกิจฐานรากการบรรยายพิเศษหัวข้อความยั่งยืนกลยุทธ์ปรับทิศทางส่งออกไทยพร้อมมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ข้าราชการดีเด่นบริษัทองค์กรดีเด่นและนักข่าวน้ำดีจากนั้นครับได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมพร้อมกับทางคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ปิดท้ายด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของสมาชิกสมาคมและการจับสลากมอบของขวัญเนื่องในวาระครบรอบ61ปีครับ
3: ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมกรรมการและสมาชิกทุกท่านครับสื่อมวลชนสื่อพิมพ์เป็นสิ่งสำคัญคู่กับบ้านเมืองของเราผมอยากให้กิจการของสมาคมได้เจริญรุ่งเรืองเป็นที่พึ่งของประชาชนและทำให้ประเทศชาติของเรามีความมั่นคงยืนเดียวตลอดไปครับ
4: ก็ขอขอบคุณในการจัดงานในครั้งนี้ขอขอบคุณโรงแรมคอสไวท์บางกอกกรุงเทพนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับสมาคมได้จัด

0: เสริมในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนั่นเองค่ะไปดูเรื่องราวดีๆนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับนานาชาติค่ะหรือว่า OSS Avenue International Conference 2026หรือว่า OAIC 2026ภายใต้แนวคิด ESG for Sustainable Safety Establishing a Sustainable Safety Culture จัดโดยสสปทหรือสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานค่ะโดยในงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุนะคะความปลอดภัยในการทำงานเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนมุ่งเชื่อมโยงงานด้านความปลอดภัยกับแนวคิด ESG ค่ะพร้อมกันนี้นำ AI หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในการตรวจจับเฝ้าระวังวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุก่อนเกิดเหตุยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานทุกกลุ่มส่วนทางด้านนายนันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์ผู้อำนวยการสสปทค่ะท่านระบุนะคะว่าการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืนต้องทำให้ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดและการปฏิบัติของทุกคนในองค์กรพร้อมเชื่อมโยงองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงค่ะโดยงาน OAIC 2026นี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัยระดับนานาชาติพร้อมนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนสถานประกอบกิจการในการบริหารความเสี่ยงและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะ
1: ในการที่จะทำความเข้าใจนะครับเอกชนก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องของออชเนี่ยเรื่องของอาชีวอนามัยความปลอดภัยในเรื่องการทำงานเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรกับเขาพี่น้องแรงงานก็ต้องได้รับการให้ความรู้ว่าสิทธิของท่านอยู่ที่ไหนนะครับและเมื่อเกิดเหตุที่มีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นท่านควรจะต้องทำอย่างไรและจะสามารถสื่อสารกับภาครัฐกับภาคเอกชนได้อย่างไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่มากขึ้นในการทำงานของท่านนะครับเพราะฉะนั้นการเสวนาการแลกเปลี่ยนกันในวันนี้เนี่ยนอกจากแลกเปลี่ยนในเรื่องความรู้ประสบการณ์แล้วยังเป็นเครื่องมือกลไกในการขับเคลื่อนเรื่องของความปลอดภัยอาชีวอนามัยให้กับทุกภาคส่วนของประเทศไทยครับ
2: ไปทางที่การเคหะแห่งชาตินะครับซึ่งการเคหะแห่งชาติมีการจัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดชุมชนสดใสจิตใจงดงามนะครับประจำปี2569เพื่อที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการพร้อมกับการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชุมชนนะครับที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาอย่างรอบด้านครับโดยที่ทางนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์นะครับผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการประกวดชุมชนสดใสจิตใจงดงามประจำปี2569นะครับโดยมอบโล่รางวัลและกิตติบัตรรวมเป็นเงิน 555,000 บาทโครงการดังกล่าวนะครับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบสร้างความสามัคคีและความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภัยและเอื้อต่อการอยู่อาศัยอย่างมีความสุขจึงจัดให้มีการประกวดโครงการชุมชนสดใสจิตใจงดงามขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยร่วมดูแลและพัฒนาชุมชนสร้างความสามัคคีความเอื้ออาทรและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันและการเคหะแห่งชาติครับสนับสนุนการประสานความร่วมมือเพื่อให้คนในชุมชนได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบและนำศักยภาพของชุมชนมาต่อยอดสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสำหรับปีนี้นะครับแบ่งการประกวดออกเป็น3ประเภทครับโดยเป็นประเภทอาคารแนวสูงรางวัลชนะเลิศนะครับได้แก่โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่หนองหอย2ประเภทอาคารแนวราบนะครับรางวัลชนะเลิศได้แก่โครงการบ้านเอื้ออาทรระยองบ้านฉาง3และประเภทอาคารเช่านะครับรางวัลชนะเลิศได้แก่โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดเชียงใหม่หนองหอยพร้อมจัดกิจกรรมการแสดงจากชุมชนนะครับการแจกให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในชุมชนและการป้องกันภัยออนไลน์ทั้งนี้นะครับเพื่อให้ชุมชนที่ได้รับรางวัลต้นแบบถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาไปสู่ชุมชนอื่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนครับ
3: การที่เราสร้างบ้านนะครับเราก็ต้องการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องด้วยนะครับจึงนำเอาโครงการนี้นะครับมาให้ชุมชนแต่ละชุมชนนะครับได้มีโอกาสเข้าประกวดนะครับไม่ใช่เพียงแต่การประกวดทางด้านกายภาพอย่างเดียวนะครับรวมถึงการมีส่วนร่วมนะครับการบริหารจัดการชุมชนการจัดการขยะนะครับการใช้พลังงานทดแทนนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นตามนโยบายของทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านนิกรสมกลาง ที่อยากจะเห็นชุมชนนะครับลุกขึ้นมาร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบนะครับในการที่จะพัฒนาชุมชนตัวเองให้ยั่งยืนนะครับ
4: รู้สึกดี

0: ใจมากครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าการเคหะแห่งชาตินะครับผู้บริหารทุกท่านครับที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็ให้รางวัลเราเนี่ยได้ถึงตั้ง2รางวัลโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากครับเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพและก็ยกระดับของแต่ละชุมชนครับให้มีการตื่นตัวแล้วก็ให้พี่น้องชาวชุมชนเนี่ยตระหนักรู้ถึงคุณค่าในการใช้ชีวิตตัวเองและสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนครับ
1: มาร่วมแสดงความยินดีกับกรมการท่องเที่ยวบ้างนะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา24ปีเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวคุณภาพค่ะเร่งเปลี่ยนผ่านยุคดิจิตอลควบคู่กับการพัฒนามาตรฐานและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนค่ะรวมแสดงความยินดีกับกรมการท่องเที่ยวนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเป็นประธานค่ะพร้อมด้วยคุณจตุรนต์ภักดีวณิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวผู้บริหารอดีตผู้บริหารผู้แทนส่วนราชการภาคีเครือข่ายบุคลากรและพี่ๆสื่อมวลชนเข้าร่วมโดยนายจตุรนต์กล่าวนะคะว่าตลอดระยะเวลากว่า2ทศวรรษกรมการท่องเที่ยวมีภารกิจสำคัญในการวางรากฐานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งการส่งเสริมพัฒนาสินค้าบริการและแหล่งท่องเที่ยวยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้การท่องเที่ยวไทยนั้นมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติค่ะส่วนทิศทางการดำเนินงานในปีนี้กรมการท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลผ่านระบบ DOT e-service center ค่ะยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลและการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันนะคะยังคงเดินหน้าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่าน Thailand Green Tourism Plan 2030ค่ะมุ่งยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานด้านความยั่งยืนสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยในเวทีโลกโดยอธิบดีกรมการท่องเที่ยวท่านย้ำนะคะว่าภารกิจสำคัญจากนี้คือการร่วมกันสร้างระบบการท่องเที่ยวไทยแห่งอนาคตที่มีมาตรฐานใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเป็นพลังขับเคลื่อนค่ะเพื่อร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยข่าวร้อนแบบเข้าใจง่ายกันต่อในช่วงสุดท้ายของข่าวร้อนสามเป้าสักครู่นะครับ

0: Fusil ha nu.
1: Smart. รอแป๊บนึงเขากำลังมาส่ง
0: Tiger Fuji Tiger Fuji Tiger Fuji Tiger Fuji
2: อยากกินฟูชิอ่ะขอได้ไหม
3: ก็อยากกินฟูชิอ่ะ
0: Tiger Fuji Tiger
1: เก็บไว้เถอะป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
4: ครับ
5: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
6: ลูกถูกรถเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
7: ไม่รู้โถ
8: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเจส
9: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
10: ลูกหมากเจสเกียรติยกเซต

0: ญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเหนือชั้นคุ้มค่าหายห่วงคุณผู้ชมจำกรณีที่มีโจรชิงทองได้ไหมฮะที่อารยประเทศที่สระแก้วเนี่ยความเสียหายล่อไป7กว่าล้านสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอาเงินที่ได้เนี่ยคุณลูกน้ำว่ากันว่าตอนนี้ตำรวจจับได้แล้วแต่เปิดปากอีกทีนึงคือหาเงินใช้หนี้นะฮะและเท่านั้นไม่พอคือในเนื้อข่าวก่อนที่เราอ่านไปก็คือว่ามีการใช้ระเบิดไปหาทำคือศึกษาผ่าน YouTube สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะฮะตำรวจกองปราบปรามนะฮะตอบได้ว่าเอ็นเกมเพราะมีการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วนะครับและก็สถานีตำรวจภูธรอารยประเทศนะฮะมีการสนที่กำลังปิดคดีคนร้ายควงปืนและปาระเบิดควันชิงทองกลางห้างโลตัสอารยประเทศเมื่อ21สิงหาคมที่ผ่านมาโอ้โห 3-4 วันจับคนร้ายได้แล้วนะครับคดีนี้ตำรวจนำหมายค้นและหมายจับศาลจังหวัดสระแก้วนะครับเข้าควบคุมตัวนายอานนท์สงวนนามสกุลคำว่าสงวนนามสกุลไม่ใช่นามสกุลนะฮะคือไม่บอกนามสกุลนะฮะอายุ36ปีผู้ต้องหาในข้อหาชิงทรัพย์นะครับหลังก่อเหตุปล้นชิงทองรูปพรรณน้ำหนัก72บาทโอ้โหทอง1บาทเท่าไหร่แล้วล่ะใช่มั้ยมูลค่าก็7ล้านหลบหนีเบื้องต้นนายอานนท์ใช้คำว่ามอบฮะจนมุมฮะรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาอ้างว่าไอ้เงิน7ล้านน่ะเอาไปใช้หนี้แต่ระเบิดที่ก่อเหตุอ่
0: ะ
1: ไปดูจาก YouTube ก่อนก่อเหตุวางแผนไว้ล่วงหน้าทั้งการหามอเตอร์ไซค์ไปพ่นสีใหม่เปลี่ยนตำหนิรูปพรรณภายนอกซื้อเสื้อผ้าและใส่วิกเพื่ออำพรางตัวในขณะลงมือหลังก่อเหตุนำมอเตอร์ไซค์และเสื้อผ้าที่สวมใส่และทองคำที่ชิงมาได้ทั้งหมดไปซ่อนไว้ในป่าริมทางรถไฟก่อนที่จะย้อนมาหลบตัวซ่อนตัวที่บ้านพักต่อมาเจ้าหน้าที่ฮะได้คุมตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดซ่อนของกลางพบสร้อยข้อมือทองและสร้อยคอทองคำรวม50เส้นท้ายที่สุดของงี้ไม่ได้อยู่ที่นายอานนท์ฮะไปเป็นของกลางไว้ทั้งหมดก่อนที่จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนต่อไปอันนี้ไม่รอดนะฮะเป็นหนี้เนี่ยอย่าขโมยของไม่งั้นแล้วเดี๋ยวจะมีโทษเพิ่ม
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: มาต่อกันที่เหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะน่าสงสารมากเลยเป็นน้องนักศึกษานะและสุดท้ายเนี่ยก็คือบังคับให้เหยื่อเนี่ยไปหลอกเงินพ่อแม่อีกต่อหนึ่งนะล่าสุดศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะร่วมกับตำรวจท้องที่เข้าไปช่วยเหลือน้องนักศึกษา2รายด้วยกัน2เคสนะคะกลยุทธ์ในการหลอกก็แตกต่างกันไปไปดูเคสแรกกันก่อนเลยก็คือใช้วิธีหลอกนะคะว่าน้องเนี่ยมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับคดีฟอกเงินบังคับให้น้องเก็บตัวแล้วก็หลอกเงินจากผู้ปกครองเหตุเกิดที่สพเมืองพิจิตรนะคะเคสแรกนี้ก็คือไปขู่น้องนักศึกษาอายุ18ปีบอกว่าเบอร์โทรศัพท์แล้วก็บัญชีของน้องเนี่ยพัวพันกับคดีฟอกเงินครูจะออกหมายจับคือหลอกก็เป็นตำรวจโทรมาแล้วก็บอกว่ากรณีนี้ห้ามบอกคนในครอบครัวให้หลอกให้ผู้ปกครองเนี่ยโอนเงินมาให้กับทางแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งเขาหลอกลวงเขาเป็นตำรวจแต่สุดท้ายนะคะต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ธนาคารคือเห็นพิรุธขณะที่ผู้เสียหายเนี่ยมาเบิกเงินสดเจ้าหน้าที่แบงก์ก็เลยพยายามถ่วงเวลาไว้ก่อนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่สามารถเข้าชาร์จตัวแล้วก็ระงับเหตุเอาไว้ได้ส่วนเคสที่2ก็น่าเห็นใจนะคะมิจฉาชีพเนี่ยอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ค่ายมือถือแล้วก็ตำรวจเมืองระนองข่มขู่น้องนักศึกษาหญิงอายุ22ปีบังคับให้น้องไปเปิดห้องพักคนเดียวและเปิดวิดีโอคอลควบคุมตลอด2วันบังคับให้น้องนักศึกษาเนี่ยกุเรื่องไปหลอกผู้ปกครองว่าต้องใช้เงินวางค้ำประกันทุนเรียนต่อต่างประเทศให้ผู้ปกครองเนี่ยเบิกเงินสด1ล้านบาทกับ 500,000 บาทแต่ยังไม่พอนะคะมิจฉาชีพบีบให้หาเพิ่มอีก 100,000 บาทจนพ่อกับแฟนหนุ่มของน้องเนี่ยเริ่มเอะใจตัดสินใจแจ้งตำรวจสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑลจนกระทั่งเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายสำเร็จณตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวบัญชีม้ามาดำเนินคดีค่ะ
1: นะครับก็ 8:58 นาทีพอดีเป๊ะเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับข่าวร้อนสนามเป้าแล้วก็พบกันได้ใหม่นะครับวันพรุ่งนี้คุยข่าวร้อนก็แบบเข้าใจง่ายนะครับ 8:00 นเช้าวันนี้ผมและคุณลูกน้ำลาไปพร้อมกันฝากติดตาม YouTube Facebook TikTok ข่าวร้อนสนามเป้านะครับแล้วก็เช้าวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยธทบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตธทบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.หรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
2: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรับชมทันข่าวเวลา 9:00 น.ค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ลงนามคำสั่งย้าย5เสือสน.ห้วยขวางหลังฝ่ายปกครองลงพื้นที่จับผับเถื่อนเปิดถึงเช้าไร้ใบอนุญาตจากกรณีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำกำลังชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าตรวจค้นผับจีนย่านห้วยขวางซึ่งพบว่าเป็นธุรกิจนอมินีที่มีคนจีนเป็นเจ้าของทั้งยังทำผิดกฎหมายทั้งมั่วสุมยาเสพติดคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายทำให้ล่าสุดค่ะพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีคำสั่งให้5เสือสน.ห้วยขวางไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจนครบาล1ประกอบด้วยผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางรองผู้กำกับการปราบปรามรองผู้กำกับการสืบสวนและมอบหมายให้พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางและให้พิจารณามอบหมายหน้าที่ตำรวจในสังกัดสน.ห้วยขวางรับราชการแทนในตำแหน่งว่างตามความเหมาะสมต่อไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองเชียงรายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมนายอาเลผ่าชาวจังหวัดเชียงใหม่และนายตะวันชาวจังหวัดพัทลุงพร้อมยึดยาบ้า กว่า 4,990,000 เม็ดโทรศัพท์มือถือ4เครื่องและรถกระบะ1คันหลังได้รับแจ้งเบาะแสการลักลอบลำเลียงยาบ้าบริเวณบ้านโพงามตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายและตรวจพบรถกระบะสีขาวบรรทุกกระสอบจำนวนมากจึงแสดงตัวตรวจสอบแต่คนขับเร่งเครื่องหลบหนีระหว่างติดตามรถเสียหลักพลิกคว่ำตกคลองก่อนพบยาบ้าซุกซ่อนในรถโดยรับสารภาพว่ารับจ้างจากบุคคลในประเทศเมียนมาให้นำยาบ้าไปส่งให้กับรถบรรทุกและขยายผลไปพบรถบรรทุก10ล้อทะเบียนจังหวัดแพร่จอดรออยู่โดยมีนายตะวันเป็นผู้ขับขี่จากการตรวจสอบค่ะโทรศัพท์พบการสนทนาผ่านกลุ่มไลน์และข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงยาเสพติดจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายส่งดำเนินคดีตามกฎหมายตำรวจปอสจับกุมนางสาวรัตนพรในข้อกล่าวหาเสนอจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรพร้อมของกลางน้ำหอมยี่ห้อดัง14รายการจำนวนทั้งสิ้น138ชิ้นหลังได้รับแจ้งจากตัวแทนผู้เสียหายว่ามีการจำหน่ายน้ำหอมเลียนแบบเคาน์เตอร์แบรนด์หลายยี่ห้อในราคาต่ำกว่าท้องตลาดโดยมุ่งจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจึงเข้าตรวจสอบพบร้านดังกล่าวพบนางสาวรัตนพรกำลังเสนอจำหน่ายสินค้าให้แก่ประชาชนทั่วไปเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงแสดงตนและเข้าตรวจสอบสินค้าพบว่าน้ำหอมที่วางจำหน่ายบรรจุอยู่ในกล่องและหุ้มซีลเลียนแบบสินค้าของแท้จำหน่ายในราคาขวดละ 1,500 บาทพร้อมจัดโปรโมชั่นซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดเพื่อจูงใจจากการตรวจสอบช่องทางชำระเงินของร้านพบว่ามีการรับเงินผ่าน QR Code ซึ่งเป็นชื่อของชาวมาเลเซียตำรวจเตรียมขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

0: หืมดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
3: รับชมทันข่าวในช่วงต่อไปเวลา10 นาฬิกาในช่วงนี้สวัสดีค่ะ

คนแก่นี่มักจะคิดว่าเพื่อนๆจะล้มหายตายจากไปทุกปีแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมมีเพื่อนใหม่ทุกปีและเพื่อนใหม่ของผมก็โตขึ้นทุกปีเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตสวยงามต่อหน้าผมทุกปี

0: ทุ่งสี่เมืองจังหวัดอุบลราชธานีตรงนี้นะคะเด็กๆกำลังปั่นจักรยานที่คล้ายจะเป็นจักรยานล้อเดียวค่ะแล้วก็น่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามเขากันว่านี่คือกิจกรรมอะไร
1: โอเคเก่งมาก
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ตรงนี้คือกำลังทำกิจกรรมอะไรกันอยู่คะ
1: กำลังฝึกล้อเดียวเพื่อที่จะว่ายเต้นรำในงานแห่เทียนพรรษา
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นการออกกำลังชนิดหนึ่งนะครับ
0: ซึ่งคุณตา
1: ครับ
0: ก็เป็นคนดูแลกิจกรรมนี้เหรอคะ
1: ใช่ครับกับบรรดาแม่ที่เป็นผู้ปกครองทั้งหลายช่วยกันนะฮะแต
0: ่
1: ว่าผมเป็นประธานชมรม
2: นี่แหละค่ะผู้ก่อตั้งและประธานชมรมจักรยานล้อเดียววัย66ปีคุณตากฤษณะชินฉัตรที่เด็กๆทุกคนเรียกกันว่าคุณตาค่ะคุณตาเป็นอดีตรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ตอนนี้มาใช้เวลาว่างหลังเกษียณที่ทุ่งสีเมืองทุกๆวันเพื่อสอนเด็กๆที่นี่ขี่จักรยานล้อเดียวค่ะ
0: แล้วจุดเริ่มต้นของกิจกรรมนี้ค่ะเกิดจากอะไรคะ
1: ก็คือผมมาปั่นเล่นเด็กๆก็มาถามว่าเล่นอยากไหมก็เลยบอกว่าอยากเล่นไหมผมก็สอน
0: ปั่นเล่นหมายถึงว่าปั่นจักรยานล้อเดียวเล่นเนี่ยเหรอคะ
1: ครับผมปั่นเอง
0: เมื่อกี่ปีที่แล้วคะทุกที
1: เมื่อประมาณปี59 60
0: ก็ไม่นานมานี้ก็เท่ากับว่าคุณตามาหัดเล่นตอนอายุเยอะๆเนี่ยนะคะ
1: ตอน60แต่ผมฝึก6เดือนเพราะว่างานเดิมผมนั่งโต๊ะไงฮะแล้วก็กล้ามเนื้อไม่ได้ใช้เลย
3: ก็หกล้มหกลูกหัวแตกบ้างศอกแตกบ้างเข่าแตกบ้างเล็บฉีกบ้างเจ็บครับ6เดือนนะครับเพราะว่าเราทำงานแต่นั่งโต๊ะตลอดแล้วอายุก็มากกล้ามเนื้อมันก็ไม่มีกำลังเขาบอกว่าลุงอย่าขี่เลยลุงแก่แล้วอย่าขี่เลยมันอันตรายแต่ว่าเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นก็พยายามต่อแล้วก็ในที่สุดไอ้ความเจ็บก็เป็นประสบการณ์มันก็เลยสำเร็จ
0: พูดมาขนาดนี้แล้วคุณตาช่วยเป็นครูให้ปอได้ไหมคะวันนี
1: ้ได้ครับ
0: ช่วยสอนปอเล่นหน่อยนะคะ
1: ทีนี้เวลาฝึกเนี่ยต้องฝึกท่าจับก่อนจับอย่างนี้แล้วก็ต้องพึ่งพาเรานะฮะทีนี้เราต้องเอาบันไดอยู่ข้างล่างสุดก่อนแล้วเอามือจับอย่างนี้แล้วเอาเข้ามาที่ก้นของเราเพื่อที่จะเอาขาหนีบไว้เอาข้างขาหน้าขาหนีบไว้แล้วก็เหยียบ
0: ค่ะ
1: เหยียบแล้วก็เอามือดึงราวขึ้นดึงตัวขึ้นแล้วก็หัดนั่งลองดูสิครับ
0: ลองดู
1: ลองดู
0: เป็นคนขอลองเองนะคะพอจะลองจริงก็
1: จับแล้วก็ใส่ก้นก่อนอย่าเพิ่งเหยียบเอาเข้าที่ก้นก่อนหนีบไว้แล้วก็เอาขาเหยียบตัวนั่งหลังตัวมองไปข้างหน้าแล้วก็เอามือสองมือจับก็ได้
0: ไม่ง่าย
1: แล้วค่อยๆเลื่อนตัวไปเลื่อนมาตัวตั้งเก่งๆหลังไว
0: ้เสียอาการมาก
1: เก่งหลังไปเรื่อย
2: นี่มันอะไรกันคะเนี่ยไม่ง่ายเลยค่ะรู้สึกมันจะเสียการทรงตัวตลอดเวลามันยากกว่าที่จินตนาการไว้มากๆค่ะต้องบาลานซ์ให้ดีต้องมีสติและที่สำคัญคือต้องไม่กลัวที่จะล้มค่ะนับถือคุณตากับน้องๆทุกคนที่เล่นได้เลยค่ะสุดยอดกันมากๆ

0: ตอนแรกๆหนูจะมาออกกำลังกายกับเพื่อนๆเพื่อนหนูคนนึงเขาอยากลองมาปั่นจักรยานล้อเดียวหนูก็เลยตามเพื่อนมาแต่ก่อนหนูจะเป็นคนนิ่งๆค่ะจะเรียกง่ายๆก็หญิงเนี่ยแหละค่ะพอมาเจอน้องๆน้องๆก็เล่นด้วยหนูก็เลยไปตามน้องๆเลย
1: ตอนแรกเพื่อนหนูก็ชวนมาแล้วทีนี้พอหนูมาหัดหนูก็กลัวอยู่พอหนูเป็นแล้วหนูก็ไม่ล้มหนูก็เคยล้มอยู่บางครั้งค่ะยากถึงนิดนึงค่ะทำให้เรานิ่งบ้างเพราะหนูเป็นคนไม่นิ่งเลยค่อยๆฝึกไปเยอะมันก็ได้เองอาจจะค่อยๆเป็นค่ะ
2: ขี่เล่นอยู่คนเดียวไปมาได้เพื่อนมาขี่ด้วยอีกเพียบเลยและเด็กๆที่มาเนี่ยอายุน่าจะห่างจากคุณตาหลายรอบอยู่นะคะ
3: มาขี่ที่ทุ่งศรีเมืองบ่ายวันเสาร์ในชุดแรกนะปี59นะมีลูกศิษย์ผู้หญิงอยู่1คนลูกศิษย์ผู้ชายอยู่5คนกลายเป็นเรียกเขามาอยู่ที่ทุ่งศรีเมืองปี61ปีเดียวนี่ก็เกือบ200คนนะฮะผมก็เลยไปหาซื้อจักรยานล้อเดียวเก่าๆปรับปรุงให้มันดีแล้วก็สอนเขาเด็กประถมต้นเนี่ยกับประถมปลายนะมีความต้องการออกกำลังกายเท่านั้นเองเหนื่อยก็ดื่มน้ำหิวก็กินขนมแล้วก็ชอบให้ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญคือยกยอเขาก็จะอิ่มเอิบใจยิ้มอาจจะไม่เก่งชั้นยอดแต่พอผมตบมือให้แล้วผมก็สุดยอด เขาก็จะยิ้ม
4: มีกำลังใจ
3: ปลื้มไปทั้งเย็นนั่นแหละเราต่างหากที่จะต้องเป็นคนปรับตัวเพราะฉะนั้นความต่างวัยก็อยู่กันได้

0: สวายผู้ปกครองใจดีจากชมรมจักรยานล้อเดียวมาอาสาขับรถพาคุณตาไปหาซื้อจักรยานที่ตลาดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
1: ไปกันบ่อยไหมอะคะเดือนหนึ่ง
2: 3เดือนไปครั้งหนึ่ง
1: อ๋อ3เดือน
2: ต้องรอให้ของเก่าจากญี่ปุ่นมา
1: แล้วปกติแล้วคุณแม่กับน้องนี่จะไปซื้อรถที่ช่องจอมกับคุณตาแล้วก็พ่อไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ก็ไปด้วยกัน
3: ไปด้วยกัน
1: เป็นปกติค
3: ่
1: ะ
3: ช่วยกันดูบางครั้งตัวเราไม่ว่างก็จะมีคุณแม่ท่านอื่นเข้ามาช่วย
1: ก็มีเป็นสมาคมผู้ปกครองล้อเดียวเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ
1: และนี่ก็คือสิ่งที่เราเดินทางมาหา
2: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าอย่างเบาะอย่างนี้มันไม่สวยแต่ว่าก็ต้องซื้อไปปรับปรุงเพราะว่ามันขาดเบาะบางตัวอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่มีแกนเราจะมาใส่ตัวนี้มันก็ใส่ไม่ได้เราต้องไปหาแกนใส
1: ่เพราะฉะนั้นมาแต่ละครั้งเราก็ไม่ได้เลือกอันที่มันแบบเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเราก็จะมีการเอาไปทำให้มันดีที่สุดต่อ
2: ใช่ไหมคะใช่เพราะเรามีผู้ปกครองที่มีจิตอาสาที่ทำให้ฟรี
1: ค่ะก็มานั่งลือนั่งเลือกกันอย่างนี้เลย
2: ใช่ใช่ครับ
1: ค่ะ

0: ร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปอุบลนะคะที่ทุ่งสีเมืองใช่ไหมคะเพื่อไปชุบชีวิตน้องๆเหล่านี
1: ้ปีแรกมีสมาชิกน้อยก็หมดเงินไปประมาณ 10,000 เท่านั้นเองแต่ปี60นี่ก็หมดอยู่ประมาณ 30,000
0: มากขึ้นมาอีก
1: มากขึ้นเพราะว่าเด็ก22คนแล้วก็ซื้อจักรยานมาเผื่อให้เด็กฝึกอีกประมาณเกือบ20คันปีที่3นี่มาแสดงแห่เทียนพรรษาเด็กอยู่ประมาณ50คนแล้วก็จักรยานเราทำให้เด็กนี่60คันเน็ตๆก็น่าจะอยู่ประมาณ 300,000
0: 300,000
1: ถึงตอนนั้นก็กระเป๋าเบาเลยจ่ายบ้านเบื่อแต่ว่าเราก็คิดว่าเราคุ้มที่เด็กมีความสุขแล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กอื่นๆเนี่ยเข้ามาออกกำลังกายด้วยล้อเดียว
2: พอได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณตาทั้งไปหาซื้อจักรยานกลับมาแปลงโฉมให้อย่างดีและยังคอยฝึกฝนเด็กๆอย่างเต็มที่อายุก็มากแล้วคุณตาไม่เหนื่อยบ้างหรอคะ
1: ความเหนื่อยก็เป็นเรื่องมนุษย์ธรรมดาแต่ว่ามันมีสิ่งทดแทนก็คือเราเห็นเด็กได้ออกกำลังกายจำนวนมากขึ้นมันทดแทนความเหนื่อยของเราความเหนื่อยของเราเนี่ยมันคุ้มนะฮะไม่ถึงแม้ว่าจะมาทุกวันความสุขใจที่เห็นเด็กเนี่ยมีความเจริญเติบโตทั้งด้านจิตใจทั้งด้านสุขภาพพลานามัยแล้วก็ทั้งด้านใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เนี่ยมันคุ้มค่ามากนะครับสำหรับวัยอย่างผมนะ
3: ภูมิใจแทนเด็กๆนะคะแล้วก็ภูมิใจแทนคุณตาที่แบบว่ามีจิตใจเสียสละแล้วก็เอื้ออาทรคือให้เด็กๆมีที่พึ่ง
4: ถึงคุณตาแกเหนื่อยก็เลยอยากแบ่งเบาภาระของคุณตาก็เลยมาเป็นเรียกว่ามาช่วยฝึกสอนแล้วก็มีลูกเพิ่มขึ้นอีกหลายคนในชมรมจักรยานล้อเดียวครับ
2: ที่นี่ถนนคนเดินอุบลที่จัดขึ้นทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และน้องๆทีมจักรยานล้อเดียวได้ประอวดลีลาการเต้นรำบนจักรยานให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมาได้ชมกันค่ะไม่ได้แค่ออกกำลังกายอย่างเดียวค่ะแต่เด็กๆยังได้มีพื้นที่แสดงความสามารถเสริมสร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออกอีกด้วยค่ะ
1: สิ่งที่ผมพอที่จะทำได้คือสำหรับเด็กทั่วๆไปที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมคือผมอยากจะปลูกความทรงจำที่มีความสุขกับพ่อแม่ได้จูงเขากับเพื่อนต่างโรงเรียนที่สนุกกันอยู่ที่นี่ไม่ใช่ขี่ล้อเดียวอย่างเดียวนะครับบางครั้งเขาวางล้อเดียวเขาไปตีแบดกันบางครั้งก็ไปวิ่งไล่จับกันถ้าเขาห่างจากเพื่อนออกไปคนนั้นไปอยู่โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้พอเขาผ่านมาในที่นี้พอเขาได้ยินเล่นล้อน่ะไม่ล้อเล่นนะปุ๊บเขาก็จะนึกถึงความทรงจำเฮ้ยเขามาดูเด็กๆรุ่นใหม่ที่เต้นแบบเขาแล้วเขาก็จะจำได้ว่าเขามีความสุขยังไง
0: รู้สึกยังไงอะคะที่มีเด็กแบบเป็น10เป็น100คนเนี่ยที่ไม่ใช่ลูกหลานเราแท้ๆอะค่ะมาเรียกเราว่าคุณตาทุกวันนะคะ
1: ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพิเศษผมมีหลานมากแล้วก็ไม่ใช่เขาเรียกคุณตาด้วยเป็นศัพท์ภาษาความนับถือคนแก่เฉยๆเขาเรียกคุณตาด้วยความสัมพันธ์ที่เขาพร้อมที่จะเข้ามาคุยกับผมอย่างสนิทสนมอะไรแบบนี้แล้วบางทีมาต่อว่าแล้ววันนี้ทำไมมาสายจังอะไรแบบนี้หนูรอตั้งนานแล้วอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะการที่เขาต่อว่าอย่างนี้ก็คือเขาสนิทกับผมผมเป็นคนพิเศษใช่ไหมผมเชื่อว่ามีน้อยคนนะที่จะเป็นคนพิเศษของเด็กจำนวนเป็นร้อยเนี่ยครับ
5: ตอนแรกผมมาผมก็รู้สึกอายๆครับพอคุณตามาแนะนำเพื่อนผมก็ได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นครับแล้วก็ได้เล่นด้วยกันครับได้มาปั่นล้อเดียวแล้วทีนี้เพื่อนก็เยอะครับเลยไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมครับ
6: คุณตาเป็นคนใจดีค่ะแล้วก็รักเด็กแล้วก็สอนให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านจักรยานแล้วก็ให้เขาเรียกอะไรให้คำปรึกษากับเด็ก

0: ได้เกือบทุกเรื่องเลยค่ะ
1: มันสนุกแล้วคุณตาก็คอยเป็นกำลังใจให้หนูเวลาหนูล้มค่ะคุณตาสอนหนูมานานแล้วหนูอยากให้คุณตาสุขภาพดีแข็งแรงตลอดค่ะ
2: หนูอยากให้คนมาเล่นจักรยานรถเยอะๆนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ส่วนใหญ่คนแก่นี่มักจะคิดว่าเพื่อนๆจะล้มหายตายจากไปทุกปีเราจะหมดเพื่อนไปทุกปีแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมมีเพื่อนใหม่ทุกปีและเพื่อนใหม่ของผมก็โตขึ้นทุกปีเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตสวยงามต่อหน้าผมทุกปี

0: แต่ตอนที่มันกำลังจะขึ้นถ้าเราตัดตัวโอกาสตรงนั้นได้เราก็จะได้แต่ว่าตอนที่มันจะลงนะเราต้องหนีให้ทันนะครับ
1: คุณตันเนี่ยมีเทคนิคไหมคะว่าเราจะรู้ก่อนคนอื่นหรือว่าวางแผนยังไงได้บ้าง
0: ผมอยากจะไปสร้างที่ที่มันยังไม่มีอะไร
1: ค่ะ
0: เพราะยังไม่มีอะไรสิมันสร้างง่าย
1: สร้างเมืองคุณตัน
0: ค
1: ือ
0: เราต้องสร้างเมืองใช่ทำธุรกิจที่ไหนก็ทำถ้าเราไม่แบ่งปันระยะยาวเราอยู่ไม่ได้วิกฤตสำหรับผมคือมันมาแล้วโอกาสผม
1: เราอยู่ที่ตึกทีวันนะคะหนึ่งในอาณาจักรของคุณตันภาสกรนาทีค่ะแต่ตอนนี้เราอยู่กับหุ่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ตัวจริงๆเลยว่า The Success ของเราวันนี้คุณตันจะมาให้แนวคิดหรือแง่คิดอะไรกับเราบ้างค่ะตามมาเลยเราจะมาพูดคุยถึงนิยามของคำว่า The Success นะคะในมุมมองของคุณตันกันค่ะสวัสดีค่ะคุณตัน
0: สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ
1: คุณตันทำธุรกิจมายาวนานมากสวยอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้คุณตันเนี่ยมีเชื้อเพลิงมีพลังสนุกขึ้นมาทำงานในทุกๆวันคะ
0: ปัจจุบันเคยมีความฝันที่ทำให้เรายังต้องทำงานหนักแล้วก็มีไฟอยู่ทุกวันเพราะเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเราต้องการทำอะไรในบั้นปลายชีวิตก็เลยทำให้เรายังมีกำลังใจยังมีพลังมีแรงทำงานอยู
1: ่เรามักเห็นโปรเจกต์ว้าวๆจากคุณตันเสมอเลยนะคะอะไรคือสัญชาตญาณที่ทำให้คุณตันรู้ว่าอันนี้คือโอกาสอันนี้คือกับดัก
0: อะไรที่เราทำซ้ำๆบ่อยๆแล้วทำจนชำนาญม
1: ัน
0: มีเส้นที่แบบมาจากประสบการณ
1: ์
0: ดาวผ
1: ิ
0: ดบ่อยๆแล้วไม่ได้ดาวถูกนะมันดาวผิดบ่อยๆได้อีกหน่อยจะดาวถูกครับ
1: ค่ะเพราะคือประสบการณ์ชั่วโมงบินความชำนาญอัน
0: นี้ถูกต้อง 100% ครับ
1: ยังมีอีกหลายเรื่องราวเดี๋ยวขอไปนั่งสัมภาษณ์ตรงนู้นได้ไหมคะ
0: เชิญครับไป
1: ในยุคที่เทคโนโลยีค่ะมีบทบาทมากๆเลยคุณตันได้เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำธุรกิจยังไงบ้างคะ
0: ผมเองอ่ะโง่ที่สุดเลยเรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นคนที่เข้าใจและเชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยเราได้ผมเป็นคนแรกๆที่ทำออโตเมชันของแวร์เฮาส์กับการผลิต70ไร
1: ่
0: 70,000 ตารางเมตรครับมีพนักงานอยู่เป๊ะ100กว่าคนตอนนี้เรากำลังเข้าสู่เทคโนโลยีของ AI
1: ใช่ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพูดถึงโซเชียลมีเดียทั้งหมดนี้ครับเทคโนโลยีจะมากินธุรกิจที่คนที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันก็สร้างนักธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาถ้าใครเข้าใจแล้วก็เข้าถึงแล้วสามารถใช้กับเทคโนโลยีหรือใช้ AI เราอย่าไปกลัวนะครับเราต
1: ้
0: องเป็นส่วนหนึ่งเราเป็นเพื่อนซีของ AI ที่เราจะสามารถทำธุรกิจได
1: ้เพราะฉะนั้นใครบอกว่าเทคโนโลยีจะมาแทนคนได
0: ้แทนได้ในบางส่วนต้องกลายเป็นคนที่จะใช้เทคโนโลยี
1: ค่ะ
0: นะครับแต่เราอย่าไปกลายเป็นคนที่เทคโนโลยีมาแทนเรานะครับ
1: คุณตันมีความผสมผสานยังไงคะกับความเก่าที่เราอยู่ในเกมเนี่ยมานานมากๆเกมธุรกิจกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วมาก
0: ผมว่า2 อย่างนี้เป็นสิ่งที่ขัดกันไม่ได้ความเก่าช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้ความเร็วนี้มันเข้าถึงได้ให้ไปศึกษาในชีวิตย้อนหลังผมนะครับผมมาจากมาก่อนธุรกิจจะบูมนิดหน่อยแล้วผมจะถอยออกก่อนที่มันจะขาลงนิดหน่อยอันนี้คือเป็นสิ่งที่คนที่มีประสบการณ์อะหรือว่าคนที่อยากจะประสบความสำเร็จต้องมีแล้วถ้าเราเข้าช้าไปก็ไม่มีประโยชน์นะ
1: ค่ะ
0: เข้าเร็วไปบางทีต้องไปเผาเงินหรือว่าเสียเวลาเราตอนที่มันกำลังจะขึ้นอะเราถ้าเราตัดตัวโอกาสตรงนั้นได้เราก็จะได้แต่ว่าตอนที่มันจะลงนะเราต้องหนีให้ทันนะครับ
1: สิ่งที่คุณตันมีเนี่ยโซอี้มองเขาเรียกว่าวิชั่นคราวนี้ไอ้มีวิชั่นเนี่ยมีวิสัยทัศน์มองไกลรู้เทรนด์รู้ก่อนคนอื่นเนี่ยคุณตันเนี่ยมีเทคนิคไหมคะว่าเราจะรู้ก่อนคนอื่นหรือว่าวางแผนยังไงได้บ้าง
0: จริงๆมีธุรกิจที่ประสบเร็จและล้มเหลวในตลาดในโลกนี้มีเยอะมากเลยถ้าคุณไปศึกษาดีๆนะคุณก็จะรู้แล้วว่าเขาล้มเหลวพออะไรเขาประสบความสำเร็จยังไงงั้นคือถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในยุคนี้คุณต้องเป็นคนที่รอบรู้แต่ว่าคุณจะลงมือก่อนหรือเลิกก่อนได้ยังไงอันนี้สำคัญกว่าคุณต้องตักตวงโอกาสหยิบโอกาสนั้นให้ทันก่อนคนอื่นหน่อยเดียว
1: คว้าโอกาสเอาไว้ฉวย
0: โอกาสให้ทัน

0: ราเห็นอีกบทบาทนึงคุณตันเนี่ยมาลุยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โซอี้อินมากคุณตันมีแนวคิดในการทำธุรกิจอสังหายังไงบ้างคะ
1: นอกจากทำกำไรแล้วจริงๆคุณเรามันต้องสร้างอะไรให้มันดีๆเหลือไว้ในแผ่นดินด้วย10ปีแล้วที่กว่าจะเห็นวันดีมันที่ทุกวันนี้เขาเรียกว่าจิวยะเชียงใหม่ครับ
0: เป็นจุดเช็คอินเลยว่างั้น
1: คือมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ทุนเยอะแล้วก็ใช้วิสัยทัศน์ว่าเราอยากให้มันเป็นยังไงผมอยากจะไปสร้างที่ที่มันยังไม่มีอะไร
0: ค่ะ
1: เพราะยังไม่มีอะไรสิมันสร้างง่าย
0: สร้างเมืองคุณตันจะบอกว่าต้องสร้างเมือง
1: ใช่วันชีจันวันเวลาบางภาคสมัยก่อนเป็นทางผ่านจริงๆมันก็เคยศรีราชาเพราะว่าค้ำคลองก็ศรีราชาอยู่แล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่ต้นทุนมันต่ำเนี่ยต้นทุนต่ำผมก็จะมีเงินเหลืออยู่สำหรับทำมาร์เก็ตติ้งพูดถึงวันชีจันนะครับที่เขาชีจันพัทยาอันนั้นคือต้องใช้แบบความฝันน
0: ะ
1: แล้วก็ความเชื่อแล้วก็สร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับหลังเขาของอีกฝั่งหนึ่งเคยพัทยาอีกด้านหนึ่งเคยเขาชีจันมีอ่างเก็บน้ำเป็นหลายๆร้อยไร่เลยครับมันเรียบนะเรียบไม่มีอะไร
0: ไม่มีอะไรน่าดึงดูด
1: มันโล่งหมดเลยครับ
0: ง
1: ั้นเราไปเติมขยายให้มันโตขึ้นมาหรือให้มันก้อนใหญ่ขึ้นเราสร้างขึ้นมาเอง
0: ะ
1: นะครับแต่เราต้องใช้ที่เยอะใช้เวลาเยอะโดยเฉพาะใช้ทุนเยอะอนาคตอีก5ปี10ปีรัฐบาลก็ไปลงทุน E4 ไม่มีรถไฟความเร็วสูงมีสนามบินอุตภเปาซึ่งมันเกิดขึ้นแน่ๆแต่ถ้าเรามาตอนที่มีสนามบินเสร็จแล้วรถไฟความเร็วสูงมาแล้วตอนนั้นที่ดิน10เท่าละ
0: เมื่อกี้คุณตันให้แนวคิดเรื่องการสร้างเมืองแต่จริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้สร้างแค่เมืองแต่เรากำลังสร้างชุมชนแล้วก็พัฒนาคนในเมืองไปด้วยพร้อมๆกัน
1: เราจะทำธุรกิจที่ไหนก็ตามถ้าเราไม่แบ่งรอบๆระยะยาวเราอยู่ไม่ได้เพราะเราได้จากเขาอ่ะแล้วก็เอาบางส่วนไปคืนเขาเฉยๆถ้าเรามีหลักคิดแบบเนี้ยก็จะทำให้เราทำธุรกิจยั่งยืนวันเวลาที่ศรีราชานะครับพวกท่าเรือหรือตึกเนี่ยผมใช้ไฟเบอร์รีบาร์เอาพลาสติกไปหลอมแล้วดึงเป็นเส้นๆแล้วทำเป็นเหมือนลวดเหมือนเหล็กจริงๆต้นทุนอาจจะแพงขึ้น 15% แต่มันมีประโยชน์นะเพราะเราเองเป็นคนผลิตขวดเราก็สร้างขยะขึ้นมาแล้วเราก็ถ้าเรามีโอกาสเราก็ต้องไปเอาขยะตรงนี้ไปใช้
0: เป็นการทำ CSR ที่เริ่มจากภายในกระบวนการการคิดของเราเลยไม่ใช่ว่าสิ้นปีเอาของไปบริจาคแต่นี่คือแนวคิดของคุณตันจริงๆ

0: มองว่าคุณตันอยากจะทิ้งมรดกอะไรให้กับคนรุ่นหลังหรือว่าชุมชนบ้างคะ
1: อันนี้ผมได้ไอเดียจากไต้หวันระเบียบของไต้หวันว่าทุกอาคารที่เกินกี่ตารางเมตรของไต้หวันนะต้องมีประติมากรรมอยู่ที่หน้าตึกนอกจากทำรายได้ให้กับศิลปินแล้วการสร้างเป็นแลนด์มาร์คบอกไปแล้วแลนด์มาร์คให้กับที่ตรงนั้นเพราะถึงแม้เราจะตายไปแล้วแต่สิ่งนั้นยังต้องอยู่ที่วันเวลาที่บังพระศิลาชาผมกำลังทำตึกทีตึกนี้ยื่นแขนออกไปข้างเลย18เมตรครับแม้กระทั่งตึกทีวันที่นี่ถ้าเราลงไปข้างล่างมันม้วนขึ้นไปครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำยากแต่ว่ามันเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็มีประติมากรรมอยู่ข้างหน้ามีนกตัวหนึ่งแล้วมีหุ่นตามแมนกำลังเล่นสเก็ตอยู่คือเดี๋ยวนี้ผมทุกที่ผมต้องคิดถึงว่า
0: ประติมากรรม
1: หรือว่าสิ่งที่จะเหลือไว้ให้กับคนรุ่นหลังเคยอะไรตึกทีที่ผมสั่งรู้ไว้เลยนะครับยกไว้ครบร้อยปีแล้วคุณจะลื้อก็ลื้อไปแต่ระหว่างนี้นะลูกห้ามลื้อนะเพราะมันมีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร
0: ์คุณตันคิดว่าอะไรคือคีย์ซักเซสที่สำคัญที่ทำให้คุณตันเนี่ยไม่มีทางตันเลยต่อยอดธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้คะ
1: จริงครับผมก็เจอทางตันบ่อยนะเพียงแต่ว่าผมสามารถผ่านไปได้เฉยๆตั้งเสี่ยวผิงเคยพูดประโยชน์หนึ่งแมวจับหนูได้สีอะไรก็เคยแมวดร.เทียมโชคธนาบอกว่ากวาดน้ำเข้าน้ำจะออกกวาดน้ำออกน้ำจะเข้าคือพวกนี้มันเป็นความเชื่อขณะคนอื่นที่ท้อแท้เนี่ยเรากำลังมีไฟเพราะเราเชื่อว่ามันเป็นโอกาสทองของเราแล้ววิกฤตสำหรับผมคือมันมาแล้วโอกาสผมเพราะว่าคนอื่นจะหยุดหรือจะเลิกหรือจะท้อแท้เราจะหมดแรงเมื่อผมก็จะเติมพลังวันนั้นให้มากขึ้น
0: วันนี้ได้ข้อคิดเยอะเลยค่ะคราวนี้ผู้ประกอบการกับคนรุ่นใหม่ฟังอยู่คุณตันอยากจะฝากความเชื่ออะไรไว้ให้กับเขาถ้าเกิดเขาอยากจะทำธุรกิจที่แบบเติบ

0: โตอย่างยั่งยืนในยุคที่เทคโนโลยีหมุนเร็วขนาดนี้คะ
1: เป็นโอกาสทองของน้องทุกคนเลยสมัยนี้ไม่มีใครชนะใครนะอยู่ที่คุณเลยไม่มีใครได้เปรียบกับใครโอกาสทองของคนรุ่นใหม่มีเยอะกว่าเยอะเลยเพียงแต่คุณต้องอย่ายอมแพ้แล้วคุณต้องเชื่อว่าสักวันหนึ่งต้องเจอมันจะช้าหรือเร็วนะถ้าตับใดที่คุณยังไม่เลิกค้นหาเราอย่าไปท้อแท้นอนอยู่ที่บ้านออกมาข้างนอกนะเดินไปดูนู่นไปนี่ไปเที่ยวนู่นไปหาประสบการณ์ไปสัมมนาไปหาคอนเนคชันเดี๋ยวสักวันหนึ่งคุณก็เจอ
0: และนี่คือแนวคิดของ The Success ของเราในวันนี้นะคะเขาคือเจ้าพ่อการตลาดในตำนานนะคะคุณตันค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการติดตามไอเดียแรงบันดาลใจและกลยุทธ์ในการทำธุรกิจนะคะติดตามรายการของเรา The Success ออกอากาศทางช่องททบ.5ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงตรงค่ะ

0: มาแล้วสวัสดีครับ
1: Good morning ค่ะวันนี้นะคะต้อนรับผู้ชมนะคะวันนี้เจอกับกระต่ายพี่เจบีแล้วก็อาจารย์นินค่ะ
0: อาจารย์นินสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แหมวันนี้บอกได้เลยว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าคนไหนที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกเกี่ยวกับการเกษตรนะคะต้องติดตามรายการของเรากับเกษตรในเร็กค่ะ
0: อ่ะอย่าลืมนะแม่นะรายการนี้เขาดีนะครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้นะครับแม่ติดตามไว้เลยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือรายการเนี้ยเวลาแม่มีคำถามอะไรเนี่ยแม่สามารถที่จะพิมพ์คำถามมาส่งมาทางไลน์ก็ได้หรือจะกดโทรศัพท์มาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้ตลอดทั้งรายการก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะทุกปัญหาของแม่แก้ไขได้กับรายการของเรานะครับเช่นเดียววันนี้พี่ตายมาเจอกันกับเรา3คนก็ต้องมีเรื่องราวอัปเดตเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวคุณอ่ะอัปเดตเรื่องสถานการณ์ตอนนี้หน่อยโอ้โหวุ่นวายงานสร้างมาก
1: เรื่อง
0: ฮะเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันนี่น้ำมันเนี่ยเห็นพี่เอ๊ะนี่คนขับรถของอาจารย์เน้นเนี่ยบอกว่านี่ไปไหนมานะพี่เอ๊ะไปจากมาจากตากหรือมาจากสุโขทัยนะอาจารย์
2: ตากค่ะ
0: มาจากตากนะอาจารย์คิดดูเดี๋ยวว่าระหว่างที่ขับรถมานี่นะคือแต่ละปั๊มเนี่ยน้ำมันก็เริ่มขาดแคลน
1: ใช่
0: แล้วก็มีรถนี่จอดรอคิวกัน
1: ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะในเรื่องของพลังงานหลายคนคิดว่าในเรื่องของพลังงานมันอาจจะใช้โดยที่ไม่มีวันหมดแต่จริงๆมันมีวันหมด
0: ใน
1: เรื่องของพลังงานเหมือนกันแต่ในสิ่งนึงที่อยากจะบอกว่าสิ่งที่มันไม่มีวันหมดไปนั่นก็คือข้าว
0: เออนี่เพิ่งคุยกับอาจารย์ก่อนเข้าเมื่อกี้นี
1: ้
0: ที่สุโขทัยเดี๋ยวเราไปดูข้าวกันแต่อัปเดตกันก่อนพี่ต่ายไป
1: ใช่ค่ะในเรื่องของข้าวเนี่ยถามว่าหมดไหมมันไม่หมดเพราะมันเป็นพืชหลักมันเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะของบ้านเราทุกคนต้องกินแต่มันมีสัญญาณเตือนอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะสัญญาณเตือนข้าวไทยเสียงรอบด้านเสียงรอบด้านเสียงจากอะไรบ้างสภาวะท้าทายอย่างที่บอกสภาวะในเรื่องของอากาศที่มันแปรปรวนประเทศคู่แข่งนะเรามีคู่แข่งในการส่งออกข้าวแล้วนะไม่ใช่แค่เราประเทศเดียวนะต้นทุนการผลิตที่สูงและพันธุ์ข้าวที่มันไม่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาดโลกทีนี้จะบอกว่ารายใหญ่ที่เป็นคู่แข่งของเราคืออะไรรู้ไหมอินเดีย
0: เนี่ยมาแล้ว
1: เวียดนามเวียดนามเนี่ยเขามีการส่งออกนะจริงๆเนี่ยประมาณเขาเรียกว่าเป็นอันดับเกือบจะอันดับหนึ่งซึ่งไทยเนี่ยหลุดมาเป็นเบอร์สอง
0: อย่าว่าไปนะเวียดนามนี่ข้าวอร่อยนะ
1: ใช่ข้าวเขาอร่อยนะคะซึ่งจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะทางนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะคะนายเจริญเหล่าธรรมทัศน์ได้เปิดเผยสถานการณ์การส่งออกว่าผลผลิตข้าวนาปีนะคะปีการผลิต 2,568 ถึง 69เนี่ย อยู่ที่24ล้านตันข้าวเปลือกภาพรวมของไทยเนี่ยจะสูงกว่าเป้าหมายที่ 7.5 ล้านตันแต่มีโอกาสขยับไปถึง8ได้แต่ก็จะหลุดมาเป็นเบอร์2เพราะว่าต้องส่งออกให้กับเวียดนาม และเขาบอกว่าแค่9เดือนเวียดนามนะส่งไปแล้วนะถึง 6.82 ล้านตันไทยเนี่ยอยู่ที่ 5.80 ล้านตันเท่านั้น
0: ซึ่ง
1: ใช่ซึ่งมันลดลง 23.1% ขณะที่อินเดียยังคงครองแชมป
0: ์วิเคราะห์เขาอร่อยจริง
1: ใช่ยังคงครองแชมป์แล้วก็คาดว่าจะมีปริมาณที่สูงถึง16ล้านตัน
0: นี่เห็นไหม
1: เพิ่มขึ้นถึง 35% ส่วนในเรื่องของปี69เนี่ยสมาคมก็ยังคงตั้งเป้าหมายข้าวไทยไว้ที่เหมือนเดิมก็คือ 7.5 ตัน
0: ครับ
1: แบ่งเป็นอะไรบ้างพวกข้าวขาวนะคะข้าวหอมนะคะข้าวเหนียวเป็นต้นซึ่งปริมาณก็จะค่อยๆทยอยลดหลั่นกันไป
0: ตามสัดส่วนไป
1: ตามสัดส่วนไปทีนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะมันมีการเปิดตัวข้าวใหม่อาจารย
2: ์
1: ชื่อว่าข้าวประณีต
0: เฮ้ยชื่อพอหน้าจัง
1: ข้าวประณีตนำร่องเศรษฐกิจข้าวยุคใหม
0: ่นี่
1: เขาบอกว่าเขาจะให้เป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเศรษฐกิจข้าวไทยเลยน
2: ะ
1: ก็คือ New Rice Economy ชูรสชาติอัตลักษณ์แล้วก็ข้อมูลเชิงลึกซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านได้กล่าวว่าตลาดข้าวโลกเนี่ยเปลี่ยนไปค่ะผู้บริโภคตอนนี้เลือกทานข้าวเขาบอกว่าไม่ได้เลือกจากการเคยชินนะว่าเราต้องกินแต่เขาให้ความสำคัญในเรื่องของรสชาติด้วยนะแหล่งที่มาเอ่ยเรื่องราวในการผลิตเอ่ยข้อมูลในเรื่องของการบริโภคซึ่งเขาบอกว่าพี่ไทยเราเนี่ยมีสิ่งที่สามารถจับต้องได้ไม่ได้ขายแค่ชื่อพันธุ์เป็นอย่างเดียวรสชาติก็ได้พื้นเพเราสามารถบอกได้ว่าผลผลิตเนี่ยเรามาจากที่ใดทางไหนแล้วก็ความหลากหลายของข้าวเนี่ยมีมากขึ้นซ
0: ึ่
1: งทำให้นะคะเรียกได้ว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการบริโภคนะคะของคนยุคใหม่มากขึ้นด้วยนะคะซึ่งเขาก็จะบอกว่าปีนี้ไทยเนี่ยจะผลิตข้าวนะปีละ20กว่าล้านตันนะคะก็เพิ่งพาการส่งออกมากกว่าครึ่งขณะที่ผลผลิตนะคะเขาบอกว่าก็ยังคงต้องตามอันดับหนึ่ง
0: ก็ไม่เป็นไรไอ้ตามน่ะไม่ว่าหรอกขอให้คุณภาพของข้าวเราอาจารย์ทุกครั้งที่มีการส่งออกอ่ะก็ต้องเป็นข้าวที่มีคุณภาพ
1: ให้มันเป็นคุณภาพ
0: ใช่
1: เขาเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าก็เนี่ยแหละอย่างที่บอกพอเวียดนามได้ 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ไทยเนี่ยได้ 600 ถึง 700
2: ค่ะก็ในกรณีอย่างเงี้ยก็ต้องยอมรับความจริงนะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าข้อที่1เลยเนี่ยของเราเนี่ยในการผลิตนะต้นทุนสูงต้องยอมรับนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเราใช้ดินกันมาอย่างต่อเนื่องอ
1: ่
2: ะแต่เราไม่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการโครงสร้างดินเพราะฉะนั้นผลผลิตต่อไร่ของเรามันจึงได้น้อยนะส่วนหนึ่งแล้วก็อีกอย่างนึงปัจจัยก็คือในเรื่องของคุณภาพเพราะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเกษตรบ้านเราเนี่ยคือข้าวเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นคลังอาหารเนาะมนุษย์ต้องบริโภคอันนี้ของจำเป็นมากทีนี้ตรงส่วนนี้ถ้าหากจะให้ข้าวหนึ่งมีคุณภาพสู้เขาได้น
0: ะ
2: แล้วก็ผลผลิตที่มันเพิ่มขึ้นมา
1: ะ
2: นะคะเทียบเท่ากับเขาได้เนี่ยเราต้องจัดการเรื่องโครงสร้างดินของเราก่อนเลยอย่างแรก
0: นี่ช่วยได้ไหม
2: ช่วยได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแก้ดินเนี่ยเราบอกได้เลยว่ายุคนี้มันเป็นยุคทองของเกษตรเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวแก้ดินเนี่ยมันจะทำให้ดินของเราเนี่ยกลับมาเขาเรียกว่ามีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ระบบนิเวศกลับขึ้นมามันจะสามารถสร้างข้าวที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้คุณภาพเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากจะให้เขามองเกี่ยวกับเรื่องของดินให้เป็นหลัก
0: อาจารย์ถามหน่อยบางคนบอกว่าเกษตรกรบอกแต่ไร่นาที่ทำมานี่ทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อเลยน
2: ะ
0: ไม่เคยได้บำรุงดูแลเลยแก้ดินเราเอาไหวนะ
2: เอาไหวแน่นอนเพราะว่าอย่างนี้ค่ะวันนี้นะจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดกันนะชั่วโมงเดียวมันไม่จบอ่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าในดินของเราเนี่ยเราบอกได้เลยนะว่าถ้าหากว่าเรากลับมาฟื้นฟูให้ดินมีคุณภาพน
1: ะ
2: แล้วมันจะทำให้1ต้นทุนเราถูกลงนะ2ผลผลิตของเราจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเราจะได้ข้าวที่มีคุณภาพกลับมาทีนี้เนี่ยดินเนี่ยตอนนี้มันมีอะไรต่างๆที่มันไปสะสมจากการใส่ปุ๋ยเยอะแยะมากมายวันนี้มันต้องปลดล็อกตรงนี้ให้ได้
0: อ
2: ัน
0: นี้เรื่องจริง
2: เรื่องจริงถ้าเราปลดล็อกได้โดยการใช้แก้ดินเนี่ยคือใส่ลงไปมันจะไปปลดล็อกทุกอย่างที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยเอากลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้กระบวนการในเรื่องของการทำการเกษตรมันง่ายขึ้น
0: นี่ฟังแล้วก็บอกได้เลยว่าจริงๆแล้ววิธีการแก้ปัญหาหรือว่าปัญหาที่แม่แบบว่าเป็นมาแบบคารากระซังมายาวนานเนี่ยบางครั้งจุดหมายปลายทางหรือว่าวิธีการไปถึงความสำเร็จนั้นอ่ะไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่ใกล้ๆแต่ใครยังไม่เคยไปเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้ฮะกับช่วงเกษตรโปรดีครับพร้อมตั้งแต่ปีมะโว้แล้วไอ้เรื่องขายเนี่ยบอกได้เลยว่าแก้ดินจากผลิตภัณฑ์ดินดีต้นดีนี่นะฮะสูตรเนี้ยเป็นสูตรสำเร็จที่เขาใช้กันมานานแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าใครยังไม่เคยใช้จะบอกว่าเชยก็เชยนะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากเชยแม่และที่สำคัญคือเป็นการลดต้นทุนด้วยในเรื่องของการปรับสภาพดินของเราอย่างที่อาจารย์นินบอกนะดินมันเสื่อมโทรมได้ตลอดเวลาอยู่แล้วเราใช้เขาทุกวันเนาะอาจารย
1: ์
0: ดินทั้งแข็งทั้งเหนียวค่า PS เดี๋ยวก็ขึ้นลงไม่เป็นกลางดินดานดินที่แบบว่ามันไม่สามารถปลูกอะไรแล้วขึ้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราใช้ตัวดินดีต้นดีสูตรแก้ดินตัวนี้เป็นนวัตกรรม CAA นะครับเป็นการรวบรวมจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์เขามีชีวิตนะแม่เวลาเขาลงสู่ดินเนี่ยเขาปรับระบบนิเวศของดินโดยการทำให้ดินมันร่วนซุยดินแข็งดินด้านเนี่ยดีมากแหละร่วนซุยเสร็จปุ๊บดินมีความนุ่มดินมีสารอาหารที่เคยอยู่มาเยอะแยะเนี่ยนะเวลาเราปลูกอะไรมันก็ขึ้นได้ดีและที่สำคัญคือวันนี้แม่อยากจะบอกว่าไอ้1ขวดเนี่ย1ลิตรนะ1ขวด1ลิตรเนี่ยใช้ได้ประมาณ10ไร่และแม่คิดดูว่าวันนี้โปรคือซื้อ2แถม2

0: ได้ถึง4ขวดใช้งานได้40ไร่ไม่ต้องรอแม่ใครอยากได้เอาไปใช้เลยผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยนะครับราคานะจากเซตนี้ 2,000 กว่าเลิกคิดวันนี้อยากได้999บาทย้ำว่า999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปเลยครับหมายเลขโทรศัพท์026660011ย้ำ026660011แล้วก็อย่าลืมนะครับของแท้ต้องที่ทีวีเด็กครับ
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31มีนาคม2570ค่ะ
2: มาที่นาข้าวค่ะวันนี้เรามาส่งเสริมเกษตรกรที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อโรคในดินนะคะเพราะนั้นกระบวนการการจัดการต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากภาวะของใต้ดินเนี่ยมันมีแก๊สนะคะแล้วก็ทำให้ข้าวไม่เหลืองแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรครากเน่าโคนเน่าแล้วก็โรคยุบนะคะแล้วมันก็จะมีการย่อยตัวเองยุบไปในแปลงซึ่งเกษตรกรแก้ปัญหามานานมากแต่วันนี้เราเข้ามาแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรฟังผมว่าประสบความสำเร็จที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ผลผลิตข้าวที่ออกมานี่คือสวยถูกใจนะคะเจ้าของนานี่คือเป็นปลื้มเราก็ปลื้มเพราะนั้นวันนี้เกษตรกรท่านใดนะคะที่มีปัญหาอย่างนี้จัดการเรื่องดินก่อนเป็นลำดับแรกเพราะว่าดินคือหัวใจของการเกษตรค่ะ

0: เอาล่ะกลับมาเข้าสู่ช่วงนี้กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะกับถามจริงตอบจังค่ะถามอาจารย์ดีกว่าเมื่อสักครู่เราไปลงพื้นที่กันที่ไหนคะอาจารย์
1: ค่ะที่อำเภอสองพี่น้องค่ะสุพรรณ
0: สุพรรณบุรี
1: สุพรรณบุรีค่ะแปลงนี้นะคะเป็นแปลงที่คือเอาเป็นว่าในโซนนี้ดีกว่าทั้งหมดเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคยุบโรคยุบนั่นหมายความว่ามันจะมีอาการเขาเรียกว่าต้นเนี่ยคือมันจะย่อยตัวเองแล้วมันก็จะยุบไปทีนี้พอมันมีอาการยุบไปหนึ่งจุดมันก็จะลามเพราะว่าโรคเหล่านี้มันฝังตัวอยู่ใต้ดินเวลามันลามมันลามไปกับระบบรากเพราะฉะนั้นมันก็จะกินทางรากมันก็จะทำให้ตายเป็นเวิ้งเวิ้งไปเรื่อยๆซึ่งเขาแก้ปัญหากันมานานมากแล้วมันแก้ไม่ได้
2: อาจารย์มันหมายว่ามันมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรอาจารย์
1: จ
2: ุ
1: ดเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดมาจากการเผาฟางการเผาฟางสภาพดินที่แน่นแข็งค่า pH ของดินมีการเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้มันทำให้ดินเนี่ยเกิดภาวะแน่นทีนี้เนี่ยพอเวลาเกษตรกรเนี่ยเผาฟางเสร็จปั๊บเอาน้ำเข้าตีหมักไถกบไว
2: ้
1: เพื่อให้ย่อยแต่การย่อยนั่นคือมันย่อยไม่สำเร็จเนื่องจากว่าจุลินทรีย์ในดินเนี่ยคือมันตายมันไม่มีอะไรที่จะมาช่ว
0: ย
1: ถูกมันกลายเป็นตัวร้ายยังมาทำงานแทนถูกไหม
0: คะ
1: มันทำใหเกิดแก๊สภาวะของแก๊สตัวนี้ที่เขาเรียกกันว่าแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์เพราะนั้นมันทำให้ภาวะโรคเน่าเนี่ยเกิดขึ้นในดินมันก็จะมาส่งผลที่ต้นกินที่รากแล้วก็โรคพวกนี้เวลามันแสดงผลเนี่ยมันแสดงที่ใบเกษตรกรไม่เข้าใจเขาก็ไปหายามาฉีดแต่มันไม่หาย
0: คิดว่าแบบว่าป่วยคือคิดว่าเป็นโรคอื่นก็คือแก้ปัญหาไม่ตรงจุด
1: ไม่ตรงจุดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ประสบความสำเร็จเหตุผลเพราะว่าเขาได้มีการแก้ปัญหาตรงจุดโดยการนำผลิตภัณฑ์ดินดีต้นดีทั้งสูตรแก้ดินและสูตร AB เนี่ยนะคะเอาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาปรากฏว่าสามารถช่วยทำให้อาการของข้าวที่มันมีปัญหาเคยยุบนะเคยเหี่ยวเคยตายต้นหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี
2: ้ ค
1: ือมันหายไปแล้วผลผลิตที่ออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะข้าวโรงใหญ่มากใบใหญ
2: ่
1: นะคะแล้วก็อาการยุบต่างๆเหล่านั้นคือมันหายไปเลยทีนี้เนี่ยเราบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้เป็นยารักษาแต่ปัจจัยที่มันช่วยได้เหตุผลเพราะเราไปแก้ปัญหาที่ดินเราแก้ตรงจุด
0: เราแก้ตรงจุด
1: คือเราล้างดินก่อนทำดินให้สะอาดทำให้ดินเนี่ยมันไม่มีเชื้อโรคไปอยู่อาศัยแล้วก็ไปเสริมสร้างทำให้จุลินทรีย์ตัวดีมันเกิดขึ้นโดยการใช้แก้ดินใส่ลงไปเพราะว่าแก้ดินของเราเนี่ยเป็นเชื้อเป็นที่เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตแล้วก็เป็นเชื้อตัวดีพอที่พอใส่ลงไปปั๊บเนี่ยมันก็ไปแก่งแย่งพื้นที่กับจุลินทรีย์ตัวร้ายปัญหาต่างๆคือมันก็เลยจบไปนี่แหละค่ะอันนี้เราก็เลยสามารถที่จะแก้ปัญหาได้แล้วก็ตรงนี้นะคะตอนนี้เกษตรกรเนี่ยวันนั้นเราไปอ่ะแม่อยากจะบอกว่าเกษตรกรที่ไปรอเราอะค่ะเขามารอเพื่อจะซื้อ
2: ตัวผลิตภัณฑ์นะ
1: ใช่เพื่อจะซื้อเพื่อที่จะเอาไปแก้ไขปัญหาต่างๆเพราะเขาเห็นจากแปลงนี้คือแก้แล้วได้ผลแล้วในวันนั้นที่เราไป

0: นี้มันก็เลยแก้ไขปัญหา
1: แก้ไขปัญหาได้แล้วก็บรรทําให้เกษตรกรที่เขามีปัญหาอย่างเงี้ยเพราะว่าโซนนี้คือเป็นกันทั้งโซนเขาก็เกิดความมั่นใจแล้วก็มียังมีอีกหลายคนนะคะที่เอาไปใช้แล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปถ่ายทำมาในโซนนี้เหมือนกัน
2: จ้าน
1: ะคะที่ได้ผลแบบนี้เพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์น่ะในตัวแก้ดินของเราเนี่ยเป็นตัวที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากทางดินโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของดินแน่นดินแข็งดินเสื่อมโทรมดินเขาเรียกว่าเกิดภาวะพืชไม่กินปุ๋ยนะคะหรือว่าเกิดภาวะถ้าเป็นข้าวเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวเมาสังเหลืองหาสาเหตุไม่ได้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของโรคเหี่ยวต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะภาวะอย่างนี้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้าวดงข้าวดีดอะไรเนี่ยแก้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็สูตร AB ของเราตัวนี้ฉีดพ่นทางใบมันทำให้ต้นแข็งใบตั้งใบใหญ่ใบหนาใบสากใช่
2: อาจารย์แล้วสมมติว่าถ้าเกิดว่าช่วงที่กำลังปลูกอยู่เนี่ยมันมีโรคภัยไข้เจ็บอย่างที่อาจารย์ว่าฉีดพ่นได้เลยไหมหรือต้องรอเตรียมนาใหม่รอบหน้าค่อยเริ่มดูแลใหม่อาจารย์
1: คือมันเป็นการยับยั้งยับยั้งหมายความว่าทำให้โรคไม่เกิดการลุกรามแต่ไม่ใช่เป็นการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีปัญหาอย่างนี้สามารถที่จะใส่ถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอย่างนี้ใส่ลงไปในนาข้าวนะคะก็จะไปช่วยในเรื่องของการที่จะไปเกิดการแข่งแย่งพื้นที
2: ่
1: ระหว่างจุลินทรีย์ตัวดีกับตัวร้ายเกิดขึ้นก็จะไปช่วยในเรื่องของการยับยั้งได้
2: อาจารย์แล้วเวลาใช้เนี่ยอย่างสมมติว่าหลายๆคนถามว่าต้องฉีดพ่นอย่างเดียวไหมใส่น้ำลงนาเลยได
1: ้ไห
2: มวิธีการแบบว่ามันต้องแบบนี้หรือเปล่าเฉพาะโดนหรือเปล่าอะไรเงี้ยจ้ะ
1: ได้ทุกอย่างค่ะเราจะสามารถที่จะปล่อยตามน้ำเข้าไปถ้าเกิดถึงเวลาเราปล่อยน้ำหรือเราจะเดินฉีดหรือเราจะใช้โดนก็ได้ใช้ได้หมดทุกอย่างเลยอยู่ที่เราปรับใช้แต่ถ้าเกิดเป็นโดนเนี่ยถ้าเกิดในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทางดินเนี่ยเราจะต้องปรับให้เม็ดมันใหญ่นิดนึงเพื่อที่จะทำให้มันลงไปในน้ำในนาในดิน
2: ครับผม
0: แล้วเร
2: ื่
0: องของปริมาณที่เราใช้ค่ะปริมาณอยู่กับอะไรคะ
1: ปริมาณการใช้นี่นะคะเราบอกอย่างนี้นะถ้าหากว่าเป็นในกรณีที่มีปัญหาอย่างเนี้ย1ขวดเราขอให้ใช้5ไร่หมายถึงตัวแก้ดินนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาทั่วๆไปหรือว่าเป็นการที่ว่าเราต้องการใส่ไปเพื่อที่จะไปปรับปรุงหรือว่าอะไรต่างๆ1ขวดใช้ได้10ไร
2: ่
1: นะคะแต่ปริมาณน้ำให้เกษตรกรเนี่ยเขาปรับใช้เอาตามความเหมาะสมของเขาเลยนะคะส่วนในตัวของสูตร AB ฝาเขียวฝาแดงนะคะก็1ชุดคือมีฝาเขียวกับฝาแดงเนี่ย1ชุดจะใช้ได้20ไร่ถึง40ไร
2: ่
1: นะคะก็คือขึ้นอยู่การปรับของเขาเหมือน
2: จ้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมกับโทรศัพท์มาคุยได
1: ้
2: โทรศัพท์นะฮะในเรื่องของปริมาณการใช้ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมนานะอย่าบอกจะบอกว่าตัวแก้ดินของเราก็เตรียมนาได้ด้วย
1: ใช่
2: ในเรื่องของการเตรียมไม่ต้องไปเผาแล้วเนาะอาจารย์
1: ไม่เผาแล้วค่ะเหมือนอย่างแปลงเนี้ยของคุณสมคิดเน
2: า
1: ะอันนี้อยู่ที่สุโขทัยแปลงเนี้ยคุณสมคิดเขาทำงานแบบง่าย
2: ๆ
1: เกิดวิธีการของเขาก็คือเขาถ้าเป็นการเตรียมนาข้าวเนี่ยดึงน้ำเข้านาระหว่างดึงน้ำเข้านาเราเอาตัวแก้ดินเนี่ยผสมน้ำแล้วก็ปล่อยหน้าท่อไปเลยคนอาจจะสงสัยว่ามันจะทั่วเหรอทั่วแน่นอนค่ะเพราะว่าของเรามันเป็นเชื้อเป็นเชื้อเป็นคือเชื้อมีชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเราปล่อยลงไปเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปหาที่อยู่วิ่งไปหาอาหารซึ่งอยู่ในนาทั้งหมดเลยก็จะไปด้วยตัวเขาเองแล้วสิ่งที่เป็นข้อดีของเชื้อสดหรือเชื้อเป็นของเราก็คือเขามีการแตกตัวเขามีการเจริญพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยใน1ขวดที่เราใส่ลงไปเนี่ย 1,000 ml หรือ 1,000 cc เนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่แค่นี
0: ้
1: มันจะมีการเจริญพันธุ์แตกตัวออกไปเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้เราบอกได้เลยว่าเป็นตัวช่วยของเกษตรกรเขาเรียกว่าแรงงานของเกษตรกรเกษตรกรเนี่ยเหนื่อยก็ไปพักนะแต่ว่าจุลินทรีย์ไม่มีการพักเขาทำงานทั้งวันทั้งคืนใช่เขาเป็นตัวขยันเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยจะรอดได้เนี่ยต้องใช้แก้ดินนี่แหละค่ะเป็นตัวช่วย
0: ใช่แล้วก็ยิ่งใช้คู่กันก็ยิ่งดีไอตัวแก้ดินด้วยแล้วก็ตัวดินดีต้นดีที่เป็นฝาเขียวฝาแดงด้วย
2: เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าฟังอาจารย์พูดมาแบบนี้หลายๆคนชอบโปรโมชั่นดีๆก็ต้องไปช่วงนี้ฮะกับช่วงเกษตรโปรดีครับต่อเนื่องนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เราได้ตัวแก้ดินไปปรับสภาพดินเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะพอเราปลูกอะไรปุ๊บมันสวยงามแล้วใช่ไหมเราต้องบำรุงก็ต่อนะ
0: ค่ะ
2: เป็นการเสิร์ฟอาหารดีๆกับตัวดินดีต้นดีสูตร AB นะครับอันนี้ฝาเขียวฝาแดง2เกลอจัดการทุกปัญหาฉีดได้ตั้งแต่ต้นผลใบดอกแม่ฉีดไปเลยวิธีการใช้ก็อัตราส่วน1ต่อ1ผสมน้ำได้ตั้งแต่20ลิตรขึ้นไปนะครับแม่ฉีดได้เลยนะครับใครบอกว่าไม่ได้มีที่นามีแค่สวนเล็กๆอยู่หน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านหรือข้างๆบ้านแบบนี้ผสมใส่ฟักขี้ฉีดก็ได้นิดๆหน่อยๆนะครับแม่เจือจางได้นะครับเข้มไปก็ตักน้ำราดต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นสูตรเนี้ยมันเป็นสูตรที่ทำให้เราเนี่ยสามารถได้ผลผลิตที่งอกงามมากขึ้นนะครับใครที่บอกว่าปลูกแล้วไม่ว่าจะเป็น

0: าวหรือผลไม้ฟอร์มไม่ค่อยสวยอาจารย์มันไม่ค่อยโตเต็มฟอร์มเอาตัวเนี้ยไปเติมหน่อยจ
1: ั
0: ดการแล้วมันโตเต็มฟอร์มดีเพราะฉะนั้นวันเนี้ย4ขวด4ลิตรใช้งานได้40ไร่แม่เป็นโปรซื้อ2แถม2นะครับจาก 2,000 กว่าไม่ต้องวันเนี้ย999บาทย้ำว่า999บาทกดโทรศัพท์ไปเลยครับ02-666-0011ครับ
1: ใช่ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นนะคะตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31มีนาคม2570ค่ะเอาล่ะเข้าสู่ช่วงนี้กันค่ะกับถามจริงตอบจังค่ะ
0: ไปเลยมาต่อเนื่อง
1: มาอย่างที่เราบอกว่า เขาไม่เผากันแล้วนะพอก็ใช้ในเรื่องของเนี่ยแก้ดินย่อยสลายต่อสั่งฟังข้าวค่ะวันนี้จะมีเคล็ดไม่ลับค่ะหยุดเผาพื้นที่เกษตรกรรมด้วยวิธีที่ยั่งยืน
0: นี่
1: เผามันก็หนึ่งมันทำให้มลพ
0: ิษเยอะเลย
1: ในเรื่องของ PM เอ่ยแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
2: สภาพดิน
1: สภาพดินต่างๆนะคะนะทีนี้เรามาปรับเปลี่ยนนะคะพืชทางเลือกบนพื้นที่ราบเปลี่ยนพื้นที่นาปรังหรือพื้นที่นอกเขตชลประทานให้เป็นการเพาะปลูกนะคะพวกข้าวโพดหร
0: ือ
1: ว่าพืชตระกูลถั่วทดแทนก็คือเป็นการปลูกพืชหมุนเวียนใช่ไหม
2: คะ
1: นี่ข้อดีของการปลูกพืชตระกูลถั่วทดแทนนาปรังค่ะอาจารย์เขาบอกว่าพืชตระกูลถั่วเนี่ยเป็นพืชที่ทนแล้ง
0: อ
1: ายุสั้นใช้น้ำน้อยอายุสั้นก็คือนั่นหมายความว่ามันก็มีการเก็บเกี่ยวผลผลิต
0: ได้เร็ว
1: ได้ไวได้เร็วแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนได้ดีนะคะทำให้เป็นเหมือนการพรวนดินใช่ไหมพรวนดินซุยดินไปด้วยช่วยในเรื่องของการตัดวงจรระบาดของศัตรูข้าวได้นะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มธาตุอาหารแล้วก็อินทรีย์วัตถุในดินได้แล้วก็ช่วยในเรื่องของปรับโครงสร้างดินลดความเสี่ยงในฤดูแล้งที่มีน้ำสำหรับการเพาะปลูกน้
2: อ
1: ยนะคะแล้วก็การเพาะปลูกพืชตระกูลถั่วเนี่ยเขาบอกว่าสามารถทำได้2แบบก็คือ1ถ้าปลูกในที่นาที่อาศัยชลประทานนะคะก็ช่วงเดือนธันวาถึงมกราแล้วก็เก็บเกี่ยวในเดือนเมษาถึงพฤษภาถ้าเป็นที่นาหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีก็จะปลูกช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกานะคะก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนะคะด้วยทีนี้ถามว่าโอเคบางพื้นที่เราสามารถใช้พืชตระกูลถั่วในการเพาะปลูกในการปรับปรุงดินได้แต่ถ้ามันง่ายกว่านั้นตัวแก้ดินของเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน
2: ค่ะทำได้ดีด้วยเพราะว่าการเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าการปลูกพืชตระกูลถั่วถามว่าดีไหมดีนะมันก็คือการแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งในกรณีที่ว่าเรายังมองไม่เห็นทางที่เราจะมีทางอื่นเนาะแต่วันนี้มันมีทางเลือกไงทีนี้เนี่ยทางเลือกที่ดีเนี่ยคือเขาสามารถที่จะเพราะว่าอย่าลืมนะคะปลูกพืชตระกูลถั่วเนี่ยถามว่าถ้าเป็นเรื่องของรายได้น้อยมากเลยน้อยมากถ้าเก็บเปรียบเทียบกับการทำนานะทีนี้เนี่ยวิธีทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือการใช้แก้ดินเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าการใช้แก้ดินเนี่ยเราบอกได้เลยว่าดินคุณจะดีภายใน7วัน
0: ผู้ชอบคำนี้จังเลยจ้ะ
2: ดินคุณจะดีภายใน7วันแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกพืชตระกูลถั่วเราต้องใช้เวลาถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหาดินแน่นดินแข็งดินเสื่อมสภาพดินเป็นกรดเป็นด่างนะคะภาวะพืชไม่กินปุ๋ยปลูกแล้วไม่โตปลูกแล้วไม่ขึ้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่หรือมีปัญหาภาวะดินร้อนที่น้องบอกเมื่อกี้นี้เพราะว่าตอนนี้เกษตรกรที่กลัวที่สุดคือหน้าร้อนปลูกแล้วไม่ผ่าน
0: นั่นหนาจัง
2: มันเกิดจากอะไรคะระบบดินเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดความร้อนปั๊บระบบรากมันก็จะบวมระบบรากบวมคือเสียหายเกิดรากเน่าปลูกไม่ได้อีกแต่ว่าวันนี้ตัวแก้ดินตัวนี้เพียงแค่คุณทำยังไงก็ได้ให้มันลงไปในดินให้ได้เท่านั้นเองมันก็จะทำให้ดินเนี่ยเกิดการอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยดินมันจะมีความชื้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดภาวะร้อนหรืออะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ถ้าในดินมันยังมีความชื้นนั่นหมายความว่าระบบรากทำงานได
0: ้
2: มันก็จะทำให้พืชเนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ผลผลิตที่ออกมาผ่านแล้งได้อย่างแน่นอน
0: ดูทนทานมากขึ้นน่าจะ
2: ทนทานมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะที่อยากจะพูดในภาวะตอนนี้เราบอกว่านี่คือโอกาสทองนะกับเกษตรกรที่จะใช้แก้ดินเพราะวันนี้ราคาปุ๋ยมันผันผวนขอพูดนิดนึงนะ
0: ได้อาจารย์
2: มันผันผวนเพราะฉะนั้นเนี่ยความผันผวนของเรื่องปุ๋ยเนี่ยมันทำให้เกษตรกรเนี่ยคือมีปัญหามากๆเพราะนั้นวันนี้ถ้าใครใส่ก่อนได้เปรียบ
0: นี่ไง
2: ใส่ก่อนได้เปรียบหมายความว่าคุณน่ะรีบเอาตัวแก้ดินใส่ลงไปในดินให้ได้มากที่สุดมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าการปลูกพืชของคุณเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหาเพราะว่าอะไรคะเมื่อกี้เราบอกไงอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวดูดซับจากปุ๋ยไว้ให้พืชกินในระยะยาวๆแล้วก็เป็นตัวปลดล็อกสารอาหารต่างๆที่มันตกค้างในดินเนี่ยเอากลับขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยยุคนี้เราบอกได้เลยนะว่ามันเป็นยุคของจุลินทรีย
1: ์
2: มันเป็นยุคที่ตัวแก้ดินเนี่ยจะต้องมาช่วยเกษตรกรแล้วเราบอกแล้วว่าจุลินทรีย์ของเราเนี่ยเป็นเชื้อเป็นมันคือตัวขยันเป็นแรงงานของเกษตรกรเพราะนั้น

0: นี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะที่จะช่วยดินได้ดีเท่าตัวแก้ดิน
1: นี่
2: ปกติเราได้ยินแต่อะไรนะเปิดก่อนได้เปรียบ
0: นี่ใส่ก่อนได้เปรียบ
1: ทีมงานเป็นอย่างนี้แหละใช่ถูกเจอบ่อย
2: เปิดก่อนได้เปรียบอันนี้คือใส่ก่อนได้เปรียบ
0: ใช่
2: เพราะใส่นี่คือใส่ลงดินนะ
0: ลงดิน
2: ใส่แก้ดินลงดินนะ
1: ไม่ต้องไปหาเรื่องใครจัดการตัวเราแล้วรับรองได้เลยว่าเราจะมีความสุขกับการได้เห็นผลผลิตของเรางอกงามแบบนี้นะครับพ่อจ๋าแม่จ๋าฟังมาถึงช่วงนี้แล้วผมว่าหลายๆคนอยากได้แล้วโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นตัว AB หรือแม้กระทั่งตัวแก้ดินถ้าอยากได้รอบนี้รอบสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะแม่นะใครอยากได้ไปฮะช่วงนี้ฮะเกษตรโปรดีครับเบอร์ตัวแรกก็แก้ดินแล้วชอบจังเลยในเรื่องของการใช้นวัตกรรม CAA การรวบรวมจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์แล้วก็เวลาเราปล่อยลงน้ำนะแม่โดยการฉีดพ่นก็ดีโดยการจอดตามน้ำก็ดีปล่อยหน้าท่อก็ดีนะแม่นะทุกวิธีการเนี่ยจุลินทรีย์เขาน่ารักน่าจันนะเขาไม่หยุดทำงานเขาสร้างระบบนิเวศในดินนะแล้วเขาทำให้ดินมันดีด้วยสิเพราะว่าเขาเป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีแล้วก็ที่สำคัญแม่ตัวนี้สำหรับใครที่กำลังจะเตรียมแปลงนาอันนี้ผมเน้นเลยนะว่าสามารถย่อยสลายตอสางฟางข้าวได้โดยที่ไม่ต้องไปเผาเพราะอย่าลืมนะเผาเนี่ยมลพิษด้วยมากไปกว่านั้นคือทำให้ผิดกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นคือวันนี้ถ้าแม่ไม่ย่อยนะเอาดินดีต้นดีสุดแก้ดินไปใช้นี่นะฮะแม่ในเรื่องของผลผลิตที่ได้นี่นะก็จะงอกงามใครที่เคยโยนปุ๋ยไปทิ้งไว้เยอะๆน่ะวันนี้เขาไปจัดการในการกดล็อกปุ๋ยใต้ดินมาให้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แม่โปรโมชั่นดีมากๆนะครับซื้อ2ขวดเราแถมให้อีก2ขวดนี่ใช้งานได้40ไร่นะราคาปกติ 2,700 จริงๆผมควักตังค์ซื้อเลยนะแต่อยากได้วันนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปเลยครับ02-666-0011ครับ
2: พูดถ้าแม่ไม่ย่อยนี่คือแบบจุกเลยนะสะอึกเลยนะ
1: จริง
2: ถ้าดินแม่ไม่ย่อยดีกว่า
1: แล้ว
2: ถ้าดินแม่ไม่ย่อยนะคะก็ใช้ตัวแก้ดินได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะได้ให้ผลผลิตของคุณเนี่ยต้นใบดอกผลแข็งแรงนะคะใบเขียวตั้งหนาสากแล้วก็ลดในเรื่องของแมลงเนี่ยลงได
1: ้
2: ก็สามารถใช้ได้กับสูตร AB ฝาเขียวฝาแดงค่ะซื้อ2แถม2เซตนี้สุดคุ้มไม่ว่าอะไรจะขึ้นราคาก็แล้วแต่เราก็ไม่ขึ้นเราตรึงราคาไว้ใช้ได้40ไร
1: ่
2: อยู่ที่ราคานี้นะคะในสูตรของตัวดินดีต้นดีฝาเขียวแดง999บาทนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้นะก็จะเป็นแก้ดินหรือตัวดินดีต้นดีเขียวแดง02-666-0011หนูย้ำเบอร์อีกรอบ02-666-0011ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31มีนาคม2570ค่ะ
1: อย่างที่บอกนะพ่อจ๋าแม่จ๋าพอนั่งฟังอาจารย์พูดตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงช่วงสุดท้ายนะหลายๆคนบอกว่าแม่ปัญหาบางปัญหานี่เอามือไก่และผักแล้วนะอาจารย
0: ์
1: มันทำไมแก้ไม่ได้สักทีทำไมฉันไม่เคยแบบว่าสามารถที่จะปลดล็อกผ่านจุดนี้ไปได้สักทีเป็นวิกฤตของชีวิตตลอดเลยแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกคือช่วงนี้ราคาปุ๋ยผันผวนไปมามากเลยเพราะฉะนั้นเงินในกระเป๋าอาจารย
0: ์
1: ควักมากใจมากบางครั้งเกษตรกรเขาเหนื่อยอาจารย
0: ์
1: วันนี้พอมาเจออาจารย์นินพอมาเจอรายการเกษตรเล็กแล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยเปิดมาเจอเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการเปิดมาเจอทางสว่างของการเพาะปลูกอาจารย์ถ้าช่วงนี้หรือว่าหลายๆคนที่มีโอกาสได้ดูอยู่รวมถึงพ่อแม่เกษตรกรที่ดูอยู่ตอนนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงเขาบ้างครับ
0: สิ่งที่อยากฝากนะคะว่าตอนนี้มันเป็นโอกาสนะคะที่เราจะพลิกฟื้นผืนแผ่นดินของเราเนาะให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ให้มากที่สุดเพราะว่าวันนี้เราบอกได้เลยนะว่าถ้าใครที่เป็นเกษตรกรแล้วยังรักที่จะทำการเกษตรอยู่ดินเป็นหัวใจเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวแก้ดินตัวนี้แหละค่ะที่จะเป็นตัวช่วยทำให้เราเนี่ยรอดกับการเกษตรแล้วก็เป็นการทำการเกษตรแบบยั่งยืน
2: ใช่นี่ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดทางรอดของเกษตรกรจริงๆนะคะ
1: แล้วก็อย่าลืมนะครับมีแก้ดินแล้วก็อย่าลืมเอาพี่ AB แกไปด้วยนะพี่ AB นี่เป็น2เกลือมหัศจรรย์มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สำคัญที่สุดเลยต้องขอบคุณนะอาจารย์นี่มากๆขอบคุณมากครับอาจารย์ครับแล้วอย่าลืมนะอาจารย์ลงพื้นที่บ่อยอยู่แล้วจังหวัดไหนอยากให้อาจารย์ไปก็กดโทรศัพท์มาสอบถามได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการเกษตรในเล็กด้วยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่9โมงครึ่งจนถึง10โมงวันนี้เรา3คนลาไปแล้วเด้อสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์บ่ายสี่ครึ่งดูช่อง5กดเลข5
1: เป็นไงบ้างคะบอกกล้องไป

0: สียงแพะด้วย
1: แม่
2: แล้วก็ฝาเขียวประมาณ1ช้อนชาค่ะ
3: ข้างหลังทำไมไม่ชาเลยอ่ะมากิน
4: พบกับรายการ Gen Z Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้เพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงหรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
3: อ
4: ้
3: าวไม่รอเพื่อน
5: นะเอาใหม่เอาใหม่
6: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรับชมทันข่าวเวลา10นาฬิกาค่ะรัฐบาลใช้ Data ชี้เป้าโรงงานเสี่ยงตรวจพบผิดกฎหมาย767รายสั่งหยุด131รายเดินหน้าคุมเข้มไม่ให้ผู้ประกอบการดีเสียเปรียบนางสาวลดิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลโรงงานให้มีประสิทธิภาพและตรงจุดมากขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมปรับรูปแบบจากการตรวจตามรอบไปสู่การตรวจเชิงรุกด้วยการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ความผิดปกติและชี้เป้าโรงงานที่มีความเสี่ยงเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้นระบบดังกล่าวค่ะนำข้อมูลหลายด้านมาประกอบการวิเคราะห์เช่นการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลการผลิตการใช้น้ำไฟฟ้าและวัตถุดิบที่ไม่สมดุลกับกระบวนการผลิตหรือปริมาณผลิตภัณฑ์รวมถึงข้อมูลที่อาจเข้าข่ายการสวมสิทธิ์ทางการค้าผลการดำเนินงานในปี2569พบโรงงานทั่วประเทศที่ประกอบกิจการไม่เป็นไปตามกฎหมายจำนวน767รายในจำนวนนี้มีสั่งให้หยุดประกอบกิจการ131รายสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข636รายและดำเนินคดีไป391หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายโดยสถานีเรือสังคมบูรณาการกำลังพลสนธิกำลังปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนหลังสืบทราบว่าจะมีขบวนการลักลอบนำเข้ายาเสพติดข้ามชาติกระทั่งช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบริเวณเขื่อนกันซุดริมแม่น้ำโขงบ้านสังคมหมู่2ตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายสามารถตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาบ้าจำนวนประมาณ 200,000 เม็ดซุกซ่อนมากับเรือกระบะยนต์หาปลาขณะที่คนร้ายอาศัยความมืดหลบหนีข้ามฝั่งไปได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบของกลางทั้งหมดพร้อมประสานชุดสืบสวนขยายผลหาเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการที่เหลือเพื่อกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอย่างจริงจังตามนโยบายของกองทัพเรือสำนักข่าว AP รายงานว่าสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านได้เผยแพร่ภาพการยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐยิงโจมตีแท่นยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลาลักทางตอนใต้ของอิหร่านหลังพบความเคลื่อนไหวของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRCGเตรียมยิงจรวดเตรียมปล่อยทุ่นระเบิดเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มูซซึ่งการโจมตีของสหรัฐในครั้งนี้กับฝ่ายอิหร่านกล่าวว่าส่งผลให้ทหารและประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายคนการโจมตีตอบโต้กันดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าจะเน้นเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านแทนการใช้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อยุติสงคราม

0: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง

คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ในเที่ยงวันทันข่าวเวลา 11:30 น.และกลับมารับชมทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา 14:00 น.ในช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนรายการโดยเจริญชัยหม้อแปลง AI Transformer Low Carbon ลดค่าไฟลดคาร์บอนพลังงานเสถียรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่พลังงานไทยใหญ่อุดมกับดิฉันน้ำฟ้าติยรัตนานุกูลวันจันทร์ที่31สิงหาคมค่ะพาท่านผู้ชมไปดูการวางรากฐานเยาวชนไทยให้รู้เท่าทันโลกพลังงานโดยกกพ.เขาเดินหน้าปูความรู้สร้างภูมิคุ้มกันด้านพลังงานให้เยาวชนไทยและขยายผลทั่วประเทศค่ะ
2: สำนักงานกกพ.เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานหรือ Energy Literacy ให้แก่เยาวชนไทยเพื่อวางรากฐานให้คนรุ่นใหม่เข้าใจข้อเท็จจริงด้านพลังงานคิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลได้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกพลังงานในอนาคตปัจจุบันขยายผลแล้ว17จังหวัด18โรงเรียนมีเยาวชนเข้าร่วม 1,496 คนโดยผลประเมินปี2569พบว่าคะแนนความรู้เฉลี่ยเพิ่มจาก 77.22 คะแนนเป็น 92.23 คะแนนหรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 15.01 คะแนนพร้อมเดินหน้าขยายผลสู่เป้าหมาย77จังหวัด77โรงเรียนทั่วประเทศโดยดร.ภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานกกพ.ย้ำว่าเป้าหมายไม่ใช่เพียงให้เยาวชนมีความรู้เรื่องพลังงานเพิ่มขึ้นแต่ต้องการสร้างพื้นฐานให้คนรุ่นใหม่รู้เท่าทันพลังงานเข้าใจข้อเท็จจริงรู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกพลังงาน
1: พามาดูด้านความยั่งยืนกันบ้างค่ะธนาคารกสิกรไทยจับมือกับ SCGP ตอกย้ำพันธมิตรด้านความยั่งยืนปีที่3ผนึกนวัตกรรมกระดาษรีไซเคิล 100% จัดงาน Earth Jump 2026ลดวัสดุใช้แล้วพร้อมส่งต่อสร้างประโยชน์สู่สังคมค่ะ
2: ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับบริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชนตอกย้ำความเป็นพันธมิตรด้านความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่3ในงาน Earth Jump 2026ผ่านความร่วมมือในการบริหารจัดการวัสดุสำหรับการจัดนิทรรศการอย่างครบวงจรโดยนำโครงสร้างบูธและอุปกรณ์ตกแต่งที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 100% มาใช้ภายในงานพร้อมจัดการวัสดุหลังจบงานตามแนวคิด Circular Economy ทั้งการนำกลับมาใช้ประโยชน์และการรีไซเคิลเพื่อลดการเกิดขยะและสร้างคุณค่าจากทรัพยากรอย่างต่อเนื่องงาน Earth Jump 2026จัดขึ้นต่อเนื่อง2วันมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,500 คนพร้อมวิทยากรจากภาครัฐภาคเอกชนและ SME กว่า80ท่านร่วมแบ่งปันองค์ความรู้บน2เวทีเสวนาความร่วมมือครั้งนี้ Earth Jump 2026สะท้อนการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนมาสู่การปฏิบัติจริงตั้งแต่การเลือกใช้การจัดการไปจนถึงการส่งต่อและการหมุนเวียนทรัพยากรหลังจบงานเพื่อสร้างคุณค่าทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมพร้อมร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: ท่านผู้ชมคะท่ามกลางบริบทการค้าโลกที่ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นข้อมูลคาร์บอนจึงมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจค่ะทำให้ผู้ประกอบการ SME จำเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการจัดทำและบริหารข้อมูลคาร์บอนของผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันค่ะ
2: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยกระดับ SME ไทยรับมือกติกาการค้าโลกด้านคาร์บอนการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยด้วยเครื่องหมายคาร์บอนฟุตปรินต์ของผลิตภัณฑ์ Carbon Footprint of Product CFP จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME สามารถประเมินและใช้ประโยชน์จากข้อมูลคาร์บอนเพื่อพัฒนาธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมสู่ Green Supply Chain ค่ะ

พารู้จักนวัตกรรมโซลูชันขับเคลื่อนโลจิสติกยุค Data Driven ผสานความเชี่ยวชาญกว่า24ปีกับเทคโนโลยี IoT AI และ Big Data เชื่อมต่อยานพาหนะผู้ขับขี่ธุรกิจยกระดับความปลอดภัยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพฟีดครบวงจรค่ะล่าสุดวันลิงประกาศเดินหน้าสู่ Automotive Intelligence ยกระดับจากระบบ GPS และบริหารฟีดสู่การใช้ข้อมูลช่วยวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจแบบเรียลไทม์พร้อมเปิดตัวโซลูชันสำหรับภาคขนส่งและโลจิสติกตั้งแต่ระบบบริหารฟีดอัจฉริยะและกล้อง AI ระบบบริหารรถ EV ไปจนถึง AI ช่วยวางแผนเส้นทางและจัดการขนส่งแบบครบวงจรช่วยผู้ประกอบการลดขั้นตอนลดต้นทุนเพิ่มความปลอดภัยและใช้ยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบบริหารฟลีตอัจฉริยะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลรถหลากหลายยี่ห้อและรุ่นไว้บนแพลตฟอร์มเดียวพร้อมเทคโนโลยีกล้อง AI ที่ช่วยตรวจจับและแจ้งเตือนพฤติกรรมหรือสถานการณ์เสี่ยงในการขับขี่แบบเรียลไทม์ขณะที่ระบบสำหรับรถ EV สามารถติดตามสถานะแบตเตอรี่การชาร์จและแจ้งเตือนอุณหภูมิที่ผิดปกติช่วยให้องค์กรวางแผนการใช้งานรถและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ Green Logistics ได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันวันลิงก์ดูแลยานพาหนะบนแพลตฟอร์มมากกว่า 100,000 คันและบริการองค์กรธุรกิจกว่า 25,000 แห่งพร้อมตอกย้ำเป้าหมายการเป็นเทคโนโลยีพาร์ทเนอร์ที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์และโลจิสติกไทยสู่ยุคดิจิตอลค่ะ

0: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: สนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนท่านผู้ชมคะเฮลิคอปเตอร์นำส่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือว่าเครื่องปั่นไฟนะคะนำแสงสว่างมาให้ผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเร่งช่วยประชาชนส่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปยังพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักดินสไลด์สร้างความเสียหายต่อเส้นทางสัญจรทำให้ไม่สามารถที่จะลำเลียงเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์เข้าไปซ่อมแซมระบบไฟฟ้าได้ตามปกติค่ะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด5กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและถุงยางชีพได้เข้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมที่ผ่านมาคุณมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมายให้คุณวิวัฒน์ฤทธิวงศ์ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมสนับสนุนภารกิจของคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ในการช่วยเหลือประชาชนที่บ้านห้วยปูดบ้านขุนกูลและบ้านน้ำกว้างตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังอุทกภัยและดินสไลด์สร้างความเสียหายต่อเส้นทางสัญจรทำให้ไม่สามารถลำเลียงเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าได้ตามปกติค่ะจึงต้องไปทางเฮลิคอปเตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ส่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด5กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยลำเลียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งทางบกทางบกเนี่ยต้องไปด้วยรถจักรยานยนต์และทางอากาศก็ด้วยเฮลิคอปเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์นะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ระหว่างรอซ่อมแซมเส้นทางและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าค่ะท่านผู้ชมคะเครื่องปั่นไฟทยอยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะณวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมามีเครื่องปั่นไฟลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ย12เครื่องด้วยกันค่ะไปสร้างแสงสว่างให้โรงเรียนอนามัยส่วนกลางของหมู่บ้านคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ์ท่านมท.3นะคะลงพื้นที่ต่อเนื่องที่บ้านผาเวียงตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งนำความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนบ้านผาเวียงโดยลำเลียงถุงยางชีพทางอากาศพร้อมลำเลียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทางบกด้วยรถตรวจการ PEAเพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราวควบคู่กับการเร่งฟื้นฟูระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้สามารถกลับมาจ่ายไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดค่ะส่วนระบบไฟฟ้าในบ้านเรือนประชาชนท่านผู้ชมคะเสียหายใช้งานไม่ได้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะส่งช่างไฟฟ้าไปติดตั้งชุดPower Kit ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าชั่วคราวภายในบ้านเรือนเพื่อให้ประชาชนนั้นมีไฟฟ้าใช้ในเบื้องต้นไปก่อนค่ะคุณมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคย้ำว่า PEA เคียงข้างและส่งต่อความห่วงใยให้พี่น้องประชาชนพร้อมเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้า คืนแสงสว่างสู่บ้านเรือนของชาวปัวจังหวัดน่านอย่างเต็มกำลังค่ะในพื้นที่อำเภอปัวนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้จัดพนักงานการไฟฟ้าลงพื้นที่ติดตั้งชุด Power Kit ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าชั่วคราวภายในบ้านเรือนประชาชนนะคะเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ในเบื้องต้นระหว่างที่ทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็ฟื้นฟูบ้านหลังน้ำลดนั่นเองค่ะชุด Power Kit เนี่ยก็ประกอบด้วยเบรกเกอร์สวิตช์เต้ารับและหลอดไฟโดยพนักงาน PA นะคะดำเนินการติดตั้งภายในบ้านเรือนในจุดที่เหมาะสมและปลอดภัยค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นมีไฟฟ้าแสงสว่างสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันรวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านเรือนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนนั้นยังไม่พร้อมจะกลับมาทำงานได้ตามปกติค่ะและท่านผู้ชมคะในช่วงวันแรกๆเลยที่น้ำเริ่มลดลงนะคะ PEA ได้ส่งมอบความห่วงใยช่วยเหลือชาวน่านลำเลียงถุงยังชีพทางอากาศถึงพื้นที่ที่ถูกตัดขาดค่ะในช่วงวันแรกๆเลยนะคะที่น้ำเริ่มปรับลงมาคุณมงคลผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำทีมผู้บริหารและพนักงาน PEA ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบระบบจำหน่ายไฟฟ้าหลังจากน้ำลดและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนณบ้านแก้มตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านสำหรับการฟื้นฟูระบบไฟฟ้านะคะ PA ยังไม่สามารถจ่ายคืนไฟฟ้าให้ประชาชนได้บางส่วนนะคะเนื่องจากเส้นทางถูกตัดขาดทำให้ไม่สามารถลำเลียงเสาไฟฟ้าอุปกรณ์เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมได้ทันทีแต่จะเร่งดำเนินการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าทันทีที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญค่ะทั้งนี้พื้นที่ที่เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด PA ได้ลำเลียงถุงยังชีพทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงจำนวน5หมู่บ้านได้แก่บ้านผาเวียงบ้านห้วยปูดบ้านขุนกูลบ้านน้ำกว้างและบ้านกอกจูนตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความห่วงใยที่ส่งต่อไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ย้ำว่าพร้อมจะเร่งดำเนินการเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าทันทีที่สามารถลำเลียงเสาไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเข้าพื้นที่ได้ค่ะ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันน้ำฟ้าติยรัตนานุกูลสวัสดีค่ะ

0: ียมพร้อมสำหรับการพังงาดของเครื่องจักร
1: นายสนุกไหม
2: ใช่แต่มีเหตุผลนะ
1: อะไร
2: เราจะรวบรวมวิดีโอของคนที่ทำเรื่องที่เหลือเชื่อด้วยรถขุดในช่วงไม่กี่เดือนมานี้
1: เช่น
2: มีอันหนึ่งเหมือนคนพายเรือด้วยมันนะอีกอันมีคนใช้รถขุดแล้วก็ยกตัวรถขึ้นไปอันที่สามเนี่ยมีคนใช้มันเล่นเวกบอร์ดด้วยละจริงๆนะ
1: ฉันขุดคุยได้นะ
2: ฉันก็หวังนั้น
0: ในรายการของเราแสดงให้เห็นว่าแค่เห็นยังเชื่อไม่ได้เสมอไปอินเทอร์เน็ตมีวิดีโอปลอมมากมายเหมือนเป็นจานเพาะเชื้อของไซเบอร์อาดัมและเจมี่จึงดูวิดีโออันเหลือเชื่อเหล่านี้ด้วยความสงสัยอย่างยิ่งพวกมันเป็นจริงหรือว่าสร้างขึ้นมามีอย่างหนึ่งที่แน่ใจคือการทดสอบคลิปนี้จะต้องเป็นประสบการณ์อันน่าทึ่งอย่างแน่นอน
1: แผนก็ง่ายมากครับเราจะเอาคลิปแต่ละอันมาลองเรียนแบบด้วยรถขุดดูว่ามันจะได้หรือเปล่า
2: แน่นอนเริ่มจากพายเรือไม้มาดูหนักกว่าที่สุดเลยนะ
1: ก็เอาสิ
2: เยี่ยมเลย
0: อย่างที่เจมี่พูดแผนดูง่ายมากแต่สำหรับการดำเนินการของมือใหม่คือยืมรถขุดและการขออนุญาตล่องเรือในอ่าวซานฟรานซิสโกจะต้องใช้การเกลี้ยกล่อมบ้างแต่ว่าเจมี่และอดัมก็มองในแง่ดีและตื่นเต้นในสิ่งที่จะทำ
2: นี่คือเรือของเรานี่คือรถขุดและด้านหลังของผมก็คือทะเลเปิดของอ่าวซานฟรานซิสโกเราจะถูกลากออกไปในน้ำและจะใช้ของพวกนี้พายแทนไม่พายเรามาเตรียมของกันไหม
1: นั่นสิ
2: เอาละ
1: โดยทั่วไปที่เราจะทำก็คือพายเรือแต่ไม่ใช้ไม้พายแล้วจะใช้ที่ขุดดินพวกนี้และแทนที่จะใช้กำลังคนเราจะใช้ดีเซลกับไฮดรอลิกนะครับวิธีการเป็นแบบเดียวกันเราจะจุ่มมันในน้ำแล้วก็พายหวังว่าจะทำให้มันไปได
0: ้หลังจากแบ่งองค์ประกอบสำคัญของการทดสอบแล้วต่อไปคือพบปัญหาเรื่องศักยภาพการทำงาน
1: ยังมีปัญหาบางอย่างที่เราต้องแก้สิ่งแรกที่สำคัญคือกระแสน้ำหากว่ามีกระแสน้ำหรือว่าลมแรงเนี่ยจะทำให้งานเรายากมากนะครับซึ่งข้อที่สองก็คือเราต้องทำพร้อมๆกันคืออดัมกับผมเนี่ยต้องพายประสานกันเพื่อให้เรืออยู่ในเส้นทาง
2: ฉันว่าเราพร้อมแล้ว นี่พายเรือง่ายแต่พายในรถขุดล่ะคุณกับเครื่องจักรแยกกันมันอยู่ที่เทคนิคนี่คือแกว่งส่วนนี้ขึ้นและลงเทคนิคก็เหมือนอย่างนี้แกว่งลงแกว่งขึ้นแกว่งลงแกว่งขึ้นเหมือนกับการแตะหัวของคุณนะครับแล้วก็ลูบท้องนั่นละเรามีเวลาน้อยเพื่อหาคำตอบเราจะออกไปข้างนอกตรงไปยังอ่าวแล้วก็เริ่มกันเลยนะครับ
0: การดำเนินงานที่ซับซ้อนต้องใช้การร่วมมือกันของไม้พายเครื่องกลยักษ์มันอันตรายมากในการลงไปในเรือ
1: เราจะพลาดไม่ได้เราจะเชื่อมรถขุดนี้กับพื้นของเรือเพราะเมื่อเราเริ่มแกว่งมันไปมาเราอาจแกว่งตัวเองออกจากเรือได้นะครับต้องระวังนะครับในจุดนี
0: ้หายนะของการเชื่อมคือหากการจังหวะผิดครั้งเดียวอาจทำให้ที่ขุดโดนเรือด้วยน้ำหนักของรถขุดและไฮดรอลิกทรงพลังอาจเกี่ยวเชือกเหล่านั้นได้ยังง่ายดาย
1: เฮ้อดัมอยากชนกำปั้นหน่อยไหม
0: มีไม่เหมือนในคลิปอดัมและเจมี่ใช้รถขุด2ตัวแทนที่จะเป็นตัวเดียว
2: เยี่ยม
0: แต่หลักยังเหมือนเดิมคุณจะสร้างการเคลื่อนไหวและยังควบคุมทิศทางได้ไหมเพื่อทดสอบพวกเขาได้ลากเรือไปอยู่ห่างจากกลางอ่าวครึ่งไมล์และต้องพายกลับมาแต่นั่นไม่ง่ายเลยพวกเขาลอยเคว้งอยู่ในอ่าวซานฟรานซิสโกมีกระแสน้ำรุนแรงและเส้นทางเรือพาณิชย์อันวุ่นวายเป็นปฏิบัติการที่ตึงเครียดมาก
2: พูดตามตรงเลยนะตอนผมแกว่งแขนเหนือน้ำเนี่ยที่ผมเห็นข้างใต้มีแต่น้ำแล้วรู้สึกขาสั่นอยากบอกไม่ถูกเลยแต่ผมคิดว่ามันจะต้องได้ผลอย่างแน่นอนเลยทีเดียวล่ะครับ
0: ไม่มีเวลาซ้อมแล้วถึงเวลาเอาความคาดเดามาทดสอบ
1: เรือลากไปแล้วพร้อมไหม
2: ได้เลยนี่คือการพายเรือกลับฝั่งด้วยรถขุดนะเริ่มเลย
0: อาดัมและเจมี่อยู่ที่ด้านหน้าของเรือเริ่มทำงานในขั้นแรกทุกอย่างดูดี
3: วิววู้ฮู
0: พวกเขาสามารถพายได้เหมือนในคลิป ที่คุณอยู่ต่ำดึงกลับผ่านน้ำยกขึ้นและทำใหม่ยังไงซะการเคลื่อนไหวง่ายๆแต่ก็ยังไม่พอพวกเขาต้องใช้การเคลื่อนไหวไปข้างหน้าและคุมเรือ
1: นายน่าจะช้าลงหน่อยนะฉันจะได้ทำให้หัวเรือชี้ไปที่ฝั่งได
0: ้แม้พวกเขาจะสื่อสารกันได้ลำบากจากจุดนั้น
3: รับทราบ
0: การทำงานเป็นทีมของพวกเขาก็ทำให้เรือหันไปถูกทิศได
1: ้ฉันจะกลับด้านละ
3: รับทราบ
0: แต่แรงเคลื่อนไปข้างหน้าขวางพวกเขาเอาไว
1: ้กลายเป็นว่าตอนนี้กระแสน้ำเป็นปัญหาสำหรับเราผมรู้ว่าเราสามารถคุมทิศทางของเรือแต่เราต้องมีความเร็วมากกว่านี้เราต้องการกำลังมากกว่านี
0: ้นั่นคือได้เวลาเรียกเรือจูและประเมินความล้มเหลวของพวกเขาเมื่อพวกเขาเดินหน้าไม่ได้เป็นไปได้ว่าการเคลื่อนไหวในไวรัลวิดีโอที่อยู่ในคลื่นแรงไม่ได้มาจากการพายด้วยรถขุด
3: สงสัยว่าเราไม่ต้องจัดตำแหน่งหรือเปล่า
0: ดูเหมือนตำนานจะลอยเคว้งแต่อดัมและเจมี่ยังไม่ยอมแพ้ต่อไปคือเรื่องของหมีกริซลี่ที่พาดหัวข่าวดังไปทั่วโลก
4: เอาล่ะฉันจะให้เดาครั้งหนึ่งว่าเกี่ยวกับอะไร
5: เทปกาว
0: เครื่องบิน
4: และหมีเป็นเรื่องหมีตะปบเครื่องบินของฉันไง
0: อ๋ออันที่หมีไปฉีกเครื่องบินที่จอดอยู่เพื่อเอาอาหารหรือเปล่าพอนักบินมาเห็นความเสียหายก็เลยใช้เทปกาวซ่อมแล้วก็บินไปมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ส่งกันในอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายเรื่องเล่าว่าหมีที่อลาสก้าเจอเครื่องบินจอดอยู่เลยฉีกเครื่องบินคาดกันว่ามันมาหาอาหารฟรีแต่กลับเข้าไปในป่าทำสิ่งที่หมีทำกันพอนักบินเรากลับมาก็พบว่ามันบินไม่ได้แล้วอาจฟังดูเหมือนเรื่องที่แต่งขึ้นมาแต่ว่ามีรูปเป็นหลักฐานฮีโร่ของเราได้ซ่อมความเสียหายด้วยเทปกาวแต่ก็เกิดคำถามในโซเชียลเน็ตเวิร์กว่านักบินสามารถขับเครื่องบินแบบนั้นกลับบ้านได้จริงหรือ
6: ถ้าทำเป็นงานที่ยากทีเดียวอย่างแรกเราต้องการเครื่องบิน2คือหมีเพื่อฉีกมัน
4: โชคดีที่เราเจอนักบินซึ่งจะให้เราใช้เครื่องบินทดสอบได้
6: จริงเหรอยอดเลยแล้วหมีล่ะ
0: ไม่มีทางที่เราจะเอาเครื่องบินไปอลาสก้าและให้หมีป่าฉีกมันเพราะนั่นมันไม่ปลอดภัยเราสร้างกรงเล็บขึ้นมาแล้วฉีกมันเองก็ได้เนี่ย
4: ฉันชอบไอเดียนั้นนะ
6: ไม่มีหมีเหรอ
0: เราจะทดสอบตำนานคุณจะซ่อมเครื่องบินด้วยเทปกาวได้ไหมตอนได้ยินเรื่องนี้ผมว่ามันเหมาะกับมิสบัสเตอร์มากเรากำลังสร้างเครื่องบินมีฉีกเครื่องบินเพื่อหาอาหารพอนักบินกลับมาเห็นความเสียหายก็ซ่อมด้วยเทปกาวแล้วบินไปก่อนที่เราจะเริ่มเราต้องสร้างเครื่องบินก่อนเจ้าของเครื่องบินที่ใจดีคือเจมส์ซึ่งยืนยันว่าเขามีสติดีครบถ้วนเราจะสร้างเครื่องบินแต่ไม่อนุญาตให้พี่น้องร้องประกอบเครื่องบินฉันคงไม่ยอมให้เราประกอบเครื่องบินหรอกแต่ยังอาสาขับมันหลังจากพวกเขาทำตามตำนานสร้างรอยขาดเอาไว้และติดมันด้วยเทปกาว
6: เพื่อทดสอบมันเราใช้เครื่องบินจริงๆแบบในตำนานไม่ได้เพราะ FAA ไม่ชอบการดัดแปลงที่เราทำและพยายามบินมันหรอกแต่สิ่งที่เรามีคือสิ่งที่ดีกว่าเครื่องบินบีไลท์มันอยู่ภายใต้นโยบายของ FAA แต่ก็มีวัสดุหุ้มที่คล้ายกันมากเลย
0: คำว่าวัสดุหุ้มแกรนหมายถึงภายนอกของเครื่องบินเป็นวัสดุทำจากโพลีเอทิลีนที่ยืดหยุ่นซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการทดลองตำนานนี้ทางทีมได้ทำในแบบเดิมและพวกเขายังชอบสถานที่อีกด้วย
4: เราได้มาที่สนามบินนิวเยรูซาเล็มในเทรซี่แคลิฟอร์เนียค่ะอย่างแรกเราจะให้เครื่องบินแล่นแล้วเอาหมีออกมา
0: แต่ก่อนที่แม่หมีจะง้างข่มเล็บทางทีมก็อยากทำให้แน่ใจว่าเครื่องบินลำนี้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
6: สิ่งที่เจมส์ทำคือแล่นเครื่องบินครับเยี่ยมไปเลยต้องดูว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับถ้าทุกอย่างทำงานได้ดีแล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าหลังจากซ่อมแล้วมันจะเป็นยังไง
4: เครื่องบินดูดีนะเดี๋ยวเวลาที่ฉันชอบแล้วเอากรงเล็บออกมาเลย
0: เมื่อใส่มือที่ทำจากชิ้นเหล็กคู่ซึ่งทำในช็อปแคลรี่ก็พร้อมจะขย่ำแล้ว
7: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช็อป
5: สวัสดีครับมาเจอกับผมทุกครั้งแน่นอนว่าเราก็มากับกาแฟนกคู่ครับซึ่งวันนี้นะต้องบอกเลยว่ามากับโปรพิเศษที่ถูกมากๆถูกจริงๆสุดคุ้มเลยใครเปิดมาเจอนะขอให้หยุดดูกันก่อนเพราะว่าอะไรกาแฟนกคู่ของเราวันนี้นะ5แพ็คแบบนี้ราคาปกติเนี่ยคือ995บาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้น490บาทราคาถูกบนหน้าจอวันนี้เลย490บาทกาแฟอาราบิก้าดีๆที่หอมหวนแบบนี้นะเหมาะกับทุกๆคนแน่นอนว่ากาแฟนกคู่ของเราเนี่ยวันนี้มาด้วยราคาสุดคุ้มเลยนอกเหนือจากความเป็นกาแฟที่หอมนะครับแล้วก็มีความเป็นอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังมีสารสกัดเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างมัลติวิตามินนะครับผมมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และที่สำคัญคือสารสกัดจากโสมถังเช่าเห็ดลิ้นจือต่างๆนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไป41ชนิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะกับราคานี้ใครที่ยังไม่เคยชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับผมใครที่ยังไม่เคยกินใครที่ยังไม่เคยสั่งซื้อวันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าหมดคลิปตัวนี้จบรายการปุ๊บก็หมดสิทธิ์แล้วนะราคาปกติเนี่ย995บาทได้ไป5แพ็คแบบนี้ข้างในมีซองเล็กแบบนี้เนี่ยทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเนี่ยกับ2เดือนนะตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับผมกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆกาแฟนกฮูกแบบนี้นะราคาวันนี้บนหน้าจอเหลือ490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรือสแกน QR code สามารถที่จะพูดคุยกับทีมงานของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอยากจะชงโชว์นิดนึงได้ไหมอันนี้คือกาแฟนกฮูกของเรานะนี่ฉีกซองออกมานะครับผมแล้วก็เติมน้ำร้อนเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวจะโชว์ว่ามันกลิ่นหอมหวนขนาดนี้นะขนาด15กรัมอย่างที่เห็นนะแบบนี้เราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับแทนครีมเทียมปกติและใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับผมจะเห็นว่านี่กลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับผมกลิ่นมาตอนนี้หอมฟุ้งไปทั่วสตูดิโอกับกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งนะครับกาแฟนกฮูกครับใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยดื่มกาแฟทุกเช้าอยู่แล้วนะวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกนะครับที่หอมรสชาติกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกคนนะครับขอชิมนิดนึงนะอร่อยมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะโปรนี้มีเฉพาะบนหน้าจอนี้เท่านั้นนะครับใครที่โทรเข้ามาติดใครที่โทรเข้ามาทันสามารถได้โปรนี้ไปเลยราคานี้นะ995บาท5แพ็คแบบนี้เราไม่ขายขายเหลือเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทราคานี้ถูกมากจริงๆเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะครับผม5แพ็คแบบนี้ประกอบไปด้วยข้างในเนี่ย50ซองเล็กนะครับกินกันไปยาวๆเนี่ย2เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นเป็นโอกาสแล้วนะอ่ะดูนะตามนี้นะครับผมใครที่ดื่มกาแฟนะและเป็นคอกาแฟแน่นอนว่ากาแฟนกคู่ของเรานอกจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% สารสกัดถามว่ามีอะไรบ้างสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินและใครที่เห็นคลิปนี้โทรเข้ามาทันได้ไปเลยนะครับสวัสดีครับ
7: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
8: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช็อป
0: คลิปในอินเทอร์เน็ตของการใช้รถขดได้แพร่กระจายและเจมี่กับอดัมได้ขุดคุยเรื่องนี้อยู่แม้ในคลิปจะบอกว่าคุณสามารถพายเรือได้จริงแต่พวกเขาก็ยังทำไม่สำเร็จ
9: ความพยายามครั้งแรกของเราไม่สำเร็จในอ่าวซานฟรานซิสโกมีคลื่นแรงน้ำพัดเราลงทางใต้และมันก็แรงมากเกินกว่าเราจะต้านได้นะครับ
1: ครั้งต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ใกล้ฟังขึ้นมาอีกหน่อยเพื่อดูว่ามันจะต่างจากเดิมพอที่เราจะทำได้ไหม

0: พวกเขาอยู่ห่างจากกระแสน้ำหลัก200หลาและพยายามอีกครั้งการลองครั้งที่2
1: นายเจมี่ประจำตำแหน่งแล้วลองทำใหม่ไหม
2: ได้ฉันพร้อมแล้ว
0: อดัมและเจมี่ได้แกว่งพายยักษ์พลังดีเซลอีกครั้ง
2: โอเคนายเข้ามาได้แล้ว
0: เมื่ออยู่ห่างจากคลื่นปั่นป่วนทีมเวิร์คของพวกเขาก็เริ่มเห็นผล
1: รับทราบ
0: พวกเขาเข้าใกล้จุดหมายเรื่อยๆอย่างไม่น่าเชื่อ
1: ฉันว่าเราทำได้แล้วนะ
0: พวกเขาพายเรือด้วยรถขุดตามแบบคลิปได้แล้ว
1: เราต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการเพิ่มความเร็วการฝึกและไม่เมาเรือด้วยรถขุดอย่างที่เป็นนะครับแต่พอเราทำได้ก็สามารถคุมเรือได้ซึ่งไม่ใช่เล็กๆ เลย
2: นายหยุดก่อนฉันจะหมุนแล้วเราจะเอาหางเรือล่องไปหาท่าเรือ
1: รับทราบนี่เป็นตัวอย่างว่าเจมี่กับผมทำงานกันยังไงแม้ว่าเราจะไม่ชอบขี้หน้ากัน
2: โอเคไปข้างหน้านะอดัม
1: เขามีประสบการณ์เรื่องการเคลื่อนไหววัตถุขนาดใหญ่ในน้ำและพวกเราก็เรียนรู้ทักษะได้เร็วมากๆเลยทีเดียว
2: ลองดันไปที่ท่าอีกครั้งนะแล้วปล่อยให้มันแล่นไป
1: แม้ว่าเราจะอยู่ในทำเลที่ไม่ดีนักแต่ก็เห็นได้ว่าอีกคนกำลังทำอะไรรู้ว่าอะไรจำเป็นและทำให้มันสำเร็จได้เฮ้เจมี่ฉันว่าเราทำได้แล้วนะ
2: มันอาจจะไม่ได้เทียบท่าอย่างสมบูรณ์แบบแต่เราก็อยู่ห่างไม่กี่ฟุตนั่นก็ไม่เลวเลย
1: ทำได้เยี่ยมมากโอ้โห
2: ใช่งั้นเดาว่าคลิปนั้นเป็นจริงนายสามารถพายด้วยมันได
1: ้เมื่อเข้าตาจนใช่นายทำได
0: ้แม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะดังในเรื่องหลอกลวงต่างๆนานาแต่การพายเรือด้วยรถขุดสามารถทำได้ทำให้ไวรัลวิดีโออันแรกได้รับการยืนยัน
1: ฉันว่าเราเสร็จแล้วนะไปที่อีกอันไหม
2: เอาสิอะไรล่ะฮะ
1: ไม่ต้องรักมันแน
0: ่ความจริงที่ว่ามีฉีกถึงเครื่องบินอลาสก้าได้และรูปก่อนและหลังปิดเทปกาวเป็นเรื่องจริงแต่สิ่งที่ทำให้กล่องจดหมายของมิดบัสเตอร์ล้นหลามคือการที่นักบินอ้างว่าขับเครื่องบินแตะเทปนั้นกลับบ้านแครี่แกรนและทอรี่กำลังจะทดสอบเรื่องนั้น
3: เราต้องเอาเครื่องบินขึ้นดูว่ามันบินได
1: ้นั่นเยี่ยมไปเลย
3: จากนั้นฉันก็จะกลายร่างเป็นหมีกริซลี่เพื่อทำลายมันตอนนี้เรามีเทปกาวแล้วมาดูกันว่าเราจะซ่อมและทำให้มันบินอีกครั้งได้ไหม
0: เพราะเจ้าสิ่งนี้เหมือนเครื่องบินในตำนานมันจอดอยู่ที่นี่แล้วถ้าเครื่องบินอยู่ในสภาพนี้คุณจะลองขับมันดูหรือเปล่า
2: ไม่แน่นอนปัญหาแรกคือเราเสียหางเสือไปดังนั้นผมจะคุมทิศทางเครื่องบินไม่ได้ข่าวดีก็คือเรามีโครงสร้างที่สมบูรณ์แต่ว่าข่าวร้ายคือไม่มีผิวพอมันโดนลมเนี่ยก็จะเกิดแรงต้านในการบินและช่วงนี้หายไปมันจะบินไม่ตรง
0: เมื่อไม่มีการคุมทิศทางพื้นบังคับควบคุมถูกทำลายและมีแรงต้านเอาละพร้อมแปะเทปหรือยังดูเหมือนเป็นงานวิศวกรรมที่มิดบัสเตอร์ชอบเลยแต่แน่นอนว่ามันเป็นการใช้ม้วนเทป5เหรียญไม่กี่ม้วนมาแทนที่ชิ้นส่วนต้านอากาศของเครื่องบินราคา 13,000 ดอลลาร์ขณะที่แครี่และทอรี่ยุ่งอยู่ที่ตัวเครื่องแกรนท์ก็สนใจอยู่กับชิ้นส่วนควบคุมที่สำคัญ
1: เราทำเครื่องบินนี้เสียหายเยอะทีเดียวนะครับทั้งตัวเครื่องและก็ส่วนหางแต่ตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนี่คือหางแนวนอนครับส่วนนี้คือหางแนวตั้งมันเรียกว่าแผ่นหางมันเป็นส่วนสำคัญมากเพราะมันทำให้เครื่องบินทรงตัวได้สมดุล
0: ความสมดุลและคุมทิศเป็นสิ่งที่สำคัญในการซ่อมเครื่องบินแต่การทำให้มันบินได้เหมือนเดิมก็สำคัญเช่นกันการซ่อมเครื่องบินของเราคือติดเทปแนวตั้งและเราจะปิดมันด้วยอีกชิ้นเป็นแนวขวางซึ่งจะทำให้มันเป็นแนวเดียวกับเครื่องบินเพราะเราไม่อยากให้มันโดนลมตีจนปลิวและลอกสิ่งที่เราทำออกมาต้องรีบก่อนที่มีจะกลับมานะนี่เป็นการซ่อมที่รวดเร็วมากคำถามคือมันมีโครงสร้างที่สมดุลพอจะบินได้ไหมหรือว่าพวกเขาจะทำพังพอซ่อมเสร็จก็ดูเหมือนจะใช้ได้แต่มีทางเดียวที่จะรู้ได
3: ้การทดสอบที่แท้จริงก็คือต้องเอามันบินแต่ฉันคิดว่าน่าจะใช้เทปกาวซ่อมเครื่องบินได
0: ้
3: ค่ะ
0: แครี่มั่นใจว่าใช้ได้กลับไปยังสถานที่ทดสอบ
3: หวังว่าบินได้นะ
0: เป็นเวลาที่เจมส์จะเสี่ยงตายจากความเชื่อมั่นของพวกเขาที่ว่าเทปกาวจะทนต่อสภาพอากาศและความรุนแรงในการบินได้ถูกแทนที่ไปด้วยความเครียด
4: มันร้อนมากเลยและยิ่งร้อนเท่าไหร่เทปกาวก็ยิ่งเหนียวน้อยลงไม่เพียงแค่นั้นนะครับเราไม่รู้ว่าเทปกาวจะเป็นยังไงเมื่ออยู่บนอากาศแล้วก็โดนลมปะทะลมอาจจะโดนขอบเทปกาวแล้วดึงมันออกมาได้นะครับมันอาจแย่นะผมว่าเราต้องรีบเอาเครื่องขึ้นให้เร็วที่สุดแล้วล่ะครับ
3: เรื่องต่อไปคือเทปกาวซ่อมเครื่องบินได้ไหม
2: ดีใจที่ได้รู้จักนะ
0: เช่นกันครับแม้เทปกาวกำลังจะเสียความเหนียวในความร้อน90องศา
2: เคลียร์เส้นทาง
0: พวกเขาก็จะไม่เร่งขั้นตอน
4: เราจะทำมันด้วยความปลอดภัยและรอบคอบหากมันเกิดอะไรเราจะเพ่นนะ
3: แผนคือเพ่นเหรอ
4: ใช่อย่างแรกเจมส์จะแล่นเครื่องขึ้นลงตามลานบินเพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมใช้ได้ดูใช้ได้นะไม่เห็นเทปหลุดออกมาเมื่อเขาแน่ใจแล้วเขาจะเอาเครื่องขึ้นไปบินจริงๆนะครับ
0: เมื่อลองแล่นไปมาบนลานบินจนเจมส์รู้สึกว่าทุกอย่างเข้าที่เจมส์จะให้สัญญาณว่าพร้อมลองของจริงแล้วนั่นไงการแก้ชั่วคราวด้วยเทปจะรอดจากความรุนแรงของการบินไหมการซ่อมเครื่องบินด้วยเทปกาวจะเป็นไปได้หรือเปล่าเข้าไปแล้ว
4: ตื่นเต้นจังเลย
5: บ้ามากเลยสุดๆเลย
4: ถ้าเป็นเพื่อการอยู่รอดอะไรก็ได้ใช่ไหม
3: บินบนเล็กน้อยรอให้แน่ใจก่อนเพราะว่าอาจผิดพลาดได้นะ
0: จะรีบพูดถูกการขึ้นจากพื้นก็เรื่องหนึ่งแต่การกลับลงมาอย่างปลอดภัยก็อีกเรื่องหนึ่ง
3: สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเทปกาวสะบัดมากกว่าเดกครอนฉันไม่แน่ใจว่าจะบินได้นานแค่ไหนนะ
0: ใช่อากาศไหลผ่านผิวที่ไม่เรียบทำให้เทปกาวกระเพื่อม
3: หวังว่ามันจะไม่หลุดออกมานะ
0: แต่เจมส์ก็ดูเหมือนไม่มีปัญหาการรักษาความสูงหรือว่าควบคุมการบินและยังไม่มีทีท่าว่าเทปกาวจะหลุด
4: ก็ดูมันคงดีนะ
0: เมื่อการบิน30นาทีสิ้นสุดลงทีมก็มั่นใจว่าพวกเขาได้คำตอบแล้ว
3: มันเยี่ยมมากค่ะเป็นการยืนยันอีกตำนานของเทปกาวเลยมีแต่ปบเครื่องบินก็ซ่อมด้วยเทปกาวแล้วก็เอาขึ้นไปบินต่อ
0: มันเจ๋งใช่ไหมล่ะเราทำหลายอย่างด้วยเทปกาวแต่ไม่เคยทำอะไรที่สำคัญอย่างเช่นทำให้เครื่องบินอยู่บนอากาศได้เลยอันนี้มันได้รับการยืนยันมันสุดยอดไปเลยครับ
4: มันได้ผลนะ
2: เย
4: ี่
2: ยมมากเลย
0: ซ่อมเครื่องบินด้วยเทปกาวยืนยัน
3: อยู่ให้ห่างจากหมีนะฉันเริ่มคิดแล้วว่าเทปกาวคงทำได้ทุกอย่าง
0: ต่อไปทางทีมจะทดสอบความกล้าหาญในการบินจนถึงขีดสุดพวกเขาทำเครื่องบินทั้งลำจากเทปกาว
6: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางทนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้น G อาคารเบญจรังสิตททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
7: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
8: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
9: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
10: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
11: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะ
7: ฮะเรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 นทางช่อง5 HD
12: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
13: โอ้ตัวกระหู้อยู่เนาะสุขภาพกระหู้อยู่เนาะว่าเจียงใหม่เนี่ย PM 2.5 เนี่ยมันน่าตื่น

0: ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง7หัวฉีดใน1เดียวแรงทนทานใช้ได้นานครับ
1: ว้าวๆๆๆมอเตอร์เร็วด้วยนะคะ 28,000 รอบต่อนาทีความแรง90บาพุ่งไกล15เมตร
0: แบตเตอรี่ครับจุถึง 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จครั้งเดียวใช้ได้ต่อเนื่องยาวนานถึง45นาที
1: ถูกใจแม่บ้านพ่อบ้านเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะหัวฉีดปรับได้7รูปแบบไม่ยุ่งยากกับการเปลี่ยนหัวแบบเดิม
0: ๆว้าวและยังไม่พอนะครับรับประกันมอเตอร์ให้2ปีเต็ม
1: โอ้โหถูกใจสุดๆแล้ววันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดใน1เดียวคุณได้ไปครบยกเซตเลยนะคะเซตหลักก่อนแล้วก็มีของแถมให้ด้วยสำหรับร้อยสายแรก
0: 100สายแรกที่โทรเข้ามาทันนะครับรับเพิ่มไปเลยนะครับผมกับแบตเตอรี่ความจุนะครับขนาด 50,000 มิลลิแอมป์มูลค่า590บาทมีน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ไปให้ถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นแว่นตากันลมกันแดดเดี๋ยวขออนุญาตคละแบบแถมไปให้นะครับและทั้งหมดนี้มูลค่าเต็มๆรวมอยู่ที่นะครับ 3,650 บาทแต่วันนี้จัดโปรพิเศษเพียง
1: 999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทโปรโมชั่นนี้จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางโทรด่วน
0: สวัสดีครับบอกเลยนะครับด้วยสิ่งนี้ Power Max รุ่นใหม่ครับนี่คือปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง7หัวฉีดใน1เดียวเนี่ยจะมาช่วยเราถึง2ประหยัดด้วยกัน1ละคุณเห็นราคาแน่นอนนะครับ999บาทวันนี้ช่วยคุณประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์
1: ถูก
0: แต่ยังไม่หมดแค่นั้นครับสิ่งนี้จะมาช่วยเราประหยัดเวลาในการทำความสะอาดด้วยนั่นเองครับเพราะนึกถึงสมัยก่อนนะลูกมิ้น
1: ยังไง
0: เวลาพ่อยืนฉีดบ้านนะล้างบ้านแล้วอุ้ยเจ็บนิ้วระบมไปหมดเพราะต้องเอามือนิ้วบีบสายยาง
1: oh.
0: ยิ่งพี่ใน VTR นี่หนักกว่าพ่ออีกนะลูก
1: oh.
0: ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดขี้ดินขี้เลนโอ้โ oh. ห
1: oh. คุณแม่บ้านใจร้ายโอ้ oh. อันนี้ยุคย้อนกลับไปยุคสมัยยุคหินเก่านะคะ oh. ก็คือตักน้ำ oh. ใส่ถังแล้วก็เอาไปรดน้ำต้นไม้กว่าต้นไม้จะสดชื่นคนก็แทบจะแย่แล้วล่ะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วครับผมและใครทำความสะอาดไม่ไหวปล่อยปะละเลยไปมันอาจจะเกิดอันตรายได้จากคราบฝังแน่นบางทีมันทำให้พื้นลื่น
1: ใช่แล้ว
0: หรือแม้ทั้งความสวยงาม
1: ถูกต้องยิ่งช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะคะไหนจะคราบดินคราบโคลนคราบขี้นกและฝุ่น PM 2.5 มันทำให้รอบบ้านของเราหลายๆจุดโสกระปรกเอ้ย
0: แต่วันนี้ย้ำเลยนะครับว่าปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปอย่างแน่นอนครับด้วยผู้ช่วยคนเก่งนะครับที่จะทำให้คุณสะดวกขึ้นนะครับสามารถทำความสะอาดได้บ่อยมากยิ่งขึ้นด้วย Power Max ตัวนี้กันเลยนะครับ
1: wow.
0: ผมนี่คือขอย้ำเลยนะว่านี่คือปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงไหมล่ะ
1: สูงและรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ที่แบตอึดทึกทนใหญ่ขึ้น 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จ1ครั้งใช้ยาวๆเลยนะคะ45นาทีแล้วดูสิทำใช้ในบ้านก็ได้เข้าสวนเข้าไร่ก็ได้พ่อเอ้ย
0: ใช่แล้วนะครับจับถนัดมือแบบนี้นะครับเข้ามาพร้อมกับหัวฉีด7รูปแบบนะครับระยะยิงไกลเนี่ยสูงสุดประมาณอยู่ที่15เมตรด้วยกันนะครับแรงดันสูง90บาทยิงสูงแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ไกลนั่นเองและที่สามารถที่สำคัญนะครับสามารถใช้น้ำไม่ว่าจะเป็นถังน้ำบึงคลองต่างๆโยงเข้าไปเดี๋ยวเขาดูดน้ำให้ได
1: ้อุ้ยดีแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวไฟดูดไฟรั่วไฟช็อตจะใช้ที่ไหนก็ได้ขอแค่พก Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงไปนะคะ
0: ค
1: แล้ววันนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าย้ำราคาอีกหนึ่งรอบปกติถ้าโทรไม่ทันพี่จ๋าจ่ายจริงเกือบ 4,000 แต่วันนี้ใครกดโทรทัน999 999บาทไม่พอโปรวันนี้พี่ดีงามมากนี่ส่งฟรีส
0: ่
1: งฟรีส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางและวันนี้สบายใจได
0: ้
1: เพราะเราให้การรับประกันมอเตอร์ไปเลยถึง2ปีเต็ม
0: เอาเรื่องครับผมวันนี้บอกเลยครับนี่คือ Power Max ครับคุณผู้ชมครับกับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง7 in 1 7รูปแบบนะครับใน1เดียวของหลักกันก่อนนะครับคุณจะได้ไปยกเซตแบบนี้เลยนะครับกับเซตใหญ่ๆจาก Power Max ครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงและโทรมาตอนนี้100สายแรกนะครับรับเพิ่มไปเลยกับแบตเตอรี่ที่อัปเกรดขึ้นมาใหญ่ถึง 50,000 มิลลิแอมป
1: ์
0: ยังไม่หมด

0: แค่นั้นนะลูกมิ้นและคุณผู้ชมนะครับยังมีน้ำยาทำความสะอาดเอกประสงค์ให้ไปฟรีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นฟรีแว่นตากันลมกันแดดขออนุญาตค่าแบบแถมไปให้อีกฟร
1: ี
0: และมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเต็มๆจะอยู่ที่ 3,650 บาทแต่วันนี้จ่ายราคาเบาเบาแบนเทามีทอนจ้า
1: ใช่999บาทค่ะ999บาทรับประกันมอเตอร์ให้ด้วย2ปีจัดส่งฟรีไปเลยถึงหน้าบ้าน
0: ว้าวรีบโทรเลยนะครับเรารอรับสายคุณอยู่ครับนี่ให้ดูกันก่อนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่บ้านผมเองก็ใช้
1: หนูก็คุ้นเคย
0: นี่คือเวอร์ชั่นเก่าครับผมของ Power Max Count แต่ว่ารุ่นเก่าๆด้วยนะแบตเตอรี่มันก็เล็กแล้วก็ตัวหัวเนี่ยคุณผู้ชมมันมีความยุ่งยากเวลาใช้งานเพราะว่ามันต้องเวลาเราจะต้องปรับต้องเปลี่ยนบ
1: ิ
0: ดไปบิดมากดไปกดมาบางทีนะถ้าเกิดว่ามันคุณจะใช้งานปุ๊บแล้วมันหลุดแล้วมันหล่นหายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออ
1: ้าวมันใช้ยังไงอะ
0: แล้วจะไปหาที่ไหนล่ะแต่วันนี้ใครที่เคยใช้รุ่นเก่าอยู่แล้วอยากจะอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม
1: ่อ
0: ัปเกรดมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วสิ่งที่เซอร์ไพรส์ผมมากอันดับแรกนะถึงแม้ว่าแบตเตอรี่เขาจะมีความจุมากขึ้นไซส์ใหญ่ขึ้นเป
1: ็
0: นไซส์จัมโบ้50,000มิลลิแอมแต่ความรู้สึกผมคือน้ำหนักมันไม่ได้หนักขึ้นอย่างมีนัยยะ
1: ใช่มันไม่ทำให้ข้อมือรู้สึกว่าหนักหรือว่าเจ็บข้อมือเวลาใช้งาน
0: ใช่แล้วและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เคยเป็นจุดพิจารณาของหลายๆท่านในเรื่องของหัวแบบเก่าที่มันแยกกันใช่ไหมแต่วันนี้เขารวบตึงมาให
1: ้เฮ้ย
0: อยู่ในหัวนี
1: ้แล้วเดี๋ยวนะไม่ต้องถอดเปลี่ยนแล้วหรอ
0: ใช่แล้วหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนได้เลย
1: เฮ้ยง่าย
0: ง่ายไหม
1: ง
0: ่ายแบบไหนเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันดีกว่าครับผมว่านอกจากความง่ายแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราสะดวกมากยิ่งขึ้นในการทำความสะอาดครับคุณผู้ชมครับ
1: ยังไง
0: วันนี้อันดับแรกเลยนะเดี๋ยวให้ดูอันดับแรกหัวเนี่ยนะครับที่อยู่ในหัวเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก6รูปแบบตัวนี้เนี่ยแบบแรกคือ0องศาผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงคุณดูนะเนี่ยมันจะออกมาเป็นเส้นตรง
1: ยิงตรงทำความสะอาดลึกๆคราบลึกๆฝังแน่น
0: ๆบิดมาอีกหนึ่งหัวนี่นี่ศูนย์องศายิงตรงแบบนี้บิดขึ้นมาเป็นหัวงัดน
1: ี่เห็นไหม
0: เอาไว้งัดคราบเวลาล้างบังคงบังโคลนใต้ท้องรถยังไม่หมดแค่นั้น
1: ไหนๆมีอะไร
0: หัวนี้ก็จะแบบแผ่กระจายมากยิ่งขึ้นเป็นหัว60องศา
1: เป็นแบบใบพัดกว้างๆ
0: หรืออยากได้กว้างๆเป็นหัวสเปรย
1: ์อุ้ยอันนี้ก็ดีอ่ะชอบ
0: ยังไม่หมดแค่นั้น40องศาก็มี
1: เฮ้ย
0: เขาละเอียดอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็25องศาปรับบนได้แบบนี้เรื่อยๆจนมาครบลูปที่0องศาเป็นเส้นตรงกันที่เส้นตรง0องศาระยะไกลถึง15เมตรในการใช้งานจะแนวนอนแนวตั้งแนวสูงได้หมดคุณผู้ชมได้หมด
1: ใช่แล้วย้ำเลยนะของเราแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้น 50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จ1ครั้งใช้งานยาวนาน45นาทีว
0: ัน
1: นี้มิ้นชอบมากเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่ต้องหอบแบบเดิม
0: ๆ
1: ใช้สายน้ำสายยางแบบเดิมๆแล้วก็ต้องมีก๊อกน้ำด้วยแต่อันนี้แค่มีแหล่งน้ำจะโอ่งน้ำถังน้ำที่ไหนโยนลงไปได้เลย
0: สังเกตดีๆนะครับว่าความสกปรกมันไม่ได้อยู่ใกล้ปลั๊กไฟอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ครับผมถ้าเกิดว่าคุณต้องการระยะที่มันไกลอย่างคุณอยากจะไปรดน้ำต้นไม้ในสวนอยากจะไปทำความสะอาดลงรถลานบ้านมันไม่ต้องใช้ปลั๊กพ่วงพี่รู้สึกว่ามันสะดวกตรงนี้เพราะว่าเขาเป็นปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงเลยครับผม
1: สูงจริงๆสูงถึง90บาทขออนุญาตวันนี้ไม่ต้องใช้ช้อนไปตักแตงโมนะแต่วันนี้จะใช้นี่ Power Maxตักแตงโมขุดแตงโมขออนุญาตขอเล็งก่อนนะอันเล็งไป1 2 3
0: โอ้นี่มันบักแตงโมนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับผมว่าแรงดันถึง90บาร์แบบนี้สามารถคว้านนะครับผมเนื้อแตงโมได้เลยนี่ให้ดูให้ดูให้ดูหลุดออกมาแบบนี้แล้วยังไม่พอนะเดี๋ยวค่อยดูว่าลูกวินจะทำสิ่งนี้คุณผู้ชมดูความแรงระดับ90บาร์แบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วขนาดเนื้อแตงโมยังหลุดออกมานั่นหมายความว่าอะไรครับคุณผู้ชมครับคราบสกปรกที่5ปี10ปีคุณไม่เคยทำความสะอาดบ้านเลยแล้วมันฝังลึกติดแน่นยาวนานวันนี้จะหลุดออกมากับเนื้อแตงโมแบบนี
1: ้
0: อันนี้เป็นเพียงแค่การสาธิตให้คุณเห็นภาพการใช้งานจริงๆเท่านั้นไม่แนะนำไปทำเรียนแบบตามนะคุณผู้ชม
1: เนี่ยแรงจริงนะทะลุเข้าไปเลยคุณผู้ชมขนาดแตงโมเนื้อยังยุ่ยออกมาแบบนั้นขออนุญาตนะนี่คราบแบบนี้ไอ้ตามอิดตัวหนอนเนี่ยธรรมดามาก
0: ตามอิดตัวหนอนแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคราบนะครับที่มากับหน้าฝนนะครับเวลาคุณปล่อยปลาละเลยไว้นานๆนะครับผมถ้าเกิดว่ามันเกาะนานมันจะเริ่มฝังแน่นถ้าฝังแน่นบางทีอาจจะลื่นได
1: ้
0: เวลามีเด็กๆหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะครับมาเหยียบคราบน้ำที่ลื่นคราบโคลนที่มันสะสมแบบนี้คราบฝุ่นต่างๆที่มันสะสมค้างปีมายาวนาน
1: เสร็จแล้ว
0: ฮะคุณกำลังเล่าให้เห็นภาพเลยนะไอ้ใจคอนี่จะ ต่อกันเลยแล้วกันเอาเป็นว่ามันล้างออกทีนี้อีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวจะให้ลูกมิ้นปรับหัวให้คุณผู้ชมดู
1: ตรงนี้หัวปรับได้มิ้นชอบมากมันไม่ต้องเปลี่ยนมันแค่บิดเท่านั้นนะคะแล้วมิ้นก็เปลี่ยนนี่เป็นหัวแบบเหมือนแบบใบพัดแบบนี
0: ้60
1: องศาเพื่ออะไรเราจะเอามาล้างฟิลเตอร์แอร
0: ์
1: นี่ต่อไปนี้ไม่ต้องใช้แปรงใช้อะไรขัดนะแค่นี้ก็พอเลย 1-2 ซ้ำ
0: เพื่อการใช้งานที่หลากหลายครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่การจี้เฉพาะจุดเฉพาะคราบเท่านั้นนะครับแต่การพื้นที่ที่การทำความสะอาดในพื้นที่กว้างแล้วก็คุณสามารถปรับองศานะครับได้ตั้งแต่0องศา25 40 60หัวสเปรย์แบบนี้ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันล่ะครับ
1: แค่นี้เสร็จแล้วดูสิคะฉะนั้นเนี่ยรถที่มันเรอะๆจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์คราบดินคราบโคลนนะคะหรือว่าฝุ่นหรือว่าขี้นกเนี่ย
0: โอ้จริง
1: แล้วเวลาเข้าคาแคร์นี่หลายตังค์นะ
0: แล้วพอมันสะดวกอ่ะมันทำให้เราทำความสะอาดได้บ่
1: อ
0: ยนั่นหมายความว่าการที่คุณยิ่งทำความสะอาดบ่อยนะครับคราบสกปรกมันจะไม่ฝังลึกมันจะไม่ฝังแน่นมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ว่ารถจะใหม่ก็ใหม่เสมอไม่ว่าบ้านจะสะอาดก็สะอาดอยู่เสมอนั่นเองครับ
1: ใช่เนี่ยบอกเลยว่าถูกใจคุณแม่บ้านนะคะเพราะมันจะประหยัดแรงประหยัดเวลาแล้ววันนี้มิ้นบอกเลยนะประหยัดแรงยิ่งกว่าเราซื้อไปแล้วให้คุณพ่อบ้านทำเราเสียตังค์อย่างเดียวไม่ต้องออกแรง
0: แต่คุณพ่อบ้านชอบนะพอมีอุปกรณ์ง่ายๆแล้วสะดวกแบบนี้ไม่ว่าเมียจะใช้ไม่ว่าคราบจะหนักแค่ไหนคราบเดียวที่คุณผู้ชายจะตอบคุณแม่บ้านได้คือคราบผมได้เลยคราบผม
1: ฉะนั้นตอนนี้หยิบโทรศัพท์รีบกดโทรด่วนเพราะมีจำนวนจำกัดนะ
0: แล้วดูคราบที่เกิดขึ้นแบบนี้บางทีไปขี่รถคุยเขาเรียกว่าอะไรนะลุยดินลุยเลนลุยโคลนม
1: า
0: แต่วันนี้อีกหนึ่งหัวที่อยากจะนำเสนอครับตัวนี้เป็นหัวที่เขาจะทำไว้ฉีดน้ำยาทำความสะอาดรถนะครับซึ่งเราจะแถมตัวน้ำยานี้ไปให้
1: ว้าวดี
0: เหมือนกับเปลี่ยนบ้านของเราให้กลายเป็นคาแคร
1: ์ใช่
0: เปลี่ยนยังไงเดี๋ยวมาดูกัน
1: แล้วคือเวลาอุ้ยมันเป็นโฟมเลยอ่ะ
0: ใช่มันจะเป็นโฟมแบบนี้เป็นฟองแบบนี้
1: เขาเรียกว่าสารฝันวัยเด็ก
0: ใช่อ
1: ยากจะล้างรถแบบนี้เหมือนคาแคร
0: ์ใครบอกว่าต้องมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเปิดธุรกิจคาแคร์หรือเปล่าวันนี้ผมใช้999บาทเปิดคาแคร์เองที่บ้านได้เลย
1: นี
0: ่แล้วคอนเซปต์ของพี่นะพี่เป็นผู้ชายเลยว่ารถหล่อล้อมัน
1: ล้อด้วยโอ้โห
0: รถต้องหล่อล้อต้องเงาวิ่งวับ
1: แล้วคุณดูนะมันเอาคราบสิ่งสกปรกออกชั้นแรกแล้วอะจะเห็นแล้วพื้นนี่คือเลอะมาก
0: แต่จะบอกแบบนี้นะว่าอันนี้คือความแรงของหัวสเปรย์เท่านั้นน
1: ะ
0: เรายังไม่ได้ฉีดล้างจริงๆนะครับคุณผู้ชมเราแค่สเปรย์เข้าไปให้มันทั่วถึงแต่เดี๋ยววันนี้เราจะบิดตัวนี้ออก
1: นี่เปลี่ยนง่ายอ่ะ
0: ใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะใช้หัวเมื่อสักครู
1: ่เสียบเข้าไปใหม่
0: ใช่ครับผมไม่ได้ยุ่งยากแต่อย่างใด
1: เฮ้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันต้องเปลี่ยนทีละหัวทีละอันเนาะ
0: ใช่ครับผมอ
1: ันนี้คือใส่แค่ก้านเดียว
0: ปึ๊บเสร็จแล้ว
1: แล้วก็มีหัวทั้งหมดในนี้6 หัว
0: เมื่อกี้อีก1รวมเป็น7ถูกไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับที่0องศาก่อนเพื่อเป็นการโฟกัสคราบสักหน่
1: อ
0: ยไล่แรงดันนิดนึงก่อนนะคุณผู้ชมปึ๊บอย่างนี้นะไล่แรงดันสักนิดนึงแล้วก็ฉีดลงไปแบบนี
1: ้เ
0: สร็จแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะฉีดใต้ซุ้มเราต้องมาก้มๆเงยๆถูกไหม
1: ใช่
0: แต่อันนี้ไม่ต้องคุณดูนะ
1: มันงัดขึ้นมาให้
0: งัดถังงัดถังงัดถังงัด
1: เฮ้ยดีจังเลยอ่ะ
0: นี่แบบนี้
1: ไม่ต้องก้มอีกแล้วนะพ่อนะตอนนี
0: ้ตามบางโคนตามใต้อย่างเงี้ยบางทีมันกระเด็นขึ้นมา
1: แล้วบางทีเราล้างไม่
0: หรือเราอยากได้พื้นที่กว้างๆไหม
1: โอ้ได้อุ้ยอันนี้ดีอันนี้ดี
0: นี่อันนี้เหมือนตามคาแคร์เลย
1: ใช่ดูดิเนี่ยไล่สิ่งสกปรกออกไปหมดเลยนะแล้วที่มันฝังอยู่ตามคราบต่างๆสิ่งสกปรกต่างๆออกหมดเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะนี่ปกติเข้าคาแคร์คันนี้ตั้งกี่บาทเนี่ยหลายร้อยนะเนี่ย
0: ใช่หลายร้อยและดูนะครับผมว่าใช้เวลาเพียงไม่นานเท่านั้นวันนี้นะครับนี่คือความประหยัดที่ผมบอกคุณผู้ชมหลายๆท่านว่าเรากำลังประหยัดเวลาอยู่แต่อีกหนึ่งสิ่งตอนนี้ที่อยากจะบอกคือสิ่งนี้ช่วยคุณประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์ได้ด้วยนั่นเองครับ
1: ซื้อปุ๊บคุ้มปั๊บใช้วันแรกก็คุ้มเลยค่ะกับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง Power Max 90บาท7หัวฉีดใน1เดียววันนี้ซื้อเซตหลักให้ไปครบเลยนะคะแถมฟรีสำหรับคนโทรทันเป็นร้อยสายแรกนะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ตัวใหญ่อึดถึกทน1อันน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ถุงมือไมโครไฟเบอร์1ชิ้นแว่นตากันลมกันแดดคละแบบให้อีก1อันทั้งหมดนี้ปกติรวมกันจ่ายจริงเกือบ 4,000 แต่วันนี้
0: เหลือเพียงแค่999บาทแบงค์เทามีทอนครับคุณผู้ชมที่สำคัญวันนี้ครับกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Power Max เป็นแบรนด์ที่หลายคนมั่นใจครับเขารับประกันมอเตอร์ให้2ปีเต็มและยังไม่หมดแค่นั้นกับความคุ้มค่าในวันนี้ค่าจัดส่งที่หลายคนกังวลก็เลิกกังวลได้เลยเพราะวันนี้เราจัดส่งให้ฟรีและมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยจ่ายจริงราคาสุดท้ายเน้นๆจบๆกันที่999บาททุนครับทีนี้มาดูกันต่อดีกว่า ตัวนี้จริงๆก็เป็นตัวที่บ้านผมเองก็ใช้เป็น Power Max รุ่นเก่านะครับที่แบตเตอรี่เขาเล็กกว่าน อกจากนั้นแล้วรุ่นเก่ามันยังไม่ได้อัปเกรดในส่วนของหัวเวลาเราจะใช้งานได้นะจะหยิบจะจับ
1: ล้น
0: มันยุ่งยากแต่วันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วอัปเกรดมาให้เป็นเวอร์ชันใหม่นี่เวอร์ชันใหม่ครับคุณผู้ชมแต่วันนี้ต้องบอกได้เลยว่าถึงแม้ว่าในหน้ากระดาษนะครับสเปคของแบตเตอรี่ความจุจะใหญ่ขึ้นเป็นไซส์จัมโบ้ 50,000 มิลลิแอมป์แต่เวลาที่เราจับผมรู้สึกนะความรู้สึกไม่แตกต่างกับรุ่นเก่
1: า
0: จับขนาดมือแต่ที่สำคัญสะดวกยิ่งขึ้นเพราะตัวหัวสามารถปรับได
1: ้อุ๊ยดีเลยอ่ะคือมันไม่ต้องมาถอดเข้าใส่ออกเหมือนตอนนั้นอีกแล้ว
0: เพราะบางทีอ่ะครับมันก็ต้องการใช้งานในหลากหลายอารมณ์หลากหลายรูปแบบหลากหลายยังไงเดี๋ยวมารับดูกันดีกว่าคุณผู้ชมครับผมอ่ะตามมาเลยทางนี้อย่างวันนี้เนี่ยนะครับใครอยากปรับแบบไหนเดี๋ยวผมเริ่มเซตให้ตั้งแต่นี่0องศา
1: คือในหัวเนี้ยจะมีทั้งหมด6รูปแบบนะคะแต่ที่เราบอกว่า7นะคือเราจะมีหัวโฟมให้ด้วย
0: ปรับให้มันดังแกรกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็กดได้เลยน
1: ี
0: ่0องศาจะเป็นเส้นตรงแบบนี
1: ้
0: เส้นตรงเส้นแรงเส้นไกลยาวไกล15เมตร
1: ทำความสะอาดคราบหนักอะไรแบบนี้
0: หัวที
1: ่
0: 2ปิ้ว
1: เฮ้ยหัวงัด
0: หัวงัดขึ้นข้างบนไว้ล้างบางคนไว้ล้างซุ้มล้ออ
1: ุ๊ยดีจังเลยอ่ะ
0: ถัดมานี่อีก1หัวนี่อันนี้จะเป็น60องศา
1: อ๋อมันจะกระจายมากขึ้น
0: มันจะกระจายมากยิ่งขึ้นปรับดูนะคุณผู้ชมมีหลากหลายรูปแบบเลยนี่อัน
1: นี้เป็นเหมือนใบพัดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วเนี่ยครับผม
1: อุ๊ยเค้ามี
0: หลากหลายการใช้งานหลากหลายพื้นที่
1: โอ้โหลอดเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วแล้วก็กลับมาครบลูปแบบนี้เป็นเส้นตรง
1: คือมันดีตรงที่วันนี้คุณไม่ต้องคอยถอดเข้าถอดออกหัวแบบเดิมนะคะคือมันสะดวกสบายง่ายมากในหนึ่งอันแล้วแบตก็อึดขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะคะ 50,000 มิลลิแอมป
0: ์
1: ย้ำของเราเนี่ย90บาร
0: ์
1: เวลาฉีดไปทีเนี่ยพุ่งไกล15เมตรเลยนะ15เมตรแล้วคุณดูนะเอาไปใช้ในงานบ้านทำความสะอาดพื้นจะเข้าสวนเข้าไร่ก็ได้เอาไว้รดน้ำต้นไม้ยังได้เลย
0: และชอบตรงนะครับอีกหนึ่งสายเลยที่คุณเห็นเนี่ยเราก็ไปจุ่มกับแหล่งน้ำต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ่งเป็นกระมังกระป๋องถังหรือแม้แบบแม่น้ำลำคลองหรือเนี่ยอย่างคุณลุงท่านนี้เข้าไปพ่นน้ำยา
1: เออ
0: นี่ก็ดีนะ
1: ดีดีคราวนี้มาดูกันดีกว่าค่ะที่บอกว่า90บาทมันแรงขนาดไหน
0: มา
1: ขออนุญาตเอาลูกโป่งมาทดสอบแบบนี้เลยอ่ะทีมงานกล้องมานะ1 2 3
0: นี่แหละครับผมความแรงระดับ90บาแบบนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ขนามือแต่อย่างใดอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เห็นไหมล่ะคุณผู้ชมนี่จี้ไปขนาดนี้ลูกโป่งยังแตกเพราะฉะนั้นคราบจะไปเหลืออะไร
1: ถูกต้องอ่ะไปต่อคราบค่ะคุณขา
0: ครับผม
1: ตัวหนอนแบบนี้อีกตัวหนอนเวลาหน้าฝนมันเป็นคราบสกปรกเยอะแยะมากมายและขัดยากมากไม่ต้องขัดแม่วันนี้แค่ฉีดก็พอไป
0: ลองกลับมาถามใจเองดูครับคุณผู้ชมครับว่า5ปีหรือยัง10ปีหรือยังหรือ20 30ปีที่คุณไม่เคยทำความสะอาดพื้นบ้านของคุณเลยและมันกำลังสะสมฝังแน่นอยู่เอาไว้นะครับรอวันที่ทำให้คุณลื่นล้มรอวันที่ทำให้พ่อแม่คุณลื่นล้ม
1: เสร็จแล้ว
0: เห็นแล
1: ้
0: ว
1: ไวมาก
0: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี
1: ้ไม่ต้องขัด
0: แบบนี้ง่ายกว่าสบายใจกว่าเยอะคุณอย่าให้คุยอีกเลย
1: ใช่รีบโทรรีบโทรเพราะวันนี้โปรโมชั่นคือดีมากๆ999บาทยังไม่หมด
0: ยังไม่หมดแค่นั้นนะ
1: ปกติแม่บ้านบ่นนะตัวนี้นะฟิลเตอร์คุณพ่อบ้านทำให้หน่อย
0: หลายคนบอกว่าแรงแบบนี้แล้วไปฉีดฟิลเตอร์มันจะไม่เวิร์กไม่แหวกออกหรอกคุณจะบอกแบบนี้ครับเขาสามารถปรับหัวได้
1: จ้า
0: คุณก็เบาลงนะครับโดยการทำให้ตัวหัวนี่ออกมาเป็นรูปแบบใบพัดแบบนี้นั้นเป็นยังไงอ้าวมาดูกัน
1: พอมันเป็นใบพัดอะค่ะมันก็จะกินพื้นที่ได้กว้างมากขึ้นเราแค่สะบัดมือแค่ทีเดียวแค่นี
0: ้ครับ
1: พอเอ้ยเสร็จแล้ว
0: นี่เห็น
1: ไหม
0: เพราะฉะนั้นงานใดๆก็ตามแต่ครับคุณผู้ชมครับที่เป็นเรื่องยุ่งยากวันนี้มันจะกลับมาง่ายมากยิ่งขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นเหมือนที่เราบอกคุณครับว่าตัวนี้ช่วยประหยัดนะครับผมทั้งเงินในกระเป๋าของคุณช่วยประหยัดทั้งเวลาของคุณและเห็นไหมว่าผลลัพธ์นะครับหลังจากที่คุณได้สัมผัสนะครับถึงประสิทธิภาพของ Power Max แล้วมั่นใจได้เลยคราบจะฟังมานานแค่ไหนหรือมุ้งลวดแบบเนี้ยโอ้นานเท่าไหร่แล้วที่เราไม่เคยล้างมุ้งลวดบ้านกันเลยคุณผู้ชม
1: แล้วช่วงนี้ฝุ่น PM มันเยอะถ้ามีตัวนี้ล้างทุกวันยังได้เลยไม่เหนื่อย
0: ใช่นะครับผมก็ทำให้คุณทำความสะอาดได้มากยิ่งขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญวันนี้ความสะดวกคืออะไรอยากจะบอกถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณต้องต่อปลั๊กไฟยาว
1: ๆ
0: หรือหาสายน้ำยาวๆแต่วันนี้คุณดูครับ1ไม่มีสายไฟอย่างแน่นอนเพราะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ สองคุณดูนะครับผมวันนี้ผมเลือกให้คุณเห็นการสาธิตนี้จากถังน้ำใสๆเพื่ออะไรเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าเราทำความสะอาดมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันใช้น้ำไปแค่ไหนคุณจำภาพนี้ให้ดีแต่อันดับแรกวันนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเราเลือกที่จะ

0: อาทิตย์นะครับด้วยหัวตัวสเปรย์โฟมแบบนี้เพราะอะไรตัวนี้เขาก็แถมน้ำยาทำความสะอาดไปให้ฟิลลิ่งมันจะเหมือนกับเราเนี่ยเปิดคาแคร์เองที่บ้านเคยเห็นไหมเวลาเขาล้างรถล้างมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นโฟมแบบนี้ครับค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมที่จะชะลมนะครับไปแล้วก็ลดในเรื่องความมันคราบสกปรกต่างๆที่ฝังอยู่นะครับผมตามส่วนต่างๆนั่นเองยิ่งบ้านไหนนะคุณผู้ชมถนนหน้าบ้านเนี่ยอาจจะเป็นลูกรังอาจจะเป็นขี้โคลนขี้เลนแบบนี้นะครับมีตัวนี้ช่วยทำความสะอาดได้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นการชโลมยังไม่ใช่การล้างจริงย
1: ัง
0: ไม่ใช่การฉีดจริงนะนี่เราแค่ชโลมนะคุณผู้ชม
1: คือมันเหมือนคาแคร์นั่นแหละอันนี้วันนี้แล้วอันนี้แถมให้
0: นี่ขนาดชโลมนะฮะ
1: แล้วเนี่ยถอดเปลี่ยนง่ายมาก
0: ชโลมยังหลุดออกแบบนี้เสร็จแล้วยังไม่พอมาคุณผู้ชม
1: เปลี่ยนหัว
0: เราก็เปลี่ยนหัวใส่เข้าไป
1: ถ้าเป็นเมื่อก่อนกว่าจะใส่ทีละหัวกว่าจะเสร็จนะ
0: อันดับแรกนะถ้าใครอยากจี้จุดข้ามเนี่ยให้ใช้หัวศูนย์องศาแบบนี้คุณมันจะจี้เลยพวกข้ามที่ฝังอยู่ตามหัวน็อตตามซอกต่างๆที่มันเกาะอยู่เนี่ยแบบนี้ยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้ซี่มงซี่แม็กซี่ล้อต่างๆดีแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนหัวปรับไม่ได้คุณต้องเหงียนแบบนี้แล้วยิง
1: ใช่
0: แต่วันนี้ผมชอบอันนี้มาก
1: หัวงัดหัวงัด
0: หัวงัดเห็นไหมคุณผู้ชม
1: เห็นไหมน้ำมันงัดขึ้นไปแบบนี้
0: ดูนะมันจะงัดขึ้นมาแบบนี้คุณจ่อแบบนี้แต่มันจะไม่ได้ยิงตรงๆนะมันจะงัดขึ้นมาซุ้มล้อต่างๆเห็นไหม
1: มันเลยทำให้เราสามารถฉีดเข้าไปในจุดที่เราเองก็ยังเข้าไม่ถึงอ่ะ
0: ใช่
1: คือถ้าเป็นสายยางทำแบบนี้ไม่ได้หรอก
0: ครับผมหรืออยากจะล้างกว้างๆล้างโฟมออกเนี่ยล้างฟองสบู่อะไรพวกนี้มันออกนะฟองแชมพูออกก็ฉีดล้างไปแบบนี้แค่นี้เองครับคุณผู้ชมครับใช้เวลาไม่นานไม่พอนะกลับมาดูภาพกว้างอีกหนึ่งรอบครับทีมงานขออนุญาต
1: แน
0: ่ผมทำความสะอาดนะครับมอเตอร์ไซค์ทั้งคันนี่เห็น
1: ใช้แค่นี้เองอะ
0: ใช้แค่นี้เอง
1: น้ำลดไปนิดเดียวเองอะ
0: เห็นไหมคุณผู้ชม
1: ประหยัดน้ำไม่ต้องงอปลั๊กเพราะว่าเราไม่ต้องแบบว่าเสียบก๊อกเหมือนเดิมแล้วอะ
0: ครับผมวันนี้ย้ำกันเลยนะครับกับ Power Max ครับผมตัวนี้แหละจะเป็นผู้ช่วยของคุณในการทำความสะอาดให้ประหยัดเงินประหยัดเวลาตัวเดียวจบครบในเรื่องการทำความสะอาดครับ
1: ย้ำนะคะตัวนี้ความแรงคือ90บาร์ยิงได้ไกลถึง15เมตรแล้ววันนี้ในเซตเดียวอ่ะเรามีหัวให้คุณเปลี่ยนได้ถึง7รูปแบบ
0: ใช
1: ่แบบดีขึ้นแบบสบายขึ้นแล้วย้ำวันนี้แบตของเราเป็นแบตที่อึดขึ้น 50,000 มิลลิแอมชาร์จ1ครั้งใช้งานยาวๆ45นาทีเลย
0: คุ้มค่าแบบนี้คุ้มราคาแบบนี้อยากให้รีบตัดสินใจกันมาเลยครับเพราะนี่คือโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Power Max ครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง7 in 1นะครับ7รูปแบบหัวในหัวเดียวแบบนี้วันนี้ได้ไปยกเซตในราคาพิเศษยังไม่พอโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกครับจะได้รับเพิ่มไปกับแบตเตอรี่ขนาด 50,000 มิลลิแอมป์น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและแว่นตากันลมกันแดดนะครับขออนุญาตคละแบบแถมไปให้มูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเต็มๆอยู่ที่ 3,650 บาทแต่วันนี้บอกเลยว่าพิเศษ
1: ใช่แล้วค่ะจากเกือบ 4,000 ไม่ต้องจ่ายแค่999บาทนะคะรับประกันมอเตอร์ให้ด้วย2ปีโปรนี้ส่งฟรีให้เลยถึงหน้าบ้าน
0: เน็ตจบไม่ต้องจ่ายเพิ่มแม้แต่บาทเดียวสตางค์เดียวเพราะฉะนั้นตัดสินจะได้รีบโทรมาเรารอรับสายคุณอยู่นะครับผม
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: แต่ย้ำเลยนะว่าวันนี้คุ้มค่าจริง
1: ๆใช่
0: ประหยัดได้จริงแบบนี้จะเลือกทั้งทีเลือก Power Max ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมกับลุงมิ้นเราสองคนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดี

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการทางออกเกษตรกรไทยค่ะนี่คือรายการที่จะเป็นกระบอกเสียงนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนคู่คิดด้วยการนำเสนอข่าวสารด้านการเกษตรรวมไปจนถึงนะคะปัญหาด้านเกษตรกรรมและแนวทางแก้ไขปัญหานะคะจากเกษตรกรตัวจริงนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรนะคะอาจารย์นินอยู่กับเราตอนนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาละค่ะเราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องราวของการเกษตรไปพร้อมๆกันนะคะและแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ชาวเกษตรจะพลาดไม่ได้นั่นคือการอัปเดตข่าวสารนะคะเพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้กับการปลูกของคุณนะคะไม่ว่าจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้เท่าทันเรื่องของข่าวนะคะกับช่วงแรกนี้เกษตรทันข่าวค่ะ

0: มีข่าวดีค่ะสำหรับพี่น้องที่ปลูกมันสำปะหลังค่ะอาจารย์เขาบอกว่าโอ้โหเตรียมเฮกันได้เลยนะคะหลังจากที่เราได้มีการหยุดนำเข้านะคะจากประเทศกัมพูชาค่ะนะคะก็ทำให้เขาเรียกว่าราคาของมันสำปะหลังเนี่ยราคาพุ่งขึ้นมาเลยนะคะนับตั้งแต่มีมาตรการงดการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศกัมพูชาโดยภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาค่ะจึงส่งผลให้ปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดไทยเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนจึงทำให้ราคารับซื้อมันสำปะหลังภายในประเทศค่ะมีการปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละบาท25สตางค์ค่ะนะคะก็ขยับขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ1บาท50สตางค์ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบว่าสูงมากเท่าไหร่นักนะคะเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตในปัจจุบันแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกสำหรับเกษตรกรนะคะที่เผชิญกับปัญหาราคาตกต่ำมาอย่างยาวนานนะคะโดยหวังว่ารัฐบาลเนี่ยจะหนุนเพิ่มให้ถึงกิโลกรัมละ2บาทนะคะซึ่งก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมมากๆเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้มีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ถึงเวลาที่มันสำปะหลังไทยของเราเนี่ยแหละจะได้โอกาสออกมานะคะแล้วก็อัพราคาขึ้นมาสักทีอันนี้อาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างคะสำหรับข่าวนี้หรือว่าใครที่กำลังปลูกมันสำปะหลังอยู่ตอนนี้อาจารย์มีคำแนะนำอะไรไหมคะ
1: ค่ะก็เราจะเห็นนะว่าเขาเก็บผลผลิตเนี่ยมันเนี่ยมันจะออกหัวใต้ดินเนาะจริงๆแล้วถ้าจะแนะนำเนี่ยโอ้โหมันจะต้องเอาตั้งแต่เริ่มปลูกนะแต่อันนี้คือโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดราคามันขยับขึ้นมานะคะเกษตรกรที่อยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้มีการเก็บผลผลิตตอนนี้ต้องดูแลให้ดีเลย
0: นะคะโอกาสมันกำลังมาแล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือนะเพราะเราไม่รู้ว่าโอกาสมันจะมาเมื่อไหร่สิ่งที่เราควรทำก็คือดูแลผลผลิตของเราให้ดีที่สุดแล้ววิธีการที่จะดูแลให้หัวมันได้หัวใหญ่หัวโตเนี่ยควรทำยังไงคะอาจารย์
1: จริงๆแล้วว่าถ้าเราจะให้มันหัวใหญ่หัวโตเนี่ยมันจะต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมแปลงปลูกไปเลยแต่ว่าตอนนี้คิดว่าน่าจะอยู
0: ่ปล
1: ูกไปแล้วเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกเนา
0: ะ
1: เพราะว่ามันสำปะหลังส่วนใหญ่แล้วเขาปลูกรอฝนพอฝนเทลงมาเนี่ยตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่มันสำปะหลังคือเขาได้น้ำแหละแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะบอกอย่างนี้นะคะมันสำปะหลังเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่หลักๆเนี่ยอยู่2อย่างที่มันจะทำให้เราไม่ได้ผลผลิตก็คือในเรื่องของตัวแมงอีนูนซึ่งมันอยู่ใต้ดินพวกนี้มันก็จะไปเจาะกินหัวแล้วเวลาเราไปขายผลผลิตเนี่ยคือเราก็อาจจะไม่ได้ราคาไม่มีคุณภาพ
0: หัวมันเสียหาย
1: แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องปัญหามันหัวเน่าซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากทีนี้ผู้ที่ปลูกมันสำปะหลังนะราคามันขยับขึ้นมานะก็อาจจะมีกำลังใจขึ้นมาบ้างแหละนะก็เราอย่าปล่อยให้เทวดาเลี้ยงดีที่สุดนะเราก็จะต้องมีการเตรียมตัวนะอะไรที่เป็นประโยชน์กับเขาเราใส่ลงไปโดยเฉพาะปัญหามันหัวเน่าเนี่ยเราต้องพึ่งพากลุ่มจุลินทรีย์นะคะเราอย่าไปพึ่งพาสารเคมีน
0: ะ
1: เพราะว่าในกลุ่มของพวกจุลินทรีย์พวกนี้ถ้าเรามีการฉีดพ่นลงไปในดินเนี่ยมันจะไปทำให้โครงสร้างดินเนี่ยเกิดความร่วนซุยโดยเฉพาะมันเนี่ยเอาหัวใต้ดินอย่างเงี้ยถ้าดินมันร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศดีแล้วก็เป็นการเคลียร์พวกบรรดาเชื้อโรคต่างๆที่มันตกค้างอยู่ในดินเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ปัญหามันหัวเน่าของเราไม่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดแปลงไหนที่เคยมีปัญหาเน่ามาก่อนแล้วไม่ได้มีการจัดการที่ดีนะคะก็หมายความว่ามันจะเกิดการสะสมทีนี้พอปลูกอีกมันก็จะเป็นอีกแล้วพอเกิดว่ามันออกหัวออกมาแล้วก็อยู่ในช่วงที่ฝนตกมีความชื้นอย่างนี้ปัญหาหน้ามันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะเรื่องราวของกลุ่มจุลินทรีย์อย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเขาเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำการเกษตรแบบยั่งยืนได้เพราะฉะนั้นเราต้องใส่ค่ะ
0: แล้วยิ่งการปลูกมันสำปะหลังเนี่ยมันดึงแร่ธาตุจากในดินไปเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมเข้าไปและจุลินทรีย์จากธรรมชาตินี่แหละ
1: ค
0: ือสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: มาถึงช่วงต่อไปของเราค่ะมีคำถามจากทางบ้านส่งมาให้อาจารย์ช่วยตอบให้อีกแล้วนะคะกับช่วงของอาจารย์นินติวเกษตรค่ะวันนี้คำถามนะคะถามเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกข้าวค่ะแต่ไม่ได้ถามว่าข้าวเนี่ยต้องเลือกยังไงหรืออะไรนะ
1: คะ
0: เขาถามมาว่าดินแบบไหนถึงจะเหมาะกับการปลูกข้าวค่ะ
1: ถ้าเราบอกเลยนะคะดินแบบไหนเหมาะกับการปลูกข้าวเนี่ยดินต้องร่วนซุยดินร่วนซุยแต่ทีนี้เนี่ยเกษตรกรอาจจะสงสัยเพราะว่านาทางภาคอีสานส่วนใหญ่แล้วจะเป็นดินปนทรายเราสังเกตไหมคะว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยจะปลูกภาคอีสาน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยถ้าเขาปลูกในพื้นที่ที่มันแห้งแล้งเนี่ยมันจะทำให้ข้าวเนี่ยหอมมีความหอมนะคะแต่จะแห้งแล้งยังไงก็แล้วแต่นะคะสภาพดินที่เป็นดินปนทรายเนี่ยมันเป็นดินที่มีสารอาหารน้อยมากแล้วเป็นดินที่ไม่เก็บกักสารอาหารเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราวของการที่จะปลูกข้าวที่ไหนก็แล้วแต่เราก็จะต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินโดยการเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ลงไปซะโดยการใช้พวกกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นี่คือใส่ลงไปแต่ถ้าเป็นนาในแถบภาคกลางส่วนใหญ่แล้วจะเป็นดินเหนียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าดินเหนียวเนี่ยเวลาเราเดินลงไปในนาข้าวเนี่ยเกษตรกรต้องเอาหัวแม่โป้งจิกกันเลยนะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวช่วยในเรื่องของการทำให้โครงสร้างดินมันร่วนซุยทำให้ดินเนี่ยเปลี่ยนสภาพจากความเป็นกรดให้มีความเป็นกลางการปลูกข้าวของเรามันจะได้ผลผลิตที่ดีมากๆแล้วก็เวลาเราเดินลงไปดินมันจะอ่อนนุ่มเป็นพรมตรงนี้มันจะสามารถที่จะสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เกษตรกรนั้นสามารถลืมตาอ้าปากได
0: ้ก็คือนอกจากที่จะเลือกดินที่เหมาะสมแล้วเรื่องของการบำรุงก
1: ็
0: สำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครที่กำลังมีข้อสงสัยในเรื่องของการปลูกข้าวอยู่นะคะวันนี้ก็น่าจะกระจ่างแล้วเนาะว่าต้องเลือกดินแบบไหนและต้องบำรุงแบบใดนั่นเองค่
1: ะ
0: แต่ความรู้ของเรานะคะยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ค่ะต้องรอติดตามช่วงหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากมายกับรายการทางออกเกษตรกรไทยค่ะ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
6: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660028 026660028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

ตอนนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะพูดคุยกับเกษตรกรตัวจริงนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปัญหาที่เขาเคยเจอมาจนถึงแนวทางการแก้ไขและชีวิตในปัจจุบันว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียังไงกันบ้างนะคะอย่างในวันนี้ค่ะเราจะไปกันที่สวนทุเรียนนะคะของลุงดิเลกที่จังหวัดระยองกันค่ะจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะกับช่วงนี้ลงพื้นที่หาทางออกค่ะ

0: 1ไร่มีปัญหาเรื่องดินครับดินมันเป็นกรดการปลูกต้นทุเรียนปลูกแล้วมันไม่ค่อยจะรัดมันก็ได้ตะเหลืองอยู่ก็ที่มันไม่ค่อยจะไปไหนเลยนะก็ปัญหาการปลูกทุเรียนก็ไอ้การดูแลครับมันก็จะต้องใช้ดูแลให้ทีถ้วนหน่อยนึงทำทุเรียนเนี่ยว่ากันความจริงมันต้องเรียนรู้ไม่ใช่ว่าจะอยู่ๆจะมาทำโดยว่าไม่นั่นไม่ได้แต่ว่าเอาเงินไปฝังดินทิ้งเท่านั้นเนี่ยปุ๋ยเนี่ยรู้สึกว่ามีมากยี่ห้อแล้วลูกนึงไม่ต่ำแต่พันกว่าบาททั้งนั้นเลยอ่ะแล้วพอใส่ไปทำไม่ถูกใส่เยอะไปดินก็เป็นกรดให้น้ำน้ำก็ไม่หลงหลังโอ้โหดินกลับแข็งทีนี้ผมปลูกทุเรียนไว้ก็ต้นประมาณนี้แล้วประมาณ4ปีทีนี้ผมก็มาตั้งใจจะทำลำไยทีนี้ผมก็ไม่ได้เอาทุเรียนออกนะตอนนั้นน่ะพอมาทำสารไม่เกิน2อาทิตย์ทุเรียนเนี่ยใบเริ่มตกแล้วก็ไม่กี่วันก็เหี่ยวตายที่ผมมาฉีดเนี่ยนะฉีดรอบโคนบ้างฉีดใบฉีดต้นเนี่ยรู้สึกว่าอาทิตย์นึงหรืออาทิตย์ปลาๆเนี่ยมาสังเกตเลยใบพวกนี้จะผิดขึ้นมาเลยแล้วใบก็จะย้ายขึ้นรู้สึกว่าเขาน้ำเนี่ยเดินไปรอบแต่รอบโคนไงมันนิ่มดินน่ะรู้สึกว่ามันฟูขึ้นอะไรเงี้ยทำให้รากเดินสะดวกไปได้ง่ายพอใจครับพอใจมากการปรับปรุงดินในพื้นที่ของเราที่ทรุดโทรมลงไปแล้วเนี่ยจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าว่าไม่เชื่อขอให้มาดูที่สวนคุณลุงดิเรกไกรพงศ์ปู่เก่าตำบลคอปูเนี่ยขอให้มาดูที่สวนนี่ได้เลยเป็นตัวอย่างได้เลย
1: ส่วนของคุณลุงดิเรกเนี่ยก็เป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีเลยนะคุณผู้ชมค่ะจากใบที่มันมีทั้งความเหลืองทั้งใบที่ไม่สมบูรณ์นะคะแต่คุณลุงก็คือไม่ยอมแพ
2: ้
1: หาแนวทางป้องกันแล้วก็แก้ไขมานะคะจนปัจจุบันเนี่ยอุดมสมบูรณ์เลยแนวความคิดของคุณลุงดิเรกเนี่ยเขาจัดการแก้ไขด้วยวิธีไหนอะคะจ๊ะ
2: คือคุณลุงดิเรกเนี่ยคือเขาก็มีการบำรุงดูแลอย่างดีเนาะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคุณลุงดิเรกก็ใช้วิธีการเรื่องของการจัดการดินเพราะว่าอย่าลืมนะคะวันนี้ปลูกอะไรก็แล้วแต่ดินเป็นหัวใจโดยเฉพาะเรื่องของทุเรียนเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยเพราะว่าโรคที่มาจากทางดินเนี่ยคือมันกระหน่ำซ้ำเติมจนกระทั่งต้องฟันส่วนทิ้งกันเลยแต่ลุงดิเรกเนี่ยก็มีการแก้ไขปัญหาการจัดการตั้งแต่เรื่องดินมาเลยปรากฏว่าแกก็ประสบความสำเร็จ
1: ค่ะไม่น่าเชื่อนะจากปัญหาที่เราเห็นที่ใบเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะคะจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ดิน
2: ที่ดิน
1: และถ้าเราแก้มันให้ตรงจุดนะคะก็จะสามารถฟื้นคืนชีพให้กับต้นไม้ของคุณเนี่ยอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกทุเรียนพอต้นสมบูรณ์แล้วเนี่ยผลผลิตการติดดอกออกผลคั่วก็จะเหนียวแล้วลูกก็จะใหญ่ได้ฟอร์มที่สวยมากยิ่งขึ้นและแน่นอนว่ากำไรก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือความรู้ทั้งหมดนะคะที่เราเอามาฝากในรายการทางออกเกษตรกรไทยนะคะพบกันได้เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 11:45 นไปจนถึงเวลา 12:00 นวันนี้ผักหวานและอาจารย์นินลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ุณปาจารีและผมพานุพงศ์ครับ
1: รับชมสดๆผ่านหน้าจอททบ5นะคะรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของเราด้วยทีวี 5HD ออนไลน์ค่ะเพจ Facebook YouTube เบื้องหลังการทำงานผ่านช่องทาง TikTok นะคะแล้วก็เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยคุณผู้ชมเข้าไปติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมของททบ5เราได้เลยตามที่ขึ้นอยู่นี้นะคะส่วนหัวข้อข่าวของเราในวันนี้เดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันก่อนเลยค่ะนายกรัฐมนตรีแจงที่ประชุมวุฒิสภาถึงความจำเป็นการใช้พรก.กู้เงินแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานก่อนลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรที่สงขลาวันนี
0: ้ส่วนตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดนะครับกองทัพสหรัฐโจมตีแท่นยิงจรวดของอิหร่านอ้างว่าอิหร่านกำลังจะปล่อยทุ่นระเบิดลงสู่ช่องแคบฮอร์มุสอิหร่านตอบโต้ทันทีเลยนะฮะด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดน
1: ทีมนักตบสาวไทยสุดยอดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกหลังรวมพลังสู้สุดใจเอาชนะทีมชาติจีนไป3-2เซตค่ะ
0: เกมเมื่อวาน
1: สุดยอด
0: มันจริงๆนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเกมนี่พลิกไปพลิกมาเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวข่าวแรกขอเอาภาพมาให้ได้ดูอีกครั้งผมเชื่อว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยแฟนกีฬาชาวไทยดูแล้วไม่เบื่อนะ
1: เฮลั่น
0: โอ้นะฮะคือมันพลิกจริงๆนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราทำได้สำเร็จนะคว้าแชมป์เอเชียแต่ที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นและสร้างประวัติศาสตร
1: ์
0: คือโคต้าทีมแชมป์เอเชียได้ไปแข่งโอลิมปิกเก
1: ม
0: แล้วมันเป็นครั้งแรกของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอ่ะคือเราไปมาแทบจะดิวิชั่นแล้วน
1: ะ
0: ก็ขาดแค่โอลิมปิกเกมเนี่ยแหละแชมป์เอเชียเราเคยมาได้เคยได้มาแล้ว3ครั้งใช่ไหมแล้วก็มารอบเนี่ยเราคว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่4และเราทำสำเร็จดูฮะแฟนวอลเลย์บอลคนไทยที่ไปอยู่ที่จีนเนี่ยนะฮะโอ้โหก็มันอ
1: ่ะใช่ค่ะ
0: นะแล้ว
1: ดีใจกันมาก
0: อ่ะท่านผู้ชมดูภาพตรงนี้ให้ฟินๆกันเลยนะฮ
1: ะ
0: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียไทยนี่ก็เรียกว่าทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้ฟอร์มอาจจะลุ่มๆดอนๆกระท่อนกระแท่นก็ว่าได้นะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าทีมสาวไทยจะรวมพลังแล้วก็สู้ได้ทุกทีมจริงๆอ่ะ
1: สุดหัวใจจริง
0: ๆเออแล้วสุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะหาปากกาเซียนนะเอาชนะเจ้าภาพจีนไปได้3-2เซตนะฮะเพราะว่าเซตแรกเราชนะไปก่อนนะ25-20จากนั้นเนี่ยจีนแซง2เซตนะฮะแซงนำเรา 2-1ก่อนที่เราเนี่ยจะตามตีเสมอได้เป็น2-2เซตนะฮะเราชนะ25-18ดูสิฮะแล้วเซต4ที่เรากลับมาเนี่ยมันกลายเป็นโมเมนตัมมันเหวี่ยงมาที่เราว่าเราชนะค่อนข้างห่างด้วย25-18วันนั้นเนี่ยเราเนี่ยกลับไปเล่นในเซตสุดท้ายเซตตัดสินที่5เนี่ยนะฮะกลายเป็นว่ามาแล้วเราก็ชนะไปได้15-10นะฮะปิดแมตช์เลยเราชนะ 3-2 นะฮะคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4แล้วก็คว้าโควต้าโอลิมปิกเกมได้เป็นสมัยแรกเป็นชาติที่3ต่อจากสหรัฐและแคนาดารวมทั้งจะได้สิทธิ์ไปลุยศึกเวิลด์คัพปีหน้าคือถ้าพูดถึงวอลเลย์บอลทีมหญิงเนี่ยที่ได้ไปแข่งโอลิมปิกเกมเนี่ยตอนนี้มีแค่เจ้าภาพ2ที
1: ม
0: แล้วก็เนี่ยก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เราคว้าแชมป์แล้วเราก็ได้ที่นั่งตรงนี้ไปนะครับท่านผู้ชมฮะอันดับโลกของเราเนี่ยก็ขยับขึ้นมาโอ้โหพุ่งพรวดเลยนะมาอยู่ที่14นะครับท่านผู้ชมฮะโดยแมตช์นี้ครับสัสิภาพรจันทวิสูตรทำมากที่สุด28แต้มนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับเชียร์ฟรีที่ช่อง Mono Max Sport นะครับเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอป Mono Max นะครับเดี๋ยวมีเสียงสัมภาษณ์นะครับฟังเสียงหน่อยฮะ
2: ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004นะเราก็ไปคัดครั้งแรกแล้วก็มา2008 2012 2016นะ2020 2024จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนนะครับมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะและเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้อ
3: ย่างหนูเองก็ใส่จนสุดถึงแม้ว่าจะมีหมดหรือว่ามีอะไรแต่เราก็พยายามแบบไม่เราจะสู้เพื่อประเทศไทยของเราจะสู้เพื่อไปโอลิมปิกให้ได้สำหรับตัวหนูนะวันนี้หนูขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเล่นมากๆทุกฝ่ายเลยที่ทั้งดูแลเพราะว่าเราก็ห่างหายจากอาการบาดเจ็บมาแล้วมาวันนี้เราเพื่อที่จะมาเล่นวันนี้เพื่อที่จะไปโอลิมปิกให้ได้และวันนี้เราสามารถทำได้
4: จริงครับวินาทีที่เราตามเขาหนูก็ดูเหนื่อยแล้วตอนนั้นคิดอะไร
5: หนูไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากคำว่า

0: เราจะต้องชนะเราจะต้องได้ไปค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกฝ่ายเลยค่ะที่ช่วยกันอะไรเงี้ยก็หนูเองก็ไม่เอานี่วลีนี้ยังอยู่หนูจะอยู่
1: เราจะอยู
2: ่ดูความน่ารักด
3: ู
2: ความน่ารักนะฮะทางรัฐบาลเนี่ยนะท่านผู้ชมคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะฮะท่านนี้นะครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะครับสั่งการเลยให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติดำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนนะครับเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก็เรียกว่าเงินอัดฉีดเลยนะฮะจ่ายเงินรางวัลแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในหมวดกีฬาที่มีในโอลิมปิกนะครับโดยการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเหรียญทองเนี่ยรับ 600,000 บาทโดยทีมนักกีฬา14คนไม่ใช่ 600,000 ไปหารกันนะ
3: ค่ะ
2: รวมเป็นเงินเนี่ย 8,400,000 บาทก็คูณไปเลยฮะ
3: ค่ะ
2: คนละ 600,000 บาทนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือนักกีฬานะผู้ฝึกสอนได้เหมือนกันนะครับรับ 840,000 บาทสมาคมกีฬาได้รับ 2,520,000 บาทรวมแล้วเนี่ยอัดฉีดจากกองทุนกีฬา 11,760,000 บาทซึ่งการจ่ายเงินรางวัลเนี่ยก็จะดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดเนี่ยนะฮะหลังจากที่ทางคณะกรรมการเนี่ยกองทุนกีฬาเขาเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีนี่ไม่รู้ว่าท่านเชียร์สดอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าท่านก็โพสต์ไวเลยล่ะ
3: ค่ะ
2: นะฮะท่านก็โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะบอกว่าค่ำคืนนี้คนไทยทั้งหลายคงจะเข้านอนด้วยความสุขและรอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับนายกบอกว่าขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีต่อทีมงานวอลเลย์บอลหญิงไทยทุกคนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่นำความภาคภูมิใจมามอบให้แก่พวกเราในวันนี้ครับขอขอบคุณน้องๆ นักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทสู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศอีกด้วยนายกบอกว่าเพลงชาติไทยที่น้องๆเนี่ยไปร้องที่จีนเชื่อว่าคนไทยทุกคนฟังแล้วจะรู้สึกไพเราะจับจิตและทรงพลังอย่างสุดๆนะฮะแล้วก็นายกบอกว่าขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยครับสู้ต่อไปนะครับเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมให้เต็มที่ผมและคนไทยทุกคนเชียร์อยู่เสม
3: อ
2: คือโอเคล่ะความพ่ายแพ้มันเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาจริง
3: ๆ
2: หลายคนบอกว่าความพ่ายแพ้เนี่ยนะฮะทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้เราอาจจะฟอร์มไม่ดีเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ไม่ฟูลทีม
3: ค่ะ
2: นะฮะแต่ความพ่ายแพ้เนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
3: ใช่ใจสำคัญเนาะ
2: โอ้โห
3: ท้ายที่สุดออกมาเนี่ยโอ้โห
2: สุด
3: สู้สุดใจจริงๆ
2: ใช่ไหม
3: ทีมนักตบสาวแล้วก็หลายคนพูดถึงโค้ชออสด้วยนะบอกว่าวางเกมที่จะสู้กับจีนได้แบบสุดจริงๆกลยุทธ์
2: นี่ก็ตั้งแต
3: ่
2: รอบตัดเชือกนะที่เราผ่านญี่ปุ่นมาได
3: ้
2: ผ่านญี่ปุ่นมาแล้วรอบชิงอ่ะมาเจอเจ้าภาพจีนเล่นชิงแชมป์เอเชียในบ้านเขาอ
3: ่ะ
2: ซึ่งเขาก็หมายมั่นปั้นมืออ ่ะขนาดเรายังอยากไปโอลิมปิกอ่ะท่านผู้ชมแล้วจีนเราเล่นในบ้านเขาอ่
3: ะ
2: แล้วเขาเป็นชาติมหาอำนาจอ่ะเขาก็อยากจะไปโอลิมปิกอ่ะ
3: ใช่ค่ะแต่ของเรานี่ไม่ได้ไกลเกินฝันแล้วนะคะสุดยอดเลยก็เป็นข่าวที่น่าชื่นใจอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกไปนะเสียงเพลงชาติไทยไทยแลนด์วันนี้เช้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะมีภารกิจตั้งแต่เช้าเลยก็คือตั้งแต่8นาฬิกาเนี่ยก็ต้องเตรียมแถลงเรื่องพรก.กู้เงินกับวุฒิสภาใช่ไหมคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเคล็ดหรือเปล่าก่อนที่จะไปแถลงเนี่ยซื้อเน็กไทไป7เส้นด้วยกันบอกเหตุผลที่ซื้อ บอกว่าเน็กไทเนี่ยมีตรา Made in Thailand นะคะแล้วก็แวะทานข้าวเช้าก่อนเข้าไปแจ้งที่ประชุมวุฒิสภาค่ะไปดูบรรยากาศนะคะตั้งแต่ช่วงเช้า8นาฬิกาที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะและอีกหนึ่งฐานะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาถึงอาคารรัฐสภานะคะเตรียมแถลงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หรือว่าพรก.กู้เงินต่อวุฒิสภาที่อาคารรัฐสภาแห่งนี้ค่ะแล้วก็นี่เป็นภาพบรรยากาศนะคะช่วงที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาท่านอื่นมารอต้อนรับก่อนที่จะเข้าลิฟต์ไปยังห้องรับรองด้วยกันทีนี้นายกรัฐมนตรีลงมาที่โรงอาหารของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตั้งอยู่ชั้น B2 พลเอกเกรียงไกรกล่าวบอกว่าพานายกมาทานข้าวเช้าก่อนเพราะว่านายกยังไม่เคยเดินมาถึงตรงนี้และฝั่งสว.ไม่มีแบบนี
2: ้
3: ซึ่งท่านนายกก็เลยช้อปปิ้งซะเลยเลือกซื้อเน็กไทไป7เส้นนะคะ

0: คะพร้อมให้เหตุผลว่าเพราะ Made in Thailand หลังจากนั้นเป็นภาพที่คุ้นชินก็คือท่านนายกรัฐมนตรีพาชิมนะคะแวะไปรับประทานอาหารเช้าเมนูเป็นข้าวราดแกงผัดลูกชิ้นปลากายไข่ดาวตบด้วยหมูทอดพร้อมสแกนจ่ายระหว่างรับประทานอาหารอย่างไรก็ตามนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะโฆษกวิปวุฒิสภาเผยการประชุมวุฒิสภาในวันนี้จะพิจารณาพรก.กู้เงินทันทีภายหลังจากเปิดประชุมค่ะคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการพิจารณาแต่ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสมาชิกวุฒิสภาที่ลงชื่อร่วมอภิปรายต่อจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นแถลงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางกระทบแหล่งผลิตโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขนส่งพลังงานโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้น้ำมันในตลาดโลกตึงตัวราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ไทยนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางเกือบ50และยังพึ่งพาพลังงานฟอสซิลในระดับสูงจึงกระทบต้นทุนการผลิตราคาสินค้าบริการค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้พรก.เนื่องจากแหล่งเงินและเครื่องมือทางการคลังปกติไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์งบกลางปี2569วงเงิน 99,000 ล้านบาทถูกใช้รองรับภารกิจเร่งด่วนหลายด้านขณะที่ยังมีความต้องการใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 140,000 ล้านบาทแม้รวมเงินทุนสำรองจ่าย 50,000 ล้านบาทก็ยังไม่เพียงพอไปฟังเสียงท่านนายกค่ะ
1: เรียกว่าวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เป็นวิกฤตซ้อนกันหลายระลอกที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนและเป็นประการสำคัญในการรับมือวิกฤตระลอกถัดไปและจำกัดผลกระทบไม่ให้ขยายตัวในวงกว้างและให้มีความยืดเยื้อจึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดอันเนื่องจากความจำเป็นรีบด่วนเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: นะฮะหลังจากสัปดาห์ก่อนนี้ไปชี้แจงต่อสภา
0: ค่ะ
2: สภาล่างอันนี้ก็เข้าไปประชุมแล้วก็ชี้แจงการใช้พรก.กู้เงินต่อวุฒิสภานะครับท่านผู้ชมฮะนอกจากนี้ครับนักข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการถอดถอนคนที่ทุจริตโกงสอบท้องถิ่น 5,900 กว่ารายชื่อนะฮะคือท่านก็ยืนยันผู้เกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินคดีอย่างเต็มที่นะครับโดยนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนะฮะบอกวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเพิกถอนรายชื่อผู้สอบกว่า 5,900 รายชื่อนักข่าวก็เลยหยิบยกประเด็นเนี่ยไปถามนายกรัฐมนตรีนะครับนายกก็บอกว่าก็ได้ข่าวว่าทางกรมสถ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีระเบียบและกฎอยู่ส่วนเรื่องแนวคิดที่ว่าจะยุบกสถ.ไปเลยเนี่ยนะครับนายกก็ถามกลับนะบอกยุบได้ด้วยหร
0: อ
2: นะฮะแล้วก็ตั้งคำถามว่าเป็นส่วนหนึ่งของพรบ.ท้องถิ่นหรือเปล่านะครับย้ำว่าทุกอย่างนั้นไปตามกฎหมายเมื่อถามกี่ครั้งก็ต้องตอบว่าเป็นไปตามกฎหมายจะตอบแบบถูกใจไม่ได้นะครับต้องตอบแบบถูกหลักเพราะว่าการทำงานเนี่ยจะเอาแต่ความถูกใจอย่างเดียวมาทำงานนี้ไม่ได้นะครับส่วนกรณีที่ว่ามีตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาเกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นด้วยเนี่ยนายกบอกว่าเรื่องทางคดีปปช.เป็นผู้ดำเนินการหลักอยู่นะครับเพราะนั้นก็ขอความร่วมมือไปยังทุกฝ่ายทั้งตำรวจและ DSI สำนักงานปปง.ซึ่งติดตามเส้นทางการเงินรวมถึงหน่วยงานที่ติดตามความผิดในส่วนของข้าราชการโดยมีการดำเนินการครบถ้วนทั้งหมดแล้วนะครับขณะที่อีกท่านหนึ่งคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับท่านก็พูดถึงความคืบหน้าเพราะว่าช่วงนี้แต่ละจังหวัดก็ดำเนินการเซ็นลงนามเพื่อเอาคนที่โกงสอบท้องถิ่นออกเนี่ยนะครับก็คือวันนี้วันสุดท้าย31สิงหาคมนะครับวันสุดท้ายของการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดนะพูดง่ายหรือว่าการประชุมกจังหวัดนะครับท่านผู้ชมกจังหวัดเนี่ยเขาจะประชุมกันเพราะว่าเขามีเดดไลน
0: ์
2: บอกแต่ละจังหวัดเนี่ยต้องประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องนี
0: ้
2: เอารายชื่อที่สถ.กรมสถ.ส่งไปและต้องประชุมภายใน31สิงหาคมนะฮะคือท่านก็บอกว่าได้รับรายงานครบทั้ง76จังหวัดแล้วนะครับมียอดผู้ถูกเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งรวมทั้งหมดเนี่ย 3,868 รายซึ่งที่ประชุมกกลางนะครับมีมติให้การเพิกถอนมีผลบังคับใช้ในวันที่31สิงหาคมเดียวกันทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะครับส่วนกรณีคือฟังแบบเผินๆเนี่ยก็ยังงงว่าจริงๆมัน5,900กว่ารายชื
0: ่อ
2: แต่ทำไมเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วแล้วเป็นวันเดียวกันพร้อมกันทั่วประเทศมันเพิ่ง 3,800 เองอ่ะหายไปไหนอีก 2,000 นิดๆนะครับเรื่องนี้คุณนิรัตน์อธิบายแบบนี้

0: ใดนะครับ
1: ต่อกันที่ผลการเลือกตั้งซ่อมสสเขต3อุดรธานีนะคะปรากฏว่าผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยชนะคู่แข่งไปอย่างขาดลอยหลังจากปิดหีบลงคะแนนเสียงหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3ค่ะจังหวัดอุดรธานีแทนตำแหน่งที่ว่างลงมีประชาชนกว่า300คนนะคะเดินหน้ามาที่ศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทยเขต3อุดรธานีพื้นที่อำเภอเพ็ญค่ะก็เป็นบ้านพักของนายหลังธุรพลอดีตสสเขต3ซึ่งเป็นพ่อตาของนายอธิการแก้วเครือศรีผู้สมัครหมายเลข2พรรคภูมิใจไทยมีการตั้งวอลลุ่มนับผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมบรรดาแกนนำสมาชิกพรรคก็เดินทางไปร่วมลุ้นผลการเลือกตั้งด้วยผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการช่วงค่ำวานนี้นายขจิตชัยนิคมจากพรรคประชาธิปไตยใหม่นะคะได้ 13,083 คะแนนนายอธิการแก้วเครือศรีภูมิใจไทยค่ะได้ 38,227 คะแนนนายคำผันจันทจรพรรคเพื่อบ้านเมือง 4,647 คะแนนปรากฏหลังทราบผลนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีเขต3ที่ให้ความไว้วางใจพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ขณะที่นายอธิการว่าที่ส.ส.เขต3อุดรธานีกล่าวนะคะบอกว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตที่ได้รับความไว้วางใจให้สานต่องานในสภาพร้อมกับขอบคุณพี่น้องเขต3ทุกคนที่ผลักดันให้ได้มาถึงวันนี้ซึ่งการเลือกตั้งซ่อมเขตเลือกตั้งที่3ครั้งนี้นะคะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด240หน่วยผู้มาใช้สิทธิ์ 64,926 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 125,555 คน
2: คุณอธิการนี่บอกว่าไงนะเป็นเกียรติสูงสุดนะที่ได้รับความไว้วางใจให้สานต่องานในสภาไม่ใช่สานต่องานของพ่อตานะ
1: ออกเสียงลงท้ายคล้ายๆกัน
2: นะฮะเพราะคุณหลังธุรพลส.ส. อุดรธานีเขต3แกเป็นพ่อตาเนาะ
1: ค่ะ
2: แล้วแกถึงแก่กรรมเสียชีวิตนะครับก็เลยต้องจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงแล้วก็ได้ลูกเขยมาสานงานต่อ
1: ก็ถือว่าเป็นความไว้วางใจสืบต่อเนื่อง
2: ครับท่านผู้ชมเหตุการณ์ไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะคนก็ยังทำใจไม่ได้นะโดยเฉพาะคนที่ไปช้อปปิ้งอะไรโซนนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์ตรงนี้นิดนึงฮะเป็นไฟไหม้เหมือนกันและเป็นตลาดสดที่อยู่กลางเมืองเพชรบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เนี่ยความเสียหายค่อนข้างเยอะเลยนะฮะประมาณ 5:44 ครับทางรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองเพชรบุรีเนี่ยได้รับแจ้งนะครับเป็นไฟไหม้ตึกแถวครับอาคารพาณิชย์4ชั้นเป็นที่ตั้งของร้านโชคอนันต์อยู่ในตลาดสด18เมตรเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีนำกำลังเข้าไปตรวจสอบฮะพร้อมประสานหน่วยดับเพลิงเทศบาลเมืองเพชรบุรีและหน่วยดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยแล้วก็อาสามูลนิธินะครับไปร่วมสนับสนุนพอไปถึงเนี่ยนะฮะโอ้โหไฟกำลังลุกไหม
1: ้ค่ะ
2: นะครับโอ้โหไฟนี่พุ่งออกมาจากตึกเลยอ่ะนะครับจุดที่ไหม้ฮะชั้น2
1: ค่ะ
2: ที่มีเราเห็นไฟพุ่งออกมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมหนักเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันมีไม่ใช่แค่ไหม้แล้วมีไฟมีควันออกมาอย่างเดียวนะตึ้มตึ้มเสียงระเบิดมาเป็นระยะเลยท่านผู้ชมถามว่าทำไมมันมีเสียงระเบิดด้วยเพราะว่าจุดตรงนี้ตึกเนี่ยท่านผู้ชมเป็นโกดังเก็บพวกวัสดุก่อสร้างมีพวกสีกระป๋องสเปรย์ทินเนอร์อะไรพวกนี้ด้วยไงนั้นมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยพอโดนความร้อนบางทีมันก็ระเบิดออกมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมไฟมันเลยลามค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงด้วยนะครับเพราะนั้นการคุมไฟเนี่ยโอ้โหฉีดกันค่อนข้างลำบากเลยครับยังพบมอเตอร์ไซค์รถยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้านนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ถูกไฟไหม้เสียหายไป2คันสอบถามคนเห็นเหตุการณ์ครับคุณดาวิกาเนี่ยนะฮะบอกว่าคุณดาวิกาเนี่ยแกนอนอยู่เป็นหอพักฝั่งตรงข้ามกับตึกแถวเนี่ยฮะตอนแรกแกก็ไม่รู้มันคืออะไรเพียงแต่มันใกล้เช้าแล้วไงใกล้จะตื่นแล
1: ้
2: วแต่ได้ยินเสียงคล้ายกับเหมือนมีอะไรมาชนที่รถอ่ะก็เลยไปตรวจสอบนะครับพอมองลงไปเพราะว่าบ้านฝั่งตรงข้ามเอาไฟไหม
1: ้ครับ
2: เสียงตึ้งตึ้ง
1: เหมือนระเบิด
2: เออมันคือระเบิดนะฮะของที่เก็บอยู่ในตึกแล้วมันระเบิดโอ้โหดูฮะ
1: เสียหายหนักมากมี
2: เสีย
1: ชีวิตด้วยนะ
2: นะฮะท่านผู้ชมตามรายงานเนี่ยบอกว่าเจ้าของร้านเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเนี่ยนะท่านผู้ชมเพราะว่าใช้เวลาดับไฟนานกว่า3ชั่วโมงนะพอคุมไฟเอาไว้ได้ก็เลยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปเจอเนี่ยคุณธวัชชัยเจ้าของร้านนะฮะแล้วเสียชีวิตบริเวณหน้าห้องน้ำชั้น2นะครับก็ประสานตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ย ข้ามาหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ด้วยนะครับคือคนละแวกนั้นเนี่ยคือเขาก็รู้ไงว่าเฮียเจ้าของร้านเนี่ยหรือที่คนแถวนั้นเขาเรียกเฮียบ็อกนะฮะแกพักอยู่ในเนี้ยแล้วตอนไฟไหม้อ่ะแล้วมันไหม้แรงอ่ะแล้วไอ้

0: ัวประตูเหล็กม้วนมันก็ไม่ได้เปิดไงถูกไหมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเฮียเขาออกมาได้หรือเปล่านะครับทีนี้พอฉีดไฟอะไรให้มันดับหมดแล้วเนี่ยก็ไปตรวจสอบก็เลยพบว่าเฮียก็เสียชีวิตอยู่ในร้านเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมขณะที่มณฑลฐานบกที่15โดยกองพันมณฑลฐานบกที่15ครับจัดกำลังพลจิตอาสานะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยฮะก็เข้าไปขนย้ายในเหตุการณ์เดียวกันนี้แหละครับท่านผู้ชมฮะอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะพูดง่ายไปช่วยเขาอะแต่ไม่ได้ช่วยโดยตรงในส่วนของการดับเพลิงนะฮะช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูตรงไหนที่มันกีดขวางเนาะก็เข้าไปดูแล้วเนี่ยเรื่องของน้ำก็ไปช่วยดูตรงนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับส่วนสาเหตุของไฟไหม้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับ
1: ช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วงนี้ยังต้องระวังเรื่องฟืนไฟกันอยู่นะคะหลายจุดซึ่งแน่นอนว่าช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือคลองถมเซ็นเตอร์นะคะเรื่องของการเยียวยาผู้ประกอบการตอนนี้กรุงเทพมหานครก็ยังคงดูแลอย่างต่อเนื่องขยายเวลาลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ค่ะกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายค่ะขยายเวลารับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัยนะคะในการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเปิดให้ผู้ประสบภัยเข้ารับบริการตั้งแต่31สิงหาคม2569เป็นต้นไปก็คือวันนี้เป็นต้นไปค่ะเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาบริเวณศาลาวัดพระพิเรนเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องนะคะมีสัญญาเช่าสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีรูปภาพประกอบความเสียหายซึ่งสำนักงานเขตก็จะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยนัดจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งค่ะสอบถามเพิ่มเติมฝ่ายปกครองหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะคุณผู้ชม02-824-4902ต่อ6442และ02-281-6117ค่ะ
0: ครับท่านผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่แก่งคอยนะฮะตรงนั้นเนี่ยเอาจริงๆคือหลายคนบอกเฮ้ยสระบุรีทำไมมันมีลักษณะของน้ำป่าด้วยหรอนะฮะแต่จริงๆเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้นะฮะที่ตำบลชะอมที่แก่งคอยเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันมีเนินเขาอยู
1: ่
0: แล้วมันก็ลักษณะแบบเดียวกันเนี่ยฮะพอฝนตกเยอะๆแล้วก็กลายเป็นน้ำป่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูเหตุการณ์กันหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากก็เลยทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันนะครับจากพื้นที่ต้นน้ำนะฮะแล้วก็หลากลงมาในพื้นที่ลุ่มต่ำและด้านล่างเนี่ยก็มีรีสอร์ทต่างๆอยู่ในตำบลทับกวางแล้วก็ยังมีรอยต่อของอำเภอมวกเหล็กด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะเนี่ยฮะฝนมันตกหนักมากจริงๆครับตั้งแต่เย็นเมื่อวานเลยนะครับในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงของตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีสุดท้ายเนี่ยมวลน้ำไหลลงสู่ด้านล่างนะครับประชาชนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็หลายหมู่บ้านเลยนะครับหมู่2หมู่8หมู่9หมู่10หมู่11ของตำบลชะอมรวมทั้งบริเวณน้ำตก7คดหมู่11และน้ำตกโกรกอีดกนะฮะหมู่5ตำบลชะอมมวลน้ำเนี่ยก็ไหลลงไปด้านล่างจนกระทบต่อหมู่9บริเวณคลองหินร่วงนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยติดค้างอยู่ภายในที่พักก็คือรีสอร์ทนะครับผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือจนทุกคนปลอดภัยจากนั้นน้ำเนี่ยมันไปต่อฮะหมู่8บ้านหินตั้งบริเวณสะพานไทยลาวซึ่งน้ำเนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะครับก่อนที่จะไหลไปเรื่อยๆครับในพื้นที่ลุ่มต่ำหมู่2หมู่7นะครับของตำบลชะอมทำให้บางจุดเนี่ยมีน้ำไหลเข้าบริเวณที่พักอาศัยและการเดินทางก็ค่อนข้างลำบากเลยนะครับพอผู้ใหญ่บ้านนะพอทราบว่าน้ำป่ามาเนี่ยก็ระดมแล้วก็แจ้งข่าวต่างๆนะครับนำรถแบ็คโฮเนี่ยเข้ามาเคลื่อนย้ายนะครับพวกสิ่งของที่กีดขวางทางออกจากเส้นทางจะได้เปิดทางให้รถเนี่ยสัญจรได้นะครับทางอำเภอแก่งคอยเนี่ยมีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายด้วยจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็ทางท้องถิ่นเนี่ยเขาก็แจ้งประชาชนนักท่องเที่ยวให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ลำธารหรือว่าที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะถ้าฝนตกก็ขอให้เตรียมความพร้อมรับมือแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดที่น้ำไหลเชี่ยวเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: น้ำเชี่ยวกรากมาก
0: น้ำแรงมากเลยนะครับท่านผู้ชมทีนี้ไปดูตรงน้ำตกหน่อยเพราะว่ามันมาจากข้างบนด้วยนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเนี่ยปิดเลยนะครับ ปิดการท่องเที่ยวน้ำตกเจ็ดสาวน้อยชั้นที่1ถึง7และน้ำตกเกาะสีชังเพราะว่าฝนตกหนักมากในพื้นที่นะครับที่มอเหล็กสระบุรีเมื่อคืนวันที่30สิงหาคมทำให้น้ำในลำห้วยมวกเหล็กเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลหลากรุนแรงนะครับก็อันตรายเนาะ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้เที่ยวน้ำตกน้ำมันเยอะก็จริงอะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าก็ต้องเฝ้าระวังคือถ้ามันเป็นช่วงที่ฝนตกหนักต่อเนื่องเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไวอะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยพิจารณาแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวขอปิดไปก่อนนะฮะงดกิจกรรมทุกประเภทเลยชั้นที่1ถึง7แล้วก็น้ำตกเกาะสีชังด้วยนะครับวันที่31สิงหาคมเป็นเวลา1วันเพราะฉะนั้นใครที่วางแผนว่าจะไปท่องเที่ยวแต่มันวันธรรมดาเนี่ยนักท่องเที่ยวก็อาจจะน้อยหน่
1: อ
0: ยนะครับแล้วก็ยังไม่ใช่ช่วงปิดเทอมด้วยนะครับก็ติดต่อหรือว่าติดตามข้อมูลได้นะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเข้าไปดูได้เขามี Facebook ด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ใครเดินทางท่องเที่ยวนะคะสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำต่างๆปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกันช่วงนี้
0: คือเนี่ยภาพมันชัดเลยว่ามันไม่ใช่แค่น้ำตกแล้วอะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำนี่ดินโคลนเพียบเลยนะ
1: สีเริ่มจะเปลี่ยนนะคะส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ตอนนี้คลี่คลายอยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูก็คือที่จังหวัดน่านแต่ว่าใกล้ๆกันอย่างแม่ฮ่องสอนนะคะปรากฏว่าเขาไปพบเป็นรอยแยกบนภูเขาสูงอยู่เหนือหมู่บ้านโพซอที่อำเภอแม่เสรียงแล้วรอยแยกเนี่ยกินระยะทางยาวกว่า130เมตรเลยทีเดียวเสี่ยงว่าจะถล่มลงมาทับบ้านเรือนโรงเรียนได้ค่ะไปดูรอยแผ่นดินแยกดินสไลด์นี้นะคะที่บอกว่าอยู่เหนือหมู่บ้านโพซอตำบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนความยาวประมาณ130เมตรลึกเฉลี่ย 50-80 เซนติเมตรค่ะจุดดังกล่าวอยู่บนพื้นที่สูงเหนือบ้านราษฎรแล้วก็โรงเรียนเสี่ยงจะเกิดดินถล่มทับพื้นที่ด้านล่างถ้าฝนตกสะสมต่อเนื่องนายอำเภอแม่เสรียงสั่งการให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหินผู้นำชุมชนคอยติดตามปริมาณน้ำฝนแบบวันต่อวันประสานกับนักธรณีวิทยาเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างดินเพื่อประเมินความปลอดภัยแล้วก็จะได้เตรียมแผนอพยพประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะรอยแยกนี้ถูกพบครั้งแรกนะคะเมื่อเดือนมิถุนายนของปีนี้2569ก่อนที่มันจะขยายตัวกว้างแล้วก็ยาวขึ้นอย่างชัดเจนขณะเดียวกันยังพบว่าอ่างเก็บน้ำแม่สลาบในอำเภอแม่เสรียงมีปริมาณน้ำเต็มความจุเก็บกัก 100% ทำให้น้ำส่วนเกินเนี่ยไหลผ่านทางระบายน้ำล้นลงสู่ลำน้ำธรรมชาติแม้ว่าตอนนี้ยังไม่กระทบพื้นที่ใต้อ่างแต่ถ้ามีฝนตกหนักน้ำที่ระบายออกก็จะเพิ่มปริมาณน้ำในแม่น้ำยวมค่ะเสี่ยงที่จะเอ่อล้นกระทบพื้นที่เกษตรไปถึงบ้านเรือนที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำขณะที่ตำบลแม่เหาะก็เกิดดินภูเขาสไลด์ปิดทับเส้นทางสองสายหลายจุดสัญจรไม่ได้นะคะเจ้าหน้าที่เร่งนำเครื่องจักรเปิดเส้นทางสั่งทุกหมู่บ้านสำรวจพื้นที่เสี่ยงแจ้งเตือนประชาชนจัดกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าในพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะจากแม่ฮ่องสอนเรากลับมาที่น่านกันนะคะนับตั้งแต่อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในอำเภอปัวเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมากองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2กองพลทหารม้าที่1ได้ส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องมากกว่า10วันแล้วค่ะตั้งแต่ช่วงน้ำหลากจนถึงช่วงการฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยกำลังพลจิตอาสา10ชุดร่วมกับผู้นำชุมชนกระจายกำลังกันช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนเก็บขยะขนย้ายสิ่งของที่เสียหายแล้วก็ฟื้นฟูถนนให้กลับมาสัญจรผ่านไปมาได้ค่ะอุทกภัยครั้งนี้สร้างความเสียหายครอบคลุม12ตำบล107หมู่บ้านของอำเภอปัวมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 4,000 ครัวเรือนผู้เสียชีวิต1รายกำลังพลกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2ยังคงปักหลักลุยโคลนเก็บกวาดฟื้นฟูบ้านเรือนต่อเนื่องนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอยู่เคียงข้างประชาชนจนกว่าชุมชนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งตอนนี้ก็คุ้นเคยกันเหมือนคนในหมู่บ้านไปแล้วเพราะว่าอยู่ตั้งแต่ตอนน้ำหลากจนถึงน้ำลดก็มาช่วยกันฟื้นฟูคลี่คลายกันต่อนะคะ
0: นะฮะก็คาดว่าก็น่าจะใช้เวลาอีกพักนึงอะ
1: นะ
0: ที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคือตอนแรก คนที่ปัวที่โดนจุดแรกเลยน
1: ะ
0: เขาก็กังวลนะว่าเดี๋ยวกำลังคนเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่เขาจะไปอยู่ในอำเภออื่นหรือเปล่าที่น้ำกำลังไปแต่สุดท้ายเนี่ยโอ้โหตรงไหนที่เดือดร้อนเนี่ยน
1: ะ
0: ก็มีท้องถิ่นแล้วก็มีทหารน
1: ะ
0: เขาก็ไม่ทิ้งนะ
1: ใช่ค่ะก็อยู่จนกว่าจะฟื้นฟูให้ทุกอย่างกลับมาดีใกล้เคียงเดิมที่สุด
0: ใช่ครับช่อง5ของเราก็เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมฮะเราอยู่กรุงเทพแต่ว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะ นะฮะส่งต่อความช่วยเหลือนะครับท่านผู้ชมโดยกองทัพบกช่องไทยของเราเนี่ยขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเลยนะครับเร่งลำเลียงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือนะครับมาในที่ช่องไทยของเรานะครับตึกใหญ่อาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีนะฮะชั้นล่างก็ข้าวสารอาหารแห้ง

0: เองนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำเร็จรูปผ้าอ้อมผู้ใหญ่สามารถเนี่ยมาส่งได้ที่ช่อง5ได้เลยนะครับท่านผู้ชมโดยเดินทางมาบริจาคได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์อยู่ที่หน้าจอนะครับด้านขวามือ061-026-0370 061-026-0374นะครับคนไทยไม่ทิ้งกันเนา
1: ะ
0: ร่วมกันส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนให้เร็วที่สุดนะครับ
1: ค่ะเราเห็นน้ำใจทยอยเดินทางมามอบให้ที่ทบ5เราอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปดูบรรยากาศนะคะครม.สัญจรสงขลาสักครู่เดียวค่ะ

ดสุชนหลั่งล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: ราวมีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เมื่อศัตรูคู่อาฆาตต้องโคจรกลับมาประจันหน้ากันอีกครั้งพวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังตกเป็นเป้าหมายของแก๊งค้ายาสุดโหดทางรอดเดียวที่จะมีชีวิตรอดออกไปคือต้องจับมือกับคนที่อยากฆ่ามากที่สุดแอคชั่นระห่ำลุ้นทุกวินาทีตามกันไล่ล่าสุดระทึกนี้ได้ทาง Movie Weekend Special กับ Enemy Poser ในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
3: ตื่นเช้ามารับแสงแดดกับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปค้นหาร้านลับและแหล่งท่องเที่ยวที่พักแสนส

0: ไปและหาเมนูเด็ดอาหารพื้นถิ่นและรวบรวมความอร่อยจากเมนูเด็ดของแต่ละสถานที่เต็มอิ่มดื่มด่ำกับร้านคาเฟ่ที่พร้อมเติมพลังก่อนเดินทางเดินทางไปกับเราได้ในอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทางช่องททบ5ทุกวันอังคารเวลาดี 5:00 ถึง 5:30 น
1: ช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรกันที่สงขลานะคะติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเราคุณวรรณสาพิรมรายงานสดมาจากสงขลาค่ะ
2: ขอบคุณค่ะจุดที่ดิฉันยืนอยู่นี้นะคะก็เป็นจุดประตูระบายน้ำบ้านนาควรอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเป็นจุดแรกในกำหนดการนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาติดตามการบริหารการจัดการน้ำในพื้นที่ค่ะบรรยากาศเช้านี้นะคะที่ประตูระบายน้ำบ้านหน้าควรคลองภูมินาถดำริตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนืองแน่นไปด้วยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ลงพื้นที่ซักซ้อมความพร้อมขั้นสุดท้ายและประชาชนที่มารอต้อนรับก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะจะเดินทางมาถึงตามกำหนดการเพื่อมาสำรวจพื้นที่รับฟังปัญหาติดตามแผนงานระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานการซ่อมแซมคลองร.1คลองระบายน้ำสายหลักเมืองหาดใหญ่โดยมีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานจะเป็นผู้รายงานการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำคลองภูมินาถดำริจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะสำหรับวาระงานของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะหลังติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยที่ประตูระบายน้ำบ้านหน้าควรแล้วนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่จากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นะคะสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาและไปเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สารกลางจังหวัดสงขลาก่อนจะไปเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกที่ชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลาจากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารค่ะค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศความเคลื่อนไหวล่าสุดช่วงนี้กลับไปทางสถานีกันต่อค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณวรรณสาพิรมนะคะรายงานมาจากสงขลาค่ะ
3: สิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นสีสันนะฮะก็เนี่ยก่อนการประชุมเราก็จะได้เห็นบรรยากาศ
1: ใช่ค่ะ
3: นะครับแล้วก็อย่างเมื่อวานนะทางทีมโฆษกเนี่ยก็พาบรรดาสื่อมวลชนเพราะว่าจากส่วนกลางก็ไปร่วมทำข่าวเยอ
1: ะ
3: ไปเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
1: ดีเลยนะคะกระตุ้นการท่องเที่ยวเหมือนเป็นอินฟลูไปด้วย
3: ส่วนเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะท่านผู้ชมทางเสนาธิการฐานบกท่านก็ลงพื้นที่ที่อำเภอโคกโพปัตตานีอันนี้เนี่ยก็ไปรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆจากคนในพื้นที่นะครับซึ่งทางพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการฐานบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาจากกองทัพบกเนี่ยก็ไปติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงการพัฒนาแนวทางบูรณาการกำลัง3ฝ่ายนะครับแล้วก็การจัดการศึกษา2ระบบของโรงเรียนศิริราชสามัคคีอยู่ที่อำเภอมายอปัตตานีโดยมีพลตรีชาคริตอุจรัตน์รองแม่ทัพภาคที่4และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับและผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ให้การต้อนรับนะครับมาดูรายละเอียดของที่นี่กันหน่อยที่บอกว่าจัดการศึกษา2ระบบเนี่ยนะครับโรงเรียนศิริราชสามัคคีที่มายอปัตตานีนะครับคือเขาจัดสอนแบบมีสายสามัญตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 นะครับปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ใช่โรงเรียนสามัญทั่วไปแต่เขาจะเพิ่มการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มข้นเลยฮะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งเนี้ยท่านก็ได้รับเป้าหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับก่อนที่จะประชุมครม.สัญจรที่สงขลาทางเสนาธิการฐานบกที่ท่านลงพื้นที่เนี่ยนะฮะท่านก็มารับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากพื้นที่แล้วก็จะได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมท่านก็ขอให้ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมมือการสร้างสรรค์แก้ไขปัญหาเพื่อให้พื้นที่นั้นเดินหน้าต่อไปได้นะครับสู่ความสันติ

0: สุขและความมั่นคงฉะนั้นท่านมาที่นี่ฮะกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ายอิงคยุทธบริหารนะครับท่านบอกว่าปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้เป็นปัญหาที่ซับซ้อนครับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพราะนั้นต้องทำงานด้วยความรอบคอบละเอียดไม่ประมาทนะครับวางแผนการปฏิบัติให้รัดกุมที่สำคัญต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและสุดท้ายท่านก็บอกว่าขอให้ทุกคนเนี่ยภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่เพื่อผืนแผ่นดินนะครับ
1: จากปัตตานีเราไปต่อกันที่จังหวัดนราธิวาสนะคะกับการรวมพลังการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ค่ะประกาศพลังมวลชนต่อต้านยุติความรุนแรงทุกรูปแบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า100คนนะคะนำโดยนายนักรบนครสุดเป็นตัวแทนชาวจังหวัดนราธิวาสและคณะขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่ชายแดนใต้รวมตัวกันค่ะประกาศเจตนารมณ์ไม่ต้องการความรุนแรงทุกรูปแบบพร้อมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทำงานด้วยความปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้วงเดือนสิงหาคมจนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เศรษฐกิจชะลอตัวทั้งนี้ค่ะตัวแทนมวลชนยังได้ร่วมกันแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่อนุสาวรีย์นกสันติภาพอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นสัญลักษณ์เชิงสันติภาพมากว่า22ปีตัวแทนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเผยนะคะว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างเข้มแข็งของชาวนราธิวาสที่จะไม่ยอมรับความรุนแรงในทุกรูปแบบการแก้ปัญหาที่แท้จริงต้องเริ่มต้นจากการเปิดใจรับฟังการใช้สันติวิธีและการร่วมมือกันของคนในชุมชนเพื่อสร้างเกราะป้องกันความปลอดภัยค่ะ
0: ส่วนวันนี้วันสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมที่ให้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ31สิงหาคมแล้วนะครับก็อยากจะพาไปดูในพื้นที่ต่างจังหวัดกันหน่อยนะฮะเพราะว่าคนที่ยื่นอุทธรณ์เนี่ยก็เรียกว่ามากันประมาณครึ่งเดียวเอง
1: อ
0: ีกครึ่งนึงเนี่ยไม่รู้ว่าถอดใจไปแล้วหรืออย่างไรนะครับท่านผู้ชมวันสุดท้ายของการเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัตินะครับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบล่าสุดเนี่ยก็คือต้องไปยื่นอุทธรณ์นะครับกดทบทวนสิทธิ์นะครับผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าติดต่อธนาคารรัฐภายในวันนี้ถ้าท่านไม่ไปก็ถือว่าท่านยอมรับนะฮะว่าท่านไม่ได้เป็นคนจนท่านไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านผู้ชมพาไปดูที่หนองฉางอุทัยธานีก็เรียกว่าวันสุดท้ายมันถึงว่าจะเงียบเหงานะปรากฏว่าวันสุดท้ายเนี่ยคนก็ทยอยมาเรื่อยๆเลยนะครับของที่หนองฉางเนี่ยเขาจะมีธนาคารรัฐตั้งอยู่3แห่งก็คือกรุงไทยออมสินและธกส.เจ้าหน้าที่ถึงแม้วันสุดท้ายเนี่ยก็บริการอย่างดีอย่างเต็มที่เลยนะครับประชาชนที่เดินทางมาไกลเนาะมาขอยื่นเรื่องทบทวนสิทธิ์นะครับอย่างผู้สื่อข่าวของเราไปที่กรุงไทยสาขาหนองฉางนะครับคนมาแต่เช้าเลยฮะนะครับก่อนที่แบงค์จะเปิดอีกนะเตรียมยื่นเรื่องอุทธรณ์นะครับทางธนาคารเนี่ยเตรียมจัดเรื่องของบัตรคิวเอาไว้แล้วก็เก้าอี้นี่จัดเตรียมว่าผู้สูงอายุก็เยอะนะครับเพราะว่าถ้าคนอายุไม่เยอะส่วนใหญ่ก็ทำผ่านมือถือก็ไม่ยากนะครับท่านผู้ชมฮะนักข่าวได้มีโอกาสไปคุยกับคุณอำนวยบางเหล่าคุณป้าวัย65ปีแกมาจากสว่างอารมณ์นะเป็นชาวอำเภอสว่างอารมณ์แกบอกแกยากจนน่ะไม่มีที่ดินทำกินนะครับแกมานั่งรอเพื่อยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์คุณป้าอำนวยเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมานะแกก็ได้บัตรนั่นแหละบัตรคนจนในรอบก่อนๆแต่รอบเนี่ยลงทะเบียนไปแต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ขณะที่สามีเพิ่งลงทะเบียนผ่านในปีนี้ปรากฏว่าสามีนะฮะก็เดินทางมายืนยันตัวตนก็เรียกว่ามาพร้อมกันเลยแต่คนนึงเนี่ยอกหัก
1: ค่ะ
0: นะฮะคือคุณป้าเนี่ยแกเคยได้บัตรคนจนมาก่
1: อ
0: นแต่รอบล่าสุดไม่ได้ส่วนสามีคุณป้าเนี่ยรอบก่อนไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แต่รอบเนี้ยสามีคุณป้าแกได
1: ้
0: ก็เลยจูงมือกันมาคนหนึ่งมาทบทวนสิทธิ
1: ์
0: คนหนึ่งมายืนยันตัวตนนะครับคุณป้าอำนวยนี่บอกนะฮะว่าอยากจะยื่นอุทธรณ์ถ้าได้เงินมาเนี่ยจะได้เอาไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ทุกวันนี้ครอบครัวก็ลำบากแย่มากนะครับอาศัยอยู่ด้วยกันแค่สองคนไร่นาไม่มีเลยหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยฮะ
2: ช่วยให้ได้ค่ะขอถึงเดือนอะไรจะถึงวันที่หนึ่งจะได้กดของได้ใช้ได้กิน
3: ไหนครับ
2: ครอบครัวก็แย่ค่ะอยู่กันต้องขยายค่ะ
3: มีไร่มีนาไหม
2: ไม่มีค่ะ อยู่ที่หลวงใส่ที่หลวงอยู่มีหลานคนนึงพ่อเขาตายแม่เขาก็ทิ้งไปตั้งแต่เล็กเขาก็ไปหาทำงานเราก็ไม่ได้ส่งไปเสียหากินน้องเก่าให้รอด
3: เราเลี้ยงดูมาแต่เขาไม่ได้มา
2: โตแล้วก็หางานทำได้แล้วก็หากินเขาก็ไม่ได้ส่งอันนี้ก็อยู่กันสองตาใหญ่
0: ดูฮะความลำบากของสองตายายนะ
1: ใช่ค่ะคุณยายบอกนับวันรอเลยนะคะ
0: เออนะคือปกติเนี่ยสองคนก็อยู่กินกันลำบากอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ยังมีหลานที่พ่อแม่นะฮะมีบอกว่าใครเสียไปคนนึงเนาะใช่ไหมแล้วก็
1: คือหลานก็ตอนนี้เหมือนได้งานไปแล้วเนาะเหมือนพ่อหลานเสีย
0: พ่อหลานเสียใช่ไหมแล้วเนี่ยก็ทิ้งหลานไว้ให้สองตายายเลี้ยงอ
1: ่ะนะครับแต่ตอนนี้หลานไปละไปทำงาน
0: ก็หวังว่าทั้งสองคนจะได้เนาะ
1: ค่ะ
0: หวังว่าทั้งสองคนจะได้เพราะว่าแต่ก่อนได้คนเดียว
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าสมมติไม่ได้อย่างน้อยมองในแง่ดีก็ยังเท่าทุนเพราะว่าตาแก่ได
1: ้ค่ะ
0: เห็นไหมแค่สลับฝั่งกันนะครับแต่ว่าถ้าได้สองคนเนี่ยมันก็ได้อีกเท่านึง
1: ใช่ก็แบ่งเบาได้อีกเยอะเลยนะคะขอให้ได้ทั้งคู่เลยค่ะ
0: ภาพรวมนักข่าวของเราก็บอกว่าเท่าที่ไปคุยมานะส่วนใหญ่ก็คือสะท้อนความรู้สึกคือยังไงรู้ไห
1: ม
0: ท้อแท้แล้ว
1: ค่ะ
0: หมดหวังแล้วนะฮะเมื่อพบว่าตนเองไม่ผ่านเกณฑ์นะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเดินทางมารวมตัวกันที่ธนาคารเป็นที่พึ่งสุดท้ายที่จะรักษาเยียวยาปากท้องของครอบครัวหลายคนก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะว่ากว่าจะเดินทางนะฮะไปยื่นอุทธรณ์เน
1: ี่
0: ยบางคนไม่มีสมาร์ทโฟนหรือทำผ่านโทรศัพท์ไม่เป็นบางทีก็ทิ้งละปล่อย
1: ค่ะ
0: มันลำบากอะที่จะเดินทางมายื่นอุทธรณ์
1: เดินทางมาอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะคะซึ่ง31สิงหาคมนี้ก็เป็นวันดีเดย์ของหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็เปิดใช้งานไทย AI Passport วันแรกค่ะเข้าถึง AI ระดับโปร14ค่ายรวม33โมเดลตั้งเป้าผู้ใช้จำนวน5ล้านคนค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นะคะเปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเริ่มใช้งานไทย AI Passport อย่างเป็นทางการวันนี้31สิงหาคม2569ค่ะผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th หลังเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์กันตั้งแต่19สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ AI ช่วยทำงานได้หลากหลายนะคะสร้างภาพสร้างวิดีโอทำเพลงค้นหาข้อมูลเชิงลึกเขียนโค้ดสร้างเว็บไซต์เปิดให้เข้าถึง AIระดับโปรจากผู้ให้บริการ14ค่ายรวม33โมเดลด้วยกันขณะที่การเปิดใช้งานจริงวันนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญค่ะว่าประชาชนจะนำ AI ไปใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดจากเป้าหมายรัฐบาลที่ตั้งเอาไว้5ล้านคนซึ่งขณะนี้ภาครัฐอยู่ระหว่างจัดทำพระราชบัญญัติว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะเป็นกฎหมาย AI ฉบับแรกของไทยโดยเอ็ดด้าอยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นเพื่อวางกรอบกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้งานนะคะอีกทั้งด้านภาคเอกชนก็มองว่ากฎหมาย AI ควรทำหน้าที่ทั้งกำกับดูแลและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยหลังตลาด AI ไทยเติบโตต่อเนื่องมูลค่าราว 50,000 ล้านบาทแต่กว่า 40,000 ล้านบาทเป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศค่ะพร้อมกันนี้ได้เสนอให้กำหนดนิยามและกรณีการใช้งานหรือ use case ให้ชัดเจนใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัทไทยและต่างชาติและไม่เป็นอุปสรรคกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยค่ะ
0: ครับท่านผู้ชมเริ่มใช้ได้แล้วนะเพราะว่าเขาให้เริ่มใช้ตั้งแต่ 9:00 น.ที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: ถามว่าใช้งานอย่างไรก็คือเข้าไปในเว็บเดิมนั่นแหละที่ท่านลงทะเบียนนะฮะก็คือ de.aipass.net วันนี้ผมก็วินาทีสุดท้ายจริงๆน
1: ะ
0: เพราะว่าผมลองไปลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดอะ19สิงหาหรือไงแล้วมันก็ช้าคนเข้าไปลงทะเบียนเยอะไงผมก็เลยว่าเอ้ยไม่เอาละเพราะปกติก็จ่ายค่า AI อยู่แล้วไงก็เลยคิดว่าเออไม่จำเป็นต้องลง
1: เกือบถอดใจ
0: เกือบถอดใจแล้วแต่ว่าเอ้ยไหนๆจะได้คุยกับคนอื่นรู้เรื่องถูกไหมเมื่อเช้าก็เลยลงทะเบียนเพราะวันเนี้ยนอกจากใช้งานวันแรกยังเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันสุดท้ายนะงั้นถ้าคุณลูกน้ำคุณน้ำยังไม่สมัครคุณลูกน้ำไปสมัครวันนี้ได
1: ้เออได้อยู่ใช
0: ่
1: ไหม
0: เออใช่แล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านไทยดีนะทางรัฐก็ได้แล้ววิธีใช้เนี่ยนะฮะตอนนั้นผมก็งงมันใช้ยังไงอ
1: ่ะ
0: ก็คือเข้าไปที่เว็บเดิมแหละ de.aipass.net แล้วแทนที่เราจะไปกดลงทะเบียนใช่ไหม
1: ค
0: ือมันอยู่ในช่องเดียวกันนะฮะปุ่มกดเดียวกันลงทะเบียนเริ่มต้นใช้งาน
1: ค่ะ
0: แล้วก็กดตรงนั้นแหละฮะเริ่มต้นใช้งานมันก็พาเราไปอยู่หน้า AI ให้พิมพ์แชทได้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วมันเจ๋งตรงที่ว่าเนี่ยผมกดดูนะ
1: ตอนแรก
0: เฮ้ยมันเป็น Gemini อ่ะ แต่ส่วนตัวผมชอบ ChatGPT
1: ดิฉันชอบ Gemini
0: แล้ว
1: แต่คน
0: นะอันนี้แล้วแต่ว่ามันถูกจริตอ
1: ่
0: ะคุยกันถูกจริตตอนแรกผมนึกว่ามันบังคับ Gemini อย่างนี้ว่ามันเลือกได้มันกดให้เลือกได้เลยเนี่ยจะเป็น Gemini เวอร์ชั่นไหนอ
1: ่ะ
0: หรือจะเป็น Claude จะเป็น GPT ก็ได
1: ้
0: นะฮะจะเป็น Deep Research Deep Seek โอ้โหกรอกเนี่ยได้หมดเลยเลือกได้หมดเลย
1: เอาที่แบบเหมาะกับการใช้ชีวิตแล้วก็ใช้งานของแต่ละท่าน
0: เดี๋ยวสงสัยได้คุยกับมันทั้งวันเนี่ยวันนี้ผมก็คงต้องเพราะไอ้หลายแอปที่ผมยังไม่เคยใช้ไงได้ลองใช้แล้ววันนี
1: ้จริงก็ใช้แค่แบบ GPT กับ Gemini นะยังไม่เคยลองอย่างอื่นเลย
0: ต้องลองดูนะครับก็สำคัญเนี่ยจะได้เอามาคุยกับคนอื่นรู้เรื่อง
1: เดี๋ยวรอคุณพานุพงศ์รีวิวว่าเป็นยังไง
0: นะท่านผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะทางตรงนี้ฮะก็คือบ้านไผ่นครพนมนะครับคือก็ยังอีกยาวไกลนะฮะเพราะว่ากว่าจะเสร็จเนี่ยก็อีกหลายปี2573แต่ว่าก็มีความคืบหน้านะครับอธิบดีกรมทางหลวงครับนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลเปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่มหาสารคาม101มุกดาหารนครพนมบอกว่าหลังจากที่เดินทางไปตรวจสอบการก่อสร้างโครงการเนี่ยที่สถานีรถไฟชุมทางหนองแวงไร่อำเภอบ้านไผ่นะครับจังหวัดขอนแก่นกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางรางซึ่งก็เป็นโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคมนะครับที่จะให้ประชาชนเนี่ยหันมาใช้ระบบรางมากขึ้นลดต้นทุนโลจิสติกนะครับสัญญาท่านผู้ชมเขาแบ่งออกเป็น2สัญญานะครับสัญญาที่1คือบ้านไผ่หนองพอกตอนนี้คืบหน้าเยอะหน่อย 60% เร็วกว่าแผนนะครับสัญญาตรงเนี้ยน่าจะเสร็จประมาณปลายปี72แต่ช่วงที่2ก็อาจจะนานหน่อยนะครับคือช่วงหนองพอกสะพานมิตรภาพ3คือวิ่งไปถึงนครพนมนะครับคืบหน้าไปประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยระยะที่2เนี่ยสัญญาที่2มันช้าไปประมาณ 10-12% นะครับคาดว่าจะเสร็จประมาณปี73นะครับภาพรวมความคืบหน้าทั้งหมดประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์การส่งมอบพื้นที่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างก็คือเรื่องของเวรคืนที่ดินเนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นเส้นทางสายใหม่นะก็เลยไม่มีพื้นที่ของการรถไฟเดิมก็เลยต้องใช้วิธีการเวรคืนพื้นที่รวมกว่า 9,000 แปลงนะครับอันเนี้ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานและเป็นอุปสรรคสำคัญเลยที่ทำให้งานมันล่าช้าในบางจุดนะครับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเนี่ยนะฮะโอ้โหก็วิ่งไกลนะ
1: ค่ะ
0: 355กิโลเมตรวงเงินลงทุน 66,000 กว่าล้านบาทและผ่านนี่เลยฮะ6จังหวัดขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรมุกดาหารนครพนมและอย่างที่บอกนะฮะว่าสัญญาแบ่งเป็น2สัญญานะครับสัญญาแรกคือบ้านไผ่หนองพอก179กิโลเมตรนะครับมีทั้งหมด10สถานีรถไฟนะครับแล้วก็ยังมีสัญญาที่2นะฮะช่วงหนองพอกสะพานมิตรภาพ3ตรงนี้ระยะทางอีก175กิโลเมตรจะมีทั้งหมด9สถานีรถไฟนะครับแล้วก็มีป้ายหยุดรถไฟอะไรเงี้ยย่านกองเก็บสินค้าอีกด้วยนะครับ
1: มาต่อกันที่เรื่องของการใช้ data หรือว่าเทคโนโลยีนะคะในการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆจากเดิมที่จะมีการตรวจตามรอบใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่มมาเป็นตรวจเชิงรุกล่าสุดนะคะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยค่ะโดยรัฐบาลใช้เรื่องนี้ชี้เป้าโรงงานเสี่ยงปรากฏตรวจพบผิดกฎหมาย767รายสั่งหยุดไป131รายค่ะโดยข้อมูลตรงนี้นะคะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยค่ะรัฐบาลเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลโรงงานให้มีประสิทธิภาพตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมปรับรูปแบบจากการตรวจตามรอบไปสู่การตรวจเชิงรุกนำข้อมูลเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ความผิดปกติชี้เป้าโรงงานที่มีความเสี่ยงค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นระบบดังกล่าวนำข้อมูลหลายด้านมาประกอบการวิเคราะห์นะคะเช่นการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลการผลิตการใช้น้ำไฟฟ้าวัตถุดิบที่ไม่สมดุลกับกระบวนการผลิตหรือปริมาณผลิตภัณฑ์รวมไปถึงข้อมูลที่อาจเข้าข่ายการสวมสิทธิ์ทางการค้าได้ด้วยผลการดำเนินงานปีนี้2569เจอโรงงานทั่วประเทศที่ประกอบกิจการไม่เป็นไปตามกฎหมาย767รายค่ะในจำนวนนี้มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการไป131รายสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข636รายและดำเนินคดี391รายค่ะ
0: ครับส่วนช่วงนี้นะฮะมักจะได้ยินคนบอกว่าเฮ้ยป่วยอีกแล้วเหรอเป็นโควิดอีกแล้วเหรอนะฮะก็คือคนจะบอกว่าโควิดระบาดกันเยอะในช่วงนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้ก็หน่อยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เนี่ยนะฮะ ขาบอกกรณีที่มีการส่งต่อข้อความกันนะเตือนความ

0: รุนแรงของโควิดทางสื่อออนไลน์เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมที่แชร์กันต่อก็มีการอ้างข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุขโดยในข่าวที่แชร์กันเนี่ยนะฮะบอกว่ารัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม
1: ่
0: เพราะว่าการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลตาครอน XBC ที่อันตรายกว่าเดิม3เท่า
1: อ้
0: าวข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแหมมายุคนี้แล้วเนาะ
1: โอ้แล้วเคยเห็นโพสต์นั้นเหมือนกันนะคะ
0: เ
1: หมือนจริงเลยใช่แล้วก็คือคนที่โพสต์ก็คือมีตัวตนด้วยก็เลยงงว่าเอ้ยแต่ทำไมเราไม่เห็นจากเพจทางการเลย
0: ทางทีมโฆษกเนี่ยยืนยันนะฮะบอกข้อมูลเท็จเป็นเฟกนิวส์เคยถูกสร้างมาตั้งแต่ไหนรู้ไหมปี 65คือถ้าโอเคช่วงนั้นเน
1: ี
0: ่ยแล้วจะมีข่าวว่าแบบจะยกเลิกงานเค้าดาวเพราะว่าโควิดระบาดโอเค
1: ก็ปี้เพสเหรอ
0: เออแต่เนี่ยเอาข่าวเก่าเอาเรื่องเก่ามาแชร์ใหม่อ่ะนะครับท่านผู้ชมเพื่อสร้างความตื่นตระหนกนะแล้วก็เป็นการนำข้อความเก่าเนี่ยมาบิดเบือนแล้วก็วนส่งต่อซ้ำในปัจจุบันนะครับไปดูข้อมูลข้อเท็จจริงกันหน่อยดีกว่ากรมควบคุมโรคเนี่ยพบว่าการระบาดของโควิดณปัจจุบันนะครับก็ไม่ได้เหนือเกินกว่าคาดหมายนะ
1: ค่ะ
0: ยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลซึ่งระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยมีความพร้อมทั้งยาเวชภัณฑ์รองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอนะครับไม่จำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดๆตามที่มีข่าวลือ ส่วนการเฝ้าระวังสายพันธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับก็พบสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังและพบในประเทศไทยในตอนนี้คือสายพันธุ์โอไมครอนครับไม่ใช่สายพันธุ์เดลตาคอน XBC ตามที่กล่าวอ้างแล้วก็ส่งต่อในสื่อออนไลน์นะครับและจากการติดตามข้อมูลทางระบาดวิทยายืนยันเลยว่าโควิดสายพันธุ์ NB181 เนี่ยไม่ได้ทำให้อาการรุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีอัตราป่วยตายต่ำเพียง 0.01 เท่านั้นนะครับโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการก็คือไข้หวัดทั่วไปนี่แหละฮะส่วนอาการรุนแรงเนี่ยยังคงพบเจอในกลุ่มเสี่ยง608นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยขอความร่วมมือประชาชนนะอย่าเชื่ออย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนและขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของตำรวจภูธรเมืองหนองคายนะคะขยายผลกรณีผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ให้การว่าตำรวจหนองคายขอแบ่งทองคำกับโทรศัพท์มือถือเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ว่ายังไงอันนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เพจหนึ่งมีการโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าผู้ต้องหาลักทรัพย์ย่านสายไหมกวาดทรัพย์สินมูลค่านับล้านบาทหลบหนีแล้วก็เอาทองไปขายที่จังหวัดอุดรธานีแต่ปรากฏว่าระหว่างทางถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองหนองคายเรียกตรวจเจอทรัพย์สินที่ขโมยมาแล้วก็ยังอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเจรจาเพื่อขอแบ่งทองไป6 บาท 2 สลึงก่อนจะนำตัวไปดำเนินคดีข้อหาเสพยาต่อมาผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลสายไหมค่ะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างประสานขอทองคำคืนจากตำรวจภูธรเมืองหนองคายล่าสุดมีข้อมูลว่าชุดจับกุมตั้งใจเก็บทองคำเพื่อคืนผู้เสียหายอยู่แล้วแต่ที่ต้องยึดเพราะกลัวผู้ต้องหาจะนำไปขายหมดนะคะซึ่งเนื่องจากวันเกิดเหตุเนี่ยเป็นกลางดึกของวันที่24 สิงหาคม 2569ตำรวจหนองคายเขาตั้งด่านตรวจเจอว่ารถของผู้ต้องหาขับฝ่าสัญญาณไฟจราจรก็เลยเรียกตรวจปรากฏคนขับรถมีพิรุธไงลักษณะคล้ายเหมือนคนเสพยามา มีแฟนสาวนั่งมาด้วยผลการตรวจค้นพบโทรศัพท์มือถือ124 เครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก15 เครื่องสมุดบัญชีชื่อบัญชีเป็นคนอื่นอีกจำนวนมากพอสอบถามถึงที่มาของทรัพย์สินผู้ต้องหาให้การวกวนส่วนเรื่องทองคำที่เป็นประเด็นเจ้าหน้าที่นะคะล่าสุดเนี่ยพนักงานสอบสวนส่งของกลางให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายเพื่อขยายผลทั้งนี้มีความเป็นไปได้นะคะที่อาจจะเกี่ยวพันกับแก๊งสแกมเมอร์หรือเว็บพนันออนไลน์ในสปป.ลาวซึ่งจะได้สืบสวนขยายผลต่อไป
0: นะฮะเพราะว่าโอ้โหพกอะไรตั้งเยอะแยะขนาดนี้โทรศัพท์มือถือ
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ส่วนเรื่องทองก็ชี้แจงออกมาแบบนี้นะคะตั้งใจจะคืนผู้เสียหายอยู่แล้วนะคะเพราะว่ายึดเดี๋ยวกลัวไงเดี๋ยวผู้ต้องหาเอาไปขายหมดเจ้าของตัวจริงจะไม่ได้คืน
0: ส่วนตำรวจทางหลวงท่านผู้ชมอันนี้ไปจับขบวนการลำเลียงชาวจีนได
1: ้
0: นะครับท่านผู้ชมคาดว่าเนี่ยใช้ไทยเป็นทางผ่านก็คือส่งคนเป็นชาวต่างชาติเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ไปยังประเทศที่3นะครับท่านผู้ชมก็มาจากตำรวจทางหลวงชลบุรีเขาติดตามเฝ้าระวังกลุ่มรถยนต์ต้องสงสัยคือเขาสะกดรอยอยู่แล้วครับนะฮะคาดว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยน่าจะนำพาคนจีนลักลอบเข้าเมืองนะครับอันนี้ยุทธการ Ghost Driver นะครับจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด26 รายตรวจยึดโทรศัพท์มือถือได้หลายเครื่องจากนั้นเนี่ยขยายผลต่อเนื่องจนไปเจอว่ายังมีเครือข่ายรับจ้างขนชาวจีน ที่เชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศ

0: เพื่อนบ้านนะครับเขาจะทำหน้าที่ลักลอบนำบุคคลเข้าออกประเทศไทยเพราะนั้นก็เลยวางแผนติดตามแล้วไปเจอรถยนต์ต้องสงสัยมา2คันท่านผู้ชมฮะทางหลวงหมายเลข344นะครับฝั่งขาเข้ากรุงเทพตำบลบ้านสนอำเภอเมืองชลบุรีเข้าตรวจสอบเนี่ยเจอนายอารยะและนายวิทยานี่คนขับนี่เป็นคนไทยนะทั้ง2คันเลยผู้โดยสารชาวจีนรวม2คันเนี่ยมี7คนแล้วก็เป็นคนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับไม่มีเอกสารอะไรเลยจากการตรวจค้นรถยนต์2คันนะครับมือถือรวม12เครื่องหนังสือเดินทาง4เล่มซ่อนอยู่ใต้พรมปูพื้นรถนะครับแล้วก็ไม่มีใครยอมรับเลยนะว่าเป็นเจ้าของสอบถามคนขับรถสองคนคนไทยเนี่ยก็ให้การบอกว่าเขารับจ้างฮะได้รับจ้างให้ไปรับคนจีนทั้ง7คนนะครับอยู่ที่ตำบลฉมันอำเภอมะขามที่จันทบุรีปลายทางเนี่ยคือรับจากจันทบุรีและให้ไปส่งที่กรุงเทพจากการสืบสวนเพิ่มเติมนะครับทราบว่าชาวจีนทั้ง7คนที่นั่งมากับรถ2คันเนี่ยนะฮะโอ้โหผ่านมาหลายประเทศนะกว่าจะเข้าไทยเนี่ยเขามาจากเวียดนาม ผ่านกัมพูชาแล้วก็เข้าไทยตรงช่องทางธรรมชาติที่โป่งน้ำร้อนจันทบุรีมาเขมรไงเวียดนามมาเขมรเขมรเสร็จมาเข้าตรงชายแดนที่โป่งน้ำร้อนจันทบุรีนะครับท่านผู้ชมจุดหมายปลายทางเนี่ยคือต้องการไปที่ฐานปฏิบัติการสแกมเมอร์ที่รัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาก็คือเจ้าเนี่ยเขาขับรถไปรับที่จันไปส่งกรุงเทพจบจ็อบของเขาแล้วและเดี๋ยวจะมีรถมารับต
1: ่อ
0: นะฮะเขารับกันเป็นทอดๆนะเพื่อป้องกันการถูกจับและเดี๋ยวรับจากกรุงเทพเนี่ยปลายทางจะวิ่งไปที่แม่สอดที่ตากเพราะเดี๋ยวจะข้ามไปรัฐกะเหรี่ยงไปทำสแกมเมอร์ที่นั่นนะครับท่านผู้ชมพอตำรวจเขาตรวจสอบประวัติ1ใน7ของคนจีนที่นั่งมาด้วยเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีหมายจับของทางการจีนด้วยนะครับในคดีช่อโกงทางโทรคมนาคมพูดง่ายก็คือความผิดฐานสแกมเมอร์เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ก็เป็นข้อมูลสำคัญเลยที่เจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการสืบสวนขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะฮะไม่แน่นะฮ
1: ะ
0: ว่า1ใน7เนี่ยมีหมายจับเกี่ยวกับสแกมเมอร์และเดี๋ยวขยายผลว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับขบวนการที่ลักลอบนำเข้ามาที่ไทยแล้วก็ผ่านไปประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่า
1: หลายเหตุการณ์แล้วนะที่จับได้เหตุการณ์หนึ่งแล้วก็สาวต่อไปอีกหนึ่งเหตุการณ์ทีนี้มาที่เรื่องราวดีๆบ้างนะคะคุณผู้ชมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาค่ะได้มีการจัดประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติครั้งที่4ภายใต้แนวคิด National Education Forum The Future We Shape Together ค่ะเปิดเวทีรวมพลังทุกภาคส่วนไปติดตามกันค่ะ
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติครั้งที่4พร้อมปาฐกถาพิเศษเรียนรู้เพื่อชีวิตที่ยืนยาวโดยย้ำว่าการมีอายุยืนไม่ใช่เพียงการมีชีวิตที่ยาวนานแต่ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าในทุกช่วงวัย
3: ในเรื่องสมัชชาเครือข่ายเนี่ยเราได้บรรจุองค์ประกอบนี้เข้าไปส่วนหนึ่งในพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่มีความสำคัญนะครับเพื่อที่จะทำให้การขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศนี้เป็นเรื่องของคนทุกภาคส่วน
4: เรื่องสมัชชาสภาการศึกษานี้อย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้นำเรียนนะครับว่าเรากำหนดเรื่องนี้ไว้ในพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นะครับแล้วก็จะขับเคลื่อนผ่านกลไกสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการคือท่านศึกษาธิการจังหวัดจะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการกับเคลื่อนในระดับจังหวัดแล้วเราต้องการให้แต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะจัดตั้งสภาสมัชชาสภาการศึกษาระดับจังหวัดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศครับ
2: ที่ผ่านมาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดประชุมสมัชชาศึกษาระดับภูมิภาคทั้ง4ภูมิภาครวบรวมข้อเสนอจากทั่วประเทศสู่การประกาศมติสมัชชาสภาการศึกษา2569 Lifelong Learning for Longevity มุ่งสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้คนไทยทุกวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดช่วงชีวิตงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการตลอดระยะเวลา2วันมีกิจกรรมไฮไลท์สำคัญที่ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนาการศึกษาอาทิปาฐกถาพิเศษพลิกโฉมการศึกษาไทยอย่างไรให้คนไทยมีความหวังโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อร่วมขับเคลื่อนอนาคตการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน
0: ท่านผู้ชมสุดท้ายมีมหกรรมเกี่ยวกับงานลิเกเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเชิญชวนทุกท่าน ไปเที่ยวที่อ่างทองได้เลยนะครับเนี่ยฮะจังหวัดอ่างทองเชิญเที่ยวงานใหญ่แห่งปีนะครับมากำลิเกจังหวัดอ่างทองครั้งที่2ครับจัดขึ้นหลายวันเลยนะครับ3ถึง6กันยายนนี้4วัน4คืนสถานที่จัดก็คือวัดชัยโยวรวิหารนะฮะอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมพร้อมเปิดประสบการณ์สัมผัสศิลปวัฒนธรรมไทยท่ามกลางบรรยากาศลิเกกลางน้ำสุดยิ่งใหญ่เลยงานนี้เที่ยวชมฟรีตลอดงานแล้วก็ไปร่วมสนุกกันนะครับ
1: พอยกไปยกทั้งหลายเตรียมพร้อมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศแล้วก็กีฬากันบ้างค่ะ
5: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
6: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
7: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
8: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
9: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
5: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
10: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
11: คทบ5ร่วมกับสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาผลิตรายการราชกิจจาไดเจสต์เมื่อกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวราชกิจจาไดเจสต์ชวนรู้ชวนเข้าใจเพิ่มให้คุณพลาดประเด็นสำคัญที่รัฐกำหนดและประชาชนควรรู้สรุปชัดเชื่อถือได้ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 19:55 นถึง 20:00 นก่อนข่าวพระราชสำนัก
12: ศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดีโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน

ตะวันออกกลางเดือนอีกครั้งนะฮะท่านผู้ชมคราวนี้สหรัฐกับอิหร่านโจมตีกันนะครับไปดูอัปเดตล่าสุดตรงนี้กันหน่อยนะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานครับว่าศูนย์บัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมรายงานว่ากองทัพสหรัฐเริ่มเปิดปฏิบัติการโจมตียิงไปที่แท่นยิงขีปนาวุธ2แห่งของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC ซึ่งอยู่บนเกาะลารักทางใต้ของอิหร่านนะครับบริเวณที่เป็นจุดที่แคบที่สุดของช่องแคบฮอร์มุซครับการโจมตีเนี่ยถือเป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเซนคอมยืนยันว่าพบความเคลื่อนไหวของ IRGC กำลังเตรียมยิงจรวดที่ติดทุ่นระเบิดเข้าไปในช่องแคบฮอร์มุซนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนคอมก็เลยต้องสกัดการโจมตีดังกล่าวก่อน IRGC ตอบโต้เหมือนกัน

0: พียงแต่ว่าไม่ได้โต้ไปที่เซนต์คอมโดยตรงแต่ว่าเลือกยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินทางทหารของสหรัฐที่อยู่ในจอแดนซึ่งฝ่ายอิหร่านเนี่ยบอกว่าส่งผลให้ทหารและประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายคนด้วยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเพิ่งกล่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านะครับว่ากองทัพสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสและเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่นำทุ่นระเบิดชุดใหม่ไปวางจะถูกทำลายทันทีขณะเดียวกันการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์สงครามอิหร่านที่ตอนนี้ก็เรียกว่าอยู่ในภาวะชะงักงันนะครับเนื่องจากสองฝ่ายก็ยังไม่สามารถที่จะเจรจาบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้และ MOU บันทึกความเข้าใจซึ่งก็ลงนามร่วมกันเนี่ยก็ผ่านพ้นกำหนด60วันไปแล้วเมื่อ17มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
1: ไปดูสถานการณ์กันต่อนะคะทีมกู้ภัยเนปาลกับจีนค่ะก็ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจำนวนกว่า 3,000 ชีวิตนะคะจากเหตุการณ์ทาน้ำแข็งถล่มที่ทำให้เกิดมวลน้ำขนาดใหญ่ดินโคลนและหินไหลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านบริเวณชายแดนเนปาลที่เบตค่ะขณะที่ณตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงกว่า800รายแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนค่ะยังคงทำงานหนักเพื่อค้นหาผู้สูญหายมากกว่า 3,000 คนจากเหตุการณ์ทานน้ำแข็งถล่มที่ทำให้หินดินโคลนมวลน้ำขนาดใหญ่ไหลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านต่างๆที่ตั้งอยู่แนวชายแดนเนปาลทิเบตท่ามกลางอุปสรรคจากสภาพอากาศเลวร้ายจากฝนตกหนักระดับน้ำในแม่น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องหลังภารกิจกู้ภัยเข้าสู่วันที่6นะคะซึ่งณตอนนี้พบร่างผู้เสียชีวิตในเนปาลและทิเบตรวมแล้วอย่างน้อย797คนผู้สูญหายอยู่ที่ 3,048 คนค่ะทางการจีนระบุว่าเหตุดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันครั้งนี้ถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติข้ามพรมแดนครั้งรุนแรงที่สุดของเนปาลและทิเบตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภารกิจกู้ภัยเต็มไปด้วยความยากลำบากและซับซ้อนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นนอกจากนี้มีการระบุด้วยนะคะว่ามีชาวต่างชาติ261คนจาก23ประเทศสูญหายในทิเบตใกล้กับจุดข้ามพรมแดนสำคัญที่ติดกับเนปาลค่ะขณะเดียวกันสถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังคงน่ากังวลตำรวจเนปาลเผยชาวบ้านทีมกู้ภัยต้องอพยพขึ้นที่สูงหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำตรีสุรีเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากฝนที่ตกมาอีกระลอกภารกิจกู้ภัยต้องหยุดชะงักลงหลายครั้งเพราะเกรงว่าจะเกิดน้ำท่วมเพิ่มขึ้นอีกค่ะนอกจากนี้ระดับน้ำในทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นหลังการถล่มของทาน้ำแข็งเริ่มเอ่อล้นมายังแม่น้ำเลนเดโคล่าและแม่น้ำตรีซูรีแม้สื่อของทางการจีนรายงานว่าปริมาณน้ำในทะเลสาบดังกล่าวรับการระบายออกไปส่วนใหญ่แล้วเมื่อเย็นวันเสาร์แต่ว่าโดรนตรวจการกลับพบดินถล่มจุดใหม่ห่างจากทะเลสาบลงมาทางตอนใต้ 2.8 กิโลเมตรนะคะซึ่งก่อตัวเป็นเขื่อนธรรมชาติแล้วก็กักเก็บน้ำก้อนใหม่ที่เสี่ยงต่อการพังทลาย
0: ครับเรื่องของน้ำป่ามีอีกที่นะฮะท่านผู้ชมฮะที่แกรนด์แคนยอนของสหรัฐเกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันคราวนี้มีผู้เสียชีวิต1คนแล้วก็คาดว่ามีคนสูญหายอีก10กว่าคนด้วยนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนครับที่แอริโซนาของสหรัฐเพราะว่าในพื้นที่เองเนี่ยมีพายุฝนถล่มใน Bright Angel Canyon และ Phantom Ranchทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนนะครับคาดว่ามีนักเดินป่าสูญหายหรือว่ายังไม่สามารถติดต่อได้ประมาณ15คนเจ้าหน้าที่อพยพนักท่องเที่ยวและนักเดินป่าออกจากพื้นที่อย่างน้อย62คนแล้วนะครับน้ำเนี่ยแรงมากนะฮะทำลายสะพานข้าม Bright Angel Creek เกือบทั้งหมดเลยครับแล้วก็พัดเอาพวกเศษซากลงสู่แม่น้ำโคโลราโดจนต้องปิดการสัญจรทางน้ำเลยครับยังมีระบบท่อส่งน้ำที่ให้บริการในพื้นที่ฝั่งใต้ซึ่งได้รับความเสียหายด้วยทำให้อุทยานมีน้ำใช้อย่างจำกัดและอาจจะกระทบการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดแรงงานของสหรัฐขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่เตือนว่ายังมีโอกาสเกิดพายุฝนและน้ำป่าไหลหลากเพิ่มเติมพร้อมขอให้ผู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเดินป่าที่อาจจะอยู่ในพื้นที่หรือว่าติดค้างอยู่เนี่ยนะฮะให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยตรวจสอบแล้วก็ค้นหาผู้สูญหายด้วยครับ
1: ไปดูเหตุการณ์ที่ไซปรัสกันบ้างนะคะมีผู้เสียชีวิต8คนและสูญหายอีกนับ10ค่ะหลังจากเหตุเรือโดยสารอับปางนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะเกิดเหตุเรือโดยสารลำหนึ่งล่มในหน้าน้ำนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือหรือสาธารณรัฐทุรกีแห่งไซปรัสเหนือค่ะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนสูญหายอีกมากกว่า10คนตอนเกิดเหตุมีผู้โดยสารอยู่บนเรือถึง259คนมีลูกเรืออีก8คนออกจากท่าเรือคิรีเนียมุ่งหน้าไปยังท่าเรือทาซูคูของทุรกีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวกัปตันเรือและลูกเรือมาสอบปากคำนะคะสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้นายกรัฐมนตรีไซปรัสเหนือกล่าวค่ะว่าเรือลำเกิดเหตุถูกคลื่นซัด2

0: ว่าการค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินไปต่อเนื่อง
1: ท่านผู้ชมไปดูความพยายามของไอซ์แลนด์นะฮะไอซ์แลนด์เนี่ยก่อนหน้านี้เคยเป็นสมาชิกของ EU แต่ว่าสุดท้ายออกไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะกลับมาอีกรอบเขาลงประชามติกันผลสรุปเป็นอย่างไรจะได้กลับมาอีกครั้งหรือไม่เนี่ยนะครับมีรายงานจากสื่อของไอซ์แลนด์รายงานผลการลงประชามติเมื่อวานนะครับที่แต่เดิมฮะรัฐบาลฝ่ายซ้ายกลางของนายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์เนี่ยเขาสัญญาว่าจะจัดขึ้นภายในปี70นะครับแต่ว่าการทำประชามติเนี่ยก็เลื่อนเร็วขึ้นก็คือมาลงประชามติกันเมื่อวานนะครับเพราะว่ามีความตึงเครียดภายในมีความตึงเครียดระหว่างประเทศนะครับรวมถึงภัยคุกคามจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีต่อกรีนแลนด์ด้วยซึ่งผลการลงคะแนนเนี่ยปรากฏว่า 52.8% ของผู้ลงคะแนนเสียงกว่า 225,000 คนนะครับปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลครับมี 47.2% ที่สนับสนุนให้กลับเข้าไปใน EU นะครับโดยคะแนนเสียงเนี่ยจริงๆก็ต่างกันไม่เยอะนะฮะห่างกันประมาณ 12,000 กว่าเสียงเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามครับการถกเถียงในประเทศที่เป็นเกาะแห่งนี้ที่มีประชากรเกือบ 400,000 คนก็มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมการประมงมากกว่าความกังวลด้านความมั่นคงครับและจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงประมาณ 270,000 คนมีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง 82.5% ซึ่งสูงที่สุดในการเลือกตั้งของไอซ์แลนด์นับตั้งแต่ปี 2552 ครับนายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์ก็ออกมายินดีกับผลการลงมติครั้งนี้นะฮะแล้วก็ระบุว่าการเจรจาเรื่องนี้จะถูกระงับไว้ก่อนในตอนนี้ซึ่งไอซ์แลนด์เริ่มยื่นขอเข้าร่วมสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2552 นะครับในช่วงนั้นเนี่ยมีวิกฤตการเงินก่อนหน้านั้น1ปีก็คือปี 2551 และการล่มสลายของระบบธนาคารของไอซ์แลนด์กระบวนการต่างๆก็คืบหน้าไปเยอะนะครับแต่ว่าพอรัฐบาลที่ต่อต้านสหภาพยุโรปเนี่ยขึ้นมามีอำนาจในปี56ครับก็เลยระงับการเจรจาเหล่านั้นเอาไว้ขณะที่เรื่องของสิทธิการประมงอันนี้แหละฮะถือว่าเป็นปัญหาอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเลยต่อการเข้าร่วม EU ของไอซ์แลนด์และยังคงเป็นอุปสรรคอยู่จนถึงณปัจจุบันนะครับซึ่งผู้ที่ลงคะแนนเสียงปฏิเสธส่วนใหญ่เนี่ยก็กังวลนะครับว่าการเป็นสมาชิก EU จะหมายถึงการสูญเสียการควบคุมแหล่งประมงที่มีมูลค่าสูงเหล่านี้ภายใต้นโยบายของกลุ่ม EU ซึ่งก็มีกฎในการควบคุมปริมาณการจับปลาของแต่ละประเทศสมาชิกนะครับ

0: มาเริ่มต้นที่ข่าวดีของคนไทยนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่แสดงความยินดีทั่วโลกด้วยก็เช่นกันค่ะกับความสำเร็จของทีมนักตบลูกยางสาวไทยนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศแห่งความชื่นใจนี้กับการสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกค่ะเพจของโอลิมปิกค่ะก็มีการโพสต์ภาพแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยค่ะคว้าตั๋วโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และเป็นชาติที่3ต่อจากสหรัฐเจ้าภาพโอลิมปิก2028นะคะแคนาดาแชมป์ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกากลางที่ได้แชมป์ครั้งแรกในรอบ32ปีเช่นกันเช่นเดียวกับอีกหนึ่งเว็บไซต์ก็คือเว็บของ Volleyball World หรือว่า FIVB พาดหัวข่าวเกี่ยวกับชัยชนะของทีมสาวไทยที่มีเหนือจีนเช่นกันค่ะคว้าแชมป์เอเชียคว้าตั๋วโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้สิทธิ์ไปแข่งศึก World Cup 2027ขณะที่สำนักข่าวของทางจีนนะคะซินหัวค่ะรายงานผลการแข่งขันที่ไทยเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2เซตเป็นการคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ซ้ำรอยกับที่เคยเอาชนะจีนได้ในรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี2023แต่จีนยังเป็นชาติที่ครองแชมป์สูงสุดในรายการนี้ที่13สมัยอันนี้สื่อจีนลงนะคะไปต่อกันที่สำนักข่าวของสิงคโปร์อย่าง The Straits Times บ้างนะคะก็ชื่นชมที่ไทยนี่เริ่มต้นด้วยความมั่นใจรับมือกับแรงกดดันเสียงเชียร์ของเจ้าภาพแต่สามารถเอาชนะได้ในเซตตัดสินค่ะทำความฝันคว้าตั๋วโอลิมปิกครั้งแรกได้สำเร็จทีมนักตบลูกยางสาวไทยพร้อมคณะจะเดินทางกลับบ้านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิวันนี้นะคะ 21:15 น.ค่ะ
1: ท่านผู้ชมไปดูไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมเมื่อคืนนี้กันหน่อยนะครับไปดูเกมที่แหมเล่นกันสุดมันจริงๆนะครับเชลซีเปิดบ้านเจอกับไบรตันนะครับครึ่งแรกเนี่ยเป็นเชลซีที่ดีกว่านะฮะแล้วก็เฉียบขาดมากนำห่าง 3-0 เลยครับได้ประตูเร็วจากโรเบโอลาเวียเปโดเนโตและชาวเปโดนะครับครึ่งแรกเนี่ยนำห่าง 3-0 แต่ว่าครึ่งหลังไบรตันมาได้ประตูขอโทษนะฮะท้ายครึ่งแรกเนี่ยไบรตันมาตีไข่แตกก่อนนาที35นะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะครึ่งหลังเนี่ยไบรตันไล่มา 2-3 จากชาวเปโดทำเข้าประตูตัวเองจากนั้นนาที74เชลซีมาได้โคพาวเมอร์ยิงแบบเฉียบขาดนี่ฮะเป็น4

0: ต่อ2นะครับแต่ว่าช่วงทดเจ็บ96เป็นไบรตันตามมาเป็น3ต่อ4นะครับจากลูกมงของปาสคัลกรอสครับจบเกมเชลซีก็เฉือนชนะไบรตันไป 4-3 เชลซีฤดูกาลนี้เล่น2นัดก็เก็บได้6คะแนนชนะทั้ง2นัดเลยนะครับอยู่ที่3ของตารางส่วนไบรตันเนี่ยมี3คะแนนนัดแรกชนะมาแล้วก็นัดนี้มาแพ้เชลซีแบบบุดวิดนะครับเนี่ยก็สู้สุดใจนะฮะครึ่งแรกอาจจะโดนเยอะไปหน่อยโดนนำห่างไป 3-0 ก็เลยไล่ไม่ทันด้วยนะครับส่วนอีกคู่ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นในบ้านทำแฟนๆเสียอีกแล้วโดนอิปสวิชทาวน้องใหม่นำก่อนนะฮะจากนั้นบรูโน่มาเป็นแฮตทริกฮีโร่ครับยิงตีเสมอ 1-1 และลูกนี้แม็กควายนะฮะไม่เสียแฮนด์บอลนะครับยิงให้ทีมนำ 2-1 เป็นลูกเข้าประตูตัวเองด้วยแล้วก็บรูโน่ครับมายิงลูกที่3ของตัวเองจุดโทษลูกนี้นะครับยิงเข้าไปแล้วก็นี่ลูกนี้เป็นแฮตทริก4-1 นะครับแล้วก็ลูกจ่ายสุดสวยให้แบนเอมเบอร์โมหรือเข้าไปยิงเป็น 5-1 แล้วก็ช่วงทดเจ็บมาเป็นอิสวิชที่ไล่มาเป็น2ต่อ5นะครับก็จบเกมครับทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถล่มเอาชนะอิสวิชไป5ประตูต่อ2นะครับก็ประตูสุดท้ายที่อิสวิชได้ก็มาจากความผิดพลาดของมาร์ติเนสด้วย
1: ะ
0: นะครับไปเล่นอยู่ในแดนตัวเองนะครับทำให้แมนยูไนเต็ดนี่ก็ชนะนัดแรกของฤดูกาลมี3คะแนนอยู่ที่10นะครับส่วนอิปสวิชมี3คะแนนอยู่ที่12ส่วนผลที่2คู่เนี่ยลีดยูไนเต็ดเสมอเบรนท์ฟอร์ด 1-1 ซันเดอร์แลนด์ชนะฟูลแลม 1-0 ขอบคุณด้วยนะฮะแจสเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับครับไปดูฟุตบอลเอเลเดวิซีลีกเนเธอร์แลนด์นัดที่4ครับ PSV Eindhovenบุกถล่มอูเทรคไป 6-1 เลยนะฮะแปลว่าเกมนี้จริงๆเป็นเจ้าบ้านที่นำก่อนนำเร็วด้วยนะฮะตั้งแต่นาทีที่6จากอาเตมสเตปานอฟครับแต่ว่า PSV ก็เดินหน้าถล่มนะฮะ6ประตูรวดเลยจากลูเบนฟานบอมเมลนะฮะนาที11บูสทิลยิง2ประตูนะครับนาที45กับ88มาโรจูเนียร์นาที76สเวนมินานนาที86แล้วก็ปิดท้ายด้วยประตูของซานจินโยแดสนาที 90+3 นะครับ PSV ชนะ3นัดรวดเลยครับมีเพิ่มเป็น10คะแนนจาก4นัดรั้งรองจากฝูงตามหลังแอสเซทอัคมาจากฝูงอยู่2คะแนนส่วนอูเทรครั้งรองบวยมีเพียงแต้มเดียวจาก4นัดครับ
1: ไปดูยินรั่วหนิงนะคะโปรสาวจีนคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์ที่สหรัฐค่ะขณะที่โปรจิโนอัธยาธิติกุลของเราจบอันดับที่9ร่วมกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship วันสุดท้ายค่ะจีโนอัธยาธิติกุลมือ2ของโลกเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาร์69สกอร์รวม4วันมี8อันเดอร์พาร์280จบอันดับ9ร่วมแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจจบอันดับ17ร่วมค่ะส่วนอภิชญายุบลจบที่23ร่วมสวิชยาวินิจฉัยธรรมอันดับ37ส่วนเอริยาจุฑานุการและปาจารีอนันต์นฤการจบที่38ร่วมส่วนคิมฮโยจูโปรจากเกาหลีใต้จบรอบนี้เก็บเพิ่ม1อันเดอร์พาร์71จากการทำ2โบกี้กับ3เบอร์ดี้สกอร์รวม4วันมี12อันเดอร์พาร์276จบอันดับที่2ส่วนหยินรั่วหนิงโปรดาวรุ่งจีนวัย23ผู้นำเมื่อวานนี้นะคะรอบนี้ทำ3เบอร์ดี้กับ2โบกี้ใน9หลุมแรกก่อนที่จะมาทำ1โบกี้กับ2เบอร์ดี้ใน9หลุมหลังจบรอบนี้ที่2อันเดอร์พาร์70สกอร์รวม4วันมี14อันเดอร์พาร์274คว้าแชมป์ไปครองชนะคิมฮโยจู2สโตรกค่ะรั่วหนิงได้แชมป์ไปครองเป็นรายการแรกในปีนี้แล้วก็เป็นรายการที่6ในอาชีพหลังครั้งสุดท้ายได้แชมป์ไปเมื่อปี2024ในศึก Maybank Championship ค่ะไปดูเทนนิสกันบ้างนะคะยังอยู่ที่สหรัฐค่ะกับเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีศึก US Open ชายเดี่ยวรอบแรกดานิลเมดเวเดฟมือ8ของโลกและมือวาง7ของรายการจากรัสเซียอดีตแชมป์ปี2021พบกับอูโก้กาสตงมือ91ของโลกจากฝรั่งเศสเกมนี้นักหนุ่มรัสเซียเสิร์ฟแค่เกมเดียวนะคะจากนั้นเบรกเสิร์ฟคู่แข่งใช้เวลา2ชั่วโมง17นาทีปิดแมตช์ชนะไปได้3เซตรวด6ต่อ4 6ต่อ2และ6ต่อ4เมดเวเดฟเข้ารอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างเซบาสเตียนกอสนี่นักเทนนิสเจ้าถิ่นมือไวการ์ดหรือราฟาเอลโกลิยงมือ38ของโลกจากเบลเยียมค่ะดูความเร็วกับศึกมอเตอร์จีพีสนามที่13ของฤดูกาลอารากอนกรังปรีที่สเปนปรากฏว่ามาร์กมาเกสนักแข่งเจ้าถิ่นจากดูคาติเลโนโวทีมค่ะคว้าแชมป์ไปครองด้วยเวลา41นาที10.969วินาทีมีเปโดรอาคอสตาเพื่อนร่วมชาติจากทีม Red Bull KTM Factory Racing เข้ามาเป็นอันดับ2เวลาช้ากว่าแชมป์ไป 1.754 วินาทีการคว้าแชมป์สนามนี้นะคะทำให้มาเกสขึ้นมารั้งที่2ตารางคะแนนสะสมโลกค่ะมีเพิ่ม237คะแนนส่งผล ให้เจ้าตัวมีโอกาสลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้เพิ่มขึ้นหลังมีแต้มตามผู้นำคอร์เก้มาตินนักแข่งรุ่นน้องจากชาติเดียวกันของทีมอาพริเลียเรซซิ่งเหลือ19คะแนนค่ะ
0: ไปต่อกันที่จักรยานชิงแชมป์เอเชียกันนะครับก็เป็นการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ก็แข่งที่บ้านเรานะฮะเบโลโดมหัวหมากรายการนี้ก็เป็นการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดตัวไปโอลิมปิกเกมด้วยเหมือนกันนะฮะวันสุดท้ายเนี่ยชิงชัยกับ10เหรียญทองที่เจจายอังสุธาสาวิทย์คว้าเพิ่มอีก1เหรียญทองจากสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายนะครับก็แข่งระบบชนะ2ใน3เที่ยวรอบชิงเนี่ยนะครับก็เอาชนะมินาโตะนากาชิจากญี่ปุ่นได้ทั้ง2เที่ยวเลยก็คว้าเหรียญทองที่3ของตัวเองหลังจากได้มาแล้ว2เหรียญทองจากรายการคีรินและทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายนะครับคู่ชิงที่3ครับนรเศรษฐาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโน่จากญี่ปุ่นไม่ได้ก็แพ้ไป2เที่ยวนะครับได้ที่4สรุปผลงานนักปั่นไทยเนี่ยได้มา3เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงครับหลังจากนี้ทั้ง4คนก็จะมีจายนรเศรษฐาดาจุฑาทิพย์และยืนยงเนี่ยนะฮะก็จะกลับไปเก็บตัวที่เมืองเทียนจินประเทศจีนตั้งแต่1ถึง20กันยายนเพื่อปรับสภาพร่างกายแล้วก็ล่าเหรียญรางวัลในศึกเอเชียนเกมประเภทลู่ซึ่งจะแข่งวันที่29กันยายนถึง2ตุลาคมครับ
1: ปิดท้ายกันที่สปอร์ตซีนวันนี้นะคะกับไฮไลท์ศึกเมเจอร์ลีกทีมอินเตอร์ไมอามี่ถล่ม CF มอนทรีออลไปถึง7ประตูต่อ1ค่ะลีโอเนลเมสซี่เมาไป4ลูกด้วยกันไปชมค่ะ

0: ของดีโปรเด่นมาเสิร์ฟเปิดตลาดถึงบ้านคุณเพียงแค่คุณเปิดจอแล้วก็รอชมเท่านั้นเองค่ะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายโมงครึ่งแบบนี้นะครับทางททบ5นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้พอตลาดเปิดปุ๊บก็หิวขึ้นมาทันที
0: โอ้คึกเลย
1: แต่วันนี้อยากได้อะไรที่มันแบบว่าเฟรช
0: กระชุ่มกระชวย
1: กระชุ่มกระชวยสดชื่นกินแบบว่าปกติก็ได้หรือบางทีเนี่ยคือ
0: เป็นไรเกิดอะไรขึ้นคะ
1: คือบางทีเขาเรียกว่าเจ็บคอก็สามารถทานได้แต่คุณผู้ชมพี่ต๊อกผมไม่เอาแบบน้ำตรงน้ำตาลความหวานอะไรแบบนั้นผมไม่เอานะ
0: เอาทั้งของดีทานแล้วมีประโยชน์หลับสบายมีคุณค่าเสริมภูมิเยอะขนาดนี้จัดให้สิคะจะรออะไรนะคะเรามีน้ำผึ้งป่าเดือน5กับเจ้าของผลิตภัณฑ์รออยู่แล้ว
1: ไปกันดี

0: าวันนี้ก็ต้องบอกว่านะคะในฐานะเจ้าของแบรนด์นะคะภูมิใจนำเสนอจริงๆค่ะของดีของคนไทยที่หลายคนอาจจะลืมไปแต่วันนี้ขอยกนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5ในแบรนด์ที่ชื่อว่ามหาสุขนั่นเองค่ะแบรนด์เนี้ยคือต้องบอกว่าเราตั้งใจนะคะต้องบอกว่าทำทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยซึ่งตัวนี้นะคะได้รับรางวัลโอท็อปด้วยนะคะและที่สำคัญคือตัวนี้ยังได้รับการรับรองจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมีอย.กำกับอีกด้วยนั่นเองซ
1: ึ่
0: งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มีความชื้นต่ำนะคะแต่ว่าความเข้มข้นสูงแต่ต้องบอกว่าเป็นน้ำผึ้งที่ได้เนื้อป่านะคะที่มาจากเกสรดอกไม้ของป่าเบญจพรรณซึ่งตัวนี้เนื้อน้ำผึ้งทุกหยดนะคะต้องบอกว่ามาจากทางด้านของป่าที่อยู่ในลึกสุดของไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดชุมพรนะคะและก็ทางภาคเหนือค่ะไม่ว่าจะเป็นแพร่เป็นน่านนะคะแล้วก็ยังจะมีทางด้านของเชียงรายเชียงใหม่ต่างๆด้วยซึ่งต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราเนี่ยเลี้ยงอยู่ในฟาร์มปิดแต่ว่าอยู่ในป่าเลยนะคะซึ่งแม่พันธุ์ผึ้งของเราแต่ละตัวเนี่ยนะคะจะคัดสรรเนื้อน้ำผึ้งเน้นๆนะคะหนักๆแล้วต้องบอกว่าความหอมหวานเนี่ยละมุนไม่แสบคอไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอแต่จะหวานหอมแล้วฟุ้งกลิ่นดอกไม้
1: นี่คือน้ำลายเลย
0: แล้วตัวนี้ต้องบอกว่าเนื้อน้ำผึ้งของเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่า1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวคือมันจะเก็บได้แค่ตอนต้นปีไปจนถึงนะคะประมาณช่วงเมษาพฤษภา
1: ไม่น่าเขาเรียกน้ำผึ้งป่าเดือน5
0: ต้องเพราะว่ามันจะไม่มีความชื้นมาผสมผสานอยู่ในน้ำผึ้งแล้วมันสามารถเก็บไว้ได้นานหลายปีเลยแล้วเนื้อน้ำผึ้งคุณจะเห็นไหมความเข้มข้นของเขาและการบรรจุพันธุ์เราได้รับรางวัลนะคะตัวนี้มีการตรวจสอบจาก HACCP ซึ่งตรงนี้โรงงานการผลิตของเราเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าตรวจสอบผ่านการความคัดสรรนะคะอย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้ทุกขวดนะคะในการบรรจุพันธุ์ที่สะอาดคุณผู้ชมคะอยากให้ดูขวดตรงนี้นิดนึงนะคะขนาด 1,000 ml แบบนี้คือพูดง่ายๆเท่ากับ1ลิตรหลายคนบอกว่าทาน
1: นะไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่มาก
0: ใหญ่มากค่ะเป็นของดีของคนไทยแล้วตัวนี้นะคะต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราคุณผู้ชมอยากให้ดูด้านหลังตรงนี
1: ้
0: เขาจะไม่มีตะกอนเลยแล้วจะเป็นสีเหลืองอัมพัน
1: เหลืองทอง
0: ใช่ถูกต้อง
1: น่าทานมาก
2: เดี๋ยวเทให้ดูได้ไหม
0: ได้เลยค่ะ
1: คือพูดมานี่คือเราก็ยืนกึ่งน้ำลาย
0: ค่ะคุณผู้ชมขาอยากให้เห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมขาเห็นไหมคะว่าเนื้อความเข้มข้นของเราหนืดเข้มข้นแต่ไหลช้าเพราะไม่มีความชื้นค่ะคุณผู้ชมขาดังนั้นเนี่ยสีทองอัมพันอล่ามแบบนี้จะแตกต่างจากที่อื่นๆเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลไหม้แต่ของเราเหลืองทองอัมพันนี่คือน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5ที่อยากให้คุณลองแล้วกลิ่นความหอมคือมันหอมสดชื่นขออนุญาตทานให้โ
1: จอ่ะให้ดูนะทานแบบนี้ก็ได้ผสมน้ำชงก็ได้ราดขนมก็ได้เรียกว่าหลากหลายเมนูถ้าอยากได้วันนี้เจ้าของแบรนด์มาเองจัดให้กับช่วงนี้เลยตลาดโปรเด็ดค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้นะคะมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้จัดให้นะคะของแท้ของดีของเด็ดเลยนะคะที่สำคัญเนี่ย1ขวดไซส์ใหญ่ๆ 1,000 ml หรือว่า1ลิตรเนี่ยแหละวันนี้2ขวดไม่พอนะ2ขวดปกติ 1,780 บาทนะวันนี้เราลดราคาให้เหลือแค่990บาทแล้วก็ยังมีแถมให้นะคะเป็นอีก1ขวดใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะแล้วก็ยังมีกระเป๋าผ้ามหาสุขอันนี้เอาไปใส่น้ำผึ้งเป็นของขวัญของฝากได้เลยรวมถึงแก้วพร้อมฝาปิดสวยหรูขออนุญาตทาสีครับแบบให้อีก1ใบค่ะ
2: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ในจอนี่นะครับคือแค่ได้2ขวดก็คุ้มแล้ว
1: จริง
2: เพราะว่าจาก 1,780 บาทคือ990บาทนี่ถือว่าคุ้มแล้วเราได้ของแถมอีกเยอะมากเลยนะฮะคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะครับนี่คือมหาสุขนะครับน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ๆเลยนะครับ1ปีเก็บได้ครั้งเดียว มีติดบ้านไว้เก็บได้นานนะครับแล้ววันนี้จัดไปเลยนะครับ2ขวดปกติแล้ว1ขวดนะฮะ890บาท1ลิตร2ขวด 1,780 วันนี้พิเศษ990บาทแล้วก็ยังมีอีก1ขวดแถมฟรีให้ด้วยอีก1ลิตรนะครับไซส์เท่ากันเลยทั้งหมดที่คุณได้ไปคือ3ขวดกระเป๋าผ้าด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดคละสีคละแบบให้ทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 3,550 บาทแต่วันนี้ให้พิเศษ990บาทเท่านั้นครับ
1: อย่าหมดแต่ดูเพลินนะจ๊ะ026660028นะคะสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมานะคะโปรโมชั่นมีตั้งแต่1มีนาคม69ถึง31มีนาคม70ค่ะคุณผู้ชมค่ะสายแน่นมากตอนนี้กดกันรัวๆเลยนะเพราะอะไรได้เยอะได้คุ้มคือวันนี้ขวดใหญ่ๆ 1,000 ml 1ลิตรต่อขวดเนี่ยคือคุณได้2บวกอีก1คือ3ขวดใหญ่ๆได้ทั้งกระเป๋าสวยๆให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้ให้เป็นพร้อมแก้วฝาปิดอีกทุกคนรีบกดรีบโทรให้ทานโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะเฉพาะแฟนๆรายการเท่านั้น

0: ถูกต้องนะฮะ
1: แล้วนี่ถืออยู่ในมือนี่ขวดใหญ่มากเลยนะไม่ต่อแล้วนมก็หอม
2: หอม
1: แล้วเมื่อกี้นะเห็นสีนะสีดีมากเลยนี่คือน้ำผึ้งแท้ถูกไหม
2: น้ำผึ้งแท้
1: น้ำผึ้งป่าแท้เลยนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: คือ1ปีเก็บได้ครั้งเดียว
2: ครั้งเดียวเลยคือต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเก็บก็คือต้นฤดูก็คือว่าพูดง่ายๆต้นปีคือมกราเนาะแล้วก็ยาวไปเลยค่ะจนถึงประมาณเมษาพฤษภาซึ่งการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยคือต้องบอกว่ามันจะต้องแบบไร้ความชื้นก็คือพูดง่ายๆไร้ฝนนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันจะได้ความเข้มข้นความหนืดและราคาแพงที่สุดเทียบกับน้ำผึ้งป่าทั่วๆไปหรือว่าน้ำผึ้งที่อื่นๆที่ไม่ว่าจะเป็นดอกลิ้นจี่ดอกลำไยหรือน้ำผึ้งดอกต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่มันจะมีความชื้นผสมผสานนะคะแต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสำหรับน้ำผึ้งป่าเดือน5ประมาณแรมปีเลยนะ
1: แสดงว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่าเพิ่งเก็บเกี่ยวมา
2: ใช่
1: แล้วก็เอามาขายแบบนี้เก
2: ็
1: บไว้ที่บ้านเก็บได้หลายปี
2: หลายปีเลยไม่มีวันหมดอายุ
1: มิดเดียวนะคุณผู้ชมมีคนแอบกินด้วย
2: เป็นยังไงบ้าง
1: ต้อง
2: หลาย
1: ชิมหรอ
2: เป็นไงคะรสชาติ
3: จะบอกอะไรบ้างมันอร่อยแล้วมันไม่ได้หวานแหลมแล้วมันหอมมันแบบโอ้โหกลมกล่อม
2: ใช่
3: คือจะบอกว่าอันนี้แหละคือน้ำผึ้งแท้ที่บอกเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ดีมาก
2: มันฟุ้งในเรื่องของดอกไม้ไหมคะ
3: มันหอม
2: มันหอมกลิ่นฟุ้งดอกไม้ป่าเบญจพรรณ
3: บอกไม่ถูกมันหอมมากคุณผู้ชมต้องลองอ่ะ
1: แต่ทีนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงผึ้งเสร็จปุ๊บเก็บมาเสร็จปุ๊บก็คือเอามาขายเลยไม่ใช
2: ่
1: โรงงานการผลิตของเขาก็ทันสมัยด้วย
2: ถูกต้องค่ะได้รับรางวัลด้วยนะคะกับ SACCP ซึ่งตรงนี้เขาจะมีการตรวจนะคะแล้วก็น้ำผึ้งทุกขวดของเราเนี่ยจะได้คุณภาพคัดสรรนะคะก็ต้องบอกว่ามีความเข้มข้นสูงดังนั้นเนี่ยนะคะสดใหม่เพราะว่าขายดีและส่งออกต่างประเทศตอนนี้ยังไม่ทันเลยแต่วันนี้คนไทยจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ทานน้ำผึ้งมหาสุกนะคะที่มีความเข้มข้นสูงและของแท้ของดีหอมหวานอร่อยหอมละมุนเป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม
3: ่
2: หร
3: ือ
2: สงกรานต์แบบนี้ก็ได้
3: ดีมากผู้ใหญ่ชอบ
2: วันนี้ได้รับรางวัลโอท็อปนะคะหลายคนที่ทานคู่กับนมก็ได
3: ้
2: ทานคู่กับไปพวกแบบว่าไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะคะตัวนี้จะช่วยตัดในเรื่องของความขมฝาดของกาแฟได้ดีมากๆแล้วที่สำคัญคือต้องบอกว่ามาจากธรรมชาติ 100%
3: นี่จะบอกว่าเขาไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นงั้นถามหน่อยคุณออยถ้าสมมุติว่าเรายังไม่เปิดเนี่ยได้ไปแบบนี้เป็นของขวัญของฝากก็ได
2: ้
3: เก็บไว้ได้นานไหม
2: โอ้หลายปีค่ะ
3: ยังไม่ทาน
2: หลายปีเลย
3: สบายมากเลย
2: 5ปีก็ยังได้เลย
1: สบายๆ
2: ใช่
3: เพราะฉะนั้นหายห่วงเลย
2: ใช่
1: แต่ต้องย้ำว่าต้องเป็นของแท
2: ้ใช่
1: ของแท้เท่านั้นนะคุณผู้ชมอย่างนี้ผมเป็นคนที่ทานน้ำผึ้งอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนดูแลสุขภาพบางทีการดูแลสุขภาพเนี่ยนะฮะน้ำตาเนี่ยผมจะเรียกว่าปฏิเสธ
3: เลยเลี่ยงเลยเลี่ยงไป
1: ทีนี้เวลาเรากินกาแฟเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเราก็อยากจะได้ความหวานนิดนึงแต่ผมจะเลือกเอาก็คือผมอยากได้รสชาติจากน้ำผึ้งนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะลองชงให้คุณผู้ชมได้ดูว่าพอเราใช้น้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งป่าแท้นะฮะเดือน5ขออนุญาตดมก่อน
2: เป็นไงบ้าง
1: มันหอมมากผมขอชิมด้วยได้ไหม
2: ได้เลยค่ะ
1: เมื่อกี้นี้เห็นพี่ต้อเขาชิม
3: เป็นไงเป็นไง
2: คือตัวนี้คือมันจะเข้มข้นสูงแต่ละว่าไหลหนืดช้านะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มันจะมีดีเทลโมเลกุลต่างๆนะคะที่เป็นน้ำผึ้งแบบจากรวงผึ้งหยด
1: โทษนะฮะ
2: ทุกหยด
3: นี่เห็น
2: ป่
3: ะ
2: โอ้ย
3: ให้พี่วินชิมเป็น
2: ไงคะรสชาติต้องถามก่อน
3: โอ้โหโอ้โหฟิน
2: ฟินมาก
3: ค
2: ุ
3: ณคะคุณคะ
1: คุณอย่านะคุณทิ้งเวลาให้ผมได้ชิมได้ละเมียดนิดนึงมันอร่อยมันหอมแล้วมันไม่บาดคออ
2: ่าใช่แล้วไม่หวานเปรี้ยวนี่คือเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งมหาสุกที่ไม่เหมือนใคร
3: ค
2: ่ะ
3: คุณชงกาแฟรอกินหน่อยสิ
1: ชงกาแฟให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะว่าถ้าเกิดผมผสมลงไปในน้ำผมขออนุญาตใช้น้ำอุ่นนะไม่อยากใช้น้ำร้อนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าคุณค่าของมันเนี่ยมันจะหายไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คน
2: ใช่
1: นะฮะคุณผู้ชมครับเอาไปทำที่บ้านได้เลยนะครับมีมะนาวหน่
2: อ
1: ยนะฮะมะนาวนี่มันจะทำให้เหมือนแบบตัด
2: ใช่ถูกต้อง
1: เอาความสดชื่น
3: อากาศร้อนๆแค่น้ำผึ้งมะนาวก็ยอมแล้วอ่ะถ้ากินกาแฟก็ใส่กาแฟไปก็ได้
1: มะนาว
2: ใส่มะนาวลงไปได้เลยแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือต้องบอกว่าทางคุณวินที่ทำอยู่เหมือนบาริสต้าที่ทำอยู่ในร้านกาแฟเลย
1: ผมจะเทลงไปนะฮะกาแฟเนี่ยผมทำเป็นแบบเอสเปรสโซ
3: ่น่ากินมาก
2: โอ้สวยมากแล้วเชื่อไหมว่าถ้าเกิดเราทานแบบนี้ทุกวันนะมันจะได้ความสดชื่นเพิ่มพลังงานดีมาก
3: ค่ะ
2: นะคะ
3: จิบไหมคะพี่วิน
1: ผู้ชมครับนี่คือกาแฟที่ผมว่านะมันจะได้ประโยชน์แล้วก็คือมันไม่หวาน
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ไม่ได้หวานของน้ำตาลแต่ได้รสชาติหวานของน้ำผึ้งป่าแท้ๆเลย
3: ค่ะ
1: ขออนุญาตนะคุณผู้ชม
3: ในระหว่างที่พี่วินชิมอยู่เนี่ยคุณต้อจะบอกอย่างนี้คุณออยได้ยินมาว่าสรรพคุณเนี่ยถ้าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้เนี่ย
2: ค
3: ือกินเนี่ยใครที่มีแอ๊ะแคดๆๆหิดคอก็ดื่มดี
2: อันนี้คือได้เลย
3: นอนหลับสบายนี่บอกไว้เลยว่าเป็นคนรักสุขภาพทำกรีกโยเกิร์ตนี่ทำทานเองนะปกตินะคะใครที่แบบดูแลสุขภาพจะรู
2: ้
3: แล้วปกติเราก็จะใส่พวกท็อปปิ้งพวกเนี้ยทุกคนขาเราก็จะโรยแล้วแต่ชอบอันนี้ใส่ไปแบบว่าอ่ะแล้วแต่ใครดูแลสุขภาพมากน้อยอยากจะใส่อะไรได้หมด
2: โอ้ยน่ากินอ่ะ
3: ใช่ผลไม้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยทำอย่างที่คุณออยบอกคือเอากล้วยแล้วจุ่มน้ำผึ้งของเราน้ำผึ้งมหาสุกเนี่ยก็คือ

0: ล้ว
1: แล้วจริงๆทานดีมากเพราะว่าช่วยระบบลำไส้ในเรื่องของการย่อยอาหารดี
0: ดีมากเลยใช่ไหมคะคือปกติอ่ะคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะใส่กันแบบนี้อ่ะสวยๆประมาณนี
2: ้
0: แต่ขอโทษเถอะถ้าเป็นตอเนื่องจากเราเป็นแบบเจ้าแม่กรีกโยเกิร์ตพร้อมกับน้ำผึ้ง
1: ว้าว
0: ขออนุญาตเทจากขวดได้ไหมคะ
1: ได้เลย
0: เทจากขวดเลยนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: คืออยากได้ความแบบเยอะ
1: ๆ
0: คุณผู
2: ดูสิเนี่ยเหรอคุณ
0: ใช่อยากได้แบบเยอะๆ
1: ช้ำมาก
0: แบบช้ำช้ำว้าว
1: ว้าวเลย
0: ว้าวแบบ
1: หยดแบบสุดยอด
0: ทุกคนค่ะอย่าหาว่างั้นงี้เลยนะคะ1 2เข้าปากค่ะ
2: ครับ
1: ว้าว
2: แม่ฉีกกฎวงการทีวีอาหารทุกรายการเลยแม่กินได้อร่อยมาก
1: ใช
2: ่แม่ไม่ห่วงสวยแล้วตอนน
0: ี้ไม่คือมันฉ่ำแล้วแบบไอ้ความที่แบบกรีกโยเกิร์ตมันมีความเปรี้ยวแล้วมันตัดหวานหอมของน้ำผึ้งกำลังดีมากควรเ
1: ต็มใช่ค่ะซึ่งมันแตกต่างจากน้ำตาลนะเพราะว่าอะไรน้ำตาลมันไม่มีความหอมมันไม่มีความหวานแบบว่าเหมือนกับน้ำผึ้งที่ได้จากธรรมชาติ 100% แบบน
2: ี
1: ้แล้วตัวนี้นะคะพอเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบลำไส้ของเรามันจะสามารถย่อยได้ทันทีและสามารถนำพลังงานนี้ไปใช้ได้ทันทีเลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้คุณผู้ชมออยแนะนำนะคะสามารถทานได้ทุกเช้าขวดนึงเนี่ยสำหรับออยเองที่บ้านออยทานเป็นประจำเดือนนึงก็หมดแล้วค่ะ
0: ใช่นะยาวๆแล้วทานได้ทั้งบ้านเอาจริงคือมันได้ประโยชน์ด้วยได้สุขภาพที่สำคัญเราได้น้ำผึ้งแทนน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุกอ่ะ
2: คุณผู้ชมครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวกันนะ
1: ใช่ๆๆ
2: คือเขาตัวผึ้งน้องผึ้งเนี่ยเขาจะไปสะสมนะฮะจากเกสรดอกไม้แล้วซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที
1: ่เ
2: ขาก
1: ำลัง
2: เบ่งบาน
1: ใช่ถูกต้อง
2: ดอกกำลังเบ่งบานเกสรกำลังดีแล้วมันสดใหม่แล้วมันหอมด้วย
1: ถูกต้อง
2: แต่ทีนี้เนี่ยเราดูกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับบางทีนะคนอย่างเราพี่ไม่ต่อเราไม่รู
0: ้เช็คไม่เป็นเหรอ
2: ไอ้แท้มันยังไง
0: จริงอันนี้ดูยากนะบางทีอ่านแค่สลากก็ไม่เชื่อเขาหรอกไม่รู้หรอกว่าแท
2: ้
0: แท้คือยังไงต้องทำ
1: แน่นอนค่ะหลายคนถามว่าแท้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งป่ามหาสุขเดือน5ทำไมเราต้องเทใส่จานคุณผู้ชมสามารถเอาไปทำทานเองได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วขออนุญาตนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแบบนี้คุณผู้ชมคะเหล่านี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเจอน้ำผึ้งป่าเดือน5ของมหาสุขของแท้จะทำการแตกรังได้ในเนื้อน้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูโดยการเทน้ำลงไปแล้วเราเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามันจะมีการแตกออกมาเป็นรังผึ้งแบบนี้ในเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆ
0: เห็นแล้วคุณผู้ชม
1: เห็นไหมเดี๋ยวนะ
0: ม
1: ัน
0: เป็นเหลี่ยมๆมันเป็นแตกๆออกมาแบบนี้ในเนื้อน้ำผึ้งตรงกลางเนี่ยมองคุณผ
1: ู้
0: ชม
1: เห็นไหม
0: เห็นไหมที่มันแตกๆเนี่ย
1: นะคะตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะถ้าเกิดสมมติว่าทำให้เห็นชัดๆตรงนี้คือมันจะต้องใช้ประมาณเวลาไม่เกินแบบว่า10วินาทีค่ะก็คือพอเราเหวี่ยงเสร็จแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือการแตกรังของน้ำผึ้งจึงบอกเลยว่าน้ำผึ้งโดยปกติจะหาแบบนี้ยากมากๆหรือแม้แต่การทดสอบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะก็คือเขาสามารถนะคะที่จะแตกรังออกมาเป็นตัวรังผึ้งนะคะจากเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆคุณผู้ชมอย่างในภาพที่เห็นคุณสามารถทำเองได้ทดสอบเองได้เพียงแค่สั่งซื้อน้ำผึ้งมหาสุกไปลองหรือจะเป็นนะคะการเทสด้วยเทชชู
2: ่
1: ซึ่งน้ำผึ้งแท้แบบนี้คุณผู้ชมคะคือมันจะไม่ซึมไปที่กระดาษเทชชู่แผ่นด้านหลังเพราะมันมีความเข้มข้นสูงไม่มีส่วนผสมของน้ำดังนั้นมันจะไม่ซึมเลยใช่ถูกต้องไม่ซึมเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งการทดสอบค่ะโดนความร้อนสูงแค่ไหนก็ไม่ไหม้ไม่เกรียมไม่เหม็นไหม้ไม่มีสิ่งเด็ดดำเพราะน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้เมื่อหยุดความร้อนมันก็คงกลับคืนรูปเป็นเนื้อน้ำผึ้งอยู่ดีสีเหลืองอัมพัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: โอ้ได้ความรู้ไปเลย
1: ค่ะ
2: คุณผู้ชมได้ความรู้ได้ความอร่อยและวันนี้นะถ้าอยากจะดูแลสุขภาพนะกินให้อร่อยก
1: ็
2: คือต้องใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5และนี่คือแท้ด้วยที่เราทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูนะแม่กินใหญ่เลย
0: ทำไมทุกคนจับได้ตลอดเลย
2: เอาอย่างนี้ผมว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้แหละก็อยากจะได้แล้วอยากจะได้ของดีไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมครับต้องเข้าสู่ช่วงนี้เลยนะคร
0: ับให้เลยกับตลาดโปรเด็ดค่ะต้องรีบแล้วนะคะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ของแบรนด์มหาสุขค่ะแล้วเขาให้เยอะมาแล้วเอาจริงๆ1ปีเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวกันช่วงนี้แหละถ้าใครอยากทานของดีนะต้องตอนนี้เท่านั้นเพราะว่า1ขวด 1,000 ml หรือ1ลิตรวันนี้นะ2ลิตรราคาปกติ 1,780 บาทนะไม่ต้องจ่ายนะวันนี้เอาแค่990บาทพอและเราให้อีก1ขวด1ลิตรไซส์ใหญ่เหมือนกันไปเลยมีกระเป๋าผ้าให้แล้วก็มีแก้วพร้อมฝาปิดพระแบบพลาสติกให้ด้วยค่ะ
2: คุณผู้ชมครับถ้าดูในจอทีวีดีๆเนี่ยนะฮะถ้าเห็นราคาเนี่ยคือ1ขวดปกติแล้ว890 2ขวด 1,780 2ลิตรนะแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายราคานั้น990เอาไปเลยแล้วยังไม่พอนะครับอีก1ขวดที่เป็นไซส์เท่ากันคือ 1,000 ml 1 ลิตรนะครับให้ด้วยอีก1ขวดนะครับเท่านั้นยังไม่พอ

0: กระเป๋าผ้ามหาสุขให้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดมีติดบ้านไว้คุณผู้ชมดีผมบอกเลยว่าคุณจะอร่อยคุณจะดีต่อสุขภาพนี่คือมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้คุณผู้ชมครับราคาเพียงเท่านี้นะฮะ990บาทโทรหาเราด่วนที่026660028 026660028ใครจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code ที่มุมจอก็ได้นะครับยิงได้เลยตอนนี้นะฮะบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าหมดแล้วหมดเลย990บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้1มีนาคมถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับ
1: โอ้คุณผู้ชมจะบอกว่าอะไรใส่แน่นมากโหเยอะมากเพราะมีแต่คนบอกว่าคุ้มอะไรจะให้เยอะขนาดนั้น3ขวดใหญ่ๆได้กระเป๋าอีกได้แก้วฝาปิดอีกแต่ต้องโทรในรายการเท่านั้นนะใครที่อยากได้กดให้ทันรอสายหน่อยเพราะตอนนี้ใส่แน่นมากค่ะ
0: เดี๋ยวผมใช้คุณออยได้บอกคุณผู้ชมได้พิสูจน์ให้เห็นหน่อยว่าตัวน้ำผึ้งเนื้อของเขาเนี่ยนะฮะสีทอง
2: ใช่
0: แล้วก็มันมีความเนื้อมันความพอดีลงตัวอันนี้คือตัวของแท้เลย
2: ของแท้เลยค่ะตัวนี้คือต้องบอกว่าเราเป็นนะคะทางด้านของแบรนด์มหาสุขที่ทำกับฟาร์มเองโดยตรงเราจึงให้ได้มากขนาดนี้ที่ไม่เคยมีใครให้ได้มากเท่านี้มาก่อนนะคะเพราะนี่คือขนาด 1,000 ml คุณผู้ชมและที่สำคัญคือเขาได้รับรางวัลโอท็อปด้วยซึ่งเป็นหนึ่งเดียว1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจากทางด้านของเกสร108กว่าชนิดนะคะคุณผู้ชมค่ะทำให้ได้ความหอมฟุ้งของกลิ่นดอกไม้ทั่วทั้งปากแค่ช้อนแรกเนี่ยคุณจะรู้สึกได้จริงๆและที่สำคัญคือไม่มีตะกอนตามที่คุณซื้อตามแบบว่าทั่วไปเพราะอะไรตัวนี้จะมีความใสเข้มข้นหนืดแต่หนืดยังไงเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลย
1: น
2: ี่คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตนะคะเห็นไหมออยขนาดคว่ำขวดขนาดนี้แต่การไหลของเขายังคงช้า
1: ค่อยๆหนืดมีความเข้มข้นและสีสวย
2: ถูกต้อง
1: สีเหลืองทองของน้ำตาลเข้มนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้
2: ถูกต้องค่ะนี่คือเหลืองทองอัมพันนะคะและเราเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่ได้กลิ่นความหอมพิเศษเพราะว่าแหล่งเพาะปลูกของเรามาจากทางด้านของภาคใต้ก็คือชุมพรและภาคเหนือของเราก็คือแพร่ลำพูนน่านซึ่งเป็นป่าลึกสุดนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดอกไม้นานาพันธุ์นานาชาติคุณผู้ชมคะอยากให้เห็นเนื้อน้ำผึ้งแบบนี้ว่าถ้าเกิดของแท้ของดีที่เราเอามาโชว์คุณผู้ชมดูนะคะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมขาเนี่ยเห็นไหมแล้วตัวนี้คุณผู้ชมเราสามารถตักกินตักทานได้แบบนี้หนึ่งช้อนเลยคุณผู้ชมดูนะ
1: โอ้โหฟินแทนเพราะเราชิมมาแล้วอู้จริงๆแล้วจะบอกว่าน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยเขามีประโยชน์เยอะมากเลย
2: เยอะมากค่ะจริงๆแล้ว
0: น
2: ้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์ความเข้มข้นและไม่มีการส่วนผสมของน้ำเนี่ยนะคะหรือว่าพวกฝนแดดต่างๆเนี่ยคือตัวนี้มันจะได้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ดี2ค่ะก็คือทำให้หลับลึกหลับสบายช่วยเรื่องของระบบย่อยลำไส้ได้ดีแล้วตัวนี้ทานน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมคะมันจะสามารถทำการดูดซึมเข้าสู่ลำไส้ของเราได้ซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบหวานชอบติดหวานกับเมนูอาหารเมนูเครื่องดื่มหรือพูดง่ายๆก็คือกาแฟดำแก้วนึงของคุณถ้าคุณกินแล้วรู้สึกว่ามันฝาดรู้สึกว่ามันขมแบบนี้เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ค่ะใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5ของแบรนด์มหาสุขของเราสิคะแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่ากาแฟของคุณในทุกเช้ามันจะเปลี่ยนไป
0: แต่ทีนี้ของแท้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็ต้องมีการเทสกันนิดนึงดูสีความหนืดกันไปแล้วจริงๆมันมีวิธีใช่ไหมมันจะมีแบบว่าให้ดูเนื้อแล้วก็เอาไปเผาไฟก็
2: ม
0: ีให้ออยทวนอีกครั้งหนึ่ง
2: คือจริงๆแล้วค่ะตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5หรือว่าน้ำผึ้งแท้โดยทั่วไปเขาดูกันยังไงคุณผู้ชมคะก็คือจุดสำคัญเลยก็คือในเรื่องของการเทน้ำผึ้งลงไปบนจานเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วตัวนี้คุณผู้ชมคะแล้วเราจะเหวี่ยงให้ดูแบบนี้มันก็จะออกมานะคะเป็นการแตกตัวของรังผึ้งจริงๆซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปทำเองได้นะคะต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษค่ะของตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5คุณผู้ชมและเราเนี่ยเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันมันจะถูกการแตกตัวนะคะออกมาเป็นรังผึ้งอย่างที่คุณสามารถเห็นได้หรือนะคะสำหรับการที่จะนะคะทำเองแบบนี้ที่บ้านซึ่งตัวนี้การแตกรังของน้ำผึ้งเนี่ยมันคือเป็นเนื้อน้ำผึ้งแท้แล้วมันมีโมเลกุลพิเศษนะคะของในเรื่องของพันธุ์ผึ้งที่มีการดูดน้ำผึ้งจากเกสรดอกไม้ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งหรือทดสอบกับกระดาษทิชชู
1: ่
2: ต้องไม่ซึมตรงแผ่นด้านหลังนะคะคุณผู้ชมคะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีส่วนผสมของน้ำมันมีความเข้มข้นสูงนี่ก็คือไม่ซึมเห็นไหมคะ
1: คุ
2: ณผ
1: ู้
2: ชมนี่ดูแบบนี้เลยให้เห็นจะๆแล้วก็การทดสอบด้วยความร้อนปกติแล้วถ้าเรานึกถึงความหวานนะคะเวลาโดนความร้อนมันจะกลายเป็นกลิ่นไหม้มีสีไหม้สีน้ำตาลสีดำแต่ตัวนี้เมื่อโดนความร้อนแล้วน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้และแท้ 100% ก็เป็นน้ำผึ้งค่ะ
1: นี่นะอีกคนนึงคือไม่ไหวแล้วเหมือนกันเทชิมไม่พอจะทำอะไรอีกคะคุณพ่อณวินคะ
0: คือมันเห็นแล้วก็อยากจะชิมเพราะว่าตอนแรกที่ดูเนี่ยก็เหมือนแบบเอ๊ะแสบคอหรือเปล่า
2: เป็นยังไงคะ
0: มันหอมมันหวานแล้วมันก็ไม่ได้แสบคอมันละมุนมันกลมกล่อมมันอร่อยมาก
2: ไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอ
0: ผมจะทำเมนู
1: คุณพ่อเมนูเครื่องดื่มดับร้อนได้ไหมดับกระหายได้ไหม
2: อากาศร้อนมาก
0: ผมอยากให้เครื่องดื่มนี้เป็นเครื่องดื่มที่ดับกระหายเดี๋ยวคุณต้องตักน้ำแข็งให้ผมนิดนึง
1: ได้เลย
0: ผมจะทำน้ำผึ้งอัญชันนะฮะผมใส่ลงไปผมเอาน้ำอุ่นไปก่อนแล้วผมก็ใส่ตัวน้ำผึ้งชอบหวานก็ใส่เข้าไปมันมีประโยชน
2: ์ใช่ค่ะแล้วดูนะคะคุณผู้ชมถ้าน้ำผึ้งทั่วไปหรือน้ำผึ้งที่ไม่แท้แบบนี้มันจะละลายน้ำทันทีแต่นี่เขายังคงตัวที่เป็นน้ำผึ้งยกเว้นกรณีเดียวเราต้องใช้ช้อนคนขนาดช้อนคนแบบนี้คุณผู้ชมใช้เวลานิดนึงเพราะนี่คือเนื้อน้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะ
0: นี่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นเมนูที่ไว้สำหรับดับร้อนนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฮะ
1: เรากินไม่ไหวแล้ว
0: เนี่ยดูสีสวยมากเลยสีสวยมากเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมใส่มะนาวหน่อยนะครับใส่มะนาวลงไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ผมเตรียมตัวน้ำอัญชันไว้คั้นไว้เรียบร้อยแล้ว
1: นี่ปกติแค่น้ำผึ้งมะนาวเอาจริงเชื่อไหมพี่วินเราก็กินอร่อยแล้วนะแต่ถ้าใครแบบนะทานอัญชันด้วยนี่ก็โอ้โห
0: น้ำแข็งมา
1: คือได้อีกแล้ว
0: ร้อนมันจะถูกดับไปนะครับ
1: ดับกระหายได้อย่ามัวแต่ดูเพลินนะรีบโทรนะโปรโมชั่นเฉพาะในรายการนะคะ
2: แก้วแบบนี้เนี่ยคือราคาถ้าซื้อข้างนอกนะคะประมาณแบบ150นะ
1: ทานได้เองเลยเนี่ย
0: ผมใส่ตัวน้ำอัญชันลงไป
2: เหมือนกับร้านอาหาร
1: น่ากินเนี่ยได้กับร้อนที่บ้านแค่มีน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขเท่านั้นเอง
0: คุณผู้ชมนี่คือเมนูที่สามารถทำได้เพราะว่าเรามีน้ำผึ้งป่าแท้อยู่ที่บ้านนะฮะคุณสามารถที่ทำเมนูดับร้อนแบบนี้ได
2: ้สดชื
0: ่
2: น
0: สวยงามสดชื่นมาก
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นไง
1: ทานได้ทั้งบ้านนะอาจจะเอาจริงๆอ่ะลูกเราเอ่ยตัวเราเองผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแน่นอนแล้วหลากหลายเมนูคือถ้าเรามีน้ำผึ้งดีๆนะราดลงไปโดยเฉพาะเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5น้ำผึ้งแบบมหาสุขเนี่ยเราก็คือทานได้เลยมันจะเยิ้มขนาดนี้เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนแบบชอบมาก
2: ว้าวฉ่ำๆๆมันฉ่ำมันนัวมันนัวนี่แหละค่ะคือความนัวเป็นไงบ้าง
1: กล้ากินขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันหอมน้ำผึ้งแล้วมันไม่หวานแหลมแล้วมันกำลังดีแล้วมันแบบฟินมากทุกคนค่ะ
0: ความที่มันคือน้ำผึ้งป่าแล้วเป็นแท้เนี่ย
2: ค่ะ
0: มันหายาก
2: ใช่แล้วว
0: ันนี้อยู่ที่หน้าจอแล้วไม่ใช่แค่ของที่เป็นของหวานเครื่องดื่มแต่การทำกับข้าวเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเมนูที่เอาไปผสมเน
2: า
0: ะก็คือน้ำผึ้ง
2: หมูแดงหมักน้ำผึ้ง
1: ดี
2: นะคะแล้วตัวนี้เราสามารถเข้าหม้ออบลมร้อนนะคะมันจะได้เนื้อที่สีเหลืองฉ่ำวาวไม่เกรียม
1: คือสวยกำลังดีรสชาติดีและมีประโยชน์
2: เห็นไหมคะมันจะมันวาวเหมือนกับเนื้อน้ำผึ้งที่มีความมันวาวแบบนี้นั่นเองมันจะฉ่ำมันจะชุ่มมันจะอิ่มจุ้ยซี่น้ำ
1: ค่ะเห็นไหมคือเอาง่ายๆจะชงกินแบบง่ายๆผสมน้ำอุ่นก็ได้ชงร้อนก็ได้กินอุ่นก็ได้นะคะหรือจะกินเย็นแบบสดชื่นชื่นใจทานได้ทั้งบ้านเอาจริงๆนะคะเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานผู้สูงอายุชอบมากบอกเลย
0: ถูกต้องทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะฮะแล้วพวกเราก็หิวมากด้วยก็เช่นกันดูรายการของเราตั้งแต่ต้นรายการมาถึงตอนนี้แล้วอยากจะมีติดบ้านไว
2: ้
0: เพราะว่าอยากจะไปรังสรรค์เมนูต่างๆของคาวของหวานจะเป็นเครื่องดื่มนะฮะหรือจะเป็นไอ้พวกอะไรนะเมนูที่เกี่ยวกับสุขภาพกรีดโยเกิร์ต
1: ได้หมด
0: เราก็ใช้น้ำผึ้งเทลงไปมันหอมมันอร่อยแล
2: ้
0: วมันก็กินแล้วมันรู้สึกสดชื่นด้วย
1: ใช่
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คุณออยมานี่ดีมากๆ
1: อดใจไม่ไหวบอกช่วงเวลาสุดท้ายเวลาจะหมดคุณผู้ชมคะจัดให้เลยกับตลาดโปรเด็ดค่ะคุณผู้ชมคะโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะที่คุณจะได้เป็นเจ้าของน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขค่ะซึ่งแน่นอนไม่ได้หาทานกันได้ง่ายๆและอันนี้ของแท้ด้วยแล้ว1ปีเนี่ยเขาจะมีช่วงเก็บเกี่ยวช่วงนี้แหละของดีเอามาฝากคุณผู้ชมเลยนะคะ1ขวดเนี่ย 1,000 ml หรือว่า1ลิตรขวดใหญ่เลยค่ะวันนี้2ขวดจาก 1,780 บาทเขาลดราคาให้เฉพาะแฟนๆรายการที่โทรทันนะจ่ายแค่990บาทแล้วยังไม่พอค่ะเอาไปเพิ่มอีก1ขวดไซส์แบบใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะคะได้เป็น3ขวดแล้วพร้อมกับเป็นกระเป๋าผ้าอันนี้ใส่เป็นของขวัญของฝากเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดขออนุญาตค่ะแบบทาสีให้อีก1ใบด้วยค
0: ่ะคุณผู้ชมครับอย่ารอช้านะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะครับและสายก็เข้าเยอะจริงๆเพราะวันนี้โปรโมชั่นของเราเนี่ยนะครับคือ1ขวดปกติแล้ว890บาทนะครับวันนี้ให้2ขวด2ขวดราคา 1,780 บาทเอาง่ายๆเลยไม่ต้องจ่ายราคานั้น990ก็ว่าคุ้มแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายวันนี้ให้อีก1ขวด ไซส์คือ1ลิตรเท่ากัน
1: โ
0: อ้เป็นว่าวันนี้คุณได้ไปทั้งหมดเนี่ยคือน้ำผึ้งแท้3ขวด
1: โอ้เยอะมาก
0: 3ขวดนะฮะในราคา990บาทยังไม่พอกระเป๋าผ้าบางทีไว้ใส่คงใส่ของได้จัดเป็นเซ็ตของขวัญก็ได้ให้1ใบนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดให้อีก1ชิ้นด้วยทั้งหมดนี้ที่คุณได้ไปเนี่ยราคาผมบอกเลยว่าพิเศษมากๆแล้วย้ำว่าได้ของแท้ในรายการเทสให้ดูแล้วว่านี่คือของแท้จริงๆ990บาทเท่านั้นจากราคาเต็มประมาณ 3,550 บาทไม่ต้องจ่ายราคานั้น990คุณผู้ชมรีบกดหาเราตอนนี้นะครับหรือว่าถ่ายที่หน้าจอไว้ก่อนก็ได้026660028 026660028หยิบมือถือมาสแกนQR Codeที่มุมจอก็ได้นะครับและบอกวันนี้หนึ่งต้องรีบโทรมาเพราะว่าโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31มีนาคม2570ครับ
1: อ้าวช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะให้คุณหน่อยฝากอะไรคุณผู้ชมนิดนึง
2: จังบอกว่าวันนี้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าชอบหวานติดหวานแบบนี้ค่ะ อยากให้คุณผู้ชมค่ะมีน้ำผึ้งมหาสุขซึ่งวันนี้ได้สุขภาพดีแล้วที่สำคัญได้ความสดชื่นได้เพิ่มพลังงานและตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแหล่งของแท้จากทางด้านของชุมพรแพร่น่านลำพูนที่หาได้ยากมากเป็นดอกไม้ป่าเบญจพรรณที่ต้องบอกว่าแหล่งรวมกลิ่นความหอมอยู่ในเนื้อน้ำผึ้งแล้วค่ะ
0: เป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะฮะก็ถือว่าได้ช่วยเขาเรียกว่าชุมชนช่วยในพื้นที่ด้วยที่เราไปเอาตัวน้ำผึ้งมา
1: ใช่นะคะให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้นะเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่เอาไปมอบให้ก็ได้เหมือนกัน
2: ใช่แล้วค่ะ
0: ใช่นะคะคุณออยจะมีอะไรให้ผม
2: แต่ว่าวันนี้เรา
1: จะให้ญาติผู้ใหญ่เหรอ
0: คืออยากได้เห็นเขาเตรียมไว
2: ้เตรียมมาให้จริง
1: ๆ
2: วันนี้ขออนุญาตมอบให้แล้วกันนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าสามารถใส่ถุงมหาสุขของเราเป็นชุดเซตได้เลย
1: ขอบคุณค่ะญาติผู้ใหญ่ญาติที่เป็นคนรับชื่นใจใครก็ชอบเนาะ
0: ถูกต้องขอบคุณคุณออยมากๆนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะขอให้ทันนะครับเราจะได้สิ่งดีๆติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: เดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
4: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
5: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
6: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเอาใจคอกาแฟค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยตื่นมานะแทบจะทุกคนนะคะคุณผู้ชมต้องกินกาแฟนะต้องแบบว่าโอ้ต้องหวานต้องนัวนะคะต้องอร่อยต้องกลมกล่อมต้องเข้มข้นมากๆอันนี้บอกเลยนะกินต่อไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันไม่ดีเลยค่ะแต่วันนี้ยังคงกินกาแฟเหมือนเดิมแต่กินกาแฟแล้วต้องอร่อยกินกาแฟแล้วต้องคุ้มค่าและวันนี้กลับมาเติมสต็อกแล้วนะคะกับกาแฟนกฮูกและแน่นอนพูดถึงกาแฟนกฮูกจะเป็นใครไม่ได้ค่ะต้อนรับคุณโจเลยสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีจ้า
4: โอ้โหได้ข่าวมาว่าขายดิบขายดีบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าคือดีใจมากๆเพราะว่าส้มเนี่ยอยู่กับกาแฟนกฮูกนะคุณโจเนาะตั้งแต่นกฮูกมาแบบตัวเป็นๆ
7: 2ปีแล้วนะครับ
4: 2ปีแล้วคือคุณผู้ชมมั่นใจเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ถ่ายคือมั่นใจเลยว่าขายดีมากๆและขายดีจริงๆจนตอนนี้ทุกคนรู้จักกันเต็มไปหมดเลยค่ะคุณโจ
7: ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าในช่วงหลังนี้นะครับเราเนี่ยได้มีโอกาสไปออกช่องดิจิตอลทีวีบ่อยมากๆนะครับแล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่รู้จักกาแฟนกฮูกนะครับแล้วก็มียอดออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาเนี่ยจำนวนมากนะครับผมก็ต้องถือโอกาสว่าขอบคุณทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่หลายๆท่านนะครับที่ให้การต้อนรับกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นอย่างดีเลย
4: ใช่แล้วค่ะเห็นบอกว่าคือขายดีจนแบบผลิตไม่ทันคุณโจนี่จริงป่ะ
7: อันนี้ต้องยอมรับจริงๆครับเพราะก่อนหน้านี้จริงๆต้องบอกนะส้มนะเราผลิตทันแล้วนะจากออเดอร์ที่มีอยู่แต่พักหลังเนี่ยพอเราเริ่มไปออกดิจิตอลทีวีครับเริ่มมีออเดอร์จากลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่เพิ่งรู้จักกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นครั้งแรกและสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้เราเนี่ยต้องไปขยับฐานการผลิตขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยมีโอกาสได้ดูเทปนะรีบโทรเข้ามาสั่งรีบโทรเข้ามาจองก่อนนะครับเราเองเนี่ยเราก็จะรีบส่งไปให้นะรับรองว่าทันแน่นอนครับผม
4: นะกาแฟนกฮูกตอนนี้เขาดังแล้วนะคุณผู้ชมถ้าใครไม่กินใครไม่ลองเนี่ยบอกเลยว่าคุณเนี่ยตกเทรนด์แน่นอน
7: ขอบคุณทุกท่านมากจริงๆครับ
4: นะคะซึ่งพูดถึงกาแฟอะค่ะคุณผู้ชมขาหลายคนก็กังวลใจด้วยอย่างที่บอกคุณโจ้เนาะด้วยคนไทยเราถ้าจะกินกาแฟมันต้องแบบสุดโต่งเลยอย่างสมมติว่าถ้าเป็นแบบรสชาติอาหารเฉยๆก่อนก็ต้องกินแบบ ว่ารสจัดไปเลยจะหวานก็คือต้องหวานไปเลยจะเค็มก็เค็มไปเลยแต่ถ้าบางคนเนี่ยจะกินกาแฟก็ต้องแบบโอ้เค็มข้นมากน้ำตาลต้องฉ่ำครีมเทียมต้องฉ่ำหรือบางคนคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่เนี่ยเขาอาจจะแบบกิน3 in 1แต่ยังไม่พอใจเติมน้ำตาลเข้าไปอีกเติมครีมเทียมเข้าไปอ
7: ี
4: ก
7: นี่ต้องบอกนะส้มนะ
4: ก็ใส่ไปอีกอ่ะ
7: มันน่ากังวลมากๆนะครับพ่อแม่ๆหลายๆท่านนะครับสุขภาพของเราเนี่ยมันซ่อมไม่ได้วันนี้นะต้องดูแลสุขภาพของเราเนี่ยให้ดีที่สุดสิ่งที่กินเข้าไปสิ่งที่ดื่มเข้าไปและแน่นอนว่าสิ่งที่เราดื่มเข้าไปทุกๆเช้ากาแฟครับกาแฟอร่อยรสชาติเข้มข้นแบบไทยๆแต่สังเกตไหมน้ำตาลเอ่ยนมข้นหวานเอ่ย มันทำให้สุขภาพของเราเนี่ยมันหดถอยลงไปเรื่อยๆนะครับและในที่สุดเนี่ยมันซ่อมไม่ได้มันฟื้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องป้องกันไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายกินอาหารเนี่ยให้ครบ5หมู่รวมถึงกินและบริโภคน้ำตาลและไขมันเนี่ยในปริมาณจำกัดด้วยครับ
4: จริงค่ะคือเอาตรงๆนะคุณผู้ชมอย่างส้มก็กินกาแฟจะให้เลิกดื่มกาแฟแบบรสชาติที่มันเข้มข้นแบบหวานๆที่เราเคยกินเนี่ยมันคงจะไม่ได้
7: ใช่เพราะผมเองเนี่ยก็เป็นคอกาแฟเราดื่มมา 10-20 ปีนะวันนี้บอกว่าให้เลิกดื่มกาแฟ
4: ไม่ได้คุณ
7: แต่ถ้าวันนี้ผมมีทางเลือกให้นะครับกาแฟที่เข้มข้นอร่อยหวานมันรสชาติแบบกาแฟไทยแท้ๆแต่น้ำตาล 0% ไขมันทราน 0% นะครับกว่าที่กาแฟนกฮูกซองเนี่ยจะมาตั้งอยู่ตรงนี้ครับเราใช้เวลามากกว่า1ปีในการที่จะจบสรุปรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันแบบกาแฟไทยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจมากๆและรับประกันด้วยยอดขายณปัจจุบันเนี่ยจากลูกค้าเก่าที่ซื้อซ้ําและลูกค้าใหม่หลายๆท่านผู้มีอุปการะคุณนะครับที่เริ่มมาชิมกาแฟนกฮูกของเราต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับอันนี้กล้ารับประกันจริงๆเพราะว่านอกเหนือจากรสชาตินะครับที่เข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% อันนี้คือจุดเด่นของเรานะ
4: น
7: ี่คือกาแฟนกฮูกที่เราเนี่ยคัดสรรขึ้นมาและปราณีตทำขึ้นมาเป็นกาแฟให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ดื่มทุกๆเช้าพร้อมกับรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันด้วยครับ
4: นะคะคือคุณโจ้เอาตรงๆคือมันจะอร่อยนะอร่อยชัวร์นะคุณโจ้คอนเฟิร์มอีกที
7: รสชาติอันนี้กล้ารับประกันเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคอกาแฟที่ดื่มกาแฟมากว่า20ปีนะและวันนี้เนี่ยเราเอารสชาติที่เราชอบรสชาติที่คนส่วนใหญ่ชอบเนี่ยเอาเข้ามาและสุดท้ายได้บทสรุปมาเป็นกาแฟนกฮูกแบบนี้นะครับเพราะงั้นหนึ่งในเรื่องของรสชาติเนี่ยแน่นอนเข้มข้นหวานมันและมีรสชาติกาแฟติดปลายลิ้นทุกลิ้นทุกการสัมผัส
4: นี่คือ
7: นี่คือการรับประกันจากเราอย่างที่2คือเมื่อคุณเติมน้ำร้อนเข้าไปบนกาแฟนกฮูกอย่างแรกที่จะได้รับก็คือกลิ่นนะกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับที่แบบมันหอมมากจริงๆ
4: เริ่มหอมแล้วตอนนี้เริ่มหอมแล้ว
7: รับประกันเลยนะครับ

0: ซึ่งเดี๋ยวเราจะชงโชว์ให้ดูนะครับอันนี้คือเรากล้ารับประกันจริงๆนะครับอย่างที่2คือนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% เนี่ยเรายังใส่สารสกัดไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะวิตามินต่างๆเป็นมัลติวิตามินนะครับแล้วก็จะเป็นนี่สารสกัดถังเช่าสารสกัดโสมรังนกสารสกัดเห็ดลิ้นจื้อต่างๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังนะนะครับไม่ว่าจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับวันนี้สามารถดื่มได้นะครับรวมถึงครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวเนี่ยที่พอดื่มกาแฟนุ่งหูทำให้มีความมันความนัว
1: ความอร่อย
0: คุณใส่ครีมเทียมหรือเปล่าเราไม่ได้ใส่นะเราใส่น้ำมันมะพร้าวเข้าไปน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจาก2สิ่งนี้เนี่ยความคุ้มค่าครับ
1: ยังไงคุ้มค่าย
0: ัง
1: ไง
0: วันนี้ทุกคนเนี่ยไปดื่มกาแฟแก้วนึง60บาท80บาทก็แล้วแต่กาแฟนุ่งหูของเราแบบนี้นะ1ซองเท่าไหร่จ๊ะ
1: 1ซองเอาตรงๆนะคุณผู้ชมถ้าตีเอาแบบเป็นแพ็คใหญ่
0: เหรียญ10มีทอนจ้ะ
1: แต่สมมติว่าแพ็คใหญ่ก่อนนะคุณโจ้แพ็คอย่างเงี้ย10ซองเล็ก199บาทถูกต้องไหมฮะอันนี้คือราคาเต็มโปรโมชั่นดีกว่าวันนี้กาแฟนกฮูกนะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่คนซื้อซ้ำมากที่สุดนะยอดขายตอนนี้ถล่มทลายปกติ1แพ็คใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมี10ซองเล็กใช่มั้ยคะ199บาทวันนี้คุณผู้ชมคุณโจ้มาเองจัดโปรโมชั่นแบบนี
0: ้โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้กาแฟนกฮูกชอบความคุ้มค่านะคะรีบโทรมาเลยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
0: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากโสมกาแฟนกฮูกโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: คุณผู้ชมตอนนี้สายเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ากาแฟนกฮูกเนี่ยเขากลับมาแล้วหลังจากห่างหายไปสักพักใหญ่คุณผู้ชมขายดิบขายดีจริงๆนะคะวันนี้กลับมาเติมสต๊อกถ้าคุณผู้ชมดูอยู่นะคะชอบกินกาแฟอยู่แล้วคุณผู้ชมนะอยากได้กาแฟที่ดีจัดไปเลยค่ะจ่ายราคาเดียวตกซองละไม่ถึง9บาทแล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันกับคุณโจ้กันต่อค่ะเพราะว่ากาแฟนกฮูกโอ้โหตอนนี้เขาดังมากคุณโจ้เดินมาออร่าจับเลยเนี่ยสัญลักษณ์นกฮูกเลยหรืออย่างเดียวนกฮูกไม่มานะคะคือกาแฟนกฮูกเนี่ยหลายคนดื่มแล้วติดอกติดใจกลับมาซื้อซ้ำนะคุณโจ้อันนี้คือพูดไม่เกินจริงนะ
0: กาแฟนกฮูกของเรานะครับมีอัตราการซื้อซ้ำเนี่ยค่อนข้างสูงนะก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านที่ดื่มแล้วติดอกติดใจครับเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบนะว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยรสชาติแบบกาแฟไทยแท้ๆ 100% นะครับที่เข้มข้นหวานมันนอกเหนือจากในเรื่องของรสชาติแล้วเนี่ยกลิ่นของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% เลยเนี่ยเมื่อน้ำร้อนเนี่ยมาแตะกับเม็ดกาแฟของเราเนี่ยแน่นอนมันจะหอมฟุ้งไปทั้งห้องนะครับและนั่นคือเอกลักษณ์นะครับของกาแฟนกฮูกเนี่ยที่หลายท่านเนี่ยติดอกติดใจนะครับแล้วก็มาซื้อซ้ำแล้วก็ซื้อกันตลอดเวลานะครับผมตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกค้าหลายท่านเนี่ยที่เข้ามารีวิวน
1: ะคร ับ
0: ท
1: ั้
0: งบนอินเทอร์เน็ตมากมายเป็นร้อยๆคอมเมนต์นะครับผมและซื้อซ้ำครับและนอกเหนือจากการซื้อซ้ำเนี่ยยังซื้อให้กับเพื่อนใหกับญาติผู้ใหญ่นะครับผมเพราะว่านอกเหนือจากกาแฟตัวนี้นะต้องบอกว่ากาแฟเข้มข้นหวานมันใช่ไห
1: ม
0: แต่เราเนี่ยน้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% และยังมีสารสกัดซึ่งรับประกันในเรื่องของคุณภาพเนี่ยเต็มที่เลยนะครับผม
1: นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมพูดตั้งงานและเรามาชงกันดีกว่าคือกาแฟนกฮูกเนี่ยคุณผู้ชมนะก็คือชงทั้งร้อนแล้วก็เย็นได้แต่คุณโจ้บอกว่าถ้าคือแบบร้อนคือซองเดียวก็คือเข้มข้นแล้วนะคะอ่ะเราเริ่มชงกันเลยค่ะนี่นะคุณผู้ชมนะย้ำอีกรอบเลยคือ1ซองเนี่ยอันนี้คือ15กรัมส้มเคยเจอกาแฟแค่10กรัมแต่อันนี้ คือ15กร
0: ั
1: ม
0: เราให้15กรัมเต็มๆนะในราคาแค่9บาทนะหลายคนโอ๊ยทำไมมีกาแฟยี่ห้ออื่นถูกกว่านี้ลองดูปริมาณกรัมให้ดีนะครับเพราะว่าการเสิร์ฟ15กรัมต่อ1ดื่มเนี่ยมันจะได้เต็มที่ดื่มดำกับอรรถรสและมีประสบการณ์ในการดื่มเนี่ยแบบเต็มๆตื่นมาตอนเช้านะมีกาแฟไทยเข้มข้นหวานมันดูปริมาณก่อนนะ
1: เยอะ
0: มากๆเลยนะครับและที่เห็นขาวๆนั้นไม่ใช่ครีมเทียมนะม
1: ัน
0: คือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับที่มีประโยชน์นะครับผมและนี่นะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับจำนวนโอ้โหนี่มาเยอะมากๆเลยนะครับผม
1: เยอะมาก15กรัมนี่กินเอาอิ่มเลยนะคุณโจ้นะ
0: แล้วอยากให้ส้มลองเติมน้ำร้อนเข้าไปดูหน่อยจ้ะ
1: ได้เลยค่ะขออนุญาตคุณผู้ชมคะนี้นะเราถ้าใครชอบเข้มข้นนะคะคุณผู้ชมก็คือไม่ต้องใส่น้ำร้อนเยอะประมาณนี้พอไหมคะ
0: ประมาณนี้ก็ได้จ้ะ
1: ประมาณนี้เนาะ
0: ชอบเข้มข้นใส่น้ำน้อยแต่ถ้าชอบแบบว่าปริมาณใส่น้ำเยอะเข้าไปนิดหนึ่งนะได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหม
1: หอมมากสเมลเวลคัมอีกแล้วหอมจริงคุณโจ
0: ้ไปทั่วทั้งสตูดิโอนะครับผม
1: กลืนน้ำลายคุณโจ้กลืนน้ำลายเดี๋ยวให้คุณโจ้นี่ค่ะ
0: จ้ะ
1: คุณผู้ชมถ้าแต่จริงนะถ้าใครที่ชอบกินกาแฟแบบเข้มข้นน่ะไม่ต้องใส่น้ำเยอะแต่ถ้าสมมติว่าน
0: ี่เราใส่น้อยแบบเข้มข้น
1: ใช่แต่ถ้าแบบว่าชอบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกลางๆก็ใส่น้ำอีกนิดหน่อย
0: ขออนุญาตชิม
1: อย่าเพิ่งชิมอย่ากินพร้อมก
0: ันได
1: ้ต้องกินพร้อมกันคุณอาชงแบบเย็นนิดนึงคือแบบเย็นนะคะคุณผู้ชมย้ำอีกรอบนะกาแฟนกฮูกซองเดียวพอแล้วจริงป่ะคุณโจถ้ากาแฟเย็นคือซองเดียวพอเลยเน
0: า
1: ะ
0: ถ้ากลัวเปลืองนะซองเดียวแต่ชอบแบบเข้มข้น2ซองนะจ๊ะ
1: จ้า
0: แล้วแต่เลยครับแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคล
1: นะคะเอาล่ะใส่ไปเลยนะคะคุณผู้ชมนะอันนี้คือ1ซองอีกรอบนึงนะคะก็คือ15กรัมเยอะมากป่ะโอ้โห
0: ปริมาณเยอะมากนะครับผม
1: หมดกี่โมงคุณผู้ชมหมดกี่โมงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราใส่น้ำก่อนนะคะอันนี้จะเป็นคือถ้าเป็นเย็นเราก็คือต้องชงกับน้ำร้อนก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พอเสร็จปุ๊บ
0: ทำไมต้องชงกับน้ำร้อนรู้มั้ย
1: ล่ะเพราะอะไรคะคุณเพราะอะไร
0: หนึ่งคือให้กลิ่นเนี่ยมันออกมาแล้วมีความสุขกับมีอรรถรสอ่ะก
1: ับ
0: กลิ่นของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นี่เรานำเข้ามาทั้งหมดเลยนะนำเข้ามาทั้งหมดเลยน
1: ะ
0: กลิ่นโอ้โหมันหอมมากๆเลยและแน่นอนว่ากาแฟต่างๆสารสกัดต่างๆเนี่ยให้มันละลายไปเย็นในกาแฟนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนชงร้อนก่อนนะแล้วค่อยเทน้ำแดงถูกต้องแบบนี้นะครับผม
1: น้ำแข็งพร้อมเสิร์ฟเลย
0: แต่ไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะเพราะว่าสุดท้ายพอใส่บนน้ำแข็งมันจะมีน้ำในน้ำแข็งละลายอยู่แล้วนะครับโอ้นี่เต็มแก้วนี่ซองเดียวด้วยซ้ำนะ
1: กาแฟตัวจริงนะเนี่ยพอดีเป๊ะเลยคุณผู้ชมเอาล่ะอันนี้จะเป็นตัวกาแฟเย็นนะคะกาแฟนกฮูกโอ้หอมมากไม่ไหวแล้วคุณโจ้ขาขออนุญาตค่ะชนแก้วอัจจ้านี่ไปเลย ชิมหน่อยนะคุณผู้ชมมันเข้มข้น
0: รสชาติของกาแฟนกฮูกนะความเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือว่าทุกครั้งที่กินเข้าไปนะมันจะมีความเข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยและพอเรากินเสร็จเนี่ยยังทิ้งรสเข้มข้นของกาแฟไว้ที่ปลายลิ้นด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจมากๆอ้าวเดี๋ยวจะเพิ่งรีบกินเลยขออธิบายก่อนอ
1: ร่อยอ่ะยังไงคะยังไงคะ
0: และนอกเหนือจากนี้นะอย่างที่บอกนะน้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% นะพอกาแฟก็สามารถดื่มกาแฟนกฮูกเพื่อทำให้ประสบการณ์การดื่มกาแฟในยามเช้าและยามบ่ายของคุณเนี่ยเป็นไปอย่างเต็มอรรถรสครับ
1: โอ้ทีมงานบอกกลิ่นหอมมากตอนนี้หอมทั้งสตูแล้วค่ะอยากกินด้วยทีมงานไม่ได้กินนะคะเราสองคนเป็นผู้โชคดี คุณโจ้แล้ววันหนึ่งอ่ะเราสามารถดื่มกาแฟนกฮูกได้หลายซองไหมคะคุณโจ
0: ้ถ้ากลัวเปลืองก็ซองเดียวก็ได้จ้ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้
0: แต่ส่วนตัวนะ ผมเนี่ยดื่ม เป็นกาแฟร้อน ทุกเช้า และตอนบ่ายผมใช้สองซองดื่ม เป็นกาแฟเย็นและนอกเหนือจากความเป็นกาแฟแล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะครับวิตามินต่างๆนะครับ
1: ค่ะนะแล้วก็ซองแบบเนี้ยนะคะคุณผู้ชมนะย้ำอีกรอบนะคือเห็นแบบเนี้ย1ซองคือ15กรัมแต่เป็นซองที่สามารถพกพาง่ายคุณผู้ชมคุณจะไปไหนอ่ะไปต่างประเทศไปต่างจ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ด
0: มันคือจุดเริ่มต้นเลย
1: บนรถยังได้เลย
0: ใช่เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เดินทางบ่อยนะครับไปติดต่อธุระเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศปัญหานึงที่เจอคือเวลาตื่นเช้ามาในโรงแรมกาแฟกินแล้วไม่อร่อยกว่าจะอร่อยใส่นมข้นหวานใส่น้ำตาลเต็มไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งไปแวะตามคาเฟ่กาแฟแก้วร้อยเนี่ยชงมาโอ้โหก็น้ำตาลก็หวานมาก
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีกาแฟสักยี่ห้อนึงที่เราเนี่ยชื่นชอบและพกไปได้ในทุกๆที
1: ่ใช่ค่ะ1ซองเนี่ยแค่60แคลเท่านั้นนะพกไปที่ไหนก็อุ่นใจค่ะคุ้มค่ามากๆวันนี้กาแฟนกฮูกคุณโจ้จัดให้เลยนะคะ
0: 5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาท ของมีจำนวนจำกัดโทรเข้ามาที่เบอร์หน้าจอได้เลยหรือสแกนที่ QR code นะครับบอกได้เลยว่าโปรนี้คุ้มสุดๆนะครับ
1: คุ้มมากจริงๆค่ะคุ้มจริงๆค่ะรีบโทรมาเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างค่ะและที่สำคัญสินค้าเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย

0: วันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: คุณโจ้มาขนาดเมื่อกี้เรากินกันเนาะโอ้กินยังหอมอยู่เลยคุณโจ้สเมลเวลคัมจริง
3: หอมมากครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าจุดเด่นความพิเศษนะครับของกาแฟนูฮูของเราเนี่ยจริงๆเราสามารถเลือกเมล็ดกาแฟเนี่ยได้หลายพันนะส
2: ้
3: มไม่ว่าจะเป็นโรบัสต้าอาราบิก้าแต่อาราบิก้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกนะเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับนะครับคนทั่วโลกเนี่ยดื่มสายพันธุ์อาราบิก้าเราเลยเลือกนำสายพันธุ์นี้มาอยู่ในกาแฟนูฮูของเรานะครับผมก็เป็นจุดเด่น1จุดของกาแฟนูฮูของเราด้วยและความเข้มข้นหวานมันของกาแฟไทยแท้ๆแต่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานอันนี้ผมอยากจะเน้นย้ำนะและที่สำคัญก็คือรสชาติอร่อยมากๆด้วย
2: และ
3: เข้มข้นแบบไทยนะครับแต่อร่อยและสบายกระเป๋าน
2: ะคะเน
3: า
2: ะ
3: ใครเนี่ยที่แบบตื่นเช้ามาหรือแบบไปคาเฟ่นะดื่มกาแฟแก้วละเท่าไหร
2: ่โอ้คุณโชคร้อยกว่าบาท
3: ร้อยกว่าบาทนะเด
2: ือ
3: นหนึ่ง30วันนี่คือ 3,000 นะทั้งปีคือแบบ 3-40,000 บาทน่ะโอ้ทำให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้เยอะและได้ดื่มกาแฟที่มีรสชาติอร่อยหวานมันเข้มข้น
2: ความพิเศษยังไม่หมดคุณโจเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้แค่เบื้องต้นนะเขามีสารสกัด
3: อยากให้ทุกคนดูตัวนี้นะที่ถุงของมันเนี่ยนะคือกาแฟนกฮูกเขาเนี่ยด้านหลังเนี่ยอย่างที่เราบอกว่ามีสารสกัดทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะวิตามินต่างๆเป็นมัลติวิตามินนะครับแล้วก็จะเป็นนี่สารสกัดถังเช่าสารสกัดโสมรังนกสารสกัดเห็ดลิ้นจื่อต่างๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังนะมีอย.ชัดเจนแล้วก็มาตรฐานในการผลิตเนี่ยคือ GMP สบายใจได้เลยนะครับผมเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโรงงานที่เราใช้เนี่ยนอกจาก GMP แล้วเนี่ยยังมีมาตรฐาน ISO ด้วยเพราะฉะนั้นสบายใจในเรื่องของรสชาติในเรื่องของการผลิตครับ
2: นะคะอย่างที่คุณโจ้บอกนะคุณผู้ชมย้ำอีกทีว่าหลังซองเนี่ยนะคะที่เป็นซองใหญ่แบบนี้เดี๋ยวถือดูอีกที1ซองเนี่ยเขาจะมี10แพ็คถ้าสมมุติคุณผู้ชมกินวันละซองก็คือกินได้ประมาณ10วันนะข้างหลังนี่คุณโจ้บอกเมื่อกี้คือใส่จริงๆนะย้ำอีกรอบว่าซองละ9บาท
3: หลายคนถามเหมือนกันนะโอ้โหใส่ไปเยอะขนาดนี
2: ้
3: ทำเมล็ดกาแฟอาราบิก้าก
2: ินเปลี่ยน
3: เอากำไรมาจากตรงไหนอ่ะ
2: กำไรยังไงอ่ะกำไรอ่ะ
3: ก็ทำเพื่อสังคมไงทำเพื่อสังคมไงแต่อร่อยจริงๆครับผมรับประกันฮะแล้วก็อีกข้อนึงที่สำคัญมากก็คือว่ากาแฟของเรานะนอกจากจะเข้มข้นหวานมันแล้วเนี่ยแล้วใส่สารสกัดเยอะเข้าไปขนาดนี
2: ้
3: ถามว่ามีกลิ่นของสมุนไพรกลิ่นสารสกัดเข้ามารบกวนหรือเปล่าทำส้มจ้ะเมื่อกี้ดื่มแล้วเป็นไงบ้าง
2: หนึ่งอร่อยมากคุณผู้ชมแล้วมันคือความหอมแล้วก็ชอบความเข้มข้นน่ะคือมันติดไปลิ้น
3: เรากล้ารับประกันเลยว่าจะไม่มีกลิ่นหรือสารสกัดใดๆเข้ามารบกวนบรรยากาศในการดื่มกาแฟของท่านนะครับแต่สิ่งที่ได้มาคือน้ำตาล 0% ไขมันทราน 0% วันนี้นะใครเนี่ยที่ดื่มกาแฟตลอดเวลาเนี่ยลดละเลิกน้ำตาลและไขมันได้เป็นเรื่องดีนะครับ
2: นะคะก็คือคอนเซ็ปต์เนาะกาแฟนกฮูกเนี่ยยังคงให้คอนเซ็ปต์ว่าหอมหวานมันอร่อย
3: อร่อยนำแน่นอนนะต้องอร่อยนำ นะครับแล้วก็ในเรื่องสารสกัดเราก็จะตามมาน
2: ี่นะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมบอกว่ายังอยากจะไปดื่มแบบกาแฟแบบเดิมๆอีกไหมอ่ะน้ำตาลช่ำๆครีมเทียมช่ำๆนมข้นแบบช่ำ
3: ๆโจ้ยังไงผมเนี่ยเคยดื่มกาแฟแบบนั้นนะว
2: ัน
3: น
2: ี
3: ้ลดละเลิกแล้ว นะครับแล้วก็พอลดละเลิกเนี่ยทำให้เราแบบรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรแล้วกินอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายให้เต็มที่น
2: ะ
3: สุขภาพมันก็จะดีขึ้นนะครับใครเนี่ยที่ยังดื่มกาแฟหรือดื่มเครื่องดื่มทุกๆวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาหรือกาแฟเนี่ยยังมีทั้งแบบน้ำตาลทั้งไขมันรวมถึงอาหารต่างๆเนี่ยลดละเลิกได้ลดน
2: ะ
3: แล้วก็สุขภาพของเราเนี่ยมันยืนยาวได้นะครับเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ
2: นะคะคุณผู้ชมนะก็คือ1ซองแบบนี้ให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่คือ60แคลเท่านั้น
3: ใช่60แคลนี่แบบขึ้นลงบันไดก็หมดแล้วมั้งกาแฟนกฮูกนะครับเข้มข้นอร่อยหวานมันจริงๆแต่น้ำตาล 0% ไขมันทราน 0% ครับ
2: นะคะตอนนี้ก่อนจะจากกันไปคุณโจ
3: ้ขอบคุณมากนะต้องบอกว่าวันนี้ขอขอบคุณทุกๆท่านพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ๆหลายๆท่านนะครับที่เป็นแฟนประจำของกาแฟนกฮูกของเราที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำแล้วก็ซื้ออีกนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเปิดมาเจอหรือเพิ่งรู้จักกาแฟนกฮูกของเราอย ากให้ลองนะครับหนึ่งคือคอกาแฟจะชื่นชอบในเรื่องของรสชาติเราแน่น
2: อ
3: นเข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยแต่ที่บวกเข้าไปคือเราไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานนะครับอยากให้คนไทยทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะสุขภาพมันเป็นของที่อยู่กับเรามันเปลี่ยนไม่ได้อะมันซ่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ดูแลเขาให้ดีนะครับด้วยการกินอาหารในครบ5หมู่

0: ำลังกายให้เต็มที่และเลือกเครื่องดื่มที่เหมาะกับเราครับ
1: นะคะคุณโชคุณโชได้ยินเสียงแพ็คไหมคะแคว
0: แ
1: คว
0: เดี๋ยวสักพักจะถอดสูบไปช่วยแล้วเนี่ย
1: ต้องแพ็คแล้วยุคนี้เจ้าของต้องแพ็คเอง
0: ต้องไปเองแล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวหนูไปช่วยแพ็ค
0: เชิญเลยจ้ะ
1: คุณนี่เดี๋ยวเจ้าของเขาแพ็คเองนะเพราะฉะนั้นใครดูอยู่นะคะคุณผู้ชมรีบกดสั่งซื้อได้นะคะเพราะว่าตัวกาแฟนกฮูกอะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรากลับมาเติมสต็อกแล้วเราก็ผลิตล็อตแบบสดใหม่เลยนะคะคือหมดแล้วหมดเลยนะคุณผู้ชมนะโปรโมชั่นค่ะวันนี้นะถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่บอกว่าโอ้เป็นคอกาแฟนกฮูกอยู่แล้วชื่นชอบคุณโจชื่นชอบกาแฟนกฮูกติดอกติดใจ
0: วันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150
2: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
3: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมผสานคุณประโยชน์สารสกัดจากธรรมชาติ41ชนิด
0: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
5: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: พทบ.5เสนอรายการ

0: ตอนสปสช.เขต4ใช้กองทุนท้องถิ่นร่วมแก้พฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชนที่นนทบุรีนะจะบอกให้แก้กันปัญหาเยาวชนที่นนทบุรีสังคมเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนก็เปลี่ยนด้วยปัจจุบันพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชนเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบและส่วนใหญ่ก็มาจบที่ความรุนแรงเสียหายเสียชีวิตทั้งต่อตัวเองและสังคมรอบข้าง
1: น้องๆที่เป็นในวัยรุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตมากขึ้นมีความเครียดมากขึ้นจากการได้ต้องมีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเราเห็นความเครียดตรงจุดนี้รวมถึงความเครียดอื่นๆหรือการถูก
0: ดังนั้นเพื่อตัดไฟเสียแต่ต้นลมหรือป้องกันปัญหาของเยาวชนดังกล่าวงานนี้จึงเกิดขึ้นมา
2: สนับสนุนให้ภาคประชาชนมาเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยเสริมการบริการที่ทางโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการเนี่ยยังไม่สามารถมาทำได้อย่างถ้าวันนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้รู้จักวิธีการจัดการกับความเครียดได้รู้ว่าเอ๊ะเราเนี่ยมีความเครียดหรือยังนะคะมีความเสี่ยงจะจัดการกับความเครียดยังไง
0: โดยสปสช.เขต4สนับสนุนกองทุนท้องถิ่นดูแลใจวัยรุ่นผ่านโครงการรักตัวเองนะไอ้เต้า
3: ให้นักเรียนได้รู้จักที่จะรักตัวเองมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูแนะแนวได้สะท้อนออกมาว่าทำให้นักเรียนเนี่ยรู้จักบริหารจิตใจของตัวเองนะถ้ามีปัญหาอะไรก็มาหาคุณครูซึ่งถือว่าความใกล้ชิดระหว่างคุณครูกับนักเรียนน่ะมีมากขึ้น
0: มีสมาคมสายใหญ่ครอบครัวจับมือสปสช.เทศบาลนครนนทบุรีโรงเรียนนนทบุรีวิทยาคม2ใช้4ฐานการเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันใจเด็ก
4: สาวเมืองนนคนสวยแก้มขาวดังมวยยิ้มสวยมาม
5: ีกิจกรรมนี้มันก็โอเคนะผมชอบเพราะว่ามันทำให้เขาเรียกเหมือนเราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับไม่ใช่รู้จักแค่ตัวเราด้วยครับรู้จักเพื่อนมากขึ้นนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเราเครียดขนาดไหนครับคือจริงๆบางคนเขาก็ไม่รู้ครับว่าเขาเครียดขนาดไหนแต่พอแบบมันได้ระบายมากขึ้นมันก็บางคนมันก็โล่งครับผมว่ามันมีทางให้ปลดปล่อยมากกว่าเดิมครับ
0: แก้กันปัญหาซึมเศร้าลดความเครียดหนุนภาคประชาชนขึ้นเป็นหน่วยบริการมาตรา3โดยใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือกปท.
2: วันนี้เป็นของสายใยครอบครัวเขามาทำกับเด็กมัธยมเป็นช่วงในการปรับตัวของเด็กในหลายมิติเลยต้องบอกว่าในมิติทางสังคมในมิติของครอบครัวในมิติของตัวเองที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นมีทั้งเครียดเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรต่างๆสังคมเองเทคโนโลยีสื่อออนไลน์เยอะอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการเข้าใจอารมณ์ของตัวเราเอง
0: เป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งแต่ต้นทางแก้ไม่ยากถ้ารู้ทันปัญหาสรุปให้ดีๆดังนี้ว่ารู้เท่าทันก่อนปัญหาจะเกิดประเสริฐแท้ๆขอรับขอให้เยาวชนไทยทุกคนของชาติไทยจงเจริญ
6: เยาว์เยาว์เยาว์เยาว์เยาว์เยาว์เยาว์เยาวชนเข้มแข็งและอดทนเยาวชนของคนไทยชาติเราจะอยู่รอดอยู่ตลอดอย่างปลอดภัย

0: ข่าวดีๆกับพี่คำรณหว่างหวังศรีดูช่อง5กดเลข5รายงานปัญหาสุขภาพจิตของเยาวชนมาจากโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมเมืองนนทบุรีนะจะบอกให้
1: เพราะเยาวชนไทยเข้มแข็งสุดใจจงช่วยเขาเอ้ย

0: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา14นาฬิกาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานร่วมกับกรุงเทพมหานครตรวจสอบความเสียหายและหาสาเหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์หลังได้รับแจ้งให้เข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครและตำรวจท้องที่เพื่อประเมินความปลอดภัยและวางแนวทางสืบหาชนวนเหตุเพลิงไหม้จากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบว่าอัคคีภัยในครั้งนี้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะบริเวณโซน4ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุชั้น1ถูกโครงสร้างพื้นลานจอดรถชั้น2และชั้น3พังทลายลงมาทับซ้อนส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถแทรกตัวเข้าไปเก็บพยานหลักฐานในจุดต้นเพลิงได้จึงไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้รวมถึงเตรียมตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารทั้งระบบสปริงเกอร์และหัวจ่ายน้ำว่าติดตั้งได้มาตรฐานหรือไม่ทั้งนี้ค่ะยังต้องรอให้เจ้าของอาคารและวิศวกรประเมินความปลอดภัยในการรื้อถอนจึงจะสามารถเข้าพื้นที่ได้อีกครั้งDSI อายัดตัวผู้ต้องหาคดีลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหมืองเงินดิจิทัลทำรัฐสูญรายได้กว่า500ล้านบาทเดินหน้าสอบสวนตามกฎหมายต่อโดยกลุ่มบุคคลลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับความเสียหายโดยผู้ต้องหาคือนายเมคาอยู่ระหว่างถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจึงแจ้งขออายัดตัวนายเมคาล่าสุด

คะเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้ปล่อยตัวนายเมคาซึ่งอยู่ระหว่างอุทธรณ์ในคดีอาญาอื่นและประสานมายังคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงเดินทางไปรับตัวนายเมคาจากเรือนจำและควบคุมตัวมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อสอบสวนคดีก่อนนำตัวฝากขังต่อศาลอาญาในวันเดียวกันสำหรับนายเมคาค่ะมีพฤติกรรมเป็นผู้รับโอนเงินสกุลดิจิทัลที่ได้มาจากกลุ่มนายทุนจีนที่ลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565ทำให้รัฐสูญเสียรายได้กว่า500ล้านบาทปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างสรุปสำนวนการสอบสวนโดยออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว12รายได้แก่สัญชาติจีน5รายสัญชาติเมียนมา6รายและสัญชาติไทย1รายปิดท้ายกันที่เทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open 2026ที่สหรัฐหญิงเดี่ยวรอบแรกค่ะเจสสิก้าเปกูล่านักหัวเจ้าถิ่นมือ3ของโลกและของรายการรองแชมป์ปี2024ประเดิมสนามได้ยอดเยี่ยมหัวชนะเอเลนากาเบียล่าลูเซมือ64ของโลกจากโรมาเนีย2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2เปกูล่าผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่าง2นักหัวอเมริกันวีนัสวิลเลียมมือเก๋าวัย46ปีแชมป์หญิงเดี่ยว US Open 2สมัยหรือโซเฟียเคนินมือ110ของโลกขณะที่รวงข้าวลาลานาทาราฤดีนักหัวสาวไทยมือ76ของโลกได้ผ่านเข้ารอบ2 US Open ได้เป็นครั้งแรกหลังชนะเอลวินาคาลิเอวานักเทนนิสเจ้าถิ่นมือ115ของโลก2ต่อ1เซตไปรอพบผู้ชนะระหว่างเคที่โวลิเนตชาวอเมริกันหรือลินดานอสโความือ6ของโลกจากเช็กแชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุด

0: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
3: รับชมทันข่าวในช่วงต่อไปเวลา15 นาฬิกาในช่วงนี้สวัสดีค่ะ

องในโรงงานลับสุดๆของเมการถที่ไม่เหมือนใครจะมีรูปร่างแบบไหนช่างผลิตด้วยมือสร้างสิ่งที่วิศวกรรมยานยนต์เรียกว่าศิลปะไม่ต้องพูดเรื่องงบรถคันนี้ต้องสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับแบรนด์พาลาถ้ามีการผิดพลาดเวลา 8:45 นาทีในตอนเช้าที่ทำงาน LFA ทาคุมิอุ่นเครื่องก่อนกะ8ชั่วโมงข้างหน้าเงื่อนอันดับแรกคือตอนรับห้องเครื่องซึ่งตรงมาจากการขึ้นรูป15วันในคาร์บอนตรงหัวมุมในการประกอบห้องเครื่องจะรุดหน้าสู่4ตำแหน่งตัดต่อเข้ารถขั้นสุดท้ายและการปรับแนวชิ้นส่วน 15,000 ชิ้นสำหรับการสร้าง LFA

0: ิ้นส่วนแรกจะติดตั้งที่นี่ในการตัดต่อแค่ไม่กี่เมตรทาคุมิอื่นๆจะติดตั้งระบบส่งกำลังกับแหนบระบบส่งกำลังประกอบด้วยกระปุกเกียร์กระบอกเคลาและท้ายสุดแต่ไม่สุดท้ายเครื่อง 4.8 ลิตร V10 ตำแหน่งของเครื่องยนต์สำคัญมากต่อมโนภาพทั้งหมดของรถยนต์
1: ผมอยากสร้างรถรอบผู้คนข้างในและสำหรับซูเปอร์คาร์นะครับผู้คนต้องมาก่อนตำแหน่งเลิศสุดสำหรับเครื่องยนต์ก็คือหน้ากลาง
0: ตำแหน่งหน้ากลางทำให้เครื่องยนต์อยู่ระหว่างคนขับกับล้อด้านหน้ากระปุกเกียร์อยู่ด้านหลังคนขับอยู่ตรงกลางให้ความรู้สึกสมดุลตอนขับเป้าหมายคือทำให้รถขับเคลื่อนได้ดีเท่าที่ทำได้แต่โครงแบบหน้ากลางจำกัดพื้นที่ว่างสำหรับเครื่องยนต์อย่างมากทานาฮาชิมีปัญหา
1: คุณต้องใช้เครื่องยนต์ขนาดพิเศษซึ่งมีความเหมาะเจาะกระทัดรัดแต่ว่าต้องเป็นเครื่องยนต์ที่มีพลังสูงด้วย
0: ทานาฮาชิต้องการเครื่องยนต์เล็กให้ฟิตกับห้องเครื่องขนาดจำกัดแต่เขายังต้องการเครื่องยนต์แรงสูงเพราะพลังคือความเร็วและไม่ใช่เท่านั้น
1: เสียงกึกก้องของฟอร์มูล่าวันทำให้คุณสะท้านใช่ไหมผมอยากให้มันเป็นส่วนหนึ่งของ LFA นะครับ
0: เครื่อง V10 แรงสูงเท่านั้นที่สามารถส่งทั้งพลังและเสียงแต่ V10 ดั้งเดิมใหญ่เกินกว่าโครงสร้างแบบหน้ากลางของ V10 Lexus ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนรถยนต์ที่ผลิตออกมาใช้แค่6กับ8สูบออกแบบเพื่อการวิ่งที่เงียบสนิทเครื่อง V10 จะเป็นอะไรที่แตกต่างทานาฮาชิหันไปหาเพื่อนเก่าให้ช่วย
2: เราเป็นผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์เราเข้าใจว่าพลังอย่างเดียวไม่พอสำหรับยานยนต์นะครับเรื่องสาหัสสำหรับรถสปอร์ตขนาดเล็กและเบาครับ
0: เกือบกึ่งศตวรรษที่ยามาฮ่าทำงานกับโตโยต้าเพื่อสร้างรถกับเครื่องยนต์แรงสูงและน้ำหนักเบาตำนานของ 2000 GT ดาวจากภาพยนตร์เจมส์บอนด์ You Only Live Twice รถยนต์สปอร์ตขนาดแท้คันแรกของญี่ปุ่นเป็นผลิตผลแรกร่วมกันของพวกเขาทำทีมโดยกูรูเครื่องยนต์โอกาโมโตะทากามิสุทีมงานตั้งความหวังสูงสุดให้ตัวเองการสร้างเครื่องยนต์แรงสูง V10 ซึ่งกระทัดรัดเทียบเท่า Lexus V8 ดั้งเดิมแต่มีน้ำหนักเท่ากับ V6
3: ผมอยากสร้างอะไรที่แตกต่างกว่าเครื่องยนต์ซูเปอร์คาร์อื่นๆนะครับ
0: ปกติวิศวกรจะใช้เทอร์โบชาร์จเพิ่มแรงอัดให้เครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อกระตุ้นพลังของ V10 แต่เครื่องเทอร์โบชาร์จไม่ตอบสนองเร่งความเร็วหรือเสียงของเครื่องยนต์แรงสูง V10 ได้ทันควันโดยใช้ทักษะของมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าโลหะเบาที่สุดและดัดแปลงหัวใจของเครื่องยนต์โอกาโมโตะได้สร้างผลงานชิ้นเอกด้านวิศวกรรมยานยนต์พลังไร้เทอร์โบซึ่งกระทัดรัดพอจะฟิตในดีไซน์หน้ากลางโดยควบคุมน้ำหนักให้ต่ำสุดเครื่องยนต์เริ่มชีวิตในโรงงานมิโยชิของโตโยต้าด้วยโลหะอัลลอยหลอมเหลวบล็อกเครื่องยนต์หล่อจากแม่พิมพ์เรซินแบบ3มิติสาย37ส่วนซึ่งใช้เวลาขึ้นรูปนาน1สัปดาห์ทาสีแต่ละชิ้นด้วยสนิมเหล็กเพื่อปกป้องอลูมิเนียมจากก๊าซไม่พึงปรารถนาระหว่างหล่อเมื่อบล็อกประกอบเข้าด้วยกันแม่พิมพ์พร้อมจะบรรจุ

0: สิ่งปนเปื้อนต่างๆจะถูกตักออกจากโลหะอะลอยล้อมเหลวที่750องศาเซลเซียสโลหะล้อมเหลวจะไหลลงไปตามแม่พิมพ์ขณะที่ตัวดูดสุญญากาศจะดูดก๊าซปนเปื้อนออกมาสองชั่วโมงหลังจากอลอยเหลวเย็นตัวลงแม่พิมพ์ทรายจะถูกแกะออกมาและเผยให้เห็นบล็อกเครื่องยนต์โลหะอลอยด้านใน
1: เราเริ่มจากใช้3มิติในการวัดเครื่องควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าได้ผลิตบล็อกเครื่องยนต์อย่างถูกต้องนะครับทางโน้นจะตรวจส่วนประกอบเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีทรายติดอยู่และเครื่องสแกนเนอร์ TC จะตรวจว่าข้างในไม่มีข้อบกพร่องอะไรครับมันเหมือนโรงพยาบาลสำหรับส่วนประกอบเลยแหละครับ
0: ส่งต่อไปยังโรงงานฮอนชาในเมืองโตโยต้าซึ่งเป็นแผนกผลิตเครื่องยนต์ซึ่งมีความลับสูงสุดของฟอร์มูล่าวัน
1: นี่เป็นพื้นที่เขตห่วงห้ามนะครับเราจะเข้าไปข้างในกันคุณพร้อมหรือยังครับเชิญเลยครับ
0: กล้องถ่ายภาพยนตร์ไม่เคยได้รับอนุญาตให้เข้ามาเลยหนึ่งทศวรรษที่โตโยต้าทุ่มเทให้กับการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันแต่ไม่เคยชนะการแข่งขัน139ครั้งพวกเขาเลยถอนตัวในปี2009จนโรงงานไฮเทคแห่งนี้ไม่มีงานทำสำหรับทีม LFA มันเป็นโอกาสอันดีที่ไม่ควรพลาดเทคโนโลยีซึ่งใกล้เคียงกับเครื่อง F1 ทำให้โรงงานนี้พร้อมจะสำแดงฝีมือด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติราคาล้านเหรียญเครื่องยนต์ที่เพิ่งผ่านการหล่อจะถูกบดเจาะรูและขัดก่อนจะเผยโฉมเป็นบล็อกเครื่องที่ถูกต้องตามแบบแล้วหุ่นยนต์จะส่งต่อให้กับมนุษย์ในห้องที่ปิดผนึกทาคุมิจะใช้เครื่องมือลบส่วนที่มีความแหลมคมออกไปจนหมด
2: ช้อปปิ้งมีดีให้ช็อป
3: สวัสดีครับทุกครั้งที่มาเจอกันบนหน้าจอทีวีแบบนี้แน่นอนว่ากาแฟนกฮูกนะครับเราก็มีโปรพิเศษเนี่ยมาให้นักดื่มทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เนี่ยได้เข้ามาทดลองดื่มกันนะครับวันนี้นะทุกคนยังดื่มกาแฟแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าครับมีทั้งครีมเทียมน้ำตาลนมข้นหวานแบบนี้นะครับวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆ 100% ด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแต่ที่สำคัญคือเป็นกาแฟที่เราเนี่ยใช้เวลากว่าปีนะในการคิดค้นสูตรขึ้นมาวันนี้ขอเข้าเพจโปรนิดนึงนะทีมงานขึ้นหน้าเพจโปรหน่อยวันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150อยากให้ดูว่าใน1แก้แบบนี้นะสำหรับกาแฟนกฮูกซองนึงเนี่ยไม่ถึง10บาทเราให้ดูปริมาณก่อนอย่างนี้เลยนะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ให้เต็มซองอย่างนี้15กรัมนะครับเหมาะสำหรับทุกเช้านะครับที่ดื่มกาแฟร้อนและบ่ายๆเนี่ยคุณจะชงเป็นกาแฟเย็นก็ได้นะโอ้โหนี่แบบเต็มที่เลยอย่างนี้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะทั่วทั้งสตูดิโอแบบนี้และที่สำคัญของเราเนี่ยนะคนไม่กี่ทีเนี่ยนะก็ละ

0: ไปหมดแล้วนะครับผมรสชาติของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นี่คืออาราบิก้าแท้ๆ 100% หอมมากนะครับขอจิบทีนึงก่อนนี่คือรสชาติที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆใครที่เป็นคอกาแฟไทยนะพลาดไม่ได้กับกาแฟนกฮูกนะครับนอกเหนือจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดที่มีคุณภาพเนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับ1ซองเนี่ยไม่ถึง10บาทโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: สำหรับใครนะที่ยังตัดสินใจอยู่นะสามารถไปดูรีวิวของเราได้ปัจจุบันขายไปหลายล้านซองแล้วนะครับผมรีวิวบนอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยหลายคนซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วบอกต่อและที่สำคัญคือซื้อแล้วเนี่ยไปฝากญาติผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันในวาระสำคัญทุกๆอย่างเนี่ยปีใหม่สงกรานต์นะรวมถึงวันปกติเนี่ยก็ขายดิบขายดีนะครับใครที่ยังไม่เคยทดลองดื่มกาแฟนกฮูกนี่คือโปรทดลองดื่มนะสามารถซื้อได้นะครับผมแบงค์500มีทอนครับผมขอเข้าโปรทีครั้งสุดท้ายแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ5แพ็คแบบนี้1ซองนะมี199บาทเราไม่ขาย5ซองแบบนี้995บาทลดเหลือเพียง490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทกินกันไปยาวๆหนึ่งกับ2เดือนตกเฉลี่ยวันละไม่ถึง10บาทนะโทรเข้ามาเร็วเพราะของเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอยู่เขตไหนจังหวัดไหนและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโทรเข้ามาได้ที่เบอร์021131150วันนี้ปาลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับ
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: การผลิตจำนวนจำกัดไม่สามารถชดเชยเงินทุนในการพัฒนาการใช้วัสดุไฮเทคกับงานล่วงเวลาไม่จำกัด
4: ผมคิดว่าคงยากที่จะทำกำไรด้วยการส่งรถเพียง500คันแต่การผลิต LFA ยี่ห้อ Lexus เนี่ยได้รับชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยนะครับผมว่ามรดกเนี่ยจะตกอยู่ในเทคนิคทักษะกับทีมเวิร์กในการสร้างรถซึ่งลูกค้าในอนาคตจะพึงพอใจเป็นอย่างมากแน่นอนครับผมรับประกัน
3: กลับไปที่โรงประกอบสุดท้ายประตูรถจะเชื่อมติดด้วยแป้งเคลื่อนที่มันเป็นระบบปลอดภัยชิ้นสุดท้ายซึ่งล้อมรอบผู้โดยสารโครงอลูมิเนียมตรงแผงประตูเส้นใหญ่ผสมกระจกทนทานต่อแรงกระแทกด้านข้างทุกๆส่วนของรถถูกทดสอบอย่างละเอียดในปี2004ตอนสร้างรถต้นแบบหัวหน้าวิศวกรทานาฮาชิกล้าที่จะตัดสินใจเขาต้องการพิสูจน์รถบนลู่ที่โหดสุดๆไม่มีอะไรได้ใจในญี่ปุ่นเขาจึงพาทีมพัฒนาทั้งหมดไปเนอร์เบอร์กริงอันเรื่องชื่อในเยอรมัน
5: ผู้ผลิตรถอย่างเรานอชในเนอร์เบอร์กริงเป็นเมกาสำหรับรถซึ่งนี่คือที่ซึ่งรถถือกำเนิด
3: นอชไลฟ์เฟอร์20กิโลเมตรในเนอร์เบอร์กริงเรื่องชื่อว่าเป็นลู่ทดสอบที่โหดที่สุดในโลก4ปีที่ทีมทดสอบทุกๆมุมมองของวิศวกรรมยานยนต์รอบๆทางลาดโค้งมุมทรหดและทางตรงดิ่งการพัฒนารถก้าวสู่เส้นตายของการผลิตแต่ทานาฮาชิอยากเร่งการปรับปรุงในปี2008เขาโจรเข้าไปในโลกแข่งขันอันไร้ความประณีตโดยลงแข่งขัน24ชั่วโมงในเนอร์เบอร์กริง
5: ทำเพราะว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเรื่องการผลิต LFA และเพื่อพัฒนาภายใต้สภาพแข่งขันอันแท้จริง
3: การทดลองฮารุโหดได้ผลปีต่อมารถที่ปรับปรุงชนะรุ่นเดียวกัน ในที่สุดทานาฮาชิก็ดีใจ

0: และในปี2010อัลเลเฟเข้าสู่การผลิตเต็มขั้นและในปี2011เมื่อมาตรฐานแข่งขันพิเศษของอัลเลเฟเปิดตัวชื่อของมันพังงาดไปทั่วสนามแข่งขัน
1: ต้องขอบใจสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเราเรียกว่าโครงการเนเบอร์กริงอย่างมากมายเลยนะครับต้องขอบคุณมากครับ
0: โครงการเนเบอร์กริงมีเครื่องยนต์จูนใหม่ซึ่งปั๊ม571แรงม้าออกมามากกว่าเครื่องยนต์มาตรฐาน11เท่าแรงม้าที่เพิ่มต้องการแรงดันล่างเพื่อทำให้รถอยู่บนลู่สปอยเลอร์หลังใหญ่กว่าและถาวรขนาดฟินซ้ายกับขวาบนกันชนหน้าช่วยเพิ่มแรงดันด้านล่างสติฟเฟอร์ระบบการสะเทือนช่วงล่างช่วยให้มันเหมาะกับชีวิตบนลู่ท้ายสุดเพื่อเพิ่มความเร็วกระปุกเกียร์ระบบคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาเพื่อเปลี่ยนความเร็วในช่วงวินาทีทั้งหมดส่งให้ญี่ปุ่นเป็นซูเปอร์คาร์จะสร้างเพียง50คันแต่ละคันราคา 70,000 เหรียญมากกว่ามาตรฐานของ LFA กลับไปที่งาน LFA ตำแหน่งประกอบสุดท้ายล้ออยู่ในแนวเดียวกันเพื่อมั่นใจว่ารถจะขับได้ดี3วันหลังการประกอบรถจะถูกย้ายไปตรวจเป็นทางการผ่านกระบวนการตรวจถึง 7,000 จุดฮายาชิคัตสุมิจะตรวจ 1,482 จุดแรกภายใต้แสง
2: ตอนนี้ผมจะตรวจพื้นผิวของสีนะครับผมใช้มือสัมผัสเพื่อมีบริเวณที่มันไม่เรียบในตัวถังนะครับคุณต้องสัมผัสมันอย่างแผ่วเบาเหมือนเวลาคุณสัมผัสสาวๆผมทำงานนี้มา30ปีแล้วครับถ้าผมถ้าเกิดว่าผมไม่มีภรรยารถคันนี้ก็คงจะเป็นกิ๊กของผมละมั้งครับ
0: หลังจากผ่านการตรวจทั้งด้านในและด้านนอกรถจะจากโรง LFA ตลอดกาลมันแล่นผ่านโรงงานโมโตมาชิสู่การตรวจคุณภาพมันจะสิงสู่ในนี้อีก7วันการตรวจสภาพเริ่มจากมาตรอัตราเร็วกับทดสอบเบรกจนถึงแรงอัดน้ำสมุดบันทึกหนาถึง350หน้าในที่สุดนักขับทดสอบอามาโนโนบุอากิมั่นใจว่ารถแต่ละคันพร้อมที่จะออกจากโรงงานรถจะทดสอบบนลู่ทดสอบของโมโตมาชิส่วนของตัวถังถูกปกคลุมเพื่อปกป้องบริเวณที่เสี่ยงภัยจากก้อนกรวด
1: ผมว่ามันเป็นงานที่เลิศสุดๆในโลกเลยล่ะครับ
0: อามาโนตรวจสอบความสามารถในการควบคุมเสียงเครื่องยนต์แรงม้าสมรรถนะของเบรกกับเสียงสะเทือนบนลู่1กิโลเมตรมีอันตรายอย่างหนึ่งในการขับรถทุกๆวัน
1: เป็นครั้งคราวที่ผมอยากลืมงานนี้และขับรถคันนี้ไปที่ไหนสักแห่งเพื่อยึดเอาไว้เองครับ
0: รถคันนี้สมบูรณ์และพร้อมสำหรับเจ้าของมันในวันนี้รถ LFA 500ทุกคันมีเจ้าของไม่เหลือไว้ให้ขายยี่ห้อ Lexus ปลอดภัยแต่ทานาฮาชิก็ยังอยากพิสูจน์บางอย่างอีกในปี2011ทีมงานรวมกันที่เนเบอร์กริงเพื่อใส่รถลงในสมุดบันทึกพวกเขามาเพื่อเอาชนะสถิติความเร็วตามทางการที่7นาที19วินาทีโดยผลิตผลยานยนต์ซึ่งลงทะเบียนเป็นโอกาสสำหรับโรง

0: การเนเบอร์กริงพิสูจน์สายพันธุ์ด้วยนักขับทดสอบอีดาอากิระอยู่หลังพวงมาลัยทีมกลั้นลมหายใจ
1: ผมซิ่งรถไปทุกๆโค้งมีมากกว่า150โค้งครับซิ่งอย่างบ้าระห่ำเลยครับแต่ในเวลาเดียวกันก็สนุกกับมัน
0: เพื่อชนะสถิติอีดะต้องซิ่งประมาณ167กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนลู่ยาว20กิโลเมตร

0: ผมไม่สนใจเรื่องเวลาตอนผมซิ่งข้ามเส้นชัย
1: เจ็ดนาทีสิบสี่วินาทีเวลาเร็วที่สุดตามทางการโดยรถที่ผลิตซึ่งไม่ใช่ล้อแข่งกันลื่นและเร็วที่สุดเป็นอันดับที่ห้าม
0: ันเป็นช่วงเวลาที่น่าเหลือเชื่อมากครับเป็นหนึ่งในช่วงที่เลิศสุดๆในชีวิตเลยมีรถสปอร์ตเยอะแยะแต่รถคันนี้ให้คนขับสัมผัสกับการขับโดยตรงเป็นรถที่เราอารมณ์มากครับเป็นรถยนต์ในฝันเลยก็ว่าได
1: ้รถคันนี้ควรจำกัดความให้ Lexus ในสายตาชาวโลก
2: เราพัฒนา LFA ในแนวทางใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยอารมณ์ลึกซึ้งและพลังสิ่งใหม่สำหรับ Lexus
1: โรงงานเมกาอาจจำกัดความถึงแนวทางในการสร้างรถ Lexus ทั้งหมด
2: เรารับการท้าทายทุกรูปแบบซึ่งการผลิตกำลังต้องการเลยทีเดียวนะครับผมอยากเห็นผลที่ออกมาทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นกับรถในอนาคต

0: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์คู่รองก้าวประหลัดสอเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร0809494596

0: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็งบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen C Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดไอเดียเพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟแล้วก็ครีเอทเมนูสุดว้าวกันค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่วี่เดินทางมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเราจะไปกันที่โรงเรียนหนึ่งอุ้ยบอกเลยนะคะว่าที่นี่นะคะเขามีความเชื่อที่หลากหลายมากเป็นพหูวัฒนธรรมนะคะที่สำคัญยังมีปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้แล้วก็ทำกิจกรรมกับน้องๆในโรงเรียนด้วย

0: ค่ะโรงเรียนที่พี่วี่พูดถึงนะคะนั่นก็คือโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารค่ะเดี๋ยวเราไปหาเจนซีเชฟที่โรงเรียนกันดีกว่าไปดูซิว่าเขาจะนำเสนอเมนูอะไรถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะมา
1: โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารเป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษาของรัฐบาลตั้งอยู่ที่หมู่9ตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราที่มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนมายางยาวนานและไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ให้ความรู้เพียงเท่านั้นนะครับแต่คือพื้นที่ในการสร้างแรงบันดาลใจและบ่มเพาะศักยภาพของเด็กๆในชุมชนอย่างรอบด้านเอาเป็นว่าเราไปทำความรู้จักกับโรงเรียนนี้กันเพิ่มขึ้นดีกว่าครับ
0: และตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านผอ.แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับท่านผอ.กันนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ท่านผอ.คะเล่าเรื่องบริบทของโรงเรียนนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
3: บริบทโรงเรียนนี้นะครับก็เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งมาประมาณ98ปีแล้วครับผมซึ่งบริบทของเรียนก็จะมีชุมชนครับผมเข้ามามีส่วนร่วม
1: เพราะว่าการศึกษาในยุคนี้ไม่ได้อยู่แค่ในตำราเพียงเท่านั้นโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารจึงมุ่งเน้นการจัดหลักสูตรที่ตอบโจทย์ชีวิตจริงส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเด็กๆเติบโตไปอย่างมั่นคงโดยมีหลักสูตรและทักษะอาชีพรวมถึงกิจกรรมต่างๆให้น้องๆได้เลือกตามความถนัดของตนเองครับ
4: สำหรับเขตพื้นที่นะครับก็จะมีโครงการโดยเฉพาะของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเนี่ยจะมีโครงการที่จะส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนซึ่งมีในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้มีภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับมาช่วยเรื่องของอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนรวมถึงการให้โรงเรียนเองนะครับได้ประสานกับท้องถิ่นวิทยากรในท้องถิ่นนะครับมาช่วยให้องค์ความรู้ซึ่งมีปราชญ์ท้องถิ่นที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารพื้นถิ่นอยู่แล้วนะครับพัฒนาฝึกเด็กให้มีทักษะในการทำอาหารด้วยอาหารพื้นถิ่นเพื่อให้เขารักในท้องถิ่นภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นของเขาด้วย
3: การส่งเสริมอาชีพชุมชนก็จะมีทั้งวิทยากรปราชญ์ชาวบ้านที่เขามาช่วยดูแลเรื่องของการเลี้ยงปลาผักพวกเกษตรเด็กนักเรียนก็จะเรียนแล้วก็การทำการเกษตรโรงเรียนเองก็มีคุณครูที่เขาสนใจด้านของเรื่องของอาหารครับช่วยกันในเรื่องของจัดการในการสอนเพิ่มเติมครับผมที่เป็นเรื่องของการงานอาชีพครับคิดร่วมกันก็จะกลายเป็นห้องเรียนอาชีพโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารอันนี้มันก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์เป็นของชุมชนเป็นของโรงเรียนทั้งแหนมน้ำพริกปลาดุก
0: ว้าว
3: อันนี้ก็จะตอบโจทย์ให้กับชุมชนชุมชนก็มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเด็กเรียนช่วยซื้อ
0: ชักอยากจะรู้จักเจนซีเชฟที่นี่แล้วสิคะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปตามหาน้องๆก่อนนะคะนั่น
3: แหละครับผม
0: ขอบคุณมากมากค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ไปดูเจนซีเชฟกันดีกว่าทุกคน
1: ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นและการได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำให้ในวันนี้น้องๆโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารมีความพร้อมเต็มร้อยในการนำทักษะเสน่ห์ปลายจวักออกมาโชว์ให้คนทั้งประเทศได้เห็นในรายการเจนซีเชฟครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็งบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: น่าจะเป็นเจนอัลฟาและตอนนี้นะคะเราเห็นเจนซีเชฟกำลังเล่นสนุกเดี๋ยวดึงมาสัมภาษณ์หน่อยดีกว่าแนะนำตัวหน่อยค่ะเจนซีเชฟสองคนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรล่ะคะ
2: หนูอยู่ชั้นป .6 ค่ะ
1: ป .6
2: หนูอยู่ชั้นป .5 ค่ะ
1: ชั้นป .5สองคนนี้มีความชอบในการทำอาหารอยู่แล้วไหมลูก
2: ชอบค่ะ
1: แล้วทำไมถึงทำอาหารเป็นคะ
2: เพราะว่าคุณแม่สอนค่ะ
1: คุณแม่สอน
2: คุณพ่อสอน
1: คุณพ่อสอนใช่ไหมคะทำเป็นอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่สอนด้วยแล้วที่โรงเรียนเราล่ะคะมีสอนเพิ่มเติมไหมคะ
2: มีค่ะ
1: เป็นยังไงเล่าพี่ฟังหน่อย
2: ก็คือก่อนวันทำอาหารหนึ่งวันค่ะครูเขาก็จะให้เราเตรียมอุปกรณ์ที่เราจะทำอาหารค่ะ
1: โอ้ให้เตรียมมาเองเลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือเป็นวิชาสอนชื่อวิชาอะไรหรือเปล่าคะลูก
2: การงานอาชีพ
1: การงานอาชีพพี่วีจะให้น้องทั้งสองคนเนี่ยทำอาหารให้พี่วีกินวันนี้จะทำเมนูอะไรกันคะเด็ก
2: ๆทำแหนมเห็ดนางฟ้าค่ะ
1: แหนมเห็ดนางฟ้าก
2: ับน้ำพริกกะปิปลาดุกกรอบค่ะ
1: น้ำพริกกะปิปลาดุกกรอบด้วย
2: ใช่
1: ทำไมถึงเลือกสองเมนูนี้คะ
2: ที่โรงเรียนหนูมีที่เพาะเห็ดนางฟ้าอยู่แล้วค่ะมีปลาเอง
1: อ๋อเรามีปลาเองนั่นคือปลาอะไรคะ
2: ปลาดุกค่ะ
1: ปลาดุกวัตถุดิบหลักวันนี้รู้แล้วต้องเป็นเห็ดนางฟ้ากับปลาดุกแน่นอน
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยพาพี่วี่ไปดูที่เพาะเห็ดนางฟ้ากับบ่อปลาดุกน้องๆหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
1: โอเคค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวตามเจนซีเชฟไปเลยอ่ะนำทางเลยค่ะเจนซีเชฟเขาต้องลงมาทางนี้นะพี่วี่ก็ไม่ได้ต้องลงด้วยนี่ปึ๊บปึ๊บไหนนะไหนนะนี่นะคะทุกคนดูอันนี้คือใครเป็นคนดูแลคะเด็ก
2: ๆคือส่วนมากจะเป็นพี่ป .6 ครับ
1: ตัวใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราจะนำปลาดุกนะไปทำอาหารแต่อย่างนึงที่พี่อยากไปดูนั่นคือโรงเพาะเห็ดน้องๆอยู่ตรงไหนคะ
2: อยู่ฝั่งโน้นนะคะ
1: ฝั่งโน้นอ่ะให้น้องโฟกัสทำทางไปเลยจ้าถึงแล้วค่ะทุกคนนี่บ้านเห็ดนะคะบ้านเห็ดในนี้ใครดูแลบ้างคะเด็กๆ
2: อันนี้ก็เป็นพวกน้องป .5 ดูแลค
1: ่
2: ะ
1: น้องป .5 ดูแลใช่ไหมลูกหรือว่าใส่รหัสล็อกไว้ปึ๊บล็อกใหญ่ๆเก็บไว้ลูก
2: ตัดอันนี้ออกมา
1: ปึ๊บนี่ตรงนี้ก็มีนี่มีบ้านนี่สวยๆนี่อันนี้อันนี้อ่ะประมาณนี้โอเคได้แล้วนะคะเห็ดนะคะอีกหนึ่งวัตถุดิบหลักของเราอันนี้คือมีแค่นี้เลยใช่ไหมคะหรือว่าเราต้องใช้อย่างอื่นอีกในการทำอาหาร
2: ใช้อีกค
1: ่
2: ะ
1: ใช้อีกแล้วเราจะไปซื้อที่ไหนคะ
2: ไปซื้อที่ตลาดค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อโอเคมีไปซื้อที่ตลาดด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าซื้ออะไรกันด
0: ีและอีกหนึ่งจุดจานอร่อยคือน้องๆได้เลือกลงพื้นที่ชุมชนตลาดคลอง16ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนฉิงพลีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นย่านการค้าและชุมชนริมน้ำที่มีชื่อเสียงน้องๆจะได้เลือกสรรวัตถุดิบสดใหม่ฉบับท้องถิ่นแท้ๆโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากจะได้ของสดๆแล้วยังได้รอยยิ้มและการสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยครับ
1: และตอนนี้นะคะน้องๆพาพี่วี่มาที่ตลาดสดคลอง16ใช่ไหมลูก
2: ใช่แ
1: ล้วจะมาซื้ออะไรบ้างคะพี่วี
2: ่ก็มาซื้อผักสลัดค่ะ
1: มีอะไรอีก
2: มีแตงกวาแล้วก็พริกสดค่ะ
1: มีพริกด้วยใช่ไหมคะกวานะคะอันนี้นะคะโอเคเอาอันนี้โอเค
2: แค
1: ่
2: น
1: ี้
2: ก็พอแล้วค
1: ่
2: ะ
1: แค่นี้ค่ะอ่ะค่ะขอบคุณนะคะอ่ะถือเลยคนละถุงครบยังผัก
2: ยังไม่ครบค่ะ
1: เหลืออะไรคะ
2: เหลือพริกขี้หนูสวน
1: เหลือพริกขี้หนูสวนโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อพริกขี้หนูสวนกันดีกว่า
2: ฝั่งนี้น่าจะมีนะพี่ว่า
1: เดี๋ยวลองดูซิ
2: ค่ะเอาอันนี้หนึ่งอันค่ะ
1: จ้าขอบคุณนะคะ
2: ครบแล้วค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่โรงเรียนกันดีกว่าค่ะ
2: โคตรไปเลย
0: ช่วงกล่องจุ่มสุ่มซอสกติกาของเกมนี้บอกเลยว่าท้าทายมากๆเพราะน้องๆจะต้องโชว์ฝีมือในการทำเมนูอาหารสุดปังร่วมกับดาวเด่นประจำวันอย่างซอสปรุงรสอาหารตราภูเขาทองในวันนี้ ซึ่งด้านในกล่องนี้มีขวดซอสตราภูเขาทองซ่อนอยู่มากถึง12รายการเลยทีเดียวหน้าที่ของน้องๆคือต้องใช้สกิลมือทิพย์ล้วงลงไปหยิบขวดซอสที่ถูกต้องที่ใช้ทำเมนูในวันนี้ขึ้นมาให้ได้ท่านล้วงปุ๊บจับได้ขวดซอสที่ใช้ปั๊บก็รับไปเลยครับกิฟต์เซ็ตสุดพิเศษจากภูเขาทองคนละ1ชุดทันทีแต่ในทีมต้องสุ่มให้ถูกต้องอย่างน้อย2ใน3ครั้งเท่านั้นน้องๆจะได้กิฟต์เซ็ตกลับบ้านหรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับ
3: กลับมาสู่ช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะหลังจากที่เราได้ไปตามหาวัตถุดิบทั้งวัตถุดิบหลักแล้วก็วัตถุดิบรองแล้วเหลือซอสปรุงรสอาหารตราภูเขาทองที่เราจะใช้ปรุงอาหารแสนอร่อยในวันนี้เด็กๆรู้หรือยังว่าวันนี้เราใช้อะไรบ้างคะ
4: รู้แล้วค
3: ่
4: ะ
3: ใช้อะไรบ้างไหนโชว์หน่อยอย่างแรก
4: เป็นซีอิ๊วขาวภูเขาทอง
3: นี่ใช้เป็นซีอิ๊วขาวตราภูเขาทองนะคะที่ผลิตจากถั่วเหลืองและข้าวสาลีชั้นเยี่ยมหมักโดยวิธีธรรมชาติ 100% 1อย่างนะคะใช้อะไรจ๊ะ
4: แล้วก็ใช้เป็นฝาเขียวภูเขาทอง
3: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองเข้มข้นเท่าเนื้อนะคะและอีกอย่างนึงคือ
4: น้ำส้มสาย
3: ใช้เป็นน้ำส้มสายชูกลั่น 5% จากภูเขาทองนะคะสามารถล้างผักก็ได้ปรุงอาหารก็อร่อย3อย่างนี้น้องๆรู้แล้วว่าจะต้องจับให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในวันนี้3อย่างนี้นะคะให้โอกาสน้องๆจับถึง3ครั้งเลยนะต้องจับให้ได้นะรู้เปล่า

0: คนแรกเริ่มเลยค่ะมาค่ะลองเอามือคนๆเพราะว่าในนี้พี่ใส่ผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทองไปเยอะแยะเลยนะคะทำมันใจแล้วก็ออกมาเป็นว้าย
1: สวย
0: ออกมาเป็นสีขาวนะคะได้1คะแนนเย้อ่ะพี่โบนัสคิดว่าได้จับได้ไหม
2: น
0: ่
2: าจะได้
0: น่าจะได้นะคะคนก่อนนะมันมีหลายขวดมากเลยนะโบนัสต้องค่อยๆคน
2: หร
0: ือ
2: ว่าอันนี้
0: แต่ถ้ามันใจแล้วยิบออกมาเป็น
2: โอ้ไม่ใช
0: ่ใช่เป็นซีอิ๊วดำนะคะอันนี้ไม่ได้ใช้มีโอกาสอีก1ครั้งมาเราต้องจับละ
3: ดูตื่นเต้นออกมาเป็นดูมาเป็นโอ้
0: ซีอิ๊วขาวอีกแล้วน้องๆนะคะจับได้ถึง2ครั้งนั่นแปลว่าทำภารกิจสำเร็จผลิตภัณฑ์ฟาสต์ฟู้ดอาหารภูเขาทองให้น้องๆก่อนเลยคนละ1เซตนะคะนี่งั้นก็แสดงว่าวันนี้เราทำอาหารได้แล้วสิเรามีเครื่องปรุงชั้นเยี่ยมแล้วโอเคเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันดีกว่า
4: Gen C Chef Gen C Chef
5: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็งบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
0: แหนมเห็ดใช่ไหมลูกแล้วตรงนี้คืออะไรเอ่ย
6: อันนี้คือน้ำพริกกะปิปลาดูกรอบ
0: แสดงว่าวันนี้เรามี2เมนูนั่นเองเอาว้าวหน่อยว้าวหน่อยว้าวแนะนำเลยค่ะเมนูแหนมเห็ดของน้องๆเนี่ยใช้อะไรบ้างจ๊ะเห็ดมันต้องเป็นอย่างนี้อ่ะหนูหยิบเห็ดขึ้นมา1อันให้พี่ๆดูสิลูกแบบนี้ใช่มั้ยคะ
6: ค่ะ
0: อันนี้คือเราเอาไปทํายังไงถึงได้เป็นแบบนี้คะลูก
6: ก็เอามาฉีก
0: ฉี
6: กให้เป็นเส้นค
0: ่
6: ะ
0: แล้วยังไงต่อคะ
6: พอฉีกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่ผ้าขาวบางไว
0: ้ผ้าขาวบางเพื่อไปทําอะไรลูก
6: เพื่อเอาไปนึ่ง
0: เอาไปนึ่งงั้นเดี๋ยวให้น้องๆนะคะเริ่มทําเลยดีกว่านะคะปึ๊บงั้นอาจจะต้องใช้เวลาประมาณนึงเดี๋ยวเรามาขั้นตอนต่อไปดีกว่าเราจะทําอะไรคะ
6: ตำกระเทียมก่อน
0: ปึ๊บโอเคตำเลยค่ะกระเทียมของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเห็ดเราเป็นยังไงบ้างอาเชฟดูเห็ดหน่อย
6: ได
0: ้
6: แล้ว
0: ได้แล้วมานี่ผึ่งให้เห็ดมันหายร้อนก่อนใช่ไหมลูก
6: ใช่ค่ะพอเห็ดหายร้อนเสร็จก็บีบน้ำออกเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกันได้เลยค่ะ
0: เราต้องคั้นน้ำออกอีกรอบนึงใช่ไหมลูก
6: ใช่
0: กว่าจะได้แหนมเห็ดแสนอร่อยนะคะไปปึ๊บจะได้เป็นเห็ดแห้งๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ
6: ใช
0: ่ต่อไปเราทำอะไรจ๊ะ
6: ก็ต้องเอามาผสมกันค่ะ
0: โอเคงั้นเริ่มเลยค่ะ
6: โอเค
0: ต่อมาต่อไปค่ะ
6: ข้าวสวย
0: ใช้ข้าวนะคะนี่ข้าวสวยธรรมดาอะไรใช่ไหมคะไม่ได้ผสมอะไรใช่ไหมลูก
6: ไม่ได้ผสมอะไรเลยค่ะ
0: โอเคค่ะ
6: เดี๋ยวต้องขยับให้มันเข้ากัน
0: อ๋อลองขยับให้เข้ากันก่อนโอเคคลุกเคล้าได้เลยค่ะต่อไปเติมอะไรคะ
6: ใส่กระเทียม
0: กระเทียมขั้นตอนค่อนข้างเยอะเลยนะคะแหนมเห็ดเนี่ย
6: คลุกเสร็จแล้วก็พักไว้สักประมาณ10นาทีก่อนเพื่อว่าที่จะให้เครื่องปรุงมันเข้าเนื้อ
0: และตอนนี้นะคะเราได้พักแหนมเห็ดของเราครบ10นาทีแล้วนี่ขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรคะ
6: เราก็จะห่อค่ะ
0: เราจะห่ออันนี้มีตัวช่วยไหมมีใครมาช่วยห่อไหม
6: มีค
0: ่
6: ะ
0: ใครเอ่ย
6: ท้อฝันค่ะ
0: ท้อฝันอ่ะคนไหนท้อฝันเชิญเลยค่ะน้องท้อฝันมาตรงนี้เลยลูกเราจะห่อแบบคำประมาณไหนคะ
6: สามารถกินได้คำเดียว
0: กินได้คำเดียวแล้วต้องมัดแน่นแค่ไหนคะ
6: ก็มัดแน่นมากเลย
0: แน่นมากเลยใช่ไหมลูก
3: ไม่สามารถให้ลมเข้าได้เลย
0: เป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากนี่ไซส์กำลังกินเลยนะคะนี่และตอนนี้

0: ันนี้ค่ะซีอิ๊วขาวตราภูเขาทอง
1: ค่ะน้องๆใช้เป็นซีอิ๊วขาวตราภูเขาทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองและข้าวสาลีชั้นเยี่ยมหมักโดยวิธีธรรมชาติ 100% นะคะ1อย่างแล้วใช้อะไรอีกคะ
0: แล้วก็ใช้อันนี้ค่ะซอสฝาเขียวตราภูเขาทอง
1: ใช้เป็นซอสฝาเขียวตราภูเขาทองเข้มข้นเท่าเนื้อค่ะปลาดุกอันนี้ใช่ที่เราไปดูที่บ่อไหมลูก
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมถึงกลายเป็นอย่างนี้น้องไปทำอะไรคะ
0: ก็เอาไปล้างก่อนค่ะ
1: ล้างเสร็จแล้วทำไงลูก
0: แล้วก็เอามาบ้างค่ะก็เอาตะไคร้ค่ะใบมะกรูดมายัดใส่ค่ะ
2: เอาไปหมักค่ะ
0: ไปหมักค่ะ
1: หมักกับอะไรคะ
0: หมักกับซีอิ๊วขาวตราภูเขาทองค่ะ
1: แล้วใส่อะไรอีก
0: แล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวตราภูเขาทองค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาไปนึ่งค่ะ
1: เอาไปนึ่งใช่ไหมคะแล้วอันนี้คืออะไรพอนึ่งเสร็จแล้วน้องมาทำอะไรเนี่ย
0: นึ่งเสร็จแล้วก็เอามาแกะเนื้อออกค่ะ
1: อ๋อคือเราใช้ส่วนเนื้อใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคอีกอย่างนึงหน้าตาไม่คุ้นเลยนี่คืออะไรลูก
0: กะปิย่างค่ะ
1: คือเราเอาไปย่างก่อนแล้วเรียบร้อยนะคะโหวัตถุดิบตอนนี้พร้อมครบทุกอย่างแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าอ่ะ
0: ตอนแรกก็ตำพริกค่ะ
1: ตำพริกอ่ะเดี๋ยวพี่หยิบครกไปให้นะคะ
0: ใส่กระเทียม
3: ก็ใส่พริกด้วยค่ะ
0: ใส่กะปิกับไข่เค็มค่ะ
1: แล้วก็มีไข่เค็มด้วยใช่ไหมคะไข่เค็มลงไปปุ๊บครึ่งนึงเราก็จะตำไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: กุ้งแห้ง
1: อันนี้เดี๋ยวเราตักออกเสร็จปุ๊บเราจะไปทำอะไรจ๊ะ
0: ไปผัดค่ะ
1: โอ้มีผัดด้วยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะไปอ่อน
1: ใส่น้ำตาลกวนนะคะตอนนี้ขมักขม้นมากแม่ครัว3คนช่วยกันทำ
0: จะมือ
1: ปุ๊บอ่ะกันน้ำมะนาวต่อไปใส่น้ำมะนาวไปลงไปโอ้โหหอมมากและตอนนี้นะคะน้ำพริกกะปิของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: ต่อไปก็ตำปลา
1: เราจะตำจนมีลักษณะเป็นยังไงคะเด็กๆ
0: แบบละเอียดเลยค่ะ
1: ละเอียดเลยใช่ไหมคะตำตำตำตำตำตำให้ละเอียดเป็นปุ๋ยนุ่นเลยนะคะต่อไปเราจะทำยังไงคะ
0: ก็ใส่น้ำมันค
1: ่
0: ะ
1: ใส่น้ำมันลงไปนะคะอันนี้เราใส่เพื่อให้เป็นยังไงคะลูก
0: เพื่อให้มัน
3: ฟู
0: ฟูใส่ให้มันแบบอ้วน
1: และตอนนี้นะคะปลาดุกฟูหรือปลาดุกกรอบของเราเนี่ยเตรียมจะลงกระทะแล้วอะ
0: สวยมาก
1: ได้ปึ๊บห่อไปให้เป็นแพรๆใช่ไหมคะอันนี้คือปลาดุกกรอบนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อไปเราจะทำยังไงคะเด็กๆ
0: ก็คลุกค่ะ
1: จะคลุกใช่ไหมคะเริ่มเลยตักน้ำพริกกะปิของเรานะคะใส่ลงไปนะคะเชฟอีกท่านหนึ่งก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะทุกคนนี่ทำไป
0: แถมอีก2มือ
1: น่ากินมากเป็นการเพิ่มดาเมจอาหารนะคะจากอันนี้ก็อร่อยอยู่แล้วอันนี้ก็อร่อยอยู่แล้วรวมกันเป็นอร่อยอร่อย
0: เข้าขยำแรงๆเลย
1: ต่อไปค่ะทำยังไงคะ
0: ก็จะมาหักพริกค่ะ
1: หักพริกนะคะเป็นพริกทอดใส่ลงไปใส่ปุ๊บเราก็จะขยำต่อใช่ไหมคะ
0: ไม่ต้องแรงนะเนี่ย
1: เราอยากชิมไหม
0: อยากชิม
1: อยากชิมหยิบอาวุธขึ้นมาหยิบอาวุธขึ้นมา
0: อร่อย
1: เฮ้ยเบิ้ลเหรอเชฟกับเบิ้ลรสชาติเป็นไงอธิบายไป
0: อร่อยมากค่ะเผ็ดเผ็ดหวาน
1: หวาน
0: เค็มเค็มค
1: ่
0: ะ
1: เค็มเค็มกรุบกรอบด้วย
0: กรอบด้วยค่ะ
1: ที่สำคัญนะหอมมากมากอันนี้ถือว่าเสิร์ฟได้ยังคะ
0: ไม่ถ่ายแล้ว
1: ถ้าเสิร์ฟได้งั้นตักใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะนี่วันนี้เราทำสองเมนูเลยนะคะเมนูนี้เราจะทานเลยยังไม่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆเราต้องรอกี่วันคะถึงจะอร่อย
0: 2วันค่ะ
1: ถามความรู้สึกหน่อยเป็นยังไงบ้างคะเชฟเอาเริ่มจากคนแรกเลยอ่ะหนูเลยน้องโบนัสเป็นน้องโบนัส
0: ก็รู้สึกเหนื่อยแต่ว่ามันก็สนุกด้วยค่ะ
1: สนุกไหมลูก
0: ใช่ค่ะ
1: เราเพิ่งมาน้องฝันเป็นไงคะ
4: สนุกดีค่ะ
1: สนุกเหนื่อยไหมลูก
4: เหนื่อยนะคะ
1: คนสวยของพี่โบนัส
0: สนุก
1: สนุกเป็นครั้งแรกไหมลูกที่ได้ทำกิจกรรมนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ครั้งแรกเลยไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อน
0: ไม่เคย
1: พอได้ทำปุ๊บอยากเป็นเชฟไหม
0: ก็อยาก
1: อยู่

0: ่มั้ยแล้ววันนี้ถ้าสมมุติว่าให้เอาไปให้คนที่เรารักทานจะเอาไปให้ใคร
1: เอาไปให้คุณย่า
0: คุณย่าของหนูให้ใครลูก
2: พ่อกับแม
0: ่ไอ้พ่อกับแม่อันนี้ให้ใครคะ
1: ค
0: ุ
1: ณย
0: ่
1: า
0: คุณย่า
2: ก็ให้ยายกับตาค่ะ
0: ยายกับตานะคะบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากนะคะเห็นถึงความตั้งใจของน้องๆ นะคะพี่วี่มีเซอร์ไพรส์มาให้น้องๆเหมือนกันนะคะไปดูกันว่าเป็นอะไรและนี่คือเซอร์ไพรส์ทั้งหมดจากทางรายการที่มีให้กับโรงเรียนค่ะเห็นถึงความตั้งใจของน้องๆ นะคะวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะอย่างบริษัทไทยเทพรถจำกัดมหาชนเลยนำผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทองทั้งหมดนี้มอบให้กับโรงเรียนเลยค่ะ
3: ขอบคุณนะครับ
0: ถามท่านผอ.หน่อยค่ะว่าเราจะนำไปต่อยอดด้านไหนได้บ้างคะ
4: อันนี้ผลิตภัณฑ์นะครับของซอสภูเขาทองนะครับเราก็จะนำไปไว้ในส่วนของโรงอาหารของเรียนเรานะครับเพื่อที่จะใช้ปรุงอาหารให้กับเด็กๆของนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารของเรานะครับก็จะนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ครับผม
0: เห็นลูกๆมาทำกิจกรรมรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกดีใจครับก็ถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามของโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารของเรานะครับที่จะไปต่อยอดในการที่จะเป็นเชฟของประเทศไทยต่อไปครับผม
0: รายการดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะหากขาดผู้สนับสนุนใจดีขอขอบคุณบริษัทไทยเทพรถจำก
4: ั
0: ดมหาชนมากๆเลยนะคะ
4: ขอบคุณนะคะ
0: ฝากถึงน้องๆคนไหนนะคะที่มีไอเดียสุดเจ๋งสุดแจ๋วอยากจะมาทำอาหารกับพี่วี่หรือว่าอยากจะนำเสนอเมนูนะคะติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่วี่โทรหาแล้วเรามาทำอาหารกันค่ะต้องขอขอบคุณท่านผอ.นะคะที่สนับสนุนเด็กๆขอบคุณเชฟอ่ะตบมืออีกทีนึงโอ้โหเก่งมากขอบคุณเชฟทั้ง3คนนะคะรวมถึงน้องๆทุกคนตรงนี้เลยขอบคุณนะคะและสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารสำหรับสถานที่ในการถ่ายทำครั้งนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ

0: ความสนุกของรายการ Gen Z Chef สัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะทุกคนเดินทางมาถึงจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อมาทานอาหารอร่อยฝีมือน้องๆถึง2เมนูนั่นคือแหนมเห็ดแล้วก็น้ำพริกกะปิปลาดุกฟูหรือปลาดุกกรอบนั่นเองค่ะทุกคนอร่อยมากนะคะที่สำคัญเป็นการหยิบยกเอาวัตถุดิบในโรงเรียนนะคะมารังสรรค์จนกลายเป็นเมนูที่สามารถสร้างรายได้ในอนาคตให้น้องๆได้ด้วยค่ะบอกเลยนะคะว่ารายการดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดผู้สนับสนุนใจดีขอขอบคุณบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนและขอขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมเชฟจำกัดคิดถึงลูกชิ้นหมูคิดถึงในห้างเพ้งหรือลูกชิ้นเนื้อแชมป์ความอร่อยในตำนานค่ะสัปดาห์นี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะทุกคนค่ะแต่สามารถเจอกันกับความอร่อยของรายการ Gen Z Chef ผ่านทางช่อง5และช่อง YouTube อาทิตย์หน้ามาดูกันว่าจะไปไหนเมนูอะไรวันนี้วิววิขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: เป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมฮะเป็นมุสลิมด้วยเป็นพุทธด้วยในเรื่องเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ทำเห็ดก็จะมีวิทยากรที่ทำในชุมชนอยู่บ้างแล้วที่เข้ามาร่วมดำเนินการสอนให้เด็ก
2: โรงเรียนได้ผลผลิตส่งขายในชุมชน
1: ครับผม
2: ชุมชนทั้งผู้ปกครองก็ดีชุมชนก็ดี
1: ก็ร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันซื้อของเด็กโรงเรียนของเราตรงนี้เป็นโรงเรียนเล็กๆผู้มีโอกาสมากกว่าได้มาสนับสนุนโรงเรียนของเราให้มากยิ่งขึ้นไป

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว

0: ควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: รายการแทนคุณแผ่นดินเรื่องเล่าจากดำรงพุทธานผมก็จะพยายามนำเสนอเรื่องราวสาระที่ได้ประโยชน์กับคุณผู้ฟังเราจะพบกันทุกวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งครับที่นี่ช่อง5
2: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
3: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
4: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
5: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
6: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะคะ
2: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง5 HD
7: มาที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเราจะไปกันที่โรงเรียนหนึ่งเพื่อมาทานอาหารอร่อยฝีมือน้องๆถึง2เมนูที่สำคัญเป็นการหยิบยกเอาวัตถุดิบในโรงเรียนนะคะมารังสรรค์จนกลายเป็นเมนูที่สามารถสร้างรายได้ในอนาคตให้น้องๆได้ด้วยค่ะ
8: ได้เวลาเสิร์ฟความอร่อยไปกับเจนซีเชฟอาทิตย์นี้พบกับน้องๆโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราจะมาโชว์เสน่ห์ปลายจังหวัดกับทักษะการทำอาหารที่น่าทึ่งในเมนูน้ำพริกกะปิปลาดุกกรอบและแหนมเห็ดนางฟ้าเวลา9โมงเช้าวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ทางช่อง5วัยรุ่น Gen Z Chef ที่พลาดไปรวมตัวชมย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen Z Chef นะครับ
9: เมื่อศัตรูคู่อาฆาตต้องโคจรกลับมาประจันหน้ากันอีกครั้งแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังตกเป็นเป้าหมายของแก๊งค้ายาสุดโหดทางรอดเดียวที่จะมีชีวิตรอดออกไปคือต้องจับมือกับคนที่อยากฆ่ามากที่สุดแอคชั่นระห่ำลุ้นทุกวินาทีตามกันไล่ล่าสุดระทึกที่ได้ทาง Movie Weekend Special กับ Enemy Poster ในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 14:35 น.ถึงเวลา 16:30 น.ทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
10: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
11: สมรภูมิด้านข่าวสาร
12: We will proceed as we always have to compile the evidence
13: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
14: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยและกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
15: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
10: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
16: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
17: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
18: เน่ๆนะฮะรัติการอําลอย
19: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
20: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่ครับ
10: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
21: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
22: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
21: ้
22: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
23: มาไปสัมภาษณ์กับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
24: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
23: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
21: ใช่อยากขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
10: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ.5นำคุณค่าสู่สังคมไทย

0: น้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรับชมทันข่าวเวลา15นาฬิกาค่ะกทม.บูรณาการลงพื้นที่เชิงรุกค่ะรับฟังความต้องการรายบุคคลเชื่อมต่อความช่วยเหลือพร้อมสร้างโอกาสให้กลับมาพึ่งพาตนเองควบคู่กับการจัดการพื้นที่สาธารณะอย่างเป็นระบบนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ลงทะเบียนคัดกรองและส่งต่อเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเกาะรัตนโกสินทร์บริเวณตรอกสาเกเขตพระนครเพื่อเข้าถึงคนไร้ที่พึ่งและเชื่อมต่อบริการที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลยึดหลักชวนไม่บังคับดูแลไม่ทอดทิ้งพร้อมเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีทั้งนี้ค่ะกทม.ประสานส่งต่อไปยังบ้านอิ่มใจดูแลด้านสวัสดิการสุขภาพสุขอนามัยและการเข้าถึงสิทธิควบคู่กับการพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมการมีรายได้มุ่งสร้างความพร้อมให้ผู้รับบริการกลับมาพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงซึ่งเป็นหัวใจของการแก้ปัญหาคนไร้บ้านในระยะยาวโดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสด้านอาชีพแม่ค้าขายไข่ไก่รายย่อยในพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีทยอยปรับราคาไข่ไก่หน้าร้านเนื่องจากทนแบกภาระต้นทุนที่สูงขึ้นต่อเนื่องไม่ไหวนางพยาวภูเขาทองค่ะแม่ค้าขายไข่ไก่รายย่อยซึ่งเลี้ยงไก่ในร่องสวนปาล์มของตนเองเปิดเผยว่าปัจจุบันราคาไข่ไก่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นถึงใบละ20สตางค์โดยเริ่มปรับราคามาจากช่วงโควิด-19หลังจากนั้นมีการปรับราคาน้ำมันยิ่งส่งผลให้ไข่ไก่ปรับตัวสูงโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่หรือฟาร์มขนาดใหญ่ปรับราคาขึ้นเรื่อยๆผู้เลี้ยงรายเล็กในพื้นที่เลี้ยงไก่ไข่เพียง600ถึง700ตัวแม้จะพยายามพยุงราคาเพื่อรักษาฐานลูกค้าแต่ล่าสุดค่ะก็จำเป็นต้องขยับราคาตามเพราะประสบปัญหาขาดทุนจากต้นทุนค่าอาหารสัตว์และสินค้าอื่นๆที่ราคาแพงขึ้นเพื่อให้ธุรกิจอยู่ได้สำนักข่าว CMG รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นขณะเดินทางถึงกรุงบิสเคกของคีร์กีสถานโดยประธานาธิบดีซาเดอร์จาพาลอฟของคีร์กีสถานและภริยาได้ให้การต้อนรับสีจิ้นผิงและเผิงลี่หยวนภริยาของสีที่สนามบินด้วยพิธีที่แสดงถึงประเพณีดั้งเดิมของคีร์กีสสถานซึ่งมีการนำนกอินทรีทองสุนัขล่าสัตว์และหน่วยอารักขาบนหลังม้ามาต้อนรับทั้งนี้ค่ะสีจิ้นผิงเดินทางเยือนคีร์กีสถานเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO 2569และเยือนคีร์กีสถานอย่างเป็นทางการซึ่งเจ้าหน้าที่คีร์กีสถานและผู้เชี่ยวชาญคาดหวังว่าการเยือนของสีจิ้นผิงจะช่วยเพิ่มความร่วมมือกันมากขึ้นในหลายๆด้านและสร้างประโยชน์ให้ทั้งสองประเทศ

0: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
3: รับชมทันข่าวในช่วงต่อไปเวลา16 นาฬิกาในช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: นุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื
1: ้อวันนี้อยากจะร้องไห้จริง
2: ๆลดค่าแรงลดค่ากำเน็จแถมมีอาหารต้อนรับถึงจะพอขายได้อยู่แต่พอหักค่าน้ำค่าไฟเงินเดือนคนงานเหมือนทำฟรีไม่มีผิดเลย
1: ทำยังไงได้ล่ะห้างจีนดันใช้กล่องสวยๆมันล่อตระกูลจีนเล่นสกปรกสุดลูกค้าก็ปัญญาอ่อน
3: จริงๆจะเข้าไปได้ก็ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปได้ต่อไปได้ผมเข้าไปได้อย่ามาขวางทาง
4: จะเข้าไปได้ไม่ได้
3: ด
4: ิอย่ามาขวาง
3: ดูสิ
5: ก็จะแกเตงท่านอยู่ก็ดีแล้วท่านคิดดูข้ากับอาเป่าเราต่างกันเป็นหลงจู้ใช่ไหมล่ะครับเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับตำแหน่งและหน้าที่ก็น่าจะทัดเทียมกันแล้วเขาจะออกคำสั่งข้าฝ่ายเดียวได้ไง
2: เดี๋ยวแล้วนี่มันเรื่องอะไรกัน
5: เนี่ยเท่าแก่ติงท่านบอกกุญแจให้ข้าเพื่อข้าควบคุมดูแลใช่หรือเปล่าล่ะแต่กุญแจที่ข้าได้รับกลับเป็นกุญแจที่ใช้เปิดปิดประตูร้านเท่านั้นเองแล้วพอข้าขอดูสมุดบัญชีเขากลับมาให้ดูเพราะฉะนั้นข้าก็เลยต้องรอให้ทุกคนกลับบ้านหมดก่อนข้าจึงจะสามารถกลับได
3: ้เฮ้ยก็จะถือกุญแจแล้วก็ต้องกลับเป็นคนสุดท้ายเนี่ย
2: เอาละเอาละเอาละมันก็ไม่มีเหตุผลนะที่จะให้เจ้าไปเป็นคนสุดท้าย
3: ใช
2: ่เอาละเอาละถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ไปนะ
1: พรุ่งนี้ไม่ต้องมาเลย
5: หมายความว่ายังไงจะไล่ข้าออกยังไงเหรอ
2: ใช่ดิน
5: ี่ล้อเล่นหรือเปล่าถ้าไม่มีข้าพวกท่านจะรู้ราคาทองคำในแต่ละแบบที่ห้างเจียนจินกำหนดไว้เหรอถ้าไม่มีข้าจะรู้ไหมว่าเขามีลายอะไรบ้างถ้าแบบนี้มันกลับขึ้นฟังไหนแล้วก็เทปหัวเรือส่งชัดๆเลย
1: มีเจ้าอยู่แล้วมีอะไรดีล่ะแย่ลูกค้าได้เพิ่มหรือไงฮะไม่มีข้าเลยสักนิด
2: ลูกในตาปูนหายันไกลขางโง่เฮงทรยศหักหลังหักหลังห้างเจียนจินได้อีกหน่อยก็ต้องหักหลังห้างติงฟงได้ไปพ้น
1: เจ้าจงอย่าลืมว่าลูกชายของพวกเราเป็นขุนนางนะ
5: ลูกเป็นขุนนางแล้วมันยิ่งใหญ่ขับฟ้าหรือยังไงฮะนึกว่าข้ากลัวเลยเจ้าสองคนฟังให้ดีนะถ้าไม่ยอมจ่ายเงินเดือนให้ข้าล่วงหน้า3เดือนยังไงข้าก็ไม่ไปหรอก
1: ตายแล้ว
2: เจ้าทำจอกดอกเหมยหิมะกลิ่นหอมนั้นจนใจของข้าแตก
5: เนี่ยทำไมชื่อมันยาวจังเลยล่ะ
1: จำไม่ได้ละสิงั้นเดี๋ยวจะบอกให้นะมันเป็นของปู่ทวด
2: มันไม่ชื่อว่าจอกดอกเหมยหิมะกลิ่นหอมหัวนรันจวนใจ
1: เป็นของล้ำค่า
2: ทีนี้เจ้าตายได้มันคือจอกโบราณแห่งยุคราชวงศ์ใต้ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ถึงหาทั้งชาติจะก็ชดใช้ไม่หมดหรอก
5: คือเท่าแก่ติงถ้าไม่ได้เขียนว่าเป็นของเก่าไม่ได้เขียนว่าเป็นของราชวงศ์อะไรแล้วจะขาชดใช้ยังไงอ่ะ
2: ไม่ชดใช้ใช่ไหมแต่นอกจากนี้ข้าติงไฉหวางจะทำอย่างเดียว
5: ทำอะไรเหรอ
2: ข้าจะฟ้องร้องเจ้าฟ้องร้องเจ้าจนกว่าเจ้าจะหมดตัวเลย
1: ฟ้องเลยท่านพี่
5: นี่จะเกินไปแล้วนะระวังกรรมจะตามสนองปกติพวกเจ้าก็ชอบทำชั่วอยู่แล้วระวังเดินเดินอยู่แล้วก็หกล้มหัวทิ่มหัวตับก็จะแพ้
2: ร้องจะมาเอาเงินจากข้าเลยรอนหาที่ชัดชัด
1: โง่แล้วยังไม่รู้จักเจียมตัวอีกนี่อาเปา
6: ครับ
1: เอาไม่กวาดมากวาดให้เรียบร้อยสิ
6: ได้ครับ
1: เอ้ยจ้า

0: จะเป็นหัวหน้านะ
1: ไม่เป็นไรล่ะค่ะเลี้ยงเซินเหมยจริงว่าไม่ว่างเขาก็ต้องมาตลาดอยู่แล้วก็เลยซื้อเองซะเลย
0: เฮ้ยไม่ว่างตรงไหนอ่ะ
2: กลางถนน
0: คนว่าดิจับกลุ่มดินทามานี่ข้าจะถือฮะ
1: โอ้ถุงเงินของข้าเมื่อกี้นี่ยังอยู่เลยอ่ะ
3: เรื่องนะ
0: โอ้ขโมย
3: ใครอ่ะใครขโมย
0: มาเถอะนะย้าย
3: ไอ้เจ๊บีนะ
0: ไอ
3: ้เจ๊บีขโมย
4: ไปลิงไปไป
3: อะไรเดี๋ยวลิง
0: ไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไ
1: ปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเล
0: ยไ
4: ปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไ
1: ปเลยไปเลยไปเลยไ
0: ปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไไอ้ตายไอ้ไอ้ตีเหรอเ
3: ฮ้ยโอ้โหแน่โอ้โห
1: ขยับไ
3: ปแล้วขยับไปแล้วขยับไปแล้วขย
4: ับไปแล้ว
3: ขยับไปแล้วขยับไปแล้ว
2: ขยับไปแล้วขยับไปแล้วขยับ
0: ไปแล้วขยับไปแล้วขยับ
1: ไปแล้วขยับไปกระพรวนยังอยู
0: ่โอ้โหตรงนี้นะแล้วขนาดนี้ก็เพิ่งกระพรวนเล็กนิดเดียวเนอะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่สำหรับข้าแล้วเนี่ยมันมีความหมายมากเลยนะความจริงแล้วกระพรวนเนี่ยมันอยู่ติดกับกำไรของข้าตอนข้าอายุ15พวกเราจนมากคนเราเมื่อดวงตกเคราะห์ก็กระหน่ำซ้ำเติมแม่เลี้ยงข้าป่วยอยู่หลายเดือนจะไม่มีเงินรักษาแต่ก็ยังดีที่มีผู้มีคุณผ่านมาช่วย
0: ผู้มีคุณอีกแล้ว
1: คนนี้เป็นผู้มีคุณของข้าจริงๆเขาสงสารพวกเราก็เลยให้กำไรทองคำข้ามาเพื่อเอาไปใช้เป็นค่ายาความจริงข้าก็อยากเก็บรักษามันเอาไว้นะแต่เพื่อรักษาแม่เลี้ยงแล้วข้าก็เลยต้องเอากำไรนี้ไปขายอะแต่ก็ยังเก็บกระพรวนเอาไว้เพื่อระลึกถึงเขาเกิดเป็นคนห้ามลืมคุณคนข้าหวังมาตลอดว่าสักวันหนึ่งจะได้พบเขาแล้วก็ตอบแทนเขา
0: เออเขาจะไปไหนไม่เกี่ยวนะครับเจ้าเรา
5: ผู้หญิงของเจ้าก็ต้องเกลียดสิ
0: อย่ามายุ่งกับข้าได้ไหม
5: เออข้ารู้ว่าจะไปเล่นการพนัน
0: แต่ร้องไห้จะข้าเสียหรอ
5: กตาบอดเองยินเรื่องผีพนันอย่างเจ้า
0: ปล่อยข้านะพี่ป้าจริง
6: เฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่า
1: ไม่เป็นไรหรอก
7: ครับขอโทษด้วยนะครับโจ้มันหงอยหน่อยนะฮะเดี๋ยวข้าจะให้ทางห้องครัวทำให้ใหม่นะครับไม่ต้อง
0: กังวลหรอกหงอยเดียวทำไมทำไมเอามา
7: อ๋ออย่างนั้นขอบคุณมากเลยครับ
0: ไม่เป็นไร
1: สามีภรรยากันทำไมต้องโกรธแค้นกันอย่างนี้ด้วยนะทำไมพวกเขาถึงไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันทำไมไม่รักกันจะได้อยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตจริงนะถ้าเป็นข้าแล้วก็ถึงข้าจะต้องเสียสละชีวิตเพื่อสามีข้าก็ยินดีเสมอเลย
0: คนที่ซื่อสัตย์และมีน้ำใจเหมือนเจ้าอยู่หาแทบไม่ได้อีกแล้วถ้าหัวเจ้ามีวงแหวนก็คงจะเป็นเซียนไปแล้วกินเถอะ
1: คุณชายสาวเป็นอะไรไปอ่ะ
0: ข้าติดคอ
1: ฮะเอ้ยกระพรวนข้าเมื่อกี้ยังอยู่หายไปแล้วโอ๊ยเมื่อทำไงอ่ะกระพรวนข
0: ้าโถ่อย่ายุ่งกับข้าได้ไหม
7: อ้าว
1: เฮ้ยชนหล่นจอดเฮ้ยคืนเข้าไปเหรอข้าออกมาแล้วข้าจะออกมา
3: ทำไมนะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าจะได้ไม่สั่ง
0: เดี๋ยวไม่ต้องกลัวข้าจะถ่ายมาให้แล้วล้างให้สะอาดคืนให้กับเจ้า
1: ว่าไงว่าไงงั้นลองดูใหม่ข้าสั่งขนมหน้าดำแล้วกินแล้วก็ถ่ายดี
0: เออนี่
1: ว่าไงคะ
0: ไม่ไหว
1: ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถ่ายกล้วยเข้าไปอีก2หวีก็ถ่ายเอง
0: เนี่ยนะ
8: คือการเมาก็ไม่แพง
7: ชโยโย
9: องค์หญิงเสด็จแล้ว
1: ตายแล้ว
0: หนีไปเนี่ยว่าย
1: ังไงเนี่ย
0: เอาเก็บแล้ว
1: ปกติ

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์คู่รองก้าวประหลัดสอเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596
5: ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
6: โอ้โอ้โอ
7: ้ว่าไงคะ
6: ไม่ไหว
7: ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถ่ายกล้วยเข้าไปอีกสองหวีก็ถ่ายเอง
6: นี่นะ
7: ออกมาได้ยังอ่ะ
6: ยังโอ้ย
7: จะทำยังไงอ่ะเงินเงินค่าซื้อถั่วซื้อสลอดมาต้มดื่มถ่ายท้องดีไหมก็ขอโทษที่ทำให้คุณชายเป็นแบบนี
6: ้สั่งทำใหม่เลยดีไหม
7: เอ้าเฮ้ยลูกกับพวน
6: ฮะ
7: ข้าหาเจอแล้วหาเจอแล
6: ้ว
7: ที่แท้อยู่นี่เองที่แท้อยู่ที่รองเท้าค่ะ
6: มันอยู่ในโจ๊กเขอ
7: โอ้โหคุณชายขา
6: โอ้โหเป็นลม
8: อะไรที่สวย
9: พี่ต้องการ
10: โจโลก
9: พี่หมอดู
10: ออกมาเจอกันซะนานเจ้ากับองค์หญิงตกลงว่าจะหย่ากันจริงหรือเปล่า
9: จริงจริงแท้และแน่นอนขอยืนยัน
10: ก็ดีแล้วดวงราชบุตรเคยถึงไม่ตายกับขังเหลืองจะสามารถเอาชนะฟ้าพลิกดวงชะตาเพียงแต่ว่า
9: เพียงแต่ว่าอะไรรีบๆดูให้ข้าเลยว่าจะเป็นยังไง
10: เอ้ยระดับอย่างข้าไม่น่าจะถ่ายพลาดนะเจ้ากับองค์หญิงเนี่ยเป็นเนื้อคู่ที่ถูกกำหนดมาแล้ว
9: เอ้ยหุบปากเลยหุบปากเลยเมื่อกี้เพิ่งว่าข้าพลิกชะตาเอาเป็นว่ายังไงข้ากับองค์หญิงก็ต้องหย่ากันแน่นอนอยู่แล้วอีกไม่นานข้าก็จะได้เป็นอิสระได้บยบินสู่โลกกว้างอีกครั้งหนึ่งแล้ว
10: นั่นก็วิเศษเลยเจ้ารู้ไหมตอนนี้มีเจ้ามือรับแทงเรื่องเจ้าหย่ากับองค์หญิงจริงได้ไปเจอเจ้ายืนยันกับข้างานนี้ถึงทุ่มสุดตัวมันก็ต้องมีแต่ได้
9: ชัวร์ป้าเดี๋ยวเข้าเรื่องงานตอนนี้ข้าต้องการจดหมายขอหย่าซึ่งข้าขอสารภาพเมื่อกี้ไม่เป็นและอยากหาคนช่วยเขียนให้หน่อย
10: ไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอก
9: ไหนอ่ะ
10: ก็ที่นี่ไงเรา
9: เขา
10: ข้ารับว่าจ้างเขียนจดหมายด้วย
9: รับเขียนจดหมายด้วยเหรอ
10: เดี๋ยวนี้ลูกค้าหายากก็เลยต้องหางานออปชั่นเสริมเพิ่มรายได้ในฐานะลูกศิษย์และก็เพื่อนสนิทข้าเองก็อยากจะให้เจ้าหย่าจะได้ชนะเงินเดิมพันเอาเป็นว่าข้าจะช่วยเขียนให้เจ้า
9: โอเคฝากด้วย
10: จดหมายขอหย่ามีหลายรูปแบบแบบนี้นุ่มนวลหน่อยเนื่องจากทัศนคติแตกต่างกันจึงอยากให้มีความสุขตามแนวทางของตนแล้วสำหรับฉบับนี้
9: ภรรยาเฮงซวยไม่รู้จักปฏิบัติสามีไม่เคารพญาติผู้ใหญ่ดูถูกพี่น้อง
10: แล้วแบบเร็วๆว่าแบบโหดสุด
9: อะไรดูดิไม่เคยได้ร่วมรักมีแต่ความเครียดแค้นดังศัตรูคู่อาฆาตให้เลือกเยอะแบบนี้โอ้ข้าชักจะมึนเอาเป็นว่าเขียนหมายมันนุ่มนวลที่สุดท่องหญิงโกรธขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นเรื่องไปอีกนะ
10: จัดไปข้าจะเขียนให
11: ้เสด็จปู่เกาจูทรงมีองค์หญิงฉางซิ่นองค์หญิงฝางหลินองค์หญิงอันติ้งซึ่งแต่ละพระองค์เคยหย่าแล้วหลายครั้งแล้วขนาดพี่หญิงรองก็ยังเคยหย่าแล้วถึง3หนด้วย

0: ด้วยกัน
1: สองครั้งไปค่ะองค์หญิง
0: อ๋อเคยหย่าแล้วสองหนการหย่ากับราชบุตรเขยจึงหาได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดในเมื่อข้ากับราชบุตรเขยมีทัศนคติที่ต่างกันจึงใคร่ขอให้ไทเฮาส่งอนุญาตให้เราหย่ากันคิดว่าใช้ได้ไหม
2: หย่าไม่ได
0: ้โอ้ย
3: ทำไมเลยเพคะข้าก็หย่ามาสองหนแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งครั้งแรก
2: แสดงว่าเจ้ารู้ตัวเองว่าหย่ามาสองหนแล้วยังจะหย่าอีกเหรอสามีภรรยากันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วก็ถอยให้กันบ้าง
3: ข้าก็เคยลองแล้วนะก็มันทำไม่ได้
2: ลูกห้องเต้อย่างพวกเจ้าอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะทิ้งราชบุตรเขยรู้ไหมคนอื่นคิดยังไงเขาว่าพวกเจ้าน่ะหลายใจได้ใหม่ลืมเก่ากระทำผิดต่อจารีตแต่ถ้ายังยืนกรานจะขอหย่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันหลังจากหย่าแล้วต้องโกนหัวบวชเป็นชีหนึ่งปีเพื่อป้องกันการครห
3: า
2: เจ้าหยาง
0: เจ้าหยาง
4: ถวายบังคม
0: ไทเฮา
4: เ
0: พคะลักขระวะพี่หญิงรอง
1: น้องหญิงสาม
2: เจ้าหยางมาหาข้าทำไมเหรออ
0: ๋อเปล่าเพคะพอดีวันนี้เข้าวังก็เลยแวะมาถวายบังคมเพคะ
2: ขอบใจนะชิงหยุนสามีภรรยาควรให้เกียรติกันเรื่องใหญ่จะได้กลายเป็นเรื่องเล็กแล้วเรื่องเล็กกลายเป็นไม่มีอะไรดูอย่างเจ้าหยางสิอ่อนน้อมถ่อมตนดีต่อราชบุตรเขยสามมากเคยมีข่าวให้นินทาไหมเจ้าควรที่จะเอาเยี่ยงอย่างเจ้าหยางนะหัดเรียนรู้การเป็นสีภรรยาที่ดี
3: เพคะขอบพระทัยที่สอนสั่งเพคะ
0: สวรรค์เหมือนกลั่นแกล้งข้าชัดๆอ่ะทำไมตอนข้าจะหย่ามันถึงทำไม่ได้ด้วยอ่ะแต่ก็ยังดีนะที่ข้ารู้จักพลิกสถานการณ์ให้ข้าโกนผมออกบวชกินแต่อาหารเจทุกมื้อผมก็ไม่มีสักเส้นแล้วปิ่นปักผมพวกนี้จะเอาไว้ทำอะไรอ่ะ
3: อ๋อ
0: ฮะ
3: นั่นสินเอ๋อคนขององค์หญิงใหญ่นี่นะลับๆล่อๆดูน่าสงสัย
4: นี่หอนี้ที่ข้าให้เจ้ายืม200ตำลึงดอกคิดเท่าไหร่คงรู้นะ
2: รู้แล้วนะ
4: อ้าวแล้วนี่300ตำลึงช่วยข้าแทงว่าองค์หญิงเจ้าหยางต้องหย่ากับราชบุตรเขยภายใน1เดือนเข้าใจยังไง
2: ถ้าไม่หย่าจ่ายคืนครึ่งเดียวแต่ถ้าหย่าจ่าย 80% เพราะฉะนั้นยิ่งแทงเยอะก็ได้เยอะ
4: ต้องหย่าอยู่แล้วยังไงก็ได้กำไรแล้วเจ้ามือเจ้าเนี่ยมันชัวร์หรือเปล่า
2: ขนาดองค์หญิงใหญ่ถึงกับพึ่งหมดเนื้อหมดตัวคิดเอาเองว่าเจ้ามือชัวร์ไหม
3: เป็นไปตามที่เราคิดองค์หญิงใหญ่องค์หญิงรององค์หญิง4องค์หญิง5แถมยังมีขันทีนับ10นางกำนันนับ100ต่างพากันแทงว่าองค์หญิงจะต้องหย่ากับราชบุตรเขยแน่ไปคะ
0: พี่น้องข้าช่างประเสริฐจริงๆดีใจที่ข้าจะได้หย่าอย่างนั้นเหร
3: อคงพระดอนช่วยไทเฮาตัดเงินเดือน1ปีก็เลยอยากได้คืนละมั้งเพคะ
0: อยากให้ข้าหย่าจะได้ชนะเดิมพันเหรอฝันไปเถอะนะ
3: แต่เราดำเนินการไปเยอะแล้วจะกลับคำพูดได้ยังไง
0: แล้วจะปล่อยให้พวกนั้นน่ะหัวเราะย่อข้าเหรอถวายบังคมองค์หญิงเพคะ
3: อาสี
0: เอ๊ะหอมจังเลยอาสีวันนี้ทำอะไรมาให้ข้าน่ะเต้าหู้เผ็ดกับเนื้อเพคะองค์หญิงน่ะเคยตรัสว่าทรงอยากเสวยเต้าหู้เผ็ดของบ้านเรา
3: อาสีพักนี้ตระกูลจินเป็นยังไงบ้าง
0: เจ้าพวกนั้นกำลังจะไม่เหลืออะไรแล้วคนจะตีหน้าเศร้ากันใหญ่เลยสินะก็ไม่ใช่นะเพคะพักนี้คุณชายทั้งสามกับผู้หญิงรองต่างหุ้นกับงานที่ร้านได้ข่าวว่าขายดีมากทุกคนก็เลยดีใจเพคะ
3: แต่องค์หญิงจะอยากราชบุตรเขยยังยิ้มออกอีกเหรอ
0: ก็น่าหน่ะสิยังไงก็สามีภรรยากันก็คงน่าชื่นอกตรมหม่อมฉันจึงเห็นว่าพวกเขาน่าสงสารทั้งๆที่ไม่มีความสุขก็ต้องฝืนยิ้มแต่ก็ยังยิ้มได้ใช่ไหมล่ะ
5: ณบัดนี้ขอเชิญจินตัวลกนำเสนอจดหมายขอหย่า
6: ผู้ได้ครองคู่ย่อมผูกพันกันลึกซึ้งเมื่อได้ร่วมสร้างบุญมาสามชาติจึงหวังครองรักจนแก่เท่าจวบจนวันชีวาวายถ้าหากคิดต่างใจไม่เป็นหนึ่งย่อมขัดแย้งกันควรคืนสู่อดีตเชกเช่นเคยเป็นอย่างน้อยก็เพื่อเปิดโอกาสให้นางได้พบคนที่ดีกว่าจากข้าพเจ้าจินตัวลก
5: รามา
4: เกียรติยอดเกียรติยอดมาก
3: น
4: ั่
3: นสิถึงข้าจะฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็รู้สึกเหมือนกับยกย่องนางเลยเนี่ย
2: เจ
7: จดหมายขอหย่าฉบับนี้เขียนได้ดีนะมีความเป็นกลางให้เกียรตินางเหมือนจากกันด้วยดี
2: เราให้เกียรติเต็มที่แล้วนาจะได้รีบๆกลับไป
7: ใช่
8: รอมาทางกับน้องสาวได้ปรึกษากันเรียบร้อยถ้าหนังสือหย่าอนุมัติเมื่อไรเราจะเริ่มกิจกรรมสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กันสุดเหวี่ยง
4: ต้อง
8: เริ่มจากการท่องภูเขาล่องลำน้ำเริ่มจากหวังสารต่อด้วยหลูสัง
4: จัดใหญ่
9: จากนั้นก็เป็นรายการของการกินเหล่า10แห่งพัฒนาการ8แห่งในฉากอันตลอด3เดือน
4: กินใหญ่สุดยอดแค่เอ่ยถึงก็น้ำลาย6งั้นเรามาดื่มฉลองกันก่อนเลย
2: ดีเดี๋ยวปรัชญาตระกูลจินวันนี
10: ้ดื่มกันเมาก็ไม่แห้ง
4: ชโยโย
11: องหญิงเสด็จแล้ว
0: เอ้ยไปแล้ว
8: ทำไมเนี่ย
0: ยังไงเนี่ย
8: ทำไม
4: เก็บ
0: ลูกปกติ
10: ถวายบังคมองหญิง
0: ตามสบายเอ้าทานมื้อดึกกันอยู่เหรอ
12: ใช่
0: อุ้ยแล้วเนี่ยมันอะไรเหรอจะดื่มใช่ไหม
2: ไม่ใช่นั่นมันเป็นน้ำข้าวต่างหาก
0: ใช่
2: หลังจากเขียนจดหมายขอหย่าแล้วเขาก็รู้สึกไม่สบายใจมากเครียดจนเดินเซไปถึงกระดาษไปเดินชนต้นไม้
7: แต่ละมื้อก็กินข้าวไม่ลงพวกเราต้องพยายามกันอยู่ตั้งนานกว่าจะทำให้เขายอมกินน้ำข้าวเนี่ย
0: ฐานะสามีภรรยาเขาไม่อยากเห็นจะเป็นแบบนี้ข้าไม่อยากก็แล้วกันนะ
4: ข้าฟังผิดหรือเปล่า
8: พูดหลงเลยหรือเปล่า
0: ฮะข้าจะไม่ได้ฟังผิดแล้วข้าก็ไม่ได้พูดผิดข้าไม่อยากแล้ว
4: ไปเล็กทันย่าเอาที่แท้นี่เป็นความฝันเลยโอ้ใจหายหมดเลยเมื่อกี้ก็ฝันว่าเห็นองค์หญิงให้ข้ากินยาพิษพลังตีกรองเข้าไปก็จะปวดซะจนแทบตายอ
2: ่
4: ะ
2: โอ้ยเพราะว่าเจ้าเครียดก็เลยกลายเป็นวิตกจริตองค์หญิงทำซะจนเขากลายเป็นเด็กตึงต้องไปแล้ว

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: ตื่นเช้ามารับแสงแดดกับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปค้นหาร้านลับและแหล่งท่องเที่ยวที่พักแสนสบายและหาเมนูเด็ดอาหารพื้นถิ่นและรวบรวมความอร่อยจากเมนูเด็ดของแต่ละสถานที่เต็มอิ่มดื่มด่ำกับร้านคาเฟ่ที่พร้อมเติมพลังก่อนเดินทางเดินทางไปกับเราได้ในอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทางช่องททบ5ทุกวันอังคารเวลาดี 5:00 ถึง 5:30 น
5: สนับสนุนโดย MV มอร์ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
6: เขานั้นเปรียบหินผาข้านั้นเปรียบต้นกกต้นกกดั่งเชือกร้อย
7: ฝันลายฝันอยู่นะเฮ้ยข้าเขาเจ้าเข้ามาได้ไงต้องการอะไร
6: ข้าเป็นฮูหยินเจ้าแล้วก็เป็นสะใภ้ตระกูลจินก็ต้องมาอยู่ห้องเจ้าสิแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นอะไรหรือเปล่า
7: ฝันแน่ละเฮ้ยเจ้าอย่าเข้ามาข้าไม่ให้เจ้าถูกตัวข้า
6: ข้ารู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาทำไม่ถูกทำให้เจ้าโกรธจนถึงกับเป็นลมเจ้าอย่าโกรธเลยนะอย่าใจน้อยสิ
7: เชื่ออย่างเจ้าหรือจะหวังดี
6: ถูกต้องเลยข้าบอกไรเพราะข้าป้อนพิษกรองจากทิเบตให้เจ้ากินเพียง

0: ลั่นเสียงกลองจนก็จะจิตปวดทรมานจนไส้ขาดตายไปเลย
1: เฮ้ยอย่ามาหลอกเลยพิษแบบนี้มีสักที่ไหนอย่ามาโกหกไส้ย่ามีแต่ในการ์ตูน
0: เจ้านี่ปัญญาอ่อนตื้นเขินแล้วก็คอยดู
1: มีจริงอ่ะ
0: ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง
1: ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง
0: ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง
1: ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง
0: ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งนี่เจ้ากับอุ๋งหญิงจะอยู่ด้วยกันตลอดไปจะไม่มีวันพรากจากกันการ
1: ไปเล็กทันยาเอาที่แท้นี่เป็นความฝันเลยโอ้ใจหายหมดเลยเมื่อกี้เขาฝันว่าเห็นน้องหญิงให้ข้ากินยาพิษพลังตีกรองเข้าไปก็จะปวดซะจนแทบตายอ
2: ่
1: ะ
2: โอ้ยเพราะว่าเจ้าเครียดก็เลยกลายเป็นวิตกจริตน้องหญิงทำซะจนเขากลายเป็นเด็กตึงต้องไปแล้ว
0: ตั้งแต่แต่งงานเนี่ยก็ถูกทรมานมาตลอดเลย
3: นึกว่าจะรอดแล้วองหญิงกลับว่าไม่ยาเหมือนซวยซ้ำสองก็ข้าไปดีเองแล้วตอนนั้นข้าเป็นคนแต่งกับองหญิงก็ยังแข็งแรงพอที่จะลุยกับนางได
4: ้เงินก็เกิดขึ้นมาแล้วจะไปรื้อฟื้นมันอีกทำไม
1: ไม่ต้องเครียดกันไปหรอกนะนางมารูปแบบไหนไว้เราค่อยวางแผนรับมือแถมนี่เป็นแค่ความฝันไม่ใช่เรื่องจริงซะหน่อยเมื่อไม่อยากก็ไม่อยากคนอย่างข้าไม่เคยกลัวอยู่แล้วเรามาหัวเราะเถอะนะเรามาตบมือกันวันนี้ปรัชญาตระกูลจินว่าอะไรนะ
2: โอ้ยวันนี้ยามึนตึบนึกไม่ออกเลย
1: ทุกคนอย่าทำหน้าหงิกสิแม่เล็กเคยบอกเองนะว่าคนเราจะต้องมองและก้าวเดินไปข้างหน้าและท่านย่าท่านก็เคยพูดเองว่าจะมองอะไรต้องมองทั้งสองแง่มุมเป็นราชบุตรเกยดีถึง8อย่างเชียวนะ
5: ดี8อย่างเหร
1: อแต่ข้อดีก็คือรับเงินทุกเดือนไม่ต้องทำงานมีคนรับใช้ให้ใช้ฟรีได้เข้าวังหลวงเป็นว่าเล่นเที่ยวกลางเที่ยวซ่าไม่โดนจับซื้อที่ซื้อนามีส่วนลดมีญาติเป็นอ๋องไปขยงของขวัญได้รับจนเมื่อยมือเครื่องราชบรรณาการมาทีไรจะหยิบจะฉวยก็ได
0: ้ดีตัวลุกจะพูดถูกฟ้ายังไม่ถล่มเราย่อมมีทางแก
3: ้พี่ร้องถ้ารู้ว่าพี่ต้องทำได้
0: ใช่ใช่ใช่
3: เจ้าต้องมีความสุขแข็งแรงและอายุยืนนี
2: ่ก็ย่อคิดออกแล้ว
0: คิดอะไรออก
2: ปรัชญาตระกูลจินหัวรอกก็ต้องสู้ร้องไห้ก็ต้องสู
5: ้ปรัชญาตระกูลจินหัวรอกก็ต้องสู้ร้องไห้ก็ต้องสู้ปรัชญาตระกูลจินหัวรอกแล้วต้องลุกลุยมันเดียว
0: เป็นของจากหยางโจขอให้เต้นเท้าหล่อโปรดรับไปด้วย
6: แล้วยังมีชายยอดน้ำค้างที่เต้นเท้าชอบอีกด้วยห้างติ่งฟงเพิ่งมาเปิดในฉางอันจึงอยากให้เต้นเท้าโปรดช่วยเอ็นดูซะหน่อย
1: ชายอดน้ำค้างคือยอดชาอ่อนที่เก็บยาเมฆลอยผ่านยอดใบชาแม้อยู่ไกลก็ยังหอมสุดยอดใบชาเนี่ยแถมบรรจุในขวดกังใสด้วยที่ประดับด้วยทองคำโอ้นี่ไม่ใช่ของถูกๆเลยนะ
6: โอ้ใต้เท้าช่างสายตาแหลมคมถ้าใต้เท้าชอบก็ดีแล้วล่ะครับ
1: แต่ความบังดีของท่านเนี่ยค่ะคงจะรับไว้ไม่ได้นะในฐานะขุนนางข้าหลวงแห่งแผ่นดินได้รับพระเมตตาจึงหวังเพียงทำเพื่อชาติจะไม่ขอรับทรัพย์สินหรือขอมีค่าจากผู้ใดฟ้าดินสามารถเป็นพยานได้
6: หูหญินข้าก็เตือนเจ้าแล้วว่าแต่เท้าหล่อเนี่ยเป็นผู้เที่ยงธรรมเราจึงไม่จำเป็นต้องนำของมีค่าได้มาฝากหรอก
0: เออใช่ค่ะข้าคิดมากไปเองนะคะที่เท้าหล่อได้โปรดอย่าถือสาข้าเลยนะคะ
1: โอ้ที่แท้พวกท่านก็มาลองใจข้า
6: ใช่
1: ข้ายังมีธุระสำคัญไม่ทรงอ่ะ
0: เดี๋ยว
6: ขออภัยใต้เท้าข้าไม่เคยคิดจะล่วงเกินเลยนะแต่เป็นเพราะว่าข้าเนี่ยอยากจะลงหลักปักฐานที่นี่ซึ่งกิจการทองคำท่านน่ะดูแลอยู่ซึ่งข้าไม่ทราบว่าท่านน่ะเป็นคนยังไงแกก็เลยจำเป็นต้องมีการลองใจกันนิดหน่อยขอได้ท้าโปรด
1: ช่วยอะไรว่า
6: ข้าอยากจะพัฒนากิจการทองอ่ะสิ
1: เข้ามานี
3: ่ครับใต้เท้า
1: ชงชา
3: ครับ
1: ท่านทั้งสองเชิญนั่ง
6: ขอบคุณใต้เท้า
0: ขอบคุณใต้เท้าค่ะนั่งนั่งนั่งนั่ง
6: มีดุล
1: ท่านแกติ้งเชิญกล่าวต่อ
6: ช้างอันมี4ห้างทองใหญ่คือห้างติงฟงของข้าห้างเจียนเจียนของติงหลายสีห้างไม่หลีของเท่าแก่ไม่และห้างจิงช้าของเท่าแก่สิซึ่งก็เด่นกันคนละด้านจะเสียดายที่ไม่จับมือกันรวมเป็นหนึ่งเดียวต่างคนต่างทำซึ่งหากรวมตัวกันทำแล้วก็ธุรกิจค้าทองย่อมรุ่งเรืองอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเชียว
0: ถ้าห้างทั้ง4หันหน้าเข้าหากันกำหนดมาตรฐานขึ้นมาเช่นเดียวกันเพื่อลด

0: ใช้จ่ายย่อมเกิดประโยชน์ต่อผู้ค้าและก็ผู้ซื้อนะคะ
1: แล้วมาถึงตอนนั้นห้างทองที่ยังไม่ได้มาตรฐานก็จะหลุดจากวงโคจรไปเอง
2: ความคิดดีของขบเคี้ยว
3: ครับใต้เท้า
1: ใต้เท้าดังนั้นข้าจึงอยากจะก่อตั้งสมาคมค้าทองโดยคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถมาเป็นผู้นำก็จะได้เป็นแกนหลักสื่อไป
2: ความคิดท่านยอดเยี่ยมมากในเมื่ออยู่วงการเดียวกันก็ควรจะช่วยเหลือกันและกันการมีมิตรย่อมดีกว่ามีศัตรูหาไม่ย่อมมีแต่ตกต่ำนะ
1: อ๋อครับ
2: เอาละข้าจะนำข้อเสนอของท่านเสนอต่อทางราชสำนักเอง
0: ดีจังเลย
1: ขอบคุณใต้เท้าหล่อที่ช่วยเหลือ
2: ไม่เป็นไร
0: เอ้ย
3: นี่เขาอาหารพะโล้ที่ร้านเสียงมาเหล่านั้นอร่อยมากไว้กินแล้วจิบกาลีแดงกัน
4: พี่ใหญ่ไม่ต้องออกมาเที่ยวเป็นเพื่อนข้าหรอกข้าก็บอกแล้วไงว่าข้าไม่เป็นไรแถมเป็นราชบุตรเขยมีข้อดีตั้ง8อย่างไม่ต้องห่วงนะกลับร้านไปเถอะไป
3: เฮ้ยข้ารู้เจ้าปลงได้แต่ข้าอยากกินห่านเพื่อจะได้ซื้อกลับไปให้ตัวซิ่วกินที่ร้านด้วยยังไงล่ะ
4: ดีเอ้าพี่หมอดูเจอกันอีกแล้วกินข้าวยังไปดีกว่า
5: ข้าไม่ว่าข้ามีนัดคุยเรื่องเซ็งแผง
4: เซ็งแผงจะเซ็งแผงไปทำไม
5: เพราะเจ้านั่นแหละราชบุตรเขยบอกว่าจะหย่าแล้วทำไมไม่หย่าแล้วว่าคนชนะฟ้าได้ข้าก็เลยทุ่มสุดตัวแทงว่าเจ้าจะต้องหย่าหวังว่าจะได้เงินสักก้อนจะได้เกษียณสักทีไงที่ไหนได้ตอนนี้เหลือเงินแค่ไม่กี่เฟืองเอง
4: เป็นเพราะข้าผิดเองถ้าเป็นนี้เท่าไหร่เดี๋ยวข้าจะให้ยืมเอง
5: ไม่ต้องข้าช่วยตัวเองได้เก็บเงินไว้ซื้อยาให้ตัวเองเถอะดูโง่เฮงเจ้าคงอยู่ได้อีกไม่นาน
3: เฮ้ยพูดจาแบบนี้ได้ไงเนี่ย
5: หลังจากที่เจ้าประกาศยกเลิกการยาเขาได้เสี่ยงเซียมซีให้ตัวเลขก็คือ7749ไม่หนีก็เท่งถึงตามคำทำนายอนาคตของเจ้าจะทุกแสนสาหัส
1: ไอ้ยะ
4: ไม่หนีก็เท่งถึงเหร
5: อเลข7คือเลขอัปมงคล
3: เฮ้ยคงไม่สวยขนาดนั้นมั้ง
5: เตือนได้เพียงเท่านี้แหละตัวลุกขอเจ้าโชคดีแล้วกันทำเอาหมดตัว
4: ขายซะแย่เลย
3: เฮ้ยจะเก็บมาใส่ใจนะถ้ามันมั่นจริงป่านี่มันคงรวยไปแล้วป่ะ
4: เฮ้ยอะไรอะไร
3: จะบ้าไงจะไปเกิดได้ไงฮะ
6: รู้ได้ยังไงอาข้าตายครบ7วันพอดีข้ากำลังจะไปทำบุญให้เขาจะได้ไปเกิดใหม่ทำไมรู
3: ้เฮ้ยเมื่อกี้จะ749แล้วดีกว่าที่7อีกเรียกว่าเป็นความเฮี้ยนของเลข7มันเป็นเรื่องจริงกันแน่เนี่ยฮะ
4: มันต้องกลัวถึง749จะเป็นเลขลางร้ายแต่เราก็ทำให้เป็นเลขมงคลได้ถ้าเราพลิกมุมมองสมัยนะเราก็มีทางรอดนะ
3: สวยแบบนี้จะมีทางรอดได้ยังไงอ่ะ
4: ไม่นะพี่ยังจำเลข7ได้ไหมฮะ
3: 7
4: กดข้อ5ทั้ง7ไง
3: ละเมิดกฎ7ข้อห้ามเป็นประจำ
4: ถูกต้องขอแค่ผิดกฎข้อหรือ2ข้อข้าก็สามารถทิ้งนางได้แล
3: ้
4: ว
3: ไม่นึกเลยว่าเราจะพ้นภพปริศนาธรรม
4: แสดงว่าข้าจิตตลกใกล้จะพ้นเคราะห์พ้นโศกทางโน้นแหมปิดทาง
1: เป็นอะไร
0: เป็นอะไร
1: ตลก
4: มาโบราณว่าไว้2คูณ2ต้องเป็น4 2คูณ4ต้องเป็น8แต่ข้าจิตตัวลกขอใช้เลข7เป็นเลขพิฆาตขอแค่นางมารเจ้าอย่างผิดแค่ข้อเดียวรับรองว่าโดนถล่มเละ
7: ไม่มีลูกมีชู้ปากจัดทะเลาะเบาแว้งลักขโมยอิจฉาเป็นโรคกฎต้องห้าม7ข้อแห่งจารีตประเพณีอย่างนั้นเหรอ
8: ตัวลกเจ้าจะใช้กฎต้องห้ามนี้เพื่อทิ้งองค์หญิงเหรอ
3: องค์หญิงเหมือนหนอนบ่อนไส้ที่ช้อนชัยตระกูลจินทำให้เราอกกลัดหนองเหมือนตายทั้งเป็น
9: เราจะควรตอบโต้ดีกว่าอยู่นิ่งเฉยตระกูลจินของเราจะมีโอกาสรอด
10: องค์หญิงไม่มีความผูกพันกับตัวลกอยู่แล้วเพราะขนาดเป็นลมก็ยังไม่เคยสนใจเลยนี
8: ่ถ้าอย่างนั้นก็ควรรีบเลิก
4: ในเมื่อทุกคนเข้าใจแล้วข้าเองก็รู้สึกโล่งใจ
10: ข้อห้ามข้อแรกก็คือไม่มีลูกแต่เขาระบุว่าต้องครบ5ปีแล้วนี่องค์หญิงเพิ่งจะแต่งไม่กี่เดือนข้อนี้ใช้ไม่ได้หรอก
4: ถ้ากดข้อนี้ตกไปงั้นก็ต้องใช้ข้อมีชู้
8: ถูกด่าเรื่องเล็กแต่ศักดิ์ศรีเรื่องใหญ่หากเจ้าทิ้งองค์หญิงด้วยเรื่องการมีชู้นางก็หมดสิทธิ์แต่งงานใหม
10: ่ก็เพราะแม่ของข้าถูกติงไฉหวางกล่าวหาว่ามีชู้ก็เลยทำให้ตรอมใจตายถ้าเราทำแบบนี้ก็เท่ากับเลวเหมือนผัวเมียตระกูลติงอะสิระวังมีลูกแล้วกลายเป็นตุ๊ด

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: กทบ5ร่วมกับสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาผลิตรายการราชกิจจาไดเจสต์เมื่อกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวราชกิจจาไดเจสต์ชวนรู้ชวนเข้าใจเพื่อไม่ให้คุณพลาดประเด็นสำคัญที่รัฐกำหนดและประชาชนควรรู้สรุปชัดเชื่อถือได้ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 19:55 น. ถึง 20:00 น. ก่อนข่าวพระราชสำนัก

0: วีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: ถ้าจะทำให้องค์หญิงมีชู้มันง่ายนิดเดียวก็เพียงแค่ผสมยาสลบลงในเหล้าให้องค์หญิงดื่มครับอ่ะ
2: หลังจากนั้นก็ว่าจ้างชายชู้ให้เข้าไปนอนร่วมเตียงกับองค์หญิง
3: ขณะที่องค์หญิงหมดสตินั้นเราก็จับแก้ผ้าพร้อมชายชู้หลังจากนั้นเราก
2: ็ชายชู้
3: หญิงชู้
1: ชายชู้หญิงชู
3: ้หญิงไม่ชู้
4: น
3: ี่
4: ม
3: ัน
4: เกิดอะไรขึ้นนี
1: ่คือแผนนี้เรียกว่าจับชู้คาเตียงผิดฐานมีชู้จึงดิ้นไม่หลุด
3: เมื่อการสำเร็จเราก็จ่ายเงินให้กับชายชู้เป็นกับหนิงเจ้าโหล
2: จับได้คาหนังคาเขายังไงก็ดิ้นไม่หลุด
1: ขอให้เป็นองค์หญิงก็เถอะทิ้งได้เลย
4: ไม่ได
1: ้เหรอ
4: สำหรับผู้หญิงแล้วถูกด่าเรื่องเล็กแต่ศักดิ์ศรีเรื่องใหญ่หากเจ้าทิ้งองค์หญิงด้วยเรื่องการมีชู้เอ้ยนางก็หมดสิทธิ์แต่งงานใหม
5: ่ก็เพราะแม่ของข้าถูกติงไฉหวางกล่าวหาว่ามีชู้ก็เลยทำให้ตรอมใจตายถ้าเราทำแบบนี้ก็เท่ากับเลวเหมือนผัวเมียตระกูลติงอะสิระวังมีลูกแล้วกลายเป็นตุ๊ด
4: มันก็เท่ากับป้อนน้ำข้าวให้คนแก่กินชัดๆเลยไม่มีฟันแล้วกินแล้วของเหลวมันก็ไหลออกมา
5: เรื่องที่เป็นเรื่องแบบนี้ตระกูลของเราไม่ทำเด็ดขาด
1: ถ้าให้มีชู้ไม่ได
2: ้เอายังไงเอายังไงดีอะเนี่ย
1: ข้อนี้ไหม
2: อะไรอ่ะ
1: เป็นโรคร้าย
2: ไม่ต้องทำให้นางป่วยหรอกเพราะว่าผมร่วงก็ถือเป็นโรคร้าย
3: เราจะแอบผสมยาพิษลงไปในอาหารของนาง
2: เดี๋ยวผมร่วงแล้วงอกใหม่ได้ถือว่าไม่มีเวรกรรม
1: เมื่อหญิงเป็นโรคทิ้งได้เลย
4: ไม่ได้
1: อีกแล้ว
5: ตั้งแต่อดีตเนี่ยเขายึดถือผู้หญิงผมหนามีบุญผมบางอาภัพเข้าใจหรือยัง
4: ผู้หญิงที่มีเครื่องประดับบนผมมากมายนั่นแหละคือไฮโซ
6: หรือว่าน้ำรองอยากทำให้นางอับอายจนอาจจะฆ่าตัวตายล่ะ
5: การกระทำที่เวรกรรมแบบนี้พวกเราตระกูลจิน
3: ท
5: ำไม่ได
3: ้ข้อนี้ก็ไม่ได้
1: โอ้โห
2: มันก็เหลือแค่สี่ข้อปากจัดลักขโมยอิจฉาทะเลาะเบาแวง
3: โอ้องหญิงมัจจดาพวกเราเข้ากดข้อปากจัด
1: คิดแล้วต้องทำทันทีเลยเราต้องรีบเล่นงานข้าจะได้รีบพ้นเวรพ้นกรรม
5: แต่คนที่มีคุณธรรมอย่างเราเนี่ยจะต้องเลือกข้อที่เมตตากรุณาต่อนางที่สุดนะเข้าใจไหม
2: ลักขโมยไงองค์หญิงเป็นเชื้อพระวงศ์ถึงถูกใส่ร้ายว่าขโมยฮ่องเต้ก็ไม่ทรงให้ติดคุกหรอก
5: อ
2: ย่างมากก็แค่ถูกกักตัวอยู่ในวังแล้วก็คัดลอกพระคัมภีร
3: ์ใช่คัดลอกพระคัมภีร์จะได้ฝึกลายมือไปด้วย
1: ฝึกลายมือพร้อมฝึกใจสบายกว่ากันเป็นไหนๆนับได้ว่า
3: ดี
5: แต่ว่า
1: อย่าแต่ว่าเลยงั้นเอาข้อนี้แล้วกันนะ
2: เอาข้อนี้นี่แหละ
3: นั่นสิครับท่านแม่ถ้าเป็นเรื่องข้อนี้ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรแล้ว
5: แหมข้าแค่อยากจะบอกว่ายังมีอีกข้อนึงคือทะเลาะเบาแว้ง
1: ก็อย่างที่เคยบอกไงคิดแล้วจะทำทันทีเริ่มจากลักขโมยแล้วก็ตามด้วยทะเลาะเบาแว้งนะแล้วจากนั้นก็
7: จินหูยินจินหูยินน้ำสมองถ้าเสร็จแล้ว

0: ไซค์ยังคะ
1: โอ้เนี่ยต้นบอนไซค์นะโอ้ไม่นึกเลยว่าต้นบอนไซค์จะแตกดอกออกใบอ่อน
2: เป็นมงคล
1: ช่างเป็นมงคล
0: คุณหญิงรองคุณชายสามคุณชายรองคุณชายใหญ่นายหญิงใหญ่เดี๋ยวข้าตักน้ำเสริมให้นะคะ
3: ไม่ต้อง
0: งั้นเดี๋ยวข้าตักให้คุณหญิงรองกับนายหญิงใหญ่นะ
4: ไม่ต้องตักข้าอยากจะกินรังนกข้าอยากจะกินบัวลอย
3: ขอเพิ่ม3 1หวาน
1: 2หวานน้อย
2: 3ไม่ต้องหวาน
0: เดี๋ยวข้าจะทำให้นะคะ
3: ด่วน
0: เออค่ะโอ้ยตายแล้ว
4: โอ้ยดีนะที่เขาจับพิรุธไม่ได้
0: เบาๆหน่อยส
4: ิ
0: ข้าจะยา
1: โอ้เราคงต้องกำจัดราศีซะก่อนแล้วนางสนิทกับองค์หญิงข้าเกรงว่านางจะ
4: 2 5 4คืออะไรล่ะไข่นกกระจอกไงต้อง1 4 7 3 6 9 3 5 8ถึงจะกินได้ไม่มี2 5 4
3: ท่านจ้าไปเข้าใจเหรออ
4: ะไร
3: อธ
4: ิ
3: บายอธิบายหน่อยดิ
1: ได้คือว่าอย่างนี้นะเมื่อยุคสมัยสงครามฉีออกต้องการแก้แค้นกับซูฉิงที่ตายไปก็เลยแกล้งบอกว่าซูฉิงเป็นไส้ศึกคนที่ฆ่าเขาจะได้ทอง 1,000 ตำลึงท่านใดนั้นก็มีคนก้าวออกมา4คนเพื่อแบ่งทองกันคนละ250ฉีออกก็เลยออกคำสั่งให้ลากตัวเจ้า4คนเนี้ยออกไปตัดหัวซะจากนั้นมาพอชาวบ้านเห็นพวกที่ชอบหักหลังคนอื่นพวกนอนหมดไส้ก็เลยเรียกกันว่าพวก25
2: นี่ก็เลยเรียกอาศีว่า254
4: ถ้าอย่างนั้นเราควรส่งใครไปล่อ254เอาไว้เพื่อมาให้ทำลายแผนของเราล่ะ
1: ใคร
3: หันมาข้าเหรออ
5: ่าน้องสามขอบใจที่เสียสละยอมรับปาก
2: ข้ายังไม่ได้ทันพูดเลยอ
4: ่
2: ะ
4: ต้องตามนี
1: ้ก็คือรับขอเสนอรหัสแผนปฏิบัติการในครั้งนี้ก็คือ254
4: งั้น254
3: ต้องขอบคุณเจ้า
0: คุณชายสามทำไมจู่ๆวันนี้ถึงให้ข้าหยุดงานล่ะ
2: เปล่าหรอกก็เห็นว่าตั้งแต่มาอยู่ตระกูลจีนจะไม่เคยพักคณะอาโซก็ยังอยากให้เจ้าหยุดเลย
0: แล้วทำไมต้องพาข้ามาถึงศาลเจ้าแม่กวนอิมด้วยล่ะเนี่ย
2: อ๋อคืออย่างนี้นะเจ้าเพิ่งมาอยู่ฉางอันก็ควรจะมากราบไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่กวนอิมที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะ
0: ถ้างั้นก็เหมาะเลยนะข้าอยากจะขอพรให้จินหูหยินหูหยินรองคุณชายใหญ่นายหญิงใหญ่กับคุณชายสามพอดีทุกคนในตระกูลจินน่ะจะได้มีความสุขแล้วข้าก็จะขอพรให้องค์หญิงกับคุณชายสามด้วยเจ้าแม่จะได้ช่วยให้เขาทั้งสองไม่ต้องหย่ากันให้พวกเขา อยู่ครองคู่กันจนแก่จนเฒ่าอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตเลย
2: เฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้
0: แล้วทำไมอ่ะ
2: ศาลแต่ละแห่งเทพแต่ละองค์ให้พรไม่เหมือนกันพระเจ้าเป็นคนต่างถิ่นเจ้าแม่จะคุ้มครองคนต่างถิ่นข้าจะได้ผ่านเจ้ามานี่ไงล่ะถ้าอยากขอพรให้ท่านย่าต้องไปศาลเจ้าด้านตะวันออกนู่น
0: แต่มันไกลนะ
2: ที่ด้านศาลเทพสามดาวเหมาะแก่การขอพรให้อายุยืนถ้าขอพรให้พี่ใหญ่ต้องไปด้านตะวันตกเพราะศาลนั้นมีไว้สำหรับขอลูกและถ้าขอพรให้พี่รองกับองค์หญิงต้องไปทางเหนือที่นั่นคือศาลขอพรเรื่องครองรักครองเรือ
0: โอ้โหงั้นข้าก็ต้องไปทั่วเมืองฉางอันเลยนะสี่แบบนี้เดิน3-4วันก็ยังไม่ไปทั่ว
2: ไม่เป็นไรถ้าอยากไปข้าจะบอกซอให้เจ้าหยุดนะ
4: ถวายบังคมองค์หญิง
0: ตามสบายมีธุระอะไรกับข้าเหรอ
4: เพราะข้าเห็นว่าไม่มีอะไรทำก็เลยอยากจะมาประลองฝีมือไพ่นกกระจอกกับองค์หญิงอีกครั้ง
0: จะเอาอีกแล้วเหร
4: ออ
0: ย่าดีกว่านะ
4: ทำไมล่ะ
0: ข้ากลัวจินหูหยินโดนข้าจิกไพ่มากๆเข้าแล้วเจ็บใจจนเป็นลมไป
4: ไม่แล้วล่ะเพราะครั้งนั้นเราไม่โดนคนอื่นจิกไพ่มานานก็เลยยังทำใจไม่ได้แต่ว่าเมื่อเช้านี้ข้าเห็นนกมงคลโบยบินซึ่งเป็นลางดียังไงวันนี้ข้าก็ต้องชนะอย่างแน่นอนนกมงคลดูนั่นสินกมงคล
0: ไหน
4: นั่น
0: จริงเหรอนกมงคลอยู่ไหนนะไม่เห็นมีเลย
4: ไม่เห็นมีมันบินควับไปโน่นแล้วเมื่อกี้มองไม่เห็นเหรองั้นก็แสดงว่าข้าดวงดีกว่าสิ
0: จินหูหยินตอนนี้อาสีไม่อยู่ท่านบอกเองนะว่าถ้าเล่น3คนมันไม่สนุกอ่ะ
4: มันก็จริงนะงั้นช่วยไม่ได้ไว้รออาสีว่างก่อนแล้วกัน
6: น้ำชาค่ะหูหยิน
4: โอ้ไม่ต้องหรอกงั้นข้าไม่รบกวนแล้วต้องขอทูลลาก่อน
6: อ๋อเดี๋ยวจินหูหยิน
4: ฮะ
6: ท่านทำกำไรตกนะคะ
4: อ๋อ
6: สลักของมันหลวมมาก
4: โอ้ขอบใจนะข้านี่สุ่มสามจ้างกำไรหล่นแล้วยังไม่รู้อีกดีนะที่หล่นในตำหนักองค์หญิงถ้าหล่นกลางถนนแล้วแย่แน่งั้นดื่มน้ำชาดีกว่า
6: ก็ไหนเมื่อกี้บอกว่าจะกลับแล้วไง
4: จริงด้วยสินะโอ้แก่แล้วมันก็ขี้หลงขี้ลืมเอาไปเลยนะไปละ
0: จินผู้หญิงวันนี้ทำไมปั๊มเปื่อสีหน้าก็ไม่ดีท่านยังไม่หายดีหรือเปล่าเนี่ยฮะ

0: ็คงจะใช่คงจะใช่มั้ง
1: จงนำโมหิมะสวมร้อยปีแล้วก็เห็ดลินจือที่เสด็จพ่อประธานให้ไปส่งที่บ้านตระกูลจินด่วนเลยให้ข้าองค์หญิง
0: ขอบพระทัยองค์หญิง
1: ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงคนแก่มักอ่อนแอการบำรุงร่างกายสำคัญอินผิง
2: เฮ้ค่ะ
1: ไปส่งจินฮูหยินและกำชับสาวใช้ได้ว่าต้องตุนให้ฮูหยินทานนะเข้าใจไหม
2: เฮ้ค่ะองค์หญิง
0: ขอบพระทัยองค์หญิง
2: เชิญจินฮูหยิน
1: โชคดีนะคะ
0: อ๋อเฮ้ยอุตส่าห์ทำหล่นแต่ได้ของกลับมาเพียบอู้ยเป็นพ่อย่าไม่ดีเองงานเล็กน้อยเพียงเท่านี้กลับทำไม่สำเร็จ
3: ไม่ประท่านย่าหรือประย่าของเราแล้วเหรอคนตระกูลจินใจเป็นหนึ่งเดียวแผนหนึ่งไม่สำเร็จลุยต่อแผนสอง
4: ทางนี้ไปไม่ได้ก็อ้อมไปทาง
5: เราจะมีหนทางนะ
1: พวกจะมีแผนแล้วเหร
6: อนั่นก็คือนิสัยของผู้หญิงที่ช้า
1: จินฮูหยินก็เหมือนกันในฐานะผู้อาวุโสท่านพูดสิถ้าข้าไม่แต่งเข้าบ้านตระกูลจินตระกูลจินจะมีวันนี้ไหม
2: โอ
1: ้
2: โห
1: ในเท้าติงเขาแต่งกับข้าแล้วรวยขึ้นไหม
7: ตามกฎหมายของท่าถังนับว่าเข้ากับกฎของสามไม่จึงทิ้งองค์หญิงไม่ได้

0: 거지?
1: 뭔 잡나 마이 멍박 멍락 너요 아이.
2: 엄 너요.
1: 에 잠깐 와.

0: ททบ5นำคุณค่าทับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence
3: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
4: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
5: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
0: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
6: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
7: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
8: เน่ๆนะฮะรัติการอําลอย
9: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
10: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
6: ครับ
0: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
11: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
12: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
11: ้
12: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
13: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
11: ครับ
8: โอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
13: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
11: ใช่อยากขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
0: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพทับจอที่ททบ.5นำคุณค่าสู่สังคมไทย

0: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรับชมทันข่าวในช่วงสุดท้ายของวันนี้เวลา16นาฬิกาค่ะนายกรัฐมนตรีมั่นใจปีนี้ค่ะอำเภอหาดใหญ่รับมือน้ำท่วมได้ดีจี้ทุกหน่วยงานร่วมมือแชร์ข้อมูลรับมือน้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งเป็นการประชุมครม.นอกสถานที่ครั้งแรกโดยวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่คลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยรถบัสไฟฟ้าพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยมีการติดตามความคืบหน้าการขุดลอกคลองจากนั้นได้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะพบปะประชาชนพร้อมกล่าวว่าตนขอให้ประชาชนชาวสงขลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาศัยอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ได้มั่นใจว่าวันนี้รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าและผลักดันศักยภาพของจังหวัดสงขลารวมถึงพื้นที่ภาคใต้ให้เดินหน้าไปพร้อมกันกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่31นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและประชาชนกว่า100คนขึ้นสู่ลานสนอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวรอยต่อจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมปลูกปักรักษาพิทักษ์ผืนป่านำต้นสนและกล้วยไม้ป่าปลูกคืนสู่ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติให้คนรุ่นหลังกิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งนอกจากภารกิจฟื้นฟูผืนป่าแล้วค่ะกำลังตำรวจตระเวนชายแดนที่31ยังร่วมกันออกลาดตระเวนตรวจหลักเขตแดนไทยลาวหมายเลข 5-35 บริเวณลานสนตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของหลักเขตป้องกันการรุกล้ำการลักลอบเข้าเมืองและการเฝ้าระวังกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนควบคู่ทั้งภารกิจรักษาพื้นป่าและความมั่นคงบนภูสอยดาวปิดท้ายกันที่กอล์ฟทัวร์แชมเปี้ยนชิพรายการสุดท้ายของ FedEx Cup Playoff

2026ที่สหรัฐค่ะวันสุดท้ายวิกเตอร์ฮอปแลนด์โปจากนอร์เวย์ตีเกินไป2โอเวอร์พาร์72สกอร์รวม4วันมี13อันเดอร์พาร์267จบอันดับที่2ขณะที่สกอตตี้เชฟเฟอร์โปเจ้าถิ่นมือ1ของโลกแชมป์ปี2024หลังจากที่ตามหลังอยู่3สโตกเก็บเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์66จากการทำ6เบอร์ดี้กับ2โบกี้ทำให้จบ4วันมีสกอร์รวม16อันเดอร์พาร์264คว้าแชมป์ไปครองโดยชนะฮอปแลนด์ไป3สโตกเชฟเฟอร์ได้แชมป์ไปครองเป็นสมัยที่2และเป็นแชมป์รายการที่3ในปีนี้พร้อมกับเป็นแชมป์รายการที่22ในอาชีพและแซงไทเกอร์วูดอดีตมือหนึ่งของโลกขึ้นเป็นผู้ที่ทำเงินรางวัลสูงสุดของ PGA Tour

0: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
3: หมดเวลาของทันข่าวในวันนี้แล้วค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามในช่วงนี้ดิฉันพนิดาเขื่อนจินดาและทีมข่าวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พี่สาวสีหน้าพี่ไม่ค่อยดีเลยอะตอนที่พี่ฝึกคัมภีร์แสงสว่างพี่คงคิดถึงพี่เย่อยู่แน่เลยเมื่อก่อนตอนที่ท่านปู่สอนข้าท่านปู่เคยบอกกับข้าว่าการฝึกพลังจิตใจต้องนิ่งเหมือนน้ำถ้าหากว่ายังฟุ้งซ่านท่านไฟจะเข้า

0: เตอร
1: ์ฮะ
0: พี่เองก็อยากให้ใจนิ่งเหมือนน้ำลืมเรื่องในอดีตแต่เมื่อเจ้าโตขึ้นแล้วเจ้าก็จะเข้าใจเรื่องบางอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได
1: ้ถ้างั้นข้าจะช่วยทำนายให้พี่นะว่าตอนนี้พี่เย่เป็นยังไงบ้าง
0: ไม่ต้องหรอกจ้ะตอนนี้เขาอยู่ในอันตรายมาก
1: อันตรายมากเหรอ
0: นี่โตโตจะยอมใช้หยกก้าวฟ้าช่วยคุ้มภัยให้เขาได้ไหม
1: ท่านปู่บอกว่าหยกก้าวฟ้าทำนายได้แก้ไม่ได้ท่านปู่ศึกษามาทั้งชีวิตก็ไม่สามารถทำได้ค่ะ
0: พี่อยากลงเขาไปหาพี่แย่ฝันจะช่วยพี่ได้ไหม
1: พี่สาวอย่านะท่านประมุขบอกว่าถ้าเกิดความรักก็จะมีเคราะห์ร้าย
0: เขาเคยทำเพื่อข้ากับบ้านถังต้องลำบากมากมายครั้งนี้ก็ถือว่าข้าชดใช้ให้เขาต่อไปต่างคนต่างอยู
1: ่แต่ว่า
0: จะไม่ต้องห่วงหรอกพี่แค่จะไปเตือนเขาจะไม่มีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องคิดว่าคงไม่เป็นไร
1: ข้าเชื่อฟังพี่งั้นพี่นำมันไปด้วยไปหาพี่เย่กลัวว่าพี่เกิดความรักถึงตอนนั้นจะเจ็บปวดหยกก้าวฟ้าจะช่วยปกป้องพี่ค่ะ
0: เด็กดีถ้ามีคนถามถึงพี่จะก็บอกว่าพี่ต้องเข้าฌานห้ามใครรบกวนเด็กขาดเข้าใจไหม
1: ตัวเข้าใจ
2: โอ้คุณชายครับท่านมากินข้าวหรือพักแรมครับเนี่ย
3: มาหาเพื่อน
2: อ๋อใช่มีแขกสองท่านสั่งไว้ว่าจะมีแขกพิเศษมาหางั้นเชิญครับ
3: ข้ากับพี่เสริมติดตามหวังอี้เฟิงต้องเสี่ยงตายอยู่ในหุบเขามานมาหลายปีฮะแต่ว่าตอนนี้เพราะเรื่องของยังหนูในเชียร์ซิ่วฟางนั่นเขาไม่ยอมออกหน้าแทนพวกเราเลยน้องมู่ยีก็เช่นกันติดตามเขามาหลายปีเขาก็ไม่ยอมรับเป็นศิษย์แต่เย่ฝันกลับถ่ายทอดสุดยอดวิชาให้จนได้เป็นใหญ่ในยุทธภพมาทำร้ายเจ้าบาดเจ็บหวังอี้เฟิงเขาลำเอียงกับเจ้าข้าว่าเจ้าเองก็ต้องรู้ใช่ไหม
4: เราดูออกนะว่าน้องมู่ยีที่ยอมทนทุกวันเนี่ยเพราะไม่นางเย่จือซึ่งเจ้ารักนางจนหมดหัวใจ
3: ไม่มีประโยชน์หรอกเย่ฝันรับนางเป็นน้องสาวจากนั้นก็ไปจากหุบเขามานทำให้เจ้าต้องเสียใจอีกฮะคราวนี้กว่าเจ้าจะได้พบกันอีกแต่เย่หนูนั่นน่ะก็มีคนรักใหม่กับรองผู้นำเจ้าอูจี้ทั้งยังรักกันหมดใจตัวแทบติดกันเลย
4: ถึงแม้ว่าแม่นางเย่เจอไม่ได้รักเจ้าอูจี้เย่ฝันก็ไม่ยอมยกน้องสาวให้กับเจ้าแน่ๆแต่เรื่องนี้คนตาบอดก็ดูออกเพราะเย่ฝันรังเกียจเจ้าเขาว่าเรื่องนี้เจ้าอย่าได้ฝันเลยนะว้ายเดี๋ยวจำพวกจะเพิ่งของขึ้นคือตอนนี้นะฟ้ายังไม่มืดนะ
3: ใช่ใจร่มน้องชายถ้าเจ้าคิดว่าข้ากับพี่เสือพูดกับเจ้าเนี่ยมันไม่เข้าหูนะงั้นจะไปฟ้องหวังอี้เฟิงกับเย่ฝันก็ได้เนี่ยถ้าเจ้าคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับเจ้าก็นั่งฟังเฉยๆก็พอแต่ว่าข้ากับพี่เสริญเนี่ยไม่กลัวไอ้พวกแนวร่วมชีชุบฝางบ้าบออะไร
4: เฮ้ยน้องคังจะพูดอะไร
2: อะไร
4: หุบเขามานเป็นสถานที่ชั่วร้ายอยู่แล้วน้องมุ่ยเขาจะต้องรู้อยู่แก่ใจแล้วล่ะฮะ
3: ใช่ข้าน่ะดูถูกเจ้าเกินไปแล้วน้องมุ่ยคิดจะทำยังไงต่อ
5: พูดต่อไป
3: ดีเนี่ยสองทางให้เลือกทางที่หนึ่งก็คือไปจากแนวร่วมกลับหุบเขามานใช้ชีวิตอย่างอิสระเหมือนเดิม
4: เฮ้ยไม่ได้เรื่องนี้ข้าไม่เห็นด้วยว่ามาทางเลือกที่สอง
3: ทางเลือกที่สองก็คือติดตามเจ้าอูจี้ต้านเย่ฝันกับหวังอี้เฟิงข้าบอกแล้วนี่ว่าเจ้าอูจี้น่ะเป็นคนมองการไกลทางเลือกที่สองคือเป็นทางเลือกที่งดงามมากพูดเลวไหลนะเขาเป็นคนที่ข้าต้องฆ่า
4: น้องผู้หญิงเจ้าอย่าลืมนะถ้าเจ้าอูจี้แตกกับเย่ฝันแม่นางเย่จือจะอยู่ข้างไหนมันก็ต้องอยู่กับเจ้าอูจี้วันยังค่ำ
2: ใช่
4: เจ้าติดตามแม่นางเย่จือก็พอส่วนเจ้าจะฆ่าเจ้าอูจี้หรือไม่ค่อยว่ากันทีหลัง
3: พี่เสิร์ฟพูดได้สวยเจ้าเฝ้าแม่นางเย่จือให้ดีไม่แน่ว่า

0: จ้าอาจมีโอกาสพานางหนีไปครองคู่กลับหุบเขามาใช้ชีวิตอย่างสุขีสุขี
1: ฟังแล้ววิชาตาลุก
2: Thank you.

0: พื่อได้ผลเช่นนี้ข้ากับอาจารย์พยายามเต็มที่แล้ว
1: กว่าข้าจะเจอเจ้าคนชั่วคังซี่จูถ้าหากว่าไล่เขาออกจากแนวร่วมแล้วก็ปล่อยเขาไปแล้วเมื่อไหร่ข้าจะได้แก้แค้นแทนพี่สี่ของข้าล่ะ
0: เรื่องนี้เจ้าไม่ต้องห่วงให้ข้าจัดการเอง
1: อย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าพี่น้องอ่ะ
0: เซียวชีข้าขอเตือนเจ้าต่อไปพูดอะไรอย่าเสียดสีอาจารย์ข้ากับเย่จือที่ข้าทำร้ายมั่วยีบาดเจ็บก็เพราะเจ้าถือเป็นบทเรียน
1: ได้

0: ชายผู้หญิงให้กูชายไปพบอ่ะ
1: พี่เย่ฝันพี่รับมือมู่หยี่แทนข้าคำพูดของพี่ข้ายอมฟังก็ได้ มาข้าจะเลี้ยงเหล้านะ
2: ไม่ต้องหรอกเสี่ยวว่าง

0: แต่ว่าจะมาได้ยังไง
1: ข้าไม่รบกวนแล้วขอตัวก่อนแล้วกันนะอยู่บนเขาข้าเจอจินอีนางให้ข้ามาบอกกับเจ้าว่าเจ้าอู่จี้มีแผนการร้ายผู้คุมกฎขวานิกายแดงโบตันรวบรวมยอดฝีมือมาที่พักเกี่ยวกับแผนการของเจ้าอู่จี้

0: เสี่ยวว่านเจ้ากลับมาแล้วเสี่ยวว่านเจ้าจะไปไหนข้าตามหาเจ้าจนทั่วนะเสี่ยวว่านข้าไม่ให้เจ้าไป
1: ปล่อยข้า
0: เสี่ยวว่าน

0: เขายังช่วยหรือยังอะ
1: นางมาจากไหน
2: นี่กายได
1: ้
2: ฟังข้าให้ดีนะฐานะของนางให้เจ้าเก็บเป็นความลับ
1: นางใช้ฐานะพักมานเพื่อนัดเจอกับเจ้าต้องเป็นความลับแน่เย่ฝันเจ้าไม่ละอายบ้างหรือไง
0: เอ้ยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดถ้าว่านางปล่อยพลังมาเต็มที่นะเจ้าคงกลายเป็นคนพิการไปแล้วอ่ะวิชาพลังจากคัมภีร์พักมานซึมเข้าเส้นเลือดของนางอ่ะรู้บ้างหรือเปล่าล่ะตอนนี้นางอ่ะนะนางกลายเป็น
1: นางมานเย่ฝันเจ้าผิดต่อสามตระกูลใหญ่ยังหนักหนานัก

0: ืนนี้เจ้าก็พักที่นี่แล้วกันนะ
1: เพราะอะไรล่ะทำไมเราไม่กลับเข้าเมืองเลย
0: ตอนนี้ในเมืองอันตรายมากเราอย่ากลับเข้าไปเลย
1: อันตรายเหรอเป็นแผนเจ้าใช่ไหม
0: ใช่ยุทธภพโหดร้ายข้ากับเย่ฝันกำลังแย่งชิงกลุ่มแนวร่วมต้องรู้แพ้รู้ชนะด้วยความสัมพันธ์ของเราข้าไม่อยากให้เจ้าเห็นว่าข้าฆ่าเขาหรือว่าเขาฆ่าข้า
1: เจ้าทำเกินไปทำไมเจ้าต้องปิดบังข้าข้าจะกลับไป
0: เย่จือเจ้าฟังข้าก่อนนะไม่นานเรื่องก็จบแล้วและต่อไปก็มีเพียงเราสองคนอยู่กันเคียงคู่ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขแค่นี้ก็พอแล้วโลกนี้ไม่ต้องมีเย่ฝันข้ารักเจ้าคนเดียวนะชีเย่มิลลี่กุลี่แม่นางเย่จือร่างกายอ่อนแอทั้งมีมนต์ดำอยู่ในร่างกายเจ้าดูแลนางให้ดีห้ามมีอะไรผิดพลาดเข้าใจไหม
1: ค่ะท่านประมุข
0: เจ้าอยู่ที่นี่นะข้าจะรีบกลับมาหาเจ้า
2: เจ้าผู้นำเจ้ายอดฝีมือนิกายแดงรับคำสั่งท่านประมุขเพื่อรอรับใช้ท่านผู้นำเจ้าฮ่า
0: ท่านผู้คุมกดขวารบกวนด้วย
3: ผู้นำพระข้าพิจรับคำสั่งจากท่านอ๋องเพื่อรับใช้ท่าน
0: ช่างมาทันเวลานะรับมือกับเย่ฝันต้องการความช่วยเหลือจากพรรคห้าพิษ
3: เชิญท่านสั่งมาได้เลย
0: ก่อนอื่นข้าขอแนะนำเพื่อนอีก3คนให้รู้จักทุกท่าน3คนนี้มาจากหุบเขามานทางเซี่ยจูเซินหมิงฟงและน้องมั่วหยี
2: พวกคนเลวมันก็พอกันนั่นแหละ
1: เช
0: ิญพี่น้องทุกท่านเย่ฝันตอนนี้อยู่กลุ่มแนวร่วมกำเริบเสิร์ฟสารไม่เห็นหัวใครข้าอยากสู้กับเขาให้ถึงขั้นเด็ดขาดก่อนหน้านี้จอมยุทธคังก็ถูกเขาเหยียดหยามทำให้เรามีข้ออ้างในการโจมตีงั้นตอนนี้เชิญจอมยุทธคังเล่ารายละเอียดให้พวกเราฟังเถอะ
4: ครับผู้นำหวังอีเฟิงมาหาข้าให้ข้ากับพี่เสริญไปจากแนวร่วมหลบซ่อนชั่วคราวถึงจะพูดเช่นนี้พูดให้เข้าใจง่ายก็คือไล่พวกเรา
0: เรื่องนี้เป็นเจตนาของเย่ฝัน
4: ใช่เราพี่น้องคิดเช่นนั้น
0: ดีเป็นโอกาสที่ดี
4: ขอท่านผู้นำชี้แนะด้วย
0: ใช้การขอโทษเป็นข้ออ้างเพื่อลอบสังหารเพื่อที่จะขจัดสิ่งกีดขวางปูทางให้เรียบร้อย
4: ความหมายของท่านก็คือให้เรา3คนร่วมมือกำจัดเขา
0: ผิดแล้วเจตนาของข้าคือจอมยุทธคังกับจอมยุทธเสริญไปด้วยกันส่วนน้องมั่วยีข้ามีงานอื่นให้ทำ
4: โอ้ท่านผู้นำฝีมือเย่ฝันน่ะท่านก็เคยเห็นมาแล้ว3คนยังต้านไม่ไหวเลยท่านให้เรา2คนมัน
0: คนที่ล่วงเกินชีซิ่วฝางแค่เจ้า2คนถ้าไปกัน3คนจะถูกสงสัยได้ทำให้เสียงานความจริงคนอย่างเย่ฝันต้องชนะด้วยปัญญาคือใช้สมองเย่ฝันไม่ใช่เทวดาน้องมั่วยี
4: ข้ามาลักพาตัวเสี่ยวเย่จือ
0: เรื่องของเสี่ยวเย่จือข้าคงไม่รบกวนเจ้าหรอกข้าอยากให้เจ้ารับมือกับหวังอี้เฟิง
4: ท่านคิดว่าข้าหวังอี้เฟิงได้หรือ
0: 1คนไม่ได้มีมั่วหยี10คนก็ไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เจ้ามีเราทุกคนกลับไม่มีแม่นางชีหยินตอนนี้คงต้องดูวิธีการของพวกเจ้าแล้วนะ

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: กาแฟนกบูรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อม

0: เมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
1: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆจากกาแฟนกฮูกนะครับผมกาแฟที่ขายดีนะแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: ใครยังกินกาแฟแบบนี้อยู่นะครับซึ่งมีทั้งนมข้นหวานครีมเทียมน้ำตาลแบบจัดเต็มแบบนี้นะใครยังกินแบบนี้อยู่นี่ต้องระวังนะเพราะเป็นที่มาของหลากหลายโรคนะครับผมกาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์นะครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจากความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่นหนึ่งเลยนะครับสารสกัดจากถังเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกตัวผมเองนะครับและรวมถึงหลายๆคนด้วยนะเคยซื้อหนีสารสกัดต่างๆเหล่านี้มากินแยกเป็นตัวๆได้แน่นอนว่าราคาสูงมากๆนะแต่วันนี้ครับทุกตัวเนี่ยถูกรวมมาอยู่ในกาแฟนกฮูกแล้วนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยนะอ่ะทีนี้ขอเข้าเพจโปรโมชั่นอีกทีนึงครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: 1ซองแบบนี้ทุกคน15กรัมเต็มๆนี่ผมจะเทให้ดูก่อนด้วยปริมาณนะทุกคนนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% คุณดูก่อนนี่นะ15กรัมเต็มๆแบบนี้เลยนะและสีขาวๆที่เห็นนี่คือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์ด้วยครับอ่ะเราจะเติมน้ำร้อนเข้าไปดูนะครับผมสิ่งแรกเลยเนี่ยพอเราเติมน้ำร้อนเข้าไปนะครับคุณจะเห็นเลยว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยละลายเร็วมากนะครับผมใช้เวลาไม่นานเลยแล้วนี่ครับกลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของกาแฟนกฮูกเนี่ยมันหอมขึ้นมาเตะจมูกเลยทุกคนเนี่ยแล้วผมจะชนคนโชว์ให้ดูเนี่ยอย่างนี้นี่เห็นไหมทุกคนคือมันละลายง่ายมากๆนี่เห็นไหมคือดูสีสันซะก่อนสีแบบเนี้ยนี่คือกาแฟไทยที่เข้มข้นกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกบ้านเนี่ยมีติดบ้านเอาไว้นะแล้วก็สามารถชงดื่มได้ทุกคนนะครับนี่คือกลิ่นหอมมากนะนี่คือกลิ่นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% กาแฟแก้วนี้ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานด้วยนะครับเหมาะสำหรับหลายๆคนนะครับผมที่ชื่นชอบกาแฟนะอยากได้กาแฟที่รสชาติดีเข้มข้นกลมกล่อมติดบ้านไว้เนี่ยผมบอกเลยว่ากาแฟนกฮูกนะครับเดี๋ยวจะชิมช้อนให้ดูนะครับหอมมากทุกคนรสชาติมันกลมกล่อมอ่ะแล้วก็เข้มข้นแบบกาแฟไทยนะใครที่เป็นแฟนของกาแฟที่รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแบบนี้นะผมแนะนำเลยกาแฟนกฮูกนะครับอ่ะขอเข้าโปรอีกรอบนึงครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทั้งบ้านด้วยนะครับผม

0: นอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะพกกาแฟนูฮูของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะครับผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมช่วงท้ายแบบนี้นะผมขอขึ้นโปรอีกรอบนึงสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: ขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือนะครับสารสกัดจากทางเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: เอาผสมไปเรียบร้อยแล้วหลังจากดื่มเหมือนคนเมาไร้สติจากนั้นก็นอนหลับสนิทแต่ไม่มีวันตื่นขึ้นมาอีก
1: น้องมั่วหยีเจ้าไม่ต้องห่วงนะเจ้าติดตามหวังอี้เฟิงมานานเขาไม่สงสัยเจ้าแน่ยาพิษนี้ถึงจะร้ายแรงแต่มันไม่แสดงออกมันจะค่อยๆซึมเข้าไปในชีพจรถึงหวังอี้เฟิงจะต้องตายต่อหน้าเจ้าก็คงไม่มีความเจ็บปวดเจ้าไม่ต้องห่วงเลย
2: น้องมั่วหยีธนูง้างขันแล้วเราไม่มีทางถอย
0: ถึงเจ้าถอนตัวตอนนี้หวังอี้เฟิงก็ไม่ปล่อยเจ้าแน
1: ่พี่น้องทุกท่านถ้าครั้งนี้เราสามารถฆ่าเย่ฝันกับหวังอี้เฟิงได้แล้วก็แผนการของเราจะต้องสำเร็จส่วนในกลุ่มแนวร่วมถ้ามีสำนักไหนไม่สยบต่อเรา
3: ทำไงครับ
2: อ๋อเข้าใจ
4: ท่านผู้นำคังเสี่ยจูกับเสินหมิงท่าทางไม่พิรุธ
5: อ้างว่าจะมาขอขมาขอให้ท่านช่วยคลายความแค้นกับชีซิ่วฝางวางมาดใหญ่โตแล้วทำไมเขาไม่มาที่นี่มาขอขมาต่อหน้าทุกคนล่ะ
6: พี่ใหญ่เรื่องยังไม่ชัดเจนพวกเรายังเป็นพี่น้องเรื่องในกลุ่มแนวร่วมมอบให้ท่านจัดการ
4: รับบัญชา
6: พี่หลิวผ่านคืนนี้เจ้าจะเข้าใจเรื่องของเสี่ยวว่านเจ้าจะคิดว่าเสี่ยวว่านเป็นยังไงก็ตามแต่นางมาช่วยเราด้วยความจริงใจเจ้าอูจี้ทำตามอำเภอใจอยากให้เจ้าจำเอาไว้ตอนนี้12ห่วงโซ่เป็นศัตรูของเราเจ้าจะช่วยข้างไหนก็เป็นเรื่องของเจ้า
4: ท่านผู้นำสำนักดาบพิฆาตรู้นะว่าควรจะทำยังไงข้าว่าตอนนี้ท่านนะควรจะห่วงน้องของตัวเองดีกว่าไหม
7: น้องสาว

0: เป็นอะไรอยู่ที่นี่ไม่ชินเหรอพี่สาวบอกข้าได้ไหมบ้านหลังนี้เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่รับคำสั่งจากท่านประมุขข้าก็รีบเดินทางมาที่นี่อาจไม่ค่อยสะดวกเจ้าก็ทนเอาหน่อยนะท่านประมุขบอกว่าพรุ่งนี้เจ้าก็จะกลับแล้ว
0: แสดงว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นในเมืองก็คือคืนนี
1: ้อ๋อตอนกลางคืนลมแรงมักเป็นคืนที่ฆ่าคนวางเพลิงเจ้าไม่เป็นห่วงพ่อเจ้ากับพี่ห้าเหรอพวกเขาอาจจะยังไม่รู้เรื่อง
0: ข้าเป็นห่วงพวกเขาข้าอยากจะกลับตอนนี้เลย
1: ไม่ได้ข้าจะรายงานประมุขยังไงล่ะนี่เชื่อข้านะอย่าสร้างปัญหาให้กับข้าเอาละเอาละเจ้าคุณจะหิวแล้วล่ะนะข้าจะไปทำอะไรให้เจ้ากินเจ้าก็พักก่อนนะ

0: นี้ลดให้หน่อยได้ไหมต่อมาสองวัน
1: นี่จ้าทางนี้ขายถูก
2: สดจ้าผักสด
0: สดจริงหรือเปล่า
1: ขายไม่แพง
0: มันเหี่ยวไปหมดแล้ว
3: ไม่แพงไม่ซื้อหรอกอยากซื้อของแพง

0: น้องเยจือ
1: พี่มุยหยีพี่เป็นอะไรอ่ะ
0: ข้าไม่เป็นไร
1: สีหน้าพี่ไม่ค่อยดีเลยถ้างั้นพี่กลับไปพักผ่อนข้าจะส่งอาหารให้ท่านพ่อเองค่ะ
0: ไม่ต้องข้าทำเองได
1: ้พี่ไม่เป็นไรจริงเหรอ
0: ไม่เป็นไร
1: พี่มุยีพี่เคยบอกข้าแววตาคนสะท้อนถึงความในใจไม่อาจปกปิดได้

0: ท่านผู้นำพูดถึงเรื่องแม่นางสีเนี่ยเขารู้สึกเสียใจทำให้พี่เสริญน่ะต้องกลายเป็นศัตรูกับชีซิ่วฝางท่านผู้นำถ้าหากท่านเมตตาช่วยเป็นคนกลางให้เราพาข้ากับพี่เสริญไปชีซิ่วฝางขอขมาด้วยตัวเอง
1: Hit!

0: ดังเด็กบ้าคนนี้นี่หลายวันนี้เจ้ากับเจ้าหูจี้หายไปไหนมาฮะ
1: ท่านพ่อกินข้าวเถอะข้าไม่ได้ไปกับเจ้าอูจี้ข้าเพียงแต่ออกไปเดินเล่นเพื่อผ่อนคลายค่ะ
0: ยายหนูเจ้าอูจี้เป็นคนที่มักใหญ่ไฟสูงไม่ยอม

0: อ่อนข้อให้ใครไม่ช้าต้องมีการแตกหักกับพี่เจ้าและสามตระกูลใหญ่จะต้องจำเอาไว้ให้ดีนะเจ้าเป็นคนหนูใหญ่แห่งสำนักกระบี
1: ่ข้าเข้าใจ
0: ยายหนูพ่อต้องการให้เจ้ามีความสุขไม่อยากให้เจ้าลำบากเหมือนกับพ่อผิดหวังขึ้นมาเนี่ยเสียใจทั้งชีวิต
1: ท่านพ่อข้าคงทอดทิ้งพี่อูจี้ไม่ได
0: ้ลูกพ่อเจ้าคิดดีแล้วเหรอขอเพียงพวกเจ้ารักกันด้วยความจริงใจเจ้าก็ตามเจ้าอูจี้ไป
1: ท่านพ่อหมายความว่าท่านเห็นด้วยให้ข้าอยู่กับพี่อูจี้เหรอ
0: ชีวิตของเราเนี่ยมันเอาแน่นอนไม่ได้หากพวกเจ้ารักกันจริงก็ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นครับ
1: ขอบคุณท่านพ่อค่ะ
2: ไม่ได้เสี่ยวเย่จือจะอยู่กับเจ้าอูจี้ไม่ได
0: ้บัวเย่เรื่องบนโลกล้วนฟ้าลิขิตเรื่องบางอย่างไม่อาจฝืนได้
2: ท่านประมุขข้าเข้าใจ
1: พี่โมยีท่านพ่อ
2: ท่านประมุขคารวะท่านหนึ่งจอกหวังเย่จือจะได้คู่ครองที่ดี
0: เจ้าเข้าใจเขาดีเย่จือเย่จือจะเป็นอะไรไป
2: เย่จือ
0: เป็นอะไรฮะเย่จือ
2: ทำไมเป็นแบบนี้เจ้าดื่มเหล้าพิษที่ข้าเตรียมไว
0: ้ฮะ
1: ข้าไม่อยากเสียร้ายพี่ข้าจึงแอบดื่มเหล้าของพี่แต่ข้าไม่โทษพี่หรอก
2: ทำไมจะโง่แบบนี้
0: เจ้าคนทรยศเจ้ากล้าวางยาพิษข้า
2: จือ
0: พ
2: ่อเย็ดจือเย็ดจือเย็ดจือ
0: ลูกพ่อลูกพ่อเย็ดจือเย็ดจือลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อ
2: เย็ดจือเย็ดจือเย็ดจือ
0: เฮ้ยออกไปจะทายทั่วใช้พายพ่อไม่ควรที่จะเอาออกจากหุบเขามามาเลยจะอยู่กับพ่อที่นั่นก็ดีแล้วทำไมเจ้าใจร้ายทิ้งให้พ่ออยู่คนเดียว
2: ขอโทษเทเจืออ
0: ย่าทิ้งพ่อไปนะลูก

0: โอ้ย
1: ระบมไปหมดเลย
2: โอ้ไม่ได้เลย
1: โอ้ไม่ไหว
3: เจ็บเป็นเลือดเดี๋ยวก็หาย
2: เจ็บจริงจริงเจ็บ
4: มันเจ็บจี๊ดสิมันเจ็บหนักเลย
3: แล้วสีเย็น
4: โอ้ย
2: หอมหมดเลย
4: ก็จะรอดไหมเนี่ย
3: จะเย็นเย็นนะจะเย็นเย็นเดี๋ยวก็หายจะเย็นเย็นก่อน
4: จะบอกข้ามาหลายเวลาแล้วว่าเดี๋ยวจะหาย
3: ทนอีกนิดนะ
5: ทนทนมาบุกแย่แล้วแม่นางเจี๊ยจ
3: ื้ออะไร
5: ทนมาบุกแย่แล้วครับแม่นางเย่จื้อนาง
6: เป็นอะไรล่ะ
3: แม่นางเย่จื้อนางหนีกลับเข้า

0: เข้าเมืองแล้ว
1: ข้าสั่งเจ้าไว้ว่ายังไงฮะ
0: นางหนีออกมาเองถ้าท่านจะตำหนิข้าก็ยินดีรับโทษ
1: ไปเจ้ากลับไปนำตัวนางกลับมาให้ได้

0: ารอะไรพี่ล้อกินข้าวยังคะหิวไหมอะไรอ่ะ
1: 2ขีด
0: 2ขีดเฮ้ยโควิดอ่ะดิ
1: จะบ้าเหรอท้องอ่ะ
0: อ๋อโถท้องนี่เองโหถ้าเป็นโควิดนะโหเราต้องกักตัวทั้งบ้านเลยจริงป่ะเนี่ยท้องเหรอ
1: เช็ค2รอบแล้ว
0: เฮ้ยนี่เขาจะได้เป็นพ่อคนแล้วเหรอ
1: พร้อมแล้วเหร
0: ออีพร้อมอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเขาโทรหาแม่ก่อน

0: ดีจังเลยนะไม่ต้องไปไหนไกลอ่ะเออแต่ว่าถ้าอยากจะไปโรงพยาบาลในเมืองอ่ะบอกเพชรได้นะเดี๋ยวเพชรพาไป
1: โอ้ยที่นี่น่าแหละเมื่อวานเขาโทรไปหาพี่พยาบาลแล้วพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันไม่ปกติอ่ะเขาก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดไม่ต้องกังวล
0: อ๋อเหรอ
1: ไปเข้าไปกันเถอะ
0: ครับไปไป
2: มารับยาเหรอคะเดี๋ยวเชิญทางนี้นะคะสวัสดีค่ะพลอย
1: สวัสดีค่ะพี่จูน
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยดีใจจังเลยเพิ่งโทรคุยกันเมื่อวานวันนี้มาแล้วรู้ตัวว่าท้องเมื่อไหร่คะเนี่ย
1: ก็สัก 2-3 วันแล้วค่ะ
0: ฮะ 2-3 วันเหรอแล้วเมื่อบอกเขาเมื่อวานเนี่ยนะ
1: ก็อยากเช็คให้ชัวร์ก่อนไง
0: ไม่บอกเร็ว
2: ๆการฝากครรภ์เนี่ยยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะ
0: ถ้างั้นก็ตามสบายกันเลยนะครับเดี๋ยวเพชรไปหาเลยรอแถวนี้ก็ได้
2: อยากให้สามีมานั่งคุยด้วยกันค่ะ
0: อ๋องั้นเหรอครับ
1: แล้วนี่ต้องตรวจอะไรบ้างเหรอคะพี่จูน
2: ตรวจร่างกายทั่วไปนะคะเพื่อที่จะดูว่ามีอาการอะไรน่ากังวลหรือเปล่าค่ะ
1: คนที่กังวลไม่ใช่หนูหรอกค่ะพี่จูนตาคนนี้นี่แหละ
0: ก็เพิ่งเคยมีลูกครั้งแรกครับ
2: น่ารักมากน่ารักมากแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าเราอ่ะมีโครงการหลังจากนี้เข้าไปเยี่ยมบ้านนะคะยังไงเดี๋ยวพี่แจ้งวันอีกทีนึงส่วนการตรวจเชิงลึกอย่างเช่นอันตราซาวเนี่ยมันจะส่งต่อโรงพยาบาลนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวมาทางนี้เลยค่ะ

0: ช่วงนี้เด็กกำลังสร้างอวัยวะยังไงทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะเน้นผักใบเขียว เนื้อสัตว์ไม่ติดมันแล้วก็ส่วนนมทานได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องทานเพิ่ม
1: จริงๆช่วงนี้พลอยทานอะไรไม่ค่อยลงเลยค่ะพี่จูน
0: แบ่งเป็นคำเล็กๆหลายๆมื้อนะคะน้ำขิงช่วยได้ส่วนวิตามินเดี๋ยววันนี้พี่มีให้กลับบ้าน
2: ทีหลังไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้

0: าจะเข้าครัวแล้วก็ทำอาหารอร่อยๆให้กับที่รักกินเอง
1: พบกันครั้งหน้านะคะส่วนสมุดสีชมพูนี้มีประโยชน์มากนะคะในช่วงท้องอ่านรายละเอียดในนี้ถ้ามีคำถามสงสัยสอบถามพี่ได้นะคะ
2: ถ้าเกิดว่าพลอยมีอะไรสงสัยจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมค่ะ
0: ขอบคุณครับพี่จูนครับ
2: ค่ะการฝากครรภ์เร็วก่อน12สัปดาห์คือก้าวแรกของการเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ใส่ใจภาวะสุขภาพลูกน้อยอย่างแท้จริงค่ะเพราะในช่วง12สัปดาห์แรกจะเป็นช่วงที่ลูกกำลังมีการสร้างอวัยวะที่สำคัญหลายๆส่วนเลยค่ะถ้าคุณแม่ได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยงในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นภาวะซีดเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคที่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมจะทำให้เราสามารถดูแลและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นทางกับคุณแม่และคุณลูกได้ค่ะเพราะฉะนั้นหากคุณแม่ทราบหรือสงสัยว่าตั้งครรภ์แนะนำให้รีบมาฝากครรภ์นะคะและแนะนำให้มาฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอค่ะเพราะกุญแจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีทั้งคุณแม่และคุณลูกคือการเริ่มต้นเร็วและสม่ำเสมอค่ะ

สีน้ำเงินน้ำเงินครามสีฟ้าสีฟ้าน้ำทะเลสีฟ้าเขียวทุกเขตทุกความหลากหลายของสีและบางสีคุณไม่เคยเห็นมาก่อนภาพวาดเมื่อผนังที่ภัตตาคารของเพื่อนผมในนิวยอร์กไม่โกหกบริตนีย์เหมือนในภาพมันคือภูมิทัศน์ของโขดหินและมหาสมุทรสถานที่ที่มองเห็นแต่ท้องฟ้าจุดจอดสุดท้ายก่อนที่ตะวันออกจะบรรจบกับตะวันตกมันรวดเร็วเหมือนเพิ่งผ่านไปผมแอนโทนีบอร์เดนผมเขียนผมเดินทางผมกินแต่ผมยังไม่หยุดหิว

0: มีรูปในนิวยอร์กเป็นรูปชาวประมงความคาดหวังของผมคือน่าจะมีสีน้ำเงินสวยที่นี่เพราะในภาพมีสีน้ำเงินมากกว่านี
1: ้ชื่อในภาษาบริตันคือกลอสอยู่ระหว่างสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็เทาและบ่อยครั้งที่เด็กผู้หญิงในบริตนี่สีตาของพวกเธอ
2: ครับ
1: เป็นสีกลอส
0: บริตนี่เหมาะสำหรับจอใหญ่มันเหมาะกับจอยักษ์กล้องและผืนผ้าใบจับภาพมันได้ไม่หมด
1: ศิลปินอย่างมาติสตอนที่เขามาถึงประเทศนี้เขาพูดว่าเราวาดในประเทศนี้ไม่ได้หรอกท้องฟ้าทะเลแสงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในแต่ละนาทีมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย
0: ๆมันครอบคลุมแหลมขนาดใหญ่ไปจนกระทั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสและยื่นลงไปในมหาสมุทรแอตแลนติกกายพิจิตของโรมสงครามระหว่างฝรั่งเศสและอังกฤษชาวไวกิ้งโจรสลัดความมั่งคั่งด้านการค้าเครื่องเทศทางตะวันออกและท้องทะเลประวัติศาสตร์เลือดและความยากลำบากการลุกรานและการดิ้นรนพื้นที่ที่เป็นที่รู้จักในชื่อจุดสิ้นสุดของโลก
1: ทางตะวันออกมีนอร์มังดีตรงหน้าเรามีอังกฤษเราชอบอังกฤษแต่บางครั้งเรามีปัญหากับอังกฤษแล้วจากนั้นก
0: ็หวังว่าระยะนี้คงไม่มีนะ
1: ครับช่วงนี้ไม่มี
0: ถนนเส้นเก่านี้นำไปสู่สถานที่ที่ไม่เคยมีระบุในแผนที่ครั้งหนึ่งที่นี่เคยถูกแยกจากฝรั่งเศสเพราะป่าที่ยากจะเข้าถึงความอาถรรพ์ของส่วนนี้คือภาพสะท้อนของการแยกตัวนั้นมันเกิดขึ้นโดยเผ่าเคียนติกที่ยังคงระบุตัวเองว่ามีความใกล้ชิดกับกฎหมายและวัฒนธรรมของเคียนติกมากกว่ากอล่าแต่ที่แน่นอนคือพวกเขายังคงอยู่และตายเคียงข้างทะเลอีกอย่างนึงครับผมสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับหอคอยแห่งอาหารทะเลผมวางแผนว่าจะลักพาพวกมันให้ได้มากที่สุดระหว่างที่อยู่ที่นี่ติดตามต่อในช่วงต่อไปเชฟโอลิเวียโลเอลินเย่เป็นคนที่เร่งรีบเขาอยู่ที่ตลาดเกษตรกรในเมืองแรนที่ผมทำได้คือตามเขาให้ทัน
3: แม็กซี่แม็กซี่บงชูวาเร่แม็กซี่เวนบงชูบงชู
0: เวลาที่มาที่นี่คุณมีแผนเรียกว่าเห็นว่าดีแล้ววางแผน
3: ผมไม่มีแผน
0: เขาเป็นหนึ่งในเชฟที่ได้รับความเคารพและยกย่องที่สุดในฝรั่งเศสแต่เห็นชัดว่าแค่นั้นไม่พอสำหรับเขา
3: เรามีเชอรี่จำนวนมากมีมะเขือมีผักจำนวนมากคุณสามารถเลือกได้ตามต้องการ
0: เขาเป็นคนเร่งรีบที่สุดที่แทบไม่มองอย่างอื่นเลย
3: วันนี้เปิดสายนะ
4: ค่ะ
3: วันนี้เปิดสายนะ
4: ระวังนะ
3: ระวังหน่อยนะ
0: ในปี1976เขาเป็นนักศึกษาด้านเคมีอายุ21ที่รักการเดินทางตอนนั้นเขาโดนทำร้ายอย่างรุนแรงบนถนนซามาโล5คนพร้อมเหล็กหนาฟาดเข้าที่เขาอย่างรุนแรงทิ้งเขาไว้ให้เผชิญความตายเขาอยู่ในอาการโคม่าหลายสัปดาห์พอฟื้นขึ้นมาเขาต้องอยู่บนรถเข็นอีก2ปีเขาต้องสอนตัวเองให้พยายามเดินได้ใหม่อีกครั้ง
3: ผมคิดว่าถ้าคุณพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษยชาติไม่ใช่โดยผ่านสงครามหรือการพิชิตที่เข็นฆ่าบุคคลโดยผ่านอาหารมันคือการเรียนรู้เพื่อชีวิตมันเป็นเรื่องราวที่ดี
0: โอลิเวียหยุดเรียนและรู้สึกมีความสุขเมื่อเขาสามารถเริ่มชีวิตได้อีกโดยเริ่มอาชีพการเป็นพ่อครัวและเชฟตั้งแต่ไม่รู้อะไรเลยในปี2006เขาตั้งภัตตาคารเมซงเดอบริกูและได้รับ3ดาวจากมิชลินเกียรติสูงสุดในปี2008เขาเลิกทุกอย่างและปิดกิจการเพื่อหันไปทำบางสิ่งที่น่าสนใจความจริงแล้วมีหลากหลายอย่าง
3: ผมต้องทำความฝันทุกอย่างผมมั่นใจว่าชีวิตไม่มีวันจบ
0: การระบุว่าเขาเป็นเชฟนั้นไม่พอเขาพาผมออกผจญภัยเล็กน้อยรอบชาโตริโซอาคารสวยงามที่หันหน้าสู่ทะเลและภูเขาซานมิเชลมันเป็นภัตตาคารและโรงแรมแต่สำหรับโรเอลินเย่ตัวตนของเขาไม่ใช่แค่นี้ประวัติศาสตร์สำคัญสำหรับคุณ
3: ครับเพราะว่ามันคือที่มาของปัจจุบันของคุณคุณไม่สามารถรู้สึกถึงชีวิตของคุณได้ถ้าคุณไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศตัวเองที่นี่เรามาถึงสวนครัวเคลติกพาสลีย์จากสกอตแลนด
0: ์ทุกอย่างที่นี่ตั้งแต่สมุนไพรต่างถิ่นไปจนกระทั่งสวนแอปเปิลและสวนป่ารวมทั้งไร่มันฝรั่งข้างเคียงกระทั่งสิ่งนี้บ้านกระโจมซึ่งเป็นความฝันในวัยเด็กของเขาที่ต้องการสำรวจอัตลักษณ์ของบริตนีย์
3: ผมพยายามที่จะเขียนเรื่องราวผ่านการทำอาหารเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยในมหาสมุทรและจิตวิญญาณแห่งการผจญภัย
0: อย่าได้คุณจินตนาการความฝันบางอย่างในวัยเด็กของเขาไม่เหมือนตอนนี
3: ้วันหนึ่งผมพูดว่าผมอยากจะมีเตาอบไว้อบขนมปังเองมากกว่ามีสระว่ายน้ำ

0: อยากรู้ว่ามันเป็นขนมปังที่ดีหรือไม่ให้ฟังจากเสียง
1: เสียงเลยครับฟังเสียง
0: ได้ยินไหมครับได้ยินไหม
1: อ๋อใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เสียงดีมากนอกจากนี้ตรงนี้ไม่แบนมันค่อนข้างกลม
1: นี่เป็นขนมปังดั้งเดิมของฝรั่งเศสใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: บูครับฝรั่งเศสสำหรับคำว่าบอล
0: อีกชนิดหนึ่งคือเพนซีแอคมันเป็นใช้สำหรับกุ้งหอยปู
1: กินกับหอยนางรมนี่คือเบเกอรี่ของโอลิเวียที่ผลิตขนมปังสำหรับภัตตาคารของเขาเท่านั้นปกติแล้วเขาจะฟังเสียงขนมปังไม่ใช่เสียงเครื่องเก็บเงินนั่นเพราะเขาเปิดโรงงานขนมปังเป็นกิจการเล็กๆที่มีแนวคิดที่ว่าควรแต่ต้องไม่ทำให้มันเล็กเจ้าตัวเล็กนั่นคือเพื่อนแสนหวานและแสนเหม็นหมูนั่นเองผมบอกได้ว่าสะอาดและความจริงที่นี่มีกลิ่นดีกว่าหอพักมหาลัยของผมสมัยเรียนด้วยซ้ำ
0: ปกติแล้วเวลาไปที่คอกหมู
1: ใช่
0: กลิ่นมันจะเหม็นสุด
1: ๆครับ
0: ในคอกที่เลี้ยงเพื่ออุตสาหกรรมในนี้คุณจะได้กลิ่นพิเศษและสะอาดมาก
1: ผมบอกได้เลยว่าเพื่อมาสะอาดและมีความสุขก็ฝรั่งเศสเชื่ออย่างมากในแนวคิดแทวาซึ่งคือแนวคิดอย่างเช่นคุณสามารถลิ้มรสดินสิ่งแวดล้อมพื้นที่ได้แต่หมูล่ะ
0: คุณกินสัตว์ที่มีความสุขได้ไหม
1: ถ้ามันมีความสุขมันคงอร่อยนะ
0: ผมเห็นด้วยเพราะว่าเมื่อคุณมีสัตว์ที่เศร้ามากหรือกลัวตลอดเวลาจะมีการผลิตสารพิษออกมาในเนื้อนะครับ
1: เจ้าหมูพวกนี้สัตว์มีความสุขที่ได้รับการขัดล้างใส่ผ้าอ้อมอย่างดีโดยเฉพาะสตรีคนนี้บริจิตลาพาร์ทผู้ที่เปลี่ยนหมูมีความสุขจำนวนจำกัดเหล่านี้ให้เป็นสิ่งนี้ได้ซ้ำเชกูเตกรีรสอร่อยจำนวนจำกัดของเธอที่ชนะรางวัลเป็นสะกรอกหมูรสดีที่สุดแต่ที่พิเศษคือหลังจากการดูแลและงานหนักที่ทุ่มเทให้สัตว์เหล่านี้แล้วมันนำมาสู่ปาเต้ไส้กรอกลาบรีแอดแบบดั้งเดิมหน้าตาดีและปฏิเสธในรสชาติไม่ได้
0: นี่คือบูแดงนัวและโกรปาเต้ไส้กรอกยัดไส้กระเทียมรีแอด
1: รีแอดก็คือเนื้อในกรณีนี้คือเนื้อหมูที่ค่อยๆปรุงในไขมันหมูจนมันละเอียดดี
0: รีแอดที่ดีที่สุดในโลก
1: จริงครับด้วยรางวัลชนะ4ครั้งที่มอบสมญาชากูตกรีที่ดีที่สุดในฝรั่งเศส
0: หั่นให้เหมือนซูชิ
1: ครับ
0: ดูเหมือนซูชิ
1: รีแอดถูกม้วนในกาแลตเค้กแบบดั้งเดิมที่ดูเหมือนเครปและทำจากบัควีตขอบคุณครับผมจะกินให้หมดเลยให้ตายสิรู้ไหมครับว่าสิ่งที่น่าทึ่งคือมันมีรสดั้งเดิมที่เข้มข้นถึงมันจะดูแห้งแต่มันนุ่มมากนุ่มนวลและก็ละเอียดมากๆ
0: ชีวิตที่แท้ยังมีอยู
1: ่วิธีที่คุณเลี้ยงสัตว์เนื้อหมูทั่วโลกก็ไม่เหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: นี่เป็นหมูในฝันของผมเลยผมฝันถึงโต๊ะแบบนี้ในชนบทแบบนี้ผมอยากอยู่ในสถานที่ที่ผมสามารถอยู่ได้ในหน้าร้อนและได้กินมันทุกวันเลย ผมเกิดทุกข์แล้วผมจะอยู่โดยไม่มีมันได้ยังไงผมก็ต้องขอซื้อที่ดินจากเพื่อนผมคนนี้แล้วป้ายต่อไปเป็นส่วนประกอบแสนโปรดของท้องถิ่นและวิธีใหม่สำหรับอาหารระดับสูง
0: เราออกจะเหมือนเวียดนามหรือในจีนเราเสิร์ฟหลายจานพร้อมกัน
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อปของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำไข่เจียวเชียงปลาสลิดฟูๆหอมๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผัดกระเพราเชียงปลาสลิดเผ็ดจัดจ้านกินกับไข่ดาวคือฟินเชียงปลาสลิดผัดเกลือเค็มนิดๆหอมกระเทียมกินเพลินยำเชียงปลาสลิดแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาสลิดจานเดียวจบครบทุกอย่างไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
3: พี่อู๋ขาคิดหรือยังคะว่ามื้อถัดไปจะทานอะไร
4: อุ๊ยเอาจริงๆนะคุณผู้ชมขาเหมือนง่ายอ่ะแต่ตอนนี้มีนถ้าถามพี่คือคิดไม่ออกจริงๆว่าพี่จะกินอะไรเอาให้แบบอร่อยฟินกินได้ทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
5: ถ้าคิดอะไรไม่ออกวันนี้น้องขอนำเสนอนี่ค่ะเชียงปลาสลิดจากลำดวนคุณพี่นี่คือขอ ของที่ต้องมีติดครัวต้องมีติดบ้านหิวเมื่อไหร่ก็หยิบเชียงสลิดขึ้นมาทำทานได้เลยเพราะทำทานได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเอาไปทอดน้ำมันม
4: ัน
5: จะกรอบนอกนุ่มในหรือเอาไปผัดน้ำมันก็จะนุ่มๆ นิ่มๆแต่ถ้าอยากเอาแบบไวๆเร็วๆเลยนะ
4: เร็วๆ
5: เข้าไมโครเวฟก็ได
4: ้
5: หม้ออบร้อนก็ได้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้แป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีก็ได้ทานแล้วและที่สำคัญคือกินกับอะไรก็อร่อย
4: อุ๊ยเนี่ยพอมินพูดมาแนะนำเชียงปลาสลิดจากลำดวนเนี่ยนะคุณแม่บ้านค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้เมนูเนี่ยลอยมาพึบๆๆๆเลยเอาเริ่มจากเมนูแรกเลยไข่เจียวที่แสนจะธรรมดาวันนี้ถ้าเกิดใส่เชียงปลาสลิดไปเนี่ยนะหุยจะกลายเป็นไข่เจียวที่ฟูนุ่มอร่อยพิเศษไม่เหมือนใครหรือจะเป็นอีกหนึ่งเมนู
5: อัน
4: นี้บอกเลยเป็นเชียงปลาสลิดนะคะผัดกระเพราห
5: ุ
4: ยถ้าเกิดกินกับแบบโอไข่ดาวนุ่มๆอุ๊ยฟินมากรับรองลูกก็ชอบสามีก็ชอบหรือจะเป็นแม่บ้านอย่างเราเกลืออ้วนก็สามารถเอาเชียงปลาสลิดเนี่ยไปยำได้เลยโอ้โหจัดจ้านต้องบอกเลยว่ารังสรรค์ได้หลากหลายเมนูมากกว่านี้ก็ยังทำได้กินกับอะไรก็อร่อยทำเมนูไหนก็อร่อย
5: เน้นเนื้อปลาแน่นๆแล้ววันนี้บอกเลยไม่ซื้อไม่ได้เพราะตัวนี้ทานไปแล้วอร่อยว้าวยกนิ้วเวรี่กู๊ดแบบนี้เลยรสชาติกลมกล่อมหวานกำลังดีแต่หอมเครื่องพะโล้หนักมากคุณผู้ชมคะและที่สำคัญมั่นใจได้ของเราลำดวนเชียงปลาสลิดสะอาดได้มาตรฐานไม่ใส่สารเจือปนอะไรทั้งสิ้น
4: มีแต่เนื้อปลาสลิดนะคะนอกจากหวานน้อยเข้มข้นและอร่อยมากแล้วที่สำคัญวันนี้ซื้อได้รีบซื้อตุนได้รีบตุนเลยนะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณแม่บ้านบอกเลยซื้อวันนี้ตอนนี้ถ้าเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิปกติแบบไม่แช่เย็นนะสามารถเก็บได้นานถึง3เดือนซื้อไปวันนี้ไม่มีผิดหวังของมันต้องมีของมันต้องติดบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ารอช้ารีบโทรให้เร็วโทรให้ทันนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษมาก
5: ใครได้ลองก็ติดใจอะค่ะนอกจากจะผัดน้ำมันแล้วนะเอาเข้าหม้ออบร้อนก็ได้แป๊บเดียวเสร็จนะพี่อู๋ค่ะประมาณ10นาทีเองก็อร่อยได้แล้วนะคะ
2: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณถึงหน้าบ้านกับลำดวนเชียงปลาสลิดเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อปลาไม่ใส่สารกันบูดกินกับอะไรก็อร่อยโปรโมชั่นพิเศษลำดวนเชียงปลาสลิดขนาดแพ็คละ500กรัมปกติราคา590บาทซื้อ2แพ็คแถมฟรีอีก1แพ็ครับไปทั้งหมด3แพ็คใหญ่ๆยังไม่พอโทรมาตอนนี้แถมฟรีขนาด150กรัมให้อีก2แพ็คจากราคาปกติ 2,350 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
6: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
7: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: Ken Call หมู่บ้านเงียบๆบนชายฝั่งสีเขียวมรกตของบริทนีย์พื้นมหาสมุทรกว้างสุดลูกหูลูกตาแห้งเหือดและเต็มไปด้วยน้ำอีกครั้งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประหลาดที่สุดในโลกผมทึ่งไปกับพื้นที่นี้ที่ที่คุณจะใช้เวลาทำอะไรก็ได้เมื่อน้ำลงเดินหรือแม้กระทั่งขับเรือไปที่เกาะใกล้ภูเขาซานมิเชลดูเหมือนโอลิเวียจะนึกถึงความฝันในวัยเด็กออกอีกยกตัวอย่างเช่นร้านขนมหวานของตัวเองแกรงเดอร์วานิลคุณทำอะไรบ้างครับ
1: เมนูพิเศษที่ผมเคยทานตอนเป็นเด็กในแคนคาร์ดคือกาเลตกองกาเลส
0: คุกกี้สายได้รับชื่อจากความกรุบกรอบของมัน
1: เนยเหลวเค็มน้ำตาลแป้งและรัมและวานิลาเป็นงานฝีมือมาก
0: อร่อยครับป้ายต่อไป
1: คาราเมลโอเวอร์ซาเล
0: คาราเมลเนยเค็มเกลือกระเพาะในเมืองนี้เอง
1: เป็นของพิเศษมากเป็นขนมที่เด็กๆชอบในบริทนีย
0: ์คุณต้มน้ำตาลโอเคคุณไม่ทำแต่พวกเขาทำแต่นั้นใส่เนยเข้มข้นจากวิตนี่ใส่ลงไปเยอะๆและครีมโอ้ยจากนั้นใส่ถั่วลงไปแล้วคนให้เข้ากันอย่าแรงนะครับมันเริ่มร้อนแล้วเยี่ยมเลยและตอนนี้เทส่วนผสมลงบนถาดและทิ้งให้เย็นทำไมไม่ใช้เครื่องจักร
1: เพราะว่ามันแพงมากเครื่องจักรเครื่องหนึ่งฉะนั้นถ้าผมมีเครื่องจักรเครื่องหนึ่งผมจะต้องพยายามทำมันให้จำนวนมากๆเอาไว้คุณจะลืมเรื่องคุณภาพเราไม่มีความอยากที่จะทำให้มันมากขึ้นมากขึ้นคุณโอเคไหมชีวิตแบบนี้โอเคไหมคุณต้องการเครื่องจักรไหมล่ะ
2: เครื่องจักรเหร
0: อ สำหรับผมอยากเล่าเรื่องนี้ที่สุดแผ่นนมที่แทรกชั้นวานิลาฝรั่งเศสมีขนมพัฟแบบชั้นหลากหลายชนิดดูสิและบอกผมว่าคุณไม่อยากทำอะไรที่แตกต่างนี่เป็นหนึ่งในนั้นใช่มหึมามากถูกทำตามสั่งคุณต้องสั่งก่อนเพื่อจะได้เตรียมก่อนที่คุณจะทานและอย่าเร่งเมื่อเชฟกำลังลงมือพระเจ้าช่วย
1: และคุณเตรียมบางครั้ง1ชั่วโมงก่อนลูกค้ามาถึงและถ้าคุณบอกว่าไม่ได้ครับต้องใช้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาเอาเขาจะพูดว่าไม่เขาจะพูดว่าไม่ไม่แบบผมไม่อยากจะขายให้คุณแล้วต้องตอนนี้คุณต้องกินภายใน2ชั่วโมง
0: ใช่เพราะถ้าพรุ่งนี้มันจะ
1: เสีย
0: ใช่มันจะแย่
1: ใช่
0: เมื่อพิจารณางบในกระเป๋าผมเปลี่ยนใจสั่งรายหนึ่งสำหรับทานหลังมื้อค่ำคุณบอกว่าครอบครัวคุณทำธุรกิจเครื่องเทศ
1: กราวฟาซ่าใช
0: ่การค้าเครื่องเทศเป็นการค้าดั้งเดิมในแถบนี้ด้วย
1: ใช่ครับปลาคอร์ดมีทางตอนเหนือครับ
0: ประวัติศาสตร์โลกเกี่ยวกับปลาคอร์ดและเครื่องเทศ
1: เครื่องเทศใช
0: ่กระวานลูกจันทร์วานิลาครั้งหนึ่งมีค่าดั่งทองกี่สงครามกี่ชีวิตที่จมทะเลเยี่ยงหนูมีกี่แผ่นดินที่ถูกพิชิตเพราะมันมีรสชาติดีและกลบกลิ่นเหม็นของเนื้อที่เสิร์ฟให้ชนชั้นสูงได้เป็นอย่างดีการแพทย์ค่าเงินพูดได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมวันนี้เชฟโรเอลิเย่ดำเนินตามวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างน้อยก็ในส่วนรสชาติที่ดี
1: มันเป็นจุดเด่นของการครัวของเราในระยะ30ปีนี้เราใช้เครื่องเทศจำนวนมาก
0: มันเป็นธุรกิจที่มีชื่อเสียงแต่มียี่ห้อดังเดิม20ยี่ห้อและน้ำมัน12ชนิดเช่นเจ้าสิ่งนี้ Dream of Potion ที่ถูกตั้งชื่อตามชื่อเมืองในอินเดียที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการค้าเครื่องเทศ
1: มันเข้ากันได้ดีมากกับครีมหรือนมหรือว่าชีสสด
0: เครื่องเทศที่ดีที่สุดที่แพงที่สุดจะถูกเทคั่วแล้วผสมจากนั้นถึงขั้นตอนสุดท้าย
1: เราจะเอาเข้าเตาอบอุณหภูมิประมาณ40ถึง50องศาเซลเซียสเพื่อทำให้แห้งแล้วก็ดึงกลิ่นเราสร้างสิ่งใหม่เสมอลืมไปเลยคนที่พูดว่าอาหารฝรั่งเศสจบแล้วมีแบบนี้เสมอมันไม่ใช่พิพิธภัณฑ์มันเป็นเส้นทางมันเป็นคลื่นเสมอเลยล่ะครับ
0: เชโตริโชคุณก็คิดว่าที่นี่เกินเอื้อมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทานทั่วไปแต่ความจริงแล้วมันคือการผสมผสานของอาชีพของโอลิเวียนี่คือที่ที่เขาหวังว่าผู้ชื่นชอบการทานจะเข้าถึงได้มากขึ้นเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นง่ายสำหรับคนทั่วไป
1: เราออกจะเหมือนเวียดนามหรือในจีนแล้วเสิร์ฟอาหารหลายจานพร้อมกันมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับ
0: สิ่งที่เป็นความนำสมัยที่สุดเกี่ยวกับชาโต้เกี่ยวกับการนำเสนออาหารหลายจานพร้อมกันและมีอิทธิพลจากหลายแหล่งตั้งแต่การครัวอันละเอียดของฝรั่งเศสในอดีต
1: มะเขือเทศหลากหลายชนิดและความเข้มข้นของน้ำมะเขือเทศ ถ้าคุณไม่ชอบคุณชอบแมคเคอเรลมากกว่าก็ทานกับมัสตาร์ดแบบเคลติกเป็นตำรับโบราณมากๆจากศตวรรษที่ผ่านมาหรือถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ทานปลากระพงกับมะนาวกับพิมพ์เพเนลและเบอร์รัตซึ่งเป็นสมุนไพร
0: จนถึงตอนนี้เรายังคงอยู่ในบรรยากาศคลาสสิกเช่นเคยคุณเลือกสิ่งนี้ตามด้วยสิ่งนี้และคุณจะชอบสไตเฟอร
1: ์ไม่มันยังไม่พอ
0: ถ้าไม่เลือกจุดนั้นคุณอาจเลือกสิ่งเหล่านี้หรือตรงนั้นหรือถ้าเป็นผมครับผมขอหมดเลย
1: ตรงนี้คุณมีอติโชกกับคริสมารินคริสมารินเป็นสมุนไพรที่พิเศษมากมันเติบโตบนหน้าผา
0: ว้าว
1: ปลาหมึกตัวเล็กกับชัตนี่มะเขือเทศมันเป็นคู่แข่งของซอสมะเขือเทศ
0: แต่ชัตนี่รสชาติดีมากโอลิเวียไม่หยุดแค่นั้นเขาอนุญาตให้ความต้องการของเขาเริ่มปรุงส่วนประกอบท้องถิ่น
1: ตรงนี้เรามีกุ้งมังกรกับโกโก้และ

0: ซูกินี่และมะนาวเพราะเดิมทีโกโก้ถูกใช้ในฐานะเครื่องเทศตรงนี้เรามีปลากระพงและมันฝรั่งฟาว่าและเครื่องเทศผงที่เรียกว่ามารีน
1: ผมชอบจานนี้ที่นี่มีขนมหวานหลากหลายชนิด
0: เพราะเมื่อคุณเห็นขนมหวานแบบนั้นคุณกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง
1: จริงๆด้วย แม้แต่คนในวัยผมก็คงอดใจไม่ไหวเมื่อเห็นขนมที่มาในจานผมต้องกินให้หมดให้ได้ผมแทบได้ยินมันเรียกชื่อผมคุณว่ามันดูดีไหมชื่อผมซี่มันอร่อยกว่าที่คุณคิดด้วยซ้ำกรอบเข้มข้นชั้นของความกรอบอร่อยนับพันชั้นคุ้มค่าทุกวินาทีที่ผมเฝ้ารอช่วงต่อไป
2: คุณควรซึมซับวัฒนธรรมท้องถิ่นนะ
1: หายนะของการใส่ลายฟ้าขาวก็ไม่มีอะไรเสียหายนะ
2: ทำไม
1: ผมชอบสไตล์ของคุณและผมก็สนับสนุนสิ่งแรกที่ผมสังเกตเห็นในวิทนี่คืออาหารทะเลที่ละลานตามองไปทางไหนมองเข้าไปในทุกร้านคุณจะเห็นคนฝรั่งเศสตัวเล็กๆ2คนหรือมากกว่านั้นกำลังปลุกปล้ำทานอาหารทะเลขนาดเท่าภูเขาเลากาพวกเขาทานหมดได้ยังไงและที่สำคัญยิ่งกว่าผมควรทานเมื่อไรผมเริ่มสนใจเรื่องนี้มากขึ้นทุกขณะโดยบังคับให้โปรดิวเซอร์ของเราไปด้อมๆมองๆข้างหอคอยอาหารทะเลผมจะถ่ายฉากหอคอยอาหารทะเลได้ยังไงอย่าลืมว่ามันเป็นหอคอยแต่ก่อนหนึ่งผมจะต้องต่อสู้สถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อแซกช่างกล้องยืนกลางที่จะไปช้อปปิ้งผมไม่เห็นอะไรในกระเป๋าที่ผมจะพกได้ด้วยความภาคภูมิใจสำหรับผู้ที่เรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมกลุ่มเพื่อการพัฒนาในอนาคตบางทีนิสัยการช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวในบริทนีย์อาจเป็นหัวข้อที่จริงจังขึ้นมาก็ได้สิ่งที่ทำให้ผมฉุกคิดคือทำไมคนที่ดูมีเหตุผลจึงกะเกณฑ์ให้ผมซื้อชาวเรือลายฟ้าขาว
2: เราพยายามจะแต่งตัวให้เหมาะสมกับพื้นที่คุณควรซึมซับวัฒนธรรมของท้องถิ่นผมคิดว่าลายมีไว้เพื่อให้ชาวเรือมองเห็นได
1: ้เมื่อถึงจุดหนึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาบริทนีย์จะปรากฏตัวในร้านขายของที่ระลึกที่ในที่สุดพวกเขาต้องซื้อเครื่องแบบของทุกคนที่เคยไปฝรั่งเศสทำไมต้องซื้อด้วยเราไม่เคยเห็นคนฝรั่งเศสใส่เสื้อพวกนี้เลยแต่นั่นไม่สามารถหยุดช่างกล้องหรือผมควรพูดว่าผู้ชนะรางวัลผู้กำกับภาพยอดเยี่ยมแซกแซมโบนี้ได้ก็มีอะไรเสียหายนะ
2: ทำไม
1: ผมชอบสไตล์ของคุณและผมก็สนับสนุน เรากลายเป็นสัตว์ที่ชอบเรียนรู้หลังจากการเดินทางหลายพันไมล์มุกตลกมักชนะใจพวกเราเสมอ เรารู้หรือไม่ว่าทำไปแล้วมันจะแย่แค่ไหนโอ้เขาอาจดูบ้าบอแต่ก็ผ่านเรื่องหนักหนามาแล้วเคยผ่านภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดรวมทั้งแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงมาหลายครั้งคุณจะควรระวังคนบ้าที่หน้าตาเหมือนคนปกติเอาไว้ให้ดีนะครับ
2: ภาษาฝรั่งเศสเหรอ
1: เขาถามว่าคุณขี่ม้าเหรอ
2: ไม่ใช่ผมพายเรือพายเรือใช่
1: คุณดูดีนะผมเห็นซิกแพคเลยคือผมมันอาจจะเบลเลตนะ
2: น้ำหนักผมคือ10ปอนด์อ่ะ
1: 10ปอนด์เหรอ
2: เพราะรายการนี้เลยล่ะจริงๆ
1: คุณกำลังโทษผมนะ
2: ทำไมอ่ะ
1: คุณสมัครเข้ามาทำเองจะบ้าเอ้ยฉะนั้นถ้าแซกอยากได้เสื้อชาวประมงนั่นเขาก็จะได้และถ้าเขายืนกรานเราทุกคนจะต้องได้เพื่อเขาจะได้รู้สึกดีเกี่ยวกับสไตล์ของเขาผมรู้สึกว่าจำเป็นจะต้องเอาด้วยเพราะว่าเราพร้อมท่องเมืองแล้วนะ
2: ก็ไปกันเลยดิ
3: No reservation
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ชุมชนแชมเปี้ยน
1: ครับรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของชุมชนในการทำคอนเทนต์อวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนจนต้องยกให้เป็น
0: แชมเปี้ยน
1: นะครับผมจะโลธนภัทรครับ
2: ส่วนผมบอมนนทัศน์นะครับผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับแน่นอนเรามีของดีๆมาอวดคุณผู้ชมใช่ไหมครับพี่จะโล
1: ถูกต้องเลยนะฮะถ้าเกิดเราพูดถึงประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะปลูกบรรดาพืชผักผลไม้เนี่ยเอาไว้ให้คนไทยบริโภคเองรวมไปถึงส่งออกต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะผลไม้ไทยนี่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะฮะ บอกเลยว่าชาวต่างชาติเนี่ยเลิฟเลยนะครับแต่

0: รู้หรือเปล่าว่าผลไม้ถ้าเกิดเราจะส่งออกเนี่ย มันต้องมีการตัดแต่งก่อนนะฮะเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็รักษาความสดความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัย
1: ครับ
0: ก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ
1: ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าเป็นผลงานการตัดแต่งนะครับจากบริษัท PDI Trading จำกัดนะครับ
0: ผม
1: ซึ่งเป็นบริษัทนะครับที่ประกอบธุรกิจส่งออกผักและผลไม้สดนะครับไปยังต่างประเทศคุณผู้ชมการส่งออกผลไม้นี่สำคัญมากคือทางบริษัทนั้นนะครับต้องได้รับนะครับผ่านการรับรองมาตรฐานสากลอย่าง GMP รวมไปถึง HACCP เรียกว่าโอ้โหนี่จัดแต่งอย่างดีนะครับแล้วก็น่าซื้อน่าทานมาก
0: จริงๆแต่ว่าตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยถึงเรื่องการตัดแต่งผลไม้กันหน่อยนะครับกับคุณแจ๊สพีระยาสามัคคีครับรองกรรมการผู้จัดการสายงานขายในและต่างประเทศจากบริษัท PDI Trading จำกัดนั่นเองนะครับขอต้อนรับคุณแจ๊สหรือว่าน้องแจ๊สครับผม
1: สวัสดีครับคุณแจ๊ส
0: สวัสดีครับขออนุญาตเรียกน้องแจ๊สละกันนะ
2: ได้เลยค่ะ
1: น้องแจ๊สด้วยก็ได้ก่อนอื่นต้องถามน้องแจ๊สก่อนว่าบริษัทของน้องแจ๊สนี่คือเป็นส่งออกมาแต่ไหนแต่ไรเลยหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะเป็นบริษัทเราส่งออกผักผลไม้สดไปยุโรปนะคะแล้วก็คุณแม่ทำมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ25ปีแล้วค่ะ
1: ที่เราคุยบอกคุณผู้ชมเนี่ยเรื่องการตกแต่งเนี่ยสำคัญมากขนาดไหนครับน้องแจ๊ส
2: สำคัญค่ะเพราะว่ากว่าเราจะเอาตรงนี้ค่ะออกสู่ตลาดได้เนี่ยเราต้องมีคัดตัดแต่งเพื่อความสวยงามดึงดูดชาวต่างชาติให้มาซื้อของไทยมากขึ้น
0: แล้วผลไม้ที่ทางบริษัทเราตัดแต่งเนี่ยมีอะไรไงบ้างฮะ
2: ความจริงเราตัดแต่งเนี่ยทั้งผักแล้วก็ผลไม้ไทยทั้งหมดเลยใช่ค่ะ
0: นี่กำลังจะถามต่อเลยว่าเห็นว่าเยอะมากแล้วเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของประเทศไทยอ
2: ัน
0: น
2: ี้
0: คือเราไปเอาผลไม้มาจากไหนยังไงบ้างฮะ
2: คืออย่างของเราอะค่ะบริษัทเราจะมีคอนแทคฟาร์มิ่งคือพนักงานของเราเนี่ยค่ะจะลงไปที่พื้นที่เลยเพื่อว่าเราต้องไปเช็คใช่เพราะว่าเราต้องไปเช็คคุณภาพ
1: เพราะว่าต้องชิมผลไม้มาทั่วประเทศไทยแล้ว
2: ลงพื้นที่ลงไปแบบขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปมาหมดแล้วค่ะมันเป็นธุรกิจที่เราเอ็นจอยที่จะทำเหมือนกันค่ะก็คือเราได้โปรโมทสินค้าไทยเนี่ยไปต่างประเทศด้วย
1: พอเราเจอเกรดที่ต้องการแล้วการคัดการตกแต่งนี่คือมีวิธีการยังไงบ้างครับ
2: โอ้แล้วแต่ชนิดสินค้าเลยค่ะแล้วแต่ผักผลไม้เลยที่เรารับเข้ามามันการดูแลจะไม่เหมือนกัน
0: ใช
2: ่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแนะนำตัวกระบวนการของทุเรียนเน
0: า
2: ะของ
1: ครับ
2: ก่อนอื่นเราก็จะต้องมีการเคาะนะคะดูความดิบความหามแล้วก็ความสุกของทุเรียน
0: ครับ
1: ผมเคยเคาะที่บ้านปังไม่ออก
0: ไม่ออก
1: จริง
2: แล้วหลังจากนั้นพอเราเลือกเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคัดตัดแต่งค่ะ
1: ครับขายยังไงให้ได้อย่าง
0: นี้
2: ต้องมือเซียนพอสมควรในการแกะทุเรียนเหมือนกันค่ะ
1: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นพอเราแกะเสร็จเนี่ยตรงนี้ค่ะเราจะมาแยกแล้วว่าเป็นกรอบนอกนุ่มในหรือว่าสุกพร้อมทานค่ะการห่ออันนี้ก็ต้องมีตัวแผ่นซับนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะติดโลโก้แล้วก็ product detail ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขบวนการสแกน and pack ก็คือตรวจสอบว่าค่ะว่าเราส่งให้ลูกค้าครบถ้วนหรือเปล่านะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือเข้าห้องเย็นเก็บรักษาที่ 2-5 องศานะคะก
0: ่
2: อนที่จะส่งออกต้องได้รับความเย็นที่เพียงพอค่ะแล้วพอเราจะส่งออกเนี่ยค่ะเราก็จะเอามาโซนที่เป็นสแกนนะอันนี้ก็จะเป็นตัวแพ็คเข้ากล่องโฟมและสีอย่างดีค่ะเพราะว่ากลิ่นไม่สามารถออกมาได้ใช่แล้วเราก็จะมีคัตตันดีเทลอยู่ข้างๆอันนี้ก็จะเป็นบาร์โค้ดที่ว่าเราส่งไปทั้งหมดให้ลูกค้าเนี่ยกี่กล่องก็คือเป็นระบบ traceability ของเราอะค่ะหลังจากนั้นก็โหลดดิ้งแล้วก็ส่งที่แอร์พอร์ตใช่ค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้น้องแจ๊สพาไปดูผลไม้ที่ผ่านการตัดแต่งมาหน่อยได้ไหมอ๋อ
2: ได้ค่ะ
0: อยู่ทางนู้นใช่ไหมเห็นเรียงไว้สวยงามมากๆ
1: ไป
2: อันนี้คือ
1: ฝั่งซ้ายก่อนเลยไหมครับ
2: ผักผลไม้ที่เราคัดมาจากเกษตรกรเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแพ็คกิ้งที่เราเตรียมที่จะส่งออกอันนี้คือรูปแบบแพ็คกิ้ง
0: แบบนี้เลยที่จะส่งออก
2: ใช่ค่ะ
0: มาเริ่มจากตรงนี้อันนี้คือเป็นเงา
2: ะ
0: มีความพิเศษยังไงหลังจากตัดแต่งแล้วเนี่ยครับ
2: โอนเราต้องคัดคุณภาพพอสมควรครับ
0: เราว่าเราไปถึงปุ๊บก็จะได้เป็นแดงๆอย่างนี้สวยๆนี้เลยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วดูเนื้อดิเนื้อข้างในอ่ะ
1: เห็นแบบนี้โอ้พอปอกออกมาแล้วดูเนื้อแต่งตึงมากพี
0: ่แต่งตึงมากเลยอ่ะ
1: ต่อเลย
2: อันนี้ลำไย
1: ลำไยนี่คือส่งก็คือแพ็คแบบต้องเป็นเด็ดออกมาเป็นลูกๆใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะอย่างตะวันออกกลางเนี้ยค่ะเขาจะพรีเฟอร์ให้ เอาก้านออกเลยเพราะว่าพร้อมรับประทานเลยค่ะเป็นแบบ ready to eat
0: ขอดูมังคุดหน่อยนี่ผลไม้โปรดของผมนะ
1: ของโปรดเลยเหรอ
2: มังคุดนะ
0: มังคุดสวยงามเห็นมันลูกแบบว่าแทบจะเท่ากันทุกลูกเลยอ่ะมาถึงมะม่วงชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบต่างชาติหลายที่
2: ใช่ค่ะต้องกินกับข้าวเหนียวแน่ละค่ะ
1: ของขึ้นชื่อของประเทศไทย
2: ใช่ค่ะ
1: มาฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะครับ
2: ทุเรียน
1: ทุเรียนนี่แพ็คมาแบบนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: นี
0: ่มีบอกอยู่ใช่ไหม
2: กรอบนอกนุ่มในค่ะ
1: นี่นะครับผู้ชมในคือเขียนไว้เลยว่าอันนี้กรอบนอกนุ่มใน
0: แล้วอย่างเงี้ยหูแบบดูดีมากอ่ะแล้วอย่างเงี้ยอย่างคนไทยจะมีโอกาสได้ชิมบ้างไหมเนี่ยได้กินบ้างไหม
2: ค่ะมีค่ะตอนเรากำลังจะเปิดตลาดในเมืองไทยด้วย
0: อ๋อเหรอกำลังจะ
2: ใช่ค่ะกำลังจะ
0: แต่ว่าเริ่มต้นที่รายการของเราก่อนเลย
2: ถูกต้องค่ะ
0: ย้ำว่าให้รอก่อนนะครับว่าจะสั่งไงเดี๋ยวบอก
1: ขอชิมก่อนเลย
2: เชิญชิมได้เลยเชิญชิมได้เลยค่ะ
1: พี่เชโล
0: มังคุด
1: มังคุดใช่ไหมเดี๋ยวผมหยิบให้ครับพี
0: ่ได้โอ้โหเนื้อสวยมาก
1: น้องแจ๊สปกติเป็นคนชอบทานผลไม้อะไรเป็นพิเศษไหมครับ
2: ส่วนตัวชอบแก้วมังกร
0: แก้วมังกร
1: สดชื่น
0: เราอะ
1: ทุเรียนแหละ
0: หยิบเลยนี
1: ่อันไหนคือบีอะไรบ้างนะครับ
2: อันนี้จันทบุรีเจ็ด
1: สี่
2: อันนี้7
1: อันนี้7อันนี้เป็นการผสมระหว่างอะไรนะครับ
2: ก้านยาวกับหมอนทอง
1: ก้านยาวหมอนทอง
0: อร่อยอะชุ่มฉ่ำจุ๊ยซี่มาก
2: ขอบคุณค่ะ
0: เนื้อเด้งดึง
1: กลับมาผมบ้างครับคุณผู้ชมครับก้านยาวผสมกับหมอนทองโอ้โห
0: เป็นไง
1: อร่อย
0: เยี่ยมเลยปะ
1: เยี่ยม
0: ดูหน้าแล้วดูฟินจริง
1: จริงจริงจริงนะแนะนำเลย
0: นี่ขนาดคนไทยนะที่กินผลไม้ไทยบ่อยๆยังฟินขนาดนี้แล้วต่างชาติที่ไม่ค่อยได้กินผลไม้ไทยแต่ว่าได้ชิมผลไม้ที่มันมีความพรีเมียมแบบนี้จากขนาดไหน
1: แล้วถ้าสมมติตอนนี้มีคุณผู้ชมที่ดูอยู่เป็นเจ้าของสมมติเป็นเจ้าของสวนทุเรียนเจ้าของสวนมังคุดอยากจะมามีส่วนร่วมกับทางบริษัทน้องแจ๊สสามารถทำได้ไหมครับ
2: ทำได้ค่ะสามารถติดต่อมาที่บริษัท PDI Trading ได้ค่ะแล้วเราก็จะมีพนักงานของเราลงไปดูพื้นที
0: ่โอ้โหนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะฮะในการสร้างรายได้ให้กับในชุมชนและอย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่แค่ชุมชนเดียวเท่านั้นนะฮะเป็นชุมชนทั่วประเทศอันนี้ไม่ธรรมดานะฮะแต่ว่าไหนๆน้องแจ๊สมาในวันนี้แล้วนะครับอยากจะเห็นการตัดแต่งผลไม้สดๆในรายการของเราได้ไหมฮะ
2: ได้ค่ะวันนี้แจ๊สมีทีมมือแกะแล้วก็มือแพ็คมาด้วยนะคะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวไปทางนู้นกันมาวันนี้เราจะมาสาธิตการตัดแต่งอะไรฮะทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองโอเควิธีการคือ
3: ตอนแรกนะคะเราต้องดูต้องเปาะก่อนค่ะว่าเสียงมันได้ไหม
1: คำว่าเสียงได้ไหม
0: ยังไงล่ะ
1: อธิบายที
0: เสียงได้ไหม
3: คือถ้ามันยังไม่สุกอะค่ะเสียงมันจะดังแน่นมากแล้วก็ถ้าสุกเสียงมันจะดังแบบปุบๆอะไรเงี้ยค่ะรวม
0: ๆอ๋อนี่คือการตัดแต่งทุเรียน
3: ที่เราตัดตูดมานี่ก็คือเพื่อที่จะให้ลูกทุเรียนตั้งได
0: ้
3: ก็ตามร่อง
2: เราจะผ่าตามร่องที่เป็นเขาจะแบ่งชัดเจนเลยค่ะว่าแบบ
0: เป็นภู
2: ใช่เป็นภูใช่เราก็จะตัดตามนั้นเลย
1: ครับ
2: อันนี้เวลาผ่าต้องระวังมากค
3: ่
2: ะห้ามโดนเนื้อเลยค่ะถ้าโดนอย่างที่บอกว่าถ้าโดนเนื้อ
0: ไม่ได้เลย
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้คือหมายถึงถ้าสมมติเราจะแพ็คส่งไปต่างประเทศเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยนี่
1: ไม่โดนเนื้อเลย
0: ว้าวต้องแบบผ่าบ่อยๆต้องเชี่ยวชาญ
2: ใช่ค่ะ
0: หลับตาหั่นถูกไหมฮะ
3: ไม
1: ่
3: น
1: ่
3: า
1: ไม่ขนาด
0: หรอหรอหรอนึกว่าแบบว่าประสบการณ์แบบ
3: ทุกมือ
0: ทุกมือนั่นไงว่าแล้วเออ
1: นี่ใกล้ดูใกล้ครับ
0: อุ้ยสวยงาม
1: ขนาดหั่นแบบนี้ก็คือยังไม่โดนเนื้อเลยอ่ะ
0: เนาะ
4: หลังจากที่ได้แล้วนะคะ
1: น้องมิกกี้ต่อเลย
4: ทีนี้เราจะมีไส้ที่ติดมาแล้วก็ต้องทำการคัดตัดแต่งให้สวยงามอะค
0: ่
4: ะแล้วก็จะใช้มีดอะค่ะค่อยๆตัดออกตอนที่ปอกค่ะที่เราจะติดมาอย่างนี้เพื่อที่จะรักษาคุณภาพของตัวเนื้อทุเรียนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนแผลโดนผิวอะค่ะจะทำให้เกิดแผลก็เลยต้องติดมาด้วยเพ
0: ื่อ
4: ที
0: ่
4: คัดตัดแต่งอีกทีนึง
0: ครับผม
4: แล้วก็จะตัดไส้เล็มๆออกค่ะแล้วก็จากนั้นก็จะทำการห่อภูค่ะ
0: ครับ
4: โดยการห่อภูเราจะมีแผ่นซับนะคะเพื่อที่จะซับตัวเนื้อทุเรียนเพราะว่าในตัวทุเรียนนะคะจะมีปริมาณน้ำมากซึ่งจะทำให้มันซึมออกมาค
0: ่
4: ะก็เลยต้องมีแผ่นซับจะป้องก
0: ัน
4: ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็จะทำการห่อ
0: ครับ
4: ก็จะใช้แผ่นกระดาษไข่นะคะ
1: ครับ
4: ก็จะห่อให้สวยงามค่ะ
1: ยังไงครับยังไงครับพี่
0: เสร็จแล้ว1ภูสวยงามกว่าจะมาเป็นผลไม้ตัดแต่งได้แบบนี้
1: ครับ
0: ไม่ง่าย
1: ไม่ง่ายเลย
0: แล้วก็ไม่แปลกใจด้วยว่าทำไมถึงส่งไปถึงเมืองนอกนะฮะแล้วก็ทางต่างชาติก็ชื่นชอบ
1: ถ้าสมมติคุณเป็นคนไทยและอยากจะมาหาทานต้องไปที่ไหนครับน้องแจ๊สครับ
2: ในเดือนนี้นะคะเรามีออกงานสุขสยาม Amazing Thai Food Paradise นะคะตั้งแต่วันที่17จนถึง31พฤษภาคมนี้ค่ะเราจะอยู่ตั้งแต่ตอน10โมงจนถึง4ทุ่มนะคะที่เมืองสุขสยามนะไอคอนสยามชั้น4ค่ะ
0: ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับรีบไปแต่ว่าถ้าเกิดใครนะครับที่ดูรายการของเราอยู่แล้วก็อยากจะสั่งจองผลไม้เกรดพรีเมียมแบบนี้ไปกินที่บ้านไปชิมที่บ้านสั่งที่ไหนได้บ้างครับ
2: สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE @superseller ได้เลยค่ะ
0: นี่ย้ำนะ LINE @superseller นะครับหรือว่าจะสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับนี่คุณเนี่ยก็สามารถที่จะได้กินนะฮะผลไม้พรีเมียมเกรดส่งออกนะครับนี่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับที่คุณจะได้ชิมถึงหน้าบ้านของคุณ
1: ไปแล้วนะครับผมยังไงวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องแจ๊สนะครับแล้วก็พี่นุ่นพี่มิกกี้มากๆเลยนะครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับขอตัวนะครับไปจัดการผลไม้ที่อยู่ข้างหลังก่อนแป๊บนึงแต่ว่าช่วงหน้าก็ยังมีอะไรให้กินอีกใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับพี่ มีอะไรเจอกันช่วงหน้าครับ
0: มีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมเปี้ยนมีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการชุมชนแชมเปี้ยนเองนะครับแหมเป็นไงเห็นว่าช่วงนี้จะพาไปกินใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับพี่ครับต้องบอกเลยว่าเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ทานผลไม
0: ้
1: รองท้องกันไปหน่อยแล้วช่วงนี้นะครับแน่นอนนะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปกินกินกินกันต่อเลยซึ่งชุมชนวันนี้นะครับชื่อชุมชนว่าจันทบูรณ์นะครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับผู้ชมครับพี่เจโร่เคยไปไหมจันที่จังหวัดจันทบุรี
0: เคยไปแล้วก็เคยไปที่ชุมชนจันทบุรีด้วยบอกเลยว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ของจันทบุรี
1: ใช่ครับ
0: มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามม
1: ี
0: อาหารการกินที่อร่อยมากแล้วก็มีของให้ช็อปด้วยเป็นของแบบในชุมชนพื้นเมืองนะฮะซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบมากเลย
1: ครับ
0: โบสถ์คริสต
1: ์ใช่
0: นี
1: ่ใหญ่สุดด้วยนะ
0: ใช่ใหญ่สุดในประเทศไทยคือพี่เป็นคนพุทธนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดที่ไหนแล้วไปเที่ยวแล้วไปเจอโบสถ์คริสต์เนี่ยจะชอบเข้าไปดูแล้วก็ที่นี่คือแบบสวยมากแล้วก็ใหญ่มากจริงๆ
1: เหมือนไปชมสถาปัตยกรรมอะครับคุณผู้ชมครับ
0: แล้วนอกจากนี้ฮะสิ่งที่ชอบเลยเวลาไปถึงจันทบูรณ
1: ์
0: ก็คือไปกินไอศกรีมตราจรวด
1: อ๋อไอศกรีมตราจรวด
0: คิดว่าหลายคนถ้าเกิดไปต้องได้ชิม
1: ใช่ใช่
0: นะฮะคือรสชาติดีมากอร่อยมากนะฮะ
1: วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมมีนี่เลยนะครับน้องดีๆนายดาเทพวรสุขนะครับอินฟลูเอนเซอร์ชุมชนแชมเปี้ยนของเราจะมาเป็นไกด์นะครับพาเที่ยวชุมชนจันทบูรณ์นะครับแล้วก็พาไปชิมของดีของเด็ดของอร่อยในชุมชนนี้จะมีไอศกรีมตาจรวดที่พี่อยากกินหรือเปล่าเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
1: ไปดูกันเลยครับ
0: ครับ
5: ชุมชนแชมเปี้ยนวันนี้เราจะพามากิน
6: กิน
5: กิน
6: กิน
5: กินของอร่อยกันที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะคะเป็นชุมชนที่เก่าแก่มากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีอายุถึง300ปีเลยแต่วันนี้เนี่ยมันไม่ได้จะพามาเล่าประวัติอะไรทั้งนั้นเนี่ยเราจะพาทุกคนมากินของกินค่ะ
7: สำหรับร้านแรกหัวถนนก็ต้องร้านนี้เลยที่นี่นะคะคือโรงงานผลิตไอศกรีมด้วยเครื่องจักรแห่งแรกของเมืองจันทบุรีเลยนะใครที่มีโอกาสได้มาริมน้ำเนี่ยต้องลองมาแวะชิมรสชาติดั้งเดิมของร้านนี้ดูค่ะจากร้านไอติมไม่ไกลเราก็ได้กลิ่นหอมสมุนไพรจากเครื่องก๋วยจั๊บป้าใหม่เลยค่ะ
8: หอมเวอร์หน้าตาน่ากินมากเลยนะคะทุกคน
7: กินนูวิเชียนเจ้าของร้านเป็นชาวจีนอพยพมาอยู่ริมน้ำนี้และเปิดบ้านเป็นร้านเบเกอรี่ผลิตขนมปังที่อยู่คู่กับคนจันทร์มากกว่า60ปีเลยค่ะ
8: ขอซื้อขนมปังหน่อยนะคะมาชุมชนริมน้ำทั้งทีถ้าไม่ได้มาร้านนี้ก็คงเรียกว่ามาไม่ถึงที่นี่นะคะมีทั้งกุ้งมีปูมีกั้งด้วยนะคะเยอะมากๆน่ากินมากๆแล้วก็แบบสีเนี่ยจัดจ้านน่ากินเวอร์เรามาลองชิมกันดีกว่าค่ะ
7: คางกันแล้วก็ต้องจบด้วยของหวานต้องร้านนี้ค่ะขนมไข่โบราณที่อยู่คู่เมืองจันทร์มากว่า100ปีเลย
8: ตอนนี้หนูยังไม่ได้เข้าร้านหนูก็ได้กลิ่นขนมไข่แล้วอะ
7: ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์คือ1จุดแลนด์มาร์คสำคัญของจันทบุรีที่มีทั้งสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมการกินที่เป็นเอกลักษณ์มาเมืองจันทร์ทั้งทีต้องมาแวะที่นี่นะคะริมน้ำจันทบูรณ์

0: อยากได้รอก่อนยังไม่ให้อยู่นี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงอาหารคาวก่อนดีกว่าที่อยู่ตรงหน้าของพวกเรานะครับเรามาที่เมนูไหนก่อนดีครับพี่
1: อ่ะมาฝั่งทางนี้ก่อนเลยนะฮะสำหรับเมนูนี้ก็คือ
0: ก๋วยจั๊บป้าไหม
1: ชิมนะฮะ
0: เอาเลยครับ
1: ก๋วยจั๊บป้าไหมอุ๊ยกลิ่นสมุนไพร
0: ใช่ไหม
1: ขึ้นมาดีมาก
0: เป็นยังไงพี
1: ่ดี
0: ดี
1: ฟิน
0: ฟิน
1: กลิ่นสมุนไพรคือเต็มเต็ม
0: ครับ
1: และรู้สึกสุขภาพดีขึ้นมาทันที
0: รู้สึกทำไมเพราะมีสมุนไพรเหรอเดี๋ยวเราไปเมนูถัดไปเลยนะครับนั่นคือก๋วยเตี๋ยวทะเลเจ๊อีท
1: นี
0: ่ตรงนู้น
1: ดูดีมากดูดีมากอันนี้
0: อันนี้ดูดีมากคุณผู้ชม
1: เนี่ยความทะเลอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าในนี้มีครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกกุ้ง
1: ปูแล้วคือกุ้งมาเป็นตัวแน่นๆแล้วคือปูมาแบบเป็นก้ามแบบแกะมาแล้วด้วย
0: ใช
1: ่แน่นมากๆเลยเนี่ยคือสายทะเลนี่คือแบบน่าจะฟินมากนะฮะ
0: คุณผู้ชมบอกว่าเขาก็รอข้าวอยู่เหมือนกันดูรายการของเราหิวรออาหาร
1: ดูไปหิวไปอาชีพนะฮะ
0: ย้ำนะครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวทะเลเจ๊อีทตะกี้ปลาหมึกเป็นไงบ้างพี
1: ่นุ่มไม่เหนียวเลย
0: ครับ
1: นะครับเส้นก็ดีน้ำเนี่ยไม่ต้องปรุงเพิ่ม
0: หรอ
1: จัดจ้านแซ่บถึงใจ
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็กุ้งดูตัวใหญ่มากนะฮะนี
0: ่มวบ
1: เยี่ยมแล้ว
0: ปูต่อเรียบร้อย
1: ฟิน
0: ฟิน
1: บอกเลยฟิน
0: ทานข้าวมาหรือยังก่อนมาทำงานเนี่ย
1: ไม่
0: ไม่เพราะฉะนั้นนะครับใครนะครับที่มีโอกาสนะครับได้ไปเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็ไปที่ชุมชนจันทบูรณ
1: ์
0: ก็ต้องอย่าลืมนะครับเพราะว่านี่น้องดีๆบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูอร่อยทุกร้านเลย
1: พี่จันโลก็บอกเลยว่าจันโลโอเคนะครับ
0: จันโลโอเค
1: แต่ถ้าจะโอเคมากกว่านี้
0: ทำไมครับพี่
1: ปิดท้ายด้วยไอศครีมตราจรวดเย้
0: โอเคครับด้วยความที่พี่จโร่นะครับเป็นพี่ชายของผม
1: ครับผม
0: เป็นพี่ที่มีแต่ให
1: ้
0: ผมมาทำรายการนี้ทีไรได้อาหารกลับบ้าน
1: เยี่ยม
0: ได้ทานผลไม้ดีๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: ได้เจอกับคนดี
1: ๆผู้ดีมาก
0: วันนี้ครับไอศครีมตาจรวดพี่อยากได
1: ้มาทั้งถังขอบคุณน้องบอม
0: ไม่เป็นไรครับพี่
1: พี่จะต้องกินสักหนึ่งแท่ง
0: โ
1: หเดี๋ยวนี่คือไอศครีมตาจรวดที่พี่อยากได้หรอมันไม่ใช่มันบอมแมน
0: มันก็
1: อย่างนี
0: ้มันก็บอมแมนสิครับพี
1: ่อย่างนี้
0: จากจันทบุรีกว่าจะกลับมาขึ้นกรุงเทพมันก็ละลายหมดแล้ว
1: ก็คือเป็นไอติมโฟไหมพี่กินไหนว่ารักกันไง
0: เพราะอย่างนี้แหละครับผมก็เลยอยากจะให้พี่เนี่ยได้ลองไปที่ชุมชนจันทบูรณ์เลยจะได้ไปเจอไอศครีมตาจรวดของจริงนี่เอง
1: ก็ได้ก็ได้เข้าใจได้เข้าใจได้แหมกว่าจะมาถึงใช่ไหมก็จะละลายไป
0: ใช่
1: ถ
0: ้
1: างั้นเพื่อแสดงความรักที่มีต่อกันคนละแท่ง
0: ชนก่อนไหมชนก่อนเอา
1: เยี่ยมชอบตรงนี
0: ้
1: แต่ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะไม่ได้กินไอศครีมตราจรวดที่พี่อยากกินที่พี่อยากได้นี่นะฮะแต่ว่าได้ชิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นนี่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บแล้วก็เบเกอรี่ต่างๆนานาจากชุมชนจันทบุรีแค่นี้ก็หายคิดถึงแล้ว
0: ยังไงวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องดี
1: ๆ
0: ณยดาเทพวรสุขอ
1: ิน
0: ฟลูเอนเซอร์ชุมชนแชมเปี้ยนจันทบุรีด้วย
1: ขอบคุณมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณนะครับดีครับ
1: เดี๋ยวขอพักกันสักครู่นะครับจัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าครับใครที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ต้องติดตามเลยนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมดีๆรออยู่ในช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ

0: เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับแน่นอนว่าทางรายการของเราครับก็ยังคงเฟ้นหาครับอินฟลูเอนเซอร์ประจำชุมชนนะครับคืออยากจะให้ทุกๆชุมชนในประเทศไทยมีอินฟลูเอนเซอร์เป็นของตัวเองนะ
1: ฮ
0: ะคือชุมชนในประเทศไทยมีเป็นหมื่นๆชุมชนเลยนะที่ดูถ้าเกิดมีเป็นของตัวเองเนี่ยก็จะได้ช่วยกันเผยแพร่นะครับของดีของเด็ดในชุมชนรวมไปถึงให้ตัวอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้และที่สำคัญเป็นกระบอกเสียงให้กับแต่ละชุมชนได้นั่นเองนะครับ
1: ล่าสุดเพิ่งมีการอบรมไปพ
0: ี่
1: เจโร่ไปด้วย
0: ใช่นะฮะการอบรมนะครับ
1: เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็น
0: อินฟลูเอนเซอร์
1: ครั้งที่2
0: ใช่ครั้งที่2แล้ว
1: เป็นยังไงบ้างพี่พ

0: แล้วก็สามารถกลับบ้านไปลองทำได้เลย
1: ใช่นะฮะ
0: มีตัวอย่างให้ดู
1: ไหมไปดูภาพบรรยากาศกันครับ
0: ครับ
2: จากบริษัท Living Fresh แล้วก็ PDI Trading ค่ะผู้ส่งผักผลไม้สดไปยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางค่ะ
3: มาดามแซ่บก๋วยเตี๋ยวรอดพันล้านที่ทานกับแคปปาสลิดของดีเมืองสุพรรณค่ะ
4: ก๊อฟตานีสยามครับจังหวัดราชบุรีก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากต้นกล้วยหรือกับกล้วยเสมือนหนังนั่นเองครับที่เดียวของประเทศไทย
5: มาจากชุมชนบ้านธรรมชาติล่างค่ะเป็นการทำผ้าอีโคปรินต์นะคะใช้วัตถุตามธรรมชาติรังสรรค์สู่ผืนผ้าค่ะ
6: เป็นยูทูบเบอร์ค่ะอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่แล้ว
2: ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเป็นนะคะมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้เราได้ด้วยอย่างเงี้ยค
3: ่
2: ะ
3: ชุมชนแชมเปี้ยนเนี่ยเป็นช่องทางสำหรับคนธรรมดาที่อยากสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนเป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะ
4: เชิญชวนนะครับทุกๆคนนะครับที่อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรืออยากนำเสนอในความเป็นจังหวัดของเรานะครับมาเป็นครอบครัวกับชุมชนแชมเปี้ยนได้ครับผม
3: บอกเลยว่ามีพี่เลี้ยงพาเราเดินไม่ต้องเดินโดยลำพังเชิญค่ะ
1: ซึ่งในงานนี้นะครับก็จะมีคุณทวินันท์คงครานครับรองผู้อำนวยการใหญ่ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขึ้นมากล่าวเปิดงานนะครับรวมไปถึงมีผู้บริหารจากทางบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนมาร่วมงานด้วยแล้วก็มีวิทยากรครับนี่หลายคนรู้จักกันดีบันดีนะฮะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดังบันดีนจิไคดีนเจตและนะฮะหรือว่าดีนร็อกนั่นเองก็มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาเนี่ยก้าวมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับนอกจากบังดีนะฮะก็มีเนี่ยครับเฮียเจนะฮะหรือว่าคุณเจครับก็มาสอนในเรื่องของความรู้ทางด้านการถ่ายภาพรวมไปถึงการตัดต่อการทำวอล์กนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับก็คือคุณถิติรัตน์ถาวรวรรณกิจนะครับหรือว่าคุณแนทเป็น TikTok Teacher นะฮะบอกเลยว่าคุณแนทเนี่ยให้ความรู้ดีมากสำหรับใครที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาย TikTok นะครับมาเผยเทคนิคแล้วก็สิ่งที่ต้องรู้ทำยังไงให้ช่องเนี่ยปังอันนี้ดีมากๆแล้วก็อีก1คนครับคนสุดท้ายก็คือคุณสถาพรพงพิพัฒน์วัฒนาครับเป็นคนที่โลดแล่นในวงการข่าวนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวการเล่าข่าวแบบใหม่ที่ใครก็เล่าได้นะครับเพราะว่าบางทีการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่ใช่ว่ารีวิวของอย่างเดียวรีวิวสถานที่อย่างเดียวเราสามารถที่จะมาเป็นนักข่าวชุมชนนักข่าวท้องถิ่นได้ยังไม่หมดฮะภายในงานครับยังมีบูธจากชุมชนด้วยอย่างเช่นตานีสยามวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่างนะครับวิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์จากแบรนด์โซคูน
0: อันนี้เป็นที่เป็นไอ้นี่โคมไฟ
1: ใช่
0: มาดามแซ่บก็ไปที่ผมเห็นอยู่
1: ที
0: ่
1: ตลาดทั้งร้านแล้วก็มีบริษัท PDI Trading จำกัดครับก็เป็นบริษัทที่ส่งออกผักแล้วก็ผลไม้ที่เรียกว่าก็มาร่วมงานกับเราเยอะแยะมากมายเห็นไหม
0: ก็คือเมื่อต้นรายการของเราที่คุณแจ๊สนี
1: ่ใช่ไปด้วยวันนั้น
0: คุณผู้ชมนะครับที่ยังมีอยากจะลองเป็นอินฟลูเอนเซอร์ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คุณนะครับก็ทำคลิปวิดีโอโชว์ความเป็นตัวเองมานะครับส่งเข้ามาที่รายการของเราได้โดยในรอบนี้เราจะมีโจทย์มาให้นะครับคุณผู้ชมครับโจทย์ก็คือของพื้นถิ่นต้องแวะมากินที่บ้านฉันโดยจะมี4หัวข้อย่อยนะครับนั่นก็คืออาหารท้องถิ่นผลไม้ขึ้นชื่อ
1: ครับ
0: ร้านเด็ดในชุมชนและของกินของกินแปลกก็คือทำแค่1อย่างนะครับใน4หัวข้อนี
1: ้
0: ถ
1: ้
0: าสมมุติคุณมาจากจันทบุรีสมมุติว่าคุณอยู่ใกล้กับสวนทุเรียนคุณก็อาจจะทำวล็อกเกี่ยวกับสวนทุเรียน
1: ได้เลยสำหรับความยาวนะครับก็ทำมาได้เลยนะฮะ 1-2 นาทีนะครับแล้วก็อัปโหลดลงช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวคุณเองนะครับแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กนะฮะชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์นะครับหลังจากนั้นก็ส่งลิงก์มาที่ LINE Official ของเรานะครับที่ LINE @ชุมชนแชมเปี้ยนนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าใครจะได้ผ่านการคัดเลือกมาเป็นสมาชิกในโครงการของเรานะครับสามารถส่งผลงานได้นะครับไม่เกินวันที่4มิถุนายนนี้นะ
0: ถูกต้องครับ
1: ในวันที่4มิถุนายนนี้และถ้าเกิดใครได้รับการคัดเลือกนะครับเดี๋ยวจะมีการส่งรหัสสมาชิกเข้าไปในอีเมลของคุณนะครับภายในวันที่12มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆไม่แน่ว่าคุณเนี่ยอาจจะได้แจ้งเกิดครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ประจำโครงการของเราก็ได้ครับวันนี้ฮะหมดเวลาแล้วครับกับรายการ
0: ชุมชนแชมเปี้ยน
1: เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับพรุ่งนี้อย่าลืมมาติดตามกันอีกนะฮะ5 โมงครึ่งทางช่อง5 HD แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้เรา2คนครับผมจะโล
0: ผมบอมนนท์ทัศน์ครับ
1: ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้น G อาคารเบญจรังสิตททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
2: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์16:30ดูช่อง5กดเลข5
3: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
4: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
5: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
6: เป็นไงบ้างคะบอกกล้องไป
7: อร่อยมากค่ะ
8: เสียงหวานเลย
6: เสียงแพ้ด้วย
8: แ
9: ม่แล้วก็ฝาเขียวประมาณ1ช้อนชาค่ะ
10: ข้างหลังก็ไม่ได้ชาเลยอ่ะไม่กิน
11: พบกับรายการ Gen Z Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้เพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงหรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
12: อ
11: ้
12: าวไม่รอเพื่อนนะ
13: เอาใหม่เอาใหม
14: ่สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวกระดัดสเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596และ083-545-9506หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดีโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายรีเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
15: พบกับบริการล้างภาษามือหรือ XL ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เต็มอิ่มกับรายการข่าวพร้อมบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 นถึง 7:00 นและวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เพิ่มการเข้าถึงชั่วโมงบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 นถึง 13:00 นในรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 18:00 นถึง 19:30 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นแถมบริการ CC เป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการต่อสู้ในรายการศึกท่อนำไทยเก็บเพชร TKO ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นและรับฟัง

0: บริการเสียงบรรยายภาพ AD ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.ในสารคดีเชิงความรู้พบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทางททบ5
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ18นาฬิกาได้เวลาของข่าวเด่นทันสถานการณ์นะครับเจอกันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะครับคำนี้อยู่กับคุณธนัญญาผมณัชนนท์ลำภาษามืออาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติครับ
0: และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ด้วยค่ะแฟนเพจ Facebook TV5 HD Online เว็บไซต์ thaitv5hd.com ททบ5เชื่อมคุณผู้ชมสู่โลกออนไลน์ด้วยเนื้อหาสาระที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์นำคุณค่าสู่สังคมไทยคุณผู้ชมคะนี่คือครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินนะคะที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือที่เราเรียกกันว่าครม.สัญจรลงใต้ไปที่จังหวัดสงขลาเรื่องหลักๆคือแผนพัฒนาในพื้นที่และนอกเหนือจากนั้นคือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใหญ
1: ่
0: เพราะต้องไม่ลืมปีที่แล้วสงขลานี่น้ำท่วมใหญ่มากความเสียหายเยอะนะคะ
1: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องตามกันต่อครับพ.ร.ก.เงินกู้ของรัฐบาลท้ายที่สุดแล้ววันนี้สว.มีมติผ่านฉลุยเลยใช้คำว่าผ่านฉลุยเลย138เสียงนะครับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีเองนิติเองก็ออกมายืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยนะครับเดี๋ยวมีเรื่องนี้ให้ติดตามรายละเอียดกันด้วยก่อนอื่นไปดูหัวข้อข่าววันนี้กันก่อนนะครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้พร้อมรับฟังแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ก่อนประชุมครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้
0: ข่าวต่างประเทศนะคะเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในพื้นที่แกรนด์แคนยอนของสหรัฐขณะที่หน่วยงานสภาพอากาศเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหม
1: ่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้นะครับศึกดวลแข้งคู่บิ๊กแมตช์เกมมันเดย์ไนท์แอสตันวิลล่าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกซีซั่นที่แล้วเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลแชมป์เก่า
0: ครม.สัญจรนัดแรกของรัฐบาลอนุทินนะคะคุณผู้ชมวันนี้นายกลงพื้นที่ไปแล้วก่อนที่จะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้หลักๆจุดที่ไปลงพื้นที่คือที่สงขลาเพื่อติดตามการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัยหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยเกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่แล้วพบว่าคลองหลายๆสายอย่างเช่นคลองร.1เนี่ยนะคะยังระบายน้ำได้ไม่ดีมากพอนี่คือไฮไลท์เลยตอนลงพื้นที่ไปที่สงขลาต้องนั่งรถคันนี้ค่ะนายกพร้อมกับรัฐมนตรีทุกๆ ท่านนะคะเป็นรถ EV บัส
1: รถไฟฟ้าใช่ไหม
0: นี่คือของขึ้นชื่อของเมืองสงขลาเมืองหัดใหญ่เลยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะไปจุดแรกที่คลองภูมินาถดำริอำเภอหัดใหญ่ซึ่งเดินทางโดยรถบัสไฟฟ้าคันนี้นายกรับฟังการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมรับมืออุทกภัยจากกรมชลประทานโดยจากปีที่แล้วค่ะเหตุการณ์ที่มีฝนตกหนักแล้วตกแช่เป็นเวลาหลายๆวันเนี่ยนะคะมันถือว่าเป็นปริมาณฝนที่มากกว่าปกติทำให้เกิดความเสียหายทั้งโครงสร้างของกรมชลประทานแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนรวมทั้งปัญหาเรื่องของดินตะกอนที่ทับถมจึงต้องมีการขุดลอกคูคลองซึ่งขณะนี้ดำเนินการขุดลอกไปแล้วมากกว่า 80,000 ลูกบาศก์เมตรและจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้การขุดลอกคูคลองค่ะเชื่อมั่นว่าวัตถุประสงค์นะคะจะทำให้คลองร.1สามารถที่จะรองรับน้ำได้เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนายกบอกว่ารัฐบาลต้องการให้จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเป็น

0: พื้นที่แห่งโอกาสของประชาชนและมีความปลอดภัยจากปัญหาอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆซึ่งการมาประชุมครม.สัญจรรอบนี้ที่ปักหมุดที่สงขลานะคะรัฐบาลก็จะมาติดตามเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ว่าจะต้องมีการแก้ไขปัญหาอะไรบ้างรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ที่ผ่านมาผมได้ลงพื้นที่นะครับพร้อมกับรัฐมนตรีหลายๆท่านเพื่อติดตามการซ่อมแซมคลองและความพร้อมของระบบระบายน้ำซึ่งช่วงที่เกิดเหตุน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วพวกเราทุกคนก็ลงมาอย่างสม่ำเสมอได้เห็นความทุกข์ยากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวสงขลาและทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นสตูลพัทลุงนะครับตลอดจน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เราคิดว่าถ้าเราจำกัดเราบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้การบรรเทาทุกภัยในจังหวัดอื่นๆมันจะคลี่คลายลงและเราสามารถดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนได้ด้วยประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้น
2: ต้องบอกว่าคลองร.1นี่ถือว่าตอนนี้กลายเป็นคลองสายหลักในการระบายน้ำจากพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่นะครับแต่เดิมเนี่ยคลองร.1เนี่ยไม่ได้เป็นคลองแรกนะในการระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลาจะเป็นคลองอุตภเปาแต่เนื่องจากคลองอุตภเปาเนี่ยมีขนาดค่อนข้างเล็กแล้วก็แคบหลายจุดก็มีความคดเคี้ยวแล้วก็มีคอคอดกลากค่อนข้างเยอะนะฮะก็เลยมีพระราชดำริให้มีการขุดคลองร.1เพื่อที่จะเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาลงสู่ทะเลสาบสงขลานะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาครับขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณโรงแรมบุรีสีภูจังหวัดสงขลานะครับโดยพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยเป็นโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาข้ามไปนู่นเลยอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะครับและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาที่ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาน้อยตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เพื่อเชื่อมโยงภาคการขนส่งรวมถึงแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากสะพานทั้ง2แห่งก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในหลายมิตินะครับทั้งการเดินทางและการขนส่งที่ช่วยล่นระยะทางแล้วก็ระยะเวลาในการเดินทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันรวมถึงการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากด้วย
0: และจากนั้นนะคะนายกเดินทางต่อไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาค่ะไปประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้5จังหวัดภาคใต้ที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะมีสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสนายกบอกว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่แต่ละจุดรับทราบอุปสรรคข้อเสนอแนะจากพื้นที่คือนายกไปที่สงขลามาก่อนแล้วก็ไปที่พัทลุงมาก่อนก่อนที่จะมาประชุมจุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะที่มอเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่สงขลานายกก็บอกว่าพอไปลงพื้นที่เนี่ยรับทราบอุปสรรครับทราบข้อเสนอจากพื้นที่แล้วก็เอามาหารือร่วมกันรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันพิจารณาในข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญซึ่งมีอยู่4ประเด็นหลักได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติสิ่งสำคัญคือการพัฒนาต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนต้องปฏิบัติได้จริงพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายที่จำเป็นโดยครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาในระยะยาวด้วยโดยนายกก็ฝากกันบ้านนะคะบอกว่าให้รองนายกให้รัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอะไรที่ไม่จำเป็นอะไรที่เป็นข้อจำกัดอยู่เนี่ยลดได้ลดไปเลยและรัฐบาลก็จะนำทุกๆข้อเสนอไปประกอบการพิจารณาเพื่อดำเนินการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ค่ะ
2: นอกเหนือจากท่านนายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เองเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงพื้นที่ภาคใต้เนี่ยหลายท่านเลยทีเดียวนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เหมือนกันไปติดตามการพัฒนาน้ำต้นทุน

0: พลุสาคูรับมือกับภัยแล้งและอุทกภัยครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพลุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพลุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งถือว่าเป็นแหล่งน้ำสำคัญการพัฒนาศักยภาพการกักเก็บและการระบายน้ำจะช่วยบริหารจัดการมวล น้ำบรรเทาปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งได้โดยมอบหมาย3นโยบายสำคัญนะครับก็คือ1ให้บริหารจัดการแหล่งน้ำโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ2ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและข้อสุดท้าย3ให้ขยายผลการดำเนินงานเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแล้วก็ปรับปรุงแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพโดยหลังจากการดำเนินงานจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บจากเดิมเนี่ย 25,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรหรือเพิ่มขึ้นกว่า5เท่านะครับขณะที่ศักยภาพการระบายน้ำเพิ่มจาก78ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น170ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยเสริมความมั่นคงด้านน้ำแก่ประชาชนสำหรับโครงการนี้มีพื้นที่รับประโยชน์ปริมาณ550ไร่ครอบคลุม476ครัวเรือนซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งในการลดความเสี่ยงจากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่และบริเวณโดยรอบนะครับนอกจากนี้ยังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฟื้นฟูและสร้างสมดุลให้แก่ระบบนิเวศมอบกล้าไม้แก่ประชาชนและร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณโครงการพร้อมกับขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนช่วยในการผลักดันโครงการนี้นะครับขณะที่นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ลงพื้นที่เหมือนกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับวันนี้ไปรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนโดยประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้แนวคิด Nature Positive และ Nature Financing หวังยกระดับภาคใต้สู่ต้นแบบเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศโดยรัฐบาลเนี่ยจะต่อยอดความสำเร็จของโครงการธนาคารปูม้าด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับผ่านแนวคิด Local Growth Engine เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพยากรชายฝั่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยเตรียมนำเทคโนโลยีดิจิตอลทวินมาใช้ในการติดตามคุณภาพระบบนิเวศฟื้นฟูทะเลผ่านการปล่อยปูม้าโดยการสร้างโดมปะการังและการอนุรักษ์โลมาอิราวดีด้วยพร้อมกันนี้เตรียมผลักดันนโยบาย Nature Positive สู่เวที STS Forum เพื่อดึงดูดความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมจากนานาชาตินะครับซึ่งระหว่างที่นายยศชนันท์ลงพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มพังสายอำเภอสทิงพระเพื่อร่วมปล่อยลูกปูม้าในโครงการคืนปูม้าสู่ทะเลไทยนะครับมีตัวแทนสมาคมประมงพื้นบ้านจากหลากหลายจังหวัดภาคใต้เข้าพบเพื่อติดตามความคืบหน้าข้อเสนอ20ประเด็นที่เคยยื่นต่อรัฐบาลโดยเรียกร้องให้เร่งแก้ไขปัญหาการทำประมงทั้งระบบและมาตรการดูแลคุณภาพชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านเพื่อย้ำเตือนรัฐบาลให้เร่งผลักดันข้อเสนอทั้ง20ประเด็นไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพประมงพื้นบ้านในระยะยาวครับ
1: ค่ะวันนี้ก็มีนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงไปตรวจราชการก่อน1วันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรสถานที่หลักๆ ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะบริเวณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีการประชุมจะเกิดในช่วงเช้าและช่วงบ่ายก็จะมีการแถลงผลของการประชุมครม.นอกสถานที่ต่อไปค่ะคุณผู้ชมดูภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบ้างนะคะวันนี้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รับฟังคนหน้างานพร้อมเป็นส่วนเชื่อมต่อนำเสียงจากพื้นที่สู่รัฐบาลค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกธารพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะลงพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเพื่อรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายสรุปสถานการณ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับฟังข้อมูลครอบคลุมทั้งสถานการณ์ด้านความมั่นคงการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารและการพัฒนาพื้นที่การศึกษาตลอดจนปัญหาและข้อจำกัดในการปฏิบัติงานพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้สะท้อนข้อคิดเห็นความต้องการที่ควรได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ณวัน

0: นี่ต้องยอมรับจริงๆว่าเราได้ยินเหตุการณ์ความไม่สงบเหตุการณ์ความรุนแรงบ่อยครั้งเหลือเกินนะคะคุณผู้ชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ย้ำว่าทุกภาคส่วนต้องมองภัยคุกคามและสถานการณ์ในภาพเดียวกันเพื่อให้การดำเนินการและการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยยึดหลักปรับพิทักษ์ปราบดำเนินการไปตามลำดับขั้นอย่างเหมาะสมด้วยความระมัดระวังควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนขณะเดียวกันค่ะในมิติของการพัฒนาและการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนนะคะเห็นควรปรับแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่มากขึ้นนำแนวคิดด้านการตลาดและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบแคมเปญโครงการและกิจกรรมที่สามารถเข้าถึงประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมไปถึงการจัดเวิร์กช็อปเพื่อสร้างความเข้าใจในพื้นที่ทั้ง37อำเภอซึ่งมีการกำหนด14อำเภอชายแดนเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อให้การดำเนินงานสามารถตอบโจทย์ประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะคะทหารตำรวจพลเรือนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ทุกคนร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนย้ำการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขับเคลื่อนความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาคุณภาพชีวิตการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะ
1: ส่วนชุดปฏิบัติการข่าวสำนักอำนวยการข่าวกรองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าไปควบคุมตัวนายมหามะอายุ29ปีนะครับบุคคลคนนี้เป็นบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดนราธิวาสจำนวน2หมายจับด้วยกันจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงและอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงกรณีเหตุลอบยิงจุดตรวจบูเกะซามีที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่พบนายมหามะขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์บริเวณบ้านยะหอตำบลบองงออำเภอระแงะจึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบแต่ว่านายมหามะเนี่ยได้จอดรถแล้วก็วิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้นะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบอาวุธปืนพกขนาด9มม.จำนวน1กระบอกพร้อมกระสุนจำนวน1นอกจากนี้ยังพบกระเป๋ากันน้ำภายในเนี่ยบรรจุเปรย์แล้วก็อุปกรณ์สำหรับเดินป่าขณะที่เจ้าหน้าที่เองตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
0: เราดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนหลักมนุษยธรรมเป็นสำคัญทีนี้คุณผู้ชมคะคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะจริงๆอีกตำแหน่งนึงอีกหมวกนึงที่ท่านสวมอยู่ในฐานะเป็นรองนายกเนี่ยท่านก็เป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติและท่านกำกับดูแลศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ด้วยท่านกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้ค่ะโดยนักข่าวถามว่าจะสามารถใช้กลไกของกระทรวงการต่างประเทศเข้าไปดูแลได้อย่างไรได้บ้างไหมสำหรับรองนายกนะคะท่านก็ตอบว่าในส่วนของตนก็จะเข้าไปดูเรื่องของมาตรการเช่นมาตรการระยะสั้นหมายความว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะดูแลเรื่องความปลอดภัยพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอีกโดยเมื่อวันที่30สิงหาคมค่ะท่านรองนายกศรีหศักดิ์ก็เล่านะคะว่าได้มีการประชุมกับส่วนราชการภาคเอกชนเน้นเรื่องความมั่นใจและที่สำคัญเป็นเรื่องของงานข่าวกรองที่เราต้องทราบดีต้องรู้เหตุการณ์และข่าวกรองต้องมีความแม่นยำมากกว่านี้การปฏิบัติงานต้องทันท่วงทีสำคัญที่สุดคืองานมวลชนเราจะต้องเข้าถึงเข้าหาประชาชนเพราะเราต้องทำงานร่วมกับประชาชนส่วนประเด็นการพูดคุยสันติสุขค่ะมีคำถามนะคะว่าจะเริ่มต้นได้เมื่อใดเพราะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะมีการแต่งตั้งแล้วหัวหน้าพูดคุยสันติสุขนะแต่ก็ยังไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนว่าแล้วกระบวนการจะเริ่มได้เมื่อใดวันนี้ท่านรองศรีหศักดิ์ค่ะท่านบอกว่าคงต้องประเมินสถานการณ์ก่อนซึ่งการพูดคุยก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะแก้ไขแต่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาทั้งหมดเราต้องดูแลประชาชนของเราเองความเป็นอยู่ทุกสุขการยกระดับความเป็นอยู่โอกาสของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญส่วนการพูดคุยเราก็ต้องพูดคุยกันในเรื่องที่จะทำอย่างไรได้บ้างที่จะลดความรุนแรงเรื่องของการเมืองต่างๆเราต้องเน้นการพูดคุยภายในประเทศก่อนค่ะ
1: คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้กันหน่อยนะ

0: ครับวันนี้ท้ายที่สุดแล้วสว.ลงมติผ่านพ.ร.ก.เงินกู้ผ่านฉลุยเลย132เสียงนะครับขณะที่คุณเอกนิติและคุณเอกนัทออกมายืนยันในการความเร่งด่วนเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนื่องจากผลกระทบจากตะวันออกกลางกระทบต่อวิกฤตในประเทศครับระหว่างการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดใช้ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569นะครับที่มีพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1เป็นประธานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ลุกขึ้นมาชี้แจงว่าทุกคนเนี่ยทราบดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อวิกฤตด้านพลังงานเศรษฐกิจและชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างหนักเพราะทำให้ราคาน้ำมันและไฟฟ้ามีต้นทุนราคาที่พุ่งสูงขึ้นแต่ด้วยประเทศไทยยังคงต้องมีการนำเข้าพลังงานเหล่านี้เพื่อให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศทางด้านนายรวรนแสงสนิทกุลปลัดกระทรวงการคลังลุกขึ้นชี้แจงต่อถึงเงินจำนวน 200,000 ล้านบาทนะครับที่หลายท่านกังวลว่าจะมีการตีเช็คเปล่าหรือเปล่าและไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนโดยยอมรับนะครับบอกหลายโครงการที่อยู่ในกระแสข่าวตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดจริงเนื่องจากขณะนี้เองยังไม่มีการเสนอโครงการอย่างเป็นทางการมาแต่หลังจากที่พ.ร.ก.ฉบับนี้ผ่านเชื่อว่าคงจะมีรายละเอียดแล้วก็หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนะครับขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวชี้แจงเป็นคนถัดไปนะครับโดยย้ำบอกว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นวิกฤตเพราะว่าจากข้อมูลทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่2ที่ออกมาสะท้อนว่าการออกพ.ร.ก.ฉบับนี้ทันการไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจอาจจะหนักกว่านี้เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกมีต้นทุนที่สูงและของมีราคาแพงส่งผลให้ค่าครองชีพประชาชนสูงขึ้นตามมาด้วยแต่หากปล่อยให้มีวิกฤตเกิดขึ้นต่อไปประชาชนเองก็จะตกงานและธุรกิจอาจจะปิดตัวลงนะครับซึ่งแก้ไขปัญหาได้ยากด้วยเหตุนี้เองรัฐบาลจึงพยายามที่จะลดค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยประชาชนและผู้ประกอบการจากนั้นประธานในที่ประชุมได้เปิดให้สมาชิกลงมติผลปรากฏว่ามีจำนวนผู้ลงมติ172คนนะฮะในจำนวนนี้เห็นด้วย132เสียงไม่เห็นด้วยแค่11เสียงงดออกเสียง28ไม่ลงคะแนนอีก1เท่ากับว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ครับ
1: ค่ะก็เท่ากับว่าสว.เนี่ยเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะคะพ.ร.ก.ผ่านฉลุยค่ะคุณผู้ชมทีนี้นายกรัฐมนตรีนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าวันนี้ท่านลงพื้นที่ไปภาคใต้แต่ท่านก็ให้ความสำคัญกับการไปที่ที่ประชุมของวุฒิสภาเพื่อที่จะแถลงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ด้วยชื่อยาวๆที่ดิฉันอ่านมาเนี่ยชื่อเล่นก็คือพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านนั่นเองนะคะนายกไปที่ประชุมวุฒิสภาด้วยตนเองและท่านก็แถลงว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะกระทบแหล่งผลิตโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขนส่งพลังงานโดยเฉพาะที่ช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้น้ำมันในตลาดโลกตึงตัวและราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ไทยเองเรานำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางเกือบร้อยละ50และยังพึ่งพาพลังงานฟอสซิลในระดับสูงจึงกระทบต้นทุนการผลิตราคาสินค้าและบริการค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนด้วยเหตุนี้นะคะรัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้พ.ร.ก.กู้เงินเนื่องจากแหล่งเงินและเครื่องมือการคลังปกติไม่เพียงพอไม่ทันต่อสถานการณ์โดยงบกลางปี2569มีวงเงินอยู่ 99,000 ล้านบาทก็ถูกใช้รองรับภารกิจเร่งด่วนในหลายๆด้านและยังมีความต้องการใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกประมาณ 140,000 ล้านบาทแม้รวมเงินทุนสำรองจ่าย 50,000 ล้านบาทงบกลางของปี69ก็ยังไม่เพียงพอค่ะ
2: กล่าวได้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เป็นวิกฤตซ้อนกันหลายระลอกที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนและเป็นประการสำคัญในการรับมือวิกฤตระลอกถัดไปและจำกัดผลกระทบไม่ให้ขยายตัวในวงกว้างและมีความยืดเยื้อจึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดอันเนื่องจากความจำเป็นรีบด่วนเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
0: ในการประชุมครั้งนี้นะครับนางสาวนันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภา

0: ก็ลุกขึ้นอภิปรายระบุนะครับบอกพ.ร.ก.ฉบับนี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วทั้งที่มีแต่ละคนเนี่ยตั้งคำถามถึงความเร่งด่วนและความสมเหตุสมผลในการใช้เงินกู้จำนวน 200,000 ล้านบาทไอ้ 200,000 ล้านบาทแรกเนี่ยคุณผู้ชมไม่มีปัญหาหลายคนบอกเห็นด้วยแต่ไอ้ 200,000 ล้านบาทหลังที่เป็นปัญหาเนี่ยอาจารย์นันทนาบอกมันก็ยังมีความเคลือบแคลงสงสัยในรายละเอียดอยู่ถึงความเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยนะครับเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนโหมดพลังงานจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานแสงอาทิตย์จึงขออภิปรายเพื่อบันทึกเอาไว้ว่าเคยได้เตือนแนวทางในการใช้เงินกู้ของรัฐบาลในภาวะที่เศรษฐกิจประเทศไทยโคม่าและเปรียบเสมือนการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำว่าจะเอาเงินกู้ 200,000 ล้านบาทเนี่ยไปรองรับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปตามบ้านเรือนของประชาชนนั้นถือว่าเป็นความคิดที่ฉาบฉวยและมีวาระซ่อนเร้นชนิดที่ต้องจับตาดูให้ดีนะครับว่าเงินกู้ก้อนนี้จะหล่นไปในกระเป๋าใครแล้วก็เหตุใดรัฐบาลจึงทุ่มเทเงินมหาศาลกับพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวทั้งที่เราเคยมีการพลังงานรูปแบบอื่นให้เลือกพัฒนาอย่างเช่นพลังงานไบโอที่เชื่อมโยงภาคการเกษตรสอดคล้องกับอาชีพหลักของคนในชุมชน
1: เป็นขยะแสงโซล่าเซลล์เหล่านี้มันจะไม่ล้าสมัยตกรุ่นหรือกลายเป็นขยะพิษของประเทศไทยประการที่2เข้ามาประกอบในประเทศไทยเราต้องนำเข้าวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหมดและในขณะนี้เจ้าของกิจการเป็นคนไทยจริงหรือเปล่าสุดท้ายใครได้รับเงินทอนและเงินไหลออกนอกประเทศมากเพียงใดขอให้ดูบทเรียนการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนว่าได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร
2: มีข้อห่วงกังวลมากมายถึงการใช้เงินกู้ก้อนนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาเปิดเผยถึงแผนเอาเป็นว่าเป็นเหมือนรถแมพละกันคร่าวๆเงินกู้จะเอาไปทำอะไร 200,000 ล้านนะคะคุณผู้ชมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะระบุว่าในส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงานและเป็นส่วนที่กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบเดี๋ยวกระทรวงคมนาคมจะเสนอ2โครงการวงเงินรวมประมาณ 30,000 ล้านบาทแบ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือค่าน้ำมันผู้ประกอบการกลุ่มขนส่งและเพื่อค่าโดยสารไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนด้านพลังงานวงเงินรวม 6,000 ล้านบาททั้งนี้เฟสแรกนะคะเงินกู้นะมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วประมาณ 80% ส่วนอีกโครงการเพื่อเปลี่ยนผ่านรถสาธารณะ7กลุ่มให้มาเป็นรถ EV หรือไม่ก็เป็นไฮบริดหรือรถที่ใช้ไบโอดีเซลได้เช่นรถที่สามารถใช้ B20 ทั้งแท็กซี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรับจ้างรถโดยสารประจำทางรถโดยสารไม่ประจำทางรถที่ใช้ในการรับส่งนักเรียนและรถบรรทุกโดยโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานก็จะใช้วงเงินรวมทั้งหมด 24,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนก็อาจจะทำเป็นแผนของงบประมาณปี2571ซึ่งคงต้องทยอยปรับเปลี่ยนตามงบประมาณที่ได้จัดสรรแต่หากคณะกรรมการกลั่นกรองอนุมัติมาทั้ง2โครงการเลยนะคะก็คาดว่าโครงการในเฟสที่2จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีซึ่งจะดำเนินการได้เร็วที่สุดประมาณเดือนตุลาคม2569ค่ะ
0: มาดูต่อกันที่เรื่องของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยวันนี้นายกย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีในการเพิกถอนรายชื่อผู้สอบท้องถิ่นกว่า 5,900 คนนะครับพร้อมยืนยันบอกผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต้องถูกดำเนินคดีอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกล่าวถึงกรณีวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเพิกถอนรายชื่อผู้สอบกว่า 5,900 รายชื่อโดยระบุนะครับบอกได้ข่าวว่าทางการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วและมีระเบียบและกฎอยู่แล้วส่วนเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการยุบสกท.กสท.นะฮะนายกรัฐมนตรีเนี่ยกล่าวบอกว่ายุบได้ด้วยเหรอพร้อมตั้งคำถามว่าเป็นส่วนหนึ่งของพรบท้องถิ่นหรือไม่พร้อมย้ำนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายเมื่อถามกี่ครั้งก็ตอบไปว่าเป็นไปตามกฎหมายและจะตอบแบบถูกใจไม่ได้ต้องตอบแบบถูกหลักเพราะว่าการทำงานจะเอาแต่ความถูกใจอย่างเดียวมาทำงานไม่ได้นายกบอกนะครับส่วนกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาเกี่ยวข้องนายกเนี่ยระบุบอกเรื่องทางคดีปปช.เป็นผู้ดำเนินการหลักอยู่แล้วและได้

0: ขอความร่วมมือไปยังทุกฝ่ายทั้งตำรวจกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานปปง.ซึ่งติดตามเส้นทางทางการเงินรวมถึงหน่วยงานที่ติดตามความผิดในส่วนของข้าราชการโดยมีการดำเนินการครบถ้วนหมดแล้วทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับล่าสุดวันนี้31สิงหาคมซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือว่ากจังหวัดนะครับได้รับรายงานครบทั้ง76จังหวัดแล้วโดยมียอดผู้ถูกเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมดเนี่ยนะฮะ 3,868 รายซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่ากกลางเนี่ยหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเนี่ยนะครับมีมติให้การเพิกถอนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ก็คือ31สิงหาคมวันเดียวกันทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศส่วนกรณีข้อสงสัยที่ว่าเหตุใดจึงเพิกถอนเพียง3,868รายทั้งที่ตรวจสอบพบการแก้ไขคะแนนรวมไปกว่า 5,925 รายคุณนิรัตน์เนี่ยอธิบายบอกว่าตัวเลข 5,925 รายคือผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนในบัญชีใหญ่ทั้งหมดแต่ผู้ที่ได้รับการบรรจุรับราชการไปแล้วจำนวน 3,868 รายซึ่งต้องทำเรื่องเพิกถอนคำสั่งส่วนอีก 1,000 กว่ารายที่เหลือนั้นยังอยู่ระหว่างการรอบรรจุหน่วยงานจึงใช้วิธีไม่เรียกบรรจุเข้าทำงานทำให้ไม่ต้องทำเรื่องเพิกถอนนะครับโดยในขณะนี้ยังไม่มีใครฟ้องสถ.แต่อย่างใดครับ
1: ค่ะในส่วนของมหาดไทยนี่เขาบอกเขาดำเนินการวันนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวรอดูสำนวนของทางปปช.อีกทีหนึ่งนะคะคุณผู้ชมปปช.จะดำเนินการในคนละส่วนกันเขาจะดำเนินการกับคนที่เป็นคนรับเงินขบวนการนี้สาวไปถึงใครบ้างระดับอธิบดีมีไหมหรือจะไปถึงระดับรัฐมนตรีสุดท้ายยังต้องติดตามเพื่อฟันการเอาผิดคดีอยู่ดีนะคะอ่ะไปดูเรื่องของคลองถมเซ็นเตอร์กันบ้างหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ค่ะล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดูหลักฐานหลังๆที่ยังเหลืออยู่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานไปสำรวจความเสียหายหลังจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ค่ะซึ่งวันนี้มีสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครและตำรวจท้องที่เข้าไปร่วมสำรวจความเสียหายด้วยเบื้องต้นไปเพื่อประเมินความปลอดภัยวางแนวทางการสืบหาชนวนเหตุของเพลิงไหม้ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไฟไหม้เนี่ยสร้างความเสียหายมากทีเดียวนะคะบริเวณโซน C ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุชั้น1ถูกโครงสร้างพื้นฐานลานจอดรถชั้น2กับชั้น3พังทลายลงมาทับซ้อนคุณผู้ชมนึกภาพออกใช่ไหมชั้น1โซน C เนี่ยนะคะมันจะหนักสุดเพราะว่าโครงสร้างชั้น2ชั้น3ที่มันอยู่ข้างบนมันทลายลงมาทับชั้น1ด้วยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถแทรกตัวเข้าไปเก็บพยานหลักฐานในจุดโซน C ชั้น1ที่เป็นจุดต้นเพลิงได้วันนี้จึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้นอกจากนี้นะคะยังเตรียมตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารทั้งระบบสปริงเกอร์หัวจ่ายน้ำว่ามีการติดตั้งภายในอาคารตามมาตรฐานหรือไม่และยังต้องรอให้เจ้าของอาคารกับวิศวกรมาประเมินความปลอดภัยในการรื้อถอนก่อนจึงจะสามารถเข้าพื้นที่ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: วันนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติครับชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุตั้งแต่ช่วงเช้าอะครับติดตามความคืบหน้าเปิดเผยนะครับบอกสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ใกล้กลับเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อคืนเนี่ยปรากฏว่าพบจุดความร้อน3จุดนะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำเพื่อลดอุณหภูมิจนทำให้อุณหภูมิเนี่ยดีขึ้นตามลำดับแล้วก็คาดว่าใกล้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับขณะนี้กทม.ให้ความสำคัญกับการประเมินความปลอดภัยของพื้นที่และอาคารโดยรอบโดยเฉพาะอาคารแถวด้านหน้านะฮะด้านหลังนะฮะเพื่อพิจารณาว่าบริเวณใดเนี่ยสามารถกลับเข้าไปใช้งานได้บ้างพร้อมกับมอบหมายให้สำนักงานเขตติดตามแล้วก็สำรวจความเสียหายเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบรวบรวมข้อมูลความเสียหายกทม.เปิดจุดบริการแบบ One Stop Service นะบริเวณศาลาวัดพระพิเรนเพื่อรับลงทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายแล้วก็รวบรวมข้อมูลสำคัญสำหรับการประสานความช่วยเหลือนะครับโดยขณะนี้เองเริ่มมีผู้ได้รับผลกระทบเข้ามาแสดงตัวบ้างแล้วนะครับรวมถึงกรณีรถยนต์ที่ติดค้างอยู่ภายในอาคารเบื้องต้นเนี่ยคาดว่ามีประมาณ8คันด้วยกันแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจำนวนที่แน่นอนนะครับ ส่วนการชดเชยความเสียหายกทมเองจะรวบรวมข้อมูลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริษัทประกันภัย

0: และเจ้าของอาคารเพื่อให้ได้รับผลกระทบที่ได้รับผลกระทบนะครับได้รับความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปพร้อมกับเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็พื้นที่ค้าขายชั่วคราวให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบครับ
1: ประเด็นหนึ่งคือตึกแถวรอบข้างก็พยายามดูว่าเขาจะเข้าคำในอาคารได้เมื่อไหร่เพราะก็อยากจะให้เขากลับคืนสุขภาพปกติให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าตึกแถวด้านหลังก็เดี๋ยวให้ทางบอเกเขาเร่งดูแลต่อไป
2: ครับผู้เสียหายแล้วคร
1: ับ ต่อไปตอนนี้ก็ให้ไปลงทะเบียนก่อนก็ให้ไปที่วัดพระพิเรนนะแล้วก็ให้ข้อมูลซึ่งเราเป็นวันสอบเซอร์วิสมีทุกหน่วยงานอยู่ตรงนั้นก็รวบรวมความเสียหายไว้ก่อนส่วนเรื่องไอ้ค่าชดเชยต่างๆคงต้องคุยกับประกันแล้วก็ทางเจ้าของอาคารทีนึงแล้วก็เรื่องตอนนี้ได้สั่งให้พอโอเคลองดูว่าแถวนี้มีที่ไหนที่ยังพอมีที่ค้าขายที่มีที่ว่างอยู่เผื่อพ่อค้าที่เขายังอยากจะค้าขายต่อจะไปขยับขยายไปก็ให้ลองช่วยกันดูว่าตรงไหนที่มันมีพื้นที่ค้าขายหรือว่าพวกเราเองใครที่ยังมีพื้นที่จะค้าขายอยากจะให้คนที่ประสบภัยไปขายก็มาแจ้งที่ทางเขตได้นะได้อย่างน้อยให้เขาบรรเทาภาวะชั่วคราวไปก่อนครับ
3: และเรื่องราวนี้บีบหัวใจสุดๆนะคะคุณผู้ชมวันนี้ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุก็มีเจ้าของร้านค้าร้านหนึ่งในคลองถมพาซ่าเนี่ยค่ะเขาเข้าไปด้วยนะคะคือผู้หญิงรายนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ถึงกับต้องหามกันออกมาจากจุดเกิดเหตุเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเธอเข้าไปเห็นสภาพความเสียหายแล้วเธอเกิดอาการช็อกอย่างรุนแรงจากการสอบถามเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเกิดจากความเสียใจเห็นร้านของตัวเองทั้งร้านได้รับความเสียหายแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ท่านนี้ไม่ได้นอนมา3วันแล้วนะคะเครียดมากนับตั้งแต่วันเกิดเหตุสลบเป็นลมไปประมาณ10นาทีหลังจากนั้นพอเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลท่านนี้จึงเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจความอัดอั้นอย่างถึงที่สุดค่ะพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้นะคะเนื่องจากบริเวณชั้น1ที่เป็นจุดต้นเพลิงยังเข้าไปไม่ได้มันเละสุดๆค่ะคุณผู้ชมดังนั้นถ้าจะรู้สาเหตุจริงๆก็คงจะต้องไปรอหลังจากรื้อถอนโครงสร้างทั้งหมดก่อนโดยทางตำรวจก็จะใช้โดรนสำรวจและระบุจุดเกิดเหตุในเบื้องต้นแต่ยังไม่สามารถที่จะชี้สาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ได้ทั้งนี้นะคะจากการสรุปสถิติค่ะผู้เสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์มีคนที่มาแจ้งความแล้วทั้งหมด170คนตำรวจได้สอบปากคำพยานและผู้เสียหายรวมแล้วกว่า138คนแต่ยังไม่มีข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์ลอบวางเพลิงซึ่งตำรวจก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นนี้ทิ้งส่วนในเรื่องของการรื้อถอนค่ะในเบื้องต้นได้รับการสนับสนุนรถเครนขนาดใหญ่จากภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือในการตัดโครงสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่และสามารถเคลียร์เพื่อให้ตำรวจเนี่ยสามารถเข้าพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบคาดว่าจะใช้เวลาในการรื้อถอนสักประมาณ1สัปดาห์ค่ะ
0: ไปดูความคืบหน้าการฟื้นฟูเมืองน่านกันหน่อยครับคุณผู้ชมหลังจากที่โดนน้ำท่วมอย่างหนักเลยทีเดียวนะฮะวันนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31ผลึกกับหลายหน่วยงานเร่งฟื้นฟูบ้านแก้มราชพัฒนาจังหวัดน่านนะครับหลังจากน้ำป่าเนี่ยทิ้งดินโคลนแล้วก็เศษซากไว้จำนวนมากเลยทีเดียวครับกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะครับพร้อมกับส่วนราชการและผู้นำชุมชนวันนี้ลงพื้นที่บ้านแก้มราชพัฒนาตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูหลังจากได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากโดยระดมกำลังกันเก็บกวาดขนย้ายดินโคลนแล้วก็เศษซากพร้อมกับใช้รถเกรดเคลียร์ถนนแล้วก็รถดูดโคลนเนี่ยทำความสะอาดท่อระบายน้ำปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากหลายหน่วยงานนะครับรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านร่วมดูดดินโคลนเคลียร์ท่อระบายน้ำและนำซากรากไม้ออกจากเส้นทางนะครับขณะนี้ชาวบ้านทำความสะอาดภายในบ้านได้ทั้งหมดแล้วเหลืองานฟื้นฟูบริเวณโดยรอบโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเกิดอุทกภัยวันแรกจนสามารถคืนสภาพถนนแล้วก็ปรับภูมิทัศน์ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ทั้งหมดแล้วครับ
3: ททบ5ของเราเองนะคะก็เป็นทานน้ำใจหนึ่งที่ร่วมส่งไปให้ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือด้วยนะคะล่าสุดค่ะวันนี้นะคะมีทานน้ำใจจากหน่วยงานต่างๆที่ยังคงไหลมาสู้กับภัยพิบัติอย่างไม่ขาดสายนายพงธรติสันเทียตัวแทนบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมามอบให้กับทางททบเพื่อที่ททบเราจะนำไปกระจายต่อช่วยเหลือ

0: ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งสิ่งของที่นำมามอบจากทางมอเกษตรในวันนี้มีทั้งข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นยารักษาโรคและรวมไปถึงนมไวตามิลค์เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเติมเต็มกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความห่วงใยและพร้อมเคียงข้างประชาชนเพื่อก้าวผ่านวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปด้วยกันสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะส่งมอบความช่วยเหลือไปให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านแล้วท่านไม่สะดวกเดินทางเองมาได้เลยค่ะช่อง5ของเรายังคงเปิดรับทานน้ำใจอย่างต่อเนื่องนะคะเรารับบริจาคขออนุญาตรับเป็นเฉพาะสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะมาบริจาคได้ที่ชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และอีกเบอร์หนึ่งค่ะ0610260374
1: ครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ขอส่งมอบนะครับกำลังใจให้กับพี่น้องนะครับจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ภาคเหนือนะครับขอให้ผ่านนะครับอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันนะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บุคลากรรวมถึงผู้บริหารนะครับที่ร่วมกันนะครับส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยครับขอบพระคุณฮะ
0: เมื่อกี้ถ้าใครฟังเบอร์ช่อง5ไม่ทันนะคะคุณผู้ชมย้ำให้อีกทีหนึ่งนำสิ่งของมาบริจาคช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือมาได้ที่ช่อง5ชั้นจีทุกวันนะคะ 9:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นสิ่งของที่เราจะส่งไปถึงมือผู้ประสบภัยเนี่ยตอนนี้ที่ต้องการมากๆเลยก็คือพวกเครื่องอุปโภคบริโภคและนอกจากนั้นนะคะอุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาดน้ำไปหมดแล้วแต่น้ำทิ้งอะไรไว้เยอะแยะมากมายโคลนขยะนะคะคุณผู้ชมเราอยากได้สิ่งของพวกนี้แหละค่ะที่จะเอาไปส่งต่อให้ถึงมือของผู้ประสบภัยในพื้นที่และแคปหน้าจอนี้ไว้นะคะหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคนไทยไม่เคยทิ้งกันร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดค่ะ
2: ครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ
3: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: รามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: กลับมาช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม2569ปรากฏว่าขยายตัวรับแรงส่งเทคโนโลยีแล้วก็ AI โลกนะครับส่วนการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลงเล็กน้อยท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อเริ่มลดลงครับ

0: นางปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนกรกฎาคม2569ว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวจากเดือนก่อนหน้าตามแรงส่งของวัฏจักรเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ของโลกหรือว่า AI โดยการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้ภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้นขณะที่การลงทุนภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยหลังจากเร่งตัวในช่วงก่อนหน้านี้โดยภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวนะครับทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็รายรับโดยเฉพาะตลาดระยะไกลจากอุปทานการบินที่ทยอยฟื้นหลังจากสถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายประกอบกับเป็นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนขณะที่การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการใช้จ่ายในการบริการร้านอาหารและการขนส่งจากแรงสนับสนุนของมาตรการรัฐและการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงวันหยุดยาวพิเศษส่วนการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวตามการเบิกจ่ายของรัฐบาลกลางและรัฐวิสาหกิจด้านตัวเลขสำคัญการส่งออกไม่รวมทองคำเพิ่มขึ้น 2.3% จากเดือนก่อนนะครับขณะที่การนำเข้าไม่รวมทองคำลดลง 5.4% จากการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.8% การท่องเที่ยวมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 7.6% และรายรับจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 2.7% ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 1.2% และการลงทุนภาคเอกชนลดลง 0.3%ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 1.95% นะครับลดจากเดือนก่อนตามราคาพลังงานขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการทยอยส่งผ่านต้นทุนอาหารด้านตลาดแรงงานโดยรวมทรงตัวและยังคงมีความเปราะบางจากจำนวนสถานประกอบการที่หยุดกิจการชั่วคราวเพิ่มขึ้นและเลิกกิจการที่สูงขึ้นสำหรับประเด็นที่ต้องติดตามได้แก่ความต่อเนื่องของวัฏจักรเทคโนโลยีแล้วก็ AI โลกการพัฒนาของสงครามและนโยบายกีดกันทางการค้าส่งผลต่อมาตรการภาครัฐและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวรวมถึงสถานการณ์เอลนีโญด้วยครับ
1: คุณผู้ชมคะข้าวแกงที่เรากินกันทุกวันเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่ามันธรรมดาใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวต่อไปเขาจะมีการยกระดับไปสู่ข้าวแกงอีโคโนมี่เปลี่ยนเมนูพื้นบ้านที่ราคาจับต้องได้ให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตร้านอาหารไปจนถึงการท่องเที่ยวติดตามจากรายงานของคุณมาวินพานุรักษ์ค่ะ

0: คิดถึงปลาร้าต้องจาวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนู
1: คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าข้าวแกงจานละไม่กี่บาทอาจกำลังกลายเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจก้อนใหม่ของไทยเพราะวันนี้ไม่ได้ขายแค่รสชาติแต่กำลังขายเรื่องราววัฒนธรรมและโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ตลาดโลก
2: จากข้อมูลภาคธุรกิจสมาคมภัตตาคารไทยผลสำรวจตลาดร้านอาหารไทยในปี2569คาดว่าจะมีมูลค่าราว700,000 ล้านบาทท่ามกลางกำลังซื้อที่ชะลอตัวโจทย์สำคัญจึงไม่ใช่แค่ขายให้ได้มากขึ้นแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มจากอาหารไทยให้มากขึ้นอีกด้วยขณะที่ Global Soft Power Index 2026ของแบรนด์ Finance จัดให้ไทยอยู่อันดับ7ของโลกในคุณลักษณะอาหารที่คนทั่วโลกรักสะท้อนว่าอาหารไทยมีฐานความนิยมในตลาดโลกอยู่แล้วและสามารถนำมาต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจได้นี่จึงเป็นที่มาของแนวคิดข้าวแกงอีโคโนมีโดยสมาคมภัตตาคารไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาพันธ์ SME ไทยผู้จัดงาน FST Chef และนักสร้างแบรนด์ผลักดันข้าวแกงจากอาหารพื้นบ้านสู่ Global Thai Food Brand เชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบร้านอาหารไปจนถึงการท่องเที่ยวและการส่งออกโดยปัจจุบันมีการตั้งเป้าผลักดันร้านข้าวแกงไทยที่มีอยู่ทั่วโลกกว่า 5,000 แห่งพร้อมสร้างคำว่าข้าวแกงให้ชาวต่างชาติเข้าใจและจดจำได้เช่นเดียวกับซูชิหรือราเมงและมีแผนนำข้าวแกงรสชาติแห่งสยามไปจัดงานที่กรุงเบอร์ลินในเดือนมิถุนายนปีหน้า
3: สิ่งที่เราอยากจะผลักดันมากๆก็คือตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเรามีเมนูอาหารหรือเมนูเส้นเมนูอะไร เป็นชิ้นๆชามๆเป็นต้มยำกุ้งเป็นมัสมั่นเป็นผัดไทยเป็นพะแนงอะไรแบบนี้แต่ว่าข้าวแกงเนี่ยมันรวมอาหารหลากหลายชนิดเป็น10มันถ้าข้าวแกงมันต้อง12อย่างขึ้นไปตรงนี้เนี่ยเราหวังว่าเราจะมีร้านข้าวแกงขยายไปทั่วโลกนะไม่ต่ำกว่า 5,000 ร้านร้านค้านะคะ

0: ขณะเดียวกันไทยยังมีต้นทุนทางวัฒนธรรมด้านอาหารจำนวนมากโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมรวบรวมองค์ความรู้และมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า231เมนูซึ่งสะท้อนว่าความหลากหลายของอาหารไทยยังสามารถนำมาต่อยอดเป็นสินค้าและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวได้อีกมาก
1: ที่เพิ่มเติมได้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการต่อเชื่อมช่องทางในการเข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็เอางานวิจัยดีๆเนี่ยจากกลไกหน่วยงานมหาลัยต่างๆของรัฐบาลเนี่ยมาต่อปลั๊กแล้วก็พัฒนาข้าวแกงเนี่ยไปสู่แพ็กเกจจิ้งสวยๆแล้วสามารถส่งออกได้รวมถึงกระบวนการหรือวิชาในการทำแฟรนไชส์นะครับเรื่องราวพวกนี้มันจะทำให้สินค้าข้าวแกงของอุตสาหกรรมไทยเนี่ยสามารถไปวางอยู่ในห้างได้สามารถโกอินเตอร์ได้เรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สมาพันธ์เอาองค์ความรู้พร้อมกับโนว์ฮาวต่างๆเนี่ยมาต่อเชื่อมกับสมาคมภัตตาคารไทยครับ
0: เป้าหมายจึงไม่ใช่เปลี่ยนข้าวแกงให้เป็นอาหารราคาแพงแต่เปลี่ยนมูลค่าที่อยู่ในข้าวแกงให้สูงขึ้นหากทำให้ต่างชาติพูดคำว่าข้าวแกงแล้วนึกถึงประเทศไทยได้ทันทีจาก1จานราคาเข้าถึงง่ายก็อาจต่อยอดเป็น1แบรนด์อาหารไทยระดับโลกและเมื่อข้าวแกงเชื่อมโยงกับเกษตรกรผู้ผลิตร้านอาหารการท่องเที่ยวและการส่งออกได้สำเร็จ1จานก็จะไม่ได้สร้างรายได้แค่หน้าร้านแต่สามารถสร้างมูลค่าหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่อาหารไทยมาวินพานุรักษ์ทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน

ไปดูต่อกันที่ภารกิจของผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับไปตรวจเยี่ยมงานด้านส่งกำลังบำรุงกรมการสัตว์ทหารบกและหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ติดตามความคืบหน้าการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์และการพัฒนายกระดับศักยภาพการดูแลสัตว์ทางทหารพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางไปยังส่วนงานรับผิดชอบของกรมการสัตว์ทหารบกสนับสนุนหน่วยม้าทรงประจำพระองค์เพื่อตรวจเยี่ยมงานด้านส่งกำลังบำรุงและการปฏิบัติงานของหน่วยโดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการประจำปีงบประมาณ2569แผนงานโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ตลอดจนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของผู้บังคับบัญชาพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์อาทิการจัดหาสปอสายการสัตว์สนับสนุนหน่วยม้าทรงประจำพระองค์การจัดหาม้าการจัดหาม้าเทศผ่านการฝึกขั้นสูงม้ากีฬาประเภทอีเวนติ้งแล้วก็ม้าทรงสีแซมสำหรับงานพระราชพิธีชุดเครื่องม้าเต็มยศของงานพิธีและชุดม้าขี่เครื่องพร้อมแบบพิเศษตลอดจนการจัดหารถแทรกเตอร์กสิกรรมล้อยางพร้อมกับชุดคลาดสนามนะครับนอกจากนี้ยังได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการสนับสนุนศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้าในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์รายการสำคัญซึ่งได้อนุมัติความต้องการและแผนการจัดหาไว้แล้วประจำปี2569ในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังการดำเนินงานด้านกิจกรรมกิจการสัตว์ทางทหารทั้งการผลิตและการใช้งานสุนัขทหารในภารกิจความมั่นคงและการป้องกันชายแดนการเตรียมความพร้อมการฝึกประเมินสุนัขส่งเลี้ยงตามมาตรฐานสากลตลอดจนการสืบสารและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างเช่นโครงการเกษตรรวมใจและโครงการทหารพันดีและได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชขออภัยครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อตรวจเยี่ยมงานด้านส่งกำลังบำรุงและติดตามการดำเนินงานตามภารกิจถวายงานโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปโครงสร้างการจัดหน่วยแผนการปฏิบัติงานสำคัญตลอดจนความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วยเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแผนกรักษาสัตว์ในโอกาสนี้คณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานส่งกำลังบำรุงสปอสายยุทธโยธาประกอบด้วยโครงการก่อสร้างอาคารแผนกรักษาสัตว์และปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้าห้องถ่ายภาพรังสีเอ็กซเรย์และห้องอาบน้ำตัดขนการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคอกม้าทรงที่1และคอกม้าทรงที่2แผนงานก่อสร้างคอกม้า2ชั้นในพื้นที่กองพลทหารม้าที่

0: 2รักษาพระองค์เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติรวมถึงตรวจความพร้อมของยานพาหนะและสถานภาพม้าของหน่วยเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุงและการถวายงานมีความถูกต้องรัดกุมปลอดภัยและสมพระเกียรติสูงสุด
1: แล้วเรื่องนี้คุณผู้ชมฟังค่ะนักบินแต่นักบินที่ว่าเนี่ยไม่ใช่อาชีพเท่ๆขับเครื่องบินนะคะเป็นนักบินที่ต้องช่วยกันจับกลุ่มตำรวจเขารู้ดีเป็นพวกนักค้ายาที่ชอบเอาพวกยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านมาพักไว้ที่ประเทศไทยรอส่งเข้าพื้นที่ส่วนกลางล่าสุดเนี่ยเป็นผลงานของตำรวจตระเวนชายแดนภาค2จับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดนะคะโดยตำรวจตระเวนชายแดนภาค2ค่ะนี่คุณผู้ชมยังกันในหนังนะแต่นี่คือปฏิบัติการจริงนะคะบุกเข้าตรวจค้นบ้านเช่าแห่งหนึ่งที่บ้านดอนนาอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามดูภายนอกดูเผินๆก็เป็นบ้านเช่าธรรมดาไม่มีอะไรนะคะแต่พอเจ้าหน้าที่เข้าไปโอ้โหนี่คือรังยาเสพติดชัดๆเลยค่ะในบ้านเจ้าหน้าที่นะคะเข้าควบคุมตัวชายคนหนึ่งและนอกจากนั้นยังพบรถยนต์กระบะซึ่งมียาบ้าบรรจุในกระสอบซ่อนอยู่ภายในรถยนต์12กระสอบตรวจนับได้ทั้งหมดถึง5ล้านเม็ดนี่รถกระบะคันนี้เป็นที่ซ่อนยาบ้านะคะพลตำรวจตรีวุฒิพงษ์เย็นจิตผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2กล่าวว่าปฏิบัติการนี้เกิดจากชุดปฏิบัติการข่าวของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนรับแจ้งว่าจะมีกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดที่เรียกกันว่านักบินนำยาเสพติดมาพักไว้ที่บ้านเช่าจึงลงพื้นที่ตรวจสอบและนำไปสู่ปฏิบัติการเข้าจับกลุ่มดังกล่าวส่วนผู้ต้องหาที่ถูกจับทราบชื่อคือนายอนุชาหรือว่านายโออายุ26ปีพื้นเพเป็นชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะถูกแจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชนและกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปในเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพค่ะได้รับการติดต่อจากนายทุนชาวสปป.ลาวให้ลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดสกลนครไปส่งมอบให้กับลูกค้าในพื้นที่ตอนไหนถ้าหากทำสำเร็จจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างจำนวนหนึ่งโดยอ้างว่าเพิ่งจะมารับงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็มาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมายและจะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
0: ช่วงนี้ขอบคุณผู้บรรยายภาษามือนะครับอาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติครับปิดท้ายช่วงนี้ไปดูสภาพอากาศกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับพายุดิเพรสชันที่อยู่ตอนใต้ของจีนก็ส่งผลกระทบกับไทยเหมือนกันทำให้ไทยในช่วง 2-3 วันข้างหน้านี้ฝนจะตกลงมาอย่างหนักนะครับติดตามได้จากคุณณภาพรช่างกลในลมฟ้ารักโลกครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับลมฟ้ารักโลกกับดิฉันณภาพรช่างกลค่ะรับเดือนกันยายนค่ะบ้านเรามีฝนเพิ่มขึ้นเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ของไทยตอนบนนะคะต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะเนื่องจากปัจจัยของร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเข้าสู่บริเวณพายุเดเบชันที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนค่ะพายุลูกนี้มีผลกระทบต่อประเทศจีนแล้วก็มีผลต่อประเทศไทยด้วยร่องมรสุมก็จะมีกำลังแรงขณะเดียวกันค่ะดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในบ้านเราให้มีกำลังแรงขึ้นพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักก็ไล่ไปตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ค่ะแม้ว่าฝนจะน้อยหน่อยแต่ว่าคลื่นลมแรงค่ะคลื่นสูง 2-3 เมตรดังนั้นต้องตั้งระวังตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงวันที่2กันยายนเลยนะคะสำหรับลมฟ้าเตือนภัยวันนี้ค่ะเตือน33จังหวัดนะคะพื้นที่ของไทยตอนบนค่ะรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะยังคงมีฝนกระจายค่ะโดยเฉพาะ6จังหวัดในพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกนะคะเกิดฝนตกหนักมากคือที่แม่ฮ่องสอนตากบึงกาฬนครพนมจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดมีฝนมากกว่า125มิลลิเมตรส่วนพื้นที่เสี่ยงในวันพรุ่งนี้ค่ะยังคงครอบคลุมพื้นที่ของไทยตอนบนรวม29จังหวัดด้วยกันที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกนะคะแต่ภาคเหนือจะมากกว่าภาคอื่นๆหน่อยค่ะส่วนในช่วงวันที่2กันยายนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบยังครอบคลุมใน29จังหวัดนะคะแต่ว่ากระจายในพื้นที่อื่นๆบ้างจะไปครอบคลุมในพื้นที่ภาคใต้ด้วยและพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากค่ะจะอยู่แถวพื้นที่ของภาคอีสานค่ะที่อำนาจเจริญและอุบลราชธานีมากันที่สภาพอากาศรายภาคค่ะวันนี้พื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือค่ะภาคเหนือมีฝนมากถึง170ของพื้นที่นะคะยังคงเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็พื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือด้วยมีฝนมากถึง

0: 170ของพื้นที่ค่ะขยับไปในพื้นที่ของภาคอีสานกันบ้างค่ะมีฝนมากกว่าภาคอื่นๆเลยมีฝนมากถึง180ของพื้นที่ค่ะก็จะตกแถวๆทางตอนบนของภาคอีสานเหมือนกันแล้วก็ด้านตอนออกของภาคอีสานนะคะส่วนพื้นที่ของภาคตอนออกค่ะก็มีฝนเยอะเหมือนกันมีฝน170ของพื้นที่ค่ะคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยนอกจากต้องรับมือกับฝนตกหนักแล้วต้องระวังคลื่นลมแรงกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะกรณีที่เกิดน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโคลนถล่มที่บริเวณรอยต่อทั้งเนปาลแล้วก็ทิเบตค่ะส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากผู้คนสูญหายแล้วก็เสียชีวิตในจำนวนที่มากเลยทีเดียวสาเหตุหลักๆค่ะมาจากทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยละลายค่ะคุณผู้ชมคะข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมค่ะเขาพบว่าธารน้ำแข็งหรือว่าหิมะบนเทือกเขาหิมาลัยนั้นละลายค่ะสิ่งหนึ่งมาจากว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพราะโลกร้อนนั่นเองค่ะเพราะโดยปกติแล้วธรรมชาติค่ะบนเทือกเขาสูงบนภูเขานั้นจะสะสมความร้อนได้มากกว่าพื้นราบถึง2เท่าดังนั้นเมื่อไหร่ที่ต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนค่ะแน่นอนว่าอุณหภูมิบนเทือกเขาสูงก็เลยทำให้หิมะแล้วก็ธารน้ำแข็งละลายลงมาจนทำให้เกิดน้ำไหลหลากแล้วก็เกิดน้ำท่วมได้ที่สำคัญยังเกิดดินถล่มด้วยสร้างความสูญเสียเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้ค่ะต้องบอกว่ามลพิษทางอากาศแล้วก็พวกเขม่าวควันต่างๆจากโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปปกคลุมบนผืนหิมะค่ะโดยปกติแล้วหิมะเขาจะมีสีขาวค่ะจะสะท้อนแสงได้ดีแต่เมื่อไหร่ค่ะกลายเป็นสีดำสีเทาก็กลายเป็นว่าจะดูดซับรังสีUVเอาไว้ก็เลยทำให้ธารน้ำแข็งนั้นละลายเนื่องจากว่ามีการดูดซับความร้อนเอาไว้เช่นเดียวกับการที่พอธารน้ำแข็งละลายไปค่ะจะเห็นทั้งดินแล้วก็หินที่เป็นสีเข้มอยู่ใต้ฐานน้ำแข็งและพวกดินพวกหินเนี่ยแหละค่ะก็จะดูดซับความร้อนเอาไว้เช่นเดียวกันยิ่งเป็นการกระตุ้นทำให้ฐานน้ำแข็งละลายมากขึ้นไปอีกและที่สำคัญเวลาที่น้ำละลายแล้วค่ะน้ำมีความอุ่นกว่าน้ำแข็งอยู่แล้วค่ะจะทำให้มีการกัดเซาะมากยิ่งขึ้นกระตุ้นการละลายของฐานน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นตามไปอีกค่ะก็เลยส่งผลทำให้สุดท้ายค่ะฐานน้ำแข็งก็จะโดนปัจจัยพวกนี้ให้เกิดการละลายพอละลายลงมาค่ะสิ่งสำคัญก็คือกระทบชุมชนที่อยู่บริเวณตีนเขาหรือว่าบริเวณที่ลาดเชิงเขานั่นเองและสำหรับวันนี้ลมฟ้ารักโลกรายการเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อโลกของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะช่วยกันดูแลโลกใบนี้ด้วยมือของเราสวัสดีค่ะ
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: พักกันก่อนครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ารับชมข่าวต่างประเทศค่ะ
3: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
4: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
5: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
6: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
7: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044 หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
8: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

0: กลับมาช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับเริ่มต้นที่ยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลแล้วก็ทิเบตตอนนี้ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับท่ามกลางความพยายามเร่งค้นหาผู้ที่ยังคงสูญหายกว่า 4,700 คนครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลแล้วก็ทิเบตยังคงฝากกระแสโคลนเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า 4,000 คนนะฮะรวมทั้งชาวต่างชาติหลายร้อยคนหลังจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณพรมแดนของเนปาลและทิเบตแล้วก็ดินถล่มลงมาทับหมู่บ้านหลายแห่งโดยความพยายามกู้ภัยยังคงมุ่งไปที่สถานีไฟฟ้าพลังน้ำสีตรีสุรี 3A แล้วก็ 3B ที่เชื่อว่ามีคนงานกว่า100คนติดอยู่ในอุโมงค์ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันล่าสุดอยู่ที่919คนนะครับทั้งในเนปาลแล้วก็ทิเบตมีรายงานว่าบางศพเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดพาไปไกลถึงอินเดียและจนถึงขณะนี้เองมีประชาชนกว่า 3,700 คนได้รับการช่วยเหลือในเนปาลและอีกกว่า 2,502 คนซึ่งรวมทั้งชาวต่างชาติ592คนขาดการติดต่อในเนปาลนะครับขณะเดียวกันเนปาลกล่าวว่าได้เริ่มฝังศพบางศพแล้วหลังจากได้เก็บตัวอย่าง DNA ไว้แล้วเพื่อบอกว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตสามารถมาแสดงสิทธิ์เป็นเจ้าของได้ภายหลังจากมีการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนปาลเรียกร้องให้ทั่วโลกช่วยกันรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศโดยกล่าวว่าเนปาลซึ่งเป็นประเทศเล็กๆที่ยากจนในแถบเทือกเขาหิมาลัยแบกรับผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ได้นะครับสัดส่วนชาติอื่นๆทั้งที่มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลกเพียง 0.1% เท่านั้นและรัฐบาลประมาณการว่าค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูประเทศอาจมากถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนที่ทิเบตครับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของจีนคาดว่าอาจจะมีฝนตกลงมาอีกในพื้นที่ด้านพรมแดนจีหลงที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดซึ่งฝนที่ตกหนักต่อเนื่องอาจจะเป็นสาเหตุให้ระดับน้ำในทะเลสาบที่ก่อตัวขึ้นจากดินถล่มครั้งแรกเพิ่มสูงขึ้นก่อนหน้านี้จีนได้ระงับปฏิบัติการกู้ภัยชั่วคราวเนื่องจากมีความเสี่ยงว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมเพิ่มเติมขึ้นอีกจากน้ำในทะเลสาบที่ล้นตลิ่งครับ
1: แกรนด์แคนยอนของสหรัฐเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะล่าสุดยังคงมีคำเตือนว่าอาจจะเกิดน้ำป่าระลอกใหม่อีกค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหน่วยงานสภาพอากาศของสหรัฐยังคงเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหม่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนรัฐแอริโซนาจนถึงช่วงค่ำของวันนี้ตามเวลาในสหรัฐเนื่องจากจะยังคงมีฝนตกหนักและมีพายุฝนฟ้าคะนองหลังจากที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันพัดพาเอาหินขนาดใหญ่โครงสร้างที่เป็นโลหะและเศษซากความเสียหายไหลไปกับแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านแกรนด์แคนยอนจนทำให้สะพานคนเดินและพื้นที่ตั้งแคมป์ได้รับความเสียหายส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนยังคงสูญหายอีกเกือบ20คนเมื่อเช้าของเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่อพยพผู้คนและนักท่องเที่ยวกว่า60คนที่ยังคงติดค้างออกไปจากพื้นที่รวมทั้งคนที่ตั้งแคมป์ในบริเวณใกล้เคียงด้วยและขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายต่อไปเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบท่อส่งน้ำเพียงแห่งเดียวที่มีไว้ใช้สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในอุทยานแกรนด์แคนยอนอีกด้วยค่ะ
0: ไปดูคลื่นความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงกว่า40องศาเซลเซียสในปีนี้นะครับช่วยเพิ่มผลผลิตเกลือในโครเอเชียได้เป็นอย่างดีครับสำนักข่าว AP รายงานนะครับแม้คลื่นความร้อนในหลายพื้นที่ของโครเอเชียจะสร้างปัญหาแต่ว่าที่เมืองนินบนชายฝั่งของทะเลแอดริอาติกอากาศร้อนกลับส่งผลดีต่อการเก็บเกี่ยวเกลือนะครับเนื่องจากการผลิตเกลือต้องอาศัยน้ำทะเลแสงแดดแล้วก็สายลมด้วยโดยพวกเขาจะนำน้ำทะเลเข้าสู่แอ่งตื้นๆเพื่อให้ระเหยอย่างช้าๆจนเหลือผลึกเกลือซึ่งแสงแดดแล้วก็ความร้อนเหมาะกับการผลิตเกลือมากที่สุดยิ่งร้อนน้ำทะเลก็ยิ่งระเหยเร็วขึ้นและเกลือก็ตกผลึกได้เร็วขึ้นนะครับผู้ผลิตเกลือในเมืองนินกล่าวนะครับว่าสภาพอากาศในปีนี้ช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดโดยคาดว่าจะผลิตได้มากถึง 5,000 ตันเนื่องจากมีแสงแดดและอากาศแจ่มใสตลอดฤดู

0: ดูร้อนอย่างไรก็ตามนะครับการผลิตเกลือต้องอาศัยช่วงเวลาที่แห้งแล้วก็มีแดดต่อเนื่องอย่างน้อย21วันหากมีฝนตกกระบวนการผลิตจะใช้เวลานานขึ้นการผลิตเกลือที่เมืองแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 1,500 ปีหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกลือจะถูกส่งเข้าสู่สายการผลิตเพื่อคัดแยกแล้วก็บรรจุนะครับโดยกระบวนการส่วนใหญ่ยังสามารถชมได้กลางแจ้งทำให้โรงเกลือแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้เข้าชมราว 140,000 คนต่อปีนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมบ่อเกลือกองเกลือที่เพิ่งเก็บเกี่ยวแล้วก็เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกลือได้ด้วยนะครับ
1: สหรัฐกับแคนาดานี่เป็นเพื่อนบ้านกันแต่ว่าถ้าพูดถึงนโยบายภาษีก็ถือว่าตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะล่าสุดจากกรณีที่ผู้นำสหรัฐไปเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาสูงก็เลยทำให้ธุรกิจต่างๆในแคนาดาได้รับผลกระทบค่ะสำนักข่าว CMG รายงานว่าหลังจากที่สหรัฐบังคับใช้มาตรการเก็บภาษีสินค้านำเข้าหลายรายการจากแคนาดาในอัตราที่โขกไปสูงถึง 50% และเริ่มใช้อย่างเป็นทางการแล้วนะคะมาตรการนี้ส่งผลโดยตรงต่อภาคธุรกิจของแคนาดาทุกขนาดจนทำให้ธุรกิจจำนวนมากต้องพยายามหาทางออกเพื่อรับมือกับผลกระทบโดยเฉพาะบรรดาธุรกิจที่ตั้งอยู่รอบๆสะพาน Blue Water Bridge ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเซนต์แคลร์ที่เชื่อมพรมแดนระหว่าง2ประเทศอีกทั้งยังเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสายสำคัญระหว่างเมืองซาเนียของแคว้นออนทาริโอของแคนาดากับเมืองพอร์ตฮูรอนรัฐมิชิแกนของสหรัฐขณะนี้ในพื้นที่กำลังเผชิญผลกระทบจากมาตรการขึ้นภาษีครั้งนี้ค่ะหนึ่งในนั้นนะคะคือบริษัทผู้ผลิตชุดแฟนซีสำหรับเด็กที่อยู่ในเมืองซาเนียขณะนี้สินค้าจำนวนมากของทางบริษัทชุดและเสื้อคลุมสำหรับเด็กผู้หญิงอยู่ในกลุ่มสินค้าที่ต้องเผชิญกับมาตรการภาษีครั้งใหม่สูงถึง 50% โดยผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัทเปิดเผยว่าการขึ้นภาษีทำให้บริษัทจำหน่ายสินค้าในสหรัฐได้น้อยลงและปกติสหรัฐก็เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะคะและขณะเดียวกันบริษัทยังต้องเร่งการผลิตสินค้าที่จะได้รับผลกระทบจากภาษีก่อนกำหนดเส้นตายจะมาถึงรวมถึงการหันไปเร่งผลิตสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการการผลิตสินค้าอื่นๆซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนสินค้าในสต็อกตามมาด้วยพวกเขาหวังว่าสงครามการค้าครั้งนี้จะคลี่คลายลงได้แต่ก็ยังคงเตรียมความพร้อมรับมือหากมาตรการภาษีจะยังคงอยู่ต่อไปค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามวงจรกีฬากันครับ
2: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางทบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
3: ททบ5ร่วมกับสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาผลิตรายการราชกิจจาไดเจสต์เมื่อกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวราชกิจจาไดเจสต์ชวนรู้ชวนเข้าใจเพื่อไม่ให้คุณพลาดประเด็นสำคัญที่รัฐกำหนดและประชาชนควรรู้สรุปชัดเชื่อถือได้ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 19:55 นถึง 20:00 นก่อนข่าวพระราชสำนัก

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
3: ตื่นเช้ามารับแสงแดดกับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปค้นหาร้านลับและแหล่งท่องเที่ยวที่พักแสนสบายและหาเมนูเด็ดอาหารพื้นถิ่นและรวบรวมความอร่อยจากเมนูเด็ดของแต่ละสถานที่เต็มอิ่มดื่มด่ำกับร้านคาเฟ่ที่พร้อมเติมพลังก่อนเดินทางเดินทางไปกับเราได้ในอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทางช่องททบ5ทุกวันอังคารเวลาดี 5:00 น. ถึง 5:30 น.

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมวงจรกีฬาพาไปดูความเคลื่อนไหวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์กันก่อนนะคะโดยที่นายกวอลเลย์บอลค่ะรับว่าจะไม่กดดันนะคะหลังจากที่ทีมในร่มหญิงเพิ่งผ่านศึกใหญ่มาค่ะโดยวันนี้นะคะมีงาน Miss the Press Asian Game ครั้งที่4ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะรอบนี้มี11สมาคมกีฬานะคะประกอบด้วยวินเซิร์ฟกระดานโต้คลื่นว่ายน้ำคริกเก็ตสควอชยิมนาสติกปีนหน้าผาเรือใบกีฬาทางน้ำตะกร้อแล้วก็วอลเลย์บอลค่ะเรือใบตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองนะคะแล้วก็บอกว่าอาจจะมีเหรียญอื่นติดมือเพิ่มอีก 2-3 เหรียญหากว่าสภาพอากาศในวันแข่งขันเป็นใจเช่นเดียวกับกระดานโต้คลื่นวินเซิร์ฟแล้วก็คริกเก็ตค่ะในส่วนของเอ็กซ์ตรีมแล้วก็ทีมโปโลสาวนี่มีลุ้นเหรียญทองแดงค่ะขณะที่ตะกร้อตั้งเป้ามากที่สุดเลยนะคะได้บรรดา11สมาคมกีฬาที่มาวันนี้ค่ะหวังไว้4เหรียญทองจากทีมชุดกับทีมเดี่ยวชายส่วนอีก2เหรียญทองมาจากทีมชุดแล้วก็ทีมหญิง4คนค่ะปิดท้ายที่กีฬามหาชนอย่างวอลเลย์บอลนะคะส่งไป4ประเภทตั้งเป้าไว้ที่2ประเภทก็คือทีมหญิงในร่มแล้วก็ทีมหญิงชายหาดโดยทีมหญิงในร่มเจ้าของแชมป์เอเชีย4สมัยล่าสุดที่ถูกมองว่าน่าจะได้เหรียญทองมากที่สุดนะคะหลังจากที่เพิ่งสานฝันแฟนกีฬาด้วยการสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมในปี2028ที่สหรัฐได้เป็นครั้งแรกซึ่งทางนายกสมพรใช้บางยางค่ะนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาแถลงข่าวด้วยตัวเองออกตัวค่ะว่าเหรียญทองทีมหญิงในร่มเป็นงานหนักเพราะว่าฟอร์มของนักกีฬาเพิ่งผ่านจุดที่พีคไปแต่ก็เชื่อนะคะว่านักกีฬาชุดนี้จะเล่นกันอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ก้าวต่อไปก็คือหวังที่จะคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่เคยได้เหรียญทองนะครับเอเชียนเกมเนี่ยเราได้เคยได้เหรียญเงินนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของพวกเราก็คือต้องพยายามไปถึงเหรียญทองให้ได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่โดยที่ก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเขาก็พร้อมที่จะสู้กับเราแล้วตอนนี้นะครับก็คงไม่ประมาทเราต้องสู้กันเต็มที่จากความสำเร็จนะครับที่ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ไปโอลิมปิกเนี่ยความกดดันที่มันมีมาตลอดอย่างน้อยๆก็10กว่าปีนะฮะตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเจ็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยแล้วเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
0: ไปดูฟุตบอลบูเดสลีกาเยอรมนีกันต่อนะคะอัลส์บวกค่ะเก็บ3แต้มแรกประเดิมนัดเปิดฤดูกาลค่ะฟุตบอลบูเดสลีกาเยอรมนีนัดเปิดฤดูกาลอัลส์บวกชุดขาวค่ะเล่นใน WWUK Arena ค่ะถล่มชาลเก้0-4ที่เหลือ10คนในช่วงครึ่งหลังไปได้3ประตูต่อ0นะคะอัลส์บวกได้ประตูจากไมเคิลเกโกริชนาทีที่18ค่ะอันตันเคสในนาทีที่79ก่อนที่โรดิโกริเบโรจะมายิงปิดท้ายช่วงทดเจ็บนาทีที่90+2ส่งผลให้อัลส์บวกเก็บ3แต้มในบ้านนะคะประเดิมในนัดเปิดฤดูกาลขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของตารางค่ะส่วนชาลเก้รั้งรองบวยนะคะยังไม่มีแต้มค่ะไปดูกันต่อกับศึกฟุตบอลอาร์เจนตินาพรีเมียร่าดิวิชั่นในกลุ่ม B นัดที่7นะคะเกมนี้อินดิเพนเดนเต้ริวาดาเวียทีมอันดับ10ชุดน้ำเงินเปิดบ้านพบราซิงคับทีมรองบวยค่ะเกมนี้เจ้าถิ่นพลาดได้ประตูขึ้นนำจากลูกจุดโทษตั้งแต่นาทีที่9ค่ะหลังจากฟาคุนโดคัมเบเซสในด่านทีมเยือนเซฟลูกยิงของอเล็กซ์อาเซ่ดาวยิงกัปตันทีมไว้ได้จากนั้นราซิงคับมาได้ประตูขึ้นนำ1-0นะคะจากฝีเท้าของมัตโก้มิลเยวิชค่ะในนาทีที่20แต่ว่าพอมาถึงนาที39เกมก็มาเสมอกันที่1ประตูต่อ1นะคะจากจังหวะยิงซ้ำจ่อๆหน้าปากประตูของกันซาโลลีออสดาวเตะเจ้าถิ่นจบครึ่งแรกด้วยผลเสมอค่ะเกมในครึ่งหลังอินดิเพนเดนเต้ได้ฟาบริซิโอซาโตริแล้วก็อเล็กอาเซ่ค่ะช่วยกันยิงคนละประตูนะคะในนาทีที่70กับช่วงครึ่งเจ็บนาทีที่90+2ก็ทำให้จบเกมนี้อินดิเพนเดนเต้ชนะราซิงคับไป3-1นะคะมี11คะแนนขยับขึ้นไปอยู่อันดับ6ค่ะตามหลังอาร์เจนตินอสจูเนียร์จากฝูงอยู่5คะแนนค่ะไปดูความพร้อมของทีมพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่จะเตะกันคืนนี้ในเวลา14:00 นะคะดวลแข้งคู่บิ๊กแมตช์ค่ะเกม Monday Night Aston Villa แชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกซีซั่นที่แล้วค่ะจะเปิดบ้านพบอาร์เซนอลแชมป์เก่าค่ะอูนายเอเมรี่กุนซือแอสต

วิลล่าหวังเรียกศรัทธาจากแฟนบอลนะคะหลังจากที่ฟอร์มสะดุดแพ้เกมแรกสภาพทีมนัดนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานชัวโกเมสกองกลางตัวใหม่ที่ติดโทษแบนค่ะรวมไปถึงโยฮันมันซัมบี้แล้วก็ไบรอันมาโจ้ด้วยได้รับบาดเจ็บทั้งคู่นะคะส่วนกองหน้าตัวเป้าก็จะส่งนิโคลัสแจ็คสันดาวยิงตัวใหม่ลงล่าตาข่ายค่ะไปดูฝั่งของอาร์เซนอลกันบ้างแชมป์เก่าออกสตาร์ด้วยการเก็บ3แต้มเหนือโคเวนทรีซิตี้ทีมน้องใหม่นะคะเกมนี้มิเกลอาร์เตต้าเฮดโค้ชไม่มีปัญหาในการจัดทัพค่ะก็พร้อมที่จะส่งเอชลีย์คอนซ่าแนวรับตัวใหม่กลับไปเยือนถิ่นเก่าทันทีโดยที่จะผนึกกำลังร่วมกับกราเบียลมาเกลเยสค่ะด้านกลางจะเป็นเดคานไลส์นะคะปั้นเกมร่วมกับไมล์ลูอิสเกลลี่แล้วก็มาร์ตินโอเดกาดในขณะที่3ประสานเกมรุกค่ะเป็นหน้าที่ของโบโกโยซาก้าคริสตัลโซลิสแล้วก็คายฮาวเวตค่ะไปดูกอล์ฟกันต่อนะคะสกอตตี้เชฟเฟอร์โปมือหนึ่งของโลกคว้าแชมป์กอล์ฟพีเจทัวร์รายการสุดท้ายของ FedEx Cup Playoff ค่ะกอล์ฟทัวร์แชมเปี้ยนชิพรายการสุดท้ายของ FedEx Cup Playoff 2026นะคะแข่งขันที่สหรัฐในวันสุดท้ายค่ะวิกเตอร์ฮัฟแลนด์โปรจากนอร์เวย์ตีเกินไป2โอพา72สกอร์รวม4วันมี13อันดับพา267จบอันดับที่2ค่ะในขณะที่คนนี้ค่ะสกอตตี้เชฟเฟอร์โปรมือหนึ่งของโลกเจ้าถิ่นนะคะแชมป์ในปี2024หลังจากที่ตามหลังอยู่3สโตรกเก็บเพิ่มได้อีก4อันดับพา66ค่ะทำไป6เบอร์ดี้เสียไป2โบกี้นะคะทำให้จบ4วันสกอร์รวมอยู่ที่16อันดับพา264ก็คว้าแชมป์ไปครองค่ะเอาชนะฮอฟแลนด์ไปได้3สโตรกนะคะเชฟเฟอร์ได้แชมป์ไปครองเป็นสมัยที่2แล้วก็เป็นแชมป์รายการที่3ในปีนี้แล้วค่ะพร้อมกับเป็นแชมป์รายการที่12ในอาชีพด้วยแซงไทเกอร์วูดส์อดีตมือหนึ่งของโลกขึ้นเป็นผู้ที่ทำเงินรางวัลสูงสุดของ PGA ทัวร์ในตอนนี้ค่ะส่วนกอล์ฟ DP World Tour ค่ะ British Master Host by Sir Nick Faldo ในวันสุดท้ายมาโก้เพงโปรเจ้าถิ่นรอบสุดท้ายทำอีเวนต์พา72ค่ะจบ4วันสกอร์มีอยู่ที่10อันดับพา278ได้อันดับที่6นะคะร่วมกับทอมแมคกิบบินจากไอแลนด์เหนือแล้วก็โทมัสโลเซนมิลเลอร์จากเยอรมนีค่ะในขณะที่แชมป์รายการนี้เป็นของโจดีนอีก1โปรเจ้าถิ่นนะคะแข่งจบรอบ3ตอนเช้าแล้วก็ทีออฟรอบสุดท้ายต่อเลยค่ะระเบิดฟอร์มตีไป9เวอร์ดี้ไม่มีโบกี้เลยนะคะเก็บไปที่9อันดับพา63สกอร์รวม14อันดับพา274คว้าแชมป์ได้เป็นรายการแรกนะคะชนะอันดับ2ร่วมที่มี5คนห่างถึง3สโตรกค่ะทางด้านของโนวัคโยโควิชนักบอลเซอร์เบียอดีตมือหนึ่งของโลกนะคะก็ตกรอบแรกในศึกแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ค่ะหลังจากที่อาการไม่ดีนะคะทั้งอาเจียนแล้วก็มีอาการปวดหลังด้วยค่ะเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open 2026นะคะที่สหรัฐชายเดี่ยวในรอบแรกโนวัคโยโควิชนักหวดมือ5ของโลกจากเซอร์เบียวัย39ปีแชมป์4สมัยค่ะลงสนามพบมาเรโนนาโวเน่ดาวรุ่งวัย25ปีมือ49ของโลกจากอาร์เจนตินาคู่นี้ดวลกัน5เซตนะคะแต่ว่าในระหว่างแข่งขันนิโยโควิชมีอาการไม่ค่อยดีค่ะทั้งมีอาการอาเจียนแล้วก็ให้แพทย์เข้ามานวดหลังในช่วงพักเซต4แล้วก็เซต5ด้วยจนสุดท้ายกลายเป็นนาโวเน่ค่ะที่สร้างเซอร์ไพรส์เขี่ยโยโควิชตกรอบแรกได้3ต่อ2เซตนะคะ7ต่อ6ทายเบรก7ต่อ5 5ต่อ7 4ต่อ6 6ต่อ2แล้วก็6ต่อ1ค่ะปวดมาราธอนกันนานถึง4ชั่วโมง36นาทีนะคะซึ่งถือว่าเป็นรอบแรกในแกรนด์สแลมที่ใช้เวลายาวนานที่สุดของโยโควิชแล้วก็นับเป็นครั้งแรกในรอบ2ทศวรรษด้วยค่ะที่โยโควิชตกรอบแรกในศึกแกรนด์สแลมนับตั้งแต่ออสเตรเลียนโอเพ่นในปี2006เป็นต้นมาในขณะที่นาโวเน่ค่ะได้ผ่านเข้ารอบ2 US Open ได้เป็นครั้งที่2ค่ะไปรอพบผู้ชนะระหว่างสแตนวอริงกาจากสวิตเซอร์แลนด์แชมป์ปี2016หรือว่ามาเตโอบาเรตินีมือ43ของโลกจากอิตาลีค่ะทางด้านของคาเมรอนนอรีนักหัวสหราชอาณาจักรมือ35ของโลกเมื่อวาน29ของรายการค่ะพลาดท่าแพ้กับลูก้าฟันอาเช่มือ40ของโลกจากฝรั่งเศสเป็นรายอันดับมือวางในรายการนี้นะคะแพ้ไป1ต่อ3เซตค่ะ7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6 2ต่อ6 2ต่อ6แล้วก็3ต่อ6ทำให้ลูก้าฟันอาเช่ปลดล็อกชนะนอรีได้เป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่แพ้มาทั้ง3ครั้งที่พบกันในทัวร์พร้อมกับทะลุเข้ารอบ2 US Open ได้เป็นครั้งแรกด้วยค่ะก็จะไปพบเดนิสชาโปวาลอฟมือ48ของโลกจากแคนาดาต่อไปค่ะไปดูเกมหญิงเดี่ยวกันบ้างนะคะยังอยู่ในรอบแรกเช่นกันคู่นี้นักหัวสหรัฐดวลกันเองระหว่างวีนัสวิลเลียมส์จอมเก่าอดีตมือหนึ่งของโลกวัย

26ปีที่ลงแข่งศึก US Open เป็นครั้งที่26แล้วก็มีดีกรีเป็นแชมป์เก่าในปี2000แล้วก็2001ด้วยนะคะพบโซเฟียเคนินค่ะมือ110ของโลกที่ได้สิทธิ์ไวด์คาร์ดแชมป์ Australian Open ในปี2020คู่นี้เลื่อนการแข่งขันมาเป็นเวลาเที่ยงคืน13นาทีนะคะเนื่องจากว่าเวลาของคู่โยโควิชนะคะดันมาแล้วก็สู้กันนานเกินไปก็ทำให้เป็นการเริ่มต้นการแข่งขันที่ช้าที่สุดในประวัติศาสตร์ของ US Open และเป็นการจบการแข่งขันรอบแรกที่ช้าที่สุดของทั้งประเภทชายและหญิงด้วยนะคะโดยวีนัสสู้ความสดของนักหัวรุ่นน้องวัย27ปีไม่ไหวค่ะแพ้ไป2เซตรวดนะคะ2-6และ6-7ไทเบรก6-8ทำให้เคนินได้เข้ารอบ2ไปพบเจสสิก้าเปกูล่านักหัวรุ่นพี่มือ3ของโลกค่ะทางด้านของเอรินาสวิโตรินานักหัวสาวยูเครนมือ9ของโลกและของรายการค่ะก็อาศัยชั้นเชิงบวกประสบการณ์เหนือกว่าชนะโซลาน่าเซียร่าวัย22ปีจากอาร์เจนตินาไป2เซตรวดเลยนะคะ6-1และ6-2เข้ารอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างรูดมิล่าแซมโซโนวามือ47ของโลกจากรัสเซียกับมายาจอยส์ค่ะมือ72ของโลกจากออสเตรเลียUS Open ปีนี้มี2สาวไทยลงแข่งขันด้วยนะคะโดยที่ลวงข้าวลาลนาธาราฤดีมือ76ของโลกแข่งนี้เดี๋ยวรอบแรกจบไปแล้วค่ะเอาชนะเอลวีนาคาริวามือ115ของโลกนักหัวสาวเจ้าถิ่นที่มาจากรอบคัดเลือกไป2-1เซต6-3 6-7 ไทเบรก4-7แล้วก็6-2ค่ะรวงข้าวได้ผ่านเข้ารอบ2หรือว่ารอบ64คนนะคะไปพบผู้ชนะระหว่างลินดานอชโความือ6ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กหรือว่าเคที่วอริเนตสาวสหรัฐมือ78ของโลกค่ะในส่วนของใหม่มนัชยาสว่างแก้วมือ94ของโลกก็เตรียมลงสนามรอบแรกพบกับพานาอุดวาดีนักหัวฮังการีวัย27ปีมือ68ของโลกในคืนนี้นะคะเวลา4ทุ่มตามเวลาในประเทศไทยค่ะปิดท้ายสปอร์ตซีวันนี้ไปดูศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐกันบ้างนะคะเป็นเกมที่โรนัลเมสซี่ยิงไปถึง4ประตูค่ะช่วยให้ทางด้านของอินเตอร์ไมอามี่นะคะถล่มชนะ CF มอนทรีออลไปถึง7ประตูต่อ1ค่ะ

การปฏิบัติหน้าที่นายทหารมีปัจจัยที่สำคัญคือทัศนะที่กว้างขวางทันการทันโลกทุกคนจึงต้องศึกษาหาความรู้อยู่เสมออันจะอำนวยประโยชน์ทั้งแก่ตนแก่งานและแก่ประเทศชาติอย่างสมบูรณ์

0: มราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานกระบี่และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทางการทหาร20เมษายน2565
1: สวัสดีค่ะรับชมรายการ VR Soldier รายการที่จะติดตามทุกปฏิบัติการด้านความมั่นคงครอบคลุมทุกภารกิจของสุภาพบุรุษนักรบไทยที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้อยู่กับดิฉันกนัฐพรนิพัทธ์กุลค่ะข่าวแรกในวันนี้เริ่มต้นกันด้วยภารกิจของกองกำลังป้องกันชายแดนนะคะโดยทางกองกำลังผาเมืองได้ปะทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะโดยขณะที่กลุ่มขบวนการค่ะอยู่ระหว่างการลำเลียงยาเสพติดข้ามลำน้ำแม่สายเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยนะคะซึ่งสามารถตรวจยึดของกลางเป็นเคตามีนได้กว่า150กิโลกรัมพร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วค่ะกองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารมาที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากจัดกำลังพลลาดตระเวนป้องกันการกระทำผิดกฎหมายบริเวณบ้านแม่สายตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทางเจ้าหน้าที่ค่ะตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 4-6 คนกำลังลำเลียงกระสอบคลุมถุงดำข้ามลำน้ำสายจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนำไปขึ้นรถยนต์สีขาวเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นค่ะแต่กลุ่มผู้ต้องสงสัยใช้อาวุธปืนยิงใส่ฝ่ายเจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะกันนาน5นาทีหลังการปะทะนะคะกลุ่มขบวนการอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบยาเสพติดให้โทษประเภท2หรือว่าเคตามีนน้ำหนักรวมกว่า150กิโลกรัมต่อมาค่ะพันเอกสุพันธ์ร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการตรวจยึดก่อนที่จะส่งของกลางให้กับทางสถานีตำรวจภูธรแม่สายดำเนินคดีทั้งนี้กองกำลังผาเมืองขอยืนยันความมุ่งมั่นในการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะขณะที่ทางหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้เดินหน้ามาตรการเชิงรุกนะคะมีการส่งชุดปฏิบัติการพิเศษลาดตระเวนยานเกราะในเวลากลางคืนค่ะพร้อมทั้งตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ชุมชนเมืองเขตเศรษฐกิจเพื่อป้องกันและยับยั้งการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะหน่วยเฉพาะกิจยะลาหรือชกยะลานะคะได้โดยชุดปฏิบัติการพิเศษลาดตระเวนยานเกราะลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามแผนเชิงรุกของหน่วยในช่วงเวลากลางคืนโดยมุ่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่เมืองเศรษฐกิจของจังหวัดยะลาค่ะการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการแสดงกำลังตามแผนเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังป้องปรามและสกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุหรือสร้างสถานการณ์ของกลุ่มฝ่ายตรงข้ามรวมถึงป้องกันภัยแทรกซ้อนในรูปแบบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบทั้งนี้การปฏิบัติอยู่ภายใต้แนวทางด้านการควบคุมพื้นที่และความมั่นคงโดยชุดปฏิบัติการได้มีการดำเนินภารกิจในพื้นที่ควบคุมดูแลของหน่วยเฉพาะกิจยะลาโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองยะลาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
2: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคนในชาติ

ยังคงอยู่กันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ค่ะดำเนินการซ่อมแซมก่อสร้างต่อเติมห้องน้ำให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นบิดาของหนูน้อยผู้กตัญญูนะคะไร้ที่พักอาศัยในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44โดยร้อยเอกณัฐปกรณ์ขุนทองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4401พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่4401ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้าผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคล้าและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะลงพื้นที่ติดตามขั้นตอนระหว่างการดำเนินการก่อสร้างและต่อเติมห้องน้ำให้กับนายสรวิทย์ด่านกลางประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นบิดาของเด็กน้อยยอดกตัญญูไร้ที่พักอาศัยปัจจุบันค่ะพักอาศัยอยู่กับหลวงตาที่วัดทุ่งคล้าโดยพี่ๆทหารได้มีการดำเนินการซ่อมแซมสร้างห้องน้ำให้ใหม่ที่บ้านเลขที่59หมู่ที่3บ้านนาว่าตำบลทุ่งคล้าอำเภอสายบุรีพร้อมสอบถามปัญหาข้อขัดข้องและความต้องการเพิ่มเติมตามความห่วงใยของพันเอกณัฐวุฒิศรีสังผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ทางนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐผ่านการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการในพื้นที่อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมฮูกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีว่าด้วยดีที่6สังคมอบอุ่นและดีที่9คณะกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งค่ะมณฑลทหารบกที่15นะคะได้มีการส่งกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสิ่งของร้านวัสดุก่อสร้างค่ะพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็ประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้ค่ะเวลาประมาณ5นาฬิกาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นภายในโกดังเก็บของของร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งอยู่บนถนน18เมตรอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเมื่อทราบเหตุนะคะทางมณฑลทหารบกที่15โดยกองพันมณฑลทหารบกที่15ค่ะได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของออกจากตัวอาคารพร้อมทั้งร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวในการควบคุมเพลิงไม่ให้มีการลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้ค่ะกำลังพลยังได้มีการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในบริเวณดังกล่าวเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วที่สุดการเข้าช่วยเหลือในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของหน่วยทหารในการปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัยเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตได้อย่างทันท่วงทีและขณะนี้ค่ะสถานการณ์อยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่แล้วค่ะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่31นะคะได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมและฝึกร่วมด้านการกู้ภัยทางน้ำค่ะเพื่อเสริมขีดความสามารถของกำลังพลให้มีความพร้อมต่อการรับมือสถานการณ์อุทกภัยและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะพลตรีอภิเดชผลทวีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่31และผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่31ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมและฝึกร่วมด้านการกู้ภัยทางน้ำของโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติณพื้นที่ฝึกจำลองมณฑลทหารบกที่31จังหวัดนครสวรรค์การฝึกในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดตั้งชุดปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำให้มีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลเรือกู้ภัยและยุทโธปกรณ์โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทักษะการขับเรือกู้ภัยและการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นระบบภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับมวลน้ำและสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบค่ะรวมไปถึงจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดกำแพงเพชรการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตอกย้ำเจตนารมณ์ที่ว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37มอบหมายให้พันเอกอนุพงษ์สมบูรณ์ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการมณฑลทหารบกที่37เป็นประธานตรวจความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37ค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งได้เน้นย้ำสั่งการนโยบายของผู้บังคับบัญชาให้กับทางชุดปฏิบัติการมีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ภายใน1ชั่วโมงทั้งเรื่องของกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์รวมไปถึงความสำคัญในมาตรการรักษาความปลอดภัยเมื่อมีการปฏิบัติภารกิจต่างๆเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในห้วงวันหยุดค่ะโดยมี

ชุดปฏิบัติการเข้ารับการตรวจความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดเชียงรายในภาพรวมนะคะอยู่ในภาวะปกติและระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งในทุกพื้นที่แต่ก็ต้องมีการเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันที่2กันยายน2569ตามประกาศเตือนภัยค่ะระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำสายที่อำเภอแม่สายและแม่น้ำกกยังคงอยู่ในระดับปกติและอยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่งพื้นที่ประสบภัยค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23ได้มีการส่งกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วนะคะลงพื้นที่ร่วมซักซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำกำลังพลจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะเข้าร่วมการซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยณโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยาศึกษาตำบลวังปลาป้อมอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูโดยร่วมมือกับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำพูและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการฝึกซ้อมในครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยและระบบบัญชาการเหตุการณ์รวมไปถึงการทดสอบเส้นทางอพยพและจุดพักพิงเพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงการเตรียมความพร้อมเชิงรุกเช่นนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ว่าหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ค่ะทางหน่วยงานภาครัฐจะสามารถเข้าดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะมณฑลทหารบกที่37นะคะได้มีการนำผลผลิตพืชผักปลอดสารพิษจากแปลงปลูกผักในค่ายทหารออกมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคาย่อมเยาค่ะเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่37จัดกำลังพลนำผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยเช่นผักคะน้าผักบุ้งผักกาดและพืชผักสวนครัวออกจำหน่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่รอบค่ายและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายรวมไปถึงตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังได้มีการร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชียงรายนำผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์วัสดุปรับปรุงดินแบบอัดเม็ดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาจัดแสดงและแนะนำให้กับประชาชนที่มาเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้สนับสนุนเกษตรกรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนการดำเนินงานดังกล่าวค่ะได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยเป็นอย่างดีเลยค่ะศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12นะคะได้มีการจัดการแข่งขัน Unity Team Challenge ประจำปี2026ค่ะพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสามัคคีผ่านกิจกรรมทางทหารค่ะโดยการแข่งขันดังกล่าวค่ะจัดขึ้นเป็นเวลา2วัน1คืนแล้วนะคะโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน10ทีมณศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12กิจกรรมนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของกองทัพบกในการเตรียมความพร้อมของกำลังพลพร้อมทั้งเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและความแข็งแกร่งให้แก่น้องๆนักศึกษาวิชาทหารให้ได้มีความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพในอนาคตนอกจากนี้ค่ะยังมุ่งเน้นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนพัฒนาทักษะและความสามารถเฉพาะตัวที่นักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพบทเรียนและประสบการณ์จากกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้นะคะจะช่วยหล่อหลอมให้เยาวชนได้เติบโตเป็นกำลังสำคัญที่มีวินัยและคุณภาพของสังคมต่อไปค่ะศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4นะคะได้มีการปั้นน้องทหารกองประจำการเป็นนักประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยค่ะเพื่อเสริมทักษะสื่อดิจิทัลพร้อมต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตค่ะ
ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่4ค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเสริมความรู้ทหารกองประจำการเพื่อเป็นนักประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยทหารมุ่งพัฒนาศักยภาพกำลังพลทหารกองประจำการให้มีความรู้และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์

การผลิตสื่อดิจิทัลและการสื่อสารในยุคออนไลน์เพื่อเป็นกระบอกเสียงที่ถูกต้องสนับสนุนภารกิจของหน่วยทหารและสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ภายในหน่วยงานค่ะโดยมีน้องๆทหารกองประจำการจากหน่วยภายในค่ายวชิราวุธรวมจำนวน33นายเข้ารับการฝึกเพิ่มทักษะเน้นการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครอบคลุมการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวด้วยสมาร์ทโฟนการออกแบบอินโฟกราฟิกการตัดต่อวิดีโอและเทคนิคการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่น่าสนใจบนสื่อออนไลน์ค่ะในการนี้ค่ะพันเอกวัชรกรอ้นเงินหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4ได้พบปะและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของกองทัพอย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับกำลังพลนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของหน่วยและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองในอนาคตภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมค่ะพันเอกวัชรกรอ้นเงินได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมทุกนายพร้อมแสดงความชื่นชมในความตั้งใจและศักยภาพของกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการโดยหวังว่าจะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยทหารตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพภายหลังปลดประจำการค่ะเชิดชูเกียรติทหารกล้า Honor the Heroes ในวันนี้เสนอตอนที่48แล้วนะคะกับตอนที่มีชื่อว่าเมื่อทายาทเสือดำลงสู่พื้นที่สนามรบจริงชายแดนไทยกัมพูชาติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ

0: ในประวัติศาสตร์การทหารไทยมีเรื่องราวของนักรบหลายรุ่นที่ถูกจารึกไว้ด้วยความกล้าหาญหนึ่งในนั้นคือกองพลเสือดำนักรบไทยที่เดินทางออกไปปฏิบัติภารกิจในสมรภูมิเวียดนามเป็นเวลาถึง3ปี
1: การรบเนี่ยในเวียดนาม3ปีของเสือดำกับ1ปีของจงอางศึกเนี่ยเราสร้างชื่อไว้จนเรียกว่ามีทหารไทยจำนวนมากที่ได้รับเหรียญกล้าหาญสงครามเวียดนามเนี่ยมันเป็นสงครามใหญ่เราส่งไปถึงระดับกองพลนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นการส่งกำลังออกไปรบนอกประเทศที่ใหญ่มากภาพของเสือดำจึงกลายเป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำกองพลเสือดำจบภารกิจที่นู่นแล้วเนี่ยกลับมาที่นี่เลยเป็นกองพลที่9แล้วก็เปลี่ยนนามหน่วยเป็นกองพลทหารราบที่9ที่สำคัญครับในศึกล่าสุดเนี่ยกำลังพลของพลร.9เนี่ยสืบสายเลือดกองพลเสือดำนะครับพลร.9เนี่ยก็มีเกียรติประวัติไม่ด้อยไปกว่ารุ่นคุณปู่รุ่นคุณพ่อของเขาเลย
0: สมรภูมิของกองพลทหารราบที่9ไม่ได้มีเพียงสงครามในต่างแดนสมรภูมิในอดีตที่ภูหินร่องกล้าเขาค้อที่ปรากฏหลักกิโลเมตรอยู่ในกองพลทหารราบที่9ล้วนแสดงถึงเส้นทางการรบของกองพลแห่งนี
2: ้ผมเองก็เป็นทายาทคุณพ่อผมไปรบในหัดที่3ครับของกองพลทหารอาสาสมัครเป็นพลเรือนนี่แหละครับแล้วก็อาสาไปแล้วก็กลับมาก็ได้แต่งตั้งยศเป็น10ตรีคุณพ่อผมชื่อ10ตรีจำนงครับวาดเจริญปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามครับในส่วนนอกเหนือจากการทำหน้าที่ล่ามก็มีไปปฏิบัติภารกิจของฐานราบด้วยไปลาดตระเวนถูกซุ่มโจมตีอะไรเงี้ยครับก็เล่าให้ฟังตั้งแต่ผมจำความได้ท่านก็ถ่ายทอดมาเรื่อยๆเมื่อโตมาในวัยหนึ่งก็เลยตัดสินใจที่เลือกที่จะมาเป็นทหาร
0: ที่ผ่านมาสายเลือดของนักรบแห่งกองพลทหารราบที่9ได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับพันโทจิตภัทรนี่ไม่ใช่เพียงภารกิจในฐานะนายทหารแต่คือการก้าวเข้าสู่สงครามครั้งแรกในชีวิตและเป็นวันที่เขาได้ทำในสิ่งที่เคยคิดไว้ว่าสักวันหนึ่งจะทำให้เหมือนผู้เป็นพ
2: ่
0: อ
2: ในปัจจุบันช่วงเมื่อปีที่แล้วครับก็ในส่วนของกำลังพลของกองพลทหารราบที่9เราเนี่ยสืบสายเลือดความเป็นนักรบสงครามช่วงที่ผ่านมากำลังพลของกองพลทหารราบที่9เนี่ยก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคตะวันออกหรือว่าภาคอีสานครับก็เราก็ไปกันเกือบทั้งหมดปัจจุบันเนี่ยครับรูปแบบของการรบก็ได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเราพัฒนาการฝึกในรูป

0: เดิมเพราะว่าเราผ่านความเป็นความตายทำให้เข้าใจนักรบรุ่นเก่าๆมากขึ้นทุกครั้งที่ผมผ่านอนุสาวรีย์ที่เกี่ยวกับวีรชนเนี่ยก็จะรู้สึกอินรวมถึงทุกๆท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ผมถือว่าเป็นบุคคลที่ได้สร้างประโยชน์สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติของเราควรค่าแก่การที่เราจะให้ความเคารพขออนุญาตพูดในฐานะที่ผมเป็นทายาทเป็นตัวแทนของคุณพ่อที่ยังคงระลึกถึงอดีตวีรชนทุกสมรภูมิที่เรายังมีอยู่แบบนี้ได้เบื้องหลังเนี่ยเรายังมีผู้ที่เสียสละแล้วก็ผู้ที่ทุ่มเทให้กับประเทศชาติเรามีเยอะขอสดุดีท่านที่เสียชีวิตแล้วก็ขอคารวะท่านที่ยังคงอยู่ในทุกวันนี้ในโอกาสนี้ด้วย
1: กระทรวงกลาโหมนะคะเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570กว่า 25,000 นายเพื่อสนับสนุนภารกิจกองทัพค่ะพร้อมทั้งเปิดโอกาสในเรื่องของอาชีพและการศึกษาผู้สนใจนะคะสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้ค่ะกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวนกว่า 25,000 นายเป็นการจ้างตามสัญญาระยะเวลา4ปีนะคะเพื่อเตรียมกำลังพลสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันประเทศการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะคุณสมบัติของผู้สมัครได้แก่ทหารกองเกินอายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2550ถึง 2,552 ค่ะและทหารกองเกินอายุ22ถึง26ปีบริบูรณ์ซึ่งผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ได้เข้ากองประจำการรวมไปถึงทหารกองหนุนที่ปลดจากกองประจำการและทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดจากกองประจำการและสมัครรับราชการต่อโดยมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์และไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่ะทางด้านของสิทธิประโยชน์นะคะทางผู้สมัครจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 12,090 บาทและเงินตอบแทนพิเศษ 2,880 บาทต่อเดือนค่ะรวมทั้งสามารถเลือกผลัดและหน่วยทหารได้ทั่วประเทศพร้อมเปิดโอกาสต่อยอดสู่การรับราชการมีโควต้าและคะแนนเพิ่มพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนอกจากนี้ค่ะยังมีโอกาสศึกษาต่อและยกระดับวุฒิการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีทุนการศึกษาการพัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีผู้สนใจนะคะสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569เป็นต้นไปค่ะ
2: ระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพบกสมาคมแม่บ้านทหารบกร่วมกับสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยสนับสนุนเงินในการประกอบอาชีพของคนพิการในอัตราตามกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบกในโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุกพลภาพและครอบครัวกว่า 3,562 คนแบ่งเบาภาระกำลังพลที่ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวควบคู่ไปกับหน้าที่รั้วของชาติมาร่วมเป็นพลังสำคัญกับเราได้
1: หมดเวลาของรายการ VR Soyer แล้วนะคะช่วงต่อไปติดตามรับชมรายการราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐและข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้ดิฉันและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหากคุณหรือคนใกล้ตัวกำลังเผชิญกับความเดือดร้อนจนเข้าข่ายเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมวันนี้ราชกิจจาไดเจสต์มีแนวทางขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐมาฝากค่ะซึ่งทุกคำตอบและสิทธิที่คุณควรรู้อยู่ในระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมพ.ศ. 2569ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเล่ม143ตอนพิเศษ151ง.เมื่อ17มิถุนายน

2569และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่18มิถุนายน2569ค่ะโดยระเบียบนี้กำหนดกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่มีสิทธิรับความช่วยเหลือไว้อย่างชัดเจนครอบคลุมตั้งแต่ผู้ประสบปัญหาฉุกเฉินหรือภัยพิบัติเด็กและเยาวชนในครอบครัวยากจนผู้สูงอายุที่เดือดร้อนสตรีหรือครอบครัวที่มีปัญหาครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งคนพิการที่ต้องการเงินอุดหนุนหรือการฟื้นฟูไปจนถึงกลุ่มชาติพันธุ์และชาวเขาสำหรับช่องทางการยื่นคำขอนั้นสามารถเลือกทำได้2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกคือการยื่นออนไลน์ผ่านระบบพม.แคร์โดยใช้แบบฟอร์มปสค.2และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีส่วนรูปแบบที่2คือการยื่นด้วยตนเองโดยใช้แบบฟอร์มปสค.1สำหรับพื้นที่กทม.ยื่นได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมหรือกองตรวจราชการสปพม.ส่วนต่างจังหวัดยื่นได้ที่พม.จ.อปท.ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือยื่นผ่านอาสาสมัครพม.ค่ะนอกจากนี้หากประชาชนทั่วไปพบเห็นผู้ตกทุกข์ได้ยากก็สามารถเป็นผู้แจ้งเรื่องแทนผ่านช่องทางเหล่านี้ได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นคำขอก็สามารถสอบถามสายด่วนที่เบอร์1300ได้เลยค่ะหลังจากยื่นคำขอผ่านช่องทางดังกล่าวเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของระเบียบฉบับนี้คือจากเดิมที่ต้องลงตรวจบ้านผู้ประสบปัญหาทุกรายตอนนี้ระเบียบใหม่กำหนดให้ยกเว้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านได้ทันทีใน3กรณีเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วที่สุดได้แก่ 1. มีความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ 2. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนเช่นใบรับรองแพทย์หรือใบมรณบัตรและ 3. ศาลมีคำสั่งคำพิพากษาให้ได้รับความช่วยเหลือค่ะจากการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเหล่านี้จะเห็นได้ว่าระเบียบใหม่เปิดกว้างให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้ไวขึ้นอย่างแท้จริงค่ะส่วนกระบวนการหลังจากนี้ทั้งเรื่องขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติและการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนอย่างโปร่งใสจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างติดตามได้ในราชกิจจาไดเจสต์ตอนต่อไปค่ะย่อยประกาศรัฐให้คุณรู้โดยททบ.5และ 4GPO

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่าเสด็จสู่แดนสวงสว่างสวยที่คำพรสวรรคาลัยผ่องอำไพสิริกิตเทิดไทยพระบารมีน้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทพระบรมราชินีนาถพระทรงศรีพระเกียรติก้องเกริกเกรียงไกรทั่วทาตรีพิพัฒน์เลิศสดุดีตราบนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิด

เหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพระท่านนายรามจันทราเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงการมันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองที่เบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา7 นาฬิกาพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในรอบเวลา5 นาฬิกา 30 นาทีถึง7 นาฬิกาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8 รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในช่วงเวลาดังกล่าวพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสวดพระอภิธรรม7 คัมภีร์และบทพระธรรมใหม่ทำนองเลื่อนส่วนพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามสวดพระอภิธรรม7 คัมภีร์ทำนองกะเวลา11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในรอบเวลา7 นาฬิกาถึง17 นาฬิกา 30 นาทีโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8 รูป
ทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในช่วงเวลาดังกล่าวพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดบทพระธรรมใหม่พระอภิธรรมมตสังคหะและบทติลัคนาธิกถาทำนองเลื่อน

ส่วนพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารสวดพระอภิธรรมมัตสังคหะและบทติลคณาธิคถาทำนองสารพันยะเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณราชองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้พระอภิธรรมมัตสังคหะเป็นหนึ่งในบทสวดพระอภิธรรมของวัดบวรนิเวศวิหารที่พระอนุรุทธาจารย์เป็นผู้ประมวลเนื้อความในพระอภิธรรมปิฎกมากล่าวไว้โดยย่อแบ่งเป็น9ปริเฉดเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาส่วนบทติลคณาธิคถาคือบทที่ว่าด้วยกฎไตรรักษ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ของทุกสิ่งบนโลกเวลา 19:00 น.นายพลากรสุวรรณราชองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณราชองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับมอบปริญญากิตติมศักดิ์6คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรคณะศิลปะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งเข้ารับมอบปริญญาบัตรรวมจำนวน643คนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบโอวาทความว่าอนุชนรุ่นหลังมีหน้าที่อย่างสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของตนให้คงอยู่ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตรตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นองคมนตรีได้มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีกีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติภูมิพักอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับมอบรางวัลดังกล่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงมุ่งถ่ายทอดความรู้และทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณ

0: ญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นไทยสู่สากล
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต
0: วันนี้เวลา 9:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอรรถพล อรรถวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลโททำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัจจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะนางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะนายนรินทร์ภาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะนายมงคลรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะมอบเงินนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะนางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะนางปิยาไทยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะนางสาวพจนีคงคาลัยผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินนางอธินานพีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางเอ็มออนจิราเสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะนางดารัตน์วิภาตกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะนายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนายวสินทร์วรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะนางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะและพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยรักสายใจไทย
1: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์
2: วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนคร

ศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์โดยโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสและภาคีเครือข่ายจัดการประชุมขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อถอดบทเรียนจากการปฏิบัติจริงนำมาสังเคราะห์เป็นคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านการสร้างวินัยและคุณธรรมเพื่อยกระดับรูปแบบการจัดการศึกษาสายอาชีพของไทยให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะมีงานทำและเป็นพลเมืองดีนำไปขยายผลใช้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนผ่านการดำเนินงานในโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อสร้างสถานศึกษาต้นแบบในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนภายใต้หลักการให้โรงเรียนสร้างคนดีสู่สังคมและให้ครูรักเด็กเด็กรักครูโดยมีผู้บริหารครูบุคลากรและอาสาสมัครจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการ63แห่งเข้าร่วมการประชุมกว่า160คนทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการช่วยเหลือสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากพร้อมกับพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและมีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีและประกอบอาชีพได้ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดและพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติได้แก่การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมการมีงานทำมีอาชีพการเป็นพลเมืองดีปัจจุบันโครงการกองทุนการศึกษาครอบคลุมโรงเรียนเครือข่ายและสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยมีคณะองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้านกายภาพคุณภาพการเรียนการสอนและสุขภาวะของผู้เรียนอย่างต่อเนื่ององค์คมนตรีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8วันนี้ที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดยะลารวมจำนวน108คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านวอล์กแรลลี่กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะหริ่งและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

ประเภททุนกำพร้าและทุนเรียนดีรวมจำนวน86คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี22คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย44คนระดับประถมศึกษา19คนและระดับอนุบาล1คนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมจึงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยสำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,000 ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศาลาประชาคมยงใจยุทธบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานพร้อมด้วยนายอำเภอจาก11อำเภอร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานและเชิญไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครพนมในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่11อำเภอ74ตำบล500หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน 12,694 ครัวเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายการได้รับพระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่ผู้ประสบภัยเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนชนราชอำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราชอำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราชอำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวนายจักรพงษ์แตงอ่อนและคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์และวัดตาตีเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปแล้วถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสนวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยวงศ์จังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดไร่จังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทยิปอินซอยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดนนตาโทนวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาและวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา19

าฬิกาบริษัท The Street Retail Development จำกัดบริษัทสุวรรณไพศาล Enterprise จำกัดบริษัท Real Med Corp จำกัดครอบครัวยอดเกตและหม่อมหลวงวันวิภาจรูนโรจน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธนารักษ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกรุงเทพถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติค่ะและพร้อมกันนี้คณะบุคคลและประชาชนไปกราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิชาวบ้านตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธนารักษ์ชมรมรักคุณเท่าฟ้า66และบริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือด้วยต่างสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ

0: แอนเชื่อว่าทุกครั้งที่เราออกเดินทางสิ่งที่ได้มากกว่าการท่องเที่ยวคือเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตได้แลกเปลี่ยนรอยยิ้มของกันและกันและได้เป็นพลังให้ชุมชนนั้นเกิดความยั่งยืน
1: มาแล้วมีความสุขมากอบอุ่นค่ะเพราะว่าทั้งแม่ค้านะคะพ่อค้าแล้วก็พี่น้องที่นี่เนี่ยคือน่ารักมากแจกรอยยิ้มกันตั้งแต่ต้นทางจนนี่ตลอดทางเลยค่ะ

0: ลับมาใช่ไหมคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้แผ่นนี้ขายยังไง
0: แผ่นนี้ไม่ขายค่ะเอาตายแล้วห่อขยุกขยิกห่อมันเป็นขนมครกเลยอ่ะ
2: อันนี้ก็เป็นมะนาวน้ำผึ้งชนโรงผสมโซดานะครับอากาศร้อนๆก็จะสดชื่นแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วย
0: แหมได้เลยค่ะกำลังเป็นเรือนไทยหลังงามที่แบบมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันนี่มันท่ามกลางตลาดบางน้ำผึ้งนะคะจะบอกว่าสำหรับชาววังเนาะแต่ก็มาในแบบที่เราสามารถที่จะทานได้จับต้องได้นะคะเที่ยวตามแผนในครั้งนี้แผนจะพาเพื่อนๆทุกคนไปสูดลมหายใจที่เต็มปอดกับวิถีชุมชนเก่าอายุนับ200ปีบนพื้นที่สีเขียวบางกระเจ้าซึ่งเป็นสถานที่สีเขียวที่ผลิตโอโซนติดอันดับโลกบนพื้นที่สีเขียวที่เปี่ยมไปด้วยระบบนิเวศที่สมบูรณ์นี่แหละค่ะมีชุมชนเล็กๆเชื้อสายไทยมอญและจีนที่น่าค้นหาซ่อนอยู่นั่นคือชุมชนวัดบางน้ำผึ้งในท่ามกลางการอบกอดด้วยเมืองใหญ่ชุมชนแห่งนี้ยังคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์วิถีชีวิตดั้งเดิมที่สะท้อนถึงความเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามจนถึงปัจจุบันได้อย่างไรไปหาคำตอบกันในเที่ยวตามแผนนะคะสวัสดีค่ะเที่ยวตามแผนนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะแล้ววันนี้นะคะคือชุมชนสุดท้ายแล้วก็คือชุมชนวัดบางน้ำผึ้งในค่ะที่นี่เนี่ยก็มีของดีของเก๋นะคะมีเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมายค่ะที่อยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยได้มาเยี่ยมชมกันค่ะเริ่มที่แรกเลยดีกว่าตอนนี้นะคะแพนอยู่ที่วัดบางน้ำผึ้งในค่ะและด้านหลังของแพนนี้นะคะโอ้โหงดงามมากค่ะนั่นก็คือพระมหามณฑปเจดีย์ศรีนครเขื่อนขันนะคะตรงนี้แหละค่ะเป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจนะคะให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยค่ะได้มาสักการะกราบไหว้กันงามมากค่ะจะเป็นเจดีย์องค์สีขาวนะคะแล้วก็ได้ตัดกับองค์พระประธานพระพุทธรูปที่เป็นสีทองอารามค่ะโอ้โหงดงามจริงๆบอกเลยว่าทุกช่วงเวลาก็ได้ความงดงามที่ต่างมุมกันออกไปค่ะต้องมากราบไหว้ที่นี่กันนะคะวัดบางน้ำผึ้งในเป็นวัดโบราณเก่าแก่อายุนับร้อยกว่าปีแล้วค่ะเดิมชื่อวัดดุสิตธารามต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบางน้ำผึ้งในเพื่อให้เข้ากับชื่อของคนในหมู่บ้านบางน้ำผึ้งค่ะซึ่งที่มาของชื่อบางน้ำผึ้งก็เพราะที่นี่ทำสวนผลไม้กันมาตั้งแต่ดั้งเดิมทำให้มีฝูงผึ้งมาดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ผลไม้นานาชนิดที่นี่จึงมีน้ำผึ้งเยอะมากเยอะขนาดที่ก่อเกิดเป็นประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งค่ะแน่นอนเลยค่ะว่าศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนก็คือที่นี่วัดบางน้ำผึ้งในนั่นเองค่ะรวมถึงสายมูห้ามพลาดที่วัดนี้นะคะยังคงเป็นที่ประดิษฐานองค์เทพทันใจให้มาไหว้พระขอพรกันด้วยค่ะกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเดินเล่นๆกันนะคะที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งค่ะนี่โอ้โหใหญ่โตโออามากค่ะที่นี่เนี่ยนะคะเขาเป็น1ใน6นะคะที่ติดอันดับตลาดน้ำที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศต้องมาค่ะเพราะว่าเขามีพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วเขาก็มีกว่า750ร้านค้าในพื้นที่กว่า300กว่าไร่คิดดูสิว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนแล้วของกินของใช้ของน่าสนใจต่างๆเนี่ยมันต้องเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในอ่ะจะมีอะไรบ้างค่ะไปลุยกันเลยตลาดน้ำบางน้ำผึ้งตลาดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน6ของตลาดน้ำเป้าหมายแรกของประเทศไทยและอีกมุมนึงตลาดแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตในอดีตของคนไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวโดยเฉพาะวิถีชุมชนที่ยังอนุรักษ์ธรรมชาติและความเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้มีการเล่นพื้นบ้านในแบบวิถีไทยในหมู่เด็กและเยาวชนค่ะและมีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เมนูอาหารตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์อย่างเช่นมัสมั่นลูกจากปลาทูปลาตะเพียนต้มเค็มโบราณเรียกได้ว่ามาที่นี่ได้ทานอาหารตามวิถีดั้งเดิมของคนที่นี่เลยล่ะค่ะโอ้ข้าวเกรียบว้าวว้าวเอาไม่เอกหายไม่เกี่ยวว้าวก็ยังว่าอยู่ว่าเหมือนได้ยินว่าว้าวไอ้เขาบอกแล้วว่าที่นี่เขามีอาหารหลากหลายจริงๆค่ะเอาว่าเพิ่งเคยเห็นว่าวิธีทำเขาต้องทำแบบนี้ค่ะเอาแล้วมันจะกรอบได้ต่อเมื่ออะไรอะคะ
3: พอมันเย็นแล้ว

0: ลึกกรอบ
1: อ๋อลองได้ไหมคะ
0: ได้
1: อุ้ยตายแล้วคุณพี่ทำดูแบบว่าดูไม่ยากแล้วที่ร้านมีอะไรขายอีกคะนอกจากข้าวเกรียบว่าวค่ะ
0: ข้าวเกรียบงาครับ
1: ข้าวเกรียบงา
0: ตัวนี้ก็หากินยากจะคล้ายๆเมี่ยงคำครับเป็นมะพร้าว
1: ค่ะคือมีส่วนผสมของมะพร้าวเหรอคะ
0: มะพร้าวกะทิแล้วก็งาดำ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะข้าวแตน
0: อันนั้นข้าวแตนน้ำแตงโม
1: ข้าวโอ้โหข้าวแตนน้ำแตงโม
0: จ้า
1: แล้วก็เครื่องกับ
0: เครื่องกับน้ำตาลอ้อย
1: เครื่องกับน้ำตาลอ้อยด้วย
0: ธรรมชาติ
1: มากพร้อมยังพร้อมค่ะยังไงนะคะ
0: จับเลยผมวางให
1: ้โอเคค่ะอันนี้มันคือแป้ง
0: เป็นข้าวเหนียวครับ
1: อ๋อแป้งข้าวเหนียว
0: พริก
1: พริกตายแล้วตายแล้วยังไงนะคะแล้ววิธีการของเขาคือ
0: ก็คือกลับไปกลับมาครับ
1: ให้
0: ม
1: ัน
0: สองข้างสมได้สมดุล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้แผ่นสองข้างได้สมดุลเก่งนะเน
1: ี่ยดูเหี่ยวจังเลยอ่ะ
0: ต้องสะบัดนิดนึง
1: ต้องสะบัดนิดนึง
0: ต้องชำนาญนิดนึงสะบัดนิดนึงให้มันกลางออก
2: ข้าวเกี๊ยวเขาขายยังไงเอ่ย
0: กับจุลสารพิษ
1: แล้ว
0: ค่ะ
1: อยากกินข้าวแตนนะ
2: แล้วไม่อันนี้แผ่นนี้ขายยังไง
1: แผ่นนี้ไม่ขายค่ะแผ่นนี้เฉพาะ
0: พอเถอะเดี๋ยวมันไม
1: ่บอกว่าพอเถอะเดี๋ยวไม่ได้กินอันนี้ค่ะข้าวแตนคืออันนี้และอันนี้ข้าวเกี๊ยวงาดำ
2: อ๋อที่นี่คือน้ำตาลมะพร้าวใช่ไหมครับอันนี้คือน้ำตาลมะพร้าว
0: อันนี้ของ
1: ไม่หวานแบบไม่หวานปี๊ดอร่อยอ่ะขนมร้านนี้ขนมอะไรที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของร้านนี้คะ
3: ขนมปังจ้ะ
1: ขนมปังคืออันนี้เหรอคะ
3: อ๋อมันจะมีเนยกระเทียมนะจ๊ะแล้วก็น้ำตาลงาแล้วก็เป็นตัวออริจิน
1: อลออริจินอลแล้วขนมลูกๆอันนี้คือขนม
3: เปี๊ยะลูกเล็กกระเทียม
1: อ๋อพี่ทำเองด้วยหรือเปล่าคะร้านนี้ทำมานานหรือยังอะคะพี่คะ
3: มาอยู่ที่นี่มา17ปีแล้วคร
1: ับ โอ้แล้วอย่างช่วงตอนโควิดอะไรมันเราทำยังไงคะออนไลน์เหรอคะ
3: ใช่ออนไลน
1: ์โอ้เดินมาก็คือว่าไม่มีไม่ได้ของค่ะอ๋อขนมฝักบัวคุณหญิงสูตรโบราณสวัสดีค่ะขอลองได้ไหมคะ
4: ได้ได้ค่ะมาลองเลยค่ะ
1: ไหนนะไหนนะแล้วมันเป็นรูปอย่างนี้ได้ยังไงอะคะ
4: เป็นที่กระทะด้วยค่ะ
1: อ
4: ๋
1: อให้เต็มกระบวย
4: 1กระบวยค่ะแล้วก็เทได้เลย
1: อ
4: ันนี้เทเร็วไปหน่อย
1: เทเร็วไปหน่อยต้องค่อยๆใช่ไหมคะอ๋อนี่ไงทุกอย่างมันต้องมีเทคนิคหมดเลย
5: ใช่ครับมันเริ่มเล
1: ็กๆเขาเป็นแป้งมาจากอะไรหมายถึงว่าม
4: ีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแล้วก็น้ำตาลทรายกะทิแล้วก็น้ำใบเตย
1: อ๋อแล้วก็น้ำใบเตยมันก็จะมีความหอมใบเตย
4: ใช่ค่ะเอาใหม่เอาใหม่อันนี้
1: ไม่ค่อยสวยเอาใหม่เอาใหม่
5: เอาใหม่แก้มือ
4: แก้มือ ช้า
1: ๆทำขนมห้ามใจร้อน
4: ช้าๆค่อยๆหยอด
1: เอาใจแล้วห่อขยุกขยิก
6: ขนมเนี้ยจะค่อนข้างทำยากต้องใจเย็นๆด้วย
1: อ๋อแล้วค่อยๆลงไปใช่ไหมคะ
7: ได้อยู่ได้อยู่คร
1: ับ ได้อยู่ได้อยู่หอมมันเป็นขนมโคกเลยอ่ะ
7: ครับ
1: เข้าใจแล้วทำไมเป็นฝักบัวเพราะว่ามันห่อเป็นฟิลแบบนี้ขอบคุณนะคะนี
6: ่ร้องอีกไหมอ
1: ะไรนะไม่เอาค่ะเดี๋ยวรู้แล้วว่ามันเป็นฝักบัวเพราะอะไรอันนี้เราต้องใช้ความอดทนอร่อยอย่างเดียวไม่ได้นะคะขั้นตอนที่ทำก็สำคัญนี่ต้องมาร้านนี้ชื่อร้านว่าขนมฝักบัวคุณหญิงพี่ชื่อพี่หญิง
7: หญิงค่ะ
1: พี่หญิงอ๋อมาหาพี่หญิงได้นะคะถ้าอยากลองชิมขนมนี้โดยที่พี
7: ่เทพครับ
1: พี่เทพเป็นคนทำสูตรเป็นของพี่หญิงนะคะ
8: เดี๋ยวเอาของไปให้ชิมนะคะ
1: ให้ชิมได้ค่ะเอาชิ้นที่แทนทำก็ได้นะคะ
8: นี่ค่ะ
7: เดี๋ยวไปแบ่งทีมงานด้วย
8: ให้แล้วก็ทีมงานด้วยกับขอบคุณมาก
1: อ
8: ัน
1: น
8: ี้
1: จะกรอบ
8: แล้วตรงกลางจะนุ่มมากแล้วก็จะหอมใบเตย
1: โอเคล่ะวันนี้เราจะได้ลองขนมหลายอย่างขอบคุณนะคะตลาดน้ำบางน้ำผึ้งตลาดที่ได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน6ตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โด่งดังไปไกลทั่วโลกที่นี่มีแต่ของอร่อยค่ะมาแล้วมีความสุขมากอบอุ่นครับแล้วก็ของขายเยอะมากรวมถึง

0: ไม้นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอ้มะยมย้อนยุคโอเคขอบคุณนะคะเต็มไม้เต็มมือขอบคุณมากค่ะตะโก้ตะโก้แม่ค้าเสียงดีขายอะไรคะ
1: ขนมตะโก้ค่ะสูตรโบราณค่ะ
0: อ๋อโบราณยังไงคะ
1: เป็นสูตรแป้งข้าวเจ้าอะค่ะเพราะว่าตะโก้อันใหม่มันจะเป็นพวกบุญพวกอะไร
0: หน้าไหนที่แบบเป็นหน้าที
1: ่ถ้ามาก็จะเป็นไส้สาคูค่ะที่ขายดีก็คือสาคูกับเผือกค่ะ
0: สาคูกับเผือก
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อก็เลยจะแบบมีกระจุ้งกระจิ้งเพื่อให้เรารู้ว่าคือหน้าอะไรบ้าง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะอย่างอันนี้เป็นอันชันมะพร้าวอ่อนค่ะเป็นสูตรของทางร้านคิดมา
0: ค่ะ
1: ข้างล่างจะเป็นกะทิอะค่ะ
0: ค่ะใครเป็นแฟนตะโก้ร้านนี้ก็ห้ามพลาดนะคะแม่ค้าสวยมาก
2: ขอบคุณ
0: เสียงดีมากเพราะฉันจะเรียกลูกค้าเข้ามาตลอดค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณ

0: มาตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะคะ
1: สวัสดีค่ะเราก็ต้องอยากรู้ไอ้ทำไมละมันต้องมีที่มาที่ไปทำไมคะคือที่นี่เขาเลี้ยงพึ่งเองหรือว่ามีความพิเศษยังไงคะ
2: ก็จริงๆเรามีพื้นที่นะครับเลี้ยงอยู่บางน้ำพึ่งก็ต้องเลี้ยงพึ่งเพราะงั้นเราเลือกที่พึ่งที่เลี้ยงก็คือพึ่งชนโรงนะครับเป็นพึ่งที่ไม่มีเหล็กในนะครับเพราะงั้นก็จะไม่ทำอันตรายต่อเด็กหรือคนที่เดินผ่านไปมาเพราะว่าสถานที่เราเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย
1: แล้วตัวพึ่งเขาเล็กนิดเดียวเองเหรอคะ
2: ใช่ครับตัวพึ่งเขาในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ40สายพันธุ์นะครับก็มีไซส์ตั้งแต่ตัวเล็กถึงตัวใหญ
1: ่
2: ซ
1: ึ่
2: งพันธุ์ที่เราใช้เนี่ยก็อยู่ในตระกูลเซตตากอนูล่าเนี่ยตัวค่อนข้างเล็กให้น้ำพึ่งรสชาติดีหวานอบเปรี้ยวเล็กน้อยกลมกล่อมกว่าพึ่งปกติทั่วไป
0: ความพิเศษของตัวพึ่งที่เป็นพึ่งชนโรงเนี่ยเขาเลี้ยงยากกว่าพึ่งสายทั่วไปปกติไหมคะ
2: จริงๆถามว่าไม่ยากเลยครับเลี้ยงง่ายถึงเวลารังสมบูรณ์เนี่ยเราไม่ต้องดูแลเขาเลยไม่ค่อยต้องให้อาหารเสริมนะครับตั้งไว้เฉยๆเขาออกหากินเองนะครับก็ออกหากินอาหารก็มีน้ำหวานกับเกสรดอกไม้และอีกอย่างก็คือเก็บยางไม
1: ้
2: นะครับเข้ามาทำในรังนะคร
1: ับ แล้วที่เราเลือกพึ่งสายพันธุ์นี้เพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าจริงๆน้ำพึ่งชนโรงเนี่ยนอกจากรสชาติกลมกล่อมแล้วนะครับยังมีคุณค่ามากกว่าน้ำพึ่งปกติ 5-10 เท่านะครับก็มีค่าเขาเรียกว่า medical index คือความสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย
1: ์
2: ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ยับยั้งการอักเสบก็สูงเหมือนกันและอีกตัวนึงก็คือ medical index ก็คือมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงด้วยเพราะงั้นน้ำผึ้งชนโรงมี2ดัชนีตัวนี้ก
1: ็
2: ถือว่าที่ดีต่อสุข
1: ชนะเลิศแล้ว
2: ใช่
1: โอ้โหมีคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายจริงๆแล้วก็ที่นี่ก็เป็นเหมือนเป็นแหล่งเลยถ้าใครอยากจะหาน้ำผึ้งที่ดีมีประโยชน์แล้วก็มาทำนี่คือเหมือนมีการแปรรูปเป็นหลากหลายรูปแบบด้วยมาทำเป็นอะไรบ้างคะ
2: ผลผลิตเขาจะมีน้ำผึ้งกับชั้นที่เป็น
1: ค
2: อปเปอร์ลิสนะครับตัวนี้ก็จะมีแปรรูปออกมาก็จะเป็นครีมอาบน้ำนะครับคอปเปอร์ลิสน้ำผึ้งชนโรงก็จะมียาสระผมมีสบู่น้ำผึ้งชนโรงที่ผสมสารคอปเปอร์ลิสด้วยต้านทานการอักเสบนะครับเป็นสิวเป็นฝ้าสามารถทาและอาบน้ำล้างหน้าหายนะครับอันนี้ก็เป็นสเปรย์กันยุงนะครับสเปรย์กันยุงนี่ก็คือผสมสารต้องการคอปเปอร์ลิสเป็นตะไคร้หอมก็ใช้สมุนไพรพื้นบ้านนะครับผสมกับคอปเปอร์ลิสเพราะว่าต้านทานการอักเสบนะครับก็จะอีกอันก็จะเป็นตัวเขาเรียกยาหม่อง
1: ยาดมยาหม่องขอแอบดมหน่อยนะคะ
2: ก็จะมีตัวเขาเรียกเราทำเป็น2สีก็คือสีเขียวกับสีส
1: ้ม
2: นะครับก็เป็นคอปเปอร์ลิสบานสูตรร้อนและสูตรเย็นสูตรเย็นสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าต้านทานแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับหร
1: ื
2: ออักเสบหรืออะไรเงี้ยจะใช้ดีส
1: ่
2: วนสีส้มสูตรร้อนเนี่ยก็ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเนี่ย
1: ใช้ได้หมดต้องจัดแล้วค่ะเป็นเอาคู่หนึ่งค่ะแล้วมีน้ำผึ้งให้ชิมสักนิดนึงไหมคะ
2: มีครับวันนี้เราก็จะมีน้ำผึ้งให้ชิมนอกจากเราจะเป็นจำหน่ายน้ำผึ้งปกติทั่วไปแล้วก็มาต่อยอดกับพืชผักสมุนไพรในพื้นท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นมะกรูดมะนาวสับวรสมะม่วงหรือว่าจะเป็นกลิ่งปิงน
1: ะครับ
2: เดี๋ยววันนี้จะให้คุณแพนได้ชิม
1: ได้ค่ะได้เลยค่ะขอลองชิมหน่อยนะคะ
2: ดีครับ
1: นี่ค่ะน้ำผึ้งชนโรงนะคะเดี๋ยวจะได้ชิมว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างรสชาติของเขากลมกล่อมใช่ไหมคะ
2: กลมกล
1: ่อม
3: หวานอมเปรี้ยว
1: หวานอมเปรี้ยวจริงๆค่ะ
3: ต่างจากน้ำผึ้งปกติถ้าน้ำผึ้งปกติเนี่ยจะหวานปี๊ดเลยเพราะกินเยอะๆจะแสบคออันนี้หวานอมเปรี้ยวมีติดเค็มนิดๆรสชาติกลมกล่อม
1: อุ้ยตายแล้วเขาช่างรังสรรค์รสชาติออกมาได้แล้วถ้าเกิดมาทำเป็นผสม
3: มะนาว
1: น้ำผึ้ง

0: โซดาสักหน่อยไหมคะ
1: ได้เลยครับ
0: จัดไปค่ะ
2: ก็เป็นมะนาวน้ำผึ้งชนโรงผสมโซดานะครับก็จะอากาศร้อนๆก็จะสดชื่นแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วย
0: แหมได้เลยกำลังเราเลี้ยงในพื้นที่300กว่าไร่ของที่นี่เนี่ยเหรอคะ
2: เลี้ยงคือในสมาชิกเราอยู่ในคุ้งเนี่ยครับทั้งหมื่นกว่าไร่เนี่ยก็มีกระจายทั่ว
0: โอ้ขอบคุณค่ะชื่นใจมากค่ะร้อนๆแบบนี้คือมันดีจริง
2: ๆใช่ครับดีสุดดีต่อสุขภาพด้วย
0: ซึ่งร้านก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นโซนอะไรไหมคะเผื่อใครสนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชม
2: เป็นโซนฝั่งโซนเกษตรนะครับอยู่ฝั่งลานจอดรถอบต.บางกระทุ่ม
0: ค่ะ
2: ถ้าใครมาเห็นจอดรถตรงลานอบต.ก็อยู่ในเต็นท์โซนเกษตรที่ขายต้นไม้เข้ามาพบกับเราได้นะครับก็จะมีแนะนำการเลี้ยงผึ้งแนะนำการหรือว่าจะซื้อสินค้าจากผึ้งชนโรงได
0: ้ค่ะ
2: นะครับ
0: อ๋อนี่แหละเรียบง่ายจริงๆนะคะและใครอยากจะมาลองก็ต้องมาที่นี่ได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะเอาค่ะได้ของกลับบ้านอีกแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะวิถีชุมชนนะคะแล้วเราก็ได้ของดีๆกลับไปด้วยของไทยเราเนี่ยดีเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะนอกจากแพนจะได้ทานอาหารอร่อยในตลาดบางน้ำผึ้งแห่งนี้แล้วนะคะยังทึ่งในความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกคนในชุมชนค่ะที่นำเอาทรัพยากรในพื้นที่ที่มีอยู่มาบวกกับภูมิปัญญาของไทยทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากมายไม่ว่าจะเป็นสเปรย์สมุนไพรไล่ยุงยาดมยาหม่องซึ่งตรงกันกับวิถีชีวิตของชาวสวนที่นี่ที่จำเป็นต้องใช้กันค่ะสำหรับแพนนะคะแพนยกให้ที่นี่เป็น wellness tourismชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพเลยล่ะค่ะเพราะนอกจากนี้เรายังสามารถไปสูดอากาศให้ชุ่มปอดโดยการปั่นจักรยานชมธรรมชาติบนเส้นทางสีเขียวที่เชื่อมต่อกันรอบเกาะบางกระเจ้าเลยล่ะค่ะต่อจากนี้ค่ะขอเอาใจสายคาเฟ่กันหน่อยกับคาเฟ่เรือนไทยค่ะถ้าใส่ผ้านุ่งคงต้องเรียบร้อยเรากับผ้าพับไว้นะคะทำให้นึกถึงแม่มณีเลยอ่ะตอนที่แบบกระโดดกระเดกสุดพลังนะคะตอนนี้นี่อยู่ที่เรือนนมสดค่ะเป็นเรือนไทยหลังงามที่แบบมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันนี่มันท่ามกลางตลาดบางน้ำผึ้งนะคะที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเขามีเครื่องดื่มที่ทำมาจากนมสดค่ะแล้วเมนูแนะนำของเขาก็คือชาไทยนมสดด้วยก็ยังมีเมี่ยงคำด้วยที่เราไม่ได้หาทานได้ง่ายๆเลยแล้วซึ่งที่นี่เขาก็รวมเหมือนแบบของเก่าของดั้งเดิมของโบราณมาให้เราไว้ที่นี่นะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวย้อนเวลากลับไปพร้อมๆกันค่ะบ้านเรือนไทยเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมของไทยที่สวยงามและปราณีตมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ชี้ถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจนเลยค่ะซึ่งในยุคสถาปัตยกรรมแบบไทยแท้ๆแบบนี้ก็จะค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาจะว่าไปแล้วเรือนไทยเหมาะกับวิถีความเป็นอยู่ของเรามากเลยค่ะตัวเรือนยกสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากหน้าต่างหลังคาทรงจั่วก็ช่วยให้รับลมได้อย่างสบายยิ่งถ้าได้ใส่ผ้าไทยที่ใส่สบายระบายอากาศได้ดีแบบนี้ไม่ได้มีความสุขอย่างเดียวนะคะแต่แพนรู้สึกอิ่มใจไปกับความเป็นไทยมากๆเลยละค่ะ พร้อมค่ะโอ้ยตายตายตายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เข้าช่องนี้เลยทางลัดโอเคขอบคุณค่ะ
3: เรือนนมสดเป็นบ้านไม้เรือนไทยโบราณที่เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมภายในนะคะเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุคแบบไทยๆเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตภายในจะตกแต่งด้วยสิ่งของสะสมของเก่ามากมายเข้ากันกับความร่มรื่นของต้นไม้บรรยากาศสบายๆแบบเป็นกันเองมีเครื่องดื่มชาเย็นกาแฟร้อนกาแฟเย็นโกโก้โอวัลตินและนมสดร้อนที่เน้นการใช้นมสดเป็นส่วนผสมหลักที่ได้รสชาติที่ไม่เหมือนใครค่ะหอมอร่อยและไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็คือเมี่ยงคำที่เสิร์ฟมาเป็นถาดพร้อมทานค่ะ
0: สำหรับพร้อมค่ะนี่สวยงามนะคะในเรือนไทยหลังเล็กนะคะที่อยู่ในบริเวณของเรือนนมสดอีกทีนึงค่ะนี่เหมือนอยู่ในละครเลยแม่ลูกยังชื่นชมในความงามคิดดูกันละกันยังส่งเสียงมาให้นะคะนี่ค่ะมาแล้วเรียบร้อยนะคะ

0: ขนมจีนแกงเขียวหวานไก
1: ่นี
0: ่จัดเต็มค่ะเดี๋ยวต้องลองให้ครบให้หมดนะคะนี่เครื่องแน่นๆมากเดี๋ยวเราจะชิมเมี่ยงคำนี่นะคะมาแบบพอดีคำนะคะนี่แล้วก็ใส่น้ำจิ้มนะคะแล้วก็ห่อนะคะจะหกไหมจะหกไหมจะหกไหม

มาแล้วประทับใจมากๆเลยค่ะต้องเชิญชวนเลยนะคะให้มาที่นี่กันที่เรือนนมสดนะคะที่อยู่ในตลาดน้ำบางน้ำผึ้งกันค่ะแพนว่าถ้าให้ดีนะถ้าเราแต่งเป็นแบบผ้านุ่งหรือผ้าไทยมาเนี่ยเราสามารถถ่ายรูปให้เข้ากับสถานที่ต่างๆของที่นี่ได้อย่างสวยงามจริงๆค่ะแล้วก็เป็นการแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าคนไทยนี่แหละค่ะที่จะแต่งผ้าไทยได้อย่างงดงามที่สุดนะคะก็เผื่อใครสนใจไม่ไกลจากกรุงเทพมาเที่ยวที่นี่กันมีของอร่อยๆแล้วนะคะก็ยังได้สัมผัสบรรยากาศของความเป็นไทยด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะโพสต์ตามแผนคงไปไหนไม่ไกลแล้วค่ะก็อยู่ในเรือนนี่แหละเดี๋ยวไปดูซิว่าเราจะโพสต์มุมไหนบ้างค่ะไปกันค่ะ

แล้ววันนี้นะคะเราจะลากันไปที่บางน้ำผึ้งโฮมสเตย์ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของวิสาหกิจชุมชนค่ะที่ตั้งใจนะคะที่จะทำที่นี่ขึ้นมาค่ะเพื่อที่ต้อนรับนะคะนักท่องเที่ยวทุกๆคนเลยแล้วก็อยากให้เราได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นแบบนี้ด้วยค่ะพร้อมกับมื้อค่ำสุดพิเศษนะคะเรียกว่าเต็มที่อิ่มอกอิ่มใจมากๆเลยทีเดียวค่ะติดตามนะคะว่าครั้งต่อไปเนี่ยแพนจะไปเที่ยวไหนต่อเที่ยวตามแพนกันนะคะเราได้เที่ยวชุมชนยนต์วิถีกับ3ชุมชนต้นแบบแห่งเมืองปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการกันอย่างเต็มอิ่มแล้วนะคะวิถีชีวิตที่เรียบง่ายวิถีที่สร้างความสุขในแบบฉบับของตัวเองวิถีที่สานต่อวัฒนธรรมดีงามจากรุ่นสู่รุ่นสะท้อนให้เราได้เห็นว่าแม้รูปแบบในสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามยุคสมัยความเจริญรุกหน้ามาแนบชิดแต่ก็มิอาจทำลายความชิดใกล้ของวิถีอันดีงามในอดีตลงได้หากเราทุกคนช่วยกันรักในพื้นถิ่นแบ่งปันรอยยิ้มอันเป็นมิตรภาพให้แก่กันเสมอยังมีวิถีไทยอีกหลายถิ่นให้เราได้ไปเติมเต็มวิถีและฟิวใจกันทั่วเมืองไทยค่ะแล้วมาเที่ยวตามแพนกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ลูกคนเล็กเราเรียนจ็อบเลยเนี่ยเราก็ภูมิใจต่อไปงานทำประมาณนั้นน่าจะ5ไม่อย่าง
2: งานประจำมันไม่ตอบโจทย์คำว่าอิสระเลยเหมือนเราเป็นหุ่นยนต
1: ์ความว่างเราก็คืออยากให้ลูกได้เรียนรุ่งๆในทำงานดี
2: เขียนแบบบอกแบบบ้านอะไรเงี้ยครับความอิสระตัวเนี้ยผมว่าถ้าเรามีในการทำงานเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพของการทำงานเนี่ยดีมากสำหรับเรานะตั้งใจทำงานเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนึงไม่ต้องสนใจเรื่องของเวลาอิสระมันต้องเกิดกับงานประเภทนี้ก็เลยเป็นที่มาของการคิดที่จะกลับบ้าน
1: ตัวมาพร้อมรับบ้านเลยผมออกจากงานเลยผมไม่ทำเลยวันนี้ได้ก็มาใจพอกินนี่วันนี้เราก็ใจง่ายนะ

0: มจบปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับ
1: ลูกคนเล็กที่เราตั้งเป้าตั้งเป้าไว้รุ่งนะครับตอนนี้พอเรียนจบแล้วก็ไปกันทั้งครอบครัวเลยน้องร่องคนปอเมย์ไปกันหมด
0: ไม่ใช่สิ่งที่เราตามหาลองมาหมดแล้วทั้งงานที่ตรงสายงานที่แบบไม่ได้เน้นเรื่องของเงินแต่เน้นเรื่องของสังคมก็ไม่ได้พอมาเน้นเรื่องของเงินเดือนที่มันมากมันก็ไม่ใช่อีกเริ่มที่จะมีธุรกิจส่วนตัวเข้ามาในหัวโดยใช้ความรู้ความสามารถของเราในการออกแบบศิลปะในการทำงานฝีมือนี่ครับมองสิ่งรอบข้างตัวนะครับก็เจอพวงกุญแจซึ่งเราได้นำมาจากบ้านเกิดของเราเนี่ยแหละครับเป็นเหมือนสัญลักษณ์แทนความคิดถึงบ้านครับเป็นสิ่งที่มันมีเรื่องราวที่ทัดใจข้างในผมมากมีลวดลายมีสีสันมีกรรมวิธีวัสดุต่างๆเนี่ยเป็นชุดมโนราเลยมันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวครับมันสามารถที่จะเป็น DNA ของแบรนด์ของเราได้

0: ผมไปไม่โดนนี่ผมก็เม้นด้วยนะผมไม่เห็นทางเลยไม่เห็นทางเลยว่าเออมันนี่มีอะไรอย่างนั้นเอาไปใกล้เคยนี่เอาไปทำมันลือมันเนี่ยเพราะว่าคงจะไปไม่รอดหรอกแต่ว่าลูกยังดื้อดันหน่อยยังมาทำ
1: พอกลับมาอยู่บ้านก็ไปขอป้าเรียนจริงๆไปพูดกับแกก่อนว่าป้อมจะทำแบบนี้นะป้าช่วยสอนป้อมหน่อย
2: วันก่อนแต่งงานกับวินรำมาอยู่ตลอดนั่นแหละที่รำกับประมาณตั้งแต่ที่ปีต้องยึดรำมันยึดรำกำลูกปัดกับตั้งแต่ที่ปีได้พอไม่รวยได้เลยป้าวินหน่ามาซะป้าวินจะช่วยป้าวินซ้อนายคือวิธีทำได้นะได้ที่รอยกันคือจะแนะนำให้คูดได้เราไม่ต้องจ่ายเข้มจึงได้เย่งซ้อนายไม่รู้จักวิธีทำทำบันนันทำบันนันคือป้อมทำได้หัวไวหัวไวมาก
1: ให้แกสอนพวงกุญแจทำพวงกุญแจก่อนอันดับแรกแบบเบสิกง่ายๆนะครับพอเราทำแล้วเนี่ยมันมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจได้ง่ายมากๆเลยการสลับปรับมือนิ้วของเรามันไปได้คล่องมากแล้วเราก็กลับไปฝึกที่บ้าน
0: ที่มันเปลี่ยนอะไรเอ้ยทำหรือไงวะให้ลูกเราได้เปลี่ยนใจมันเนี่ยมันเสียใจมันเสียใจจริงนะที่เราทุ่มเทง่าเงินช่วงไอ้ลูกได้เรียนเราเป็นพอเราเป็นคนที่ว่าเรียนรู้ก็มากเนี่ยท่านหรือลูกก็ต้องตามเราต้องตามใจเราที่เรื่องที่เราคิดในระหว่างที่ดีสุดเลยมัน
2: เนี่ยทำเลยเดินโดนร่องเมื่อแล้วมันไม่เอาอันไหนแต่ผมมันโกรธมากเลยโกรธไม่เล่งเลย
1: ต้องทำเย็นแกไม่พูดแกมีความแข็งหน่อยครับ
0: ก็บอกข้อเวลาร่องบีนจะไปช่วยให้พอเห็นอันเนี้ย
1: การกลับมาบ้านของผมก็คือเป็นการติดภพนะครับไม่ได้มีเงินทุนที่จะมาเริ่มอะไรเลยก็ยังมาขอแม่พ่อแม่ซ้ำอีกก็ได้เงินก้อนมาประมาณ 5-6 หมื่นบาทมาทำร้านกาแฟตอนนั้นเนี่ยพอเราทำลูกปัดใช่ไหมครับมันไม่สามารถที่จะกลายเป็นเงินได้เลยเพราะเราต้องฝึกเราต้องเรียนรู้กับลูกปัดก่อนมันก็ต้องใช้เวลาเราเอาเงินกำไรวันละ 3-4-500 ของเราเนี่ยมาซื้อวัสดุอุปกรณ์ซื้อในสิ่งที่เราจำเป็นในการที่ไปเรียนรู้เรื่องงานหัตถกรรมลูกปัดมโนรา
0: ลงทุนทำรังการเวไปเลยครับทำลูกปัดนี่ไปแต่ผมไม่ยังไม่ยังเห็นด้วยนี่ไม่ได้โดนเฉยได้แต่ว่าบอกพร้อมเร่งเลยครับจะชดเชยมากเลยจะพุ่งฝั่งไม่ค่อยข้าวหู้เลยมันเนี่ยอาจจะมีอากาศดีแต่ว่าลูกไม่ได้ทำจำใจหรอกที่ยังบอกเรามาเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถ้าลูกเราทำตัวไม่ดีเราอยู่ปกครองชาวบ้านได้เลยถูกไหมเราไปเลี้ยงใครมาเยี่ยมเธอชาวบ้านบูดเรียนบ้านเอกนี่นะน่าจะไปเอกไหลว่านี่แล้วมันเนี่ยน่าจะได้ทำงานดีว่านี่มันเนี่ย
1: จบปริญญามาแล้วเนี่ยจะมาขายน้ำขายชากาแฟเนี่ยจะไปจบปานำไม้ป.6ก็ทำได้ซึ่งจริงๆตอนนั้นเราก็รู้สึกอึ้งเหมือนกัน
0: คนท้ามนี่ครับเราไม่ไหวใจละเราคือเรารับไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าคนท้ามนี่มันก็มาตกย่ำเมื่อวันมารื้อฟื้นมาตกย่ำเราไปแล้วเนี่ยทำไมเราเครียด
1: ตรงนั้นครบ2ปีเนี่ยสินค้าผมครับมันก็ขายได้ก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆผมขายเป็นโคมไฟแล้วครับให้กับโรงแรมแต่ว่าด้วยความต่อเนื่องของงานเนี่ยมันไม่ได้มีผมจะขอกู้เงินกับอบต.พ่อบอกว่าพ่อไม่อยากให้ทำเลยไม่ทำได้ไหมทำไปเพื่ออะไรเงินเนี่ยมีกี่บาทแล้วทำไปเยอะแยะเนี่ยมีเหลือสักกี่บาท
3: คือพ่อบอกว่าโตป่านนี้แล้วเนี่ยดูแลตัวเองได้ยังแบบมีเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราตั้งใจทำงานหรือว่าตั้งใจใช้ชีวิตโดยข้างในอ่ะพี่แต่ว่าพ่อกับแม่เขาจะให้ความสำคัญข้างนอกต้องมีเงินอะไรเงี้ยต้องดูแลตัวเองได
1: ้พอพูดเสร็จอะไรเงี้ยพ่อก็เดินไปเลยเพราะว่าพ่อไม่ค่อยไม่อยากจะพูดมากแล้วก็ไม่อยากจะรับฟังผมก็คุยกับงานผมอะไรครับผมไม่รู้จะคุยกับใคร

0: ราไม่รู้จะพึ่งใครเราก็เลยแบบขอกำลังใจจากตัวเองครับโดยการคุยกับงานว่าจริงๆงานเรารู้สึกว่าเราทำงานด้วยจิตวิญญาณจริงๆถ้าผมมาทำงานเนี้ยถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าอะไรเงี้ยช่วยแสดงแบบอะไรบางอย่างให้เห็นได้ไหมว่ามันสามารถต่อยอดได้ถ้าไม่แสดงก็คือคงจะต้องแบบไปแล้วจากบ้านไปแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยฟรีเลยก็คือไปนำเสนอก็ได้เงินมาก็เอามาทำต่อเนื่องไปครับ
1: ผมก็เลยออกแล้วว่าลูกเสียใจนะเลยออกอย่าว่าเลยไม่ออกเป็นห่วงลูกเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเลยก็มีท่านาดีๆคือไม่จนเหมือนกับพ่อแม่ลูกเสียใจเราก็เสียใจเหมือนนั่นแหละไม่อย่ามาเสียใจมานอนคิดที่นอนคิดนอนมารับ
0: มีเหตุการณ์ที่เรารู้สึกมั่นคงขึ้นอะไรเงี้ยนั่นคือการได้รับรางวัลจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศตอนนี้ก็กลายเป็นสถาบันส่งเสริมหัตถกรรมไทยเป็นเหมือนคนที่แบบดึงเราขึ้นมาจากที่เราอยู่บนพื้นดินธรรมดาที่ท้องถิ่นของเราครับเขาก็ยกเราขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะอะไรเงี้ยเพื่อให้คนทั่วไปเนี่ยเห็นมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเองเนี่ยผมว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนมากๆเลยก้าวขึ้นเรื่อยๆเลยครับ
2: งานที่ผมอยากนำเสนอชิ้นงานนี้เป็นชิ้นงานที่เราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเซิร์ตมโนราครับเซิร์ตเนี่ยก็คือชฎาที่ใช้สวมใส่ในการแสดงเป็นแนวความคิดใหม่ที่เราสามารถที่จะพัฒนากลายเป็นชิ้นงานอื่นๆได้เยอะมากๆเลยชิ้นนี้เนี่ยที่เป็นโคมไฟเป็นชิ้นงานแรกๆที่เราทำใส่มิติเข้าไปเขาเรียกเลเยอร์อีกชั้นหนึ่งถ่ายทอดมันเป็นมิติเรื่องของความสวยงามของงานให้มันมีความเหนือขึ้นไปอีกเนี่ยครับ

0: ผมก็ชอบคำหนึ่งว่าคือถ้าไปด้วยกันเนี่ยเราก็จะไปได้ไกลนะครับมันก็เลยเกิดเป็นการสร้างกลุ่มขึ้นมาอย่างน้อยมันเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวว่าเฮ้ยเราจะต้องพึ่งพาอาศัยกันนะเราต้องมีแบบตัวตนร่วมกันเราเดินไปด้วยกันนะอะไรเงี้ยครับมันต่างจากการที่เขาทำเพื่อให้ผมจ้างอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นตัวของผมอะไรครับมันอาจจะไม่ได้รู้สึกเท่ากับอีกรูปแบบนึงในกลุ่มนี้จริงเราไม่ได้ฟิกเลยว่าจะเป็นใครบ้างขอแค่ตั้งใจและอยากทำงานจริงๆนะเนี่ย
1: อันนี้คือคืออยากมีจะมี
2: ชอบค่ะชอบทำงานแบบนี้มันเป็นงานละเอียดน้องปอมก็จะออกแบบมาหมกปากจะทำไปตามแบบบางอย่างที่ว่าไม่เข้าใจคือต้องใช้ก็คือทำไปได้ไม่เข้าใจ
1: นี่น้องปอมรู้อันนี้มันนั่นอยู่เดียว
2: ปลวกปลาก็ทำก็คือโบราณนะคะตึงบอกผมก็มาทำมาก็มีคือกิดเบ็บไม่ไหมหลายไม่ไหมขึ้นมา
3: แต่ว่าคืออันนี้คือเราทำไว้เป็นเรียกว่าเป็นห้องชาย
4: ปอมมันเก่งมากมันทำหลายมดมันคิดตัวเองครับถึงมันจะทำไส้ลูกปัดวันนี้มันจะทำมาเช่นกลุ่มก็คือมันทำได้ต่อไปชุดลังจะเอาลายนี้นะมันก็คิดไปลายมารีซอนดอกมันจะซอนท่องกรีบตามกรีบมันทำให้เป็นซอนได้แต่เล็กมันพนันปาวินทำไม่ปิ้นนะปาวินเพิ่งมาปิ้นกับปอมเหมือนกันปัดกันท้อน
2: มันมีที่เกาะอะไรแหละเกาะมอดีเปลืออะไรนี่เนี่ยสั่งมาทำบอกพี่เสื้อค่ะมันมีอยู่ลูกปัดมีตอนนั้นก็คือหมากไล่ตัวเล็กๆน้องๆล้านๆก็คือได้ทำรอยเป็นเส้นๆกันเลยเพราะมีได้ไปด้วยตอนนั้นบวกน้องๆจะได้มีงานทำกันไปตลอด
5: ตอนนี้เกิดโควิดเห็นงานอันออเดอร์มาจากประเทศอะไรที่ว่าทำเป็นดูปีเสื้อตัวใหญ่ๆระดมยาบ้านมาร้อยกันมาชาวบ้านก็มาจะชาวบ้านตำบลบ้านข้าวนะตำบลตะเกียกันล่ะตำบลกลางเกียงล่ะเป็นใจช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มก็เลยภูมิใจในเรื่องนั้นมาก
6: งานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการพูดถึงของทุกคนเยอะมาก
7: ไม่ใช่แค่ผมมันคือคำเป็นเรา
6: คืองานนั้นมันเป็นงานเดคอเรทเป็นงานคล้ายๆอาร์ตเวิร์กอะครับตกแต่งบรรยากาศโรงแรมอะไรเงี้ย
0: เป็นรูปผีเสื้อที่ประเทศมาลดีฟแล้วก็ใช้เทคนิคของการทำระยะของงานหัตถกรรมรูปแบบโบราณนี่ครับ
7: แล้วมันอยู่เอาท์ดอร์ครับมันก็จะโดนลมมันก็เหมือนผีเสื้อกำลังบินสมาชิกผมก็เปิดรูปให้เห็น
0: เขาบอกนะครับเขามีการส่งรูปไปให้กับน้าๆหรือญาติเขาว่าเนี่ยงานเขาทำนะมันไปได้ไกลแล้ว
7: โอ้ก็คือแบบเขาภูมิใจครับเขารู้สึกแบบดีจังเลยอยากทำอีกอะไรเงี้ย
8: ดีค่ะมีรายได้เข้ามาช่วยเหลือในครอบครัวตอนแรกว่างงานอยู่แล้วพี่สะใภ้ก็ชวนมาก็มาหัดร้อยดูตอนแรกก็คิดว่าร้อยไม่ได้ก็ตอนนี้ก็ร้อยมาเกือบจะ3ปีแล้ว
9: ได้ไหม
8: ก็ได้
2: จะให้ปอมได้พัฒนางานนี่ความเดียวว่าเราเป็นคนพื้นที่นี่มั้งต้องสอบแบบว่าสอบโนราตึงก็อยากให้งานตรงนี้มันได้อยู่ต่อไปมันไม่ได้ทราบทุนไปอยากให้อนุรักษ์งานศิลปะพวกนี้วัฒนธรรมพื้นบ้านของเราให้อยู่รอดตลอดไปค่ะ
5: มันก็ดีเหมือนกันลูกเรามากลับมาอยู่บ้านมันเนี่ยจากเด็กๆกันชาวบ้านที่ถามว่าเออเอ็นใช่ไม่ให้ทำงานเดี๋ยวนี้มีแต่ชาวบ้านย่อความเก่งมันตรงนี้เราไปไหนมีแต่คนย่อเออลูกคนนี้เก่งมันเราหรือเราภูมิใจเลยนะ
4: ตอนนี้ก็ทำกระเป๋าเลยเราเอาอินได้ปล่อยค่ายมันได้ไล่บาทกันทีเดียว
8: ขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสนะคะได้ทำงานก็มีรายได้ค่ะพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็สู้ไปด้วยกันนะคะ

0: มิใจในตัวเองที่เราสามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นได้รอยยิ้มของเขาความภาคภูมิใจของเขาอะไรเงี้ยครับเงินที่ผมต้องแบ่งใส่ถุงวางเรียงไว้แล้วชื่อทีละคนเนี่ยครับผมตื้นตันใจครับผมรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เราตามหาในชีวิตมากๆเลยครับว่าคุณค่าของชีวิตของเรามันคืออะไรนี่คือความสุขนี่คือหนทางของการเดินไปสู่เป้าหมายจริง
1: ๆว่าบุญใหญ่ที่สุดคือลูกเราได้ช่วยชาวบ้านมันเนี่ยช่วยเลือดสังคมมันเนี่ย
0: จะสร้างแรงขับเคลื่อนไปทั่วภาคใต้หรืออะไรเงี้ยครับเรามีเครือข่ายผมอยากให้เป็นเหมือนกับงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นที่มันมีความแบบทรงคุณค่าเนี่ยเราอยากให้สถานที่ตรงเนี้ยเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นพื้นที่วัฒนธรรมที่มันช่วยส่งเสริมในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวงานเป็นอาชีพในเรื่องของการรูปแบบความรู้ให้กับกลุ่มนักศึกษากับนักเรียนอะไรเงี้ยครับเกิดประโยชน์ให้มากที่สุด
2: นั่นน่ะอยากบอกปานนั้นน่ะตาปาวินไม่อยู่ก็มันอย่าทุ่ม
1: ว่ามาถึงวันนี้นะครับผมว่าทุกคนภูมิใจและครับพ่อแม่ก็ภูมิใจเราให้กันบังใจต่อหน้านี่ครับไม่งานเกินๆแล้วเนี่ยมาเยอะพ่อไม่รักนะครับลูกนะลูกทุกคนมันกับเกี่ยวตาดวงใจของพ่อแม
0: ่แรงสนับสนุนจากครอบครัวมีความสำคัญมากที่สุดมากที่ไม่มีอะไรเทียบได้นี่คือสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนชีวิตของผมเลยคือแล้วถ้าเขาจะพูดอะไรเนี่ยมันกระทบถึงหัวใจผมแน่นอนเขาทั้งสองคนเนี่ยเป็นอยู่บนแบบบนหัวผมเลยอ่ะผมเป้าหมายที่สุดแล้วอะไรเงี้ยครับพ่อเป็นคนที่ซัพพอร์ตผมในเรื่องของเงินมาเยอะมากเลยการปลดหนี้ให้พ่อของผมเนี่ยครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ลูกคนหนึ่งน่าจะรับผิดชอบให้แกได้ให้แกสบายใจได้ครับก็อยากให้พ่อเนี่ยครับใช้ชีวิตมีความสุขมากๆเลยครับไม่ต้องเป็นห่วงและลูกคนนี้เนี่ยเหมือนผมเนี่ยในส่วนตัวของผมมาพ่อก็ถ้าพ่อมันทำอะไรผิดถ้าพ่อมันทำอะไรไม่ดีอะไรแบบนี้ครับพ่อเนี่ยพ่อมันขอโทษพ่อแล้วก็พ่ออยากบอกพ่อว่าพ่อมันรักพ่อรักแม่มากๆก็คงมีแต่ความดีครับแต่พ่อตอนนี้ที่พ่อจะให้พ่อได้กับแม่ได้มากที่สุดพ่อจะเป็นคนดีของสังคมพ่อจะเป็นลูกที่ดีของพ่อกับแม่ครับ

กว่าจะมาถึงวันนี้ได้มันก็เกลียดทุกคนกวนกับลูกนะแต่ว่างคนเก๋กับเด็กนี่แหละความคิดมันจะไม่เหมือนกันอีกอย่างนึงเราทำตามใจเราต่างบินมันไม่ได้เราเลี้ยงได้เฉพาะตัวเขาเราหัวใจเราไม่สามารถเลี้ยงได้เขาคิดอะไรก็ทำมาได้แต่ว่าอยากให้เราตักเตือนลูกแค่นั้นแล้วว่าทำไว้ให้ระมัดระวังให้โอกาสเขาแล้วถ้าลูกล้มเลยอย่าไปซ้ำเติมลูกก็ให้กำลังใจเขาสักวันนึงต้องเป็นวันของเราสักวันนึง

ภอภูเพียงจังหวัดน่านค่ะบรรยากาศตรงนี้นะคะมองไปเพลินๆเนี่ยก็เหมือนหมู่บ้านบ้านชาวบ้านทั่วไปเนี่ยแหละค่ะแต่เขาว่ากันว่านะคะที่นี่เนี่ยมีโฮมสเตย์อยู่หลังนึงค่ะที่อาหารอร่อยมากซึ่งอาหารนะคะก็มาจากวัตถุดิบในสวนหลังบ้านค่ะและสวนตรงนี้นะคะก็เป็นสวนที่ไม่ธรรมดา

0: คะเห็นเต็มไปหมดเลยเรียงสะทรายเลย
1: อันนี้เป็นมะเขือพวง
2: ค่ะ
1: แล้วก็พวกที่วัดต้นตำๆนี่ก็เป็นผักกับลาบ
2: ผักกับลาบมีผักอะไรบ้าง
1: ที่กินกับลาบก็อันนั้นมันเป็นผักที่ว่าเราใส่ต้มเลือดหมูอ
2: ่ะ
1: จิงจูฉ่ายแล้วก็มีผักสมุนไพรภูเขามะตูมแขก
2: มะตูมแขกหมดแล้ว
1: อีหมุย
2: อีหมุยซึ่งวันนี้หนูจะได้กินไหม
1: จะได้กินเดี๋ยวป้าจะทำให้ดู
2: งั้นเราไปเก็บผักก่อนอย่างแรก
1: จ้ะ
2: โอเคไปกัน

0: พอดีป้าทำโฮมสเตย์อยู่ที่จังหวัดน่านป้าชอบทำอาหารแบบสมุนไพรทีแรกจริงๆแล้วงานป้าก็มีอยู่พอดีป้ารับเหมาทำความสะอาดแต่ว่าปลูกบ้านไว้หลังใหญ่อยู่คนเดียวป้าก็เลยทำเป็นโฮมสเตย์เพราะว่าจะได้มีแขกมาพักแขกบางคณะเข้ามาจากต่างจังหวัดแล้วเขาไม่อยากไปโรงแรมถามว่าเป็นโฮมสเตย์ไหมไม่ได้ทำเหมือนเอกชนทั่วไปไงทำเหมือนแขกเพื่อนพี่น้องมาหาญาติมาบ้านเหมือนอยู่บ้านตัวเองอะไรประมาณนี
1: ้
0: คือให้เขาอยู่แบบมีความสุขให้เขากินข้าวให้อิ่มให้หลับสบาย
2: สวนสมุนไพรหลังบ้านป้าจันสมดูด้วยตาแล้วมีไม่ต่ำกว่า20ชนิดแน่ๆค่ะมีผักชื่อแปลกๆที่เป็นผักท้องถิ่นภาคเหนืออาจจะดูไม่ได้เป็นแปลงผักที่สวยงามนักค่ะแต่ทุกต้นเป็นสมุนไพรที่กินได้และมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะ
0: แต่ถ้าจริงๆถ้าจะให้เก็บเป็นตัวยาเขาจะเก็บประมาณตะวันขึ้นกำลัง7โมง
3: โอ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอนึกว่าแบบถ้าจะกินผัก
0: ไ
3: ปไหน
0: เก็บเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าเก็บช่วงนั้นจะเป็นตัวยาดี
3: แล้วแม่ไปรู้มาจากไหนอ่ะ
0: เพราะว่าชีววิถีเขาเรียกไปอบรม
3: เขามาอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านนี่แหละคะ
0: แล้วก็ไปอบรม
3: แล้วที่เห็นอยู่เต็มบริเวณหลังบ้านเนี่ยค่ะแม่ปลูกเองหมดเลยเหรอคะ
0: จ้ะ
3: ไม่ได้ขึ้นตามธรรมชาติ
0: บ่ปลูกเอง
3: แล้วไปเอาสายพันธุ์เอาความรู้ความเข้าใจมาจากไหนในการปลูกอะค่ะ
0: ลองผิดลองถูกนานเหมือนกันชาวบ้านเขาไม่ปลูกกันเขาปลูกไม่ได้เขาบอกว่าดินมันแข็งปลูกอะไรไม่ได้
3: จ้ะ
0: แล้วผลสุดท้ายป้าก็เหมือนได้ยินคนแก่เขาคุยกันอ่ะเอาแกบมั่งเอามูลสัตว์อ่ะขี้งัวแล้วก็เอามาคุกกับดินผลสุดท้ายมันก็เป็นสวนผักอย่างนี้แหละ
3: แล้วทำไมป้าถึงเลือกจะปลูกสมุนไพรอ่ะคะ
0: ทีแรกป้ามีสามีอยู่แล้วเขาเป็นโรคเบาหวานความดันแล้วก็สารยูริกมันทำให้ป้ามีแรงกระตุ้นตรงที่ว่าเขามีอาการแบบนั้นแล้วป้าก็ซื้อสมุนไพรมาปลูกทุกอย่างประมาณ3ปีที่เขาเป็นน่ะป้าดูแลเขาเหมือนว่าได้ออกกำลังมั่งแล้วก็กินอาหารสมุนไพรไปหาหมอบอกว่าลุงปกตินะแต่เขาก็ดิ้นรนแบบเลิกกันไปผู้หญิงอะเนาะป้าก็ร้องไห้เหมือนกันประมาณ2อาทิตย์แต่หลังจากนั้นป้าก็ทำไมเราจะต้องเสียใจประมาณว่าในเมื่อเขาอยากไปอะไรประมาณนี้พอเราทำดีที่สุดแล้วแทนที่เราจะไปนั่งเสียใจแทนที่เราจะไปกินเหล้าไปเที่ยวนอกบ้านแล้วก็มานั่งมองบ้านว่าผักพวกนี้ที่เราปลูกเนี่ยมันได้ประโยชน์ป้าก็เลยฮึดสู้มาหันมามองสิ่งที่มันมีค่าสำหรับเราดีกว่า

0: ก็คนเราทุกคนนะเนาะเราไม่สามารถจะดิ้นให้ใครมาอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตหรอกถ้าใช่มันก็ใช่ผลสุดท้ายป้าก็เลยมานั่งมาปลูกผักเอาเวลาว่างเข้าสวนรดน้ำปลูกผักโน่นผักนี่ป้าก็รดน้ำไปเอาความสุขในบ้านเราดีกว่า
1: ป้าเชื่อว่าที่ป้าตั้งอกตั้งใจปลูกสมุนไพรมาไม่ได้เป็นเรื่องที่สูญเปล่าแม้แต่น้อยเพราะสมุนไพรเหล่านี้ได้กลายมาเป็นอาหารชั้นดีให้ลูกค้าหลายๆคนได้รับประทานกันค่ะ

0: ใจของการทำอาหารของป้าเลยป้าอยากจะทำที่ว่าจะให้แขกที่มาน่ะกินให้อิ่มกินแล้วมีความสุขเป็นอาหารที่ว่าทำสดทำใหม่ทำให้หลากหลายอย่างเพื่อจะได้กินอาหารที่แปลกเขาชมว่ากับข้าวอร่อยป้าก็ไม่ได้อวดว่าอร่อยจริงแต่ป้าทำด้วยใจป้าเอาผักในบ้านน่ะทำอันดับแรกเลยผักที่เก็บสดอ่ะมันจะมีรสชาติที่หวานกรอบมากกว่าที่เราจะไปซื้อเคล็ดลับถ้าเราจะไม่ให้ผักเหม็นเขียวเราก็ต้องตั้งหม้อให้เดือดจัดๆให้น้ำร้อนจัดอาหารบางอย่างที่มันจะออกรสจัดป้าก็จะเดาะน้ำตาลไปหน่อยแทนที่จะเป็นชูรสเหมือนแกงผักโดยมากป้าทำกับข้าวป้าก็จะทำเหมือนปกติชาวบ้านแหละแต่ป้าจะเน้นหอมแดงแล้วก็กะปิเล็กน้อยรสชาติมันจะออกกลมกล่อมถ้าเรื่องทำอาหารด้วยมากมันเป็นงานที่จู้จี้จุกจิกไงถ้าไม่ตั้งใจทำไม่ได้อาหาร
1: ผัดไปอีกไหมล่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็สำเร็จเสร็จไปแล้วทุกเมนูผัดผักไข่เจียวแล้วก็แกง
0: แค่เนื้อ
1: แกงแค่เนื้อแต่ปอแค่นะยืนยิ้มอย่างเดียวโอเคค่ะทุกอย่างเสร็จแล้วเหลือขั้นตอนเดียวค่ะก็คือรับประทาน

0: นึกว่ามันจะมีกลิ่นแบบว่าเหม็นเขียวผักเหรอแม่
1: ไม่เหม็น
0: ไม่เหม็นอันนี้คือปอยังชอบกินผักบ้างไงแต่มันก็ต้องมีคนที่เขาไม่ชอบกินผักบ้างแหละที่เคยมาพักอ่ะใช่ไหมคะแล้วเขาเป็นยังไงอ่ะกินไหมคะ
2: เคยมีเด็กที่ไม่กินผักเลย
0: เป็นยัง
2: พอดีป้าทำเมนูประเภทนี้ให้เขาบอกว่าป้าเชื่อไหมว่าทั้งชีวิตเขาไม่เคยกินผักเลยแต่มาบ้านป้านี่ดูป้าหลอกกินผักหมดถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าดีใจตรงที่เขามาแล้วเขาประทับใจและโดยมากลูกค้าจะเป็นลูกค้าเก่าแล้วก็พาญาติมาเที่ยวหรือว่าแนะนำเพื่อนให้มาเที่ยวแนะนำเพื่อนถ้าจะมานั่นต้องมานอนที่บ้านป้าจันสุ
0: นั่นแน่บอกต่ออะไรอย่างนี้แล้วแม่มีไปประทับใจคนไหนไหมประทับใจลูกค้าคนไหนเป็นพิเศษ
2: ทุกคนแขกที่มาจะให้สิทธิ์ทุกคนแขกบางคนมาเขาบอกว่าเหมือนว่าโรคเขารุมเร้าไงปรากฏว่าอยู่อาทิตย์หนึ่งเขาก็ได้ทานอาหารที่ป้าทำเขาไปเจาะเลือดแล้วเขาบอกว่าสุขภาพตัวเองอ่ะดีขึ้น
0: ป้ารู้สึกยังไงที่คนมากินอาหารฝีมือป้าที่เป็นแบบเมนูสมุนไพรแล้วเขาสุขภาพดีขึ้นนะ
2: ป้าก็ดีใจเหมือนเราทำบุญเหมือนเราได้ทำบุญป้าเป็นคนพูดไม่หวานถึงป้าจะปากหมานะแต่ป้าก็มีปัญญาหาของอร่อยให้กินเขาบอกชอบสโลแกนนี้มากเลย ของอะไรที่เขาไม่เคยกินป้าก็หาให้กินได้หมดเอ่ยมาเฮ้อว่าอยากอะไรอ่ะป้าหาให้ได้หมด
0: นั่น
2: ตอนนี้ก็สบายใจผักเราก็ได้ปลูกแล้วก็มีเพื่อนมาอยู่ด้วยเขาเป็นช่างอ่อนกว่าตั้ง14ปี
0: ที่ป้าดูแข็งแรงนี่นึกว่าป้ากินสมุนไพรแต่ที่ไหนได้กินเด็ก
2: เมื่อกินเด็กด้วยดูแลตัวเองด้วยล้ำขนาดนะเจ้าสมุนไพร

0: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: เป็นไงบ้างคะบอกกล้องไป
2: อร่อยมากค่ะ
3: เสียงหวานเลย
1: เสียงแพ้ด้วย
3: แ
4: พ้ แล้วก็ฝาเขียวประมาณ1ช้อนชาค่ะ
5: ข้างหลังทำไมไม่ตามเลยอ่ะ
6: พบกับรายการ Gen Z Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้เพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงหรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
5: อ
6: ้
5: าวไม่รอเพื่อน
7: นะ อ้อมาอ้อม
8: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รอง9ประหลัดสเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596
9: ททบ5นำคุณค่าทับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
10: สมรภูมิด้านข่าวสาร
11: We will proceed as we always have to compile the evidence
12: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
13: ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยนะกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
14: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
9: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
15: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
16: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
17: เน่ๆนะฮะรัตติการอําลอย
18: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
19: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่ครับ
9: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
20: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
21: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
20: ้
21: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
22: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
23: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
22: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
20: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
9: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพทับจอที่ททบ.5นำคุณค่าสู่สังคมไทย

0: สนับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตัวต่อตัวครับกับผมวัชรากนิกาครับท่านผู้ชมฮะตัวต่อตัว

0: จอกับท่านผู้ชมนะครับย้ำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สามทุ่มครึ่งเลิกสี่ทุ่มครึ่งท่านผู้ชมฮะตัวต่อตัวในค่ำคืนนี้ต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่ผมแอบเชียร์แอบชอบมายาวนานแต่เสียดายท่านแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วเป็นข่าวดังทั้งประเทศที่บอกว่าแอบเชียร์แอบรักนะฮะแอบชมตลอดมาเพราะว่าก็คงต้องยึดโยงอะครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาผมได้มีแขกรับเชิญก็คือดีเจเคนโดรองโฆษกของพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นคนในวงการสื่อซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่าพอมีคนที่ผมมองว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับคือมีอาชีพเกี่ยวกับสื่อแล้วไปกระโดดโลดเต้นหรือไปรับใช้คำนี้แล้วกันรับใช้ประเทศชาติหรือไปทำงานในฐานะนักการเมืองผมมักจะเชียร์แล้วก็แอบลุ้นเสมอแต่แขกรับเชิญของผมท่านนี้ครับต้องบอกว่าหลังจากที่ไปเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการคราวความเคลื่อนไหวต่างๆงานต่างๆต้องถือว่าสอบผ่านสอบได้ดีด้วยนะสอบได้เกรด A บวกล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี่เองครับมีคนพูดถึงหลายคนผมจำไม่ได้ชัดเจนนะมีทั้งสื่อใหญ่แล้วก็มีบรรดานักการเมืองใหญ่หลายคนชื่นชมแขกรับเชิญของผมผู้นี้ครับว่าพูดจะอภิปรายทำงานในสภาโดยเฉพาะการอภิปรายเรื่องจังหวัดน่านถ้าผมจำไม่ผิด นะครับได้ดีได้ครบถ้วนเนื้อหาสาระฟังง่ายและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแขกรับเชิญของผมครับสสแหมต้องใช้คำนี้สสจักรภพเพ็ญแขหรือพี่เอกตอนนี้นั่งอยู่ติดกับผมเลยครับสวัสดีครับท่านสส
1: แหมโอ้ยปลื้มเลยนะเนี่ย
0: เป็นผม
1: ปลื้มเลยเนี่ย
0: เป็นผมก็ปลื้มผมนั่งอ่านนะเมื่อวานพี่ต่อนั่งอ่านพี่ต่อนั่งอ่านใน Facebook หรืออะไรจำไม่ผิดว่ามีผู้คนชื่นชมการอภิปรายอย่าลืมนะสภาเพิ่งเปิดกี่วันเอง
1: ครับ
0: สมัยเนี้ย
1: สมัยใหม่นี่เพิ่ง2วัน
0: เขาชัดขึ้นมาเขาหยิบขึ้นมาว่าสสจักรภพเพ็ญแขอภิปรายได้ดียิ่งเรื่องจังหวัดน่านเรื่องกรณีจังหวัดน่านแต่ยอมรับนะอันนี้สารภาพตามตรง
1: ครับ
0: เลยถึงจะมาถามไงว่าอภิปรายอะไรบันถึงตรึงใจหรือคนเขาชมนะปกตินักการเมืองจะไม่ชมกันง่ายๆนะมีแต่ด่าหรือว่าหาทางซ้อหาทางแซะ
1: ก็อันดับแรกต้องขอบพระคุณท่านที่มีแก่ใจนะครับ
0: มีนักการเมืองใหญ่ให้กำลังใจไม่ได้แล้วก็สื่อด้วย
1: ต้องเรียนพี่ต่ออย่างนี้ว่าจริงๆแล้วไม่ได้พูดตั้งใจถ่อมตัวเรื่องอะไรนะมันคือการนำเอาสไตล์ที่เคยพูดกันในสภาสมัยก่อน
0: ครับ
1: ที่เราก็รักสภากันมาจำได้ไหมเมื่อก่อนเราชื่นชอบนักการเมืองขนาดเราไปก่อเวทีปราศัย
0: ครับ
1: ตามการหาเสียงต่างๆเนี่ยแล้วท่านเหล่านี้ก็เอาสไตล์นั้นมาอยู่ในสภาด้วย
0: ครับ
1: คือพูดง่ายๆว่าเป็นสไตล์ของการพูดโดยที่ไม่ต้องห่วงการนำมาโฆษณาหรือนำมาหายอดไลค์นะฮะหรือมาทำคอนเทนต์เฉยๆแต่เป็นการพูดเพื่อจะสื่อสารความคิดบางอย่างเท่านั้นเองมันเป็นสไตล์เก่า
0: ครับ
1: นะครับซึ่งผมก็เรียนมาจากครูการเมืองในอดีตที่ผ่านมาไม่รู้จักกี่ท่านนะ
0: ครับ
1: บางท่านก็อยู่ในสภาก็มีนะในแง่นักพูดนะ
0: เ
1: พราะนั้นก็ถือว่าเป็นกำลังใจแหละครับแต่ความจริงแล้วสภาก็ยังเป็นสภาเดิมที่พี่ต่อก็รู้จักดี
0: ครับ
1: ก็คือสภาในวันหนึ่งด้วยในสมัยหนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องให้เข้ามาพิจารณามากมาย
0: ใช่
1: เพราะสิ่งแรกที่คนในสภาต้องทำคือตั้งสมาธิว่าตนเองจะสื่อสารอะไร
0: ครับ
1: แล้วบางทีนาทีนี้พูดเรื่องน่านอยู่นาทีหน้าก็ต้องไปพูดเรื่องสตง.ละ
0: อ
1: ีกนาทีนึงมาเรื่องของลดพลังงานละ
0: ครับ
1: นะฮะเพราะนั้นสาระสำคัญคือการจับประเด็นและการตั้งสมาธิซึ่งผมยอมรับว่าเรือเวทีไปนานเหมือนกันกำลังพยายามจะฟื้นตัวกลับมา
0: แต่ถือว่าเขาเรียกคัมแบ็กได้ดีมากนะถ้าพูดถ้าพี่ปลายแล้วมีเสียงบวกเนี่ย ซึ่งผมพอใจนะพี่ต่อพอใจนะครับที่ได้ยินท่านสสเอกพี่เอกแล้วกันนะ
1: เอาเลยนะรู้จักกันมาขนาดนี้นะเราเรียกแล้วเขาเรียกเถอะ
0: นะพี่ต่อพอใจอย่างยิ่งที่แบบเอ้ยได้ยินว่าอ๋อเนี่ยพอผู้คนสื่อเอ่ยหรือบรรดาผู้คนในแวดวงการเมืองบอกเอ้ย
1: คืออย่างน้อย
0: พูดดี พูดดีแล้วก
1: ็นี่ยังคอจากสภาเมื่อวานนี้อยู
0: ่
1: ยังมีกระแอมไอคือดีใจเอางี้มากกว่าดีใจว่าเรามีโอกาสนั้นและที่สองคือรู้สึกมีความสุขที่ได้เข้าไปอยู่ท่ามกลางเรื่องต่างๆ

0: ก็ทุกเรื่องที่เราพูดกันมาแล้วเรื่องที่ผมไม่ได้พูดแต่ฟังคนอื่นเนี่ยมันจำเป็นต่อประเทศไทยหมดเลย
1: ถูก
0: มันคือเรื่องที่ทุกคนต้องการเห็นความก้าวหน้า
1: ครู
0: อย่างเรื่องน่านเนี่ยมันเกิดขึ้นใกล้เคียงกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่ทิเบตเนปาลเห็นไหมภาพคลิปที่น่ากลัวชนิดที่เหมือนหนังเลย
1: ครับ
0: มันมาจากเหตุเดียวกันคือเรื่องของความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือ climate change แล้วมันก็มากระทบต่อการจัดการภายใน
1: ครับ
0: ทุกครั้งจะมีอะไรใหม่ๆให้เราเรียนรู้ทั้งนั้นผมก็บอกว่าต้องเอาสองเหตุการณ์นี้มาเรียนรู้ร่วมกันทำไงล่ะต้องขอให้รัฐบาลเนี่ยแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นทางการระหว่างกันอย่างเช่นเรื่องการกู้ภัย
1: ครับ
0: การเตือนภัย
1: ครับ
0: การสังเกตธรรมชาติการทำรายงานทำวิจัยต่างๆและรวมทั้งการฟื้นฟูซึ่งใช้เวลานานมากกว่าการกู้ภัยเสมอเนี่ยดูซิว่าเขาทำยังไงกันบ้าง
1: ครับ
0: อย่างคราวนี้เนี่ยพี่ต่อทราบไหมว่ากรณีที่น้ำท่วมตรงจุดต่อระหว่างเนปาลกับแคว้นที่เบตของจีนเนี่ยมีเหตุการณ์ที่จริงๆมันคงเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วแต่คราวนี้มันชัดมากคือเจ้าหน้าที่ถูกน้ำพัดไปหมดเลยเจ้าหน้าที่หน่วยที่เตรียมจะต้องมาช่วยเหลือในบริเวณนั้นจะเป็นหน่วยกู้ภัยเป็นดับเพลิงเป็นตำรวจไปกับน้ำหมด
1: เ
0: พราะเขาไม่ได้เตรียมให้มันอยู่ห่างกันเหตุที่มันมีความรุนแรงและมีความบาดเจ็บล้มตายกันมากเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปช่วยในระยะ72ชั่วโมงแรกไม่เหลือเลย
1: คือตายหมด
0: ต้องเอาคนจากนอกเข้ามาถ้าไม่ตายก็อยู่ในสภาพที่ช่วยใครไม่ได้
1: คือถ้าภาษาวัยรุ่นสมัยนี้เขาจะบอกว่าจากอะไรนะจากอะไรก็ไม่รู้กลายเป็นผู้ประสบเหตุ
0: ถูกเอาอย่างแค่เรื่องนี้เราคิดดูสิว่าถ้าเราเอาประสบการณ์นี้มาวางแผนเนี่ยทำเป็นcontingency planเราต้องรู้แล้วว่าเจ้าหน้าที่จะไปอยู่รวมในบริเวณนั้นไม่ได้ละเจ้าหน้าที่ต้องมาจากที่อื่น
1: ครับ
0: dispatch เข้ามาอย่างเงี้ยแค่เรื่องเล็กๆอ่ะมันซึ่งมันไม่เล็กนะถ้าหากว่ามันเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้
1: ครับ
0: แล้วใครจะช่วยประชาชนแต่แน่นอนทุกวันนี้มันมีเรื่องโดรนเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีดาวเทียมเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: เราสามารถจะเอาสิ่งเหล่านี้มาประกอบส่วนแต่ปัญหาในประเทศไทยเนี่ยอันนี้พูดกันตรงๆนะไม่ได้ว่าอะไรละเรารักเมืองไทยเราการประกอบส่วนนี่คือเรื่องยากที่สุดของไทยสมองเราดีไปอยู่ที่ไหนก็บอกคนไทยเก่งแต่พอประกอบส่วนในระบบไทยแล้วไอ้นี่ก็มีเงื่อนแง่ก็มีเงื่อนไข
1: เขาบอกว่าคนไทยที่ชอบพูดไงผมว่าพี่เอกน่าจะเคยได้ยินนะที่บอกว่าคนไทยทำงานเป็นทีมไม่เป็นเล่นกีฬาเป็นทีมไม่เก่งยกเว้นวอลเลย์บอล
0: กันนั้นก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าที่ต้องรายงานก็คือว่ามันก็ยังเกิดอยู
1: ่ใช่
0: เพราะนั้นสิ่งที่มันจะเข้ามาทดแทนจุดอ่อนเราตรงน
1: ี้
0: ผมคิดว่าเราต้องเอาบทเรียนจากคนอื่นมาวางแผนให้ดีขึ้นเพราะว่ามันเสียหายทีนึงเนี่ยมันหนักมากอย่างหัดใหญ่เนี่ยกู้ภัยใช้เวลาแค่2อาทิตย
1: ์ครับ
0: แต่ฟื้นฟูเกือบปี
1: ใช่ใช่
0: แล้วใช้เงินในการฟื้นฟูมากกว่าอีกแล้วไม่ใช่ว่าจะกลับมาเป็นปกตินะ
1: ยัง
0: บางคนก็ยังคาอยู่อย่างนั้นนะแต่ก็ต้องเริ่มทำมาหากินแล้วมันปีนึงแล้วนี่มัน2ปีแล้วท่านตัวเพราะนั้นประเด็นก็คือว่าอันดับ1นะสิ่งที่เราเรียนรู้ได้และผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องน่านเมื่อวานในสภาก็คืออันที่1เนี่ยเราต้องเรียนรู้บทเรียนจากเพื่อนแหละ
1: ครับ
0: และเพื่อนก็ต้องเรียนจากเราเพราะนั้นกระทรวงการต่างประเทศก็ดีใครก็ดีที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเริ่มจัดการพูดคุยละใช้ทางไกลก็ได้หลังจากที่เขาสบายขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่เราหมดปัญหาเฉพาะหน้าแล้วนะ
1: ครับ
0: แลกกันเลยว่าพี่ต่อทำไงผมทำไงลองเล่าประสบการณ์สิอะไรบ้างที่เราคาดไม่ถ
1: ึ
0: ง
1: ทำแล้วดี
0: ทำแล้วดีหรือคาดไม่ถึง
1: อันไหนคาดการผิดหรือทำไม่ทัน
0: อีกสำคัญคือเรื่องงบประมาณด้วยวางเงินถูกก็เปล่าเงินแค่นี้ไหวไห
1: ม
0: เพราะบ้านเราเนี่ยถ้าเงินให้ก้อนแล้วไม่พอไปเอาก้อนสองเนี่ยโอ้โหบางทีห่างกันเป็นเดือน
1: โดนด่าเละเทะ
0: โดนด่าดิแล้วเรื่องการตัดสินใจบางเรื่องเนี่ยถ้าไม่มีผู้ใหญ่ตรงนั้นบางทีเจ้าหน้าที่หน้างานก็ไม่กล้าตัดสินใจ
1: ครับ
0: เรื่องเชนอัพคอมมานด์อีก
1: ครับ
0: เอาละเรื่องมันจิปาถะแต่สรุปคือพอมีเรื่องน่านขึ้นมาเนี่ยถึงแม้เราจะเสียใจพี่น้องชาวน่าน
1: ครับ
0: ต้องรีบช่วยเฉพาะหน้าก่อน
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของน่านก็คือต้องเอาน่านไปแชร์กับคนอื่นคนหนึ่งมาแชร์กับน่านในเชิงประสบการณ
1: ์
0: อันเนี้ยผมก็เลยบอกว่าลองจับคู่กับที่เบียดเนปาลแม้มันใกล้ๆและอีกอย่างนึงมันเป็นลักษณะของแฟลชฟลัด
1: ครับ
0: เหมือนกันแต่ของเรามาจากยอดเขาและป่าไม้หัวโลนแต่ว่าของเขามาจากแผ่นน้ำแข็งที่มันพลิกซึ่งมันมาจากแผ่นดินไหว
1: ครับ
0: แต่ว่าผลก็เหมือนกันก็คือว่าเวลามันมาแบบเตือนยังไม่ทันเนี่ยถามว่าถ้าเตือนไม่ทันต้องทำไงเขาก็เลยศึกษาตอนนี้ว่าจะต้องดูอินดิเคเตอร์ละมีตัวอะไรบ่งชี้
1: ม
0: ั้งว่าก่อนหน้านั้นมันจะมีทีท่ามันจะถล่มมันจะพลิกมันจะอะไรซึ่งเหล่านี้เราเอามาดูของเราได
1: ้นี่คือเนื้อที่อภิปรายแล้วนำไปสู่คำความชื่นชมหรือคำชม
0: ก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่เติมเต็มมากกว่าคือผมน่ะตั้งใจก่อนลุกขึ้นพูดเนี่ยเพราะมีคนพูดหลายคนครับหลายสิบคนเรื่องนี
1: ้อันนี้เตรียมมาพูดหรือว่า
0: ไม่คิดถึงนั้นอ่ะ
1: โอ้โห
0: คืออย่างนี้คิดในใจเหมือนกันว่าอยากพูดเรื่องนี้แต่ในเดียวกันก็ฟังคนอื่นไปด้วย

0: พูดอะไร
1: อ๋อนี่อภิปรายสดๆเหรอ
0: คือคำว่าสดหมายความว่าเรารู้ล่วงหน้า
1: คือไม่ได้เตรียมเนื้อที่ฉันจะพูดมา
0: ไม่ใช่เตรียมเป็นวันเป็นคืนก็มารู้เมื่อวานนี่แหละแต่มีเวลาเตรียมอะชั่วโมงสองชั่วโมงม
1: ี
0: นะครับในการนั่งหาข้อมูลเดี๋ยวนี้มัน Google AI แต่มันอยู่ที่ว่าเราตั้งคำถามถูกต้องหรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: นะมันมีเครื่องช่วยเยอะทีนี้พอได้ตรงนี้มาแล้วก็มาดูท่านอื่นๆเพราะผมไม่อยากให้ซ้ำ
1: ครับ
0: อันนี้เราใจเราไปจับนะว่าบางทีนึกเห็นใจพี่น้องประชาชนอะฟังเรื่องซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆมันก็เบื่อเหมือนกันนะ
1: เข้าใจ
0: เพราะให้มันมีประเด็นที่มันต่างไปบ้างอะไรที่เขาพูดแล้วก็ไม่ต้องพูดซ้ำ
1: อ
0: ย่างเรื่องเขาเตือนแล้วว่าการเตือนภัยต้องดีกว่านี้นะก็โอเคก็ไม่ต้องเตือนซ้ำอ่ะ
1: ไอ้ประโยคอย่างนี้ได้ยินมา10 20ปีแล้ว
0: ไม่ต้องเตือนซ้ำ
1: เ
0: ลยคราวนี้ก็เลยมาดูเรื่องคำว่าตัวบ่งชี้อันนี้ใหม
1: ่
0: เพราะเนปาลกับทิเบตไม่มีเวลาเตือนเลย
1: ใช่
0: เขาประกาศว่าน้ำจะมาเนี่ยแล้วมาได้ภายใน10นาทีมั้งหรือ15นาที
1: โอ้โห
0: แต่หาดใหญ่เที่ยวนี้ก็แฟลชฟลัดนะ
1: ใช
0: ่ทางน่านผมยังไม่ได้ไปศึกษาลึกแต่หาดใหญ่ในแฟลชฟลัดเหมือนกันประกาศตอนดึกแล้วเสร็จแล้วก็ยังไม่ทันเท่าไหร่เลย
1: ยังไม่ขยับ
0: ยังไม่ทันจะปลุกกันเลยอ่ะน้ำมาละ
1: เ
0: พราะนั้นเนี่ยมันเร็วกว่าเดิมอย่างเงี้ยเราต้องมาดูว่าทำยังไงที่เราจะเอาความรู้ใหม่ๆเข้ามาประกอบอย่างโดรนเรามีเยอะแยะเนี่ยโดรนมันบินเนี่ยมันสังเกตอะไรได้บ้างไห
1: ม
0: มันมองเห็นอะไรก่อนเราไหมอย่างเงี้ย
1: อันนี้มันจะถือเป็นอันนี้ถามว่าความรู้นะ
0: ครับ
1: ไอ้กรณีที่จีนที่เนปาลเนี่ย มันถือว่าเป็นอุบัติเหตุได้ไหมเพราะเขาบอกว่าถ้าพี่ต่อพูดผิดนะขอไปพี่ต่อยังไม่ลง
0: ดีครับดีครับว่ามาก่อน
1: น้ำแข็งมันร่วงลงมามันพังลงมาแล้วเลยทำให้เกิดครับแล้วบอกอะไรเป็นลักษณะถือลำมิของน้ำลงมาปุ๊บแล้วก็หลายคนก็พูดถึงไอ้บอกว่าเฮ้ยจีนก็ไม่เตือน
0: อ
1: ันนู้นก็ไม่เตือนเตือนช้าแต่เพิ่งมาฟังจากพี่เอกเนี่ย
0: ครับ
1: ว่าตายกัน
0: เท่าที่รู้ตอนนี้ปัญหาของเนปาลที่เบสเขาเรียกว่า GLOF ซึ่งแปลว่าภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำท่วมฉับพลันเพราะกำแพงธรรมชาติมันพังแปลไทยเป็นไทยนะฟังแล้วมันยังยากอยู่นะ
1: กำแพง
0: แปลเป็นไทยคือแผ่นน้ำแข็งบนภูเขามันถล่
1: ม
0: เดิมทีมันเป็นปราการที่กั้นน้ำอยู
1: ่โอ้โห
0: ไอ้ส่วนนี้ของภูเขามันพังมันไหลลงมาทลายลงมาแล้วน้ำที่อยู่ด้านหลังมันก็ไหลเพราะว่าประตูมันพังคือพูดง่ายๆว่าอันนี้ไม่เหมือนน่าน
1: ครับ
0: ของเขาเนี่ยน้ำแข็งพายเราไม่ได้มีน้ำแข็งนะ
1: ไอ้ของเรานี่ฝนตกหนักไปเรื่อย
0: ของเราเนี่ยไหลสะสมมาเรื่อย
1: แล้วก็พึบลงมา
0: แต่ของเขาที่หนักกว่าเพราะว่ามันไม่ได้มาอย่างต่อเนื่องมันมาครบ
1: รวดเดียว
0: ของเขาเนี่ยไม่นานนะเป็นลักษณะมันก็เทน้ำจากกระบะน้ำจากกระติกน้ำเลย
1: กวาดทีเดียวจบเท
0: เห็นภาพไหมเห็นภาพ
1: เห็นภาพเห็นภาพ
0: นั่นแหละ
1: อ่ะแต่จังหวัดน่านเนี่ยดูเหมือนอาจารย์เชนหัวหน้าพักไม่ใช่หัวหน้าพักสิ
0: แคนดิเดตนายก
1: แคนดิเดตนายก
0: ของพรรคเพื่อไทย
1: ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจารย์เชนดูเสมือนหนึ่งว่าถ้าตีถั่วๆแล้วได้คะแนนนะ
0: อาจารย์เชนเนี่ยต้องแหมชมมันเองนะแต่ในเรื่องเปิดโอกาสแล้ว
1: ไม่ไม่ไม่นี่เราพูดจริงๆเพราะเราก็พี่ต่อก็มอนิเตอร์นะว่าเอ้ยอาจารย์เชนจะตกที่นั่งเดียวกับผู้พี่นัทของผมหรือเปล่าผู้กองธรรมนัสสมัยหาดใหญ่หรือเปล่าสมัยสงขลาหรือเปล่าดูเสมือนหนึ่งว่าแรงจะไม่อะไรปฏิกิริยาของสังคมจะไม่เหมือนกัน
0: ความต่างเลยกันจากเหตุการณ์ในอดีตไม่เฉพาะท่านน้ำตรีธรรมนัสนะ
1: อดีตที่ผ่านมาทั้งหมดเลย
0: อาจารย์เชนหรือศาสตราจารย์ดรยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เนี่ยซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกอันดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทยนะครับสิ่งแรกที่ผมสังเกตเห็นจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้และคราวนี้เป็นพิเศษคือเป็นคนใจเย็นเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยภาษาอังกฤษว่าคูลคือไม่ร้อนตามใครจะร้อนมาแค่ไหนจันเชนก็โอเคครับบอกมาเลยผมจะฟังบอกมาเลยผมจะฟัง
1: อ
0: ันดับแรกคือคนฟังคนรับข้อมูลมันต้องไม่หัวร้อนก่อนอันดับแรกนะ
1: อ
0: ันดับสองคือต้องมีหัวสมองที่จะรับหลายเรื่องได้พร้อมกันเพราะเวลาไปดูในที่เกิดเหตุภัยพิบัติเนี่ยปัญหามันมาร้อยอย่างนะ
1: ร้อยเรื่องพันปัญหา
0: ร้อยเรื่องพันปัญหาเพราะนั้นตัวเองต้องอันที่หนึ่งใจเย็นพอที่จะแล้วฟังแล้วเข้าใจอันที่สอง
1: เข้าใจ
0: แล้วสามารถจะบอกได้ว่าอันนี้ผมจะทำอันนี้เดี๋ยวผมจะกลับมาทำอันนี้ให้
1: เรียงซีเควนซ์อัน
0: นี้มันต่อจากอันนี
1: ้
0: เรียงได้อย่างรวดเร็วแล้วข้อสามก็คือต้องให้เวลากับเรื่องนี้อาจารย์เชนเนี่ยล้างโปรแกรมตัวเองออกหมดเลยพอเกิดเหตุการณ์ที่นั่นผมได้ยินว่าล้างออก5วัน
1: คือไม่ผุบไม่โผล
0: ่คือพูดง่ายๆว่าจะอยู่ที่นั่นจนเสร็จ
1: เ
0: พราะว่าถ้าอยู่ตรงนั้นแบบผุบๆโผล่ๆเนี่ย
1: ไม่มีประโยชน
0: ์พอรับหลังไปก็
1: โดนด่า
0: อีกมีเรื่องอีกแล้วพอมาอีกทีก็ปัญหาเปลี่ยนไปละจันเชนก็เลยศึกษาบทเรียนจากเดียนและอยู่ตรงนั้นนานอย่างนั้นมันอยู่ตรงนั้นแหละ
1: มีอะไรก็
0: อย
1: ู่
0: เน
1: ี่
0: ยเพราะนั้นใครไม่กล้าแต่สินใจใครกลัวจะโดนด่าใครกลัวจะผิดเรื่องอะไร
1: มหายศมหายศชนันเธอ
0: เพราะเป็นรองนายกที่มองภาพรวมทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
1: อื
0: และอีกอย่างหนึ่งข้ออีกข้อหนึ่งที่ต้องชมคือ

0: ทำงานกับรัฐมนตรีต่างกระทรวงไอ้ต่างพรรคได้เก่ง
1: บุคลิกแก
0: เขายอมรับ
1: เ
0: ขายอมรับต่างพรรคอย่างรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยไม่ใช่พรรคเราเลยแต่ว่าทำงานได้หมดแล้วเสียงที่ออกมาก
1: ็ขาลุยนะ
0: เสียงที่ออกมานี่ผมก็ต้องบอกว่าเขาพูดดีนะว่าทุกคนคุยกันแบบงานไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่ได้เกี่ยวกับเร
1: ื่อง ไม่มีมิติเรื่องการเมือง
0: เส้นนี้ที่ประชาชนต้องการ
1: ถูก
0: เวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยคุณอย่ามาแบ่งพรรคแบ่งพวกนี่มันรัฐบาลเดียวกัน
1: นี่พี่เอกพูดแล้วเห็นภาพนะคือปกติเวลาอันนี้เราพูดตามที่เห็นนะ
0: ครับ
1: นักการเมืองรุ่นนักการเมืองเบอร์ใหญ่ๆที่แบบอยู่ในระดับผู้บริหารเนี่ยเรามักจะติดแม้กระทั่งตัวพี่ต่อเองก็ติดสมมุติถ้านั้นเวลาเรามีตำแหน่งแห่งหนเนี่ย
0: ครับ
1: พอมีเรื่องมีราวขึ้นมาทันทีนะสิ่งที่เราทำนะขอจับเนคไทนิดนึงนะ
0: เอาเลยแต่วันนี้ก็หล่อแล้วนะเน
1: ี่ยนะโอเคของคุณ เอานี่ไม่เป็นไรพอมีเรื่องมีราวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบรรดาผู้บริหารประเทศเราจะพอใครมารายงานรายงานเราจะชี้โบชี้เบ้เพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เด็ดขาดหรือเอาจริงเอาจังพอพี่เอกพูดถึงอาจารย์ยศนันอาจารย์เชน
0: อาจารย์เชน
1: เปลี่ยนคือจากเดิมที่เราเห็นภาพลักษณ์ของบรรดานายกหรือรัฐมนตรีหรือรองนายกพอมีปัญหาแล้วชี้ดังนั้นเลยต้องอย่างนี้นะคุณจะมาชนกับผมนั้นคือเพื่อพยายามสร้างภาพความเด็ดขาดแต่พอเนี่ยพอพี่เอกพูดเนี่ยอาจารย์เชนใช่โว้ยพอบรรดาสารพัดปัญหามาพอถึงอาจารย์เชนเอาเฉพาะที่จังหวัดน่านนะดูแกนิ่งแกไม่เต้นตามอ
0: ่
1: ะ
0: นี่ผมขอพูดต่อเลยจริงๆพี่พูดได้ชัดที่ผมพูดอีกความเป็นนักฟังที่ดี
1: ถูกไ
0: หมคือเวลามันเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยคนเขาอยากได้นักฟังนะเขาอยากได้ผู้นำที่ฟัง
1: ยังฟังไม่จบเลย
0: ฟังก่อนฟังก่อนแล้วมีความสามารถในการฟังไม่ต้องโชว์ออฟไม่ต้องทำคอนเทนต
1: ์
0: ฟังพอฟังแล้วพอรู้ปัญหาแล้วทีนี้ตัวมีอำนาจทีนี้ก็ค่อยๆเรียงสิคือทัศนคติแหละถ้าหากไปเพื่อจะแก้ปัญหาเนี่ยคนแก้ปัญหาได้มันต้องฟังปัญหาก่อนไปถึงเล่นไปโชว์ทันทีได้ไงตัวไม่อยู่ที่นั่นน่ะไม่ได้เกิดเหตุอยู่กับเขาอ่ะไปทีหลังน่ะเพราะนั้นต้องไปฟังว่ามันยังไงแล้วบางทีข้อมูลตอนนั้นพี่ต
1: ่อ
0: มันไม่ตรงกันหมดทุกด้านเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยหน่วยหนึ่งพูดอย่างหนึ่งหน่วยหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งบางทีมันทำให้เกิดที่เขาเรียกว่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูลตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะอาจารย์เชนคราวนี้นะผู้นำหลายคนเนี่ยมีปัญหาตรงนี้ก็คือว่ารอจนข้อมูลสมบูรณ์ถึงตัดสินใจเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ
1: ์ถูก
0: ทุกคนต้องตัดสินใจในยามที่มันยังเกือบสมบูรณ์หรือขาดความสมบูรณ
1: ์ครับ
0: แต่ให้มันลดความเสี่ยงที่สุด
1: อ
0: ันนี้แหละคือความกล้าทางการตัดสินใจ
1: งั้นเคาะไปก่อนนะเดี๋ยวเรื่องอาจารย์เชนผมถามต่อนะถามเผื่อไว้เลยนะพี่เอกยังไม่ต้องตอบ
0: ครับ
1: อาจารย์เชนไปด้วยตัวเองหรือโดยคำสั่งใครอันนี้นะพักกันสักครู่ฮะ

0: ดสุชนหลั่งล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เมื่อศัตรูคู่อาฆาตต้องโคจรกลับมาประจันหน้ากันอีกครั้งแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังตกเป็นเป้าหมายของแก๊งค้ายาสุดโหดทางรอดเดียวที่จะมีชีวิตรอดออกไปคือต้องจับมือกับคนที่อยากฆ่ามากที่สุดแอคชั่นระห่ำลุ้นทุกวินาทีตามกันไล่ล่าสุดระทึกนี้ได้ทาง Movie Weekend Special กับ Enemy Closer ในวันเสาร์ที่5กันยายน

0: บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: คุณผู้ชมฮะเบรก2ครับตัวต่อตัวกับพิธีกรไทยเบี้ยววัชรกนิกาแล้วก็แขกรับเช
2: ิญนะตรงแล้ว
1: ตรง
2: แล้ว
1: ยัง
2: ตรงแล้วครับ
1: นะท่านสสจักรภพเป็นแขก
2: ผมรับรอง
1: ผมรับรองนะเดี๋ยวคงอาจจะมีกันถึงขนาดที่ว่าแขกรับเชิญช่วยจัดเน็กไทให
2: ้
1: พิธีกรเลย
2: เรา QC กันเอง
1: เรา QC นี่เมื่อกี้เนี่ยพอพูดถึงจังหวัดน่านเนี่ยมันมีมิติวันนี้พี่เอกหนีไม่พ้นเรื่องการเมืองนะยังไงเราก็คุยก
2: ัน
1: ในฐานะของทั้งพี่เอกเป็นสสแล้วก็เป็นนักสื่อมาตลอดนะถึงจะเก่งเรื่องต่างประเทศก็
2: การเมืองมันเป็นของจำเป็น
1: นะ
2: แล้วอยู่ในสภานี่คือการเมือง
1: ถูกต้องอาจารย์เชนเนี่ยเมื่อกี้พี่เอกพูดแล้วเห็นประเด็นนะ
2: ครับ
1: 1อาจารย์เชนไม่ชิงพูดก่อนที่จะได้ฟังรายงานจบถึงแม้ว่าจะรอจนจบแล้วจะเทคแอคชั่นเนี่ยมันก็ไม่ทันจะต้องอาจจะได้ข้อมูลส่วนใหญ่แต่ผู้ใหญ่ของเราในบ้านในเมืองบางทียังฟังไม่จบแล้วก็รีบออกมาเทคแอคชั่นซึ่งก็กลายเป็นสีสันส่วนจะเป็นสีดำเป็นโบดำโบแดงเนี่ยเราก็เห็นกันอยู
2: ่ใช่
1: นะเพื่อโชว์ภาวะผู้นำหรือความเด็ดขาดซึ่งบางทีก็กลายเป็นดาบสองคม
2: ครับ
1: แต่อาจารย์เชนทำไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนั้น
2: ไม่เล่นด้วยแบบนั้นแมวอย่างนั้น
1: ข้อ2 อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ใครก็ตามที่คิดจะทำต่อนะผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองทำเหมือนอาจารย์เชนก็ดีคือถ้าสมมติว่าตัดสินใจจะไปทำที่นี่ผมยังไม่ลืมคำถามว่าไปเพราะอะไรนะไปนั่นนะแต่กำลังขอยึดขอโยงนิดเดียวคือถ้าคิดจะไปอย่าแบบว่าไปบินไปตอนเช้านิดหน่อยแล้วก็เที่ยงก็บินกลับมาแล้วก็อีกวันสองวันไปซึ่ง
2: ถูก
1: ผมว่าไม่เกิดมรรคผลอะไร
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าแบบยกโปรแกรมทั้งหมดหนีไปเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันจะไป3วันหรือ5วันคำนวณไว้ว่า
2: ถูก
1: เวลาแค่นี้พออ
2: ันนี้
1: เติมเ
2: ติมอีกคำเดียว
1: เ
2: พราะตัวสั่งอะไรไปแล้วเนี่ยต้องรอดูผลจากคำสั่งด้วย
1: ถูก
2: ไม่งั้นมันไม่มีผลอะไรเลย
1: สั่งไปแล้ว
2: แล้วจะทำอะไรต่อล่ะหลังจากนั้นต้องอยู
1: ่อันนี้เป็นเคสซับดี้สำหรับผู้บริหารในประเทศไทยต่อไปเหมือนกันว่าถ้าทำแบบนี
2: ้
1: เฮ้ยฉะนั้นเนี่ยผลตอบรับมันจะออกมาแบบนี้
2: ใช่ครับ
1: จากเดิมที่คนอาจจะแบบตั้งคำถามอาจารย์เชนไปเกี่ยวอะไรวะมนุษย์นี้นั่นมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเขาผมมองอย่างนี้นะพี่เอกผมมองว่าแกวางตัวทางการเมืองโคตรดีเลยวะ
2: คือผมคิดว่าแกแยกออกชัดเจนว่าทั้งเนื้อทั้งตัวของพวกเราเนี่ยได้จันเชนทั้งผมทั้งใครเนี่ยเรามันการเมืองเรามาได้เพื่อการเมืองเราจะมาทำรังเกียจดัจจริตเกลียดไม่ได้เราคือการเมืองแต่การเมืองมันไม่จำเป็นจะต้องไปปนกับการบริหาร
1: ถูก
2: การบริหารเนี่ยมันแยกออกจากนั้นได้เอางี้ดีกว่าคิดอย่างง่าย
1: ๆ
2: ประชาชนได้อำนาจการเมืองเราม
1: า
2: แต่เราไม่ต้องเป็นผู้มีอำนาจอยู่ตลอด
1: เอออันนี้พูดดี
2: เราเป็นผู้บริหารสิเราเป็นผู้แก้ปัญหาสิอำนาจมันมาเองอะมันไม่ต้องไปแสดงอ่ะ
1: อำนาจไม่ได้มาจากหัวโขน
2: ไม่ใช
1: ่มาจากการปฏิบัติมาจากพฤติกรรมมาจากงาน
2: และอย่างที่พี่ต่อพูดเมื่อกี้ไงตอนเบรกก่อนว่าการสั่งมันไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจได้อย่างเดียวนะ
1: ถูกครับ
2: การฟังเนี่ย
1: ถูก
2: เป็นการใช้อำนาจที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าทุกคนก็ต้องพูดเพราะเรามีหน้าที่รับผิดชอบเขาอยากให้เรารู
1: ้ม
2: ันเป็นอำนาจอันหนึ่ง
1: เขาเตรียมที่จะพรีเซนต์เราเต็มที่แต่พอฟัง3นาทีไอผู้ใหญ่เราโชว์ความฉลาดแล้ว
2: ตัดบทละผมรู้ละหรือมีโทษนะบางทีมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคน
1: ค
2: เข้ามาแทรกเข้ามาแซงอยากจะ
1: มีความสำคัญนาย
2: อันนี้ก็เป็นปัญหาแต่มันก็อยู่ที่หัวโต๊ะละหัวโต๊ะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอฟังเขาก่อน
1: เดี๋ยวปลัดก็ช่วยเดี๋ยวอธิบดีกรมนั้นก็ช่วยขัดคอผู้ว่าขัดคอรองผู้ว่านี่ผมพูดเปรียบเทียบแต่ไม่ได้หมายถึงมหาไทยเด้อ
2: คือพอพูดตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงใครโดยเฉพาะหรอกคือเวลามีปัญหาขึ้นเนี่ยอย่าจ้องที่จะไปเล่นบทบาทซ้ำกันหรือซ้อนกันดีกว่าเล่นบทที่มันต่างเล่นบทที่มันขาด มันจะได้เติมเต็
1: ม
2: ในอยากจะเติมไปตรงนี้น
1: ี่ถ้าอย่างนั้นอาจารย์เชนไปจังหวัดน่านเนี่ยไปเล่นในบทที่นายกขาดหรือว่าไปเพราะอะไร
2: ไม่หรอกก็คือ
1: คำพูด
2: คืออย่างนี
1: ้ดู
2: เอางี้ดีกว่าดูจากผลย้อนกลับมาท่านนายกเองก็ชมอาจารย์เชน
1: ก็ใช่ไง
2: นะนี่เราคนละพรรคกันนะภูมิใจไทยกับเพื่อไทยนะท่านนายกก็ชมอาจารย์เชนและอาจารย์เชนเองผมก็ขอพูดแทนอันนี้ต้องไปถามตัวท่านอีกทีผมคิดว่าท่านไม่ได้สมมติตัวเองเป็นนายกระวังนั้นก็เป็นรองนายกไปเนี่ยรองนายกรองนายกโดยที่รู้ว่ายังมีนายกอยู
1: ่
2: เพราะนั้นหลายอย่างเนี่ยรองนายกก็ทำหน้าที่ไปเสนอนายกระหว่างที่อยู่นั่นก็โทรศัพท์คุยกับนายกนะ
1: เอาแล้วรองนายกอื่นนะภูมิใจไทยก็มีอ่ะ
2: ก็ไปได้ซึ่งมันจะเป็นระยะคือตอนนี้มันระยะกู้ภัย
1: ตอนแรกพี่ต่อขออภัย

0: ผมพูดแทรกตอนแรกคิดว่าเออจังหวัดน่านอาจจะเป็นพื้นที่อิทธิพลของเพื่อไทยหรือเปล่าเขาเลยไป
1: ไม่หรอกคือเพื่อนเงี้ยเพื่อไทยดูเกษตรดูแรงงานดูศึกษาดูอวแล้วก็ดูพัฒนาสังคมมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้เยอะ
0: พวกนี้สมเหตุสมผล
1: แต่ว่าลำตรีหลายท่านที่ไปเนี่ยเป็นของภาคอื่นเช่นลำตรีเจเซนเนี่ยก็ไปทางนั้นมหาไทยอัน
0: นั้นก็สู้จน
1: โอ้โห
0: ขยันมากนะ
1: แล้วก็ทำงานคู่กับรองนายกเชนได้อย่างดีเป็นปีเป็นขลุ่ย
0: แล้วไม่แย่งซีน
1: ผมไม่ได้ยินสองคนพูดเรื่องพักสักคำไม่มีสองคนเป็นเนื้อเดียวกันผมคิดว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าดูทั้งคู
0: ่คือผมใช้คำว่าเป็นความหวังใหม่ของการเมืองไทยได้นะ
1: ยัง
0: ตอนแรกเห็นรัฐมนตรีเจเซตอุ้มคนแก่เอาคนแก่ขึ้นหลังยังคิดเลยเฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์เชนกูจะเอาคนแก่แบกขึ้นหลังแข่งกันด้วยเปล่าคงไม่มีนะอันนี้คำ
1: คือถ้าอันนี้พูดถ้าเป็นผู้บริหารจริงๆอ่ะยิ่งเราเห็นคนอยู่ในทีมเราเนี่ย
0: ครับ
1: ได้เสียงมากขึ้นเป็นที่นิยมขึ้นนะ
0: มันได้คะแนนทั้งทีม
1: มันสูงขึ้นหมดถ้าต่างคนต่างเล่นซ้อนกันกูก็เด่นมึงก็เด่นนะสุดท้ายแย่หมดปัญหาก็แก้ไม่ได้
0: อย่างนี้แสดงว่าขออภัยนะอันที่หนึ่งท่านอาจารย์เชนไปตามภารกิจตามเขาเรียกตามโพซิชันแล้วก็ตามบทบาทคือรองนายกที่คุมกระทรวงเหล่านี
1: ้ครับ
0: อือฮึ
1: คือปัญหาหลักในตอนแรกที่ผมได้ยินเนี่ย
0: ไม่ใช่นายกสั่งการให้ไปหรือขอนายกไปอ
1: ันนี้ผมยังไม่ได้ทราบแน่นอนแต่ว่างานในรัฐบาลเนี่ยเวลามีเหตุภัยพิบัติอ
0: ่
1: ะเขามีแผนล่วงหน้ากันอยู่แล้ว
0: ถูกครับ
1: ว่าใครต้องไปนะครับอย่างมหาดไทยเงี้ยไม่ต้องรอนายกสั่งกลไกมหาดไทยก็ทำได้เลย
0: ก็ไม่แน่นะพอพี่เอกพูดงี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงเวลาคำสั่งมอบหมายการกำกับดูแลพื้นที่ราชการในแต่ละจังหวัดในแต่ละเขตเนี่ยบางทีน่าจะอันนี้เราพูดเองนะโดยที่เราสคริปต์สด
1: คืออย่างนี
0: ้
1: ผมพูดตรงได้นะ
0: เอา
1: คือบางทีการมีรองนายกไปอ่ะจะคุมกระทรวงไหนจะเป็นของพรรคไหนก็ตามมันเหมือนไปช่วยรับผิดชอบแทน
0: นายก
1: แค่นายกคนเดียวพูดตามคำชาด้วยสมมติบางคนเนี่ยเขามีแผนอยู่จริงอธิบดีกู้ภัยต้องว่าไปอย่างนี้อธิบดีกรมชลต้องทำอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่ไม่มั่นใจว่าจะทำไปแล้วมันจะเกิดผลยังไงถ้ามีรองนายกอยู่มีคนไปขออนุญาตคน
0: ม
1: ันทำให้งานมันไหลเลื่อนไปได้
0: เขามีกำแพงมีพนักพิงข้างหลัง
1: ข้าราชการจำนวนหนึ่งก็กลัวโดนย้ายเหมือนกัน
0: ถูก
1: กลัวจะโดนลงโทษเหมือนกันว่าการตัดสินใจในยามวิกฤตเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะมีผลต่อตัวยังไงไม่ใช่ว่าทุกคนคิดอย่างนั้นนะแต่การที่มีคนที่ใหญ่กว่าทางการเมืองไปขอโทษนะผมถือว่ามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วต้องรับหน้าแทนเขาพูดง่ายเพราะการมีรองนายกไปมีประโยชน์ตรงนี
0: ้จริงอาจารย์เชนไปเนี่ยเสี่ยงนะเพราะว่าเห็นตัวอย่างมาแล้วว่าหลายผู้ใหญ่หลายคนถ้าไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ถูกใจเนี่ยทัวลงนะ
1: ก็
0: นะ
1: รักจะเป็นรองนายกรักจะเป็นรัฐมนตรีก็ต้องไปอ่ะ
0: รักที่จะเป็นแคนดิเดตนายกก็ต้องสู้นะ
1: คืออย่างนี้นะผมว่าการเมืองมันอยู่ที่การสื่อสารด้วย
0: ถูกต้อง
1: นะครับ
0: ถูกต้อง
1: มันไม่ใช่ทุกปัญหาเราจะแก้ได้นะ
0: ถูกครับ
1: ยังบอกว่ารัฐมนตรีประกาศบอกจะแก้ปัญหาภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ใครมันจะทำได้ใช่ไหมแต่ว่าอธิบายได้ว่าเราคิดยังไงไอ้ท่อนของเราชิ้นของเราอยู่ตรงไหน
0: ครับ
1: และยังขาดอีกกี่ชิ้น
0: ครับ
1: ผมคิดว่าคนไทยเป็นคนมีเหตุมีผลเนี
0: ่
1: ยแต่ที่ผ่านมาเราไม่อธิบายกันตรงๆไงแล้วไปพูดอ้อมไปอ้อมมาอ้างผิดอ้างถูกแล้วบวกกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในโซเชียลเน็ตเวิร์กเน
0: ี่
1: ยก็พาเพื่อนกันไปใหญ่เลยผมคิดว่าตัวผู้กำหนดนโยบายเนี่ยอันดับแรกคือผมว่าต้องซื่อสัตย์ต่อการรายงานผลแล้วผมได้ประสบการณ์ส่วนตัวว่าประชาชนให้อภัยได้เยอะนะ
0: ใช่
1: ถ้าหากเขารู้สึกว่าพูดตรง
0: ประชาชนคนไทยวันนี้ผมถือว่าถ้าวุฒิภาวะหรือความเป็นผู้ใหญ่ในทางการเมืองนี้มีมากพอนะ
1: ถ้า
0: เราพูดจริงเราไม่เล่นลิ้นก
1: ็พี่ไม่ชอบคำนี้อย่าเล่นลิ้นอย่าเล่นลิ้นอย่าไปใช้คำพูดว่าถ้าการ
0: แทนอย่านี่อย่า
1: แล้วก็อย่าคิดว่าพูดอะไรทำอะไรเพื่อคอนเทนต์ตลอดอย่าเอาให้มันจบเรื่องมันจะยาวมันจะสั้นเขาจะฟังไม่ฟังเป็นหน้าที่เราต้องทำแต่ต้นจนจบครบวงจร
0: อันนี้ผมชอบนะคือถ้าพี่เอกทำแบบนี้ตลอดหรือนักการเมืองเริ่มทำแบบนี้ว่าอย่าพูดเพื่อเอาคอนเทนต์เอาสีสันหรือเอาวาทกรรมทางการเมืองมาเป็นตัวตั้งว่าเฮ้ยกูพูดฉันพูดแบบนี้เนี่ยมันจะพาดหัวข่าวไหมมันจะเป็นอันนั้นไหม
1: แล้วไม่ว่าคอนเทนต์ก็ได้แล้วก็ไปทำคอนเทนต์ทีหลังที
0: ่แต
1: ่มีเด็กๆ เก่งเยอะแยะก็ทำให้เก่งเลยไปตัดคำนั้นประโยคนี้โอ้ย
0: แต่ได้สารัตถะได้สาระให้ครบแล้วท่านจะไปทำสีสันอะไรก็เรื่องของท่าน
1: ครับผมคิดว่าในยุคนี้เนาะประชาชนมีความรู้มีความเท่าทันมีความตื่นตัวนะสิ่งที่ผู้นำทางการเมืองในทุกระดับต้องทำก็คือจะต้องอธิบายให้เขาฟัง เหมือนคนที่เท่าเทียมกันไม่ใช่มองว่าประชาชนไม่รู้เรื่องเท่าข้อมูลน้อยสมัยก่อนมองมากกว่านี
0: ้
1: มองว่าชนไม่ฉลาดได้ซ้ำตายเลยอย่างนั้น
0: ตายตายแน่ๆ
1: ทุกวันนี้ต้องรู้สึกว่าเท่าๆกันแล้วก็บอกว่าป้านั่งเลยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังปัญหาเป็นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เรื่องเหตุเกิดที่น่านเนี่ยอันนึงนอกจากผมชื่นชมท่านรองเชนแล้วนะแต่ครั้งที่แล้วผมไม่ได้เลือกนะ
1: นะไม่เป็นไร
0: นะนะอันนี้ออกตัว
1: ก่อนคราวนี้ฝากพี่นาด้วย
0: ฝากพี่เดี๋ยว
1: เอากันดื้อ
0: ยังเหลือตั้งหลายปีเนาะแม่จะรีบฝากไปไหนวันนี้เหมือนมีใครสักคนนึงบอกกับผมอยู่ว่ารัฐบาลเลือกตั้งจะอยู่กันประมาณเฉลี่ยปีละครั้งก็เลยต้องรีบโกยกันใครสักคนอ่ะผมนึกชื่อออกแต่ผมไม่พูดแล้วกันอ่ะต้องชม2คนรองนายกก็ทำดีท่านนายกและพลพรรคของพรรคแกนนำนะฮะก็คือภูมิชัยก็ทำดีคือสนับสนุนชม
1: ถูก
0: นี่ไงวุฒิภาวะที่ดี
1: อันนี้ผมขอบคุณแทนมากและผมอยากจะขอเป็นคอสองนะผมว่าท่านนายกแสดงความเป็นผู้นำเที่ยวนี้นั่นก็คือว่าถ้าพูดอย่างบ้านๆที่สุดคือไม่มีความอิจฉาระหว่างกัน
0: ดีแล้ว
1: ในเมื่อเขาไปแก้ปัญหาได้แล้วมันก็ดีต่อรัฐบาล
0: ถูก
1: ท่านนายกก็ออนท็อปไปเลยทีทำสิ่งที่มากกว่านั้นก็ทำระเบียบมาละก็ช่วยเสริมระเบียบเลยช่วยให้งบประมาณเลยม
0: ัน
1: มีช่องที่ใส่ได้ถูกต้องแล้วนี
0: ่
1: ก็ดีต่อทุกคนอ
0: ย่าเอาแบบการเมืองแบบเก่าว่าพอใครทำดีก็ต้องเตะตัดขาหรือสกัด
1: ครับ
0: และอย่างนั้นเนี่ยพังเดี๋ยวประชาชนก็เกลียดทั้งระบบแล้วก็ชอบระบบอื่นขึ้นมาแล้วก็จะเหนื่อย
1: เรื่องนี้นะพี่ต่อมันมีเรื่องลึกอีกเรื่องนึงที่น่าพูดไว้ก็คือว่า
0: เชิญครับ
1: ผมคิดว่ามาถึงยุคปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยความคิดที่อยากจะทำลายนักการเมืองชนิดที่ว่านักการเมืองต้องเลวทุกคน
0: ครอง
1: ทุกคนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันเบาลงเยอะละเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าอำนาจที่เคยจะต้องมากำกับเหมือนเป็นมาเชิดหุ่นอ่ะ
0: ครับ
1: มันน้อยลงเยอะเพราะนักคราวนี้เป็นสมัยที่นักการเมืองต้องโชว์ฟอร์มละต้องโชว์กลิ่นละ
0: เน้นกันที่ฝีมือ
1: ว่าตัวมีจริงหรือเปล
0: ่า
1: ถ้ามีก็สมควรได้รับอำนาจไม่มีก็สมควรจะกลับไปทำอาชีพอื่นผมคิดว่ายุคนี้เป็นยุคที่พิสูจน์ได้ดียิ่งกว่ายุคอื่น
0: ๆเรื่องเมืองไทยเรื่องการเมืองผมจะพยายามจบที่เบรกนี้นะเบรกหน้าเนี่ยจะถามพี่ในสิ่งที่พี่เอกถนัดแล้วล่ะก็เรื่องต่างดงต่างด้าวเรื่องยิวเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็ว่ากันไป
1: ได้ครับ
0: อ่ะขอโยงมาที่เปิดด้วยอาจารย์เชนหลอกล่อพี่เอกก่
1: อ
0: นคนต่อมาคือท่านอดีตท่านอดีตนายกดร.ทักษิณชินวัตร
1: เอาเลยนะ
0: ช็อต 2-3 ช็อตที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าไปงานศพคุณเกรียงกันตินัน
1: กลับผมไปด้วย
0: ไปเครื่องบินลำเดียวกัน
1: ไปลำเดียวกัน
0: นะฮะไอ้สุดแล้วเหมาลำใช่ไหมพี่เหมาลำหรือไม่เหมาเหมาผมอ่านไปอ่านมามันเหมาหรือไม่เหมา
1: เป็นการซื้อตั๋วเป็นบล็อกอ่ะมันก็เหมือนหมางเหมือนเหมาแต่มีคนอื่นอยู่ด้วย 2-3 คนที่ไม่ใช่
0: เพราะผมเห็นมีบางคนเขาบอกว่าเนี่ยโชคดีมากที่เขียนใน Facebook นะว่าโชคดีมากวันนี้ขึ้นบินขึ้นไฟเดียวกับ
1: ก็นั่นคือผู้โดยสารที่ไม่ได้อยู่ใน
0: ใช
1: ่ไม่ใช่เหมาลำ
0: แต่เราเหมาเป็นบล็อกเพราะว่าของเราส่วนใหญ่
1: เพื่อจะได้นั่งในกันไง
0: เอางี้การปรากฏตัวของท่านดร.ทักษิณชินวัต
1: ร
0: ท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยในงานคุณเกรียงนายกรัฐมนตรีเกรียงกันตินันนะครับช็อตเข้าไปช็อตตั้งแต่ผู้คนที่ประชาชนที่ชื่นชมเข้าไปกอดเกิดแล้วก็ช็อตที่ท่านนายกอนุทินไปสวัสดี
1: ครับ
0: บางคนใช้คำว่ากราบสวัสดี
1: ไกลกันแล้วมาแล้วพลเอกประยุทธ์จะขึ้นรถก็มาตามมาแล้วมากราบ
0: แล้วสุดแล้วไปกินข้าวด้วยกันไหมที่นายกอิงบอกว่าชวนไปกินข้าวนั่นหมายความว่าวาระอื่นหรือวาระนั้น
1: เอาว่ามีการคุยกันต่อนะครับทานข้าวหรือไม่ทานข้าวผมไม่ได้อยู่ด้วยผมกลับกับ
0: หมายถึงว่าในวันนั้นเลยใช่ไหม
1: ครับครับ
0: อ๋อโอเค
1: ก็ท่านไม่ค่อยได้เจอกัน
0: เนาะ
1: แล้วคุยผ่านเครื่องมือสื่อสารบางทีก็ไม่ไว้ใจ
0: ถูก
1: ก็เจอหน้ากันคุยกันเลยนะแต่คุยอะไรผมไม่รู้ไม่ได้ถาม
0: สบตากันดีกว่า
1: ครับก็ท่านนายกก็อยู่พรรคไทยรักไทยมาก่อน
0: ถูกครับ
1: ตอนนั้นผมเป็นโฆษกรัฐบาลท่านเข้ามาไม่กี่เดือนท่านก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
0: ครับ
1: สมัยนั้นของไทยรักไทยก็ภายใต้นายกทักษิณ
0: ยุคท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเนี่ยผมทำงานที่ช่อง TNN
1: อ๋อ
0: ผมยังจำได้เลยผมเดินไปส่งท่านที่ลิฟต์ตอนนั้นท่านเป็นช่วยมหาไทยเอ้ยไม่ใช่ช่วยมหาไทยช่วยสาธารณสุข
1: สาธารณสุขก่อนแล้วถึงมหาไทย
0: ช่วยสาธารณสุขผมกล้าพูดนะท่านนายกอนุทินเนี่ยชวนผมพี่เล่นการเมืองไหมแต่ตอนนั้นเราไม่คิดจะเล่น
1: ตอนนั้นเป็นสื่อเต็มที
0: ่เป็นสื่ออยู่ฮะเป็นสื่ออยู่แต่ควบกับเหมือนควบเป็นรองโฆษกพรรคชาติไทยยังจำแม่นเลยครับ
1: เอาก็การเมืองเหมือนกันเนี่ย
0: แต่ไม่ได้ทำเลย
1: เอ
0: าตำแหน่งของหัวหน้าบรรหารของท่านนายกบรรหารมาโดยที่ไม่ได้รู้สมนึกอะไรเลย
1: ไปอย่างนักวิชาชีพไปช่วยงาน
0: ทุกวันอังคารก็ไปประชุมทีนี้กลับมาอย่างนี้ฮะกลับมาที่นายกทักษิณ บทบาทของท่านหลังจากนั้นเนี่ยดูเสมือนหนึ่งว่าเปล่งประกายคือตอนนี้เหมือนเพื่อไทยทำอะไรก็ดูดีนะไม่ว่าทางตรงหรืออ้อมคือพอท่านมาเป็นองค์ปาฐกหรือมาพูดมาแสดงประทับในงานฉลอง30ปีของบริษัทหนึ่ง
1: ครับ
0: สื่อก็ตามแล้วก็ตามไม่ใช่ตามแค่บทบาทตามในส่วนเนื้อหาด้วย
1: ในสาระที่พูด
0: ใช
1: ่ก็ต้องเล่าอย่างนี้เราพูดกันตรงๆรายการนี้ไม่เหมือนรายการอื่นนะท่านก็อยู่ในช่วงกำลังถามใจตัวเองเยอะเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ว่าจากนี้ไปจะยังไงนะครับถ้าจะเล่าแบบตรงแต่ว่าไม่ได้ลงเรียนหมดเพราะท่านไม่อยู่ที่นี่นะมันก็ไม่เป็นธรรมก็คือว่าหนึ่งท่านก็โดนอะไรมาเยอะมาก
0: ครับ
1: ก็มีสิทธิ์จะมึนได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็จะต้องเลือกทางว่าควรจะยังไงแต่ว่าสิ่งที่ท่านเลือกตอนนี้ก็คือว่าเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะเรียกว่ารวบรวมสติแล้วก็ประเมินสิ่งที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ท่านถึงได้มีการเดินทางบ้างไปนั่นมานี่บ้างท่านรับแขกน้อยมากนะช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ไปเจอเป็นเวลานานแล้ว
0: ครับ
1: ไม่ได้โทรหาไม่ได้เลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าท่านต้องการความสันโดษเพ
0: ื่อ
1: การ
0: ตั
1: ดสินใจบางเรื่องนะอันที่สองก็คือว่าเรื่องพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ขอบคุณที่พูดในแง่ดีแต่ว่าต้องพูดตรงๆเหมือนกันมันผ่านจุดต่ำม
0: า
1: เนี่ยเมื่อมันผ่านจุดต่ำมาที่เหลือมันก็มีแต่จะขึ้นนะ
0: คือ
1: แต่จะขึ้นได้มากน้อยในอีกเรื่องนึง
0: อยู่ขอโทษนะฮะเหมือนกับว่าอยู่ก้นเหวและที่เหลือเนี่ยบวกเท่าไหร่ก็ขึ้น
1: ถูกเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราไปงมโขงอยู่กับ ต้องใช้คำนี้นะกระบวนทัศน์เดิมอยู่นานก็นายกทักษิณประสบความสำเร็จมาก
0: ครับ
1: เวลาอะไรที่ประสบความสำเร็จมากเนี่ยเราก็อยากจะยึดติด
0: เราก็หลงก็ดีแหละ
1: ทำซ้ำและคิดว่ามันจะเป็นบุญเก่าที่อยู่ได้ตลอด
0: เป็นสูตรสำเร็จเฮ้ยไม่ต้องเปลี่ยน
1: ถูกต้องแต่ว่าสังคมมันเปลี่ยน
0: เ
1: วลามัน20ปีแล้ว
0: ครับ
1: คนเดิมซึ่งบอกว่าให้มาเถอะอยากจะรับ
0: อ
1: ุปถัมภ์กันไม่เป็นไรมาวันนี้เด็กรุ่นใหม่เขาไม่ได้อยากจะดูอุปถัมภ์แล้ว
0: เขาไม่เอา
1: เขาอยากมีอัตลักษณ์เขาเองสมมติบอกว่าผมจะให้เขาเนี่ยแต่ต้องไปอยู่ใต้คาถาผมเนี่ยเขาไม่เอานะเราต้องมานั่งยอมรับนับถือแผนของเขา
0: ครับ
1: แล้วถ้าอยากจะช่วยก็ช่วยแบบคนเท่าเทียมกัน
0: ครับ
1: ไม่ได้เอาอายุมาข
0: ่
1: มไม่เอาฐานะมาข่มไม่เอาตำแหน่งมาข่มไม่เอาศาสนามาข่ม
0: ครับ
1: ต้องมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
0: ม
1: ันถึงจะร่วมงานกันได
0: ้
1: ไอ้ตรงนี้นโยบายที่พรรคแต่ละพรรคนำเสนอ
0: ครับ
1: มันก็ย่อมจะต้องแตกต่างกันไปผมอยู่ในสนามเลือกตั้งที่ผ่านมารู้เลยว่าเราก็เสนออะไรที่ไม่แพ้สมัยไทยรักไทยนะแต่ประชาชนกลับไม่เอามากเท่าที่เคยเป็น
0: ครับ
1: ก็แสดงว่าเราต้องกลับมาประเมินละอะไรบ้างที่เราเข้าใจผิดซึ่งส่วนหนึ่งก็คือการที่ยังปรับตัวสู่สังคมใหม่ที่คนต้องการสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้
0: ครับ
1: อย่างตอนนี้แม้กระทั่งประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยขอประทานโทษคนสูงวัยหรือเรียกกันว่าคนแก่เนี่ยก็ไม่ได้อยากจะอยู่ในอุปถัมภ์หรือการอุปการะของใครนะ
0: ถูก
1: ก็ยังมีเกียรติต่อนะ
0: uh-huh.
1: ทีนี้รัฐบาลจะจัดไหวไหมที่ว่าเอาคนอายุหลัง65
0: ครับ
1: มารีเทรนหรือมาสอนกันใหม่อบรมกันใหม
0: ่
1: แล้วไปมีรายได้ให้สอดคล้องกับสุขภาพต้องมีการตรวจสุขภาพแต่ระหว่างนั้นก็มีเงินที่มาจากเกียรติภูมิตัวเองจากความสามารถตัวเอง
0: ครับ
1: แต่เหตุผลจริงๆก็คือว่าสังคมไม่มีเงินจะไปดูแลคนว่างงานจำนวนเป็นหลายสิบล้านคนครึ่งคร่อนประเทศหรอก
0: ครับ
1: หรือถ้าดูแลก็ดูแลแบบอนาถาประทานโทษไม่ใช่ดูแลดีแบบมีเกียรติและความเป็นคน
0: ครับ
1: เพราะนั้นเนี่ยเราต้องมานั่งคิดอย่างเงี้ยเยอะนโยบายแบบเนี้ยที่คนรุ่นใหม่มองแล้วต้องการและอย่างหนึ่งโลกก็เปลี่ยนไป AI จะมาแทน
0: ครับ
1: AI จะทำให้คนตกงานเกือบ 900,000 คนเนี่ย
0: ครับ
1: จะไปทำอะไรที่ไหนถ้าไม่รีบสอนความรู้ใหม่ถ้าไม่สอนทักษะใหม
0: ่ 900,000 นี่ในเมืองไทยหรือทั้งโลก
1: ในเมืองไทย
0: อ๋อในภายในกี่ปี
1: 3ปี
0: โอ้วันหลังมาเล่าให้ผมฟังหน่อยเรื่องนี้
1: 3ปีแต่ว่าก็อย่าเพิ่งตกใจมันก็เป็นสิ่งที่เราพยายามแก้ไม่ให้ไปสู่จุดนั
0: ้
1: นแต่ประเด็นมันอย่างนี้ครับก็ทุกวันนี้มันมี ChatGPT แค่โปรแกรมเดียวยังไม่รวมถึงคลอดถึงอะไรนะไกด์เริ่มตกงานละล่ามเริ่มตกงานละนักแปลเริ่มตกงานละแค่3อาชีพนี้คนปาเข้าไปเท่าไหร่ละ
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มนั่งคิดนะว่าอะไรเป็นอะไรและงานบางงานเนี่ยที่หุ่นยนต์ซึ่งมันมีหัวเป็น AI
0: ครับ
1: มันก็จะทำงานดีกว่าเช่นปัญหาที่คนมันทำงานไม่ได้ดีได้เช่นยกตัวอย่างคนป่วยติดเตียง มีอยู่เป็นหลายแสนคนทั่วประเทศ
0: ครับ
1: จะไปเอาลูกหลานจะไปเอาแรงงานที่ไหนมาอุ้มอาบน้ำนอนเป็นแผลอยู่นั่นอ่ะนึกภาพออกไหมไม่ต้องอธิบายมันอนาถใจแล้วตัวเองก็ไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นญี่ปุ่นเริ่มมาหุ่นยนต์มาอุ้มละอุ้มอาบน้ำเอาไปล้างตัวอย่างหุ่นยนต์เนี่ยบอกว่าตัวละเป็นล้านล้านกว่าถึง5ล้านแต่พี่ต่อลองคิดดูสมมุติว่าชุมชนมี1ตัวพอ แล้วหุ่นยนต์เนี่ยเดินไปเซอร์วิสบ้านนี้บ้านนั้น
0: อุ้มวันนี้เสร็จก็ไปอุ้มลุงนู่นอุ้มตานี
1: ่ก็มันทำงานได้24ชั่วโมงอ่ะอาจจะมันทำนิดหน่อย
0: แล้วไม่มีอารมณ์ด้วยไม่โกรธ

0: ลุงบางคนแกตื่นตีสามอ่ะไปอาบน้ำตีสามเลยตีสี่ก็ไปบ้านนี้ตีห้าไปบ้านนี
1: ้
0: อันนี้คือยกตัวอย่างเท่านั้นนะการจัดการมันมีได้ดีวิเศษกันที่เยอะแต่นี่คือสิ่งที่เขาอยากฟังจากภาคการเมืองก็อยากฟังจากรัฐบาลว่าคุณมีอะไรเตรียมตัวสำหรับสังคมแบบนี้เพราะมันกระทบเขาโดยตรงแล้วทุกวันน
1: ี้อ
0: ันนี้ผมยกตัวอย่างนะผมเลยคิดว่าผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาต่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่มาเตือนเรา
1: ครับ
0: ว่าเราต้องคิดเปลี่ยน
1: ถ้าไม่ปรับไม่ปลุกไม่ตื่น
0: ก็นี่คือโอกาสสุดท้ายในการปรับผมพูดคำนี้เลย
1: last one จริงเหรอ
0: ผมคิดว่า last
1: โอ้
0: คิดว่าสุดท้ายเพราะว่าประชาชนให้เวลาเรามาเยอะแล้วกัน
1: เมื่อกี้ถามเรื่องทักษิณนี่มาถึงขายพักเลยขาย
0: ก็ต้องอ้อมไปหาเสียงก่อน
1: สรุปแล้วท่านนายกทักษิณพี่เอกเอานี่เราก็พูดถึงคนเราก็เป็นคนภายนอกเน
0: า
1: ะลองเดาใจผู้ใหญ่นะ
0: ผมเดาอย่างนี้ผมเดาว่าท่านเองเนี่ยวันนี้มีคนชอบถามว่าจะวางมือไม่วางมือมันไม่ใช่
1: ทาง
0: มันไม่ใช่ทางเลือกของท่านแล้วคืออย่างนี้
1: พี่ขยายความ
0: คือประเด็นก็คือว่าอย่างน้อยท่านก็ต้องให้ทางพรรคเพื่อไทยไปได้ถูกทางการบริหารจะโดยใครยังไงรุ่นเก่ารุ่นใหม
1: ่
0: หรือจะเอารุ่นเดียวไปเลยก็อันนี้ท่านต้องตัดสินใจท่านยังมีทุนทางการเมืองพอที่จะ
1: เป็น final decision
0: รากฐานตรงนี
1: ้
0: ว่าพรรคจะเป็นยังไงต่
1: ออ
0: ันที่สองเนี่ยผมคิดว่าท่านอาจจะอันนี้ผมพูดเองนะ
1: ตัวท่านเลย
0: ตั
1: วท่านนายก
0: ตัวท่านเหร
1: อท่านก็พูดว่าไปไหน
0: ท่านก็พูดว่าเอาชักตัวเทพผมก็ต้องพูดตามที่ผมรู้มาแล้วเดี๋ยวลองมาวิเคราะห
1: ์กัน
0: คือท่านพูดอย่างนี้ท่านพูดว่าตอนนี้ผมขออยู่เงียบก่อน
1: เราเห็นแล้ว
0: นะขออยู่เงียบก่อนนะฮะแล้วสิ่งที่ท่านไปพูดที่เวทีล่าสุดเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านไม่ได้พูดในทางวิจารณ์รัฐบาลหรือส่งเสริมรัฐบาลนะท่านพูดว่ามันมีหลายอย่างที่เรายังมีไม่พอสำหรับการบริหารประเทศไทยไปสู่อนาคตท่านไม่ได้พูดเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ท่านกำลังพูดถึงระบบราชการด้วยกำลังพูดถึงผู้มีอำนาจในประเทศไทยด้วยทั้งหมด
1: เท่าที่ผมคุยกับบก.ข่าวหลายคนนะน้องๆเพราะมันก็เกิดที่หลังเรามันก็กลายเป็นน้องเราหมดเนาะ ผมเห็นตัวมันในงานบ้างในอะไรมันก็ถามเฮ้ยทักโทษนะฮะ
0: เ
1: ฮ้ยทักษิณพูดยังไงวะโอ้ยพูดดีวะพี่ต
0: ่อ
1: ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมว่ามาถูกนะคือหลายคนก็เริ่มบอกว่าสิ่งที่ทักษิณพูดเนี่ยพูดไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นหรือแม้กระทั่งพูดตอนนี้มันใช่กลายเป็นบวกอะ
0: ผมพูดอย่างนี้นะอย่าหาว่าเชียร์หรือวิจารณ์แล้วก็ตามทีอะไม่ใช่นินทาไม่ใช่เชียร์คือท่านเป็นคนที่มีสองอย่างพร้อมอยู่ในตัวเสมอก็คือหนึ่งเนี่ยท่านเป็นคนไปข้างหน้าตลอดคือสามารถจะตัดตัวเองจากปัญหาการเมืองที่เป็นอยู่แล้วไปพูดสิ่งที่เป็นอนาคตจริงๆเนื้อของมันโดยที่ไม่เอาการเมืองมาเป็นตัวตั้งกับสองคือพอเป็นเรื่องการเมืองแล้วท่านมีกระเป๋าที่ต้องแบกเยอะเลย
1: เสียดายนะบางที
0: เอางี้ถ้าเป็นการ์ตูน
1: อ
0: ่ะเป็นคนที่ก้าวไปสู่อนาคตแต่อดีตมันก็มัดอยู่งั้น
1: อ
0: ะไม่ยอมให้ไปเนอะมาเพราะนั้นประโยชน์ของท่านก็คือไปฟังตรงท่อนอนาคต
1: อ
0: ย่ามาสนใจตรงท่อนอดีตท่อนอดีตเนี่ยท่านก็ก้าวลำบาก
1: คือ
0: ม
1: ัน
0: โคลนดูดอยู
1: ่มันแก้อะไรไม่ได้แล้ว
0: มันแก้ไม่ได้แล้วก็มันต้องอาศัยการประเมินผลได้อย่างเดียวทีนี้มันประเมินไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวละครยังอยู่กันครบมันจะไปพูดยังไงอะ
1: ถ้าไปก็ไปพร้อมกันหมดแหละเอ้าพักเบรกนะท่านนะ
0: ครับ
1: ท่านผู้ชมฮะพักเบรกสักครู่ครับ

0: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
1: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
2: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
3: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
4: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะคะ
0: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง5 HD
5: ตื่นเช้ามารับแสงแดดกับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปค้นหาร้านลับและแหล่งท่องเที่ยวที่พักแสนสบายและหาเมนูเด็ดอาหารพื้นถิ่นและรวบรวมความอร่อยจากเมนูเด็ดของแต่ละสถานที่เต็มอิ่มดื่มด่ำกับร้านคาเฟ่ที่พร้อมเติมพลังก่อนเดินทางเดินทางไปกับเราได้ในอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทางช่องททบ5ทุกวันอังคารเวลาดี5:00 ถึง 5:30
6: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดี

0: ที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อน
2: เรื่องอยากรู
3: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
4: ศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นาทีสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน

0: สนับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: ท่านผู้ชมฮะ8นาทีสุดท้ายของรายการตัวต่อตัวในค่ำคืนนี้ครับกับแขกรับเชิญครับท่านส.ส.จักรภพเพ็ญแขปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทยเรามี8นาที
2: ครับ
1: ผมจะชวนพี่เอกช่วยบอกเล่าคุยหน่อยตอนนี้คือหลายคนตอนนี้กลัวยิวกลัวอิสราเอลโทษกลัวเรื่องการยึดครองกลัวเรื่องนู่นเรื่องนี้กลัวเรื่องจะยิวจะนำปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อมมาสู่ประเทศไทย
2: ครับอันดับแรกของตรงนี้ก่อนเวลาเราไม่เยอะแยกระหว่างคำว่ายิวกับอิสราเอลก่อน
1: อ
2: ิสราเอลนี่คือชนชาติยิวที่ไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนปาเลสไตน์แล้วตั้งเป็นประเทศอิสราเอลขึ้นมา
1: ครับ
2: เขาเรียกตัวเองว่ายิวอิสราเอลแต่ยังมียิวอยู่ทั่วโลกอีกเกือบทุกประเทศเลยในยุโรปในสหรัฐอเมริกาพวกนี้เนี่ยก็ยังทำงานรู้สึกตัวเองก็เป็นยิวถึงจะเป็นยิวอเมริกันยิวแคนาเดียนยิวเยอรมันยังส่งตังกลับอิสราเอล
1: เขายังรู้สึกว่าเขาเป็นประเทศอิสราเอลคือประเทศแม่เขาใช่ไหม
2: ถูกต้อง
1: ผม
2: เขารู้สึกว่านี่คือผลงานของชาวยิวไม่ว่าเขาจะเกิดที่นั่นโตที่นั่นหรือไม่ก็พี่ต่อนึกถึงคนจีนเยาวราชสมัยก่อน
1: เข้าใจ
2: ที่มีการส่งเงินกลับเดี๋ยวนี้ไม่มีละแต่ในยุคนั้นน่ะก็เหมือนอิสราเอลเดี๋ยวนี
1: ้ครับ
2: เพราะนั้นเวลาเราพูดถึงคนกลัวยิวเนี่ยเราต้องถามว่ากลัวกลุ่มไหนก่อน
1: อ
2: ิสราเอลเนี่ยกลายเป็นกลุ่มที่คนไม่ได้กลัวมากเพราะว่าเขาเป็นยิวยึดถิ่นฐานยิวที่จะต้องอยู่ในบริเวณนั้น
1: ครับ
2: พูดง่ายๆว่าเขาเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นเพราะเขาถือว่าพระคัมภีร์เก่าบอกว่าเขาอยู่ตรงนั้น
1: ดินแดนศักดิ์สิทธิ
2: ์ยิวเคร่งศาสนายิวเคร่งประวัติศาสตร
1: ์ครับ
2: แต่ยิวที่น่ากลัวจริงๆคือยิวที่ไปทำมาหากินอยู่ทั่วโลกและหลายคนบอกว่าไปมีอิทธิพลในการอยู่ในเบื้องหลังสถาบันการเงิน อยู่หลังสื่อสารมวลชนระดับโลกต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นความจริงกับคนที่ทำธุรกิจเก่งทุกคนผมเนี่ยอยากจะแบ่งพวกเป็นสองพวกอย่างในเมืองไทยเราเนี่ยที่มีการครหาเรื่องชาวยิวที่มาตั้งถิ่นฐาน
1: ครับ
2: สมุยพังงานปาย
1: ภูเก็ต
2: หลายที่และหลายที่ก็เริ่มเกิดปัญหากระทบกระทั่งกับคนพื้นเมืองเนี่ย
1: ครับ
2: คนเหล่านี้แปลกที่สุดคือไม่ใช่ยิวกลุ่มเดิมที่มาจากที่อื่นและมาจากอิสราเอลโดยตรงเลยผมก็เลยสอบถามกลับไปอย่างเพื่อนที่เป็นรัฐมนตรีเก่า
1: ครับ
2: เชิญคนหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมถามเขาตรงๆเลยเป็นเพื่อนกันนี่มีนโยบายส่งคนมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านไอซ์ป่ะ
1: เขาตอบว่าอยากรู้
2: เขาตอบว่าเขาไม่สามารถตอบได้ว่าไม่มี
1: แปลว่า
2: ครับเราอาจจะมีคือพูดง่ายๆว่าร
1: ัฐบาลตอบนี
2: ่รัฐบาลไม่ได้ส่งคนที่จะมาอยู่เมืองไทยหรือที่ไหนก็ตามแต่คนอิสราเอลจำนวนหนึ่งเริ่มมองหาสถานที่ที่จะมาหากินได้ง่ายและคล่องมากกว่าดินแดนของเขาซึ่งนโยบายปัจจุบันนำไปสู่การทำมาหากินที่แทบจะทำอะไรไม่ได
1: ้มีแต่สงคราม
2: อิสราเอลนี่แทบจะไม่มีการลงทุนจากต่างชาตินะ
1: ถูกต้อง
2: อยู่เป็นคนยิวด้วยกัน
1: ครับ
2: ไม่มีใครกล้าไปลงทุนเพราะรู้ว่าเราคืนไม่ได
1: ้ครับ
2: ยิ่งสมมติว่ากาซาถูกถล่มระเบิดไปราบไปหมดเนี่ย
1: ครับ
2: จะหาบริษัทก่อสร้างเข้าไปแทบจะไม่
1: ม
2: ีอย่างนี
1: ้
2: ก็ต้องเอายิวพลัดถิ่นเนี่ยหรือยิวพ้นทะเลเนี่ยอุดเงินเข้ามาบริจาคเงินเข้ามารัฐบาลก็เอาเงินนั้นไปใช้ในการก่อสร้างแล้วในการก่อสร้างก็พยายามจะขยายดินแดนให้ชาวยิวไปตั้งรกรากแทนชาวปาเลสไตน์แทนชาวอาหรับพูดง่ายๆว่ายิ่งแก้ปัญหายิ่งพัฒนาก็ยิ่งเกิดศัตรูมากขึ้น
1: ครับ
2: ตรงนี้ที่นำมาสู่แนวความคิดของชาวส่วนหนึ่งที่อยากจะไปหาดินแดนที่อยู่สบายกว่าง่ายกว่าที่ตัวเองสามารถที่จะไปสร้างดินแดนได้แต่ประเด็นคือคนเหล่านี้ไม่ใช่ยิวเดิมแต่เป็นอิสราเอลเลยซึ่งมีความเคร่งทางด้านเชื้อชาติศาสนาเพราะนั้นจึงมีความจำเป็นว่าพวกนี้มาอยู่ตั้งถิ่นฐานอย่างที่สมุยก็ต้องมาตั้งซินาก็อกด้วยคือวัดของชาวยิวสุราชาวยิว
1: ครับ
2: ตรงนี้แหละที่มันทำให้เกิดการปะทะทางศาสนา

0: กันขึ้นว่าเอ๊ะตกลงจะมาเผยแพร่ศาสนาจะมายึดดินแดนหรือจะมาอยู่อย่างสบายๆเพราะประเทศไทยเราเนี่ยต้องยอมรับว่าเรามีความอดทนต่อชาวต่างชาติที่มาตั้งรกรากมาตลอดประวัติศาสตร์นะ
1: เราไม่เกลียดนะพี
0: ่ไม่เกลียดมีตั้งแต่อยุธยาแล้วอิหร่านเนี่ยเปอร์เซียมาแต่อยุธยาแล้ว
1: ได้ยศได้ตำแหน่ง
0: โปรตุเกสกรีก
1: เติร์กิส
0: มาตลอด
1: ชาวมา
0: เ
1: ล
0: ทั้งหลายเพราะนั้นประเด็นคือประเทศไทยไม่ใช่ประเทศต่อต้านชาวต่างชาติที่เรียกภาษาอังกฤษว่าซีโนโฟเบียเราไม่มีแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยจะเกิดปัญหาเมื่อเกิดการปะทะทางด้านเศรษฐกิจและการทำมาหากิน
1: ครับ
0: ตรงนี้อย่าว่าแต่ชาวยิวเลยแค่ชาวชนกลุ่มน้อยที่มาจากดินแดนพม่าเนี่ยมายึดตลาดไทยบางตลาดเนี่ยคนไทยก็มีปัญหาละเพราะฉะนั้นตรงนี้รัฐบาลจะต้องถือเป็นหน้าที่ผมเองเป็นส.ส.คนหนึ่งเป็นหนึ่งในหลายคนเท่านั้นเองแต่ผมจะรับเรื่องนี้เป็นภาระด้วยผมอยากจะเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเราเพิ่งจะผ่านพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับใหม
1: ่ครับ
0: ซึ่งมันเป็นการไปลดกฎเกณฑ์บางอย่างที่เราเคยใช้ตรวจสอบชาวต่างชาติในเมืองไทยได
1: ้
0: อย่างเมื่อก่อนเนี้ยคนมาพักหอพักเล็กๆอพาร์ตเมนต์เล็กๆหลบอยู่ในสุดซอยที่ไหน
1: อยู่สบาย
0: แต่มีระเบียบอยู่ว่าต้องรายงานมหาดไทยนะ
1: ครับ
0: แต่ในทางปฏิบัติถึงไม่รายงานแต่มหาดไทยมีอำนาจที่จะไปดูได้ว่าทำไมคุณไม่รายงานคุณเอาพวกนักค้ายามาซ่อนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละภายใต้คำว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นผมก็กลัวว่าเราจะมีชาวต่างชาติในเมืองไทยที่เราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอย่างไร มากขึ้นเรื่อยๆไม่เฉพาะชาวยิวอย่างเดียว
1: ครับ
0: เพราะนั้นเรื่องนี้ในฐานะส.ส.นะเราพูดในฐานะส.ส.แล้วผมจะไปขออนุญาตพักผมว่าผมจะตามเรื่องนี้นะ
1: ตามด้วยที่ไหน
0: หนึ่งจะยื่นกระทู้ด่วนขอตั้งคณะกรรมการวิสามัน
1: ครับ
0: ไปตามดูซิว่าปัญหาชาวต่างชาติโดยเฉพาะกรณีที่เกิดกระทบกับคนไทยเกิดคนไทยมีเรื่องชนิดที่ว่าถึงกับบาดเจ็บกันตีกันเนี่ยมันเกิดที่ไหนบ้างผมจะเราไปรวบรวมมาดูแล้วมาดูซิว่าแต่ละที่มีปัญหาร่วมกันที่ควรจะแก้ไขได้หรือแต่ละที่มีปัญหาที่แยกกันคนละเรื่อง
1: อันนี้
0: รวมทั้งยิวด้วยนะ
1: พี่เอกพูดภาพกว้างเบ็ดเสร็จแล้วครบแล้วผมแต่ผมก็รายการนี้ก็รายการชาวบ้านนะ
0: เอาม
1: ันง่าย
0: ๆเอาดิ
1: พี่คิดว่าแม่ทางนี้มันไอ้นั่นเกินไปเปล่าวะ
0: ถามมาก็ตอบไปถามมาก็ตอบไป
1: คิดว่ารัฐบาลอิสราเอลคือพี่พูดชัดแล้วเมื่อกี้พี่เอกพูดโคตรชัดเลยนะชัดมากว่ายิวเนี่ยคือเชื้อชาติอติผมตีว่าชาติพันธ
0: ุ์ถูกต้อง
1: คนยิว
0: ถูกต้อง
1: คนยิวที่อยู่ในบริเวณตอนออกกลางที่ล้อมรอบด้วยบรรดาชาติตอนออกกลางนี่คือประเทศอิสราเอล
0: ใช่ครับ
1: แต่มีคนเชื้อสายยิวเนี่ยอยู่ทั่วโลกอย
0: ู่
1: ในยุโรปก็เป็นเจ้าอยู่ในอเมริกาก็เป็นเจ้าหมายถึงเจ้าที่ครองเศรษฐกิจ
0: มีอิทธิพล
1: ตระกูลนู้นตระกูลนี้รัฐชายอะไรก็ว่าไม่ได้สมมตินะแต่ครั้งนี้เนี่ยพี่เอกกำลังพูดให้ผมเห็นชัดๆหรือผู้ชมเห็นชัดๆว่านั่นคือยิวที่อยู่เดิมอาจจะอยู่ก่อนสงครามโลกก็ได้นู่นนี่นั่นแต่ครั้งนี้ยิวที่มาอยู่เมืองไทยยุคนี้คือยิวที่มาจากประเทศอิสราเอลซึ่งมีความเป็นชาตินิยมสูงมีความเป็นภูมิใจเขาสูงความเข้มอ่ะ
0: ครับคือ
1: คำถามอย่างนี้พี่คิดว่ารัฐบาลคำถามนี้ก็โง่ไปแต่ก็ต้องรัฐบาลรู้เห็นเป็นใจไหมคือรู้ว่ารู้อยู่แล้วถามเติมมารู้เห็นเป็นใจไหมคำตอบของเอกภพ
0: ผมใช้คำนี้นะ
1: ผมใ
0: ช้คำนี้อย่าไปพูดว่ารัฐบาลหรือว่าใครนะระบบของรัฐไทยเนี่ยผมว่า
1: หมายถึงรัฐบาลเขานะรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยเขารู้เห็นไหมกับการส่งออกเนี่ย
0: ผมคิดว่าเขาได้ยินเพราะเราเคยบ่นเรื่องนี้ยังไม่เป็นทางการมาก่อนแต่ขณะเดียวกันเพื่อจะให้ตอบตรงนี้ได้ชัดเจนเนี่ยเราจะต้องถามอย่างเป็นทางการไปที่เขาเลย
1: ใช่
0: ซึ่งผมจะถาม
1: ดีครับ
0: พอผมตั้งคณะกรรมการผมจะไปหาทูตอิสราเอลผมจะถามบอกว่ามันเกิดอย่างนี้ช่วยหน่อยดีเก
1: ิดนอกรอบเคยพี่ผมว่าพี่เคยเจอนะ
0: ผมเคยถามแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจมองไปในทางที่ว่าผมไม่ค่อยสบายใจคำตอบคล้ายๆว่ามันก็เป็นกฎหมายของไทยที่อนุญาตให้เขามาเจ้าหน้าที่ไม่ได้อะไรทำนองนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะเรายังไม่ได้รวมร่างของเราประกอบร่างของเราให้มันเต็มที
1: ่
0: ในเรื่องนี้คืออย่างนี้ครับมันต้องเริ่มจากการตั้งคำถามก่อนไม่ใช่ตั้งคำถามว่าเขาดีหรือไม่ดีตั้งคำถามว่าเราต้องการอะไรจากเขา
1: เ
0: รานี่เป็นประเทศเปิดถูกไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ยูก็มาอิสราเอลก็มา
1: แขกก็มาร
0: ักก็มาร
1: ัสเซียก็มา
0: คำถามคือในยุคนี้เราต้องการอะไรจากเขาแล้วเราไม่ต้องการอะไรจากเขาถ้าเรามีคำถามพื้นฐานตรงนี้มีคำตอบพื้นฐานตรงนี
1: ้
0: เราจะใช้ตรงนี้เป็นดัชนีในการไปคุยเขาได้ว่ามาทำอย่างนี้เราไม่เอานะ
1: ตั้งหลักก่อนนะพูดง่าย
0: ตั้งหลักมาเผยแพร่ศาสนาขอโทษอย่าพึ่งนะเอาเฉพาะเศรษฐกิจก่อนได้ไห
1: ม
0: เพราะถ้าเกิดศาสนาแล้วเนี่ยเราก็มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแล้วมัน มันบาดใจคนอะนะอย่างนี้เป็นต้น

0: หรือว่าถ้ามาทำมาหากินเรื่องนอมินีจะต้องเข้าไปดู
1: ช่วยเคารพกฎหมายไทยได้ไหม
0: ครับเพราะทุกวันนี้
1: คนไทยได้ไหม
0: มันหลบกันไปเป็นเรื่องนอมินีและที่สำคัญก็คือบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องคิดถึงใจคนไทยผมไม่ชอบไปบางเขตเช่นห้วยขวางนี่เห็นภาษาจีนเต็มไปหมด
1: มณฑลไทยมณฑลไทย
0: ผมไม่ได้หมายความว่าจะต่อต้านจีนแต่มันต้องคิดถึงใจคนไทยด้วยแล้วว่าอะไรเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่ามันต้องมีการประเมินอย่างเป็นทางการละแล้วต้องมีใครตั้งตัวเป็นโต้โผสักคนน่ะไม่มีใครทำเดี๋ยวผมก็จะลองทำด้วยตำแหน่งเล็กแค่นี้ก็ทำอ่ะ
1: คือ
0: ผมอยากได้คำตอบอ่ะว่าสุดท้ายเนี่ยเราประสาทหลอน
1: หรือ
0: มันเกิดการลุกรานจริง
1: ๆเราเหลือ1นาทีครับพี่เอก
0: ครับ
1: พี่เอกพูดถูกนะวันนี้เราแพนิคไปเองหรือเปล่าหรือเรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้น
0: แต่มีสิทธิ์จะกังวล
1: อ
0: ่ะ
1: มันแล้วก็ถ้าเกิดกระทรวงการต่างประเทศเขาต้องเขาหมายถึงในส่วนเจ้าที่รัฐเขาอาจจะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะขยับตัวลำบาก
0: ครับ
1: ผมว่าฝ่ายการเมืองอย่างพี่เนี่ยเดินง่ายสุดเพราะฝ่ายการเมืองเรา
0: แต่วันนี้อยากจะบอกว่าเราไม่อยู่ในฐานะที่เราจะกล่าวหาอะไรใครทั้งสิ้นแต่เราจะหาคำตอบเราอยากจะหาคำตอบมันเกิดอะไรขึ้น
1: ถ้าคำถามสุดท้ายฮะสั้นๆเลยนะฮะเดี๋ยวโอ้เนี่ยใช่ไหมเวลาคุยกับพี่มันต้อง2ชั่วโมง ถ้าเป็นไปแนวนี้อยู่เนี่ยผมแค่ยิวประเทศเดียวนะ
0: ครับ
1: คนยิวที่มาอยู่ในประเทศไทยมีอันตรายกับประเทศไทยไหมคำถามสุดท้าย
0: ครับผมต้องตอบเป็นการเมืองนะต้องขอโทษทีผมคิดว่าใครก็ตามที่เราไม่รู้จักเราไม่รู้ข้อมูลว่าเขามาทำอะไรทั้งหมดเนี่ยก็ย่อมจะเป็นความเสี่ยงทั้งนั้นต่อความมั่นคงไม่เฉพาะชนชาตินี้หรือกลุ่มไหนเพราะนั้นเราต้องเริ่มต้นจากเราและไปถามเขา
1: โอเคเดี๋ยวถ้าพี่เอกท่านสสจักรภพเพ็ญแขเริ่มเรื่องนี้จริงๆจัง
0: ๆครับ
1: ซึ่งแน่นอนมันคงไม่ใช่อิสราเอลประเทศเดียว
0: ไม่ใช่
1: ทุกประเทศที่จะมาเป็นเอเลี่ยน
0: ทุกประเทศที่มีคำว่าเซตเทิลเมนต์หรือการตั้งถิ่น
1: มาเป็นผู้บุกรุกหรือเป็นอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับพี่เอกทำตรงนี้ที่นี่ยินดีนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: นะฮะวันนี้ขอบพระคุณพี่เอก
0: ขอบคุณมากครับ
1: คุณผู้ชมฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: โอ้พี่บัวอะไร
1: ไปไหนมาเนี่ย
0: ไปนี่แป๊บเดียวเอง
1: โอ้โหเนี่ยเนี่ยดูเวลาที่เนี่ยกินไปหมด2ถ้วยแล้วเนี่ย
0: ผมกินทันไหมเนี่ย
1: ไม่ทันไม่ทันเลยไปไทย
0: ไม่ทันแล้ว
1: ไม่ทันแล้วเนี่ยรอตั้งนานเนี่ยรถก็รอแล้วไป
2: ไ
1: โอ
2: ้
1: โหรอตั้งนานเนี่ย2ถ้วยแล้วเนี่ยเพิ่งมาเนี่ย
0: รออีกแป๊บนึงนะ
1: ไม่เอาแล้วไม่ทันเลยไป
0: โอ้เป็นไรวะเนี่ย
1: มันเป็นยังไง
0: เธอรถเป็นไรอ่ะ
3: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยครับ
0: ต่อดิ
3: ไม่ต่อ
0: ไม่ต่อดิบอกแล้วให้ใช้น้ำมันอะไรนะพี
1: ่โตเกียวโรทูทีโรสโมก
0: ทำไมไม่ใช้
3: ไอ้น้ำมันอะไรนะพี
1: ่โตเกียวทูทีโรสโมก
3: เมื่อกี้เหมือนมีทูสองครั้งแล้ว
0: พูดเหมือนเดิมดิที่พูดไม่หมดเลยเอาเหมือนเดิมดิ
1: ก็โตเกียวทูทีโรสโมกไง
0: ทูทีโรสโมก
1: ใช่
0: นะมีอะไรในน้ำรั่ว
1: มี
0: โอ้ตลกก็มาโหเครียดอยู่เนี่ยเดินไปไหมนะใกล้ๆในใกล้ถึงเนี่ยเวลาจะวางบ้านเปิดนี่เดินไปแล้วกันนะนะมาดูถังนี่ก่อนมาเดินไปนะเดี๋ยวเดินดินะ
1: ยังไม่ถามอีกเป่าให้มันเย็น

0: ยัง
1: ไม่ห้ามอีก
2: ไปไปพี่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในดีกว่าพี่ไป
1: ไปไหนทีมงานรถเสียต้องเดินหมดนี่อ่ะ
3: เฮ้ยสรุปว่าต้องเดิน
1: เรารถไม่เสียไงแต่ทีมงานรถเสีย
3: ไปครับเอาไปก่อนเราไปก่อนเฮ้ยนี่ไง
1: อะไรพี
3: ่นี่รู้ไหมเขาเรียกลูกอะไรมะม่วงหาวมะนาว
1: ลูกชื่อลูกกันนะ
3: มะม่วงหาวมะนาวโฮใช่เนี่ยคือลูกตำนาน
1: เฮ้ย
3: โอ้ยน้ำจิ้มมัวไอ้หนามาเอ้ยจิ้มมัว

0: ครับนี่ของผมใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับที่นี่นะฮะร้านกาแฟพันบนพันบนคืออะไรฮะ
1: เดิมค่ะเป็นของจันทบอลจังหวัดเพชรบุรีค
0: ่
1: ะแต่ว่าชาวบ้านก็จะเข้าใจว่าเป็นพันบน
0: คืออยู่บนเขา
1: ใช่ค่ะเหมือนว่ามีพระราชวังอยู่ด้วยค
0: ่
1: ะมันจะมีพันบนพันล่างพันล่างก็จะเป็นของน้องสิบเอ็ดที่อยู่ใกล้ๆกับสะพานดำชาวบ้านจะเข้าใจก
0: ัน
1: นะอ๋อ
0: ก็คือต้องเป็นคนเพชรถึงจะรู้
1: ใช่
0: อ๋อนี่ต้องเป็นคนเพชรนะถึงจะรู้ว่าพันบนพันล่างนี่คืออะไรภาษาคนพื้นที่เรียกว่าพันบนก็เลยชื่อว่ากาแฟพันบนนะครับไม่ใช่พันบนนะจ๊ะโอเคนะเดี๋ยวระหว่างรอพี่บัวขาวนะครับขอไปนั่งเติมพลังซะหน่อยแล้วกันนะครับมีอะไรให้คุยไหมมีไห
2: ม
0: ไม่มีนะหมดแล้วนะโอเคนะเดี๋ยวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างพี่บัวผมได้เนี่ยพี่ได้ยัง
3: เนี่ยสั่งไปตั้งนานแล้วยังไม่ได้เลย
0: หรอทำไม
3: สั่งชามะนาวแก้วหนึ่งเย็นครึ่งนึงร้อนครึ่งนึงแล้วทำให้ไม่ได
0: ้ดีเขาไม่สาดหน้าให้ ไม่ได้เลยพี
3: ่ยังครึ่งชั่วโมงกว่าแล้ว
0: พี่สั่งไงนะ
3: ชามะนาวแก้วหนึ่งร้อนครึ่งนึงเย็นครึ่งนึงครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวรอชามะนาวพี่บัวก่อนนะครับเจอกันอีกทีที่ระวังบ้านเปิดครับผม

0: เกียรติครับพี่บัวตอนนี้เราอยู่ที่พระราชวังบ้านปืนครับ
1: พระราชวัง
0: หรือ
1: บ้านปืน
0: พระราชวังราชนิเวศเรียกได้สองชื่อ
1: ครับ
0: ที่นี่นะครับอยู่ที่อยู่ภายในดีกว่าภายในมณฑลทหารบกที่15คร
1: ับที่15
0: ที่อยู่ในค่ายทหารเรานี่แหละนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใครก็สามารถ
1: มาได้พี่เขาเปิดทุกวัน
0: เปิดทุกวันสามารถมาได
1: ้บุคคลทั่วไปก็สามารถที่เข้ามาชมเที่ยวได
0: ้ใช่เข้ามาได้ครับ
1: ครับ
0: ทั้งข้างนอกข้างในเนี่ย
1: บอกเลยเข้ามาเนี่ย
0: ร่มรื่น
1: มันร่มรื่นมากเลยไปดูข้างในมั้ยเข้าไปแล้วต้องมีคนพาเข้าไปมั้ย
0: เดี๋ยวจะมีน้องมากรุงเทพเนี่ยพาเราเข้าไปแต่ว่าผมไม่รู้เขาอยู่ไหนเป็นยังไงไม่เป็นไรพี่เรามา
1: ไหว้ก่อนดีกว่า
0: ไหว้
1: กินไหว้ตรงนี้เนาะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่น้องมะเขือเทศน้อยมาแล้ว
2: พาพวกพี่เข้าไปชมข้างในหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้ครับ
4: ครับ
1: อันนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่โรงเรียนแถวนี
3: ้อยู่โรงเรียนวัดจันทาวาสสุขสันต์ราชครับ
1: แล้วมาเป็นมะเขือเทศน้อยได้ยังไงครับเนี่ย
3: อาสาสมัครมาคร
2: ับ อาสาสมัครด้วยผมเยี่ยมเลย
1: โตขึ้นไปนี่เป็นไกด
2: ์เป็นไกด์เลยดีกว่าไกด์พาเที่ยวเลยดีกว่านะ
3: ครับ
1: ที่นี่นี่เป็นมาเป็นไปสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไง
3: ครับที่นี่ครับจะสร้างไปรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ
2: ครับ
3: ท่านได้ทรงก่อศิลาพระฤกษ์เมื่อวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2453ครับในการก่อสร้างนั้นก็ดำเนินการไปได้ไม่มากนักครับพระองค์ก็สิ้นพระชนก่อนครับผมต่อมานะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ

0: รัชกาลที่6ท่านก็ทรงโปรดเกล้าให้สร้างต่อจนเสร็จครับในปีพุทธศักราช2461ครับผมเวลาในการก่อสร้าง7 ปีครับผมสาเหตุที่สร้างพระมหาชเวศจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นอากาศที่ไม่ร้อนและไม่หนาวเกินไปแล้วก็จะอยู่ใกล้ครับพระนครคีรีครับซึ่งเป็นที่รัชกาลที่4ครับประทับอยู
1: ่วัตถุประสงค์ในการสร้างให้สร้างเพื่ออะไร
0: รัชกาลที่5ครับท่านจะทรงสร้างเพื่อที่จะประทับอยู่ครับแต่ท่านสิ้นพระชนก่อนแล้วก็ต่อมานะครับรัชกาลที่6ท่านก็ทรงสร้างต่อครับ
2: ไปเราจะไปดูตรงนั้นก่อน
0: ห้องต่อไปนะครับ
2: ห้องต่อไปห้องดีกว่า
1: เรานี้เราก็จัดเป็นงานเป็นอาร์ตแกลเลอรี
0: ่ครับ
1: หรอใช่ไหม
2: เป็น
1: หรือยังไงเดี๋ยวเป็นภาพประวัติศาสตร์เก่า
0: อันนี้จะเป็นพระราชนิเวศมฤคทายวัดครับที่ตั้งอยู่ที่หาดเจ้าสำราญ
2: นี่คือเดิมๆเลยไหม
0: เดิมๆเลยคร
2: ับ เดิม
0: ๆแล้วก็มีการทำนุบำรุงรักษาใหม
2: ่เรื่องสีเรื่องอะไรเนาะ
0: ครับ
3: ห้องนี้คือห้องท้องพระโรงครับห้องท้องพระโรงเป็นห้องที่พระเจ้าอยู่หัวมาประทับพระราชบัลลังก์ของว่าราชการต่างๆกระเบาข้าราชบริพารครับ
1: มันจะเป็นที่ประทับไว้สำหรับรับแขก
2: ครับ
1: อ๋ออันนี้มีแบบจำลองนะเราเลยเห็นไงว่าเราตอนนี้เราอยู่วิงนี้ใช่ไหมวิงของโน้น
0: ใช่ครับ
1: โซนด้านหลังนี้เราก็สามารถเดินได้หมดใช่ไหม
2: ทะลุไปนู้นได้หมด
0: เป็นสวนครับสวนหย่อมเดี๋ยวจะพาไปครับ
2: เป็นสวนหย่อม
1: สวนหย่อมตอนนี้เราอยู่ฝั่งนี้
0: ฝั่ง
1: บันไดนี่

0: อบที่นี่มากเลยนะที่นี่มันคลาสสิกแล้วก็วินเทจคือมันสวยไปทุกองค์ประกอบเลยการออกแบบที่นี่มันถูกคิดมาอย่างดีอย่างผมเรียนสถาปัตย์มาใช่ไหมครับก็จะชอบการออกแบบชอบอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นที่ที่ผมชอบที่สุดเลยในวันนี้ที่เราได้มาถ้าเพื่อนๆอยากจะหาไอเดียหรือว่าชอบสถาปัตยกรรมแบบนี้ก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่ควรจะต้องมานะครับที่นี่พระราชวังบ้านปืนหรือพระราชวังราชนิเวศนะครับผมอยากให้มากันเยอะๆนะครับโหได้ข้อมูลเยอะเลยนะฮะจากน้องๆก็ต้องขอขอบคุณน้องๆมากนะ
1: น้องๆเขาเก่งนะ
0: เก
1: ่งๆนะ
0: ที่ถามความรู้สึกหน่อยว่าเราได้มาเป็นมะกุเทศน้อยอย่างเงี้ยรู้สึกไง
2: ก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร
1: ์นี่แหละ
0: สุดยอด
1: สิ่งที่เราต้องการคืออยากจะให้เยาวชน
0: น้อง
1: พยายามที่จะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้เรียนรู้การแสดงออก
0: ก่อนมาเป็นเนี่ยรู้ไหมว่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอย่างเงี้ยหรือว่าเพิ่งอบรมเพิ่งรู
1: ้เพิ่งเรียนเพิ่งเรียนรู
0: ้รู้นานแล้วเป็นเด็กในค่ายไหมเนี่ย
2: เด็กในค่าย
0: เด็กในค่ายโตในค่ายนี
1: ้ครับโอเยี่ยมเลยอ่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ที่ได้ช่วย
0: แนะนำนะก็ขอบคุณน้องๆอีกครั้งนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

0: ู้ไหมว่าที่เราอยู่เนี่ยแต่ก่อนรู้ไหมเป็นที่อะไร
1: ไม่รู
0: ้นี่คือที่สนามแบดมินตันนะ
2: ฮะ
0: จริง
2: ๆสวนนี่นะ
0: ใช่เป็นสนามแบดมินตันสมัยก่อนคาดว่านะอาจจะเป็นสนามแบดมินตันที่แรกเลยก็ว่าได้นะ
2: ที่นี่นะ
0: ใช่แต่ก่อนนะเป็นสนามที่เขาออกกำลังกายเป็นตีแบดมินตันกันแล้วทีนี้ต่อมาอาจจะสุดโทรมแล้วก
2: ็ก็เลยทำ
0: เป็นสวนหย่อมตอนนั้นอาจจะเป็นสมัยที่เขาสร้างราชวังขึ้นมาก็จะเป็นสนามที่เขาออกกำลังกายแล้วเป็นสนามแบดมินตันอาจจะเป็นสนามแห่งแรกของประเทศไทยที่นี
2: ่โอ้สุดยอดสวยจริง
0: ที่นี่ก็เลยกลายเป็นสวนหย่อมกลางราชวังเลยงามย่านมินีทุกคนต้องมาเที่ยวเราต้องมาเบิ่งประวัติศาสตร
2: ์เป็นมรดกโลกอะไร
0: มรดกประ ของชาติของชาติไทยของประเทศเราก็ได
2: ้โอเคครับไหนๆเรามาทะเลกันทั้งทีแล้วนะครับ
0: ไหนทะเลอยู่ไหนยังไม่เจอเลย
2: เดี๋ยวผมพาไปพี
0: ่ไปมาเลยป่ะ
2: เดี๋ยวคืนนี้ผมจะให้พี่บัวขาวเนี่ยไหนๆก็มาทะเลแล้วนอนติดทะเลไปเลยเดี๋ยวผมจัดให้พี่ละ
0: โม้ละ
2: ไม่โม้ไปเลย
0: ไม่ช้าก็พรุ่งนี้มันจะพาไปทะเลนี่จะมืดแล้วยังไม่เจอทะเลเลย
2: พี่บัวขาวเนี่ยไปนอนติดทะเลกันเลยนะครับ
0: มัน
2: ไป
0: ไม่ใช่ละโม้แต่เช้าละบอกจะมาพามาทะเลมาเจอที่หนองน้ำ

0: เรามาถึงแล้วครับพี่บัวทะเล
1: นี่คือทะเล
0: ทะเลบ้านผมเรียกทะเลพี
1: ่ได้ทะเลร่างกายต้องการทะเล
0: นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สถานพักฟื้นพักผ่อนกองทัพบกนะครับหาดเจ้าสำราญหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่าหาดจอมพลนะฮะ
2: ครับ
0: นี่ถึงแล้ว
2: เป็นบรรยากาศยามเย็นเราจะมานอนที่นี่ใช่ไหม
0: ใช่เราจะมานอนที่นี่
2: ที่พาผมมาคือที่นี่ใช่ไหม
0: ใช่
2: ต
0: ั
2: ้งแต่เช้าแล้ว
0: ใช่เดี๋ยววันนี้เรามานอนริมหาดกันอันนี้คือหาดเจ้าสำราญเหมาะกับชีวิตต่อเราเลยสำราญใจใกล้กรุงนี่จะมาพักที่หาดเจ
2: ้าสำราญใจใกล้กรุง
0: ใช่
2: เผลอเฝ้าคุณพาเธอมาพักผ่อนใจ
0: ผมมอบธงให้คุณเอาไป
2: แต่ตอนนี้ไม่มีใครมากับเรายามที่เหงาก็ไม่มีเธออยู่กับฉันฉันจะไปเราเด้อเหงา
0: ไปอะไรกันอะไรก็ไม่รู้

0: เรามาอยู่กันที่ฐานพักฟื้นพักผ่อนกองทัพบกนะครับหาเจ้าสำราญก่อนอื่นเลยต้องมาเช็คอินก่อนที่เนี้ยมีกางเต็นท์ด้วยวันเนี้ยคืนเนี้ยผมจะนอนเต็นท์นะครับเราก็ต้องมาเสียค่าบริการก่อนเดี๋ยวเราไปหาเจ้าที่เลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เช็คอินหน่อยครับ
1: เช็คอิน
0: คืนนี้ผมอยากเนี่ยขึ้นบัวอยากกางเต็นท์ต้องทำยังไงบ้างครับ
3: ได้ค่ะอันนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนนะคะอันนี้ของเราจะมีให้เลือก2โซนจะมีสำหรับจอดรถกางเต็นท์แล้วก็จะเป็นโซน A กางเต็นท์เหมือนกันค่ะแต่ราคาจะอยู่ที่คนละ200บาทค่าไฟ50บาทส่วนโซน C หรือโซน B จะอยู่ที่คนละ150บาทจะมีค่าไฟ50บาทค่ะ
0: โซน A นี่คือสวยที่สุด
3: ใช่ค่ะจะอยู่ริมทะเลเลย
2: ขอโซน A ครับ
0: โซน A เลย
3: อันนี้จะต้องลงทะเบียนก่อนที่จะต้องขอบัตรประชาชนค่ะ
2: ครับ
0: แล้วที่นี่มีที่พักแบบไหนบ้างครับสมมติคนไม่มีเต็นท์มานี้มาได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะก็จะเป็นตัวโรงแรมค่ะจะอยู่ที่ห้องละ 1,500 บาทต่อคืนแล้วก็จะมีบ้านพักค่ะจะเป็น2ห้องนอนแบบติดทะเลและไม่ติดทะเลถ้าแบบไม่ติดทะเลจะอยู่ที่ 2,310 บาท
2: ถ้าติดทะเลครับ
3: ถ้าติดทะเลเป็น2ห้องนอนจะอยู่ที่ 2,800 บาทค่ะ
2: อ๋อต่อคืนใช่มั้ย
3: ครับใช่ค่ะแล้วก็จะมี3
2: ห้องนอนเป็นบ้านเดียวใช่มั้ยครับ
0: ใช่ค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดอะไรยังไงได้ที่ไหนบ้างครับ
3: อันนี้ของเราจะให้แอดไลน์ค่ะหรือไม่ก็เพจของโรงแรมสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกค่ะ
0: เพจ Facebook
3: ใช่ค่ะ
0: อ๋อนี่เดี๋ยวเราขึ้นให้ตรงนี้เลยนะ
3: แล้วก็จะมีแอดไลน์ให้ด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ขึ้นนี้เลย
0: ขึ้นตรงนี้เลยว่า
2: ครับติดต่อทางไหนดูรายละเอียดต้องการอยากมาพักแบบไหนยังไงก็ดูรายละเอียดได้เลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะหรือไม่ก็แอดไลน์มาสอบถามได้ค่ะเพราะในนั้นจะมีไลน์ให้แอดค่ะ
0: วันนี้ยังไม่เต็มใช่ไหมฮะโซน A เนี่ย
3: วันนี้ยังไม่เต็มค่ะ
0: โชคดีมากปกติเต็มไหมฮะ
3: ปกติถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือหยุดยาวจะเต็มค่ะเพราะเราจะให้จองล่วงหน้าถึง2เดือน
0: 2เดือน
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหดีนะเรามาก่อน
3: เพราะว่าถ้าเกิดมา walk in มาส่วนมากจะเต็ม
0: เต็มแล้วทำไงครับ
3: ต้องแจ้งแขกไปค่ะเพราะของเราจะเว้นระยะห่าง
0: สมการแถวนี้ได้ไหมครับมันในพุ่มไม้ในนี
3: ้ไม่ได้ค่ะ
0: สมการในโซน
3: ใช่ค่ะเพราะเราจะมีล็อกให้
0: ผมขออนุญาตจ่ายเงินแล้วก็เดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กันเลยนะครับเจอกันที่ตรงที่กางเต็นท์โซน A ครับผม
2: ไปเมื่อละเดี๋ยวเราไป

0: เป็นไง
1: เมื่อยจริงวันนี้เมื่อยเดินเยอะไง
0: เราอยู่ด้วยกันทั้งวันเนี่ยเบื่อกันบ้างไหมเนี่ย
1: เบื่อ

0: เบื่อแล้วพี
1: ่
0: ชิวชิว
2: นี่เราหาอะไรเล่นดีกว่า
3: ผมเคยฝึกเล่นนะ
0: เล่นได้2วันเจ็บเนื้อเลิก
3: ใครสอนพี่เล่นกีตาร์นี
2: ่
3: เล
2: ่
3: นเอง
2: พี่กู
3: พี่กูตัวเอง
2: พี่กูเกิล
0: อ๋อ
2: พี่คืนชัดสามันเข้ามันไม่ตั้ง
0: เนี่ยผมเตรียมเกมมาก็คือว่าเราอยู่ด้วยกันมาหลาย EP หลายทริปแล้วอาจจะยังไม่ได้รู้จักนิสัยใจคอกันบางเรื่องบางราวแล้วอันนี้ผมเตรียมคำถามมาเป็นเรื่องแบบ
2: ในกระดาษเนี่ยเหรอ
0: เอ็กซ์คลูซีฟของตัวเองเลย
2: คำถาม
0: หยิบคำถามไหนได้ก็ตอบไป
2: โอ้ให้แล้วแต่จะเลือก
0: ใช่ใครหยิบก่อนนะผมหยิบก่อนก็ได
2: ้หมายถึงว่าในกระดาษเนี่ยมีคำถามอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ในกระดาษเนี่ยมีคำถามอยู่ให้พี่หยิบก่อน
2: งั้นผมหยิบก่อนแล้วกันนะ
0: ได
2: ้เอาโอเคอยากถามเข็มว่าตอนชีวิตวัยเด็กเป็นไงมั่งแบบลักษณะนิสัยแบบไหนอยากจะเป็นอะไรตอนเด็กๆเราดิเด็กเอาเด็กแบบ
0: เด็กแค่ไหน
2: ปฐมอ่ะ
0: ผมเด็กต่างจังหวัด
2: ต่างจังหวัดจังหวัดอะไร
0: ชุมพร
2: ชุมพร
0: ก็เป็นเด็ก
2: อาชีพทำอะไรพ่อแม
0: ่ก็ทำธุรกิจทำโรงงานสเลดอะไรเงี้ย
2: โอ้
0: แล้วฐานะปานกลางแล้วเหมือนเด็กทั่วไปที่เด็กก็
2: ตั้งใจเรียนไหม
0: ถ้าถามว่าตั้งใจเรียนไหมเนี่ยก็ติดเล่นติดเล่นซะมากกว่าตอนเด็กอ่ะไม่ชอบการแข่งขันก็เรียนไปเรียนให้ผ่านๆไปอะไรเงี้ย
2: คุณไม่มีเป้าหมาย
0: เป็นเด็กไม่ค่อยมีเป้าหมาย
2: คือวัยเด็กกันเนาะสนุกสนาน
0: วัยเด็กสนุกสนานแล้วก็เอาปัจจุบันให้มันผ่านๆไป
2: จำให้เรา
0: วัยเด็กไม่มีไรของผมอ่ะเด็กธรรมดาคนนึงโหเรื่องนี้ที่บัวขาวเนี่ยตอบได้ดีนะคุณคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนยังไง
2: ผมคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เพอร์เฟคที่สุดในโลกแล้วและเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองที่สุดในโลกมีความมุ่งมั่นในเป้าหมายที่สุดแล้ว
0: มีเป้าหมายตั้งแต่เด็ก
2: ใช่ตอนนั้นตัวเองต้องเป็นดาราซุปเปอร์สตาร์จอทีวีอย่างแน่นอน
0: ตั้งแต่เด็กนะ
2: ใช่อยู่ป.2คิดอย่างนี้เลยเพราะมั่นใจหน้าตาและรูปร่างของตัวเองแน่นอน
0: เขาถึงเป็นแบบซุปเปอร์สตาร์
2: แต่ไม่คิดว่าตัวเองจะมาต่อยมวยมันไม่ใช่แมน
0: อ
2: ่ะ
0: ต่อยมวยนี่ยังไม่แมนเลย
2: มันไม่ใช่ความคิดของเราอ่ะมันเป็นงานแบบหนักเกินไป
0: ความจริงไหม
2: ความจริงดิความจริง
0: เหรอ
2: ใช่
0: ต่อยมวยนี้ไม่เคยคิดเลย
2: ไม่เคยคิดตอนนั้นแบบคิดว่าตัวเองหน้าตาตัวเองบอดี้ตัวเองมันต้องเป็นนายแบบเดินแบบอย่างเดียวมันใจไงนี่คือชัดเจนแล้ว
0: อึ้งไปเลยทำไมต่อยมวยป่านนี้ไปเดินแบบอยู่ปารีส
2: ใช่ดาราฮอลลีวูดเขาปลงฝรั่งเศสนู่นแ
0: หละถามมา
2: ทำไมถึงหลงไหลในการประชนภัย
0: คือเป็นคนไม่ชอบอยู่กับที่ไงชอบออกไปดูที่ต่างๆอย่างรายการ Follow Me เนี่ยเราก็ไปเรื่อยอ่ะไปดูเรื่อยที่ที่เราไม่เคยไป
2: ถ้าเป็นผมอ่ะชอบแสวงหาชอบสิ่งแปลกๆท้าทายอะไรที่เราไม่เคยเห็นไม่ได้ทําเราต้องทําแล้วประจนภัยสิ่งที่เราอยากจะรู้อยากจะเห็นถ้าเกิดเราเรียนรู้เรารู้จากตรงนั้นเราก็จะได้วะเคยเป็นมาแล้วเคยทํามาแล้วเคยรู้จักมันมาแล้วนี่คือการประจนภัยของแต่ละคน
0: แต่ละคนไม่เหมือนกันพี่บัวอาจจะชอบลงมือทําอะไรที่มันแปลกๆ
2: อย่างเช่นผมชกมวยเนี่ยจริงๆเราเคยคิดว่าเฮ้ยเราอยากเป็นซูเปอร์สตาร์ออลเวอร์ที่เดินแบบล้อที่สุดในบรรดาทุกคนมองเราแต่ว่ามองดูแล้วบนเวทีมันน่าท้าทายเว้ยมันขึ้นไปแล้วมันน่าจะเจ็บตัวดีอะไรเงี้ยลองแล้วมันติดใจไงประชนภัยติดใจก็ต้องลองกับมัน
0: อันนี้เขาประชนภัยในแบบบนเวที
2: แกวไ
0: หมแกว
2: คำตอบ
0: สุดยอดเลย
2: จับมา
0: เวลาออกเดินทางเนี่ยสิ่งที่ชอบที่สุดตัวเองคืออะไรเวลาพี่ออกเดินทาง
2: สิ่งที่ชอบที่สุดก็คือการตั้งใจเดินทางอ่ะมันไม่มีลิมิตเราต้องไปในเส้นทางที่เรามุ่งหวังไว้ตีหนึ่งตีสองเราก็ไปได้กลางคืนกลางคืนเราไม่มีลิมิตชีวิต1,890 อยู่แล้ว
0: ถ่ายรายการไอ้ Follow Me เนี่ยได้เดินทางเต็มที่อ
2: ันนี้ก็สุดยอดการเดินทางเกินไป
0: วันนึงเนี่ยเดินทางตั้งหลายที่เลยชีวิตโคตรเดินทาง
2: เคยไปเขาก็พาไป
0: คือรายการเนี่ยเดินทางถ่ายที3-4 วันวันนึงเนี่ยถ่ายประมาณ8 โลยอดรายการเนี่ย
2: เราให้ทีมงานพาไปเที่ยวชมใต้ท้องทะเลมั่งดิอยู่บนบกนานแล้วพาไปดูท้องทะเลว่ามันเป็นอะไรยังไงพาไปดูเฮ้ยวันนี้เจอหินหน้าตาประหลาดๆอะไรเงี้ย
0: คนที่ไหนนี
2: ่กรุงเทพบ้านอยู่ราชพาวซอย12
0: โอเคคนกรุงเทพนี่พูดรอเรือนี่ชัดเจน
2: ใช่ชัดเจนเลยชัดเจนแน่นอนเลยแล้วคุณมาถามผมทำไมว่าผมคนที่ไหนคุณฟังเสียงผมก็รู้แล้วว่าผมเป็นคนที่ไหน
0: ครับ
2: คุณไม่ต้องถาม
0: นะ
2: คุณก็ต้องดูหน้าตาบุคลิกผมด้วยว่าผมเป็นคนที่ไหนคุณจะดูบัตรประชาชนผมไหม
0: ไม่เป็นไรเชื่อพี่รู้อยู่แล้วแหละคนกรุงเทพผมก็ถามเฉย
2: คุณไม่ต้องถามแล้วนะผมเป็นคนกรุงเทพ
0: ครับ
2: ไม่ต้องบอกใคร เอ้าถามคำถามต่อไปมีอะไรถ่ายอีกไหม
3: วันนี้พี่ประทับใจ
2: จริงๆนะการประทับใจมีทุกประทับใจแต่ความประทับใจวันนี้เราตื่นเต้นอันนี้คือไม่เคยมาเที่ยวมาก่อนไอ้ป่าชายเลนแบบนี
0: ้คือมันต่างจากป่าชายเลนธรรมดานะคือผมเรียนถาปัดมาจบถาปัดผมชอบที่สุดในที่ไปเพราะว่าบ้านเปิดเข้าไปดูแล้วเฮ้ยดูอลังการถังวางอะไรสวยดีแล้ววัสดุที่เขาใช้มันเป็นสิ่งที่อย่างเราเรียนมาเงี้ยเจ๋งดีคนต้องมาดู
2: มันเป็นประสาทเยอรมันชมอิตาลีเพราะว่าที่ที่เขามาปู
0: เนี่ยพี่บัวเนี่ยไปต่างประเทศบ่อย
2: เป็นลายแบบที่เขาวางปูเหมือนยุโรปเลย
0: พี่แบบนี้สวยๆเนี่ยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาง่ายใกล้บ้านพี่บัวนิดเดียวกรุงเทพออกมานิดเดียว
2: ออกจากกรุงเทพมาแป๊บเดียวนี่ก็ถึงแล้ว
0: โอเคฮะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ดี
2: สำราญใจ

0: ับเป็นที่หาดจอมพลนะครับ
1: หาดจอมพลหรือว่าหาดจอมพล
0: หาดจอมพล
1: ครับว่าวันนี้เราพาเพื่อนๆตลอดทั้งวันมาแล้วนะครับครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับ
0: กดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับรายการพวกเราออนแอร์ทุกวันเสาร์ 18:00 น.นะครับถ้าชอบก็
1: ตามเรามานะครับอย่าลืมติดตามนะครับที่หน้าเราจะพาไปที่ไหนครับมื้อนี้ก็ขอลาพี่น้องทุกคนหมู่ๆพวกๆสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เป็นคนกรุงเทพมาโดนเราเด้ออีหลา
2: ครับก็สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
3: มีครับพี่บัว
2: มันเด็กแบบเจอของเล่นน่ะ
1: เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ธรรมชาติมากเลยนะเพราะว่า
2: อันนี้เขาเรียกว่าเกาะนก
1: เกาะนกแต่ลิงเยอะ
2: เกาะนกลิงเยอะ
1: มันเข้ากันมากเคเข้าใจครับรู้เรื่อง
2: อันนี้น้องขุนศึกนะเนี่ยน้องขุนศึก
1: ชื่อน้องศึกยาดำปึ๊ดเลย
4: จับเชือกขึ้นไปนั่งก้นจับเชือกนะครับเส้นใดเส้นหนึ่งลอยตัวออกมาไปต่อไป
3: ยอดนะพี่ยอดเลยครับพี่ยอดเลยครับพี
2: ่วันนี้เป็นไงพี่บัว
1: โอ้โหทั้งวันอ่ะโหดมันค่ะ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: 1วันกับ Geely Starlay EMR ครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่ารถคันนี้น่าสนใจขนาดไหนสมรรถนะการขับขี่เป็นยังไง
2: ผมให้ดูในเรื่องของภายนอกก่อนนะครับมันเป็นลักษณะเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับรถคันนี้เป็นการทำงานผสมผสานกันระหว่างทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์นะครับ
1: แทงค์300ดีเซลครับเอาจริงนะลุยเอเชียคอสต์กันที่แรลลี่กับเขาด้วยครับ GWM ส่งแทงค์300ดีเซลบุกครับพิสูจน์สมรรถนะเชื่อว่าเป็นการเข้าร่วมเพื่อพิสูจน์ตัวเองครับ
3: เวลาที่มีคนเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือพุทธนะฮะอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยปัญหาก็คือครอบครัวของผู้ตายเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะเอาศพจากโรงพยาบาลกลับไปบ้านต่างถิ่นอาจจะกลับไปในจังหวัดไกลๆก็ได้นะครับแต่ว่ากลุ่มของคุณสามารถกับคุณไซยูตีเนี่ยนะฮะได้มีบริการที่น่ายกย่องสรรเสริญมากเลยครับคือมีรถพร้อมที่จะรับศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับไปที่บ้านเขา
4: เครื่องชีพจรเครื่องปั๊มหัวใจออกซิเจนแล้วก็สเตรชเชอร์ที่ไว้เป็นเตียงครับ
3: ครับผมครับ
4: นั่นหลักๆเนี่ยมีหมดครับ
5: จากเพื่อนสนิทที่ต้องร่วมกันทำภารกิจสุดเสี่ยงแต่กลับถูกหักหลังและถูกไล่ล่าทั้งคู่จึงต้องกลายเป็นคู่หูคู่โหดฝ่าฟันอันตรายเพื่อเปิดโปงความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นเพื่อนคู่โหดในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ5
6: จับคุณใส่หม้อถ่วงน้ำซะเลย
7: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description สำหรับผู้พิการทางสายตาถ้าสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set-top Box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกล้วนเป็นสัตว์ปันพการซึ่งปรับตัวเข้ากับยุคแรกได้ดีกว่าแต่พวกมันก็มีกลยุทธ์การต่อสู้โบราณที่ไม่ธรรมดาและน่าประหลาดใจและพวกมันยังคงเติบโตอยู่ในที่ต่างๆของโลกใบนี้และนี่คือเรื่องราวว่าพวกมันทำได้อย่างไรอากาศจะเหน็บหนาวนาน6เดือนเมื่ออุณหภูมิลดลงไปถึงติดลบ40องศาเซลเซียสซึ่งสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดไม่สามารถทำอะไรได้อย่างแน่นอนแต่ที่นี่ประเทศแคนาดาภายใต้หิมะที่กำลังละลายมีบางสิ่งขยับอยู่ในนั้นนี่คืองูกาเทอร์ขอบแดงเพศผู้มันเอาตัวรอดจากฤดูหนาวด้วยการจำศีลอยู่ใต้พื้นดินซึ่งอุณหภูมิใต้ดินไม่เคยลดต่ำน้อยลงกว่าศูนย์เลยแสงแดดที่อ่อนแรงได้เชื้อเชิญงูตัวผู้ให้ออกมาอีกพวกมันหนาวและไม่สามารถเลื้อยเร็วได้แต่พวกมันกำลังอยู่ในการแข่งขันที่รีบเร่งงูที่ต้องการอบอุ่นร่างกายจะเยื่นหัวออกมาก่อนเมื่องูเพศเมียตัวแรกโผล่ออกมาน้ำที่ละลายกลายเป็นหยดน้ำแรกที่พวกมันได้กินในรอบ6เดือนที่ผ่านมาในที่สุดตัวเมียก็ปรากฏออกมาและงูตัวผู้ที่ร่างกายอบอุ่นมากที่สุดจะเป็นงูตัวแรกที่ตอบสนองต่อกลิ่นตัวเมียตัวเมียผสมพันธุ์ได้แค่ครั้งเดียวดังนั้นการต่อสู้ระหว่างตัวผู้จึงรุนแรงนักตัวผู้ตัวนี้จำศีลนานเกินไปมันต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการอบอุ่นร่างกายและในเวลานี้มันไม่มีโอกาสในการผสมพันธุ์กับตัว

ตอนนี้งูตัวผู้ส่วนใหญ่พร้อมแล้วที่จะไล่ผสมพันธุ์กับตัวเมียแต่น่าแปลกเหลือเกินที่งูบางตัวออกจากการแข่งขันและเข้าไปหารูที่ร่างกายหนาวเย็นแทนพวกมันจะพากันเลื้อยร่างกายที่อบอุ่นเข้าไปทับราวกับว่าพวกมันกำลังเกี้ยวพราศีตัวเมียอยู่บรรดาตัวผู้เลื้อยเข้าไปทับมันมากขึ้นเรื่อยๆทำไมล่ะอุณหภูมิในร่างกายของพวกมันจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นร่างกายอันหนาวเย็นของมันที่เป็นสีฟ้าจะอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ดูดซับความร้อนจากงูเพศผู้ตัวอื่นมันเป็นงูที่เหลี่ยมจัดมันหลอกงูตัวอื่นด้วยการปล่อยกลิ่นที่คล้ายกับกลิ่นของงูตัวเมียออกมาพวกนั้นจึงพยายามเข้าไปผสมพันธุ์มันต้องการเวลาแค่ไม่กี่นาทีในการขโมยความร้อนจากร่างกายคู่แข่งเพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้ทันเวลาในทุกฤดูใบไม้ผลิงูกาเทอร์จำนวนนับหมื่นตัวจะรวมรันพันตัวกันเพื่อที่จะได้ผสมพันธุ์นี่คือการชุมนุมสัตว์เลื้อยคลานที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกของเรา

ในแต่ละปีมันจะวางไข่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นมันจะต้องหาที่ที่ปลอดภัยในการซ่อนไข่ไข่ของมันเป็นที่พึงประสงค์ของนักล่าทั้งหลายเพราะมันคืออาหารสำเร็จรูปชั้นเยี่ยมเลยทีเดียวดูเหมือนว่ามันจะได้คำตอบที่ต้องการแล้ว

มันกลบร่องรอยของหลุมที่ฝังไข่ของตัวเองเอาไว้จนมิดซึ่งนับว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีแต่กลยุทธ์นี้ก็ยังไม่ดีพองูจมูกหมูตัวนี้ได้เรียนรู้การเฝ้าสังเกตสถานที่ทำรังของกิ้งก่าและเพื่อจดจำตำแหน่งที่ถูกต้องว่าไข่เหล่านั้นถูกฝังไว้ที่ไหนแล้วมันก็กลายเป็นฝ่ายปราชัยในที่สุด

แม่กิ้งก่าทำได้แค่ยืนเฉยๆและเฝ้าดูไข่อันแสนมีค่าของมันถูกกินไปปีหน้ามันจะเป็นต้องหาสถานที่ทำรังใหม่ที่ไร้เงาของบรรดางูจมูกหมูนี้

ขณะที่อีกฝากหนึ่งของซีกโลกณทะเลทรายโซโนรันแห่งรัฐอาริโซนาละครชีวิตแบบเดียวกันนี้กลับให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันมากโดยสิ้นเชิงกิ้งก่ามีเขาเพศเมียตัวนี้กำลังปกป้องไข่ที่ฝังเอาไว้และเฝ้าสังเกตบรรดานักล่าที่อาจจะเข้ามาวุ่นวายกับไข่ของมันและนี่คืองูแพทโนสตะวันตกซึ่งเป็นงูที่นิยมกินไข่แต่มันไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นแน่

งัวแพทโนสไม่เหมาะกับการต่อสู้ที่มีความดุดันเช่นนี้ตอนนี้ไข่ของมันปลอดภัยแล้วแต่จะมีนักล่าอีกตัวซึ่งก็คืองูโคดวิปและงูสายพันธุ์นี้เป็นงูที่นิยมกินกิ้งก่าด้วยและมันสัมผัสได้ถึงความแตกต่างงูสายพันธุ์นี้รวดเร็วเกินไปที่กิ้งก่าจะหลบหลีกทันมันจึงขยายร่างกายตัวเองให้ใหญ่และสูงขึ้นกว่าเดิมงูทุกตัวจะระวังในการกลืนเหยื่อทุกชนิดที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีหนามแหลมเช่นนี้และบัดนี้กิ้งก่ากำลังทิ้งไพ่ใบสุดท้ายงูตัวนี้ไม่คุ้นเคยกับการขึ้นเหมือบเหยื่อที่มีลักษณะแบบนี้

นี่คืองูที่ตอนนี้รู้สึกสับสนมากบัดนี้มันพร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่ต่อและในอีกไม่กี่เดือนต่อมามันก็ได้ลูกตัวแรกมาเชยชมให้สมใจ

การเฝ้ารองไข่ของตัวเองเป็นความท้าทายที่ใหญ่กว่าสำหรับสัตว์เลื้อยคลานที่หนีจากพื้นบกไปอาศัยอยู่ในทะเลกอนูเอในคาบสมุทรแปซิฟิกเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรสัตว์โลกชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเป็นพิเศษนั่นก็คืองูสมิงทะเลงูชนิดนี้สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตใต้น้ำได้อย่างดีเยี่ยมเว้นแต่ว่าถึงเวลาในการผสมพันธุ์ภายหลังการขดม้วนผสมพันธุ์ไม่กี่นาทีไข่ของตัวเมียจะได้รับการผสมแต่ตอนนี้ปัญหาได้เกิดขึ้นแล้วไข่ของสัตว์เลื้อยคลานไม่อาจอยู่รอดได้ภายใต้ท้องทะเลงูที่กำลังโตอาจจมน้ำตายได้พวกมันจำเป็นต้องมีอากาศหายใจแม่งูกับไข่ของมันกำลังอ่อนแอและไม่สามารถสู้กับนักล่าได้หากต้องกลับขึ้นไปบนบกแต่แม่งูก็มีวิธีแก้ปัญหาที่เหนือธรรมดามุดดำลงไปที่ข้างใต้ของเกาะแห่งนี้เพื่อสอหาทางเข้าไปสู่อุโมงค์ใต้น้ำที่แสนยาวไกล

ที่นี่คือพื้นที่แห้งที่ใครเขามันต้องการและที่นี่ไม่มีนักล่าด้วยด้านบนของถ้ำแห่งนี้ถูกปิดด้วยเพดานและมีน้ำอยู่เบื้องล่างมันกำลังหาโพรงที่ผนังเพื่อใช้เป็นที่ดูแลไข่ของมันไข่เหล่านี้จะได้รับความปลอดภัยอย่างเต็มที่แล้วมันก็จะกลับออกไปสู่ทะเลลึกได้

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: สวัสดีครับทุกครั้งที่มาเจอกันบนหน้าจอทีวีแบบนี้แน่นอนว่ากาแฟนกฮูกนะครับเราก็มีโปรพิเศษเนี่ยมาให้นักดื่มทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เนี่ยได้เข้ามาทดลองดื่มกันนะครับวันนี้นะทุกคนยังดื่มกาแฟแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าครับมีทั้งครีมเทียมน้ำตาลนมข้นหวานแบบนี้นะครับวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ 100% ด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแต่ที่สำคัญคือเป็นกาแฟที่เราเนี่ยใช้เวลากว่าปีนะในการคิดค้นสูตรขึ้นมาวันนี้ขอเข้าเพจโปรนิดนึงนะทีมงานขึ้นหน้าเพจโปรหน่อยวันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150อยากให้ดูว่าใน1แก้แบบนี้นะสำหรับกาแฟนกฮูกซองนึงเนี่ยไม่ถึง10บาทเราให้ดูปริมาณก่อนอย่างนี้เลยนะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ให้เต็มซองนี้15กรัมนะครับเหมาะสำหรับทุกเช้านะครับที่ดื่มกาแฟร้อนและบ่ายๆเนี่ยคุณจะชงเป็นกาแฟเย็นก็ได้นะโอ้โหนี่แบบเต็มที่เลยอย่างนี้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะทั่วทั้งสตูดิโอแบบนี้และที่สำคัญของเราเนี่ยนะคนไม่กี่ทีเนี่ยนะก็ละลายหมดแล้วนะครับผมรสชาติของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นี่คืออาราบิก้าแท้ๆ 100% หอมมากนะครับขอจิบทีนึงก่อนนี่คือรสชาติที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆใครที่เป็นคอกาแฟไทยนะพลาดไม่ได้กับกาแฟนกฮูก

0: นะครับนอกเหนือจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดที่มีคุณภาพเนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับ1ซองเนี่ยไม่ถึง10บาทโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับสำหรับใครนะที่ยังตัดสินใจอยู่นะสามารถไปดูรีวิวของเราได้ปัจจุบันขายไปหลายล้านซองแล้วนะครับผมรีวิวบนอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยหลายคนซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วบอกต่อและที่สำคัญคือซื้อแล้วเนี่ยไปฝากญาติผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันในวาระสำคัญทุกๆอย่างเนี่ยปีใหม่สงกรานต์นะรวมถึงวันปกติเนี่ยก็ขายดิบขายดีนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วในราคาที่ถูกเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยทดลองดื่มกาแฟนกฮูกนี่คือโปรทดลองดื่มนะสามารถซื้อได้นะครับผมแบงค์500มีทอนครับผมขอเข้าโปรทีครั้งสุดท้ายแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ5แพ็คแบบนี้1ซองนะมี199บาทเราไม่ขาย5ซองแบบนี้995บาทลดเหลือเพียง490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทกินกันไปยาวๆ1กับ2เดือนตกเฉลี่ยวันละไม่ถึง10บาทนะโทรเข้ามาเร็วเพราะของเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆที่เบอร์021131150นะครับ021131150รีบโทรเข้ามาเร็วเข้าของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะจบรายการนี้ปุ๊บเนี่ยเหลืออีกไม่ถึง20วินาทีของหมดแล้วหมดเลยนะใครที่โทรเข้ามาติดนะแล้วก็มีน้องๆเรารับโทรศัพท์คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ของสามารถส่งได้เลยที่สำคัญส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอยู่เขตไหนจังหวัดไหนและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโทรเข้ามาได้ที่เบอร์021131150วันนี้ปาลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

อย่างไรก็ตามลูกงูเหล่านี้จะต้องหาทางออกสู่ทะเลให้ได้ด้วยตัวเองจากนั้นพวกมันก็ออกจากอุโมงค์แล้วมุ่งหน้าออกสู่ทะเล

นี่คือกบบูฟร็อกยักษ์เพศผู้สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจะไม่ดูแลลูกหลังจากฟักออกจากไข่แล้วแต่สำหรับกบยักษ์แอฟริกาใต้ตัวนี้จัดเป็นข้อยกเว้นกบตัวผู้จะแย่งอำนาจกันด้วยวิธีการต่อสู้กบตัวที่แข็งแกร่งที่สุดจะได้ผสมพันธุ์กับตัวเมีย

คุณคงไม่คิดว่ากบตัวผู้ที่โหดร้ายขนาดนี้จะสามารถเป็นพ่อที่เอาใจใส่ลูกได้แต่มีพ่อกบตัวหนึ่งได้เฝ้าดูแลลูกซึ่งนอกจากจะเป็นลูกๆของตัวมันเองแล้วยังเป็นผลผลิตของกบตัวอื่นๆอีกด้วย

บตัวเมียจะวางไข่ลงไปบริเวณน้ำตื้นซึ่งอยู่โดยรอบบ่อน้ำนั่นแต่ด้วยแสงแดดอันแรงกล้าบริเวณน้ำตื้นจึงขอดลงกลายเป็นบ่อน้ำเพียงบ่อเดียวซึ่งนี่คืออันตรายของจริงเพราะลูกออดเหล่านี้กำลังจะเกยบกพ่อกบผู้พิทักษ์ได้ตระหนักถึงปัญหาข้อนี้แล้วลูกออดกำลังจะตายภายในอีกหนึ่งชั่วโมงหากพ่อกบไม่เข้าไปช่วยเหลือพวกมันมีเพียงสิ่งเดียวที่พ่อกบทำได้เพื่อช่วยเหลือพวกมันนั่นคือขุดช่องทางเชื่อไปยังบ่อน้ำหลัก

พวกมันปลอดภัยแล้วด้วยความสามารถอันน่าทึ่งเหล่านี้ทำให้เรื่องราวของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานมีแต่ความน่าสนใจนอกจากนี้มีสัตว์เลื้อยคลานอีกชนิดที่มีอำนาจเหนือกว่าซึ่งยังคงครองตำแหน่งสุดยอดนักล่า บนบกอย่างที่ไม่มีใครปฏิเสธมังกรโคโมโดส่วนใหญ่พวกมันจะล่ากวางด้วยการซุ่มโจมตีและเอาชนะได้อย่างง่ายดายแต่ในช่วงเวลาที่ลำบากมังกรเหล่านี้จะยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อล่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่ามันควายนั่นเองซึ่งเป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่ามันถึง10 เท่าจนถึงบัดนี้ยังไม่เคยมีใครบันทึกภาพการล่าของมังกรเลยและตอนนี้คือช่วงฤดูแล้งควายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ท่ามกลางความร้อนระอุในแอ่งน้ำซึ่งเป็นแห่งสุดท้ายในป่านี้มังกรตัวหนึ่งแอบซุ่มอยู่ที่ขอบด้านนอกของแอ่งน้ำแต่เหมือนว่าควายจะมองเห็นพวกมันเป็นแค่สัตว์ที่สร้างความรำคาญเท่านั้นไม่ใช่ตัวอันตรายแต่ควายคิดผิดมหันต มังกรต้องระวังให้ดีแค่ขวิดหรือเตะทีเดียวก็อาจทำให้บาดเจ็บถึงตายได้

ควายผละหนีไปด้วยท่าเดินที่ขโยกขเยกดูเหมือนภารกิจของมังกรจะล้มเหลวแต่พวกมันยังแสดงความสนใจเฉพาะกับควายตัวนั้นและเฝ้าติดตามไปด้วยทุกที่ที่ควายไปเมื่อเวลาผ่านไปบาดแผลที่โดนกัดของควายก็ยังไม่หายดีและควายเริ่มที่จะอ่อนแรงวิธีในการล่าของมังกรเริ่มมองเห็นได้เด่นชัดขึ้นและการค้นพบครั้งใหม่ล่าสุดเผยว่ามังกรคอมโบโดเป็นสัตว์มีพิษเช่นเดียวกับงูการกัดได้พิสูจน์แล้วว่ารุนแรงถึงตายแต่ต้องใช้เวลานาน

อย่างไรก็ตามลามังกรก็สามารถเฝ้ารอมื้ออาหารที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ได้พวกมันแค่ติดตามเหยื่อของมันอย่างใกล้ชิดและสงวนพลังงานของตัวเองเอาไว้เมื่อเวลาหลายพันปีที่แล้วเคยมีช้างแคระอาศัยอยู่ที่นี่มังกรอาจเคยล่าพวกมันเป็นอาหารด้วยวิธีการแบบเดียวกันก็ได้แต่ขั้นตอนดังกล่าวอาจต้องกินเวลาอย่างยาวนาน3 สัปดาห์ผ่านไปและควายตัวนี้ก็อ่อนแอมากแล้ว

และมังกรรู้สึกว่าจุดจบใกล้เข้ามาแล้วแต่พวกมันยังต้องระวังตัวต่อไปเพราะควายอาจยังตอบโต้ได้อยู่เหล่ามังกรพยายามเข้าไปประชิดตัวและรอจังหวะเผด็จศึก

กลยุทธ์การล่าของเหล่ามังกรช่างไร้ความปราณีเหลือเกินแต่นี่เป็นเพียงทางเดียวที่พวกมันจะได้กินอาหารแบบนี้ยิ่งในช่วงร้านแค้นพวกมันจะเป็นต้องทำถ้าอยากอยู่รอดต่อไป

และในคืนนั้นเองควายตัวนี้ก็ตายมังกรตัวเคือง10ตัวมาชุมนุมกันเพื่อกินอาหารพวกมันฉีกซากควายจนเหลือแต่กระดูกภายในเวลาแค่4ชั่วโมงนี่คือสัตว์เลื้อยคลานมีพิษที่ขนาดมหึมาที่สุดในโลกของเรา

ราไม่ต้องการภาพยนตร์หลอกเด็กเรื่องจูราสสิคพาร์คหรือจะเป็นเวลซิแรปเตอร์เพื่อสำรวจโลกที่ถูกปกครองด้วยสัตว์เลื้อยคลานเพราะมันอยู่ที่นี่แล้ว

0: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ดาวโลกมีสัตว์หลายล้านสายพันธุ์แต่มีไม่กี่ชนิดที่พิเศษเจริญรุ่งเรืองมีอำนาจสัตว์เหล่านี้คือนักฉวยโอกาสนักประสานงานผู้รอดชีวิตอะไรทำให้สัตว์เหล่านี้ประสบความสำเร็จในสารคดีชุดนี้ด้วยการเจาะลึกลงไปใต้ผิวเราจะเผยเอกลักษณ์อันแสนพิเศษที่ทำให้บางสายพันธุ์โดดเด่นพฤติกรรมใหม่และผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดจะให้คุณได้มองลึกลงไปในความอัศจรรย์แห่งสัตว์โลกอัศจรรย์สัตว์โลกด้วยร่างกายธรรมดาและสรีระศาสตร์ที่ซับซ้อนทำให้เจ้านักล่าชนิดนี้เคลื่อนที่สัมผัสและล่าในแบบที่ไม่เหมือนสัตว์อื่นเริ่มด้วยการเคลื่อนไหวคุณจะเคลื่อนที่โดยไม่มีแขนขาได้ยังไงไม่มีเท้าให้ยกร่างกายน้ำหนักทั้งหมดของงูจะพักไว้กับพื้นเพื่อกระจายน้ำหนักให้เท่ากันอวัยวะภายในของงูไม่ได้รวมกันอยู่ที่เดียวเหมือนเราแต่เรียงกันไปตลอดร่างกายเป็นแนวยาวตับและหัวใจยืดยาวไตไม่ได้เรียงข้างกันแต่วางต่อหลังกันและปอดยาวเรียวแผ่ออกไปเกือบครึ่งของความยาวร่างกายเคียงข้างด้วยปอดข้างที่สองเพื่อปกป้องอวัยวะที่บอบบางเหล่านี้งูจึงมีซี่โครงมากถึง400คู่และมีกล้ามเนื้อถึง24มัดที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของแต่ละคู่สิ่งนี้ทำให้งูมีพลังและความยืดหยุ่นที่เทียบไม่ได้และมันต้องการเพื่อเอาชนะปัญหาของแรงต้านเพื่อเลื้อยได้อย่างนุ่มนวลและไม่ลำบากบนพื้นขรุขระงูต้องเปลี่ยนแรงเสียดทานให้เป็นประโยชน์งูพัฟแอดเดอร์หนักได้ถึง6กิโลกรัมนั่นเป็นมวลขนาดใหญ่ที่ต้องลากข้ามทุ่งหญ้าแอฟริกาด้วยการหดกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงและหนังมันจึงลากตัวเองไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้

และมันได้รับความช่วยเหลือจากเกร็ดพิเศษเกร็ดท้องของพัฟแอดเดอร์ใหญ่และเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อวางราบมันราบเรียบมากจนแทบไม่มีแรงเสียดทานแต่เมื่อหดตัวขนล่างของเกร็ดจะยื่นออกมาช่วยยึดจับการเลื้อยที่แม่นยำนี้เรียกกันว่าการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงพบได้มากในงูตัวใหญ่และหนักเช่นงูไวเปอร์อย่างพัฟแอดเดอร์งูโบอาและงูเหลือมทำให้นักล่าพรางตัวเดินทางได้โดยแทบไม่มีใครสังเกตงูชนิดอื่นเคลื่อนที่ได้เร็วกว่านั้นและพวกมันทำได้โดยใช้การเคลื่อนที่ในรูปแบบที่ต่างออกไปงูแมมบ้าอาจเป็นงูที่เร็วที่สุดในโลกทีนี้วิดีโอนี้อาจดูเหมือนเร่งความเร็วแต่เปล่านี่เวลาจริงคาดกันว่างูแบล็กแมมบ้าเลื้อยได้ถึง5เมตรต่อวินาทีและมันทำได้โดยการใช้วิธีเคลื่อนที่ที่ใช้ประโยชน์จากสิ่งกีดขวางการเคลื่อนที่รูปตัว S นี้เรียกว่าการเลื้อยสายไปด้านข้างทั้งเร็วและมีประสิทธิภาพแต่มันยังต้องยกลำตัวขึ้นเหนือพื้นหนึ่งในนักเลื้อยที่มีประสิทธิภาพในโลกของงูคืองูไซด์ไวเดอร์แทนที่จะดึงตัวเองหรือผลักดันจากจุดหนึ่งไปอีกจุดงูไซด์ไวเดอร์ใช้แค่สองส่วนในร่างกายแตะพื้นส่วนที่เหลือยกขึ้นจากทรายขณะเคลื่อนที่การสลับจุดสัมผัสพื้นทำให้พวกมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหลังเอาชนะความท้าทายในการเคลื่อนที่บนพื้นได้ความสามารถของงูไม่ได้หยุดแค่นั้นพวกมันยังปีนได้ด้วยเหมือนบนพื้นงูใช้การผสมผสานของการเคลื่อนไหวที่คดเคี้ยวและเกร็ดพิเศษเพื่อพิชิตต้นไม้แนวดิ่งน่าเหลือเชื่องูบางชนิดปรับมุมของเกร็ดแต่ละเกร็ดได้เพื่อปรับการยึดจับและต้านแรงดึงดูดได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เมื่อขึ้นถึงยอดไม้งูก็พบกับความท้าทายในการข้ามจากกิ่งหนึ่งไปกิ่งหนึ่งเป็นอีกครั้งที่ร่างของมันมีทางแก้ที่ซับซ้อนงูมาดากัสกันลีฟโนสเลียนแบบเถาวัลย์เมื่อซ่อนตัวตามใบไม้งูต้นไม้ขยายร่างกายได้มากกว่า1ส่วน3เพื่อข้ามช่องว่างในยอดไม้พวกมันรักษาท่าทางที่ยื่นออกมาได้เพราะกระดูกสันหลังที่ช่วยเสริมแรงแต่ก็ยังมีบางอย่างที่ข้ามไม่ได้การเคลื่อนจากต้นไม้หนึ่งไปอีกต้นใช้บางอย่างที่พิเศษกว่าเพื่อการนี้งูต้องทะยานขึ้นฟ้าเมื่อไม่มีปีกควบคุมการตกงูที่บินลงมาก็เปลี่ยนร่างกายให้กลายเป็นแผ่นอากาศขยายซี่โครงยืดร่างกายให้แบนเพิ่มความกว้างเท่าตัวจากนั้น

โค้งลำตัวเป็นทรงเว้าการเปลี่ยนแปลงง่ายๆนี้สร้างแรงอากาศพลศาสตร์เทียบได้กับปีกการสร้างแรงยกรวมกับการเคลื่อนไหวไปข้างๆในเอกลักษณ์ของงูทำให้มันสามารถร่อนได้ไกลถึง30เมตรเมื่อมันสร้างอาณานิคมทั้งบนบกและบนฟ้าก็เหลือที่เดียวที่ให้ครอบครองงูทุกชนิดว่ายน้ำได้ในระดับหนึ่งแต่มีงูกลุ่มหนึ่งที่ปรับร่างกายที่เพรียวอยู่แล้วให้เป็นนักว่ายน้ำมืออาชีพสายพันธุ์ส่วนใหญ่ของงูทะเลใช้ชีวิตในทะเลทั้งหมดพวกมันว่ายน้ำได้ลึกมากกว่า90เมตรเคลื่อนไหวในสิ่งแวดล้อมทางทะเลงูทะเลจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปร่างไม่เหมือนงูบินพวกมันทำให้ร่างกายแบนลงในทางตรงข้ามกับเครื่องบินลดตัวเองให้แคบลงในแนวดิ่งกลายเป็นใบมีดบางและยาวการปรับตัวนี้ตามมาด้วยหางที่เหมือนใบพายเพิ่มพื้นผิวของมันทำให้สามารถผลักน้ำได้ปริมาณมากกว่าและเพิ่มแรงผลักระหว่างว่ายน้ำงูทะเลยังพัฒนาสรีรศาสตร์ภายในที่ทำให้พวกมันเคลื่อนที่ผ่านน้ำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นปอดของมันขยายจนเกือบเท่าความยาวร่างกายและขณะที่สร้างออกซิเจนเมื่อดำน้ำมันยังทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมการลอยน้ำด้วยช่วยให้งูเคลื่อนที่ขึ้นลงในน้ำได้งูทะเลเพิ่มอากาศของพวกมันได้ด้วยการดูดซับ 25% ของออกซิเจนที่พวกมันต้องการผ่านผิวหนังหมายความว่ามันอยู่ใต้น้ำได้นานถึง2ชั่วโมงต่อการหายใจ1ครั้งแก้ปัญหาเรื่องการเคลื่อนที่ได้แล้วขั้นต่อไปคือการหาอาหารและสำหรับเรื่องนี้งูมีประสาทสัมผัสที่เทียบไม่ได้

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: สวัสดีครับมาเจอกับผมทุกครั้งแน่นอนว่าเราก็มากับกาแฟนกฮูกครับซึ่งวันนี้นะต้องบอกเลยว่ามากับโปรพิเศษที่ถูกมากๆถูกจริงๆสุดคุ้มเลยใครเปิดมาเจอนะขอให้หยุดดูกันก่อนเพราะว่าอะไรกาแฟนกฮูกของเราวันนี้นะ5แพ็คแบบนี้ราคาปกติเนี่ยคือ995บาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้น490บาทราคาถูกที่สุดบนหน้าจอวันนี้เลยเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับผมกาแฟอาราบิก้าดีๆที่หอมหวนแบบนี้นะเหมาะกับทุกๆคนแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยวันนี้มาด้วยราคาสุดคุ้มเลยนอกเหนือจากความเป็นกาแฟที่หอมนะครับแล้วก็มีความเป็นอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังมีสารสกัดเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างมัลติวิตามินนะครับผมมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และที่สำคัญคือสารสกัดจากโสมถังเช่าเห็ดลิ้นจือต่างๆนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไป41ชนิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะกับราคานี้ใครที่ยังไม่เคยชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับผมใครที่ยังไม่เคยกินใครที่ยังไม่เคยสั่งซื้อวันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าหมดคลิปตัวนี้จบรายการปุ๊บก็หมดสิทธิ์แล้วนะราคาปกติเนี่ย995บาท

0: ได้ไป5แพ็คแบบนี้ข้างในมีซองเล็กแบบนี้เนี่ยทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเนี่ยกับ2เดือนนะตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับผมกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆกาแฟนกฮูกแบบนี้นะราคาวันนี้บนหน้าจอเหลือ490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรือสแกน QR code สามารถที่จะพูดคุยกับทีมงานของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอยากจะชงโชว์นิดนึงได้ไหมอันนี้คือกาแฟนกฮูกของเรานะนี่ฉีกซองออกมานะครับผมแล้วก็เติมน้ำร้อนเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวจะโชว์ว่ามันกลิ่นหอมหวนขนาดนี้นะขนาด15กรัมอย่างที่เห็นนะแบบนี้เราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับแทนครีมเทียมปกติและใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับผมแบบนี้เลยจะเห็นว่านี่กลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับผมกลิ่นมาตอนนี้หอมฟุ้งไปทั่วสตูดิโอกับกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งนะครับกาแฟนกฮูกนะครับใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยดื่มกาแฟทุกเช้าอยู่แล้วนะวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกนะครับที่หอมรสชาติกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกคนนะครับขอชิมนิดนึงนะอร่อยมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะโปรนี้มีเฉพาะบนหน้าจอนี้เท่านั้นนะครับใครที่โทรเข้ามาติดใครที่โทรเข้ามาทันสามารถได้โปรนี้ไปเลยและสามารถไปดูรีวิวของเราเนี่ยบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยรีวิวดีมากแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำและยังซื้อให้กับญาติสนิทมิตรสหายในเทศกาลต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากาแฟนกฮูกวันนี้นะมีฐานผู้รับประทานมีฐานนักชิมนักดื่มเนี่ยหลายแสนคนแล้วนะครับคุณลองชิมลองดื่มกาแฟนกฮูกของเราแล้วหรือยังนะครับขึ้นหน้าเพจโปรครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะราคานี้นะ995บาท5แพ็คแบบนี้เราไม่ขายขายเหลือเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทราคานี้ถูกมากจริงๆเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะครับผม5แพ็คแบบนี้ประกอบไปด้วยข้างในเนี่ย50ซองเล็กนะครับกินกันไปยาวๆเนี่ย2เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นเป็นโอกาสแล้วนะโทรเข้ามาเลยใครที่เป็นคอกาแฟชื่นชอบการดื่มกาแฟอยู่แล้วเนี่ยโอกาสมาถึงแล้วสามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมคนละชุด2ชุดได้เลยจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะว่าเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการเท่านั้นครับอ่ะดูนะตามนี้นะครับผมใครที่ดื่มกาแฟนะและเป็นคอกาแฟแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเรานอกจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% สารสกัดถามว่ามีอะไรบ้างสารสกัดจากทางเช่าสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดหลินจือคอลลาเจนไตรเปปไทด์คุ้มค่าสุดๆแน่นอนขอฝากไว้ช่วงท้ายและขึ้นเพจโปรใครที่เห็นคลิปนี้โทรเข้ามาทันได้ไปเลยนะครับสวัสดีครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

ลักษณะที่เราคุ้นเคยที่สุดของงูอาจเป็นลิ้นสองแฉกที่ใช้ในการดมกลิ่นปลายสองด้านหรือแฉกแผ่ออกมากถึง2เท่าของความกว้างของหัวเพิ่มพื้นที่ตรวจจับมากขึ้นเมื่อลิ้นกวาดผ่านอากาศทั้งสองแฉกจะตรวจสอบจุดที่ต่างกันพร้อมตรวจจับอนุภาคของกลิ่นแต่ลิ้นงูไม่ได้รับรสเหมือนเรามันเป็นแค่อุปกรณ์ส่งสัญญาณส่งโมเลกุลกลิ่นจากอากาศหรือพื้นดินกลับไปสู่ศูนย์ดมกลิ่นอวัยวะของเจคอบสันตั้งอยู่เหนือเพดานปากสิ่งนี้คือจุดที่ตัวอย่างจะถูกวิเคราะห์โมเลกุลจากแต่ละแฉกถูกตรวจสอบแยกกัน

ทำให้งูเข้าถึงสิ่งรอบข้างแบบสเตอริโอแต่ลิ้นงูมีความสามารถมากกว่าแค่สัมผัสสิ่งแวดล้อมงูกาเตอร์ใช้มันแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงที่อเมริกาเหนืองูกาเตอร์โตล่าเหยื่ออย่างซาลาแมนเดอร์กบและคางคกแต่งูเด็กต้องเริ่มจากเหยื่อเล็กๆเมื่อระบุตำแหน่งดีแล้วแล้วพวกมันก็ยื่นลิ้นออกมาสัมผัสผิวน้ำอย่างประณีตเลียนแบบหนอนหรือแมลงมันคืองูที่ตกปลาขณะที่งูกาเตอร์ใช้ลิ้นเพื่อดมกลิ่นและล่ออาหารงูก็ยังมีอีกประสาทสัมผัสที่ทำให้พวกมันตรวจจับเหยื่อก่อนที่จะได้เห็นงูพัฟแอดเดอร์ใช้ความใกล้ชิดกับพื้นดินให้เป็นประโยชน์ด้วยการวางขากรรไกรล่างไว้กับพื้นพวกมันจึงระบุการเคลื่อนไหวที่เบาที่สุดจากที่ไกลถึง1เมตรได้ก้าวของหนูลายทางตัวนี้สร้างการสั่นสะเทือนเบาๆบนพื้นดินและเมื่อมาถึงงูแอดเดอร์ก็จะถูกส่งผ่านจากขากรรไกรไปยังหูชั้นในขณะที่งูไม่มีช่องหูภายนอกหูชั้นในก็พัฒนามาอย่างดีให้สัมผัสความสั่นสะเทือนและเสียงความถี่ต่ำได้ที่จริงงูพัฟแอดเดอร์คำนวณทิศทางที่หนูจะเดินทางได้ด้วยการเปรียบเทียบเวลาของการสั่นสะเทือนที่ขากรรไกรทั้งสองข้างงูแอดเดอร์จึงตรวจจับตำแหน่งของเหยื่อได้อย่างแม่นยำแต่ถ้าไม่มีความสั่นสะเทือนให้ตรวจจับถ้าเหยื่อของพวกมันไม่ได้อยู่บนพื้นล่ะงูบางชนิดมีสัมผัสที่6ในการล่าลึกลงไปในถ้ำที่บอร์เนียวค้างคาวกลับมาเพื่อเกาะคอนมันบินได้เร็วในความมืดมิดขณะที่เราสัมผัสได้แต่ความโกลาหลและเสียงกระพือปีกงูเห็นโอกาสนั้นประสาทสัมผัสของมันตัดผ่านความวุ่นวายสนใจที่เหยื่อเท่านั้นมันเห็นความร้อนงูพิษไวเปอร์โบอาและงูเหลือมต่างมีประสาทสัมผัสความร้อนที่พิเศษที่อยู่บนใบหน้าอวัยวะนี้เต็มไปด้วยเส้นประสาทรับสัมผัสที่แสนพิเศษมันตรวจจับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงได้ละเอียดถึง1ใน 1,000 องศาเส้นประสาทส่งตรงไปยังบริเวณการมองเห็นในสมองของงูสร้างแผนภูมิภาพผสมกับความร้อนด้วยความสามารถพิเศษนี้งูจึงสัมผัสถึงค้างคาวทีละตัวได้เมื่อพวกมันบินผ่านและเลือกเหยื่ออย่างแม่นยำ

้วยประสาทสัมผัสที่สุดยอดงูจึงเห็นสิ่งที่สัตว์แทบจะส่วนมากไม่เห็นรวมกับรูปร่างที่ไม่ธรรมดาพวกมันตอบสนองต่อความท้าทายด้านการหาตำแหน่งและ

การบีบรัดที่แน่นจนตัดการไหลเวียนของเลือดในเนื้อเยื่อตนเองเพื่อรักษาพลังงานงูเหลือมจะบีบรัดนานเท่าที่จำเป็นเท่านั้นทุกครั้งที่เหยื่อเหนื่อยล้างูเหลือมจะรัดให้แรงขึ้นเมื่อไม่รู้สึกถึงหัวใจเต้นมันถึงเลิกรัดความท้าทายต่อมาของงูเหลือมคือการกลืนและย่อยเหยื่อที่จับได้เชื่อมต่อกันด้วยเอ็นยืดหยุ่นขากรรไกรทั้งสองด้านของงูเคลื่อนไหวเป็นอิสระและขยายรอบตัวเหยื่อจากนั้นมันจะใช้การหดกล้ามเนื้อที่ทรงพลังเหมือนหีบเพลงชักเพื่อกลืนเหยื่อทั้งตัวและผิวหนังรอบปากสามารถยืดได้ 20% เพื่อให้เข้ากับอาหารแต่ภายในการเปลี่ยนแปลงยิ่งมากกว่าพลังงานการย่อยอวัยวะของงูเหลือมจึงเพิ่มขนาดขึ้นอย่างรวดเร็วหัวใจตับและลำไส้ขยายขึ้นถึง 150% เพื่อทำงานนี้งูอาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์ในการย่อยเหยื่อที่ใหญ่ขนาดนี้แต่หลังจากงานเลี้ยงครั้งนี้มันไม่จำเป็นต้องกินไปอีกหลายเดือนไม่ก็อาจถึง1 ปีแต่สายพันธุ์ที่เล็กกว่าล่ะพวกมันไม่มีกำลังกล้ามเนื้อมากแบบนั้นแล้วมันจัดการเหยื่อก่อนที่มันจะสู้กลับได้อย่างไรเพื่อล่าเหยื่องูเหล่านี้จึงพัฒนาอาวุธที่อาจอันตรายที่สุดในอาณาจักรสัตว์พิษน้ำลายเหนียวที่พัฒนาสูงมีส่วนผสมของพิษที่ทรงพลังและเอนไซม์มันฉีดเข้าไปในเสี้ยววินาทีผ่านเขี้ยวงูและฟันที่พัฒนามาแล้วนี้ก็มีรูปร่างแตกต่างกันผลวิจัยโครงสร้างล่าสุดเผยว่าเขี้ยวที่พบเยอะที่สุดแท้จริงตันและไม่มีโพรงพิษที่เข้มข้นสูงอยู่ในร่องตรงขอบหน้าของเขี้ยวจนกระทั่งงูฉกมันจะถูกดูดซึมจากช่องนั้นเข้าสู่เนื้อเยื่อของเหยื่อเหมือนน้ำเข้าสู่กระดาษซับ

อย่างไรก็ตามการฉีดพิษที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือผ่านเขี้ยวที่มีโพรงซึ่งงูพาลัสไวเปอร์มีอาวุธเช่นนั้นและมันใช้เต็มประสิทธิภาพระหว่างฤดูอพยพของนกในประเทศจีน1/10วินาทีคือเวลาที่ใช้จู่โจม

ี่จึงไม่ใช่แค่ส่วนผสมแต่คือการปรุงความตายในตัวงูพลัสไวเปอร์พิษมีฮีโมท็อกซินที่โจมตีระบบไหลเวียนเลือดทำให้เลือดตกในขั้นรุนแรงสำหรับสายพันธุ์อื่นจะมีไซโทท็อกซินที่จะทำลายผนังเซลล์และนูโรท็อกซินที่หยุดการทำงานระบบประสาทและในงูบางชนิดคาดกันว่าพิษของมันมีเอนไซม์ที่ช่วยในกระบวนการย่อย

ขี้ยวงูไวเปอร์หมุนเพื่อหลบสิ่งกีดขวางเช่นกระดูกได้และเพื่อให้มั่นใจว่าพิษจะถูกฉีดเข้าไปในเนื้อเยื่อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
2: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
1: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
3: สาวเอาใจคุณแม่บ้านคุณพี่คุณแม่โดยเฉพาะเลยนะถ้าใครกำลังมองหาเสื้อผ้าใหม่ที่ใส่แล้วสวยสีสันสดใสและที่สำคัญคือต้องบอกว่าใส่แล้วสบายด้วยแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้เราจัดมาให้แล้วกับเซตนี้เลยค่ะที่บีดใส่อยู่แล้วก็ที่แพรใส่อยู่แล้วก็ที่เห็นทั้งหมดตรงนี้นี่คือ already ชุดลำลองให้คุณใส่สวยใส่สบายด้วยค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าใส่ได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยใส่นอนก็สบายตื่นมาใส่มาทำกับข้าวรดน้ำต้นไม้ก็ยังได้รับความสบายอาบน้ำเสร็จบางคนชอบใส่ต่ออยู่บ้านทั้งวันได้เลยเพราะว่าตัวนี้คือชุดลำลองที่ตัวเสื้อค่ะใส่สบายเนื้อผ้าโปร่งโล่งแล้วก็ไม่ร้อนไม่อับชื้นเวลาที่สวมใส่ด้วยนะคะตัวเอวเนี่ยก็เป็นเอวยางยืดค่ะยืดได้ถึง48นิ้วเลยไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่อย่างคุณแม่บางคนเป็นสาวเจ้าเนื้อก็หายห่วงใส่ตัวนี้ใส่ได้สบายด้วยแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือลวดลายวันนี
3: ้
4: ตัดลายมาสีสวยๆทุกตัวเลยนะคะเราจะเน้นลายที่เป็นความเป็นธรรมชาติ
3: ค่ะ
4: ลายดอกไม้ลายธรรมชาติลายใบไม้แบบนี้ที่คุณแม่ๆชอบกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่อยากได้แนะนำว่าให้รีบโทรมาได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เราจัดลายคือสวยทุกลายเลยอย่างลายที่แพลใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นลายที่ออกเป็นความธรรมชาติมีความเป็นพื้นออกสีขาวๆนะคะฟ้าๆอ่อนๆแล้วก็มีลายดอกไม้โทนสีขาวตัดเหลืองตัดสีน้ำเงินหรือใครบอกชอบความสดใสกว่านี้อ่ะอีกหนึ่งลายด้านข้างแพลวค่ะเป็นโทนสีเหลืองตัดกับดอกไม้สีขาวมีตัวแมลงสีแดงหรือว่าจะเป็นโทนสีครีมตัดกับสีเหลืองโทนสีฟ้าก็สวยหรือว่าสีชมพูตรงกลางเนี้ยก็สวยนะ
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมถัดมาอันนี้บีชอบจะเป็นลายเหมือนแบบสีพาสเทลหวานๆ น่ารักสีม่วงบนแบบลวดลายสีเหลืองสลับสีเขียวสีส้มหรือว่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นลายสีฟ้าอ
4: ัน
3: นี้ก็สวยสีฟ้าใส่แล้วขับผิวใส่แล้วดูขาวดูเด่นหรืออย่างตัวที่บีใส่อยู่คุณผู้ชมคะก็จะเป็นแบบสีแดงๆส้มๆแบบนี้นะเป็นลายดอกแล้วก็จะมีสลับเป็นลายสีฟ้าตัดขึ้นมาให้มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นคือวันนี้ต้องบอกว่าได้ไปที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ลายทั้งหมดคุณผู้ชม
4: ใช
3: ่ลายเขามีเยอะมาก
4: ยังมีอีกอันนี้แพลหยิบมาให้ดูว่าวันนี้คือคุณผู้ชมจะได้คละสีคละลายแต่มีหลายลายมากจะมีโทนดำตัดม่วงโทนเขียวโทนดำตัดเหลืองแบบนี้มีหลายลายแต่ด้วยความสวยและเป็นลายดอกไม้ความเป็นดอกไม้ใบไม้ธรรมชาติทุกลายเลยย้ำว่าวันนี้จะได้ไป6ชุด12ชิ้นทั้งเสื้อและกางเกงนะคะไป6ชุดแบบนี้6ลายไม่ซ้ำกันเลยเราคละสีคละลายให้นะคะในราคาสุดพิเศษค่ะเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองคิดดูนะหารตกเฉลี่ยมาเหมือนเราซื้อชิ้นละ84บาทแล้วเราใส่ได้ทั้งวันมันสบายใส่ออกไปข้างนอกไปตลาดไปเที่ยวก็ยังได้เลยแล้ววันนี้ที่สำคัญคือไม่มีค่าส่งด้วย
3: ใช่แล้ว
4: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยค่ะ
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากนะเซตเนี้ยได้6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำอ่ะเหมือนกับว่าคุณใส่แบบต่อเนื่องกันทั้งสัปดาห์เหมือนคุณใส่ชุดใหม่ทุกวันลวดลายสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้รีบโทรรีบสั่งละกัน6ชุด6ลายไม่ซ้ำจัดเซตให้กับ already ชุดลำลองใส่สวยใส่สบายย้ำราคานะว่าแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าจำนวนเซตคุณผู้ชมจ๋ามีไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ามีจำกัดนะไม่ได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นใครอยากได้ให้รีบโทรมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
4: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรวันนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ตกเฉลี่ยตัวละ84บาทมันจะใส่สวยไหมแพลวมันจะสบายไหมอ่ะให้ดูดีไซน์การออกแบบนอกเหนือจากความสวยของลวดลายแล้วการออกแบบแพลวชอบตรงบริเวณคอเขาจะเป็นคอที่มันปาดมาแบบนี้มันจะไม่รัดไม่รั้งเวลาที่เราสวมใส่คุณแม่คนไหนทำผมแล้วใส่เสื้อคือดึงขึ้นใส่สบายแบบนี้เลยแล้วเวลาที่เราออกไปข้างนอกเวลาก้มมันไม่โป๊ให้เห็นตรงนี้เลยแต่ว่ามันดูสวยแล้วคอละหงนอกเหนือจากนั้นค่ะวันนี้เป็นฟรีไซส์เพราะว่าอะไรตัวเสื้อค่ะตรงอกตรงนี้นะคะอก54นิ้วแบบนี้เลยใส่สวยๆได้เลยแล้วช่วงอกอะไรหรือว่าช่วงเนี้ยใครที่มีหน้าท้องตัวใหญ่ๆก็ยังใส่ได้สบายไม่อึดอัดด้วยนะเวลาสวมใส่นอกเหนือจากนี้แล้วค่ะในช่วงของต้นแขนคุณแม่บางคนเป็นใช่มั้ยบอกว่าแม่ต้นแขนใหญ่ใส่แล้วมันจะรั้งมั้ยอันนี้ต้นแขนกว้างนะแต่ว่าเวลาเราวางแขนลงมามันจะปิดช่วงต้นแขนทำให้มันช่วยพรางตรงนี้ได้ด้วยค่ะแล้วยังไม่หมดความยาวตัวเสื้อความยาวที่คุณแม่ๆชอบเพราะว่าอะไรมันปิดในช่วงต้นขาที่เราไม่มั่นใจรวมไปถึงถ้าหลังให้ดูนะปิดในช่วงสะโพกตรงนี้ที่เราไม่มั่นใจด้วยคือดีมากๆเลยตอบโจทย์คุณแม่คุณพี่หลายๆคนแล้วตัวเอวค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะเดี๋ยวแพลวยืดให้ดูว่าตรงเนี้ยเอวอ่ะยืดได้จนถึง48นิ้วแบบนี้เลยใส่ได้สบายสบายเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าใครบอกว่ามีหน้าท้องอะคุณแม่ยืดได้แบบนี้เลยไม่รัดไม่รั้งเวลาที่สวมใส่นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเขายังมีกระเป๋าด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนี่ไว้ใส่ของบางทีขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดแม่ก็ใส่กุญแจตรงนี้ได้เลยหรือว่าใส่งงใส่เงินไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วตัวสะโพกก็หายห่วงค่ะเพราะว่าอะไรสะโพกตัวนี้ค่ะ50นิ้วใส่กันสบายสบายได้เลยใครบอกว่าเป็นสาวเจ้าเนื้อนะคะก็ใส่ตัวนี้ได้สบายอย่างแพลวสะโพกประมาณแบบ34 35ก็ยังจะเหลือพื้นที่อยู่อีกเยอะมันคือความสบายที่เราได้สวมใส่เนาะนอกเหนือจากนี้ความยาวของตัวกางเกงคุณแม่ขามันยาวกำลังดีไม่ยาวไปไม่สั้นไปคือมันคุมลงมาจากหัวเข่าประมาณตรงกลางแข้งของแพลวคือใส่อย่างเงี้ยดูสวยคุณแม่จะใส่ไปเที่ยวใส่ออกไปข้างนอกก็ได้แล้วเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีด้วยมัน
3: ไม่ร้อนค่ะเหมาะกับอากาศในช่วงนี้บางคนบอกอุ้ยใส่แล้วรู้สึกว่าแม่พัดทั้งวันเหงื่อออกทั้งวันลองใส่ตัวนี้ดูแล้วแม่จะรู้สึกเลยว่ามันระบายอากาศได้ดีจริงๆค่ะ
6: อ
3: ัน
6: นี้เราซ้อนกันทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมอากาศยังพุ่งยังระบายออกมาคือเรียกว่าเนื้อผ้าเขาจะมีความเบาอ่ะคุณผู้ชมแล้วจะเป็นเนื้อผ้าเย็นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นใส่แล้วไม่อบเหงื่อไม่อับชื้นโล่งสบายระบายอากาศดีที่สำคัญต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาตัวเสื้อตัวกางเกงนี่คือไม่ต้องคิดเลยเขาแมทมาให้แล้วคุณผู้ชมค่ะหยิบมาเลยทั้งชุดใส่แมทกันได้เลยแบบนี้แล้วก็ทำกิจกรรมได้ทุกอย่างทั้งวันตั้งแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเนี่ยจริงๆใส่ชุดนี้ได้เลย
3: ใช่แล้ว
6: จะอยู่ในบ้านจะออกนอกบ้านจะไปคาเฟ่นะจะไปรับลูกจะไปจ่ายตลาดหรือจะทำงานบ้านอยู่ที่บ้านใส่สบายๆอยู่ที่บ้านใส่นอนก็ยังได้คุณผู้ชมวันนี้ถึงบอกว่าชุดนี้จาก already ใส่ได้ทั้งวันแล้วใส่ได้ทุกคนนะสาวๆที่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่านอกจากมีกิจกรรมเยอะๆใส่ไปวิ่งไปออกกำลังกายแล้วสาวเจ้าเนื
3: ้
6: อคุณผู้ชมก็ใส่ได้เพราะเป็นฟรีไซส์
3: จะบอกว่าถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อยิ่งใส่แล้วยิ่งสวยนะและนอกเหนือจากนี้คือเรื่องความคล่องตัวเขาออกแบบมาให้ใส่ได้สบายทั้งวันจริงเน
6: า
3: ะพี่บี
6: ใช่แล้วคุณผู้ชมไอ้หอนนิดนึงถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อคุณผู้ชมบางคนน่ะนอกจากจะใส่คลุมลงมาพางช่วงเรียกว่าสะโพกช่วงก้นที่เราไม่มั่นใจแล้วอย่างที่

0: าวบอกอย่างถ้าใครเป็นสาวอย่างบีเนี่ยสาวไซส์ S นะคุณผู้ชมก็อาจจะใส่เป็นแบบว่าทับในแบบนี้ก็ได้เห็นไหมหรือว่าสาวแบบบางทีอยากจะใส่ออกนอกบ้านให้มันดูมีส้วนมีทรงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ใส่ทับในแบบนี้ได้และที่สำคัญเรื่องของการเคลื่อนไหวการคล่องตัวคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยด้วยความที่เขาเป็นชุดกางเกงเห็นไหมคือจะก้าวขาจะอะไรมันไม่ต้องระวังอ่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็เนี่ยยกขาหรืออะไรคือมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะโป๊คือมันสบายมันคล่องตัวจะย่อจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งคุณผู้ชมขาทำได้ทุกอิริยาบถทุกกิจกรรมจริงๆชุดนี้ใส่สบายใส่คล่องตัวขนาดนี้แล้วใส่สวยขนาดนี้ถ้าใครอยากได้นะวันนี้รีบโทรรีบสั่งเพราะเราจัดให้ทั้งเซต6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำเลยค่ะใช่แล้วค่ะในราคาโปรโมชั่นเพียงแค่99บาทย้ำนะ6ชุด6ลายลายเราคละ4คละลายให้แต่คุณผู้ชมคุณแม่คุณพี่คุณป้าจะได้ลายที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะ12ชิ้นนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999บาทและที่สำคัญจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะรอบอก54นิ้วค่ะแล้วก็เอวเนี่ยยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วนะคะแต่ว่าเรามีจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่199สายแรกเท่านั้นที่จะได้โปรโมชั่น999ไป6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันและจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้าน
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าใครอยากได้รีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยคือชุดมันพริ้ว
2: สบายจริง
0: คุณผู้ชมแล้ววันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวแทนสาวไซส์ S ไซส์ M อย่างเราสองคน
2: ค่ะ
0: วันนี้มีอีกหนึ่งคนมาพูดคุยกับเราพี่แอนเป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอชมก่อนเลยใส่แล้วสวย
3: แน่นอน
0: ดูมีราศีมาก
2: พี่แอนขอถามน้ำหนักสัดส่วนนิดนึงเท่าไหร่คะ
3: เป็นเรื่องจริงๆเราไม่ชอบแบบที่จะตอบเลยแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าเนี่ยตอนนี้คือเป็นสาวพัสไซที่น้ำหนักเยอะประมาณ70กิโลกรัมนะคะส่วนรอบอกเอวสะโพกเนี่ย44 39 44ค่ะ
0: โอ้แต่ใส่แล้วยังสวยอยู่เลย
2: จริง
0: นะใช่สวยคือแพลวรู้สึกว่ายิ่งมีเจ้าเนื้ออะไรเงี้ยยิ่งใส่แล้วสวย
3: ใช่ค่ะต้องบอกทั้งสองพิธีกรเลยนะคะว่าพี่แอนชอบชุดนี้มาก1เบาใส่สบายเห็นไหมคะแล้วตัวเองเป็นคนที่ปัญหาคือหุ่นเนี้ยมันไม่ได้เป็นหุ่นนางแบบ
0: แล้วหนักใจส่วนไหนไหม
3: โอ้แน่นอน
0: ค่ะ
3: ถ้าวัยรุ่นเขาเรียกพุงหมาน้อย
0: อ๋อตรงหน้าท้อง
3: แต่พี่แอนเนี่ยพุงหมีค่ะพุงหมีหน้าท้องนะ
0: คะ
3: เท่านั้นไม่พอสะโพกต้องมีอีกหลังอีกอันเนี้ยเป็นสำหรับคนที่แบบ
0: ต้นแขนด้วยน้องหลายคนรุ่นแม่ๆเราจะต้อง
3: ต้นแขน
0: ต้นแขน
3: เห็นไหมคะเห็นไหมคะต้นแขนไม่เห็นใช่ไหมคะ
0: จะบอกว่า
3: ตั้งแต่สวย
0: ตั้งแต่พี่แอนบอกว่ามีส่วนที่เขาหนักอกหนักใจคุณผู้ชมที่พี่แอนชี้ให้ดูเราไม่เห็นเลยนะเพราะชุดออลเรดี้คือเขาช่วยพราง
2: จริง
0: แล้วใส่แล้วดูดี
3: ชีวิตติดแกลม
0: สวย
3: พี่แอนกับเพื่อนๆเนี่ยด้วยวัย50บวกไปแล้วเน
0: ี่
3: ยคือตกบ่ายเนี่ยมันคือวัยเกษียณเกษียณทำอะไรคะหาคาเฟ่เวลาก็มีส่วนสำคัญมันต้องเร่งรีบจนนั้นมันเลือกเสื้อตัวนั้นเลือกเสื้อตัวนี้ไม่ได้แล้วมันต้องหาอะไรที่เป็นเซตค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเป็นเซตปุ๊บออกจากบ้านแค่เราเลือกสีว่าวันนี้เราอยากใส่สีอะไรเหมือนวันนี้ค่ะว่าอยากโชว์สีชมพู
2: ดำตัดชมพู
3: สวยมากเลยนี่นะคะต้องบอกเลยว่าชุดเนี้ยเบาใส่สบายแล้วตัวเองก็นี่มีกระเป๋าให้ด้วย
2: ไม่ชอบชอบ
3: วันอย่างเราบางทีเอ๊ะคุณแจรถอยู่ไหนคุณแจบ้านอยู่ไหนมือถืออยู่ไหนใส่ได้เลย
2: แล้วแพ้ปกติใส่ชุดแบบของออลเรดี้เนี้ยไปไหนบ้าง
3: ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะเป็นชุดนอนชุดนอนพี่แอนก็จะเลือกสีหวานๆซอฟต์ๆนะ
0: คะ
3: หลังจากนั้นพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บออกไปตลาดค่ะไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวเข้าบ้านแล้วก็เอาสีสันสดใสหน่อยเพราะว่
0: าน
3: ี่เดือนอะไรซัมเมอร
0: ์ใช่
3: ชีวิตติดแกมซัมเมอร์ก็ต้องให้สวยเข้าไว้สีสันสดใส
0: ค
3: ำว่าป้ามันจะไม่มีอยู่ในตัวเราอีกเลย
0: เราต้องเรียกโดนพี่เท่านั้น
3: ใช่เท
0: ่
3: านั้นไม่พอโอเคทำงานบ้านทุกอย่างเสร็จออกไปตลาดกลับมาปุ๊บเตรียมตัวอุ๊ยได้เวลาปาร์ตี
0: ้
3: ปาร์ตี้เท่านั้นไม่พอพอปาร์ตี้ปุ๊บอุ๊ยใส่โอเค
0: มันมีเทคนิคมีเทคนิค
3: มีเทคนิคเห็นไหมคะแบบเราเมื่อกี้ก็คือแบบเรียบร้อยทีนี้พอเราจะติดแกรมแล้วเราจะออกคาเฟ่ปุ๊บเห็นไหมคะ
0: ใส่แบบนี้ใส่อย่างนี้

0: ไรนะ
1: มันก็ดูแบบ
2: ดูสิคะ
1: มีรูปร่างมีเชฟ
2: ไม่ไม่ลัดรูป
1: ทำให้เราดูเพียวดูผอมเห็นไหมคะเป้าก็ไม่หลัง
0: จริงพี่แอนตรงช่วงเอวขออนุญาตนะมันยังเหลืออีกเน
1: าะอุ้ยเหลือเยอะค่ะนี่ไงดึงๆให้น้องๆดึงได้เลย
0: ใส่ได้สบายเลยนะอย่างเงี้ยคือหายห่วงเลยใครที่กังวลเรื่องแบบว่าช่วงเอวช่วงสะโพกตัวเองตัวเนี้ยถ้าแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกคือใส่ได้ใส่สวยใส่สบาย
1: ใช่ค่ะแล้วยิ่งประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนมากแล้ววัยอย่างพี่แอนเนี่ย
0: ค
1: ือเป็นเขาเรียกวัยทองวัยทองเนี่ยโหเหงื่อมันจะออกเยอะมากแล้วมันจะร้อนร้อนวุบวุบ
0: แล้วใส่ตัวนี้แล้วเป็นยังไงคะ
1: มันทำให้ระบายเหงื่อได้ดีแล้วไม่อับชื้น
0: ค่ะ
1: ตัวเนื้อผ้าเขาดีมากเบาสบายแล้วมันไม่แบบรัดรูปเลย
0: นี่แหละ
1: คัตติ้งเขาด้วยเห็นไหมคะ
0: นี่แหละ
3: คุณผู้ชมใส่แล้วเรียกว่าใส่สวยใส่แล้วอารมณ์ดีวันนี้ใครอยากได้นะชุดลำลองที่เรียกว่าใส่ได้ทั้งวันเลยตั้งแต่จะใส่นอนก็ได้ถึงทำกิจกรรมระหว่างวันตั้งแต่ตื่นนอนถึงเย็นใส่อยู่บ้านใส่ออกนอกบ้านได้หมดคุณผู้ชมวันนี้กับชุดลำลองจาก Already แล้วเซตนี้นะนอกจากเรื่องของความสบายแล้วนอกจากเรื่องที่เขาแมทมาให้แล้วสีสันลวดลายที่คุณได้ไปเรียกว่า6ชุดแบบไม่ซ้ำลายด้วย
0: ใช่เลยค่ะผู้หญิงอย่างเรานะคะจะบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความสดใสแล้วชุดเซตนี้คือสดใสทุกตัวแม้จะเป็นโทนสีเข้มสีน้ำเงินหรือสีดำแต่มีความสดใสเพราะว่ามีลายดอกไม้
3: ถูกต้อง
0: ที่เป็นสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองให้ความสดใสเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวนี้แม้ว่าจะเป็นฟรีไซส์นะแต่ว่ามันสวมใส่สบายมากๆเลยอย่างที่บอกว่าซื้อไปจริงๆลูกสาวใส่กับคุณแม
3: ่ได้เลย
0: คุณป้าใส่กับหลานก็ยังได้นะคะใครๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกเนี่ยใส่ได้เลยช่วงอก54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วเนาะสะโพกยืดได้ถึง50นิ้ววันนี้รีบโทรรีบสั่งซื้อก่อนได้เลยเพราะว่าจะได้ไป6ชุด12ชิ้น6ชุด6ลายเราคลาสสี่คลาลายให้แต่จะได้ลายไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาสั่งซื้อได้เลยราคาพิเศษเพียงแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางตกเฉลี่ยเหมือนซื้อชิ้นละ84บาทเอง
3: คุ้มมากคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆพลัสไซส์นะบางทีหาชุดใส่ยากแมทชุดยากวันนี้ไม่ต้องคิดเลยสาวอวบสาวเจ้าเนื้อจัดเซตนี้ไปใส่สวยใส่สบายแน่นอนย้ำเลยค่ะ6ชุด6ลายไม่ซ้ำ999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรให้ทัน199สายเท่านั้นค่ะ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
5: ปัญหาจากการที่พี่เคยสวมใส่ชุดลำลองมาเยอะนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของดีไซน์แล้วก็แพทเทิร์นค่ะมันอาจจะไม่ค่อยเป๊ะกับรูปร่างของเราสักเท่าไหร่นะคะพี่เป็นคนมีสะโพกก็มักจะติดสะโพกค่ะใส่แล้วอึดอัดผ้าก็ไม่ค่อยระบายอากาศด้วยใส่แล้วรู้สึกมันอบยิ่งถ้าอากาศร้อนๆนี่นะคะโอ๊ยเหนียวตัวเหนอะหนะไปหมดเลยค่ะจนมาเจอ Already ชุดลำลองขนาดฟรีไซส์ขนาดรอบอกนะคะขยายได้ถึง54นิ้วรอบสะโพกเนี่ยขยายได้ถึง50นิ้วเลยค่ะใส่สบายมากเลยค่ะเนื้อผ้าเนี่ยก็ระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นใส่แล้วนะคะรู้สึกเนี่ยไม่อบไม่ร้อนนะคะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะทั้งเดินนั่งยืนชีวิตเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
3: ก็ชอบค่ะสำหรับ Already ชุดลำลองที่ใส่สบายไม่ซ้ำวันเลยค่ะ
0: จะใส่อยู่บ้านจะใส่ไปเที่ยวหรือใส่นอนก็สบายสบายค่ะ
3: ที่สำคัญต้องบอกว่าลวดลายสวยทุกชุดเลยวันนี้เรียกว่าได้ไปแบบไม่ซ้ำลายกันด้วยค่ะ
0: แล้วเนื้อผ้านุ่มใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่นอนแล้วไม่ร้อนค่ะ
3: ที่สำคัญซักง่ายแห้งเร็วด้วยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีดเพราะเนื้อผ้าเขายับยากค่ะ
0: แล้ววันนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะขนาดเสื้อรอบอก54นิ้วนะคะขนาดกางเกงเอวยางยืดยืดได้ถึง30ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วค่ะ
6: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้า

0: โพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
1: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
0: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
2: โอ้คือใส่ Already แล้วรู้สึกว่ามันสดใสมากๆเลยค่ะจะโยกย้ายไปทางไหนก็ไม่รัดไม่ลังสบายตัวแล้วที่สำคัญเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีแบบนี้เลยแล้วมันสวมใส่สบายจริงๆคืออยากให้พี่ๆแม่ๆทุกคนอ่ะได้ใส่ชุดนี้กันนะคะแล้ววันนี้ใครที่ดูอยู่แล้วยังลังเลไม่ต้องลังเลค่ะเพราะวันนี้สวยทุกสีสวยทุกลายอ่ะให้ดูลายหน้าเซตกันก่อนใครที่ชอบความสดใสแต่ละวันของเราแนะนำเลยนะอย่างโทนสีเหลืองตัดเขียวชอุ่มความเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็สวยหรือจะเป็นโทนเหลืองตัดสีเนื้อๆนุ่นๆนิดนึงก็สวยหรือโทนสีฟ้าตัดขาวก็สวยนะ
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมหรือจะเป็นแบบสีสดใสสีสดขึ้นมาหน่อยสีแดงชมพูนะสีพาสเทลแบบว่าสีม่วงมีลวดลายสีเหลืองสีเขียวสลับกันรวมถึงนี่สีฟ้าน้ำเงินเข้มแบบนี้ใส่ออกมาก็ขับผิวให้ดูดีหรือจะเป็นสีแดงอมส้มแบบที่บีใส่อยู่แบบนี้ก็สวยคุณผู้ชมเรียกว่าลวดลายไม่ได้มีแค่ที่เห็นที่เราให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมลายมีเยอะมากเดี๋ยวให้ดูลายเพิ่มเติมเพราะว่าจะมีทั้งสีที่เป็นสีแดงสีม่วงก็มี
2: ไปหยิบมาให้แล้วโทนสีดำแดงดำม่วงแบบนี้หรือว่าจะดำเขียวเหลืองโทนสีเขียวคือสวยทุกลายวันนี้หลากสีหลากลายแต่ใน6ชุดที่คุณแม่ซื้อไปจะไม่ได้ลายซ้ำกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้โปรโมชั่น6ชุด12ชิ้นค่ะจากมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 2,340 บาทพิเศษจ่ายแค่999บาทแล้วจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะทำให้ราคาเฉลี่ยมาเหลือชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
3: คุณผู้ชมคุ้มมากเลยนะแล้ววันนี้ซื้อไปทั้งเซต6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันเอาไปแบ่งกันได้ใส่กันได้ตั้งแต่คุณลูกสาวนะคุณพี่สาวนะคุณน้านะคุณแม่นะคุณป้านะคุณเรียกว่าผู้สูงวัยใส่ได้หมดคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทั้งเซตย้ำว่าเป็นฟรีไซส์ด้วย
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: ไม่ใช่แค่อย่างบีดสาวตัวแทนสาวไซส์ S อย่างแพรหรือวันนี้พี่แอน
2: ของเรา
3: เนี่ยใส่แล้วแบบยกย้ายดูสดใสมาก
2: เป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ที่ใส่ออกมาสวยมาก
5: ต้องบอกว่าทำให้มีความสุขมากทำให้เราแบบว่าใส่เสื้อผ้าได้สวยเหมือนนางแบบนิดนึงชีวิตติดแกลม
3: ขอถามพี่แอนได้ไหมว่าแบบสัดส่วนเท่าไหร่
5: เหมือนเดิมต้องบอกเลยนะคะว่าสาวพัสไซเนี่ยอก44สะโพก44เอว39น้ำหนัก70นะคะ
3: แต่ใส่ออกมาคือ
5: ใส่แล้วสวยนะ
3: ใช่ไหมคะแล้วมันไม่ได้ดูรั้งดูรัดอะคือมันยังดูแบบมีแบบพื้นที่เหลือให้ดูแบบเรียว
5: เนี่ยบางต้นแขนให้เรานะคะแล้วก็อยากมีเชฟแล้วก็เอาเสื้อไว้ในกางเกงแต
3: ่
5: ถ้าเกิดหลายคนที่ไม่มั่นใจนะคะนี่เลยทำแบบพี่ยาเลยค่ะ
2: ใส่ไหม
5: ค
2: ะมันก็จะปิดช่วงนี้ช่วง
3: ใส่พราง
5: ต้นขาช่วงตัวกางเกงมันไม่ลังเป้าด้วยเห็นไหมคะเนี่ยให้ทุกคนดูด้านหลังเลยสวยใช่ไหมล่ะคะ
3: สวยค่ะปกติพี่แอนใส่ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะชุดนี
5: ้พี่แอนต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยในวัยเกษียณแล้ววัยแบบที่ทุกคน
3: มาเรียกว่าคุณป้าแล้วแหละวัยใช้เงินแล้วไม่ได้ทำงานแล้ว
5: พี่แอนก็จะเวลาที่จะต้องแบบตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ต้องทำงานบ้านก่อนดูแลตัวเองเติมความสุขให้ตัวเองไปตลาดไปดูต้นไม้ไปอะไรไปวัดพอไปวัดปุ๊บพี่อันก็จะเปลี่ยนชุดให้เป็นสีซอฟๆหน่อยเพื่อความเรียบร้อยใช่ไหมคะนี่เลยพี่อันก็จะเอาเสื้อแบบไว้ในกางเกง
3: ใส่ไปวัดได้จริง
5: ใช่พอเวลาที่เราแบบว่าแค่เปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยใช่ไหมคะออกมาปุ๊บถือกระเป๋าถือตะกร้า
3: ได้เลย
5: เข้าวัดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
3: แล้วไปวัดแบบมันมีต้องแบบก้มมีต้องแบบ
2: มันลัง
5: ไว้ก่อนค่ะเวลาไปวัด
3: เ
5: ราก็ต้องแบบ
3: นั่งย่อแบบนี้ได้เลยสบาย
5: มันไม่ลังสะโพกไม่ลังเป้าอะไรเลย
2: ลองยกขาลองย่อให้ดูนิดนึง
3: โอ้นี่ไง
5: เวลายกขาปุ๊บท่านี้คือ
3: ดูไม่โป่งได้ดูสุภาพอยู่นะ
5: เห็นไหมคะเนี่ยยกได้สบาย
3: แล้วอย่าง

0: แมทมากับรองเท้าคุณผู้ชมแล้วพอใส่เป็นแบบทับในแล้วแมทรองเท้าสวยๆแบบนี้คือเป็นชุดออกไปเที่ยวนอกบ้านได้เลยนะ
1: แอนเลยค่ะวันน
2: ี้
1: ขอบคุณค่ะหรือเวลาช่วงนี้อากาศร้อนซัมเมอร์ใช่ไหมคะเราไปทะเลกันค่ะไปทะเลปุ๊บแต่งอย่างนี้ใช่ไหมคะเรามีหมวกบังแดดนิดนึงชีวิตติดแกลมมากน
0: ี่เลยค่ะใส่เลยว่าได้ทุกกิจกรรมใส่สวยใส่
1: บอกว่าเวลาที่วัยเกษียณเขาไม่มีเวลามานั่งคิดเวลาเขาเหลือน้อยเขาต้องหาเสื้อผ้าเลยที่มันเป็นเซตแล้วเข้าเซตใส่ออกมาดูดี
0: คือตื่นมาหยิบเซตใส่ได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
0: แล้วต้องดูแลรักษายากไหมคะตัวนี้
1: สบายมากเลยต้องบอกเลยว่าเนื้อผ้าเขาแห้งไวนะคะแล้วก็ตัวสีไม่ซีดเลยโอ้สดใสมากแล้วก็นิ่มเบาใส่สบายแล้วในวัยทองอย่างเราเนี่ยปัญหาที่เจอคือร้อนเหงื่อออกเยอะแล้วประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศร้อนชื้นผ้าเขาระบายเหงื่อได้ดี
0: นี
1: ่มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับวัยเกษียณอย่างเราแล้วสาวพัดไซส์อย่างเรามาก
0: คือชอบทุกอย่างแหละได้เป็นออเรดี้ชุดลอบลองวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่พวกเราไม่ใช่แค่พี่แอนนะหลายๆคนได้ลองใส่ก็ชอบติดอกติดใจอย่างที่เราบอกกันเรื่องของสีสันลวดลายวันนี้สวยทุกตัวสวยทุกลายแล้วเป็นสีสันที่มันใส่แล้วมันทำให้เรารู้สึกสดใสเนาะ
2: ใช่แล้วคือแพลบางวันนะรู้สึกเหนื่อยเพลียเบื่อแต่พอเราได้อะไรที่สดใสมามันเหมือนสีมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายิ้มได้ทั้งวันยิ่งได้ใส่ลวดลายโทนสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูโอ้โหสดใสแน่นอนนะคะแล้วใส่สบายๆด้วยจะใส่ทำงานบ้านผัดกับข้าวไปส่งหลานที่โรงเรียนสบายใส่เซตนี้แล้วจะรู้สึกว่าติดใจบางคนนะถ้าได้ซื้อเซตหนึ่งเราจะซื้อซ้ำอีกนะเพราะว่าราคาดีใส่สวยใส่สบายวันนี้ย้ำเลยนะว่าใครดูอยู่นะคะรีบโทรมารีบสั่งซื้อได้เลยเพราะโปรโมชั่นน่ะ999บาทจะได้ไป6ชุดเลยชุดที่เห็นอยู่จะได้ไป6ชุดเลยนะคะแล้วก็ได้6ลายคละสีคละลายให้แต่ลายจะได้ไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาก็คุ้มถ้าหารมาแล้ว999จัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยตกเฉลี่ยชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากคุ้มมากคุณผู้ชมและอย่างที่บอกใส่ได้ตั้งแต่สาวไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL XXL สาวพลัสไซส์ใส่ได
2: ้
0: เพราะรอบอกเนี่ย54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกถึง50นิ้ววันนี้ใครที่หาชุดยากเหลือเกินแมทชุดลำบากเหลือเกินสาวพลัสไซส์สาวอวบสาวเนื้อเยอะจัดเซตนี้ไป999บาท6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: แต่ต้องรีบโทรให้ทันเพราะเราจำกัดแค่199สายแรกที่โทรทันที่จะได้โปรโมชั่นนี้ไปนะ
2: ต้องรีบโทรเลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้ใครอยากจะได้ชุดลำลองใส่ไปเที่ยวใส่นอนใส่อยู่บ้านแล้วรู้สึกสบายไม่ร้อนไม่อับชื้นแนะนำเลยนะคะแล้วจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะติดใจแพลวชอบตั้งแต่การออกแบบช่วงคอตรงนี้เป็นคอปาดแบบนี้มันจะทำให้เราสวมใส่เสื้อผ้าง่ายบางคนเนี่ยแต่งหน้าแล้วก็ใส่ได้แล้วใครกลัวมันจะโป้ไหมแอพแพลก้มไม่ดูตรงนี้ไม่โป้นะเวลาที่เราสวมใส่แล้วก็ความเป็นฟรีไซส์ค่ะช่วงอกตรงนี้นะคะอกเนี่ย54นิ้วเลยยืดได้เยอะๆแบบนี้เลยเนื้อผ้ายืดหยุ่นไปตามสรีระของเราใส่สบายเนาะแล้วก็ในช่วงของแขนตรงนี้มันจะช่วยปิดต้นแขนของเราต้นแขนตรงนี้ก็กว้างนะคะไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่ใส่แล้วสะบัดหรือจะเต้นอย่างนี้ก็สบายค่ะแล้วก็ตัวเสื้อยาวปิดในช่วงของต้นขาแล้วก็บริเวณของนี่สะโพกเราด้วยส่วนช่วงเอวตรงนี้ค่ะเอวเป็นเอวยางยืดนะคะตัวนี้เป็นเอวยางยืดนะได้ตั้งแต่30ถึง48นิ้วเลยนะคะสวมใส่ได้สบายสบายแล้วก็ยังมีกระเป๋าด้านข้างไว้ให้ใส่ของเล็กๆน้อยๆตรงนี้อีกยังไม่พอค่ะช่วงสะโพกได้ถึง50นิ้วแบบนี้เลยนะใส่กันสบายๆเลยนะยิ่งสาวเจ้าเนื้อจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะยิ่งสวยความยาวก็กำลังดีไม่สั้นไปไม่ยาวจนเกินไปใส่แล้วกำลังสบายเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีใส่อยู่บ้านใส่ปัดกวาดเช็ดถูหรือว่าจะไปเต้นกับเพื่อนไปเดินที่ไหนก็คล่องตัวเพราะว่าเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีจริง
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เรื่องของการระบายอากาศได้ดีที่เราให้ดูตรงนี้นะเนื้อผ้าเขาว่ามันจะมีความลื่นๆเย็นๆเบาๆด้วยเวลาอยู่บนผิวเราแล้วมันรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันเย็นน่ะย้ำว่าจ่ายทั้งหมดโปรโมชั่นเพียงแค่999บาท6ชุด12ชิ้นแล้วจะได้ไป6ลายแม้เราจะคละสีคละลายให้แต่ลายจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะ999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ
2: รีบโทรรีบสั่งนะคะวันนี้ใครอยากได้ความคุ้มค่าความสวยความสบายนะเนื้อผ้าใส่แล้วเย็นซัก

0: จัดไป999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: จำกัดแค่199สายที่โทรทันในรายการของเราตอนนี้เท่านั้นค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะรีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วขอให้โทรให้ทันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 쇼핑.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: เป็นไง
1: มาแบบสวยๆหล่อๆเท่ๆเจมบอนยังต้องอาย
0: เป็นไงเป็นไงพี่ไอเดียพี่บอกมาถึงต้องโพสเลยเพราะโปรดักต์เขาดีสวัสดีผู้ชม
1: สวัสดีครับ
0: เป็นไงผู้ชมหล่อไหม
1: หล่อทั้งหล่อทั้งสวยทั้งเท่และที่สำคัญเนี่ยจะทำให้การทำความสะอาดของเราต่อไปเนี้ยง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆ
0: โอ้โหพูดถึงความทำความสะอาดนะพี่น่าเบื่อมากเลยกับการล้างรถ
1: โอ้ยมันยากนะเสียเวลาด้วย
0: เนาะถังน้ำไอ้นู่นไอ้นี่ผ้าเช็ดแล้วพอล้างรถก็ไม่สะอาดโหแล้วมันน่าเบื่อมากแล้วบางทีนะเราอยากจะทำความสะอาดพื้นที่อะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องกวาดอะคุณต้องเอามือกวาดคุณต้องเอาอะไรมาขัดมาถู
1: ว้ายตายแล้วคือมันไม่ใช่แค่การทำความสะอาดรถอย่างเดียวไงมันหมายถึงการทำความสะอาดคราบสกปรกทุกชนิดเลยที่บ้านของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มันมีตะไคร้หรือจะเป็นพวกคราบสกปรกที่มันฝังแน่นมากมายถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะยกน้ำไปกว่าจะสาดน้ำไปนะคุณผู้ชมค่ะไปนั่งขัดกันทั้งวันเนี่ยมันเหนื่อยมันเมื่อยไปหมดแต่ถ้าไม่ขัดแล้วปล่อยให้แบบคราบตะไคร้มันฝังแน่นน่ะลื่นล้มไปโอ้โหเป็นภาระลูกหลานอีก
0: ใช่แล้วคือจะบอกงี้เมื่อก่อนนะคือภาพที่คุณผักเล่าให้ฟังแล้วเรานึกตามเนี่ยนะครับมันใช่ถูกทุกเรื่องเลยอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะลืมไปก็คือโอเควันนี้ฉันมีเขาเรียกว่าเป็นเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงอยู่ที่บ้านแล้วแต่คุณลืมไปหรือเปล่าบางคนอยู่คอนโดไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำบางคนแบบไปทำความสะอาดในที่ไกลๆก็ไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำวันนี้ไม่ต้องใช้ทั้งปลั๊กและก๊อกน้ำเลยนะครับเพราะว่า Power Max ตัวนี้ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับเขาบอกว่าแรงดันเนี่ย90บาร์แล้วหัวฉีดเนี่ย7หัวในเครื่องเดียวเป็นไงล่ะจัดไปเลยจ้า
1: เพราะฉะนั้นแรงกว่าเดิมนะคะดีกว่าเดิมแน่นอนคุณผู้ชมแล้วต้องบอกเลยนะว่าคุณจะหันไปมองพวกปืนฉีดน้ำไร้สายที่บ้านคุณแบบตาปริบๆเลยเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูว่าคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบโอ๊ยที่ฉันถืออยู่มันคืออะไรกันเนี่ย
0: คือเอางี้เดี๋ยวผมขออนุญาตวางอันใหม่ก่อน
1: คือจริงๆเนี่
0: ยผมห่วงมากเลยนะผมไม่อยากวางเลยนะแต่ขออนุญาตจับรุ่นเก่าม
1: า
0: เปรียบเทียบให้ดู
1: นี่เลยค่ะขอบอกเลยว่ารุ่นใหม่ที่เขาออกมากับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์นะคะ7หัวฉีดในเครื่องเดียวอันนี
0: ้
1: แค่ดูรูปลักษณ์ภายนอกคุณผู้ชมเห็นไหมคะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าดีไซน์มันดูสวยงามกว่าดูแข็งแรงกว่าเดี๋ยวผักเทียบให้ดูเป็นจุดๆเลยเริ่มจากจุดแรกแบตเตอรี่ค่ะรุ่นใหม่ในมือผักก็คือ Power Max นะคุณผู้ชมค่ะแบตเตอรี่ของเขาอ่ะเป็น 50,000 มิลลิแอมชาร์จ1ครั้งนะคะคุณผู้ชมชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาว 30-45 นาทีเลยนะเพราะฉะนั้นยาวนานมากนะคะไม่ต้องมีสายให้วุ่นวายไม่ต้องกลัวว่าไฟจะช็อตด้วยนะจ๊ะเราไล่มาดูวัสดุข้างบนของเขาค่ะเห็นไหมคะวัสดุข้างบนของเขาดูแข็งแรงทนทานเป็นวัสดุ ABS นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงมากๆแล้วตรงจุดด้านนี้คุณผู้ชมค่ะตรงบริเวณของแกนที่เราแบบเสียบเนี่ยถ
0: ้
1: าเป็นรุ่นเก่าเวลาคุณจะถอดเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องนานหมุนใช่ไหมแต่รุ่นนี้แค่กดหมุนถอดออกได้แล้วแล้วเวลาจะใส่ก็แค่เสียบกดหมุนใช้ได้แล้วพี่วินหมุนเสร็จหรือยัง
0: ยังไม่แน่เลยเนี่ย
1: เห็นไหมชักช้าแล้วยังไม่พออ่ะไล่มาที่ก้านเขาตรงด้านนี
0: ้
1: ไปที่หัวฉีดอีกจุดหนึ่งหัวฉีดถ้าเป็นรุ่นก่อนคุณต้องถอดหัวใช่ไหมคะถึงจะเปลี่ยนการใช้งานแบบต่างๆได้พกหัววุ่นวายเผลอๆทำหายแต่รุ่นนี้คุณผู้ชมเห็นไหมผักไม่ได้พกอะไรเลยอยู่ที่ตัวของเขาอยากใช้แบบไหนแค
0: ่
1: หมุนเปลี่ยนเท่านั้นการใช้งานก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง7หัวฉีดในเครื่องเดียวเลยล่ะค่ะ
0: ไม่ใช่แล้วโอ้โหอันเก่านี่ไม่ดีเลยพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะได้รุ่นใหม่อยากจะได้ Power Max นะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าแรงดันของเขา90บาร์นะครับแล้วก็7หัวฉีดคือมันอยู่ในหัวอันเดียวเลย มันอยู่ในอันเดียวเลยไม่ต้องอะไรยุ่งยากเลยแล้วปรับได้เลยในขณะที่ปรับเนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยว่าต้องการองศานะครับ
1: แบบ
0: ของน
1: ้
0: ำที่ยิงออกไปเนี่ยแบบไหนนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าสายยางไม่ต้องน
1: ะ
0: ไฟปลั๊กเปลิกไม่ต้องนะ มีแค่กระแป๋งน้ำเนี่ยผมเอามาตั้งไว้ตรงเนี้ยว่าจะจุ่มให้ดูซะหน่อย
1: แค่นั้นเลย
0: แค่นั้นเลยแค่นี้แหละคุณสามารถที่เอาไปทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งคุณจะไปพ่นยาก็ได้
1: ใช่พี่น้องเกษตรกรนะคะเอาไปใช้ผสมยาแล้วก็พ่นได้เลยนะคือทั้งทำความสะอาดคราบฝังแน่นได้เป็นอย่างดีเพราะปรับเปลี่ยนหัวได้นะคะแล้วเขาก็มีหัวโฟมให้ด้วยเผื่อใครอยากจะไปล้างทำความสะอาดรถ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะคะมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
1: ใช่
0: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลย ไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
1: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
0: นี่เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเราจะมาทำความสะอาดให้ดูนะครับด้วยปืนอันนี้นะครับซึ่งน้ำหนักเบาไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็เห็นแบบนี้เนี่ยฉีดได้ไกล
1: 10เมตร
0: ด้วยกันคุณผู้ชมครับฉีดได้ไกลแล้วก็แรงขนาดนี้90บาทนะครับผมนี่ยอมรับจริงๆนะฮะมีตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่แล้วสายยางไม่ต้องก๊อกน้ำไม่ต้องเพราะตัวนี้เนี่ยเขามีสายนะครับแล้วก็สามารถที่เอาไปจุ่มในกะละมังในถังในอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จุ่มลงไปนะครับไม่ต้องใช้สายยางไม่ต้องใช้ก๊อกแล้วยังไร้สายไม่ต้องใช้สายไฟมันถือพกพาไปไหนก็ได้
1: ปลอดภ
0: ั
1: ยกว
0: ่าเยอะเลยนะฮะอ่ะคราวนี้ให้ดูดีกว่าว่าตัวแบบนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่ามีทั้งหมด7หัวเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเราเริ่มจากนะครับการปรับหัวตรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะแล้วก็จะโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยว่าองศาในการยิงเป็นอย่างไรนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยนะฮะผมจะปรับอยู่ที่0องศาก็คือมันจะวิ่งไปที่เส้นตรง
1: ฉีดเส้นตรง
0: จำลองให้ดูอันนี้นะฮะเดี๋ยวให้กล้องไปอยู่ทั้งหน้าบ้านตัวนี้นะฮะนี่ผมเปิดหน้าต่างนิดนึงเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเวลาฉีดเนี่ยเลือกปรับนะครับเลือกปรับองศาที่คุณอยากได้นะครับหลังจากนั้นก็ฉีดไป
1: โอ
0: ้เห็นไหม
1: วิ่งแรงมาก
0: แรงมากนะครับอันนี้คือ0นะผมขอปรับไปที่25
1: ค่ะ
0: นี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมปรับไปที่25ยิ่ง
1: มันก็จะกระจายองศาออกมา
0: หร
1: ือ
0: 40นะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ละออง
1: เผื่อลดน้ำต้นไม้พ่นยา
0: ถูกต้องนะครับแล้วก็ยังมีองศานี่60องศาแล้วทีนี้ผมชอบอยู่อย่างนึงก็คือตรงนี้ฮ
1: ะ
0: ผมยังไม่ยิงนะเพราะยิงปุ๊บเนี่ยคุณเปลี่ยนทันทีเพราะอันนี้มันทำไมรู้ป่ะมันจะนัดขึ้น
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: คุณเวลาล้างพวกบางคนรถนี
1: ่หุย
0: เออเป็นไงล่ะ
1: หุยอย่างนี้คราบหลุดแน่นอนไม่ต้องแบบมุดไปล้างแล้ว
0: อันนี้ดีมากๆเลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณผักนะฮะลองดูความแรงนิดนึง
1: ได้ได้ได้เดี๋ยวขออนุญาตรับช่วงต่อ
0: เชิญเชิญเชิญเช
1: ิญเพราะว่าตัวนี้มันเบามากคุณผู้ชมค่ะมันเบาแล้วคุณผู้หญิงก็ใช้ได้แล้วเวลาเราทำความสะอาดต่างๆใดๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาปูนต่างๆนะหรือว่าจะเป็นหินกรวดเนี้ยเราจะไล่ได้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผักให้ดูนี่นี่เห็นไหมเฮ้ยมันแรงเบอร์นี้เลยคุณผู้ชมค่ะดูว้ายตายละตุ๊กตา3ตัวหายไปอย่างรวดเร็วมาดูความแรงเดี๋ยวจะยิงลูกโป่งตรงนี้ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแตกไปแล้วแตกไปเรียบร้อยแล้วคือแรงมากจริงๆตอนนี้ก็คือแบบอุ้ยฉันสามารถทำความสะอาดคราบทุกอย่างฝังแน่นได้หมดเลยมาดูเนื้อ

0: โมต่อมั้ยคะคุณพี่เรายังคงกันอยู่ที่องศาเส้นตรงอยู่นะคะมาดูความแรงตรงนี้ค่ะนี่ฝีมือที่ฉันฝึกฝนมานาน
1: โอ้โหคุณนี่แม่นจริงๆ
0: คุณผู้ชมเห็นมั้ยนี่ๆๆเนื้อเนอะนี่ไหลเม็ดทะลักไปหมดแล้วคุณผู้ชม
1: อ
0: ัน
1: นี้ความแรง90บาทนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือเนื้อแตงโมแน่นๆปรากฏว่าตอนนี้นะฮะถูกความแรงของ Power Max ทะลวงหมดเลยคน
0: คือแรงดันเขามันถึง90บาทคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนะ
1: เป็นไง
0: ดูเนื้อเนอะนะคุณผู้ชม
1: โอ้โหนี่คุณจะหมด
0: มันทะลักมันทลายไปหมดเลยเนี่ย
1: จะหมดลูกแล้วนะคุณ
0: แล้วคุณคิดดูสิว่าแตงโมยังหายวับไปขนาดเนี้ยคราบสกปรกของคุณมันจะหายได้ง่ายขนาดไหน
1: โอ้โหคุณนี่ไม่เหลือให้กินเลยนะเนี่ยคุณดูดิคุณดูคุณดูเห็นไหม
0: เห็นปะมันไปหมดเลยเนื้อเนื้อต่างๆใดๆ
1: นี่นะฮะอันนี้ก็คือความแรงนะครับที่บอกกับคุณผู้ชมว่ามันแรงจริงๆแม้ว่าไม่ต้องเสียบปลั๊กเพราะว่าตัวนี้เป็นไร้สายใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย 50,000 มิลลิแอ
0: ม
1: ป์นะฮะใช้ได้สูงสุดใน45นาที
0: โอ้ยาวนานมาก
1: แล้วสามารถยิงไกลย้ำอีกครั้งนึงนะครับได้ถึง10เมตรด้วยกันนะครับเอาไปล้างทำความสะอาดรถเอาไปล้างสิ่งสกปรกที่มันอยู่ที่สูงๆ
0: ก็ได้
1: อยู่ที่ไกลๆก็ได้นะครับอ่ะเมื่อกี้ได้โชว์ให้ดูนะฮะ6รูปแบบเอง
0: คราวนี้มันยังเหลืออีก
1: 1รูปแบบ
0: 1รูปแบบ
1: อันเนี้ยจำเป็นมากสำหรับคุณพ่อบ้านที่อยากจะทำความสะอาดรถเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนได
0: ้
1: เห็นมั้ยอ่ะฝากถือหน่อย
0: อ
1: ันเนี้ยคือหัวโฟมนะครับหัวโฟมเนี่ยเวลาใส่เข้าไปเนี่ยแค่นี้เองจบแล้วนะครับและพร้อมที่จะใช้ตอนนี้เนี่ยมีรถคันนี้อยู่มันเลอะมั้ย
0: ครับสกปรกมันเลอะมั้ยเยอะสิ
1: ผมฉีดไป
0: เอาโฟมลงก่อน
1: เอาโฟมลงก่อนนะครับเวลาเอาโฟมลงเนี่ยนะครับคุณก็ฉีดไปให้ทั่วๆคัน
0: ค่ะ
1: นะครับเนี่ยฉีดไปเลยนะครับจะทำความสะอาดตรงไหนซอกไหนเนี่ยคุณฉีดไปนะครับพอฉีดไปแล้วเนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยน
0: คุ
1: ณผู้ชมครับก็เปลี่ยนง่ายๆอ่ะเดี๋ยวพี่ผักถือก่อนแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูนะครับวิธีการเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็ใส่เข้าไปปุ๊บ
0: เสียบได้เลย
1: แค่นี้เองนะครับแล้วก็เลือกเอาหัวเนี่ยเราจะใช้แบบไหนผมขอใช้นี่25องศาก่อนนะตรงนี้นะแล้วผมก็จะทำความสะอาดอ่ะมาดูกันครับมาดูกัน
0: ฉีดไปเลย
1: ฉีดไปนะครับทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆไล่ไปนะครับจากข้างบนนี่นะฮะคือเนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรในการที่จะทำความสะอาดเลย
0: ใ
1: ช่ไหมฉีดไป
0: แรงดันน้ำล้วนๆ
1: ไล่ไปนะครับไล่ไปด้านล่างใช่ไหมมันทำความสะอาดง่ายแล้วไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรแล้วนะครับเขามีให้หมดเลยนี่ตรงนี้ฝั่งนี
0: ้ขอคาบฝั่งนู้นหน่อย
1: เห็นไหมปึ๊บ
0: นี่เกลี้ยงไหมแล้วพวกแบบตามบังคงบังโคลนเลยพวกนี้
1: ฝั่งนี้นิดนึงฝั่งนี้นิดนึงโอเคเกลี้ยงแล้วนะครับอ้าวคราวนี้ยังไม่หมดผมขออีกนิดนึงได้ไหมกล้องผมขอตามผมมาหน่อยคือหัวเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนตัวที่บอกว่ามันจะเสยขึ้นได
0: ้ทีนี้
1: มันจะมีประโยชน์ตรงไหนคุณผู้ชมครับไล่ลงมาด้านล่างไล่ลงมาด้านล่างคุณเห็นตัวนี้ไห
0: ม
1: ตัวบางโคลนไหม
0: บางทีคราบสกปรกมันอยู่ด้านในเน
1: า
0: ะ
1: คุณไม่ต้องแบบแหนขึ้นไปนี่คุณฉีด
0: ว้าวโอ้เอามาตรงล้อด้านหน้านิดนึง
1: นี่เห็นไห
0: ม
1: เสร็จเรียบร้อยทั้งใต้บังโคลนและไฟข้างบนช็อตไปเรียบร้อย
0: โอ้โหเรียกว่าพลังเขาแรงมากนะคุณผู้ชมค่ะ90บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำความสะอาดคราบสกปรกหรือว่าจะเป็นทำความสะอาดรถยนต์ของคุณเนี่ยอย่างเนี่ยใต้บังโคลนที่พี่วินบอกเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องก้มๆเงยๆเอามือไปเช็ดไปล้างไปขัดแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคุณผู้ชมค่ะหรือจะเป็นจุดนั่งเล่นของเรานะคะเวลาฝนตกหรืออะไรเงี้ยมันจะมีตะไคร้มีคราบสกปรกมีขี้นกหล่นลงมาบ้างอะไรบ้างถ้ามานั่งทำความสะอาดเขาเรียกปัดถูๆอยู่ทุกวันนั่งยองๆเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกอะไรเงี้ยปวดแข้งปวดเข่าปวดหลังอีกต่างหากแต่ถ้ามีตัวนี้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าอุ๊ยมันจะทุ่นเวลาในการทำความสะอาดได้ดีมากเนื่องจากว่าเขาเป็นปืนฉีดน้ำไร้สายนะคะแรงดันสูง90บาทแล้วมีตั้ง7หัวฉีดในเครื่องเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะปรับเปลี่ยนการทำความสะอาดรูปแบบไหนอะค่ะเครื่องเดียวจบเลยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าเพราะฉะนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วไม่ต้องต่อกับก๊อกด้วยเอาไปใช้งานตรงที่ไม่มีก๊อกก็ได
1: ้
0: หิ้วถังน้ำไปแค่ใบเดียวก็ยังได้หรือถ้าไปข้างทางแล้วเจอมีคลองหนองบึงเนาะ
1: โยนไปเลย
0: พ่อแม่มีบ่อน้ำอยู่โยนสายลงไปได้เลย
1: อันนี้สะดวกจริงๆนะครับไปทำความสะอาดได้ทุกที่ตะคงตะไคร้ต่างๆคราบสกปรกจะอยู่ที่พื้นจะอยู่บนหลังคงหลังคาไกลๆได้เลยเพราะว่ามันยิงไกลได้ถึง10

0: คุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
1: ใช่
0: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
1: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
2: ตั้งแต่เกษียณมานะครับผมก็มาอยู่ในสวนเล็กๆนี่แหละครับก็เปิดร้านกาแฟแล้วที่ผมจะต้องดูแลมากก็เรื่องของความสะอาดครับปกติที่ร้านบ้านผมเนี่ยมันจะมีคราบโคลนคราบตะไคร้เกาะตามโต๊ะตามพื้นอย่างเงี้ยครับก็จะต้องทำความสะอาดแต่ปกติเนี่ยผมใช้สายยางนะครับมันก็ล้างค่อนข้างจะออกได้ยากครับต้องขัดต้องถูออกแรงเยอะครับออกแรงจนเหนื่อยเลยอะครับแล้วจนผมได้ไปเจอเครื่องพ่นแรงตัวนี้แหละครับ Power Max ครับใช้งานง่ายฉีดหัวนะครับมันปรับได้หลายระดับเลยนะครับแล้วเวลาที่เราฉีดเนี่ยสามารถที่ฉีดแข็งขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องก้มไม่ปวดหลังด้วยและที่สำคัญครับตัวนี้ใช้งานง่ายไม่ต้องมีก๊อกน้ำไม่ต้องต่อท่อน้ำไม่ต้องลากสายไฟมาครับมีกระแป๋งหรือว่าน้ำก่อธรรมชาติเนี่ยก็ใช้ได้เลยครับสะดวกมากๆครับลองดูสิครับฝากไว้ด้วยนะครับ Power Max ซื้อติดบ้านไว้คุ้มมากๆเลยนะครับประหยัดเวลาใช้งานง่ายครับ
3: ค่ะพี่ก็เปิดร้านกาแฟเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือบริเวณในสวนเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากนะบางทีเราก็ต้องดูแลให้มันดูร่มรื่นดูน่าอยู่รดน้ำบ้างรดน้ำบ้างสารพัดสารเพคือมีพี่ทำคนเดียวเอาเป็นว่าทำคนเดียวบางทีมันก็เหนื่อยเนาะไอ้ลูกชายนะอย่าไปหวังเลยว่าจะมาช่วยนะวันๆนะโอ้โหบางทีมันกลับมาบ้านทีนึงนะรดให้มันเลอะมากๆเลยนะแทนที่มันจะทำอีแม่นี่แหละทำบางทีเราก็อยากจะไปอยากจะมีตัวช่วยนะแล้วบังเอิญพี่ไปเจอตัว Power Max นะแบบปืนฉีดน้ำที่มันแบบโอ้มันใช้ได้แบบหลากหลายอะใช้ได้ดีแบบมากไม่ว่าจะรดน้ำต้นไม้ไม่ว่าจะล้างห้องน้ำขัดมันฉีดอุ้ยมันแรงมากๆเลยนะเพราะว่าหัวมันอะมันปรับได้7อันอะแล้วแบบเสยด้วยก็มีอันนี้คือชอบมากๆมันทีรถอะเนาะรถเราใช้งานเยอะไม่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ว่ารถยนต์เนี้ยบางโคนมันอะลืบมันอย่างเงี้ยบางทีมันออกยากไอตัวเนี้ยเขาจะมีหัวที่ปรับแบบมันเสยขึ้นอะมันล้างมันแบบทำได้สะอาดมากพี่ชอบมากๆเลยโดยส่วนตัวต้องบอกว่าถ้าใครนะแบบอยากหาตัวช่วยดีๆอ่ะแบบผ่อนแรงเบาแรงเงี้ยแล้วก็ใช้งานแบบสะดวกสบายใช้ง่ายจริงๆนะพี่อยากจะแนะนำนะหาเลยหาตัวเนี้ยมาช่วยปืนฉีดน้ำ Power Max ตัวเนี้ยรับรองว่าเบาแรงคุณไปได้เยอะนะไม่ต้องหวังให้ลูกชายมันมาช่วยหรอกไม่ต้องเอาอยู่คนเดียวแหละทำได้สารพัดแนะนำเลยค่ะไม่อยากพูดมากของเขาดีจริงๆอ่ะ
0: นี่นะฮะของดีจริงๆก็ไม่อยากพูดมากเหมือนกันแต่ก็ต้องพูดนิดนึงนะฮะเพราะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่านี่คือช่วงเวลาดีแฟลชเซลล์นะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย7รูปแบบหัวฉีดด้วยกันนะครับ
1: บอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถปรับหัวฉีดได้ถึง7รูปแบบ
0: ปรับไปเลย
1: โดยไม่ต้องถอดเข้าถอดออกด้วยนะแค่ปรับหมุนอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วแรงดันน้ำก็คือสูงมาก90บาทเป็นแบบไร้สายนะคะ 28,000 รอบต่อนาที
0: โอ้โหแรงขนาดนี้นะฮะเอาไปทำความสะอาดก็ได้นะฮะจัดได้เลยเซตนี้อยากให้มีติดบ้านกันทุกบ้านจริง
1: ๆปืนฉีดน้ำไร้สายนะไม่มีสายเลยนะแล้วแรงดันเนี่ยสูง90บาทเขาจะแรงขนาดไหนคุณผู้ชมดูปืนดูปูนปาสเตอร์ตรงดันให้ดีนะเดี๋ยวพักจะยิงไปเลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมอุ้ยหล่นไปแล้วว้ายเร็วมากแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะแบบว่ากวาดใบไม้หรือเอาหินเอากรวดออกจากพื้นของคุณนี่คือยิงได้สบายเลยคราวนี้มาดูลูกโป่งจ้ะว่าจะได้หรือเปล่านี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะโอ้แตกไปเรียบร้อยเฮ้ยแป๊บเดียวคุณผู้ ู้ชมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็คือแรงดันสูงมากๆต่อมากำลังติดลมคุณน้าขอแตงโมต่อเลย
0: แตงโมหน่อยแตงโมหน่อย

0: เลยครับเอามือเดียวมือเดียวนี้ให้ดูเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะผู้ชมเห็นไหมเนื้อนกกระจายไปหมดเลยว้ายว้ายว้ายดูสินี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่โอ้ย
0: นี่นี
1: ่นี่นี่เป็นไงพลุนพลุนพลุน
0: เนื้อไปหมดแล้วจ้ะแม่อื้อห
1: ืออ่ะพอเถอะเจ้พอเถอะ
0: กลัวกลัวไม่เห็นว่ามันทะลวงได้เยอะขนาดไหนคือมันแรงมากจริงๆคุณผู้ชมบอกเลยว่าแตงโมยังไม่เหลือแล้วคราบสกปรกของคุณน่ะมันจะเหลือเกาะพื้นอยู่ได้ยังไง
1: เนี่ยดังนั้นเน
0: ี่ยเกลี้ยง
1: คุณวางใจได้เลยนะฮะว่ามันจะสะอาดกริบแน่นอนนะครับอ่ะตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วอยากให้โทรมานะครับใครดูตอนนี้อยู่นะครับอยากจะมีตัวนี้อยู่ที่บ้านผมบอกเลยคุณคิดถูกแล้วยิ่งพ่อบ้าน
0: เปลี่ยนง่ายมาก
1: ที่อยากจะใช่เปลี่ยนง่ายที่อยากจะทำความสะอาดนะครับก็เปลี่ยนหัวเปลี่ยนง่ายนะครับแล้วก็หมุนไปแค่นี้เองอ
0: ัน
1: นี้คือหัวอะไรหัวโฟม
0: ซึ่งไม่ต้องซื้อนะมีอยู่ในเซ็ตให้
1: ผมจะยิงไปที่นี้นะฮะใส่น้ำยาหน่อยนะครับฉีดไปทำความสะอาด
0: แล้วมันออกมาเป็นโฟมจริงๆอ่ะซึ่งมันถนอมรถ
1: ใช่นะฮะฉีดไปฉีดไปนี่นะครับทุกจุดเลยที่มันมีสิ่งสกปรกคราบต่างๆนะครับ
0: ค่ะ
1: พอฉีดไปแล้วเนี่ยนะฮะ
0: จ้ะ
1: เราก็ต้องเขาเรียกว่า
0: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกที
1: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกทีนึงนะครับก็แค่เปลี่ยนหัวนะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ากดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับว่าเราจะเอาองศาเท่าไหร่ตอนนี้ผมจะเลือกอยู่ที่25นะครับแล้วก็ฉีดไปที่รถเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเวลาเราฉีดเนี่ย
0: เห็นไหมเลิศอยู
1: ่ฉีดไปเลยทำความสะอาดนะครับด้านบนไล่มานะครับด้านนี
0: ้
1: เห็นไหมมันก็จะค่อยๆนะฮะชะล้างโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลย
0: โอ้จริง
1: ฉีดไปด้านข้างนะครับ
0: ได้ทุกจุดอ่ะ
1: ได้ทุกจุดจริงๆนะครับได้ทุกจุดผมขอฝั่งนี้นิดนึงนะกล้องอาจจะมองไม่เห็นกล้องอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมันเลอะโอเคดีไหมดีไหม
0: ดีดี
1: ดีไหม
0: เลิศเลยล่ะ
1: เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปเที่ยวขอทำความสะอาดรถแป๊บเดียวนะจ๊ะน้องจ๋า
0: คุณพี่ค่ะแล้วถ้ามันเป็นพวกบางโคลนที่มันอยู่ข้างล่างทำยังไงล่ะคะ
1: บางโคลนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าฉีดเข้าไปใช่ไหมอันเนี้ยเราแค่ปรับหัวคุณผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเราสามารถหมุนง่ายๆนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวตัวนี้จำได้ไหมมันจะฉีดขึ้นข้างบนนะครับพอมันฉีดขึ้นข้างบนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำความสะอาดที่มันอยู่ด้านใต
0: ้
1: ผมจะทำความสะอาดด้านใต้ตรงนี้ให้ดูผู้ชมลองดูนะว่ามันจะฉีดขึ้นยังไง1 2 3
0: อู
1: ้เห็นมั
0: ้ยอุ๊ยแล้วความแรงคือไม่ตกเลยนะ
1: ไม่ตกเลยนี่นะครับมันจะฉีดขึ้นด้านบนแบบนี้ทำความสะอาดอย่างนี้เลยไม่จำเป็นต้องก้มๆเงยๆตัวนี้ออกแบบมาให้แล้วแล้วเขาบอกว่าอัปเกรดใหม่ใช้ง่ายมากๆอยากให้ทุกบ้านมีตอนนี้นะฮะหรือเวลาไม่มากนะครับอยากให้คุณกดหาเรานะฮะเห็นเบอร์อะไรกดมาได้เลยจ้ะ
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วระยะยิงไกลของเขาเนี่ยโอ้โห10เมตรเลยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าจะทำความสะอาดหลังคาเพดานอะไรอย่างเงี้ยคือยิงได้สบายๆแรงดันไม่มีตกนะคะจะใช้น้ำจากกระป๋องน้ำก็ได้ถังน้ำก็ได้บ่อคลองบึงต่างๆได้หมดเลยหรือใครจะเสียบขวดน้ำก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้มาแบบครบเซตเลยต้องย้ำเลยนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คือปืนฉีดน้ำแบบไร้สารแรงดันสูง90บาร์แบบ7หัวฉีดในเครื่องเดียวทำความสะอาดคราบสกปรกต่างรวมถึงทำความสะอาดรถยนต์ได้สะดวกสบายแน่นอน
1: โอ้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วต้องจัดแล้วต้องมีแล้วนะครับเหลือเวลาไม่มากนะครับใครอยากได้จัดเลยกับ Power Max นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2500

0: shock. Make life better every day.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: ขอแนะนำพับเปอร์จากแบรนด์ช้างไทยที่เพิ่มความนุ่มให้กับที่นอนได้มากยิ่งขึ้นผลิตจากใยสังเคราะห์ขนเป็ดเทียมด้วยความหนา4นิ้วมาพร้อมดีไซน์การออกแบบมาให้รองรับสรีระส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นอย่างดีผลิตด้วยผ้าไมโครเทคเอ็มบอสให้สัมผัสที่นุ่มเย็นสบายให้คุณหลับสนิทผ่อนคลายตลอดคืนเลือกสีและขนาดได้ตามใจชอบน้ำเงินหรือเทาขนาด 3.5 ฟุต 5 ฟุตและ6ฟุตเนรมิตการพักผ่อนของคุณให้เป็นช่วงเวลาอันแสนพิเศษด้วยฮอปเปอร์จากแบรนด์ช้างไทย
3: มาแล้วครับกับช้างไทยที่นอนท็อปเปอร์วันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษครับมี2สี3ขนาดให้เลือกกันนะครับชอบสีไหนเลือกสีนั้นได้เลยไม่ว่าจะเป็นสีเทาหรือสีน้ำเงินครับมี3ขนาดนั่นก็คือเซต 3.5 ฟุตครับเป็นท็อปเปอร์ที่ได้ไปเลย1ชิ้นและฟรีหมอนอีก1ใบมูลค่า299บาทยังไม่พอครับเราแถมฟรีให้เลยกับปลอกหมอนอีก1ใบและสีกับตัวหมอนนะครับท็อปเปอร์กับหมอนเนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกันเลยนะครับยังไม่พอโทรมาตอนนี้100สายแรกฟรีไปเลยกับผ้าเช็ดตัวอีก1ผืนมูลค่า199บาทเซต 3.5 ฟุตนี้คุณจ่ายเพียง 1,490 บาทเท่านั้นครับ
4: ใช่แล้วค่ะหรือบ้านไหนมีที่นอนหลังใหญ่ขึ้นไปหน่อยไม่ว่าจะเป็นไซส์5ฟุตหรือว่าไซส์6ฟุตก็ตามคุณผู้ชมก็มีให้เลือกนะสำหรับเซต5ฟุตและเซต6ฟุตเนี่ยของท็อปเปอร์ช้างไทยคุณจะได้ท็อปเปอร์หนาๆ นุ่มๆไปยังไม่พอของฟรีได้ไปเหมือนกันเลยสำหรับ2เซตไซส์ใหญ่นี้คุณจะได้ตัวหมอนเรียกว่าเป็นหมอนแบบใยสังเคราะห์พรีเมียมให้ไปอีก2ใบบวกกับปลอกหมอนสีเข้ากันกับตัวท็อปเปอร์เลยนะคุณผู้ชมอีก2ใบด้วยกันและโทรมาทัน100สายแรกค่ะรับเพิ่มเป็นผ้าเรียกว่าผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ด้วยนะให้ไปเพิ่มเฉพาะ100สายแรกที่โทรมาตอนนี้อีก1ผืนด้วยกันค่ะสำหรับเซต5ฟุตจะจ่ายแค่ 1,690 บาทส่วนเซต6ฟุตจะจ่าย 1,890 บาทเตียงใครที่บ้านไซส์ไหนเตียงมันเก่าเตียงมันยังไงคุณผู้ชมอ่ะเลือกไซส์แล้วโทรมาสั่งกับเราเลือกไซส์เลือกสีวันนี้ไม่ว่าจะเลือกไซส์ไหนสีไหนนะคุณผู้ชมเราส่งฟรีให้เลยทั่วประเทศส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะ
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570

0: โอ้โหนอนเพลินเลยพี่ลุกก่อนคุณผู้ชมมาแล้ว
1: เอาหรอ
0: มาก่อนโอ้ยกำลังสบายเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้คือมานอนกันเล่นๆนะเจอแบบท็อปเปอร์ช้างไทยก็เอาขึ้นมานอนกะว่านอนกิ้งไปกิ้งมาไม่หลับหรอกเพลินๆเฉยๆหลับจริงคุณผู้ชมมันสบาย
0: ไม่มีทางถ้าปูท็อปเปอร์ช้างไทยเมื่อไหร่นอนสบายเมื่อนั้นนะครับเมื่อกี้ยังคุยกับบีดก่อนนอนเลยนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยนอนทำไมรู้สึกไม่สบายตื่นมารู้สึกหนักตัวรู้สึกไม่มีเรี่ยวมีแรงในการทำงานหลับไม่สนิทไงนอนกับที่นอนที่เป็นฟูกอย่างเดียวนะบางทีเรานอนเป็นนานๆนะครับฟูกมันยุบตัวนะครับทำให้เรานอนไม่สบายหรือบางทีอ่ะฟูกเราอ่ะมันแข็งไปโอ้โหตื่นขึ้นมานี่ตรงนี้ร้าวไปหมดเลย
1: ใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าที่นอนหลังเก่าของใครมันเป็นอย่างนั้นมันแข็งบ้างมันยุบตัวบ้างมันนอนไม่สบายบ้างถึงเวลาต้องเปลี่ยนที่นอนหลังใหม
0: ่
1: แต่มันแพง
0: เ
1: ปลี่ยนไม่ไหวคุณผู้ชมวันนี้บีแนะนำทางออกที่ดีในการลงทุนหลักพันนะ
0: ง่ายๆด้วย
1: ซื้อท็อปเปอร์ช้างไทยตัวเนี้ยคุณผู้ชม
0: ลองดู
1: นะนุ่มฟูนอนแล้วคือเรียกว่านอนสบายรองรับทุกสรีระการนอนคุณผู้ชมเรียกว่าของเขาดีมีคุณภาพแล้ววันนี้นะนอกจากเรื่องของความหนานุ่มฟูคุณภาพเนื้อผ้าการตัดเย็บของเขาเรียกว่าสบายจริงๆค่ะคุณขา
0: ถูกต้องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นองศาไหนนอนหงายนอนตะแคงนอนคว่ำนะครับหรือนะครับเอา6ฟุตไปปูเนี่ยนะครับบนฟูกของเรานอนได้ทั้งครอบครัวแต่ว่าวันนี้เรามี3ขนาดถูกไหมบางคนอ่ะซื้อขนาด3

0: 3.5 ฟุตเอาไปปูในห้องรับแขกได
1: ้
0: นะครับนอนดูทีวีกันทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นั่งโซฟาถูกปะเรานอนตัวของท็อปเปอร์ช้างไทยก็ได้
1: ใช่หรือว่าเอาไปปูทับที่นอนของเราเนี่ยแหละคุณผู้ชมอ่ะไซส์5ฟุตนะหรือควีนไซส์อ่ะเรียกอย่างนี้ก็ได้คุณผู้ชมก็มีให้เลือกนะคะและที่สำคัญคือไซส์ใหญ่ขนาดคิงไซส์6ฟุตก็มีให้เลือกเหมือนกันเรียกว่าอยากจะเอาไปเสริมเอาไปเปลี่ยนที่นอนหลังเก่าไซส์ไหนคุณผู้ชมก็สั่งท็อปเปอร์ช้างไทยไซส์นั้นไปปูทับได้เลยว
0: ัน
1: นี้คุณภาพมาตรฐานการผลิตทุกไซส์คือเหมือนกันหมดนะหนา4นิ้วตัวเส้นใยข้างในเนี่ยเป็นขนเป็ดเทียมสังเคราะห์คุณผู้ชมแล้วตัดเย็บเป็นลายตารางเพิ่มความนุ่มความฟูที่สำคัญ2สีให้เลือกวันนี้สวยทั้ง2สีเลย
0: ใช่แล้วนะครับจะเป็นสีเทาก็โดนใจหรือสีน้ำเงินก็โดนตานะครับและมี3ขนาดคุณสามารถเลือกเอาได้เลยนะครับว่าที่นอนในบ้านคุณเนี่ยนะครับมีขนาดเท่าไหร่หรือบางที อยากจะซื้อไปเพื่อเอาวางไว้ห้องรับแขกนะครับหรือให้คุณพ่อคุณแม่นั่งไหว้พระสวดมนต์หรือบางคนเอาไปออกกำลังกายก็คือออกบนท็อปเปอร์ของช้างไทยได้เลยเพราะว่ามันนุ่มมันเด้งมันฟูนะครับทำให้ทุกอิริยาบถหรือทุกกิจกรรมในบ้านของคุณเนี่ยสบายนะครับวันนี้เนี่ยย้ำเลยว่าคุณจะซื้อไปปูกับฟูกที่ไหนเนี่ยเขามียางรัดมุม4มุมเลยมันทำให้ใส่ง่ายคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะบางทีลูกๆไม่ได้อยู่ด้วยแค่สวมเข้าไปเอง
1: มันไม่กริ้งมันไม่หลุดอะเวลาเรานอนจริงๆเนี่ยพอเขามีแบบรัดมุมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมมันอยู่กับที
0: ่
1: มันเหมือนยึดเป็นที่นอนแบบหลังเดียวกันกับที่นอนหลังเก่าของเราเลยคุณผู้ชม
0: ครับผม
1: วันนี้มีเตียงใหม่ง่ายๆราคาหลักพันบอกอย่างนี้ละกันแค่ซื้อท็อปเปอร์ช้างไทยไปปูทับที่นอนเก่าของคุณเท่านั้นคุณจะนอนได้อย่างสบายรองรับทุกสรีระของคุณแต่รีบหน่อยนะเพราะโปรโมชั่นสุดพิเศษของเราวันนี้มีจำกัดแต่ละไซส์แต่ละสีมีจำกัดนะคุณ
0: ใช่แล้วนะครับมีเฉพาะในรายการตอนนี้เท่านั้นนะครับ2สี3ขนาดนะครับสีจะมีสีเทากับสีน้ำเงินนะครับชอบสีไหนเลือกได้เลยส่งให้ถึงบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมาดูกันว่าเซตแต่ละเซตเนี่ยราคาเท่าไหร่ผมบอกเลยว่าช้างไทยอ่ะเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานมาตรฐานส่งออกนะครับเพราะวันนี้พอเขามีโรงงานอยู่คู่คนไทยมานานเขาถึงสามารถทำราคาแบบนี้ให้คนได้ซื้อได้ 3.5 ฟุตอ่ะคุณได้ท็อปเปอร์ช้างไทยไป1ชิ้นนะครับแล้วก็ได้หมอน1ใบยังไม่พอครับได้ฟรีไปเลยอีกปลอกหมอนด้วยนะ1ใบนะและยังไม่พอครับแต่ว่าอันเนี้ยเรามีกติกานิดนึงคุณต้องโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกถึงจะได้ผ้าเช็ดตัวไปอีก1พื้นเซต 3.5 ฟุตครับจากปกติ 2,948 วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,490 บาทเท่านั้นครับผม
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วเซตใหญ่ขึ้นมานะเป็นเซต5ฟุตหรือขนาดควีนไซส์ก็มีให้เลือกนะคะ2สีเหมือนกันสีน้ำเงินหรือสีเทาก็ได้เลือกสีที่ชอบได้ของฟรีเบิ้ลไปนะสำหรับตัวหมอนหนุนใยสังเคราะห์ให้ไป2ใ
0: บ
1: ได้ปลอกหมอนไปอีก2ใบสีเข้ากันกับเซตที่คุณเลือกเลยและสำหรับ100สายแรกก็ได้เพิ่มกับตัวผ้าขนหนูผืนใหญ่ๆให้ฟรีไปอีก1ผืนเดี๋ยวเราคลาสสีตัวผ้าขนหนูไปให้
0: ถูกต้องนะครับผม
1: เซต5ฟุตราคาแค่ 1,690 บาท
0: ใช่แล้วนะครับแล้วก็เซต6ฟุตครับบอกแล้วนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับ6ฟุตนี่นะคุณได้ท็อปเปอร์ไป1ชิ้นได้หมอนไป2ใบยังไม่พอครับได้ฟรีนะครับเป็นหมอน2ใบแล้วก็ได้ผ้าเช็ดตัวอีก1ผืนนะครับแต่ต้องโทรมาเป็น100สายแรกเซตนี้ 1,890 บาทเท่านั้นจ้า
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: คุณผู้ชมค่ะโทรมานะวันนี้การเปลี่ยนที่นอนหลังเก่าที่มันแข็งที่มันยุบตัวที่มันนอนไม่สบายคุณผู้ชมวันนี้คือเอาท็อปเปอร์จากช้างไทยไปปูทับแล้วไม่ได้แค่ท็อปเปอร์เท่านั้นนะนี่ที่อยู่ตรงเนี้ยตัวหมอนเราก็ให้ด้วยนะแล้วแต่ขนาดที่คุณเลือกวันนี้ถ้าใครเลือกซื้อขนาด 3.5 ฟุตก็จะได้ตัวหมอนใยสังเคราะห์ไปฟรีๆ1ใบบวกกับตัวปลอกหมอนสวยๆเข้าเซตกันเลย
0: ถูกต้อง
1: และขนาด 3.5 ฟุตเอาจริงๆเป็นขนาดที่ทุกบ้านมีนะเพราะมันจะเป็นเตียงเดี่ยวเป็นเตียงไซส์แบบคุณลูกคุณน้องคุณหนูนอนอย่างเงี้ยคุณผู้ชมไม่ต้องลงทุนแบบเงินหลักหมื่นวันนี้หลักพันแล้วคุณเหมือนเปลี่ยนเตียงเก่าๆให้มันหนาให้มันนุ่มให้มันนอนสบายมากยิ่งขึ้นหรือจะเอาเป็นเหมือนที่นอนสำรองเวลาแขกไปใครมาเนี่ยเอามาปูกับพื้นแบบที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเปลี่ยนพื้นแข็งๆให้มันเป็นพื้นนุ่มๆรองรับสรีระการนอนของเราหรือแม้แต่ทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้หมดเลยคุณผู้ชมสำหร
0: ับ
1: ท็อปเปอร์ช้างไทยตัวนี้สีนี้คือสีเทาจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสีที่พี่ชอบป้าคุณผู้ชมมันดูสะอาดตามันดูสว่างและเข้ากับตัวหมอนที่ได้ไปฟรีวันนี้ 3.5 ฟุตไม่ได้แถมแค่นี้นะคุณผู้ชมใหเพิ่มไปด้วยนี่ผ้าขนหนูค่ะไซส์ใหญ่มากคุณขานี่บังหน้าบังตามิดเลยนะคุณผู้ชมอันนี้เรียกว่าเป็นผ้าขนหนูเช็ดได้ทั้งตัวจริงๆให้ไปฟรีอีก1ผืนด้วยกันนะคะสำหร
0: ับ
1: ร้อยสายแรกเท่านั้นแต่เราคละสีให้ในราคาพิเศษแบบนี้รีบโทรนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วนะครับทุกเซตทุกสีจัดส่งฟรีมีบริการ

0: เก็บเงินปลายทางวันนี้คุณแค่เลือกสีแล้วก็ดูขนาดที่นอนที่บ้านเนี่ยนะครับว่าขนาดไหนแต่ถ้าเป็น6ฟุตอันเนี้ยเป็นไซส์ยอดนิยมนะครับเป็นคิงไซส์6ฟุตเอามาปูแบบกับฟูกแบบใหญ่ๆในที่นอนในห้องของเราได้เลยพอปูเสร็จปุ๊บอ่ะคุณลองดูนะครับถ้าฟูกเมื่อก่อนนะถ้าคุณนอนนะรู้สึกมันแข็งไปหรือนอนไปนานๆมันยุบตัวนะครับเนี่ยมันแข็งเห็นไหมคุณแค่ปูนะครับตัวท็อปเปอร์ช้างไทยนะครับด้วยความหนาตรงเนี้ย4นิ้วนะครับ4นิ้วเนี่ยผมเทียบให้ดูกับฝ่ามือก่อนจะเทียบตรงไหนก็ได้ฝ่ามือผมไม่เล็กนะนะครับจริงๆเนี่ยยังมีพื้นที่เหลือเลยและ4นิ้วแบบนี้แหละนะครับช้างไทยคิดมาให้แล้วว่ามันเป็นความหนาที่กำลังสบายมันไม่ได้สูงเกินไปถูกปะและมันไม่ได้เล็กเกินไปเพราะเวลาเรานอนลงไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ยุบตัวหลังเราจะไม่ติดโดนฟูกเห็นไหมมันจะรองรับสรีระมันสบายนะครับเนี่ยนอนไปแบบนี้ได้เลยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นมุมไหนนอนตรงไหนก็ได้บางทีนอนทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกถูกป่ะกิ้งไปมุมไหนก็สบายนะครับและยังไม่พอครับอันนี้คือสิ่งที่ช้างไทยคิดมาให้แล้วนะครับเพราะว่าบางบ้านเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเป็นคนเอาไปปูกับฟูกเองทำตัวสายรัดออกมาเป็นมุมแบบนี้แค่สวมอ่ะโทษครับอย่างเงี้ยแค่สวมลงไปแบบเนี้ยแค่นั้นเองสี่มุม
1: ง่ายเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นฟูกแบบไหนสวมเองได้เลยสบายสบายพร้อมนอนเนี่ย
1: ใช่แล้วสังเกตตัวสายรัดไหมคุณผู้ชมที
0: ่
1: เขาใส่ใจรายละเอียดนะใช้ตัวพุ่งตัวผ้าตัวเดียวกับตัวท็อปเปอร์เลยเนี่ยเย็บตัดมาแบบ
0: ดีมากเนี่ยเป็นยางยืดแบบเนี้ยนะครับเห็นไหมนะครับใส่ก็ง่ายนะครับดีไซน์ก็ดีนะครับทำให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
1: ถูกต้องค่ะคุณขาแล้ววัสดุของเขาคิดมาแล้วนะช้างไทยด้านในอ่ะคุณผู้ชมที่เห็นว่ามันหนามันนุ่มมันฟูแบบนี้คุณผู้ชมขาด้านในเขาเป็นใยขนเป็ดเทียมสังเคราะห์คุณผู้ชมเห็นไหมความนุ่มของเขาแล้วไม่ใช่แค่ตัวคุณภาพของวัสดุตัวด้านในที่เป็นใยขนเป็ดเทียมสังเคราะห์เท่านั้นตัวด้านนอกที่คุณเห็นตรงเนี้ยที่เป็นแบบสีสวยๆสีน้ำเงินผ้าตรงเนี้ยคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นผ้าเอ็มบอสนี่สัมผัสมันลื่นคุณลื่นมือเราไม่ต้องกังวลนะตัวผ้านี้เขาบอกเวลาเอาไปซักเอาไปตากแดดอะคุณผู้ชมมันจะไม่เป็นขนไม่ขึ้นขุย
0: เออแต่ผมชอบเหมือนกันนอนแล้วไม่ร้อนหลังอะ
1: ใช่เน
0: ี่ยโคเทคเอ็มบอสนี่คือแบบดีมากเลยผ้าเนี่ย
1: ลูบไปลูบมาก็คือแบบไม่ร้อนอะเย็นมือค่ะคุณขาเพราะฉะนั้นนอนแล้วสบายไม่อบความร้อนรวมถึงการตัดเย็บคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมเนี่ยเขาจะเป็นลายตารางแบบนี้ทั้งผืนเลยนะทั้งตัวท็อปเปอร์เลยนะดียังไงนอกจากมันช่วยตรึงตัวไส้ด้านในไม่ให้มันไหลมันกองรวมกันเวลาเรานอนแล้วมันยังช่วยเพิ่มความเด้งความนุ่มเห็นไหมคุณผู้ชมความหนาความฟูของตัวท็อปเปอร์เนี่ยเรียกว่าเหมือนเบิ้ลความแบบความสบายขึ้นไปอีกอะคุณขาท
0: ั้
1: งค
0: ุ
1: ณภาพของตัววัสดุบวกกับการตัดเย็บของช้างไทยวันนี้ถึงบอกว่าคุณมีที่นอนสบายสบายแบบนี้ที่บ้านได้ง่ายๆในราคาหลักพัน
0: ถูกต้อง
1: เลือกแค่สีเลือกแค่ไซส์เท่านั้นพอคุณผู้ชมอย่าคิดเยอะเพราะของดีราคาพิเศษแบบนี้มีจำนวนจำกัดนะคะ
0: ถูกต้องนะครับแล้วก็ได้แบรนด์จากช้างไทยด้วยรับประกันเรื่องของคุณภาพได้เลยนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นฟูกแบบไหนคุณมีสายรัดอยู่แล้วคุณสวมสี่มุมคุณพร้อมนอนเล่นได้เลยเห็นไหมมันทำให้การนอนของคุณเนี่ยสบายยิ่งขึ้นเพราะว่าปกติเรานอนเนี่ยวันนึงเนี่ยต่ำๆก็คือต้องมี8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นน่ะที่นอนน่ะคือที่แห่งความสบายมันต้องมีความสบายไปอยู่คู่กับที่บ้านของคุณด้วยเนี่ยแค่ปูท็อปเปอร์จากช้างไทยมันเป็นอะไรที่ง่ายมาก
1: ง่ายสิแล้วไม่ต้องลงทุนเยอะด้วยคุณผู้ชมปกติจะไปซื้อเตียงที่มันสบายสบายดีอุ้ยเป็นหมื่นนะจ๊ะ
0: เลือกแล้วเลือกอีก
1: วันนี้หลักพันเท่านั้นค่ะเอาไปปูทับเตียงเก่าหรือปูบนพื้นหรือปูบนฟูกเก่าๆที่มันแข็งที่มันยุบตัวที่มันนอนไม่สบายวันนี้ไม่ต้องทิ้ง
0: ครับ
1: ซื้อท็อปเปอร์ช้างไทยหลักพันกว่าบาทเท่านั้นเลือกไซส์ที่ถูกต้องเลือกสีที่คุณชอบเอาไปปูทับได้เลยแล้วเปลี่ยนที่นอนเก่าๆของคุณให้หนาให้นุ่มให้นอนสบายเหมือนที่นอนใหม่ๆย้ำวันนี้โปรโมชั่นหลักพันเลือกสีที่ชอบจะเป็นสีเทาที่ดูสะอาดสว่างแบบนี้ก็ได้อ่ะหรือใครจะชอบสีครึ้มๆสีที่มันดูแบบใช้งานได้นานๆสีที่แบบไม่ต้องกลัวเรื่องเลอะง่ายก็เลือกเป็นสีน้ำเงินไปก็ได้
0: ใช่แล้วว
1: ันนี้ไม่ว่าจะสีไหนไซส์ไหนคุณภาพเดียวกันเป๊ะเลยค่ะ
0: ถูกต้องนะครับ2สี3ขนาดเลือกไซส์ที่ต้องการได้เลยนะครับเราจะมีตั้งแต่เซต 3.5 ฟุตแต่เซตเนี้ยนะครับคุณจะได้ท็อปเปอร์1ชิ้นกับหมอน1ใบนะแล้วก็ได้ตัวปลอกหมอน1ใบและโทรมาตอนนี้100สายแรกได้ผ้าเช็ดตัวอีก1ผืนนะครับมูลค่าแค่ 1,490 บาทบอกแล้วความสบายใจหลักพัน
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะหรือจะเป็นเซต5ฟุตก็ได้นะคะได้ตัวท็อปเปอร์ไปได้เพิ่มสำหรับตัวหมอนนะให้ไป2ใบปลอกหมอนอีก2ใบและได้ตัวผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่อีก1ผืนเฉพาะ100สายแรกเท่านั้นนะสำหรับเซต5ฟุตจ่ายเบาๆค่ะ 1,690 บาทค่ะ
0: ถูกต้องนะครับเซต6ฟุตเหมือนกันเลยนะครับได้หมอน2ใบนะและของฟรีเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ไซส์มันจะเพิ่มเข้ามาเป็น6ฟุตคิงไซส์เป็นไซส์ยอดนิยมนะครับเซตเนี้ยคุณจ่ายแค่ 1,890 บาทแต่ไม่ว่าคุณจะสั่งไซส์ไหนจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบ

0: ครับผม
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
2: ที่นอนท็อปเปอร์จากช้างไทยค่ะหนา4นิ้วนอนนุ่มสบายด้วยใยสังเคราะห์จากขนเป็ดเทียมหุ้มด้วยผ้าไมโครเทคเอ็มบอสค่ะ
0: ยังไม่พอครับเรารับประกันให้เลย1ปี
2: วันนี้กับโปรโมชั่นสุดพิเศษคุณผู้ชมอ่ะเอาพูดรวมๆเลยนะวันนี้เลือกสีเลือกไซส์ละกันเรามี2สีให้เลือกก็คือสีเทาหรือว่าจะเป็นสีน้ำเงินก็ได้คุณผู้ชมแต่ละไซส์คุณภาพเดียวกันเป๊ะค่ะคุณขาตั้งแต่ไซส์ 3.5 ฟุตนะคุณจะได้ของแถมเป็นหมอนหนุน1ใบพร้อมปลอกหมอนสีเข้าเซตกันเลยและได้ฟรีกับตัวผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่อีก1ผืนในราคา 1,490 บาทสำหรับไซส์ 3.5 ฟุตค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วนะครับแล้ว5ฟุตนะครับตอนนี้เนี่ย5ฟุตกับ6ฟุตนะครับของแถมเหมือนกันเลยคุณจะได้ท็อปเปอร์1ชิ้นนะครับแต่คนละไซส์คนละขนาดนะครับแต่หมอนเนี่ยจะได้2ใบและตัวของฟรีที่เพิ่มไปเป็นปลอกหมอนนะครับสีเดียวกับเซตท็อปเปอร์เลยยังไม่พอครับ100สายแรกเนี่ยจะได้ผ้าขนหนูเหมือนกันเลยและผ้าขนหนูเนี่ยนุ่มมากแต่ว่าตอนนี้เหลือไม่ถึง100สายแล้วเพราะฉะนั้นอยากได้ไซส์ไหนอยากได้เซตไหนคุณรีบโทรมาเลยนะครับความสบายอยู่ตรงหน้าคุณแล้วขอแค่คุณโทรมาเท่านั้นนะครับเพราะเราจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งความสบายให้ถึงบ้านเลยครับผม
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: ขอแนะนำท็อปเปอร์จากแบรนด์ช้างไทยที่เพิ่มความนุ่มให้กับที่นอนได้มากยิ่งขึ้นผลิตจากใยสังเคราะห์ขนเป็ดเทียมด้วยความหนา4นิ้วมาพร้อมดีไซน์การออกแบบมาให้รองรับสรีระส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นอย่างดีผลิตด้วยผ้าไมโครเทคเอ็มบอสให้สัมผัสที่นุ่มเย็นสบายให้คุณหลับสนิทผ่อนคลายตลอดคืนเลือกสีและขนาดได้ตามใจชอบน้ำเงินหรือเทาขนาด 3.5 ฟุต5ฟุตและ6ฟุตเนรมิตการพักผ่อนของคุณให้เป็นช่วงเวลาอันแสนพิเศษด้วยท็อปเปอร์จากแบรนด์ช้างไทย
0: เห็นแล้วก็อยากนอนตลอดเวลาขออนุญาตนอนไปด้วยได้ไหม
2: เนี่ยคุณผู้ชมขนาดบีดเองไม่ได้นอนเอาแค่ได้นั่งอยู่บนท็อปเปอร์จากช้างไทยวันนี้นะไม่ว่าจะนั่งท่าไหนคุณผู้ชมมันรู้สึกว่าร่างกายเรามันไม่ไปติดแบบพื้นที่เป็นพื้นแบบเตียงเก่าที่มันแข็งๆหรือที่มันยุบตัวหรือจะปูทับบนพื้นบ้านบนอะไรคุณผู้ชมได้หมดเลยนะม
0: ัน
2: เพิ่มความนุ่มความฟูความสบายให้คุณแน่นอน
0: เออจริงเนาะเราไปใช้ตรงไหนก็ได
2: ้
0: นะครับที่นอนก็ได้ห้องรับแขกก็ได้หรือ หน้าบ้านก็ได้ไปดูนะครับลูกๆหลานๆวิ่งเล่นให้คุณย่านั่งอยู่ท็อปเปอร์ช้างไทยดูก็ได้เห็นไหมความสบายนะครับขอแค่ลองเปลี่ยนดูถ้าคุณรู้สึกว่าการนอนคุณเนี่ยมันเริ่มไม่สบายแล้วนะครับลองปูท็อปเปอร์จากช้างไทยดูแล้ววันนี้มี2สีให้คุณผู้ชมเลือกนะครับจะเป็นสีน้ำเงินผมเชียร์เลยนะสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสีที่ถูกโฉลกกับผมมากนะครับและเป็นสีที่ผมชอบคือเห็นปุ๊บโดนตาต้องใจเลยผมต้องมีที่นอนแบบปูแบบท็อปเปอร์ช้างไทยสีน้ำเงินแบบนี้อยู่บ้าน
2: แล้วปูเฉยๆก็ได้เลยนะไม่ต้องเอาผ้าปงผ้าปูอะไรมาทับ
0: จริง
2: เขาสวย
0: ลายก็สวย
2: ใช่คุณผู้ชมหรืออะถ้าใครบอกว่าอีกหนึ่งสีให้เลือกเป็นสีอะไรวันนี้ย้ำว่าเรามีสองสีสีน้ำเงินสวยๆแบบนี้ไม่พอคุณผู้ชมตัวคุณภาพการตัดเย็บเขาคิดมาให้หมดแล้วมีที่ยางรัดมุมมีความหนา4นิ้วคุณผู้ชมและอีกหนึ่งสีอย่างที่บอกคือสีเทาอันนี้บีชอบนะตัวสีเทามันดูสว่างค่ะมันดูสะอาดตาคุณผู้ชมสีนี้ก็สวยคุณภาพนะไม่ว่าจะสีไหนเหมือนกันเป๊ะนะคุณผู้ชมเป็นท็อปเปอร์ที่สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายด้วยใยขนเป็ดเทียมสังเคราะห
0: ์
2: หนา4นิ้วผ้าด้านนอกเป็นผ้าไมโครเทคเอ็มบอสที่นอนแล้วมันเย็นสบายไม่อบความร้อนวันนี้ถึงบอกว่าลงทุนหลักพันกับคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นเปลี่ยนที่นอนหลังเก่าที่มันแข็งที่มันยุบตัวในราคาหลักพันโดยที่คุณไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆซื้อที่นอนใหม
0: ่
2: วันนี้ซื้อแค่ท็อปเปอร์ช้างไทยไปแล้วการนอนของคุณจะดีขึ้นการอยู่บนเตียงของคุณจะมีความสุขมากขึ้นจะสบายขึ้นวันนี้รีบนะใครดูแล้วอยากได้แล้วเลือกสีเลือกไซส์แล้วโทรมาตอนนี้ได้เลย
0: ถูกต้องนะครับ2สี3ขนาดนะครับมีเซต 3.5 ฟุตนะครับแต่เซต 3.5 ฟุตเนี่ยจะได้ท็อปเปอร์ช้างไทย1ชิ้นได้หมอน1ใบนะครับและได้ของฟรีเพิ่มไปก็คือตัวปลอกหมอนนะครับให้มันเข้าสีเข้าเซตเวลานอนนะครับแต่ว่าเรามีของดีตรงนี้ก็คือ100สายแรกได้ไปเลยกับผ้าขนหนูอีก1ชิ้นเซต 3.5 ฟุตเนี่ยราคาคุณจ่ายแค่ 1,490 บาทเท่านั้นครับ
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมหรือเซตใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะเซต5ฟุต ตก็มีให้เลือกเซต6ฟุตก็มีให้เลือกสำหรับเซตใหญ่5ฟุตและ6ฟุตของแถมได้ไปเหมือนกันเลยคือหมอนหนุน2ใบปลอกหมอนเข้าสีกันอีก2ใบด้วยกันและโทรมา100สายแรกก็ได้เพิ่มไปเลยกับผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ๆอีก1ผืนเราคละสีให้นะคะสำหรับตัวผ้าเช็ดตัวเซต5ฟุตราคาพิเศษ 1,690 บาทและเซต6ฟุตราคาพิเศษ 1,890 บาททั้งหมดทุกเซตที่คุณสั่งกับเราตอนนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านและมีบริการเก็บเงินปลายทางค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรรีบตัดสินใจนะครับถ้าช้าอดหมดแน่นอน
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
2: คุณผู้ชมพูดถึงความสบายของท็อปเปอร์แบรนด์ช้างไทยนะถ้าพูดถึงแบรนด์นี้ต้องมาคุยกับเจ้าของแบรนด์คนสวยคนนี้กับเราค่ะพี่ลิตาค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: เป็นเจ้าของแบรนด์ที่สวยมากคุณผู้ชม
4: ขอบพระคุณค่ะ
2: เพราะอะไรรู้ไหมสวยแบบนี้แสดงว่าคุณภาพการนอนพี่ลิตาต้องเป็นคนแบบนอนดีนอนเต็มอิ่มนอนมีคุณภาพแน่นอน
4: ใช่ค่ะสุขภาพดีต้องเริ่มต้นจากการนอน
2: ใช่ไหมคะ
4: การนอนที่ดีต้องเริ่มต้นจากที่นอนที่ดีมีคุณภาพค่ะ
2: แล้วแบรนด์ช้างไทยของพี่ลิตาดีมีคุณภาพยังไงบ้างบอกเราหน่อย
4: อย่างชื่อแบรนด์นะคะช้างไทยครบเครื่องเรื่องการนอนฉะนั้นเนี่ยคุณเชื่อใครคะถ้าคุณอยากจะนอนดีคุณต้องเชื่อแบรนด์ช้างไทยถูกต้องไหมคะเพราะช้างไทยครบเครื่องเรื่องการนอนเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนฉะนั้นเราต้องคัดเฟ้นของดีมีคุณภาพแล้วก็ส่งเสริมการนอนให้คุณมีการนอนที่ดีมีคุณภาพแน่นอนค่ะ
2: แล้วพอพูดถึงเรื่องมาตรฐานการผลิตพี่ลิตาเห็นบอกว่าช้างไทยนี่เขาคิดทุกส่วนทุกสเต็ปทุกขั้นตอนเลย
4: เนื่องจากโรงงานของเรานะคะแล้วก็แบรนด์ช้างไทยนะคะอยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน10กว่าปีแล้วณปีนี้ฉะนั้นเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนอนในทุกรูปแบบนะคะเรามีมาตรฐานระดับส่งออกซึ่งเราส่งออกไปในนานาประเทศในหลายๆประเทศมากเลยนะคะเพราะเราเป็นสินค้าไทยที่ผลิตในเมืองไทยแล้วก็ใส่ใจการผลิตในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การเลือกเฟ้นนะคะวัตถุดิบที่จะมาทำและใส่ใจในทุกรายละเอียดในการตัดเย็บนะคะให้สินค้าของเราดีมีคุณภาพแล้วก็ผู้ใช้งานต้องใช้งานได้จริงแล้วก็มีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นค่ะ
2: แฮปปี้อ่ะซื้อไปใช้ยังไงก็แฮปปี้คุณผู้ชมเหมือนแบบได้ใช้ของพรีเมียมของนอกที่เขาส่งออกคุณผู้ชมในราคาที่คนไทยจับต้องได
4: ้
2: วันนี้ย้ำว่าโปรโมชั่นอยู่ที่นี่เพราะเจ้าของแบรนด์คนสวยอยู่กับเราตอนนี้ที่นี่เท่านั้นคุณผู้ชมแต่พอพูดถึงรุ่นนี้ค่ะพี่ลิตาขาความพิเศษของท็อปเปอร์รุ่นนี้ยังไงบ้างพี่ลิตาบอกหน่อย
4: ค่ะที่นอนที่แข็งเกินไปก็จะทำให้เรารู้สึกว่าน อนตื่นขึ้นมาแล้วไม่สบายตัวหรือที่นอนนิ่มเกินไปตื่นขึ้นมาก็รู้สึกจะเมื่อยเกินไปฉะนั้นนะ
2: คะ
4: ไม่ว่าคุณจะนอนที่นอนที่แข็งเกินไปหรือคุณจะนอนที่นอนที่นิ่มเกินไปวันนี้เพียงแค่จ่ายเงินหลักพันแต่คุณจะได้ท็อปเปอร์สวยๆนะคะมีความหนานุ่มแบบนี้นะคะนะคะมาปูทับที่นอนคุณก็ได้จะได้ที่นอนใหม่ที่มีคุณภาพนะคะที่นอนแล้วรู้สึกนุ่มลื่นเย็นสบายและที่สำคัญนะคะคุณจะรู้สึกว่าสบายตัวยิ่งขึ้นนะคะต
2: ื่
4: นเช้ามาก็จะรู้สึกสดชื่น
2: มันนอนแบบนอนดีมีคุณภาพคุณผู้ชมเป็นเรื่องจริงเลยนะเพราะฉะนั้นที่นอนสำคัญมากวันนี้บอกแล้วคุณผู้ชมสำหรับรุ่นนี้อยากให้ได้ซื้ออยากให้ได้ใช้เพราะเป็นรุ่นที่ช้างไทยเขาคิดมาให้แล้วมาดูเรื่องของความหนากันก่อนคุณผู้ชมพี่ลิตารุ่นนี้ความหนาคือ4นิ้วคุณผู้ชม4นิ้วถ้าวัดแค่นี้บางคนอาจจะเห็นภาพไม่ชัดแต่เทียบกับนิ้วบีบนี่มันเกินนิ้วบีขึ้นไปอีกนะได้ไหมคุณผู้ชมเขาหนา4นิ้วข้อดีของเขาคือยังไงครับพี่ลิตา
4: คือความหนา4นิ้วเนี่ยเป็นความหนาที่เหมาะสำหรับการท็อปเปอร์การทำท็อปเปอร์อย่างยิ่งเลยนะคะเพราะที่นอนส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีความหนาประมาณที่นอนที่เป็นฐานนะคะเขาจะมีความหนาประมาณ8นิ้วถึง10นิ้วนะคะเนี่ยเราเอาที่เอาท็อปเปอร์ขนาด4นิ้วมาปูทับความสูงก็จะไม่สูงจนเกินไปก็จะเป็นความสูงที่เหมาะสมสำหรับการนอน
2: อุ้ยแต่เหมาะมากเพราะว่าบีดนั่งบีดกดบีดสัมผัสนะคุณผู้ชมคือไม่อยากจะเอามือออกจากท็อปเปอร์ช้างไทยเลยพี่ลิตามันนุ่มทุกจุดมันฟูทุกส่วนมันสบายจริงๆคุณแล้วด้านในวัสดุเป็นอะไรคะพี่ลิตาที่หนาๆอย่างเง
4: ี้
2: ย
4: เป็นเส้นใยนะคะที่เราตั้งใจเลือกเฟ้นเส้นใยที่มารองรับสรีระให้คุณผู้ชมนะคะนอนหลับได้เห็นไหมคะเวลากดลงไปเขาก็จะมีแรงสปริงนะคะเด้งขึ้นมาเล็กน้อยเห็นไหมคะนุ่มกำลังดีนะคะยืดหยุ่นกำลังดีแล้วก
2: ็
4: มีแรงสปริงนะคะรองรับสรีระได้ด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วผ้าด้านนอกตรงนี้ก็คือผ้าเขาเย็นนะพี่ลิซนะ
4: ผ้าเนี่ยคือเราตั้งใจเลือกเลยว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยผ้าที่เราเลือกต้องเป็นผ้าที่ไม่อมความร้อนไม่เป็นขุยนะคะไม่เป็นขนและที่สำคัญนะคะเป็นผ้าที่มีความแข็ง แข็งแรงมากนะคะเนี่ยค่ะนะคะเห็นไหมคะจะดึงจะล้างอย่างไรนะคะการใช้งานก็จะทนทานนานปีและที่สำคัญนะคะท็อปเปอร์ของเราเป็นท็อปเปอร์รุ่นที่สามารถซักได้เพื่อนไปก็เอาไปลงเครื่องซักผ้าที่มีการรับน้ำหนักตั้งแต่25ถึง27กิโลขึ้นไป
2: เอาไปซัก
4: ในอุณหภูมิที่ความร้อนปานกลางนะคะก็สามารถที่จะซักทำความสะอาดปั่นแห้งแล้วก็ตากแดดนิดหน่อยก็มาใช้งานต่อได้เลยค่ะ
2: อุ้ยพอฟังว่าซักได้แล้วสบายใจเพราะปกติบางคนนอนบนท็อปเปอร์แบบหลายๆปีไม่เคยซักไม่เคยทำความสะอาดคุณผู้ชมบางทีมันไม่ดีต่อการนอนนะอันเนี้ยสกปรกเมื่อไหร่หรือไปซักกลับมาหนานุ่มฟูนอนได้สบายเหมือนเดิมคุณผู้ชมขาแล้ววันนี้ที่สำคัญพี่ลิตาบอกมาเองแบบนี้โปรโมชั่นที่จัดให้วันนี้เซตใหญ่มากพี่ลิตา
4: คือราคาที่แบบพันต้นๆแต่ของแถมคุ้มค่ามากและทุกของแถมเป็นของแถมที่ชิ้นใหญ่และใช้งานได้
2: จริ ง
4: เป็นของแถมที่เราขายเป็นสินค้าหลักแต่เราเอามาแถม
2: ปกติขาย
4: แล้วก็ในราคาสูงด้วยวันนี้นะคะใครโทรมานะคะในรายการวันนี้พิเศษจริงๆนะคะไซส์3ฟุตครึ่งนะคะเราแถมหมอนใบใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะใบใหญ่ที่ใช้งานได้จริงนะคะเนี่ยค่ะนะคะพร้อมกับปลอกหมอนอีก1ใบนะคะในราคา 1,490 บาทนะคะค่ะและไซส์5ฟุตนะคะเราก็แถมหมอนใบใหญ่ๆแบบนี้เหมือนกันแต่ละแถม2ใบแถมปลอกหมอนอีก2ใบนะคะและที่สำคัญนะคะเราแถมผ้าขนหนูนะคะขนาดใหญ่เลยนะคะที่ใช้งานได้จริงมีความหนานุ่มมากนะคะอีก1ผืนนะคะ
2: คละสีให
4: ้ตัวผ้าขนหนูใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ไซส์6ฟุตไซส์ใหญ่สุดก็แถมเหมือนกันกับตัวไซส์5ฟุตนั่นแหละก็คือหมอนหนุน2ใบปลอกหมอนอีก2ใบผ้าขนหนูอีก1ผืนเรียกว่าวันนี้เจ้าของมาเองขนาดนี้โปรโมชั่นดีขนาดนี้คุณผู้ชมที่ต้องทำคือเลือกสีเลือกไซส์เนาะพี่ลิตาเน
4: าะ
2: มีจำนวนจำกัดด้วยใช่มั้ยคะ
4: มีจำนวนจำกัดของมีไม่ได้เยอะนะคะฉะนั้นทุกท่านนะคะต้องรีบโทรมาให้ทันนะคะ
0: ใช่แล้วครับวันนี้ครับโปรโมชั่นสุดพิเศษกับช้างไทยที่นอนท็อปเปอร์ครับมี2สี3ขนาดเรียกได้ว่าพิลิตามาเองเจ้าของแบรนด์ช้างไทยทุ่มจัดหนักจัดเต็มทั้งของหลักของแถมเลยมีเซต 3.5 ฟุตครับได้ท็อปเปอร์ช้างไทย1ชิ้นแต่ได้หมอน1ใบนะครับและได้ปลอกหมอนไปเลยฟรีๆอีก1ใบยังไม่พอครับ100สายแรกได้เลยกับผ้าขนหนูอีก1ผืนเซตนี้ 1,490 บาทเท่านั้นครับ
2: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วตัวไซส์ใหญ่เซตใหญ่นะเซต5ฟุตเซต6ฟุตคุณจะได้ไปเหมือนกันนะคะก็คือสำหรับของแถมเนี่ยจะได้ปลอกหมอนหนุน2ใบได้หมอนหนุนใยสังเคราะห์อีก2ใบได้ตัวผ้าเช็ดตัวเรียกว่าไซส์ใหญ่สำหรับ100สายแรกไปอีก1ผืนด้วยก
0: ันใช่แล้วนะครับผมและเซต6ฟุตนะครับบอกเลยนะครับตัวนี้นะเป็นไซส์ยอดนิยมนะต้องรีบโทรนะครับเซต6ฟุตเนี่ยราคาแค่ 1,890 บาทท็อปเปอร์ก็ได้หมอนอีก2ใบฟรีปลอกหมอนไปด้วยและของแถมมาได้เหมือนกันทุกเซตคือผ้าเช็ดตัว1ผืนแต่ต้องโทรมาเป็น100สายแรกนะครับจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับความสบายกับการปูท็อปเปอร์ช้างไทยอยู่ที่หน้าจอแล้วครับผม
2: ใช่แล้วคุณผู้ชม
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
2: วันนี้ลงทุนแค่หลักพันเท่านั้นนะคุณผู้ชมแล้วเปลี่ยนเตียงที่มันนอนไม่สบายนอนแล้วมันปวดมันเมื่อยนอนแล้วมันแบบโอ้เหมือนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนอนหลับไม่สนิททั้งคืนวันนี้ลองเปลี่ยนท็อปเปอร์ดู
0: แล้ว
2: ลงทุนหลักพันกว่าบาทเท่านั้นต้องบอกว่าต้องขอบคุณเจ้าของแบรนด์นะที่วันนี้เขาจัดโปรโมชั่นดีๆกับของดีมีคุณภาพนะคะพี่ลิต้าขอบคุณมาก
0: ขอบคุณนะคะพี่ลิต้า
4: ขอบคุณค่ะ
0: ของดีมามอบให้ให้เราได้สบายกันเพราะฉะนั้นนะครับเห็นแล้วรีบโทรรีบตัดสินใจนะครับวันนี้เรา2คนนะครับขอตัวไปนอนก่อนเดี๋ยวให้พี่ลิต้านะครับนี่เลยอยู่กันในรายการนะครับไปแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ขอแนะนำท็อปเปอร์จากแบรนด์ช้างไทยที่เพิ่มความนุ่มให้กับที่นอนได้มากยิ่งขึ้นผลิตจากใยสังเคราะห์ขนเป็ดเทียมด้วยความหนา4นิ้วมาพร้อมดีไซน์การออกแบบมาให้รองรับสรีระส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นอย่างดีผลิตด้วยผ้าไมโครเทคเอ็มบอสให้สัมผัสที่นุ่มเย็นสบายให้คุณหลับสนิทผ่อนคลายตลอดคืนเลือกสีและขนาดได้ตามใจชอบน้ำเงินหรือเทาขนาด 3.5 ฟุต 5 ฟุตและ6ฟุตเนรมิตการพักผ่อนของคุณให้เป็นช่วงเวลาอันแสนพิเศษด้วยท็อปเปอร์จากแบรนด์ช้างไทย

0: mi shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: สดีค่ะคุณผู้ชมไม่ทราบว่าคุณผู้ชมเป็นเหมือนผักกันไหมคะเวลาที่เราจะแบบว่าตัดหญ้าแต่ละทีเห็นหญ้าที่บ้านมันขึ้นสูงขึ้นมาเนี่ยโอ้ยใจมันหล่นใจมันหายหมดเลยรู้สึกว่าจะต้องเสียเวลาทั้งวันทั้งคืนอย่างแน่นอนเลยแล้วไอ้ครั้นจะให้แบบว่าไปตัดเองนะโอ้โหก้มๆเงยๆปวดหลังปวดมือไปหมดยังไม่พอรวมไปจนถึงพวกกิ่งไม้ต่างๆอีกนะคุณผู้ชมค่ะกิ่งไม้เนี่ยบางทีอยู่สูงตัดไม่ไหวต่างหากต้องไปจ้างเขาเสียเงินเป็นหลักพันแต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะบางคนบอกว่าให้ไปซื้อเครื่องตัดหญ้ามาแต่ว่าเครื่องตัดหญ้าสายมันยาวนะคะใช้งานก็ยากลากไปไหนก็ลำบากนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วจะทำยังไงดีล่ะวันนี้พี่วินเขาบอกว่า ไหนๆผักมาทั้งทีเอาความยุ่งยากมาให้พี่อีกแล้วเขาเลยไปเบิกตัวช่วย ที่จะทำให้การตัดหญ้าผักนี่มันง่ายสะดวกสบายมากคุณ แล้วตอนนี้เขามาถึงแล้ว
1: สวัสดีครับสวัสดี
0: มาแบบเท่ๆหล่อๆปล่อยให้น้องแบบว่าบ่น
2: โทษนะ
0: มันเหนื่อยอ่ะเวลามันตัดหญ้า
2: โทษนั้นมือไม่ว่างเพราะมือเนี่ยกำลังแบกอุปกรณ์ทำมาหากินอย
0: ู่ไปละ
2: สบายสบายเลยนี่เมื่อกี้เห็นบ่นกลางรายการแล้วคุณผู้ชมน่าจะเป็นเหมือนกันก็คืออะไรก็คือการตัดหญ้าที่มันเป็นปัญหาแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยเห็นแล้วรู้สึกอยากจะร้องไห
0: ้
2: แต่ก็อยากมีธรรมชาติอยู่รอบตัวบ้านใช่ไหม
0: ก็อยากให้มันมีพื้นที่สีเขียวแต่แบบให้ดูแลมันไม่ไหว
2: พี่ไปเบิกมันเรียบร้อยแล้วนี่คือเครื่องตัดหญ้าแบบไร้สายนะครับที่ชื่อว่า Garden King นั่นเองจะไม่ปรบมือหน่อยหรอครับปรบมือหน่อยครับโอ้โห
0: เดี๋ยวนะที่หายไปเมื่อกี้นี่คือไปเอาความสะดวกสบายมาให้น้องเหรอคะ
2: พี่บอกเลยนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการตัดหญ้านะครับเห็นแล้วรู้สึกว่าท้อใจแต่อยากมีพื้นที่สีเขียวรอบบ้านต้องมีตัวนี้ติดบ้านไว้เลยจะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมถามว่าตัวนี้ดีกว่ายังไงคือ1มันเบาแรง2คือไม่ต้องใช้ปลั๊กใดๆทั้งสิ้นสายฟงสายไฟไม่ต้องมีหรือบางบ้านที่บอกว่าอุ๊ยอยากได้แบบแรงๆใช้เป็นเครื่องยนต์ที่มันต้องเติมน้ำมันดีไหม
0: ถ้าคุณดังใช่ไหม
2: ถ้าคุณไม่ใช่มืออาชีพคุณไม่ได้ตัดหญ้าเป็นแบบเรียกว่ากิจวัตรประจำวันเนี่ยคุณไม่ต้องซื้อเลยนะเพราะเสียงมันดังมากถ้าคุณมีเครื่องนั้นไว้ที่บ้านผมบอกเลยข้างบ้านจะด่าคุณแน่นอนเพราะเสียงมันดังจริงแต่เครื่องนี้น้ำหนักเบาไม่ต้องใช้ปลั๊กฟงปลั๊กไฟเพราะว่าตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยนะครับแบตเตอรี่ของเขาคือ 30mAh ชาร์จ1ครั้งใช้ได้ยาวถึง2ชั่วโมงคุณผู้ชมครับแล้วใบมีดของเขาเนี่ยมาถึง3ประเภทด้วยกัน1ใบมีดพลาสติกไว้สำหรับเล็มหญ้า2คือใบมีดโลหะและ3คือวงเดือนไว้สำหรับตัดกิ่งไม้ใหญ
0: ่ๆอุ๊ยงั้นแสดงว่าจะตัดหญ้าแต่งทรงพุ่มหรือตัดกิ่งที่หนาคือทำได้หมดเลยใช่ไหมแล้วเห็นว่าตัวด้ามเนี่ยคือสามารถปรับระดับความยาวได้สูงสุด120 เซนเลยแล้วแบตเตอรี่ก็คืออึดมากคุณผู้ชมนอกจากน้ำหนักจะเบาแล้วนะคะเรื่องของความปลอดภัยมีปุ่มเซฟตี้ให้มีด้ามจับเสริมให้แล้วก็มีล้อสามารถผ่อนแรงแล้วก็เพิ่มความมั่นแม่นยำทำให้เวลาเราตัดหญ้าเนี่ยตัวหญ้ามันจะสม่ำเสมอกันไม่ต้องมานั่งเล็งอีกต่อไปและนี่แหละใบมีด3รูปแบบที่เขามีให้อยู่ในเซตนะคะมีทั้งแบบพลาสติกมีทั้งแบบโลหะแล้วก็มีทั้งแบบใบเลื่อยวงเดือนซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละอย่างได้โอ้โหครอบคลุมมาก
2: คุณผู้ชมเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยผมตัดให้ดูก่อนดีกว่านะ

0: เพราะตอนนี้หลายๆคนเริ่มสนใจแล้วอยากจะรู้นะครับว่าความแรงของตัวนี้เนี่ยมันแรงจริงหรือเปล่าแล้วสามารถตัดหญ้าที่อยู่ตรงหน้าได้หรือเปล่าผมขออนุญาตโชว์ให้ดูเลยนะครับว่าการใช้งานเนี่ยเห็นไหมคือเราแค่ปลดเซฟตี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะกดแล้วก็ตัดหญ้าได้เลยผมขอตัดให้ดูก่อน
1: โอ้
0: นะเขาสามารถบิดได
1: ้
0: บิดตามองศาได้เลยนะครับอยากจะตัดแบบไหนแนวไหน
1: อุ๊ยแล้วมันเข้าได้ทุกจุดเลยอ่ะ
0: สามารถที่จะตัดได้นะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหญ้าแบบนี
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งต้นไม้เราสามารถตัดได้หมดแล้วสามารถเปลี่ยนใบมีดได้ด้วยนะครับจะใช้ใบมีดแบบโลหะก็ได้จะใช้ใบมีดแบบโลหะพลาสติกหรือวงเดือนได้หมดเลยแล้วน้ำหนักเบาเนี่ยนี่คือตัดแป๊บเดียวนะ
1: นี่ไง
0: เนี่ยสบายสบาย
1: เนี่ยผักก็ถือมือเดียวได้สบายสบายเลย
0: ผู้หญิงตัดได
1: ้ขนาดอันเนี้ยเป็นแบบใส่ล้
0: อ
1: ให้เราเวลาไถกับสนามนี่คือไถสบายมากล้อเลื่อนมากคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผักไถให้ดูนี่ดูความโฟล์นี่เห็นไหมคะคุณจะแบบว่าตัดไถหน้าไถหลังหรือว่าเลี้ยวนี่ตีโค้งต่างๆเห็นไหมทุกอย่างมันสมูทหมดเลยเนี่ยแล้วน้ำหนักเบาผู้หญิงอย่างเราก็คือสามารถที่จะตัดหญ้าได้สบายแล้วที่ชอบเลยก็คือ มันไม่มีสายไฟเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าอันเก่าที่เคยซื้อคุณผู้ชมมันจะมีสายไฟระยงระยางบางทีจุดที่เราจะไปตัดอ่ะมันไม่มีปลั๊กให้เสียบ มันยุ่งยากแล้วตัวเครื่องแบบเก่ามันหนักมากแต่อันนี้พี่วินเอามาให้ก็คือเบาสบายแล้วก็สามารถตัดหญ้าได้ด้วยแต่งทรงพุ่มได้ด้วยแล้วก็ตัดพวกกิ่งไม้ไม่ต้องไปจ้างเขาเป็นหลักพันอีกแล้วอ่ะ
0: คุณผู้ชมตอนนี้เริ่มสนใจแล้วนะฮะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยคุณสามารถเอาไปตัดหญ้าที่บ้านแบบนี้ที่มันรกรุงรังบางคนบอกไม่เคยตัดเลยไม่มีอุปกรณ์ต่างๆในการตัดหญ้าหรือมีแบบเก่าวันนี้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สาย Garden King นั่นเองคุณผู้ชมเห็นไหมซ้ายมือสุดคือตัวเครื่องมีล้อมาให
1: ้
0: ถัดมาจะมีตัวใบพัดใบมีดนะครับที่จะเป็นแบบพลาสติก5ชิ้นมีแบบโลหะ2ชิ้นและวงเดือนอีก1ชิ้นคุณผู้ชมครับแบตเตอรี่ก็ให้มาด้วยนะครับพร้อมใช้งานเลยเอาไปชาร์จ1ครั้งสามารถใช้ได้นานถึง2
1: ช
0: ั่
1: วโมง
0: ยาวๆแล้วก็ตัวนี้มีถุงมือด้วยเนาะ
1: มีถุงมืออยู่ในเซตให้มีแว่นตาอยู่ในเซตให้ด้วยนะคะปกติทั้งเซตของเขาเนี่ย 3,990 บาทนะถ้าคิดว่าเยอะแล้วยังไม่พอจ้ะเพราะว่าถ้าโทรมาทันในตอนนี้แถมฟรีเพิ่มให้เป็นหมวกกันแดดอีก1ชิ้นคลุมตั้งแต่ศีรษะจรดปลายคางเลยคุณผู้ชมค่ะรังสี UV ทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนแต่ขออนุญาตคลาสสีคลับแบบให้อีกมูลค่า690บาททั้งหมดเนี้ยถ้าคุณผู้ชมไปซื้อแยกชิ้นเองข้างนอกนะต้องจ่ายเงิน 4,680 บาทเลยนะคะแต่ถ้าโทรหาเราในตอนนี้เอาไปเลยทั้งหมดที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะโทรมาด่วนๆตอนนี้เลยนะคุณผู้ชมค่ะที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือจะสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31มกราคม2570
0: คุณผู้ชมนี่อุปกรณ์ของผมนี่ไม่วางเลยนะเพราะว่าเป็นของคู่ใจเพราะที่บ้านเนี่ยคือมีบริเวณค่อนข้างเยอะที่เป็นทั้งหญ้าแล้วก็ค่อนข้างรกแบบนี้เลยคุณผู้ชมบ้านใครเป็นแบบเนี้ย
1: แล้วพี่วินเป็นสายชอบแต่งสวนจ
0: ั
1: ดสวนต
0: ้
1: นไม้ใบหญ้าเต็มไปหมด
0: แต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาพอมันรกปุ๊บก็ต้องหาอุปกรณ์ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับ Garden King เนี่ยออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายน้ำหนักเบานะครับแล้วก็เสียงไม่ดังด้วยไม่ต้องใช้สายฟงสายไฟแค่มีตัวเขาเรียกว่าแบตเตอรี่ในตัวนะครับซึ่งเป็นแบบลิเธียมนะฮะตัวนี้ 30,000 มิลลิแอมป
1: ์
0: ชาร์จ1ครั้งใช้ได้ถึง2ชั่วโมงยาวๆทีมงานเราไปตัดมาแล้วบอกพี่หนูหมดแรงแล้วยังไม่หมดเลยแบตเตอรี
1: ่
0: แบตอึดมากนะครับความยาวเนี่ยสามารถปรับไซส์ได้ยาวสูงสุด120ซมนะครับปรับองศาได้มีที่จับให้นะครับวัสดุอย่างดีเลยนะครับแล้วตัวเนี้ยมันสามารถปรับองศาได้ด้วยนะพี่ผักเน
1: ี่ยปรับได้กี่ระดับคะ
0: 3ระดับด้วยกันนะครับอันนี้อยู่ที่การใช้งานของเรานะครับแล้วก็มีตัวป้องกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ไปชนกับตัวขอบนะฮะกำแพงอะไรต่างๆ
1: บางทีอาจจะมีท่อมีอะไรอย่างงี้เน
0: าะครับตัวนี้สามารถเอามาใช้ได้นะครับถ้าเกิดอยากจะใช้ไม่อยากให้ไปชนกับอะไรหรือสร้างความเสียหายกับท่อกับกำแพงที่บ้านของเราแต่ถ้าตัดหญ้าแบบเนี้ยผมจะยกขึ้นนะครับเพราะว่ามันให้อิสระในการทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะตัดหญ้าให้ดูนี่คือหญ้าที่ค่อนข้างรกผมว่าหลายเดือนไม่ได้ใช้วิธีการใช้งานเนี้ยนะครับก็คือเราปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จปุ๊บกดได้เลยเครื่องจะทำงานทันที
1: ก็คือถ้าเราไม่ปลดเซฟตี้เครื่องจะไม่ทำงาน
0: เครื่องจะไม่ทำงานผมจะตัดให้ดูก่อนนะครับผมจะไล่จากด้านบน
1: ว้าว
0: ตัดลงไป
1: โอ้เร็วมากคุณผู้ชม
0: แล้วเสียงไม่ดังคุณผู้ชมลองฟังดิเนี่ยตัดข้างบนข้างบ้านไม่ด่าแน่นอนนะครับ
1: ใช่
0: เนี่ยแล้วคุณก็ตัดไปเห็นไหมปลั๊กไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าเป็นแบต

0: คุณอยากได้สร้างเตียงขนาดไหนคุณดีไซน์ได้เลยไล่จากด้านบนไปด้านล่างเห็นไหมไล่จากด้านบนไปด้านล่าง
1: แล้วเร็วมากพี่วินเมื่อกี้ยังสูงๆอยู่เลยอ่ะ
0: เนี่ยผมบอกเลยว่ากำลังของแบตเตอรี่นะฮะเพียงพอเหลือเฟืออ่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงให้ดู
1: โอ้โหแป๊บเดียวเตียนหมดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหม
1: เร็ว
0: ปลั๊กไฟก็ไม่ต้องใช้แบบน้ำมันที่มันเสียงดังนี่ถ้าแบบนี้นะตัดนะดังทั้งสตูเลยข้างมุมข้างบ้านด่าแน่นอนนะครับเราสามารถที่จะตัดหญ้าได้จะรกขนาดไหนจะยาวขนาดไหน
1: โหแล้วประหยัดเวลาได้ดีมากๆนะคุณผู้ชมค่ะบางทีเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเราจะต้องมานั่งตัดหญ้าเองอะไรเองนะโอ้โหเสียเวลาเป็นวันแดดก็ร้อนต้องมานั่งก้มๆเงยๆปวดหลังปวดมือไปหมดเลยอ่ะแต่พอมีตัวของเครื่องตัดหญ้าไร้สายทรงพลังการ์เด้นคิงตัวนี้นะมันรวดเร็วทันใจมากคุณจะใช้แบบพี่วินก็ได้หรือใครอยากจะต่อล้อก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเขามีล้อให้อยู่ในเซตนะคะมันก็ทำให้การถ่ายของเราเนี่ยมันเตียนมันแบบเท่ากันเหมือนไปจ้างเขามาตัดเลยอ่ะเฮ้ยดีมากอันนี
0: ้ใช่แล้วอย่าลืมนะคุณผู้ชมดูเนี่ยนะดูแล้วกดโทรศัพท์หาเราเลยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจออย่าดูเพลินนะครับมีติดบ้านไว้นะครับเวลาที่เราจะตัดกิ่งไม้ใหญ่ๆเราก็สามารถตัดได้นะครับ
1: ตัวนี้ตัดกิ่งได้ด้วยหรอ
0: ตัดได้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหลายๆอุปกรณ์ตัวเดียวแต่เปลี่ยนใบมีดนะครับตรงนี้ผมใช้เป็นวงเดือนเห็นป่ะเป็นใบมีดกลมๆแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตัดกิ่งไม้ที่มันอยู่สูงๆได้เพราะว่าตัวนี้มันสามารถยืดได้ไงคุณผู้ชมตัวนี้ยืดได้ถึง120เซนติเมตรนะครับผมจำลองต้นนี้มานิดนึงนะฮะกิ่งมันอาจจะเล็กแต่ผมบอกได้เลยว่ามันตัดได้กิ่งใหญ่กว่านี
1: ้
0: นะฮะแต่เราไม่สามารถเอาต้นไม้มาในสตูได้อ่ะผมจะตัดให้ดูนะครับเหมือนเดิมปลดล็อกนะครับแล้วก็กดนะฮะคุณก็ตัดได้เลยเนี่ย
1: โหนี่ตัดแบบสบายมากโ
0: อ้ตัดไปเรื่อยๆนะสูงแค่ไหนก็ได้นะครับประมาณนี้
1: ที่ลกตรงหน้าเมื่อกี้คือหายไปหมดแล้วนะ
0: หายหมดแล้วแต่จริงๆผมบอกว่ามันตัดได้หนากว่านี้น
1: ะ
0: เดี๋ยวผมจะไล่ตัดมาด้านล่างให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับกิ่งต่อไปจะเริ่มหนาขึ้นนะครับเห็นไหม
1: กิ่งใหญ่กว่านี้ก็คือยังสามารถตัดได้อยู
0: ่
1: เหมือนแรงเหลือๆหักออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ใช่ไหมจริงๆมันตัดได้หมดเลยนะกิ่งหนาๆได้หมดเลยคุณผู้ชม
1: สะดวกมากเลยอย่างนี้เราไม่ต้องไปจ้างช่างแล้วนะ
0: ไม่ต้องแล้วอุปกรณ์ก็มีนะฮะใบมีดต่างๆก็มีให้อุปกรณ์มีให้ครบเลยนะครับอย่างตัวด้ามที่ผมจับเนี่ยถ้ามาติดล้อเนี่ยคุณก็สามารถลากได้
1: ใช่แล้วพอลากมันช่วยผ่อนแรงเราไม่ต้องใช้น้ำหนักลงน้ำหนักเรา 100% นะคุณผู้ชมขามีตัวล้อเนี่ยช่วยพยุงแรงให้แล้วที่ชอบมากๆเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยเพราะเขามีปุ่มเซฟตี้ให้มีด้ามจับเสริมให้คุณเนี่ยจับถนัดมือนี่งานล้อที่ผักบอก มันไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบายเดียวนะคะก็คือช่วยผ่อนแรงด้วยแล้วก็มีตัวของกาดป้องกันสะเก็ดต่างๆแล้ววันนี้มาพร้อมกับใบมีดแบบ3แบบเลยนะคือมีทั้งแบบพลาสติกมีทั้งแบบใบมีดแบบโลหะแล้วก็มีแบบใบมีดนะคะเป็นวงเดือนแบบเลื่อยใบเลื่อยแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะตัดหญ้าตัดแต่งทรงพุ่มหรือตัดกิ่งไม้ที่มันอยู่สูงๆก็สามารถทำได้เพราะตัวด้ามเนี่ยปรับระดับความยาวได้ถึง120องศาแล้ววันนี้ราคาโปรโมชั่นก็คือดีมากๆเลย
0: ดีมากครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ในจอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องนะครับตัวใบมีดที่มีให้3แบบด้วยกันนะครับแบบพลาสติกมี5ใบแบบตัวใบมีดที่เป็นโลหะให้2นะครับแล้วก็ใบมีดตัวที่มันเป็นวงเดือนเป็นใบเลื่อยเนี่ยนะมีให้1แล้วก็แบตเตอรี่มีให้1ชิ้นนะครับ 30,000 มิลลิแอมถุงมือมีให้แว่นตามีให้แล้ววันนี้แถมฟรีให้กับหมวกกันแดดด้วย1ชิ้น
1: ใช่แล้วทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมราคารวมเนี่ยอยู่ที่ 4,680 บาทค่ะแต่วันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายเงินแพงขนาดนั้นเพราะเราให้เป็นของขวัญสุดพิเศษจะให้คุณผู้ชมเนี่ยแบบได้ช็อปในราคาเบาๆตัดราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ999บาทใครสนใจยกหูโทรศัพท์แล้วกดโทรมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อหน้าจอก็ได้
2: สวัสดีครับตั้งแต่ที่ผมได้มารู้จัก Garden King เครื่องตัดหญ้าไร้สายเนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองผมไปโดยสิ้นเชิงครับไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้าแต่งกิ่งหรือว่าตัดก้านใจที่ผมเคยมองว่าการทำสวนเนี่ย

0: ป็นเรื่องที่ยุ่งยากทุกวันนี้โอ้โหสบายมากเลยครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยน้ำหนักเบามีล้อด้วยนะครับสามารถเข็นได้ไม่ต้องยกให้ปวดแขนปวดหลังการใช้งานเนี่ยง่ายมากครับผมไม่ซับซ้อนไม่ต้องเสียบปลั๊กแบตเนี่ยเรียกว่าอึดมากครับผมใช้ซ้ำได้ 2-3 ครั้งเลยทีเดียวต่อการชาร์จ1ครั้งสำหรับผม Garden King มันไม่ใช่แค่เครื่องตัดหญ้าครับแต่มันช่วยเราประหยัดทั้งเวลาและก็แรงทำให้ผมเนี่ยรู้สึกเอนจอยกับงานสวนมากเลยครับ
1: คุณผู้ชมครับช่วงนี้นะฮะราคาพิเศษมากๆแฟลชเซลนะครับกับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายอันนี้บอกเลยว่าพลังสูงน่าดูนะฮะตัดยงตัดหญ้าตัดกิ่งได้น้ำหนักก็เบากระทัดรัดนะครับแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายประเภทครับ
2: ค่ะต่อไปนะคะเรื่องของการตัดหญ้าจะเป็นเรื่องจิ๊บๆแล้วค่ะแล้วตัวเครื่องนะเขามาพร้อมกับใบมีดพลาสติกตัดหญ้าใบมีดโลหะเนี่ยเอาไว้แต่งทรงพุ่มแล้วก็มีใบเลื่อยวงเดือนตัดกิ่งที่มันหนาๆได้ด้วยคือทำได้ครบหมดเลยจะตัดหญ้าตัดแต่งทรงพุ่มหรือตัดกิ่งไม้
1: ได้เลยแล้วก็ใช้กันยาวๆนะเพราะว่าความจุแบตเตอรี่นะครับ 30,000 มิลลิแอมใช้ได้ยาวนานต่อเนื่องถึง2ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งบอกคุณผู้ชมเลยแฟลชเซลจริงๆราคาพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าในจอที่คุณเห็นเนี่ยเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายนะครับ Garden King ของเราตัวเครื่องมีให้มีใบเลื่อยที่เป็นวงเดือนนะครับ1ชิ้นใบมีดที่เป็นโลหะ2ชิ้นใบมีดพลาสติก5ชิ้นแบตเตอรี่มีให้ด้วยใช้กันยาวๆแล้วก็มีถุงมือให้ด้วยแว่นตามีให้ด้วย
2: ใช่แล้วและยังไม่พอนะคะโทรมาตอนนี้รับของแถมเพิ่มไปเลยเป็นหมวกกันแดดอีก1ชิ้นคละสีคละแบบคละลายให้มูลค่า690บาทอันนี้แถมให้ฟรีๆเลยถ้าคุณผู้ชมไปซื้อเองข้างนอกเนี่ยราคารวมแต่ละชิ้นนะคะรวมกันอยู่ที่ 4,680 บาทเลยนะแต่ถ้าโทรหาเราในตอนนี้เอาไปเลยราคาสุดพิเศษไม่ถึง 1,999 บาทเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นได้ยินโปรดีๆแบบนี้แล้วรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดโทรมาเลยดีกว่าที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31มกราคม2570
1: นี่คือชอบตัดหญ้าไง
2: โอ้โหแล้วเนี่ย
1: ชอบตกแต่งสวนเป็นคนชอบที่แบบที่บ้านต้องมีสวนนะคุณ
2: จริงๆคือพอมันมีอะไรเขียวๆที่บ้านแล้วมันจะรู้สึกแบบสบายตาสบายใจนะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ในเซตอ่ะก็คือมีแบบล้อให้ด้วยนะคะตัวล้อเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะแบบตัดหญ้าบริเวณหน้าบ้านของเรานะเราไม่อยากแบบออกแรงเยอะๆนี่ติดล้อไปเลยช่วยทุ่นแรงได้เป็นอย่างดีแล้วถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นใบแบบโลหะนะคุณผู้ชมค่ะเขาก็จะช่วยแบบตัดแต่งกิ่งแล้วก็ส่งพุ่มไม้ได้แต่ถ้าสมมติว่ามีกิ่งไม้เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหจ้างคนมาปีนตัดเนี่ยเสียเงินหลักพันนะจ๊ะว
1: ัน
2: นี้พี่วินบอกว่าไม่ต้องไปจ้างเขาแล้วเพราะว่าตัวนี้สามารถตัดกิ่งไม้หนาๆได้เหมือนกัน
1: ไม่ต้องจ้างแล้วคุณไม่ต้องจ้างเอาเงินที่จ้างเนี่ยมาซื้อตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าราคาดีมากๆนะครับราคาพิเศษกับแฟลชเซลล์ในรายการของเราในวันนี้เห็นไหมตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นใบเลื่อยที่เป็นวงเดือนแล้วก็คือเป็นใบเลื่อยแบบวงกลมแบบนี
2: ้
1: ม
2: ัน
1: ก็จะหมุนทำงานอย่างนี้แล้วก็จะไปตัดกิ่งไม้ต่างๆนะครับซึ่งอันเนี้ยแรงมันค่อนข้างเหลือๆในการตัดกิ่งไม้ใหญ่ๆแต่วันนี้สมมติว่าเราเอาต้นเล็กๆมาในสตูดิโอให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะปลดล็อกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการกดเสร็จแล้วเนี่ยผมจะตัดให้ดูเนี่ยเห็นไหม
2: โอ้โห
1: เนี่ยเดี๋ยวผมหยิบมาก่อนนะเห็นไหมเนี่ยแล้วรอยเลื่อยของเขาเนี่ยเนียนเลยนะ
2: เนียนกริ๊บนะ
1: บ่งบอกถึงความเร็วรอบนะฮะดีมากๆผมจะตัดกิ่งที่หนากว่านี้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับไล่ไปตรงนี้นะ
2: โอ้โหเรียบร้อย
1: เห็นไหมคุณสามารถที่จะตัดได้นะครับไม่ว่าจะกิ่งหนายังไงคือตัวนี้มีประโยชน
2: ์ค่ะ
1: เพราะถ้าเกิดคุณไม่มีตัวนี้นะคุณก็ต้องไปซื้ออีกเครื่องหนึ่งซ
2: ื
1: ้ออีกเครื่องหนึ่งก็จะอีกราคาก็หลักพันนะฮ
2: ะ
1: ก็ต้องมีเครื่องนี้ 3-4 เครื่องอยู่ที่บ้านคุณจะเก็บยังไงแต
2: ่
1: ตัวนี้ตัวเดียวคุณแค่เปลี่ยนใบมีดเท่านั้นนะครับเพราะใบมีดของเรามีให้เรียบร้อยเลยนะครับ3ประเภทด้วยกันเนาะพี่ผักเนาะ
2: ถูกต้องมีทั้งแบบใบมีดพลาสติกนะคะมีทั้งใบมีดแบบโลหะแล้วก็มีใบมีดแบบวงเดือนนะคะหรือว่าใบเลื่อยนั่นเองนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นที่บ้านของคุณไม่ว่าจะแบบต้นหญ้าขึ้นรกขนาดไหนต้นไม้กิ่งไม้มากมายยังไงนี่ถือเอาตัวของเครื่องตัดหญ้าไร้สาย Garden King เอาไปใช้ได้เลยรับรองใช้เวลาแป๊บเดียวจากที่ต้องเคยเสียเวลาทั้งวันนะนี่คือใช้เวลาแป๊บเดียวสนามหญ้าของคุณส่วนบ้านของคุณจะสวยงามได้ด้วยเครื่องตัดหญ้าไร้สาย Garden King ค่ะ
1: ว
2: ัน
1: นี้ตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับใบมีดนะครับที่เป็นพลาสติก5ชิ้นนะครับแล้วก็มีใบมีดโลหะ2ชิ้นใบเลื่อยวงเดือนอีก1ชิ้นแบตเตอรี่ก็ให้มาอึดมาก 30,000 มิลลิแอมนะครับชาร์จ1ครั้งใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงถุงมือมีให้มีแว่นตาให้แล้วโทรมาทัน

0: ตอนนี้เนี่ยเราแถมหมวกกันแดดให้ด้วย1ชิ้นนะครับให้ฟรีเลยแต่ต้องโทรให้ทันตอนนี้นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะปกติราคารวมเนี่ยอยู่ที่ 4,000 กว่าบาทเลยนะคุณได้ทั้งหมดนี้เลยนะคือนอกจากที่จะได้ตัวของอุปกรณ์ครบเซตของเครื่องตัดหญ้าไร้สาย Garden King ที่มีทั้งถุงมือและมีแว่นให้ด้วยแล้วอ่ะคุณยังได้ตัวของหมวกกันแดดด้วยนะคะจาก 4,680 บาทพิเศษเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองค่ะโทรให้ทันตอนนี้นะคุณผู้ชมค่ะกดมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะใครยังไม่ได้โทรรีบโทรมาด่วนเลยนะเพราะนี่คือราคาพิเศษแฟลชเซลกับเครื่องตัดหญ้าไร้สาย Garden King เครื่องตัดหญ้าที่สามารถทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าตัดแต่งทรงผมหรือตัดกิ่งไม้นานาที่สำคัญเบาสบายใช้งานง่ายและก็ไร้สายด้วย
0: เย้ เอาวันนี้อยากให้มีไว้ที่บ้านนะครับสักเครื่องนึงนะครับเพื่อที่จะไว้สำหรับตัดหญ้ารกๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเทคนิคการตัดนี่นะครับคือตัดตัวที่มันสูงไว้ก่อนนะครับตัดไปเลย
1: โอ้โห
0: พี่พันถอยไปก่อนถอยไปก่อน
1: ดู
0: ถอยไปก่อนถอยไปก่อน
1: ดูเนี่ยจากต้นหญ้ายาวๆสูงๆเมื่อกี้ตอนนี้ก็คือเตียนได้แบบรวดเร็วมาก
0: เนี่ยเห็นไหมแล้วมันเตียนมันเรียบนะแล้วคุณจะสามารถตกแต่งได้เลยนะว่าอยากจะได้สั้นแบบไหนเห็นไหมตัดได้หมดเลยเอาสิเอาสิ
1: สบาย
0: โอ้สู้นะสู้นะสู้นะแรงเขานะ
1: คือต่อให้ต้นหญ้าก้านอวบขนาดไหนอะเขาเอาเรียบหมดเลย
0: เรียบหมดเลยเนี่ยตอนนี้คือเกลี้ยงแล้วอะคือเราใช้เวลาแป๊บเดียวไม่เมื่อยด้วยอันนี้ไม่เมื่อยนะไม่เมื่อย
1: คือน้ำหนักของเขาว่าเบามากๆนะคุณผู้ชมค่ะแล้วตัวด้ามเนี่ยมันปรับได้120เซนเลยเพราะฉะนั้นคุณก็ปรับตามความสูงของคนใช้ได้เลยแล้วตัวนี้นอกจากที่เขาจะมีแบบด้ามถือแล้วเขามีตัวล้อให้เราใส่ด้วยเผื่อใครอยากจะไถแบบตัดหญ้าสนามสบายๆเพราะว่าพอติดล้อปุ๊บอ่ะมันช่วยผ่อนแรงได้เป็นอย่างดีแล้วทำให้ระยะความสูงในการตัดหญ้าเนี่ยมันสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนไปจ้างเขามาตัดทั้งที่แบบเราทำเองอ่ะแล้วมันทุ่นเวลามากคุณผู้ชมเห็นไหมคะในรูปนี้ก็คือที่ไม่ใช่แบบแคบๆนะจ๊ะที่ค่อนข้างจะกว้างนะแต่ก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นจากหญ้าที่รกๆที่เราแบบต้องมานั่งกังวลเรื่องแบบงูเงี้ยวเคี้ยวขอก็เตรียมแล้วก็ปลอดภัยเลย
0: นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเวลาตัดที่สูงๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะยืดนะครับตัวเครื่องนี้นะครับให้สูงขึ้นไปก็ได้นะครับเนี่ยตัดมุมต่างๆนะครับสูงๆได้เลยคราวนี้ถ้าเกิดจะตัดนะครับตัวที่มันหนาๆหน่อยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแรงของเครื่องนี้เอาอยู่เห็นป่ะตัดแป๊บเดียวก็หลุดแล้วนะครับเนี่ย
1: โอ้โห
0: เห็นไหมคุณผู้ชม
1: แป๊บเดียวเท่านั้น
0: หายหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมดูดิ
1: ใ
0: ช่ไหมเนี่ยนี่คืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีคุณพ่อบ้านต้องมีไว้ติดบ้านเลยนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถตกแต่งทรงพุ่มต่างๆได
1: ้แล้วครั้งนี้มาพร้อมกับราคาแฟลชเซลแบบไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
0: ตัวเครื่องนะครับวันนี้เรามีให้มีล้อให้ด้วยนะครับสามารถเดินตัดได้สบายๆนะครับใบมีดก็มีให้ทั้งใบมีดพลาสติก5ชิ้นใบมีดโลหะ2ชิ้นนะครับแล้วก็ใบเลื่อยวงเดือนให้1ชิ้นนะครับแบตเตอรี่มีให้อื่นๆเลย 30,000 มิลลิแอมถุงมือมีให้แว่นตาป้องกันมีให้แล้วก็มีหมวกกันแดดให้ด้วยนะครับ1ใบครับ
1: มาครบแบบไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วคุณผู้ชมขาแล้วทั้งหมดเนี้ยราคาเต็มของเขาอ่ะ 4,000 กว่าบาทเลยนะ 4,680 บาทแน่แต่ถ้าคุณโทรมาทันน่ะเราให้ราคาสุดพิเศษแฟลชเซลเท่านั้นเหลือเพียงแค่999บาทเองค่ะคุณผู้ชมโทรมาเลยตอนนี้นะคะที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือจะหยิบมือถือมาสแกน QR code สั่งซื้อก็ได
0: ้คุณผู้ชมครับเวลาใกล้หมดแล้วนะครับอยากให้มีติดบ้านจริงๆนะครับและคราวนี้คุณจะได้ไม่ต้องเสียเงินกับการจ้างนะครับคนตัดหญ้ามาตัดหญ้าที่บ้านของคุณคุณตัดเองได้แล้วราคาก็ไม่แพงด้วยผมบอกเลยวันนี้จัดเลย1เครื่องคุ้มใช้ยาว
1: ๆคุ้มแน่นอนจ้ะผู้หญิงผู้ชายก็คือตัดได้สบายๆต้องขอบคุณพี่วินมากๆเลยนะคะ
0: หลังจาก
1: ฟังผักบนแล้วบนอีกในที่สุดก็มีเครื่องตัดหญ้าเป็นของตัวเองแบบไร้สายแล้วจ้า
0: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตตัดหญ้าต่อนะจ้า
1: ชอบอ่ะแล้วมีล้อให้ด้วย
0: เอาให้เตียนเลย
1: ตรงนี้คุณพี่ตรงนี้ค่ะตรงนี
0: ้ตรงไหนคะ
1: ตรงนี้ค่ะตรงมุมตรงนี้ค่ะ
0: หนูถอยเลยค่ะลูกเพราะถ้าหนูไม่ถอยเดี๋ยวจะตัดขาหนูจะลูก

0: เป็นเวลาประมาณ6โมงกว่าค่ะตอนเช้าค่ะซึ่งวันนี้พี่จิ๋มแล้วก็เพื่อนๆนะคะมาซ้อมวิ่งเทรลกันค่ะในระยะ35กิโลเมตรค่ะซ้อมนะคะ35กิโลเมตรซึ่งตอนนี้เรา2คนก็มาประมาณนึงแล้วกี่กิโลแล้วคะ
1: กิโลแรกอยู่เลยค่ะ
0: กิโลแรกอยู่เลยค่ะโอเคค่ะพี่จิ๋มยังดูสบายๆค่ะส่วนปอก็คงสบายๆแหละค่ะเดี๋ยวรอดูว่าปอจะเป็นยังไง

0: สภาพปอเป็นยังไงเนี่ยหรอคะก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
1: อันนี้คือชันสุดเลยหรือเปล่าคะเนี่ย
2: ยังไม่สุดค่ะ
1: โอ้
2: ยังมีชันกว่านี้อีก
1: มีชันกว่านี้เหรอคะ
2: ใช่จ้ะ
1: โอ้โหมาถึงเส้นทางที่เป็นถนนกันแล้วค่ะทุกคนนะคะ
2: ไปต่ออีก
1: อันนี้คือกี่กิโลแล้วคะเนี่ย
2: กี่กิโลเลยอยู่เลย

0: ไม่เหนื่อยหรอคะ
1: ก็เหนื่อย
0: แต่ปอไม่ไหวแล้วอยากอธิบายความรู้สึกค่ะแต่ว่าค่ะนี่ค่ะความรู้สึก
2: วันนี้เป็นครั้งแรกที่ปอจะได้มาวิ่งเทลค่ะโดยพี่จิ๋มนักวิ่งเทลดาวรุ่งวัย57ปีคนนี้จะพาปอประเดิมสนามแรกขอบอกค่ะว่าเกินคาดมากเส้นทางคือสมบุกสมบันสุดๆค่ะต้องบุกป่าฟ้าดงทางขึ้นเขานี่ก็ชันปอที่อายุ24ปีนะคะยังเดินสู้พี่จิ๋มวัย57ปีไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ
1: จิ๋มค่ะชื่อจริงชื่อคุณประวีพรสิทธิประเสริฐตอนนี้เนี่ยทำเกี่ยวกับพวกเสริมความงามค่ะนอกจากนี้ก็จะมีเหมือนกับเป็นงานไปอีกอย่างนึงก็คือการวิ่งคือหลงไหลการวิ่งถ้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยส่วนมากจะไปอยู่ในป่าพี่จิ๋มชอบธรรมชาติชอบแบบเวลาเราเข้าไปในป่าแล้วรู้สึกเรามีความสุขแล้วก็เป็นคนชอบต้นไม้ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: นี้คือปกติถ้าวิ่งระยะทางนี้ก็ต้องปีนอย่างนี้เป็นประจำเลยเหรอคะ
1: ไหนคะก็ถ้าแพ้ไปเจออย่างนี้ก็ต้องปีนนะคะได้ไหม
0: ได้ค่ะ
2: วิ่งเทรลนี้ไม่เหมือนวิ่งทั่วไปนะคะคืออาจจะต้องมีปีน้ำตกอย่างที่เห็นแบบนี้ก็ได้ค่ะทุลักทุเลกันพอสมควรเลยแต่ก็เริ่มที่จะสัมผัสได้ถึงความแอดเวนเจอร์ของกีฬาวิ่งเทรลแล้วล่ะค่ะเอ๊ะจะว่าไปแล้วนี่ยังไม่ได้เริ่มวิ่งกันเลยนะคะ
0: แล้วพี่จิ๋มไปเริ่มวิ่งเทรลอย่างนี้ได้ยังไงอะ
1: ก็มันมีตอนที่เริ่มวิ่งถนนยาวิ่งมินิอะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่งานนึงที่เขาจัดเป็นปีแรกเลยคืองานโป่งแยง
0: ค่ะ
1: แต่งานโป่งแยงเทลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีระยะมินิะนะคะนะคือ12โลแล้วก็มีระยะ30โลแล้วก็66โลแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็อยากทึ่งเลยว่าโอ้โหเขามีระยะอย่างนี้แล้วเขาไปแล้วมันจะต้องวิ่งตอนกลางคืนด้วยแล้วเขากลางคืนเขาไม่กลัวเหรอเป็นอยู่ในป่าแล้วมันจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าไปในป่าเข้าไปแบบเป็นทางที่มันเป็นคือไม่ใช่ทางถนนนะคะแล้วเราโอ้ไม่ใช่เลยแบบแล้วมันสนุกค่ะแล้วตั้งนั้นก็เลยแบบเริ่มแบบชอบพอไปวิ่งเข้าไปเนี่ยโอ้โหเราไปเจอแบบเจอหมอกเจอทะเลหมอกเจอดอกไม้ป่าเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันรู้สึก

0: ถึงไม่จะต้องแบบคือทุกคนก็แบบโอ้นี่วิ่งมา2วัน1คืน2วันแล้วแบบโอ้ตายังอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่จําเป็นที่แบบว่าไปวิ่งแล้วเราจะต้องมาเย็นทําตัวเย็นอย่างเงี้ยใช่มั้ยเดี๋ยวนี้แบบใครๆไปวิ่งก็เนี่ยมันก็ทำให้แบบเหมือนกับน้องๆรุ่นหลังๆเนี่ยพอเดี๋ยวนี้เขาไปวิ่งเขาก็แต่งหน้ากันแบบจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ดูแต่มันก็ดูเป็นสีสันก็สวยไงแล้วก็อยากจะเป็นคือเรามีอายุแต่เราก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหเป็นยายแก่ยายเพิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอให้สวยนิดนึงนิดนึง
1: ที่มาของคำว่านัดตีห้าแต่งหน้าตีสามคือพี่จิ๋มนี่
2: ใช่ใช่แต่ที่ทุกคนเห็นว่าพี่จิ๋มทั้งสวยทั้งวิ่งเก่งแข็งแรงแบบนี้จริงๆแล้วพี่จิ๋มไม่ได้ชอบวิ่งมาตั้งแต่แรกนะคะแต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่จิ๋มมาสนใจการวิ่งเนี่ยคือเกิดปัญหาสุขภาพค่ะ
0: พี่จิ๋มมาเริ่มวิ่งตอนอายุ51
2: 51
0: ค่ะคือมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คือตอนนั้นเนี่ยไปแบบคือมันก็เป็นใบทองเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปตรวจก็คอเลสเตอรอลสูงแล้วคุณหมอจะให้ทานยาพี่จิ๋มบอกว่าพี่จิ๋มขอยังไม่ทานยาแต่ว่าขอไปควบคุมเองจะไปออกกำลังกายลดอาหารเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็บอกว่าได้ถ้าอย่างนั้นให้เวลา3เดือนถ้ากลับมาถ้ายังไม่ลดต้องกินยา
2: ค่ะ
0: ความที่กลัวกินยาไงฮะอีกวันนึงก็คือลุกขึ้นมาวิ่งอย่างพี่จิ๋มไปวิ่งเทรลเนี่ยพี่จิ๋มตากแดดตากฝนพี่จิ๋มไม่เคยป่วยเลยสุขภาพก็กลับมาดีอย่างพวกคอเลสเตอรอลอะไรพวกเนี้ยก็ไม่มีแล้ว
1: จากวันนั้นที่เราเริ่มวิ่งเพราะเรามีคอเลสเตอรอลตอนนี้คือปกติแล้ว
0: ปกติ
1: ไม่มีโรคประจำตัว
0: ไม่มีเลยค่ะไม่มีความดันไม่มีคือทุกวันนี้ที่อะไรเนี่ยมันไม่มียาตัวไหนไม่มีอะไรเลยที่จะหนึ่งที่จะมาสามารถลดความอ้วนได้ที่จะมารักษาสุขภาพเราได้นอกจากการตัวเราเองที่เราจะต้องลุกขึ้นมาทำ
1: ว่ามีใครเคยตัดสินเราจากรูปลักษณ์ไหมว่าแบบโอ้โหเป็นผู้หญิงสวยงามตัวเล็กๆอย่างนี้จะวิ่งไหวเหรอ
0: มันก็อาจจะมีนะที่เขาคงต้องคิดว่าว่าจะรอดเลิศอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็คงไปดีเอ็นเอฟกลางทางอะไรเงี้ยเนี่ยเราไม่แล้วพี่จิ๋มนี่เป็นคนที่แบบถ้าอยากทำอะไรอยากทำให้มันสุดติ่งอะแบบว่าเออไปไม่ได้ฉันจะแพ้ไม่ได้นะมันยิ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เราว่าเอ้ยเราต้องทำให้ได้นะอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบเป็นแบบอย่างให้เด็กๆให้น้องๆดูอะไรเงี้ยหรืออย่างบางทีมันก็จะมีแบบน้องๆในกลุ่มเนี้ยแบบเอ้ยวิ่งป้าวิ่งให้เด็กดูอะไร
3: คือเราบางทีเราแบบเราเหนื่อยเราแบบเมื่อยขาแบบอยากจะร้องโอดโวยก็เห็นแกนิ่งอยู่แล้วก็อายแกแล้ววิ่งตามหลังแกต้องกัดฟัน คือบ่น

0: แหละค่ะคือความคุ้มค่าของการวิ่งเทรลใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: พอขึ้นมาแล้วก็เห็นอย่างนี้คือฟินค่ะบรรยากาศแบบแพงมากค่ะมันได้อีกความรู้สึกนึงไม่ได้เหมือนกับเรานั่งรถมาเห็นอะไรแบบนี้ค่ะพอเราได้เดินมาวิ่งมาปีนป่ายอะไรมาเพื่อมาเห็นอะไรอย่างนี้มันก็คุ้มค่ะ
1: ใช่ไหมมันamazingมากเลยที่แบบว่าโอ้ยฉันทำได้นะฉันเดินมานะแบบฉันไม่ได้นั่งรถมานะฉันเดินมาแล้วฉันมาเจอกับอากาศอย่างเงี้ยแบบโอ้ยแบบมันโคตรฟินเลยเย็นแบบเห็นไหมอยู่ข้างล่างเราร้อนกันใช่ไหมแต่ว่าพอมาถึงตรงเนี้ยอากาศมันแบบเย็นสบายเนี่ยเสน่ห์ของเทลอยู่ตรงนี้เองที่จิ๋วแบบถึงหลงไหลกับมันไงถึงแบบชอบถึงจะยังไงถ้ายังมีแรงจะแบบคือจะแก่อายุเยอะยังไงถ้ายังมีแรงก็ยังจะมาอีกเรื่อยๆมันมีความสุขอะ

0: เทปนี้มาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เจาะลึกแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการใช้จริงๆเพราะว่าลูกค้าเฮียแต่ละคนน่ะอยากจะเฮียพูดว่าเจาะเรื่องข้าวหน่อยเจาะเรื่องทุเรียนหน่อยเจาะเรื่องยางพาราไม้ผลไม้ดอกหน่
1: อ
0: ยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมครับว่าหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วหรือว่าใครเพิ่งเริ่มปลูกควรจะมีวิธีใช้อย่างไร
1: ใช่ครับ
0: รีบโทรนะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดจริงๆกับรายการพิเศษแบบนี้นะครับเริ่มต้นจากเฮียก่อนเลยดีกว่าคือลูกค้าของเราเนี่ยตอนนี้เพิ่มจำนวนเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: เพราะหนึ่งเขาอาจจะเข็ดจากการใช้แบรนด์อื่น
1: มีตอนนี้ก็มีแบรนด์หลอกลวงด้วยนะ
0: แบรนด์หลอกลวงชื่อแบรนด์หลอกลวงเหรอ
1: แบรนด์หลอกลวงก็คือ ทำคล้ายอะครับนะครับแล้วก็
0: เสมือนคล้าย
1: แล้วบอกว่าต่อยอดนะครับแล้วก็อ้างอิงว่า
0: ครับ
1: ดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มีพูดอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: คือบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ใช่ใช่แต่จริงๆอะเรายังอยู่นะครับแล้วบอกเกษตรกรนะครับว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จเพราะเราบอกเลยว่าเกษตรกรตอนนี้ต้นทุนสูงมาก
0: ครับ
1: ถ้ายิ่งใช้ผิดเนี่ยต้นทุนของคุณก็สูงขึ้นอีกแต่ผลผลิตก็บอกแล้วครับว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับราคาตลาด
0: ถูกต้อง
1: นะครับแต่ราคาตลาดนี่บอกเลยเกษตรกรจ๋าถ้าวันนี้เหมือนกับทุเรียนเนี่ยอร่อยปั๊บเนี่ยเขายอมเลยเอากิน
0: เท่าไหร่ก็ซื
1: ้
0: อ
1: ใช่ครับนะครับแต่ผลผลิตของคุณถ้าคุณเนี่ยไปพลาดท่าเขายัดเยียดของให้นะครับโดนกันมาเยอะมากเลยอยู่คอมเพลนช่องนี้เต็มไปหมดเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วของบอสหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ของเรายังอยู่ช่องนี้นะครับว่าดินเน่าแรงกว่าเก่านะครับแรงกว่าตรงไหนครับเรากำลังพัฒนาของเราไปเรื่อยๆเราไม่มีหยุดยั้งครับแต่ไม่มีต่อยอดนะคุณหมดเพราะผมเบื่อการต่อยอดมากเลยต่อยอดก็ต่อไม่ถูก
0: ของเขาว่าต่อยอดแต่เฮียนะตอบโปรให
1: ้
0: เออนะฮะพูดถึงการทำการเกษตรกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ลูกค้าของเราเนี่ยมีหลากหลายบางคนก็น้อยใจเฮียไม่พูดถึงอันนั้นเลยไม่พูดถึงอันนี้เลยพูดแต่ข้าวพูดแต่ทุเรียนไม่พูดถึงเลย
1: จะบอกว่ายังไงดีครับหลักการนะคร
0: ับ
1: คือคำว่าดอเด็กสระอีนอหนู
0: ถูกต้อง
1: แปลว่าดินนะครับถ้าดินคุณดีเนี่ยคุณยังไงคุณก็สบายแล้วไปกว่าครึ่งแล้วคร
0: ับ
1: ผมบอกก่อนนะครับเอาข้าวๆเลยนะคุณโมนะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการเขาเรียกว่าอยากได้ผลผลิตที่เยอะเนี่ยคุณต้องทำดินก่อนดินเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าคุณดินของคุณจะเลวจะป่วยจะเสียจะยิ้มอะไรก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ได้
0: อาจจะเป็นดินด่างดินแข็งแล้วแต่ดินปลูกแล้วไม่ขึ้นอันนั้นคือปัญหาเรื่องของดินจริง
1: ๆใช่ครับ
0: ครับ
1: แต่วันนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าจุดใหญ่ของเราเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับถึงบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะอะไรครับเราทำจากปลาหมักปลาหมักเห็นไหมครับปลาหมักของเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วปลาหมักเนี่ยจำนวนเป็นตันๆนะคุณโมดแล้วเราใส่ไปในอ่างของเราอ่ะมีอ่างอาบน้ำนะอาบน้ำปลาเลย
0: เขาเรียกว่าอ่างบ่มเหรอ
1: บ่ม
0: อ่างหมักอ่างหมัก
1: จุลินทรีย์ของเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่แล้วแล้วถามว่าการย่อยสลายของจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเนื้อปลายังหายแล้วกระดูกปลาก็หาย
0: กระดูกซึ่งมีความแข็งอยู่แล้วบางทีถ้าปล่อยทิ้งไว้บางทีถ้าไม่มีอะไรไปย่อยเขาเนี่ยมันใช้เวลาในการ
1: เป็นปีแต่ตอนนี้เนี่ยเราย่อยหมดนะครับสิ่งที่คุณได้นะตอนนี้ในดินเน่า
0: ครับ
1: แล้วจะบอกก่อนว่าดินเน่ากับอีเน่า
0: คือตัวเดียวกันคือแรกๆเนี่ยมีคนถามแต่หลังๆเนี่ยคำถามเรื่องนี้น้อยแล้วเพราะว่าเฮียเป็นคนย้ำในทุกๆวันกับที่เฮียเข้ารายการตลอดเฮียก็ย้ำตลอดเพราะนั้นคนไทยก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าอีเน่ากับดินเน่าคือตัวเดียวกันแต่ยังมีขายนะไม่ได้เจ๊งนะ
1: ไม่เจ๊ง
0: ไม่ได้เลิกผลิตนะ
1: ไม่ใช่ปิดจอดำเขาบอกว่าจอไปแล้วจอไปแล้วแล้วเจ๊งไปแล้ว
0: เดี๋ยวดูดีกว่าว่าอะไรจะจอดำ
1: นะครับเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยอันดับแรกของการทำเกษตรหรือใครที่เพิ่งเปิดดูอยู่หยุดก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะนะครับเมื่อกี้เราเห็นโปรดีๆไปแล้วนะครับขั้นแรกนะครับคือขอวิงวอนให้ท่านปรับปรุงดินก่อนนะครับเราจะไม่รู้หรอกเราจะไม่มี1บวก2บวก3บวก4บวก A บวก B บวก Z นะครับเราแค่ขวดเดียวผสมน้ำเนี่ยขั้นแรกเราขอแค่200ลิตรต่อ1ขวด
0: ขวดใหญ่เนี่ยนะ
1: ขวดใหญ่เนี่ยนะครับ1ลิตรนะครับ 1,000 ml
0: ผมเคยฟังลูกค้าใหม่ตกใจว่าขวดนึงเนี่ยน้ํา200เลยเหรอ
1: ใช่ครับแล้วฉีดไปนะครับมันได้จริงๆประมาณ5ไร
0: ่
1: นะครับ
0: เอาแบบเต็มที่เลยนะ
1: จ
0: ะ5เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะ5ถึง7แต่อยากให้ได้ประสิทธิภาพคือ5ไร่พอ
1: ใช่ครับ
0: เลขกลมๆไป
1: แล้วถ้าดินของคุณเนี่ยเสื่อมจาก5ไร่คุณต้องเหลือ3ไร
0: ่
1: คุณต้องฉีดปริมาณน้ําให้มันเยอะขึ้น
0: คือหลักการมีให้ปฏิบัติเยอะ
1: ใช่ครับ
0: แต่หน้างานดูกันอีกทีนึงมันเสื่อมมันโตมันเสียมากแค่ไหน
1: เราก็เลยบอกว่าคุณก็ใส่1วันวันนี้ใส่อีก8วันเราใส่พอใส่8วันเสร็จเราก็อีก15วัน15วันเราก็30วันแล้วทุกครั้งก็ยืนพื้นที่30วันแต่ระยะทางสัก 1-2 เดือนเนี่ยเปลี่ยนจากน้ำ200ลิตร กลายเป็น 1,000 ลิตรได้เลย
0: อันนี้คือกรณีที่เราทำฟื้นฟูใส่ไปก่อนหน้านี้แล้ว
1: ใช่ครับต้องดูดินด้วยนะดินมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเลยถ้าดินเปลี่ยนแปลงปั๊บพวกดอกใบผลรากต้นไม้และทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลง
0: ถูกต้อง
1: นะครับเราไม่มีอะไรที่แบบใส่วันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เขียวปี๋มันเป็นไปไม่ได้
0: อันนั้นก็เคบางทีเคมีก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่วันนี้ด้วยความกระบวนการทั้งหมดของดินเน่ากับอีเน่ามันคือธรรมชาติเพราะนั้นมันอาจต้องใช้เวลาแต่ใช้เวลาไม่
1: เยอะ
0: ซึ่งเวลาที่หลายๆคนเอาไปใช้แล้วเห็นผลแล้วดีใจเนี่ยผมก็ดีใจกับหลายคนเพราะว่าเฮ้ยใบไม่เคยออกดอกไม่เคยมีผลก็ไม่เคยได้แต่ทำไมมันกลับมาได้ขึ้นล่ะครับเพราะอะไรเพราะเราต้องอาศัยเวลาหน่อยแล้วก็อาศัยกับสิ่งที่ต้องการของดีๆเนี่ยลงไปในดินหน่
1: อ
0: ยครับ
1: และทุกครั้งนะครับวิธีการเขาเรียกว่าเพาะปลูกเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าฉีดแล้วค่อยปั่นไม่ว่าจะเป็นพริกจะเป็นบวบจะเป็นอะไรแบบพวกต้นไม้นะครับยืนเถาเนี่ยคุณต้องฉีดก่อนถ้าไม่ฉีดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเห็นไหมครับว่าเวลาสักพักหนึ่งต้นไม้จะยืนต้นตายเห็นไหมฮะยืนต้นตายเพราะอะไรครับเพราะไอ้รากตัวนี้มันลงไปถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะมีเชื้อราอยู
0: ่ครับ
1: นะครับมันก็ดูดเชื้อราพอหรือเชื้อราปั๊บเห็นไหมช่วงเล็กๆจนถึงกลางๆเนี่ยโอ้ยสวยงามเลยทำไมพอดพิ้วเดินขนาดนี้เอวบางแต่พอโตปั๊บทำไมเป็นเชื้อราตายล่ะเห็นไหมครับใครที่เป็นอาการอย่างนี้อยู่นะครับอย่าลืมครับเอาใหม่ครับปรับปรุงดินใหม่แล้วก็รากตัวไอ้ดินเน่าตัวนี้ลงไปเยอะๆ
0: ก็คือกระบวนการที่ดีที่สุดคือฉีดแล้วค่อยทำดิน
1: ใช่ครับ
0: จะปั่นก็ได้จะพวนก็ได้จะตีก็ได้ก็แล้วแต่
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าขอให้ฉีดก่อนให้ใส่ลงไปก่อนกันนั่นเองจะใส่มากใส่น้อยมันดีทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวถ้านาข้าวเนี่ยบอกแล้วครับว่ามันมีฟางข้าว
0: โอเคพูดถึงนาข้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนาข้าวกันแต่ตอนนี้ใครอยากได้โปรโมชั่นวันนี้หยิบโทรศัพท์ให้ดีนะครับถ้าอยากจะได้โปรที่พิเศษและคุ้มค่ากับการทำนาทำสวนทำไร่ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปรับมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: นะครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เฮียไม่ได้จัดบ่อยๆนะเพราะนี่คือเฉพาะกิจจริงๆที่อยากจะมาพูดคุยกันแบบเป็นกันเองแล้วอยากให้คุณผู้ชมครับสายเข้าต่อเนื่องแล้วนะเพราะนั้นไม่อยากให้พลาดจริงๆครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของนาเราทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงที่แล้ว อยากให้เริ่มนาข้าวหน่อยนาข้าวเนี่ยปัญหาหลักๆเลยมันคืออะไรครับเฮีย
1: ก็คือดินมันเค็มและดินมันเปรี้ยวนะครับดินมันเปรี้ยวดินมันเค็มแล้วก็ดินหมายถึงว่าดินไม่มีคุณภาพเห็นไหมครับว่าสักพักหนึ่งเอ๊ะปลูกทำไมสวยๆแล้วทำไมมันเหลือง
0: ขึ้นสักคืบหนึ่งแล้วเหลืองใช่ไหมใบเหลือง
1: แล้วก็ปลูกไปปั๊บเอ๊ะเม็ดข้าวหายไปไหนหมด
0: อ้าว
1: มันกินเม็ดข้าวหมดเลย
0: อะไรกิน
1: กดนะครับกดในดินน่ะมัน
0: กดเชื้อราอะไรพวกนี้เหรอ
1: ใช่กดน้ำ
0: กดเลยนะอ๋อ
1: น้ำกดนะครับก็คือดินมันเป็นกดเยอะค่า pH มันต่ำ
0: คือกรดเนี่ยโดนอะไรก็สลายหมดใช่ไหม
1: ก็สลายหมดแล้วก็คือคำว่ากด
0: ก็คือน้ำกดข้าวไม่ข้าวหายไป
1: เช้าวันนี้หวานพรุ่งนี้หายเขาเรียกว่าเขาบอกว่านกกินนกอะไรกินตอนกลางคืน
0: อันนี้อาจารย์ถามเฮียก่อนว่าเพราะว่าผมเห็นคนเนี่ยเขารับจ้างเคาะกระมังเพื่อไล่นก
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นส่วนหนึ่ง
1: ใช
0: ่แต่บางเจ้าเนี่ยบอกว่าแถวนั้นไม่มีนกแต่ทำไมเม็ดข้าวหายเห็นไหม
1: นั่นแหละครับคือประเด็นนะครับมันมีที่เกิดขึ้นมาแล้วคือน้ำน้ำมันกร่อยน้ำบ่อทราย
0: น้ำกร่อยน้ำ
1: น้ำบ่อกุ้งอะไรที่มันเค็มเสร็จแล้วก็เราเอาเข้านาพอเข้านาเสร็จมันก็แช่อยู่ในดินของคุณนะครับทำปฏิกิริยาถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยไอ้ดินเน่าเนี่ยเราสามารถที่จะไปลดกรดนะครับเพราะอะไรว่ามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนี่คือคุณสมบัติของดินเน่าเราถึงบอกว่าทำไมยิ่งใช้ยิ่งดีเห็นไหมครับมีแต่บอกว่าไอ้บอสมานี่มานาข้าวนะเนี่ย10ไร่เนี่ยบอสต้องรับผิดชอบเลยผมถามว่ารับผิดชอบอะไร
0: เรื่องอะไร
1: ได้14ตันบ้าเปล่าเขาถามว่าบ้าเปล่า
0: ของเฮียแค่นี้ผมตกใจเลยป้าขอว่าเลยคือผมตกใจอยู่บางไทรนา24ไร
1: ่
0: ได้ข้าว30กว่าเกวียน
1: น้อยไปหรือดีไป
0: แต่บอกแต่มันเยอะจังแล้วก็บอกว่าข้าวเขาล้มผมก็ตกใจเพราะว่าลวงมันหนัก
1: ถูก
0: อันนี้ป้าแกบอกว่าคือที่ข้าวล้มไม่ใช่อะไรนะลวงข้าวมันหนัก
1: ใช่มันหนักมากเพราะการปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาหารการกินที่มันตกค้างอยู่ในดินนะเพราะจุลินทรีย์ของเราอะเราบอกแล้วเรามีแค่ตัวเดียวไม่มีบวกซ้ายบวกขวาแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะบวกก็บวกตัวแตกกอแตกรากแตกอะไรก็ได
0: ้สารอาหารมันมีอยู่แล้วก็คือ

0: ของดีมีอยู่ในดินแต่พืชมันกินไม่ได้เพราะไม่มีตัวไปย่อยนะหลักการง่ายแบบนี้อ่ะพอใช้กับนาข้าวผลลัพธ์ที่ออกมาชาวนาจะได้อะไรบ้างกับการใช้ดินเน่า
1: ใบเนี่ยมันตั้ง
0: อ
1: ันดับแรกคือดินก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งไปพูดถึงข้าวดินเนี่ยจะดำจะนวลจะหอม
0: เพราะฉะนั้นพอใช้ดินเน่ามันจะเริ่มปรับดินให้นาข้าวก่อน
1: ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณลองปรับดินดูนะครับไม่ใช่ว่าน้ำ20ลิตรคุณใส่นิด1 2หยด3หยด
0: มันต้อง
1: ได้ปริมาณที่พอเหมาะนะถ้าปริมาณไม่ได้หรือใส่เยอะไปก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับข่าวดีสำหรับเกษตรกรเมื่อ2ปีก่อน
0: ครับ
1: เราบอกว่าดินเน่าของเราเนี่ยใช้ฉีดทางใบไม่ได้แต่วันนี้ย้ำอีกทีนะครับฉีดไปได้เลยครับ
0: ก็คือผสมตามอัตราส่วนที่แนะนำ
1: ใช่ครับ
0: คือบางคนบอกว่าบางอย่างเราก็แนะนำว่าถ้าเป็นนามีน้ำเนี่ยก็จอดตามน้ำไปแต่บางคนไม่มีน้ำก็ฉีดทางใบได้แล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็บอกเลยครับว่าสิ่งที่เกิดปัญหาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยใช้ดีสำหรับผลผลิตที่เป็นลูกมะพร้าวเนี่ย
0: มะพร้าว
1: หรือพวกมะม่วงหรือทุเรียนก็แล้วแต่เนี่ยรสชาติมันจะฟืดที่สุดจะสวยที่สุด
0: ก็เหมือนอย่างที่เราไปอุบลน่
1: ะ
0: คือของคุณพี่เขาก็บอกว่าพอไปให้คนอื่นชิมเขาจะทักเลยว่าทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกับที่เราเคยซื้อกินที่ตลาด
1: แล้วเขาใช้เกลือนะเป็นถุงๆไงมากพี่อะไรนึกพี่สุริยาเขาใช้เกลือเป็นถุงๆนะโรยแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วคุณก็ประหยัดปุ๋ยละประหยัดเกลือแล้วนะครับแต่ลูกดกเหมือนเดิม
0: ใช่รสชาติลูกดกรสชาติเปลี่ยน
1: ก็นี่ถึงบอกนะครับว่าหลังจากที่เราปรับปรุงดินเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี
0: ้
1: กลายเป็นทุเรียนตัดหมดแล้ว
0: เมื่อกี้เรื่องข้
1: า
0: วดินดีใบจะเขียวแล้วก็แตกกอดี
1: ตั้งตรง
0: ตั้งตรง
1: ภูมิต้านทานของคำว่าแมลงเนี่ยจะน้อยลงคำว่ากรดเนี่ยสามารถสร้างเชื้อราได้ในดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่า pH เนี่ยมันอยู่ที่ 5.5 หรือ 6เนี่ยคำว่าเชื้อรามันจะหายไปหมดแล้วเชื้อราต้นไม้ของคุณมันจะดีขึ้นมันจะไม่
0: ม
1: ีเพราะตอนนี้เราใช้ที่กับทุเรียนป่าละอูเนี่ยใช้แค่ดินเน่าอย่างเดียวไม่มีเกิดอะไรขึ้นเลย
0: เรื่องทุเรียนเดี๋ยวรอสักครู่นะสำหรับพี่น้องชาวนาที่ฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้กับข้อมูลที่ได้ไปรีบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเข้าโปรรอบนี้กับใครทำการเกษตรอยู่ทำนาทำสวนทำไร่อยากได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถลดต้นทุนได
1: ้
0: ห้ามพลาดโปรนี้ครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: รีบโทรนะครับคอร์เซ็นเตอร์แจ้งมาว่าสายเข้าเยอะมากแล้วอ่ะคราวนี้มาเป็นไม้ผล
1: ครับ
0: ทุเรียนก็เป็นอีกหนึ่งอันดับของลูกค้าเฮียที่ใช้กันเยอะมากโดยเฉพาะวันนี้ที่ผมฟังจากรายการที่จันทบุรี
1: โอ้โหจะบอกว่าไงต้น36ปีเท่ากับ
0: กี่คนโอบนะผมฟังอยู
1: ่3
0: คนโอบ
1: เท่ากับอายุผมตอนนี้เลย
0: 363
1: 63เอ้าด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยบอกเลยครับว่าสิ่งที่เราเตือนเขาเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนเก่า
0: ๆ
1: ที่เรียนอายุเยอะนะ
0: ทุ
1: เรียนเยอะเนี่ยคือต้นมันจะหัก
0: ครับ
1: เพราะยิ่งแก่ก็ยิ่งเปราะนะครับแล้ว
0: เหมือนคนแก่ใช่ไหม
1: ใช่มันดันดอก
0: โด
1: กด้วยคือเวลาดูทุเรียนเน่าๆนี่ต้องดูตอนเช้านะ
0: ครับ
1: เพราะน้ำมันอากาศมันเย็นมันจะแฉะ
0: มีความชื้น
1: มันจะเห็นชัดเลยนะครับวันนั้นที่เราขึ้นไปสังขาเห็นไหม
0: ขนาดท้องผาภูม
1: ิท้องผาภูมิขนาดฝนตกทุกวัน
0: ใช
1: ่แต่ก็ยังหาย
0: ยังแห้งนะความชื้นทั้งวันและหลายวันนะต
1: ่
0: อเนื่องใช้เบียดน้ำไปก็หายเพราะนั้นแนะนำทุเรียนดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำนี่ตัวสำคัญ
1: ใช่ครับ
0: หลักๆหลังจากนั้นฮอร์โมนจะบำรุงอะไรก็ค่อยว่ากันอีกที
1: ใช่สอบถามได
0: ้
1: นะครับเรามีเบอร์ call center อยู่เนี่ยเบอร์ call
0: ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะ
1: ใช่ครับว่า call center เบอร์อะไรคุณก็โทรถามอยากถามข้อมูลหน่อยนะไม่ซื้อไม่ว่า
0: ไม่เป็นไร
1: นะครับเพราะเกษตรกรเนี่ยเราอยากจะให้ท่านรู้จริง
0: ๆ
1: ให้เป็นอาจารย์ของเรา
0: ถูกต้อง
1: นะครับถ้าเกิดว่าคุณงูปลาเอ้ยฟังเข้ามาต่อยอดนะของเรียนแบบนะอย่างนี้นะคุณจะพลาดแล้วคุณก็ไม่รู้อะไรพอสักพักพลาดกับไอ้บอสขอไอ้บอสดีกว่
0: า
1: อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ของผมเลย
0: เรียกว่าบอสรับจบ
1: เออจบไม่จบครับจบไม่ไหวครับจบแล้วเหนื่อย
0: รับจบทุกเคสไม่ไหวนะเพราะนั้นถ้าอยากได้ของที่ถูกต้องของจริงวันนี้สายเข้าเยอะนะคุณผู้ชมต้องรีบนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆไม่ว่าท่านทำนาทำ

0: สวนทำไร่ทำอะไรอยู่อยากได้โปรที่ดีที่สุดตอนนี้ไปชมกันครับ
1: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02-106-8365 02-106-8365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เอาละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เราจัดให้เนี่ยเราให้แต่ละรอบไม่เหมือนกันรอบนี้เป็นรอบที่คุ้มค่าจริงๆครับเพราะฉะนั้นรีบโทรจองสิทธิ์ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอทางนี้อ่ะ
2: ครับ
0: คราวนี้ไปทางพี่น้องทางใต้บ้างเขาบอกว่ายางพารากระปาม
2: หมู
0: ตระกูลเดียวกันไหม
2: หมู
0: ลายเดียวกัน
2: ลายเดียวกันเลย
0: วิธีการใช้คล้ายๆกัน
2: เหมือนกัน
0: เอาเหมือนกันเลย
2: ทุกอย่างในดินเนี่ยคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับไม่ต้องพิถีพิถันคุณเอามาขวดนึงคุณผสมน้ำ200ลิตรแล้วคุณก็ฉีดลองดู
0: ปาล์มก็เหมือนกัน
2: เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเน่าๆคุณก็ใส่เบียดน้ำไปหน่อยแค่นี้
0: แสดงว่าทุกพืชถ้าบำรุงดินหรืออยากจะกันเชื้อราดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำ
2: จบ
0: แค่นี้ก่อนหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นค่อยแก้ไปทีละจุดแต่ถ้าคุณทำให้มันดีขึ้นแล้วอนาคตคุณอาจจะไม่ได้แก้อะไรเลย
2: แล้วก็บอกเลยครับพอเราแก้ทางดินเสร็จคราวนี้เราก็เสริมทางใบถ้าเสริมทางใบเนี่ยมีทั้งเสริมทางใบเสร็จก็เสริมทางดอกทางดอกเสร็จแล้วต้องมีผลผลิตให้ดอกใหญ่ขึ้น
0: ดอกใหญ
2: ่พอดอกใหญ่เสร็จต้องสร้างเนื้อเยื่อมันให้มันเยอะขึ้น
0: ไปถึงเนื้อผลเนื้อผลนะนะ
2: ใช่ครับให้มันใหญ่
0: เนื้อใน
2: พอใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วก็ขยายลูกให้มันใหญ
0: ่
2: พอขยายลูกเสร็จแล้วรสชาติมันก็เปลี่ยนไอ้ตรงนั้นคุณโทรถามที่ call center ล่ะเรามีทุกอย่างในคำปรึกษาสำหรับเกษตรกรนะครับแต่วันนี้เรามาปูเรื่องจุลินทรีย์ก่อนนะครับพอจุลินทรีย์ปูดินเสร็จค
0: ุ
2: ณจะไปปูทางใบคุณก็ใช้อะมิโนหรือฮิวมิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีหมดนะครับปุ๋ยทางใบเราก็มีนะครับถูกต้องปุ๋ยจริงๆอ่ะคำว่าปุ๋ยที่จัดเป็นเคมีนะครับแต่เราบอกเกษตรกรว่ามันไม่ตกค้างมันเป็นอาหารของพืช
0: นะครับเป็นอาหารของพืชนะคุณผู้ชมจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่แต่ขอให้มันเป็นอาหารของพืชมันมีประโยชน์หมดแหละ
2: ครับ
0: คราวนี้ปาล์มถ้าใช้กระบวนการที่เฮียแนะนำผลลัพธ์มันจะได้อะไรบ้าง
2: โอ้โหจนพ่อขโมย
0: คุณพ่อขโมยที่กระบี
2: ่พ่อขโมยบอก
0: คุณพ่อโทรแก้ทุกวัน
2: ตัดไม่ทันไม่รู้จะทำไงตัดไม่ทัน
0: เขาเรียกว่าอะไรนะทลายหรอ
2: ทลายทลาย
0: ทลายใช่ไหม
2: แล้วใหญ่ด้วยทลายใหญ่ด้วยแล้วก็ออกจันเยอะมากแล้วอีกอย่างนึงพวกปาล์มนะครับก็คือจะไม่มีกระเทย
0: เพื่ออะไรอ่ะ
2: ก็จันมันนะดอกมันจะไม่มีกระเทยเขาว่าดอกกระเทยมีแต่ตัวผู้หรือตัวเมีย
0: มันจะไม่ออกลูกเหรอ
2: มันอ้าวตัวผู้ตัวเดียวจะออกลูกได้ไงครับมันไม่ออกนะคร
0: ับ
2: นะครับแต่ความสมบูรณ์ตัวผู้ตัวเมียมันอยู่ที่ดินคุณปรับปรุงดินก่อนด้วยดินเน่าแค่นี้พอดินเน่าเราเน้นนะครับว่าซื้อที่นี่ของจริงๆนะครับของดั้งเดิมออริจินอล
0: ต้นตำรับ
2: ต้นตำรับเลยนะครับไม่มีนะครับจริงๆก็ของเราของลอกเลียนแบบไม่ใช่นะครับ
0: ไม่
2: มีนะครับ ก็ลองดูกันสักขวดนะครับวันนี้โปรโมชั่นเราดีๆนะครับแล้วมีของแถมด้วยโปรนั้นคืออะไรคุณหมด
0: ถ้าโปรโมชั่นวันนี้อยากจะให้พี่น้องชาวปาล์มและยางพาราอยากจะให้ใช้และเริ่มต้นไปด้วยกันไปชมโปรกันครับ
1: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
0: 2,470 บาท
1: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02-106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: ผู้ชมฟังแล้วต้องรีบนะครับเพราะโปรโมชั่นแต่ละรอบเนี่ยเฮียให้พิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นการเริ่มต้นเป็นการปูพรมก่อนการเพาะปลูกทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราไล่มาตั้งแต่ข้าวทุเรียนปาล์มพูดถึงยางพารากันต่อยางพาราเนี่ยผลลัพธ์เขาจะได้อะไรเพิ่มเติมจากการใช้ดินเน่าอีเน่าครับ
2: ไอยางหน้าหนึ่งตายหนึ่ง
0: ตายหนึ่ง
2: จริงๆมันหน้าด้าน
0: ตายหนึ่งมันคืออะไรครับ
2: ก็คือมันเป็นเชื้อราไง
0: น้ำยางไม่ออก
2: ก็คือตายหนึ่งก็คือ

0: อย่างนะครับแต่ทำไมดินเน่าเราถึงใช้ได้
1: ครับ
0: เพราะดินเน่าอ่ะเราเข้าไปเป็นอาหารแล้วส่งไปท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงของมันก็ไปกระจายออกใบออกผลออกตรงวัตถุที่เรากรีดอ่ะตรงนั้นพอสักพักนึงหน้ามันด้านอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่เติมลงไปมันจะเติมปั๊บมันก็ไปขยายของมันเองมันก็ขับเขาดันออกไปอ่ะดันทิ้งไปแต่มันต้องมีตัวช่วยหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นหน้าตายนึ่งเนี่ยเราต้องบำรุงรักษามันก็คือใช้ฮอร์โมนหรือใช้เบียดน้ำฉีดไปก็มันเป็นเชื้อรานี
1: ่
0: นะครับแค่นั้นเองเดียวมันก็หายคุณลองดูวันที่ฉีดนะครับสำหรับยางนะครับวันที่ฉีดแล้ว8วันฉีดแล้ววันที่12คุณลองไปกรีดยางดู
1: โอ้โห
0: เป็นไงล่ะ
1: มันจะต่างเลยใช่ไหม
0: ต่างเลยกรีดแผลใหม่เลยนะ
1: เอาใหม่เลยใช่ไหม
0: แผลใหม่เลยนะครับแผลเก่านี่เรายังไม่รู้ว่าคุณทำวิธีอะไรไงเราให้ลองแผลใหม่สักจืดหนึ่งเขาเดียวขีดหนึ่ง
1: แล้วให้ดูความต่างของน้ำยางหลังจากที่ใช้แล้วก็
0: ไม่ใช้
1: ไม่ได้ใช้นะครับ
0: มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับปาล์มเราจบแล้วนะครับพวกที่บอกว่าทำไมไม่พูดถึงพริกอีกไม่พูดถึงอะไรต่างๆนานานะครับผลไม้หรือว่าสวนครัว
1: ลำไยอะไรอย่างเงี้ย
0: สวนการเกษตรไม่ว่าส้มไม่ว่ามะนาวหมูมากเลยคุณปรับปรุงดินก่อน
1: เพราะว่าเฮียกำลังบอกว่าถ้าข้าวกับทุเรียนที่เป็นพืชยากเนี่ยมันทำแล้วมันเห็นผลเน
0: ี่
1: ยเพราะฉะนั้นผักผลไม้ทุกอย่างหลังจากนี
0: ้
1: มันสามารถเห็นผลได้อยู่แล้วแน่นอน
0: ชัดเจนเลยครับแล้วลองดูนะครับการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกที่เราเน้นนะครับการใช้ดินเน่านะครับดินต้องเปลี่ยนก่
1: อ
0: นพอดินเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรปั๊บเดี๋ยวใบตามมาเลยนะครับต้นจะใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะมีเขาเรียกว่าตัวช่วยจะช่วยเรียกรากจะช่วยเรียกใบจะช่วยเรียกดอก
1: ครับ
0: เรามีหมด
1: เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้กระบวนการอย่างที่เฮียบอกมาแต่ต้นรายการคือเราต้องเริ่มปูพรมดูแลดินกันก่อนด้วยง่ายๆครับเอะอะอะไรนึกอะไรไม่ออกดินเน่าอีเน่าปูพรมไปก่อนถ้ามีชะลาเบียดน้ำผสมไปหลังจากนั้นกระบวนการทั้งหมดคุณอยากจะได้อะไรของการปลูกคุณจะปลูกไม้ผลได้แน่นอนผลลัพธ์คุณอยากได้ผลที่ดี
0: ใช่ครับ
1: คุณต้องหาคอลเซ็นเตอร์เพราะนั้นวันนี้ผมไม่ได้ว่าไม่ได้ยากอะไรเลยจริงๆ
0: ไม่ยากหรอกครับคุณลองเปิดใจใช้ดูหรือยังเราบอกเลยนะครับว่าขวดเดียวจบทางดินดินเน่าหรืออีเน่าข้างในไส้ไม่เหมือนกันแต่ชื่อคนละชื่
1: อ
0: เห็นหน้าผมเห็นหน้าปาโมดที่ไหนโทรมาถาม
1: ว่าใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: ของเฮียไหมมีคนเอาไปทำแบรนด์เนี้ยเขาบอกว่าเป็นของเฮียเนี่ยใช่เฮียไหมโทรมาถามก่อนสั่งซื้อก็ได
0: ้
1: แต่ถ้ามีเฮียไปพูดให้แบรนด์นั้นซื้อได้เลยไม่ต้องโทรถามนะคร
0: ับเพราะเราต่างคนต่างช่วยกันเพื่อปรับปรุงดินนะครับนี่คือนโยบายตัวหนึ่งที่เราจะทำให้แผ่นดินของเราเนี่ยใครมาถึงอ่ะเฮ้ยเมืองไทยดินดีอาหารดีอร่อยดีอาหารทำจากอะไรอาหารก็ทำจากการเกษตร
1: พืช
0: ข้าวก็มาจากพืช
1: ถูกต้อง
0: นะครับก็บอกเลยพามาจากการเกษตรไม่ว่าจะผักผลไม้ก็มาจากการเกษตรล้วนๆเลยแต่การเกษตรนั้นปลูกด้วยอะไรปลูกด้วยดิน
1: ถูกต้อง
0: แต่ตอนนี้เราขยับไปถึงน้ำนะครับปลูกในน้ำก็สำเร็จหมดแล้วดินกับน้ำก็เป็นของคู่
1: เพราะฉะนั้นจะปลูกอะไรไม่ว่าจะปลูกจากดินหรือปลูกจากน้ำวันนี้ปรึกษากับทีมงานเราได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวก่อนจากไปดิทิ้งท้ายกับโปรโมชั่นไว้แต่วันนี้ผมย้ำว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกและปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขคิดอะไรไม่ออกบอกเฮียบอสแค่นี้ง่ายๆครับกับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับเอาวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วกลับมาติดตามกับสาระความรู้เรื่องราวเกษตรนะครับมีคำถามอะไรทิ้งกับคอลเซ็นเตอร์ไว
0: ้
1: เรามีโอกาสพิเศษจะมาจัดรายการแล้วก็เอาคำถามที่ทุกคนเนี่ยถามมาตอบให้ฟังกันนะครับ วันนี้เกษตรดินเน่ากับผมปราโมทและเฮียบอสลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
3: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีของปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569

0: ึง31ธันวาคม2569
1: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
2: เมื่อก่อนนะครับสวนนี้ไม่เคยใช้เลยครับเนี่ยใช้มา3ปีหลังเนี่ยครับ3ปีติดกันผลผลิตของเขาเนี่ยครับตอนนี้ในพื้นที่ในตำบลเราเนี่ยเป็นจุดรับส่งนะครับเนี่ย
3: นี่เห็นไหมครับนี่จุดรับส่งเห็นไหมครับเกษตรกรส่งเต็มบนหมดเลย
2: ครับแล้วเราก็พูดคุยกันว่าท่านนั้นทำพริกท่านนั้นทำมะละขี้นกท่านนั้นทำถั่วฝักยาวแล้วเราก็ได
3: ้มารวมกัน
2: นี่ก็จะมารวมกันที่นี
3: ่ครับนี่นะครับคือจุดศูนย์รวมนะครับคือบอกแล้วครับว่าจะผลผลิตดีหรือไม่ดีเนี่ยเกษตรกรครับอยู่ที่พื้นดินก่อนวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ได้เห็นแล้วใครที่อยู่หมู่8นะครับนี่ที่อยู่ตรงนี้อะไร
2: บ้างแม่ขมันครับ
3: บ้านแม่ขมันเนี่ยปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะอยากจะได้ดินเน่าหรืออีเน่าอะไรไปลองมาปรึกษากันเราจะมีสัมมนากันเราจะมีศูนย์เรียนรู้กันเราไม่คิดมูลค่านะนะครับเราอยากให้เกษตรกรชาวอุตรดิตถ์นะครับมีผลผลิตที่ดีแล้วเราบอกเลยครับว่าอีกไม่นานนี้เราจะมาเปิดศูนย์รวมแล้วก็เปิดศูนย์รับซื้อพวกเขาเรียกว่าหัวหอมโอ้นี่ขโมยก็มาอีกแล
4: ้วไม่ครับเห็นว่าสวยนี่ขนาดหลายรุ่นแล้วเนี่ย
3: นี่จะหมดแล้วนะครับ
4: เก็บไปยังต่อขึ้นมาเรื่อย
3: ๆนี่ครับนี่เกษตรกรครับนี่คือปลายแล้วจะเริ่มเน่านี่ไม่เน่านี่นะ
2: ไม่เน่า
3: ไม่เน่าครับนี่ดูเม็ดยังงอแล้ว
4: เราเก็บหลายรุ่นแล้วก็มีอา
3: การหมดแล้ว
4: แล้วยิ่งใส่อีกเน่าเอาดอกขึ้นมาอีกแล้วนี่ต่อยอดมาอีกแล้วอย่างเงี้ย
3: สังเกตง่ายๆครับถ้าใช้อีเน่าแล้วดอกมันจะขึ้นแล้วสวยงามหรู
2: ผลิตภัณฑ์อีเน่าครับใช้ดีจริงๆครับพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนชาวทำผักผลไม้ต่างๆนะครับตอนนี้ที่ด่านแม่ขมันติดใจกันแล้วครับแล้วก็ใช้กันเยอะจริงๆครับตอนนี้ครับฝากไว้ได้ครับผลิตภัณฑ์ดีครับแล้วก็ผลผลิตการเงินก็ดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นครับ
3: ใช่ครับอย่าท้อถอยอย่าทิ้งอย่าขว้างอย่าอะไรทั้งสิ้นเรามาปรึกษากันว่าอะไรคือต้นเหตุของการคำว่าไม่ได้ผลผลิตนะครับวันนี้อนาคตของคุณเปลี่ยนแล้วไม่โดนยึดที่ดินไม่โดนอะไรทั้งสิ้นอย่างนั้นนะด้วยดินของคุณเองนะครับทำดินให้เป็นเงินโดยล้างดินก่อนด้วยชุดกู้ดินหรืออีเน่านะ
0: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: นี่มันอร

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนอยู่แล้วครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันครับที่เป็นลูกค้าของเฮียบอสเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับว่าก่อนหน้านี้กับหลังจากที่ใช้แล้วความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับเฮียครับ
1: ครับ
2: สวัสดีก่อนครับ
3: สวัสดีครับ
1: ปัญหาที่เกิดก่อนแต่ก่อนนี่คืออะไรที่บอกเห็นสภาพต้องตัดทิ้งเกือบหมดเนี่ย
4: ก็เป็นเชื้อราดินเน่า
0: เป็นเชื้อราด้วยแล้วดินเสียใช่ไหมดินเสีย
1: ก็คือต้นไม้เป็นก้านทูบ
4: ครับ
1: ครับแล้วสภาพนี่เละเลยใช่ไหมหมายถึงว่าต้องตัดเกือบหมดใบก็ไม่มีใช่ไหม
4: คร
1: ับ ตอนนี้เนี่ยรู้จักคำว่าดินเน่าแล้วเนี่ยง่ายมากเลยในสภาพดูนครับบรรยากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยจากแต่ก่อนกับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะไหม
4: เปลี่ยนแปลงเยอะครับ
1: เยอะเนี่ยมีตัวอย่างอะไรไหมใบเขียวขึ้น
4: ใบเขียวขึ้น
1: แล้วมีอะไรดิน
4: ดินดินดี
0: ป
4: ู
0: ไหม
4: ปู
0: ปูนุ่ม
4: ครับ
0: ไม่แข็ง
4: ไม่แข็ง
0: ครับ
1: แล้วที่นี่ใช้ประมาณเดือนละกี่ครั้ง
4: สามผลได
1: ้โอ้โหสามผลเลยนะสิบวันครั้งสิบวันครั้งนะครับแต่จริงๆเราบอกเกษตรกรเรามีเคล็ดลับก็คือใช้ดิน
0: เ
1: น่า
0: เจ็ดวัน
1: ที่นี่เนี่ยใช้เบียดน้ำเยอะมาก
0: ครับทุเรียนเพราะเขารู้อยู่แล้ว
1: ทุเรียนเนี่ยที่เน่าๆเนี่ยทาไปแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้าง
4: รู้สึกกับมันจะแห้ง
0: แห้งใช่ไหม
1: แห้งแล้วดูนะครับสภาพที่แบบเขาเรียกว่าโบเป็นถ้ำอ่ะเต็มไปหมดนะครับรอยร่องรอยศิลาจารึกยังอยู
0: ่
1: นะครับแต่ไม่พ้นความสามารถหรอกคำว่าดินเน่าแล้วก็บอกเลยครับว่าเบียดน้ำแล้วก็ EM นะครับถึงบอกว่าวันนี้เราเปิดใจได้เลยแล้วบอกเลยนะครับว่าทุเรียนอ่ะเป็นเรื่องเฉากล้วยสำหรับเรามากเลยเพราะเรามีการการันตีไม่ต้องมากแค่จะเปิดตาดอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรมาหาเรา
0: ทุกช่วง
1: ทุกช่วง
0: ทุกช่วงเลยครับตั้งแต่ใครที่ปลูกเริ่มปลูกใหม่ก็ได้ปรึกษาได้หมดหรือใครที่ปลูกแล้วตัดอย่างรอบที่แล้วตัดไปแล้วผลผลิตเป็นไงบ้าง
4: เป็นที่น่าพอใจ
0: ยิ้มได้ยิ้มได
1: ้ไม่แล้วรสชาติจะเปลี่ยนไหม
4: เปลี่ยนนะฮะ
1: เขาว่าเปลี่ยนเป็นไงเล่าให้ถึงให้เกษตรกรที่ทำทุเรียนอยู่ฟัง
4: จากที่สีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
1: สีขาวๆป่ะมันออกขาวๆป่ะ
4: มันก็เหลืองเหมือนกันแต่นี่มันเหลืองไม่เต็มนะฮะ
0: ก่อนหน้านั้นใช่ไหมก่อนหน้าใช่ไหม
1: แล้วรสชาติ
4: รสชาติหวานครับหวาน
1: ไม่เหมือนที่ว่าใช้แล้วแหละหวานแล้วก่อนหน้านั้น
0: รสชาติสีคือสีแน่นอนกับสีไม่ค่อยเหลืองเข้มใช่ไหมรสชาติก่อนที่ใช้เป็นไง
4: ก็ยังไม่ถึง
0: ยังไม่ได้มากินทุเรียนอ่ะใช่ไหม
4: ใช
1: ่ใช่พอครั้งที่ใช้เสร็จแล้วเอามาปอกเนี่ยแล้วคนที่กินเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติเป็นไง
4: ก็ดีครับติดใจกัน
0: อ๋อมัน
4: หวานมัน
1: นี่เห็นไหมบอกแล้วครับว่าความติดใจนั้นมันอยู่ที่อะไรไม่ใช่ติดใจดินเน่านะครับติดใจบนผลผลิตที่ได
0: ้
1: เรารับรองครับก็แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหคนเห็นปั๊บคืนเยอะเพราะมันขาวมันแข็งทั้งหามทั้งอะไรด้วยใช่ไหม
4: คร
1: ับแต่ตอนนี้เหลืองแล้วนิ่มเขาเรียกว่านิ่มเขาว่าจะกรอบนอกนุ่มในจริงไหม
4: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วหนามสวยทุกอย่างสวยถึงบอกนะครับว่าใครมาสวนนี้เข้ามาเลยนะ
0: นายอาม
1: นายอามปีหน้าสวยกว่านี้แน่นอนเพราะดูใบแล้วมันแหวกเลยครับมันกับแบบอะไรแล้วทุกอย่างเต็มสู่มันคุ้มแล้วต้นเนื้อสมมตินะฮะ
0: ค
1: ุณใช้ดินเน่า1,000นะครับแต่ผลผลิตที่ได้
0: อ
1: ่ะหลักหมื่น50,000-60,000แล้วต้นไม้ยังยืนอยู่สวยสภาพที่งามนะครับสภาพยังมีร่องรอยการเขาเรียกว่าตัดทิ้งเลยนะสำหรับว่าเชื้อราอยู่เลยนะ
0: คือกระบวนการตั้งแต่ใช้มาเนี่ยครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของต้นทุเรียน
4: ก็รู้สึกก็ดีขึ้นเยอะเลย
0: ทั้งใบ
4: ทั้งใบ
0: ใบดีขึ้นกิ่งก้านก
4: ็ครับ
5: ลำต้น
0: แข็งขึ้นไหม
4: ครับ
0: แข็งขึ้น
1: ก็บอกไม่มีอะไรยากหรอกครับเกษตรกรครับวันนี้ขวดเดียวจบแน่นอนสำหรับทุเรียนถ้าคุณไม่จบเนี่ยถึงบอกว่าคุณจะต้องเริ่มต้นหลายๆตายปลูกตายปลูกและจะเสียเงินอยู่เป็นวัฏจักรอยู่นี้ตลอดเวลาแล้วอย่างหนึ่งคือต้นทุนของคุณแล้วคือคนกินจะค่อยๆหายไปเพราะคนกินบอกเลยไม่อร่อยไม่ซื้อละ
0: เขาไม่ได้กินทุเรียนเลย
1: เขามีสิทธิ์เลือกคำว่าทุเรียนได้เยอะนะแต่วันนี้เนี่ยเขาจิ้มมาเลยว่าโอ้ยส่วนนี้โอเคแล
0: ้
1: วเดี๋ยวมีไหมบอกว่าเดี๋ยวปีหน้ามาเอาละจองละเชื่อผมได้เลยต้องมีอย่างนี้แน่นอนก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราฝากไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำทุเรียนอยู่วันนี้นี่คือของจริงนาจริงสวนจริงไร่จริงเน่าจริงแล้วก็ใช้ดินเน่าเราจริงๆบอกเลยครับวันนี้โปรโมชั่นสำหรับทุเรียนเราก็มีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกขวดเดียวเอาอยู่นั่นคือดินเน่าแต่ถ้าเกิดยากเชื้อลงเชื้อราบวกไปด้วยก็คือไอเบียดน้ำใสไปแล้วเติม EM อะมิโนให้มันอีกนิดนึงพอแล้วครับทั้งปีทั้งชาติก็จบแล้วแล้วก็เติม

0: ไอ้ทางดอกอะไรต่างๆนานาก็เติมไปแค่นี้เป็นอันจบพิธีดูบรรยากาศรอบๆดูดินบรรยากาศรอบๆสวยขนาดไหนก่อนจากกันเนี่ย
1: สุดท้ายให้ฝากหน่อยฝากถึงเกษตรกรที่ทำทุเรียนเหมือนกันเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำว่าวันนี้เราใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้าง
2: ให้หันมาใช้ฮะรู้สึกก็ดีขึ้นเยอะครับ
1: ครับดีขึ้นผลผลิต
0: ไม่เยอะพ่อเขาจะสั่งขนาดนี้เหรอ
3: พ่อมาพ่อบอกว่าจัดมาเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะจัดมาเลย
0: ความเชื่อถือนะครับเกษตรกรครับไปลองดูก่อนขวดเดียวพอแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้ยลูกนี้ใช้ตั้งนานแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะบอกเลยครับว่าดินเน่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายสำหรับดินโดยเฉพาะทำให้ดินมันนิ่มขึ้นไหมเดินแล้วนิ่ม
1: มันยบนะ
2: หญ้าถอนง่าย
0: หญ้าถอนง่ายนี่ไปสัตว์หญ้าเตรียมตัวเลยนะครับแค่ดึงก็หลุดแล้วตะกอนนี่โอ้โหยังไงโยกเย้ยนะครับแล้วต้นไม้อ่ะกินน้ำก็น้อยแล้วน้ำก็ซึมได้เร็วนี่คือผลงานของดินเน่าจริงๆจุลินทรีย์ย่อยสลายบอกเลยครับถ้าอยากได้ต้นไม้ใครจะทำเกษตรอะไรก็ลองมาคุยกัน
1: ปรึกษาได้นะครับ
0: ปรึกษาได้
1: อันนี้ถามอีกเรื่องนึงว่าปกติเนี่ยเคมีใช้อยู่แล้วไหม
2: ใช้อยู่แล้วครับ
1: ลดลงไหมครับ
2: ลดลง
1: ลดลงก็อย่างที่เฮียบอกว่าคนทำเกษตรน่ะยังไงอยากต้องใช้อยู่
0: คำว่าเคมีของเขานั่นคือปุ๋ยสูตรเสมอนะ
1: ปุ๋ยใช่ไหม
0: สูตรเสมอนะครับ
1: ต้องใช้อยู่ใช่ไหม
0: ก็คำว่าปุ๋ยมันต้องใช้อยู่แล้วเพราะเราเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วบอกแล้วครับว่าถ้าเราเติม EM ไปหรืออะไรแต่เขาใช้ลดน้อยลง
1: ลดน้อยลง
0: นะครับแล้วต้นสวยขึ้นแค่สูตรเสมอแค่นี้พอครับวางไปกำมือหนึ่งต่อต้นพอหรือ2กำต่อต้นแต่ยังไงต้องมีดินเน่าในการย่อยสลายแล้วบอกท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำทุเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่นะคุณลองทำสูตรนี้ดูนะครับคุณผสมดินเน่า200ลิตรนะครับแล้วก็หมายถึงว่าน้ำ200ลิตรดินเน่าขวดนึงปุ๋ยสัก2กำสูตรเสมอนะครับแล้วใส่ EM ไปครึ่งขวดใส่เบียร์น้ำไป2ขวดแล้วคุณฉีดก่อนนะครับแล้วก็เกลือปรับปรุงดินก่อนแล้วลงปลูกเสร็จปรับปรุงอีกทีนึงฉีดทั้งใบฉีดทั้งดินแค่นี้พอครับอะไรจะเกิดขึ้นไปรู้นะครับ
1: ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะทำการเกษตรอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะปลูกอะไรคอยใช้ดินเน่าอย่างที่เราลงพื้นที่มาสวนทุเรียนก็คงจะเห็นชี้ชัดแล้วว่าวันนี้เริ่มต้นง่ายๆกับการเอาดินเน่าไปดูแลปรับปรุงดินก่อนแล้วสิ่งที่ดีก็จะตามกับคุณผู้ชมมาเอง
4: ครับ
1: นี่คืออีกหนึ่งคำยืนยันจากผู้ใช้จริงที่ใช้ดินเน่าน
0: ี่บอกเลยครับว่าสวนลุงวงเดี๋ยวปีหน้านะอันนี้กำลังจะออกตาดอกแล้วประมาณเดือนเมษา
1: เมษาปี
0: เมษามาจองได้เลยนะแล้วถ้าคุณไม่จองเดี๋ยวถามก่อนเม็ดเป็นไงเม็ดที่ออกมาน
1: ี
3: ่นี่
1: เปลือกละครับ
2: เปลือกกระบาง
3: เปลือกกระบาง
0: เนอะเสียดายนะหน้ามาตอนที่มีลูกนะคร
1: ับรอบต่อไป
0: เดือนเมษาเราจะต้องเจอกันนะครับใครอยากได้ผลผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่จองก่อนนะครับว่าเราการันตีนะครับว่าถ้าใช้ดินเน่าแล้วเขาเรียกว่าผลผลิตของคุณนั้นหวานเจี๊ยบและหวานแบบขนาดว่าหล่นนะครับเป็นปลาเนี่ยยังกินได้เลยไม่เหม็น
1: ยังหอมหวานอร่อยเลยนะครับ
0: นะครับก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมครับดินเน่าคู่ใจเกษตรกรและคู่ใจสวนทุเรียนแน่ๆถ้าอยากได้ดินเน่าโทรเลยครับ
5: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
6: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
5: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: ันเห็นเลยชัดๆ
1: ว
0: ่
1: ามันแห้งเลย
2: ก็ประมาณนี่ครึ่งเดือนได
3: ้ต้นไหนที่มันเป็นเนี่ยเราสามารถใช้1ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ2ขวดต่อน้ํา20ลิตรฉีดตรงแผลเลยวันเดียวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยขาววอกเลยอ่ะนี่เรื่องจริงนะขาวแบบขาวจริงๆเลยมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างงี้เพราะถ้าขาวอย่างเงี้ยแสดงว่ามันแห้งแล้วแต่มันจะรัดให้เห็นเลยนะเป็นรูปกลมๆขาววอกเลยแล้วน้ําไอ้ที่เยิ้มๆมันเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีน้ําเยอะเราต้องขูดออกมาหน่อยนึงเพราะหัวผมมันไปโดนตรงเนี้ยฉีดไปเล่นน่ะเราก็ไม่รู้เราก็ทําขึ้นมาผสมเสร็จไปนั่งฉีดปุ๊บเฮ้ยไม่โดนหัวเว้ยสงสัยหัวล้านแง่เลยเว้ยแต่พอตอนเช้ามาปั๊บเอง

0: ะเหรี่ยงบอกว่าเฮ้ยเฮียต้นไม้เป็นไรอ๋อตายแล้วสิแน่กลัวน่ากลัวตายแล้วไม่มันขาวมันหายหมดเลยว่าโอ้โหนั่นแหละครับนั่นคือจุดสาเหตุหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชื้นๆเงี้ยหาสักถังนึงนะเป้มีอยู่ได้นะอัดลงไปเฉพาะกิจนะเพราะจริงๆเราต้องรักษารากเน่าคนเน่ามันตรงนี้สำคัญ
1: ใช่ใช
0: ่ถ้าเรามาวิ่งทีหลังอ่ะมันจะสายไปแต่เราแก้ไปแค่นี้ฉีดไปแค่นี้อยู่แล้วนะฮะนี่แหละถึงบอกฮะไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุผลที่สำคัญสำหรับทุเรียนที่จะต้องเดสมอลเล่หรือตายนะครับรากเน่าก็เตรียมตัวแต่มีเขาเรียกว่ามีบทบาทอยู่แล้วมีบาดแผลอยู่แล้วให้เห็นชัดๆว่าร่องสวยมากเลยนะครับเขาเรียกว่าทุเรียนร่องไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนร่อง
2: นี่ร่องลง
0: ร่อง
2: ไม่ใช่ร่องขึ้นนะที่ร่องจะลงนะ
0: จะหมดแล้วแล้วหายไปครึ่งต้นแล้วแต่บอกเลยครับว่าเขาลงเบียดน้ำเอาเบียดน้ำไปเสร็จแล้วเนี่ยบอกเกษตรกรนะครับว่าฉีดเพียวๆได้1ขวดหรือ2ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ20ลิตร
2: อ
0: ัดได้เลยนะครับเพียวๆแล้วก็อัดได้แล้วมันจะเห็นผลแต่เกษตรกรบอกว่าเออทำอย่างนี้ดีกว่านี่คือตัวอย่างไม่ได้โม้นะครับนี่ของจริงนะครับที่เบียดน้ำของเราใช้ได้จริงๆแห้งสนิทแล้ววิธีการแห้งดูแห้งแห้งไงครับวันนี้แฉะเขาว่าแฉะนี่ก็คือชะลาพอแฉะเสร็จเนี่ยฉีดไปปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาดูมันจะเป็นรอบขาวๆแต่ถ้าเกิดว่ามันมีน้ำออกคุณหาอะไรเช็ดนะครับเราไม่ให้ขูดก็ได้แล้วแต่คุณขูดเลยขูดให้มันถึงเนื้อมันหมายถึงว่าให้ถึงตรงน้ำยางที่มันจะมียางออกมาเราขูดออกมาปั๊บแล้วก็ฉีดเบ็ดน้ำลงไปแค่นี้ถ่ายรูปไปดูนะเดี๋ยวหาว่าเราโกหกนะวันนี้นะครับเราพิชิตได้แน่นอนคือเชื้อราเน่าๆคนเน่าเนี่ยด้วยอีเน่าเบ็ดน้ำแล้วก็ EM แค่นี้3ตัวจบแล้วครับสำหรับชาวทุเรียนประกาศได้เลยนะครับว่ายกนิ้วให้แค่นี้พอใครอยากได้ทุเรียนดีทุเรียนเด่นใช้ได้ดีโทรมาเลย

0: เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ก็ทำคนเดียวด้วยไหมก่อนนี่ผมมาทำต้องสามสี่คน
3: โอ้โหพ่อทำคนเดียวแล้วทำสามสี่คน

วันนี้นะครับเราจะบอกว่าวิธีเคล็ดไม่ลับสำหรับต้นทุเรียนอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเป็นความตอกย้ำนะครับส่วนนี้เนี่ยบอกเลยครับที่อยู่ในอามนะครับส่วนของพี่วงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทุเรียนก็รสชาติมีเขาเรียกว่าขาวเหลืองไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่วันนี้เหลืองแล้วไม่พอขายนะครับมีคนจองก็คือฤดูกาลหน้าวันนี้คุณพ่อเขาสั่งไม่อั้นเลยนะครับพ่อวงของเราก็บอกเลยนะครับว่าหลักการเนี่ยมันง่ายมากเลยง่ายยังไงนะครับทางดินเห็นไหมครับทางดินเนี่ยเราใช้ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรนะครับแล้วก็ใส่เบียดน้ำไปสักขวดหรือ2ขวดครั้งแรกเนี่ยเราก็ใส่นิปูขึ้นไปก่อนหลังจากนั้นอีก3วันเราใส่ทีนึงนะครับสำหรับสวนทุเรียนใหม่ๆแล้วใส่ไปได้ประมาณ2ครั้ง1วันวันที่3วันที่4ใส่ครั้งนึงพอวันที่9เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากดินเน่าบวกเบียดน้ำแต่ก่อนใช้บีเบียดน้ำ2ขวดวันนี้เราลดเหลือขวดนึงแต่ใช้ดินเน่าขวดนึงต่อน้ำ200ลิตรแล้วก็ EM ครึ่งขวดหรือปุ๋ยสูตรเสมอสัก

0: กรัมหรือ2กรัมใส่ลงไปแค่นี้ครับทำแบบสม่ำเสมอ1เดือนครั้ง1เดือนครั้งแค่นี้ครับสิ่งที่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเน่าๆนะครับเกษตรกรครับเราใช้เบียดน้ำเนี่ย1ขวดหรือ2ขวดต่อน้ำ20ลิตรหรือ10ลิตรก็ได้เอาเพียวๆแล้วฉีดลงไปเลยแค่นี้พอนะครับแผลของมันจะแห้งในวันเดียวแล้วฉีดย้ำ3วันครั้งแค่นี้พอครับจบแล้วครับเราสามารถฉีดเบียดน้ำได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับลองดูนะครับว่าหนีไม่พ้นหรอกคำว่าทุเรียนหรือต้นไม้อื่นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้มันได้ก็คือดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM จบครับทุกการเกษตรถ้ามั่นใจ3ตัวนี้แล้วโทรเลยนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาแก้ดินได้แน่นอนปรับค่า pH จากกรดกลายเป็นกลางได้ด้วยดินเน่าขวดเดียวจบและเอาอยู่ด้วยดินเน่าครับ
1: ลูกชายจะตัดไงบอกให้ไม่ต้องตัดเห็นเฮียเขาโฆษณาเลยมาจัดการเลย
2: ต้นไหนต้นนี้
1: เหรอนู่นต้นนู้น
2: ต้
1: นใหญ่นู่น
2: ไหนต้นที่ไม่สูงนะ
0: ต้นที่นั่นแหละที
2: ่มีเชือกแดงเหรอ
1: เออนู่นไหนตรงนั้น
0: ดูการตัดกิ่งการอะไรเหมือนกันหมดดูดิเกือบแล้วแต่ตอนนี้กลับมาเขียวชะอุ่มเลยนะแล้วได้ลูกยังอ่ะปีที่แล้วได้มั
1: ้ยได้แล้วปีที่แล้วก็
2: มี
1: ลูกนะแต่ว่าไม่เอาไว้มาก
0: โอ้โหถ้าไว้มากก็ลูกเพิ่งจะฟื้นนะใช่ไหมรู้กันอยู่แล้วถ้าต้นไม้กำลังจะป่วยๆเนี่ยเราก็ต้องแบบไม่ต้องอะไรเยอะไงนั่นแหละแค่นั้นเองจบแล้วเนี่ยต้นนี้ก็อาถรรพ์นั่นเนี่ยตัดไปเนี่ยแสดงว่าเน่าเหมือนกันนะเนี่ยต้นที่กุดๆเนี่ย
1: ครับมันบางทีมอดนะมอดมันกินมันจอกคนดูแลไม่ถึงมันก็เสียหายเยอะไหม
2: ใช่ต้องรู
0: ้ตอนนี้ฟื้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วลุง
1: ฟื้นมาแค่70-80%แล้วนะ
0: รอบแต่ก่อนนี่เหลือ20อ่ะ
1: นั้นนั่นเลยนะ
0: เหลือ20แต่ตอนนี้บอกเลย
1: ตัดยอดทิ้งเองอะไรเอง
0: นี่ครับนี่ตัวจริงนะครับลุงวงนะครับนี่ลุงวงอยู่นี่จริงๆนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของสวนก็ดีใจทั้งนั้นนะถามว่าลุงก็เสียเงินเยอะไหมถามนี่ใช้ดินเน่าแล้วเยอะไหม
1: ก็นี่ดินเน่านี่นะนี่เนี่ยยังไม่จ่ายเงินลุงเยอะแยะเลยให้ไปทดลอง
0: โอ้โห
1: มาเอาไปเลย
2: ให้คนรู้จักญาติพี่น้องไปใช้เลยลุงไม่เก็บตังค์เลยนะให้ไปลองใช้เลย
0: ใครอยู่แถวนี้นะครับลุงวง
2: มาเลย
1: เนี่ยตังนั้นแหละเนี่ยผมโฆษณ
2: า
1: บอกไปเอาไปลอง
2: แล้วขนมแล้วเป็นไงบ้าง
1: บอกก็ยังไม่ทันซื้อนั่นก็ได้มาเอาที่นี่
2: เอาที่ลุงไปก่อน
0: บอกเลยที่ของจริงนะครับนี่เราพลาดเราเหนื่อยครับเราจะต้องมาพลาด
2: มีที่พักพิง
0: ครับพิงนะครับแต่นี่คือสิ่งจริงลุงวงนะใครอยากจะอยู่แถวในยะอามะอยู่ตรงไหนฮะลุง
1: อยู่เขาเรียกไงเป็นในอันวัดโพนา
0: วัดโพนา
2: วัดโพนาเมื่อกี้
0: เขามาเหอะครับเขารู้จักลุงวงหมดนะครับฉายาพ่อใจบุญที่ให้เขาไปทั่วนะ
1: ให้ไปทั่ว
0: นะครับก
1: ็ปุ๋ยค่ายาไม่มีเอามาให้เราก็คนก็จนเนาะเราจะไปเอาดอกอันหลวงเอาต้นมาคืนแล้วกันปีได้ไม่หมดก็มี
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เนี่ยพ่อใบมันสวยเกินนะมันสวยมาก
2: สวยมากจริง
0: สวยจนแบบผมเห็นแล้วอึ้งเลยนะ
1: ใบ
0: มัน
1: นี่ทาปีหน้า มีโอกาสผ่านมามาดูใหม่จะสวยกว่านี้อีก
5: มามาตอนตัดลูกก่อน
2: มาเขาบอกว่าร้อนเลือดมีนา
5: เมษาม
2: ีนาจะแพงหน่อยก็ออก
5: เมษาไม่เท่าดอก
1: มีมีนาก็กลางกลางเดือนก็พอมีตัดได้แล้ว
5: นะแล้วมาเมษานี่ได้ตัดแน่นอนครับได้กินแน่นอนใครอยากจะกิน

0: รีบจองนะครับสวนลุงวงนะครับบอกได้ยายอามเนี่ย
1: รีบจองอย่าแค่มองอย่างเดียว
0: บอสการันตีว่ายกนิ้วให้จริงๆอร่อยจริง
2: ๆแล้วก็เอาไปฝากใครรับประกัน
1: นี
2: ่ถ้าไม่แก่รับประกันเลย
0: นี่นี่เอาเรื่องนี้คนก็ไม่แย่งกันเดี๋ยวลุงมันแย่งมันตัดอ่ะ
2: ก็ไม่ตัดเองเลย
0: โอ้โหตัดเองด้วย
2: คนอื่นไม่ได้ให้ลูกชายตัดแล้วก็ให
0: ้โอ้โหตัดเองรับรองว่า 90% แน่นอน
1: เลย
0: ใครอยากได้คุยมาโทรมาเบอร์มาเข้ามาหาเลยจองได้เลยนะครับหลังเดือนมีนาปลายเดือนได้แน่นอน
2: แต่ถ้าจะมาเทียบมาแล้วต้องบอกก่อนโทรไว้แล้วเราก็จะเอาไว้ให
0: ้โทรไว้เดี๋ยวเลยยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวจองกันเต็ม
3: ไป
0: ล
3: ุ
0: ง
3: ใกล้ก่อน
0: ลุงก็เป็นลมนะ
2: ผ่านนัดเที่ยวอะไร
1: ได้
2: แวะมาได้และได้
0: คนจริงเสียงจริงนะครับจากแต่ก่อนที่บอกเลยครับว่าลากินโรคเน่ากิน
2: ลากินโอ้ย
0: กินจนแบบเหนื่อยนะแล้วใช้ยาเยอะ
2: ไหมใช้เยอะเยอะมากเลย
0: นะ
2: ใช้ยาใช้อะไร
1: ก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เน
2: าะแต่ว่าถ้าเราดูแลถึงอะไรถึงมันจะไม่เท่าไรนะ
1: ครับ
2: ถ้ามันเป็นนิดหน่อยเนี้ย
0: แก้เลย
2: เราทาเอาอะไรทา
1: แก้เลย
2: ถ้าเราปล่อยไว
1: ้อย่าปล่อย
2: เกือบเป็นต้นนี่อะไรเงี้ย
0: เหนื่อย
2: รักษายากแล้วตอนนี้
0: เข้าเส้นเลือดนะครับก
1: ็ดูแลปั๊บแก้เลย
2: อย่างนี้50-50แล้วถ้าลำเป็นนิดนิดหน่อยเนี้ยแก้80-90
0: ครับเหนื่อยครับจริงๆทำทุเรียนไม่ยากนะพ่อนะรู้หรือเปล่ารู้จริงไหม
2: เราต้องรู้จริง
0: รู้ไม่จริงโดนค่ายาบวม
2: เราปุ๋ยเปยเนี่ยเราสั่งใช้ขนาดไหนขนาดไหนแล้วดูปุ๋ยดูอะไรให้หมด
0: ประหยัดซะล่ะประหยัดปุ๋ยลงไปได้เยอะมาก
2: ประหยัดเยอะแหละ
0: เงินนี่พอไม่ต้องเยอะนะครับบอกง่ายๆนี่พอ
1: แกบอกประหยัดกันรู้เรื่อง
0: รู้เรื่องแล้วไม่อยากไปห้อยตามเปิดใจก่อนดินเน่าดินเน่ารู้จักไหมฮะดินเน่า
2: ปีงก็ใส่ปุ๋ยประมาณ5 ตัน
1: จากปกติเท่าไหร
2: ่ปกติก็เกินกว่าประมาณ2 ตัน2 ตัน
1: เกินกว่าไปอีก
0: เกินกว่าไป
2: ปีนี้ก็คงจะใส่น้อย
1: ไปถึง
0: น้อยอีกลงอีกแล้วนะครับใช้ทุกปีลงไม่ทีแล้วตายเหนื่อยนะครับแต่เกษตรกรอยากจะประหยัดก็ใช้ดูครับเราไม่อยากคุยอยากดู
2: ถ้ามันเนี่ยเราฉีดเราทำแล้วมันได้ผลเราก็ประหยัดปุ๋ยอีก
1: เห็นไหม
2: เพราะว่าปุ๋ยนี่มันเคมีเคอะไรเนี่ยมันดินมันจะเป็นกรดเป็นอะไรตัวใหญ่
1: แข็งดินเสียด้วยครับ
0: นี่มาห้อยตามอย่างเงี้ยมาดูนะครับว่าพอเป็นไงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ
2: มันเค็มมากมันก็โตหมดเนี่ย
0: เห็นไหมความเค็มทำให้ต้นไม้มันใบด่างใบไหม้ใบทุกอย่าง
2: นั่นหมด
1: ใบหมด
0: แต่วันนี้รสเค็มเจอรสหวานตัดเจอซอสน้ำปลาของผมไปนะดินเน่าไปแล้วจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรีบยังตัดสินใจยังถ้าตัดสินใจไม่ได้คุณก็ปล่อยเน่าโทรไปเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยนี่
2: ดูแล
0: คือรอยยิ้มของลุงเนี่ยผมดีใจนะครับว่าลุงได้ยิ้มแต่ก่อนลุงยิ้มไม่ออกนะเดี๋ยวต้องซื้อเคมี
2: โอเคมีปีไม่รู้เท่าไหร่
0: แล้วสุขภาพก็ไม่ดีด้วยนะลุงเนาะแต่ตอนนี้ลุงหายใจสบายนะครับก็นั่นแหละครับฝากไว้ด้วยนะ
2: ไม่ใจเนี่ยเราต้องควบคุมดูแลเดี๋ยวนี้ขีดแค่นิดนิดหน่อย
0: ถ้าวันไหนไม่ได้ดมลุงนอนไม่หลับนะ
1: ที่ได้กินข้าวหน่อย
4: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
4: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: เนี่ยต้นตรงนู้นน่ะตัดยอดแล้วก็ไปเสียบน่ะ

0: ีกว่าให้ทายทีว่าเท่าไหร่
1: ปีครึ่งอ่ะ
0: เอาอีกทายทีนะถ้าถูกแล้วนะเดี๋ยวคุณยกต้นไม้ขอให้ไปเลยนะ
2: เอาปีหนึ่งปีหนึ่ง
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าต้นนี
2: ้4ปี
0: 4เดือน
2: ฮะจริงป่ะพ
0: ่อ4เดือน
2: ต้นนี้4เดือน
0: 4เดือน
2: โอ้
0: นู่นแหละและต้นนู้นก็4เดือนนู่นน่ะนั่นๆๆไม่มี4เดือน2
1: ใ
0: บแล้วตัดยอดใบ4เดือนทั้งนั้น
1: เดี๋ยวครับเป็นไปได้แล้วที่4เดือนแต่ถ้าความเป็นจริงเป็นไปได้ไหม
0: จริงๆมันเป็นไปได้เขาบอกแล้วว่าถ้าดินดี
1: อ่
0: ะเขาบอกแล้ว
3: มาตอนแรงนะ
0: แรงแรงเมื
3: ่อแรงตอนตัดลูกทุเรียนจะหมดแล้วไงซื้อต้นมาปลูกเนี่ย
1: อ๋อนี่ซื้อต้นมาปลูกด้วย
0: ซื้อที่ไหนฮะเดี๋ยวผมจะได้ไปซื้อมา
1: แต่แพ่บอกว่าพ่อก็ทำเองใช่ไหมมีทำเองด้วยใช่ไหมตัดกิ่งเองด้วยเหมือนกันใช่ไหม
3: ตัดทำเองได้แต่ว่าน
0: ี่ดูใบ
1: ใบสวยมากใบเงา
0: ดูใบเงานะครับแล้วเป็นไงแล้วก็อีกอย่างนึงข้างหลังเนี่ยยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลย3ปีปีหน้าจะออกลูกแล้ว
1: อันนี้4เดือน
0: อันนั้น3ปี
1: อันนี้3ปี
0: ดูดิ
1: ออกลูกแล้ว
3: ในตัวนู้นน่ะเนี่ย2ปีก็เป็นลูก
0: โอ้
1: อะ
3: ก็มี4เดือนโตขนาดนั้นแล้วอ่ะ
0: 2
1: ป
0: ี
1: เป็นลูกแล้ว
0: ครับก็เคล็ดลับมันอยู่ตีเดียวนะครับ
1: ครับ
3: แต่เราดูแลอะไรให้ถึง
0: เนี่ย
3: ปุ๋ย
0: ดูแลถึงไหมน้ำถึงไห
1: ม
0: แล้วก็อีกอย่างนึงเงินถึงไหม
1: ดินเน่าถึงไหมดินเน่าถึง
0: ดินเน่าถึงไหมถ้าไม่มีเงินก็ซื้อดินเน่า
3: แต่ราคาดินเน่าถูกขีดดินเน่าขีดทางดินส่วนใหญ
0: ่พอแล้ว
1: ดินนุ่
0: มพ่อฉีดทางใบด้วยนะวันหลังครับตอนที่สูตรใหม่แล้วลองดูมีสวนหนึ่งฉีดทั้งใบทั้งสวนเลยคืออีกหน่อยทั้งใบ
3: นี่ก็ฉีดแล้วนะฉีดไปแล้วอ้วน
1: มาใบลงดินได้เลย
0: ก็ฝากไว้นะครับนี่คืออาชีพของคนอายุ4เดือนก็ข้างหลังคือ2ปี3ปี3ปีแต่มันไม่น่าเชื่อแต่วันนี้เชื่อแล้วดินนุ่มทุกอย่างดีดินเน่าพอนะพ่อนะท่านผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าอยากได้อย่างนี้ไหมถ้าอยากได้อย่างนี้ทำยังไงล่ะแล้วผมจะรู้ไหมล่ะถ้าอยากจะรู้นี่แหละครับตัวนี้ตัวเดียวสำหรับเกษตรกรที่อยากเดินนะครับถ้าไม่แตกใบอย่างนี้เอามาเฟี้ยงหัวผมเพราะตัวนี้มันเป็นตัวจุลินทรีย์สำหรับทำลายวัตถุอินทรีย์แล้วให้ดินเนี่ยมันมีอาหารพอมีอาหารปั๊บนี่ครับนี่ยอดรากงอกแตกยอดใหม่จำคำนี้ไว้นะครับผมจะพูดทุกทีเลยว่าวันนี้ดินเน่าเนี่ยสามารถทำให้รากงอกแตกยอดใหม่แล้วสวยขนาดนี้มีไหมเรามาลองท้ากันดูนะครับว่าดินเน่าขวดเดียวจบทุกเรื่องสำหรับการดินไหมไม่เชื่อลองดูนะครับลองดูว่าดินเน่าแล้วใส่เบียร์น้ำไปหน่อยนะครับใส่เอเอไปหน่อยคุณจะได้เร็วกว่านี้ก็ฝากไว้สำหรับเกษตรกรที่ใช้ดินเน่าอยู่นะครับไม่ต้องเสียใจแต่คุณดีใจเป็นผู้โชคดีแล้วสำหรับที่ได้ใช้ดินเน่านะครับ
4: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมานแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
4: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
2: เคยได้ยินมาคุณแม่ชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
2: หรือแปลงต่อแปลง
1: แปลงต่อแปลง
2: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
1: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่าเลย
3: เฮ้ยนี่มันอะไร

0: สวัสดีครับ
1: อยู่กับพวกเราในรายการ
0: เกษตรดินเนอร
1: ์อยู่กับผมปราโมทครับ
0: และน้ำฝนทวันพันธ์ค่ะแน่นอนคุณผู้ชมขาคุณพ่อที่นั่งอยู่ตรงข้างหน้าตรงกลางตรงนี้นะคะ
1: พระประธาน
0: เป็นพระประธานที่เราร
1: ับถือ
0: ก็คือเฮียบอสของเราได้
1: สวัสดีครับ
0: เฮ
1: ียครับแน่นอนครับรูปแบบรายการของเราเกษตรดินเนอร์นะครับตอนนี้เรื่องการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรคนไทยวันนี้อาจจะมีเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่จะรู้ได้ไงว่าหนทางของการทำการเกษตรเนี่ยมันจะราบรื่นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับรายการเราค่ะเกษตรดินเน่าทุกปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกนะคะวันนี้เรามีตัวช่วยเรามีทางออกให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วฟ้าเมืองไทยสามารถนะคะลืมปากอ้าตาได
1: ้เฮ้ยลืมตาอ้าปาก
0: อ๋อเอางี้ดีกว่าคือตอนนี้คุณผู้ชมขาเรื่องของการเกษตรมาแรงมากกันเยอะเพราะอะไรตอนนี้ใครๆก็หันมานะคะทำการเกษตรทำการเพาะปลูกแม้แต่เหล่าดาราเซเลบยังกว้านซื้อที่ดีแล้วก็ทำแบบโอ้โหเกษตรมากมายแต่ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมขาเชื่อไหมว่าประเทศไทยของเราคุณผู้ชมเหล่านะคะเกษตรกรเนี่ยเขาสูญเสียผลผลิตนะคะในแต่ละปีเนี่ยเป็นโอ้โหพันกว่าล้านเลยซึ่งปัญหาหลักๆเนี่ยมาจากดินไงที่
2: ใช่ครับดินเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญถึงบอกนะครับวันนี้ไม่ว่าพืชผลของคุณจะตกต่ำยังไงนะครับแต่คุณยังต้องใช้ดินปลูกอยู่ดีนะครับวันยังค่ำรอสักพักหนึ่งผมเชื่อได้ว่าถึงจุดต่ำแล้วมันก็ต้องขึ้นสูงให้ได้ครับเพราะทุกคนอ่ะคุณฝนเชื่อไหมว่ากินปะต้องกินไหม
1: กินก็ต้องกิน
0: ก็ใส่ข้าวไหม
3: ก
0: ิน หิวอ่ะ
3: กินผมก็จะก
1: ินยาอ่อนคนไทยก็ต้องกิน
2: ครับก็บอกเลยนะครับว่าทุกคนหนีคำว่าเกษตรไปไม่พ้นต่างชาติก็ทำนะทำได้แต่ไม่ดีเท่าเมืองไทยนะครับเมืองไทยเป็นเขาเรียกว่าอุดมน้ำทุกอย่าง
1: สมบูรณ์แบบ
0: ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
2: ครับ
0: ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
1: ก็ถูกแล้ว
2: ไอ้จริงๆนะครับดินของเราเนี่ยครับตอนนี้แถบๆตะเข็บเนี่ยดีมากเลยนะ
1: ดินอะไรครับ
2: ดินระเบิด
1: ก็คือหลักๆอย่างที่บอกว่าผลผลิตที่มันตกต่ำหรือว่ามันไม่ได้ผลผลิตขึ้นมาเนี่ยหลักๆมันเกิดจากดิน
0: ปัญหามาจากดิน
1: เพราะนั้นปัญหาหลักๆหรือลึกๆเลยของดินมันมีอะไรบ้างคร
2: ับ ก็ถึงจริงๆนะครับว่าดินเนี่ยเราเอาแค่ประเด็นที่สำคัญก่
1: อ
2: นดินเป็นเขาเรียกว่าเป็นก
1: ร
2: ดเราจะตัดยอดให้เร็วที่สุดนะครับคือเราจะไม่พูดว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายคือทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
1: อ๋อเพราะเราเห็นเราเป็นจุลินทรีย์ก็ทำจุลินทรีย์มาแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปทำไมต้องเป็นจุลินทร
2: ีย์ใช่เราบอกวันนี้นะครับว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้คำว่าดินของคุณอ่ะจากกรดน่ะกลายเป็นกลางให้ได
0: ้
2: ถ้ากรดกลายเป็นกลางไม่ได้เนี่ยค่า pH 3.3 เนี่ยกลายเป็นดึงขึ้นมาเป็น 5.5 เนี่ยยังไงจุลินทรีย์มันก็มีประโยชน
1: ์
2: นะครับเพราะจุลินทรีย์มันไปกินอะไรมันไปกินซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในดินพวกสิ่งของที่เน่าๆนะครับกินเสร็จเรียบร้อยค่า pH มันก็เกิดขึ้นเหมือนกับที่ผมบอกหนูตายหนูตายได้วันนี้ปั๊บเหม็นเน่าเลยพออีกสัก 3-4 วันมันก็กินมันก็ลงเพราะจุลินทรีย์มันไปกินโครงสร้างหนูจนหมด
1: ก็แสดงว่าคือเหมือนเราไปเห็นเนี่ยเราเห็นตอนที่มันเป็นซากกระดูกของโครงสร้างหนูแล้ว
2: นั่นแหละครับ
1: อ๋อคือกระบวนการจุลินทรีย์มันไปย่อยสลาย
2: ใช่
1: แล้ว
0: ก็คือไปปรับสมดุลให้กับดินนั่นเอง
2: ใช่ครับก็บอกเลยครับว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือจะเป็นพวกแมลงนะครับถ้าเรามีความต้านทานให้กับดินมากๆเนี่ยใส่ไปเลยครับค่า pH แข็งแรงปั๊บดินแข็งแรงปั๊บต้นไม้แข็งแรงปั๊บถามว่าแมลงจะมีไหมเชื้อราจะมีไห
1: ม
2: เพราะปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรเนี่ยล่มกันฮะล่มและพินาศกันก็คือเชื้อราใช้ได้สักพักหนึ่งเชื้อราหายหายหมายถึงว่าหายจากดินขึ้นไปสู่ต้น
1: คือถ้าเราไม่ป้องกันตั้งแต่ดินมันก็มีโอกาสจะลามขึ้นไปบนต้นได
2: ้แล้วก็ตายไหมเอ๊ะทำไมปลูกตั้งแต่เล็กจนโตเกือบโตแล้วเกือบจะได้ผลผลิตแล้วทำไมอยู่ดีเฉาแล้วตายเลย
1: ล้มเลย
2: เพราะอะไรครับเพราะดินที่อยู่ในดินมีเชื้อราอยู
1: ่
2: รากมันดูดซึมไม่ถึงพอรากมันปักลงไปถึงช่วงที่มีราปั๊บมันก็ดูดขึ้นไปข้างบนก็ทำให้ต้นไม้ของคุณตายได้แต่วันนี้นะครับถ้าใส่มากๆเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะครับแต่เรามีปริมาณที่ใส่พอเพียงพ่อบอกแล้วว่าส่วนที่เกษตรกรหลงเชื่อกันเยอะก็คือพวกฮิวมิกพวกฟูวิกอะไรเนี่ยคือส่วนประกอบแต่จริงๆส่วนหลักๆก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายเห็นไหมครับเราค่อยมาเติมแต่งไอ้พวกนั้นคืออาหารของคำว่าจุลินทรีย
1: ์
2: พอใส่ไปมันก็ดีขึ้นเห็นไหมครับบางยี่ห้อนะครับเราพูดว่าบางยี่ห้อนะครับเราใส่ของเราไปแล้วเนี่ยสวยงามแล้วเนี่ยเขาแค่เอาไปเติมนิดเดียวเขาก็โป้ง
1: เลยครับคิดว่าอีสมมติแบรนด์เรากับแบรนด์
2: เอ
1: เขาใส่เราไปก่อนใส่เอตามที่หลังคิดว่าแบรนด์
2: เอโอ้โหแต่จริงๆเปล่าครับของเราดี

0: มันเราปูพื้นไปแล้ว
1: ใช่เพราะว่าที่กำลังจะบอกว่าปัญหาเรื่องของการเกษตรอะจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มต้นจากดินถ
0: ้
1: าดินดีดินสมบูรณ์นะคะดินมีค่าความเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างจนเกินไปเพราะนั้นคือถ้าดินสมบูรณ์มันก็จะมีแร่ธาตุมีอาหาร
2: ใช่ครับ
1: ปลูกอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถดูดซึมอาหารไปกินได
2: ้
1: ต้นไม้ก็เจริญเติบโต
0: เพราะฉะนั้นปัญหาของการเพาะปลูกดินเป็นปัญหาหลักครับดินเปรี้ยวดินเค็มดินแข็งดินเป็นชลาดินเป็นรูพุนดินเสียดินปลูกอะไรไม่ขึ้นวันนี้ดูแลปรับปรุงโครงสร้างดินกันก่อนกับสินค้าขายดีนั่นก็คือดินเน่านั่นเองครับ
1: ใช่ไหมคะเฮียคะ
2: ใช่ครับบอกเลยครับวันนี้เปิดใจนะครับ
0: ค่
1: ะ
2: ถ้าขวดเดียวตอบโจทย์เนี่ยถามว่าคุณอยากซื้อไหม
0: ซื้อ
2: ถ้าไม่ซื้อเนี่ยป่านี้ยอดไม่ถล่มทลายเป็นล้านล้านไร
1: ่โอ้โหยอดขายก็ดีแล้วใช้แล้วก็เห็นผลแล้วใช้แล้วก็รวยด้วยนะคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูโปรโมชั่นดีๆจากดินเน่ากันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: ผมกล้าพูดความจริงเลยนะฮะก็กล้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
2: ครับ
4: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื่อ
2: ไม่เชื่อใช่ไหม
4: ไม่เชื่อครับไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่ต้องมาเชื่อว่าปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
2: โอ้โห
4: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่าง
2: น
4: ี้ครับ
2: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
4: ไม่เคยได้อย่าง
2: น
4: ี
2: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
4: หลาย
2: สิบปี
4: ครับ
2: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
4: ไม่มี
2: ไม่มีเลย
4: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้แล้วก็ใช้ทั้งชุดเลย
2: ของจริงๆบอกเกษตรกรนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะบาด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขแล้วครับส้มโอตกไซครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซอ่ะคือใหญ่เกินไป
4: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
2: นี่ยาก
4: คือไปต้องติดใจกลับ
2: ต้องกลับมา
4: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้
2: อ
4: ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
2: ดกมาก
4: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
1: สุดๆคุณผู้ชมค่ะไม่เคยจัดโปรถล่มทลายขนาดนี้วันนี้เฮียบอสอยู่กับเราทั้งทีคุณผู้ชมแน่นอนโปรดีๆไม่ได้มีบ่อยๆตุนได้ตุนเลยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าและต้องบอกเลยว่าวันนี้นะไม่ว่าใครจะมีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกแบบไหนก็แล้วแต่วันนี้แค่คุณใช้ดินเน่าแต่เดี๋ยวก่อนเฮียดินเน่าคือตอนนี้มันมีทั้งดินเน่าแล้วก็มีอีเน่ามันเหมือนกันหรือมันเป็นของใครอะไรยังไงงงไปหมดเฮียคะ
2: จริงๆทั้งสองแบรนด์เนี่ยนะครับเป็นของผมหมดนะครับ
1: อุ้ยเฮียกินรวบเลย
2: กินรวบคือคำว่าตอนแรกอ่ะอีเน่าเนี่ยเป็นคำที่หยาบ
0: ครับ
2: อีอย่างเงี้ย
1: เอาอีออริจินอลของเฮียเนี่ยก็คืออีเน่าพูดมาก่อนกัน
2: ใช่แล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นดินเน่าพอดินเน่าเสร็จแล้วเราก็เอาคืนเอาคืนกลับมาทำเองนะครับเพราะ
0: ไม่ถามเหตุผลนะผมไม่ถาม
2: เหตุผลไม่ต้องถามนะครับเพราะมาถามดีๆเหตุผลเพราะมันขายดี
1: แล้วได้คืนหมดไหมคะ
2: ได้คืนไม่หมดครับ
0: เดี๋ยวดินเน่าเหรอครับ
2: ครับดินเน่าคืนไม่หมดนะครับมันก็มีนิดหน่อยนะครับติดเขาเรียกว่าติดห้อยสอยตาม
0: เอาเป็นว่าดินเน่ากับดินเน่าคือเจ้าของเดียวคือเฮียบอส
2: ครับ
0: เพราะนั้นคุณผู้ชมที่เห็นดินเน่าหรืออีเน่าที่ไหนก็ของเฮียบอสทั้งหมด
2: ครับ
0: แต่คราวนี้คือแต่ละคนก็คือต้องย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งว่าทำไมมันถึงขายดีมันมาผสมมันมีอะไรอยู่ในขวดนี้แล้วมันจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
1: จุดเด่นมันคือตรงไหนนั่นแหละค่ะ
2: คือถึงบอกเลยครับว่าสิ่งที่ดีเนี่ยเกษตรกรใช้กันเยอะถ้าไหนไม่ดีผมบอกแล้วให้ใช้น้ำเปล่าดีกว่า
0: แล้วผ่อน
2: ลดไปเถอะนะครับหรือว่าคุณไปตอกไข่ที่บ้านสักใบหนึ่งนะครับหรือเอาผงชูรสราดหน่อยมันก็ดีขึ้นแล้วหรือเอาน้ำอัดลมราดไปหน่อยหรือว่าใส่เขาเรียกว่าอะไรเครื่องดื่มช
0: ู
2: กำลังใส่ไปหน่อยก็เปลือง
0: อันนี้
2: แต่มันอยู่ไม่ทน
0: อ
2: ันนี้ตัวเดียวเนี่ยถึงบอกว่า1ลิตรเนี่ย1,000 mlเนี่ยมัน

0: ที่ก็มี500 ml ด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราบอกเลยครับว่าชื่อมันปรากฏให้ท่านเห็นเลยว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ขวดเดียวก็คือดินเน่าหรืออีเน่าเท่านั้นเอง
1: มันมีอะไรบ้างเพื่อนหลายคนยังจะเริ่มเปิดใจมาดูแล้ว
2: เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ
1: แล้วมัน
2: มาจากไหนสกัดมาจากอะไรคะเฮีย
0: จริงๆนะครับเราบอกเกษตรกรนะครับว่าของเราเนี่ยเราศึกษาเรื่องปลาหมักมาตั้งแต่แรกเพราะเราทำน้ำปลาเราทำน้ำปลาม
1: า
0: น้ำปลาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาน้ำปลามาเนี่ยเอ๊ปลามันเหลือก้างก็เหลืออะไรก็เหลือเอ๊เราจะทำยังไงดีเราก็นั่งศึกษามีด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เยอะแยะเลยนะครับว่าน้ำหมัก EM จุลินทรีย์เนี่ยตัวนี้ดีเอ๊เราจะย่อยมันยังไงถ้าเราใช้กรรมวิธีก็คือทุกคนรู้ว่าไปเอาน้ำส้มอะไรสักอย่างนึงนะครับมาหมักเนี่ย มันปรากฏว่าไม่ดีมันใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเป็น 2-3 เดือนเหม็นมากก็เหม็นนะครับแต่เราก็ไปคิดค้นว่าเราหาจุลินทรีย์ตัวที่ย่อยสลายอ่ะมาใส่ปรากฏว่ามันตอบโจทย
1: ์
0: 1ตัวแรกที่ได้แล้วนะครับคือจุลินทรีย์ย่อยสลายขนาดกระดูกกระดาษเนื้อยังย่อยได้
1: แม้เหมือนเนี่ยที่อันนี้เหมือนนี่คือบ่อหมักเหรอ
0: ใช่บ่อหมัก
1: นี่คือบ่อหมัก
0: ใช่บ่อหมักครับถึงบอกว่ามันมีอะไรดีๆแต่ในปลาเนี่ยเกษตรกรรู้อยู่แล้วว่ามันมีอะมิโนสูงแล้วก็มีเลือดปลานะครับแล้วก็มีไขมันมีโปรตีนมีทุกอย่างครบเลยอยู่ในนั้นแต่ยังไม่พอครับเราก็เติมสิ่งที่มันเขาเรียกว่าม
2: ีประโยชน์กับพืชผัก
0: เยอะมากเลยตัวอะมิโนมีจุลธาตุมีอะไรเยอะแยะแต่ดีอยู่อย่างคือตัวนี้คุณภาพไม่ถึงปุ๋ย
1: ไอ้ขวดเนี้ยดินเน่าหรืออีเน่าเนี่ยไม่จัดว่าเป็นปุ๋ยตามกฎหมาย
0: ใช่ครับ
1: เพราะอะไรอ่ะเพราะ NPK
0: ไม่ถึง
1: หรอ
0: มีค่าจุด
1: โอ้โห
0: 3ตัวรวมกันยังไม่ถึง 1.5 นะครับถึงบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถึงบอกว่าทุกคนยอมรับนะครับว่าตัวดินเน่าหรือตัวอีเน่าเนี่ยใช้ได้ทุกช่วง
1: มาถึงจะปลูกตอนนี้จะเริ่มปลูกไปแล้ว
2: จ
1: ะเก็บแล้วก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วเราทดลองครั้งสุดท้ายเนี่ยเราบอกเลยครับเราใช้อีเน่าหรือดินเน่าเนี่ยกับข้าวตั้งแต่ต้นยันจบใช้แค่ดินเน่าตัวเดียว
1: ขวดเดียวนี่
2: เลยใช้ได้เลย
0: ครับอย่างเดียวเลย
2: ทุกชนิดเลยปลูกอ้อยข้าวโพดข้าว
0: ใช่ครับ
1: ทุเรียนไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลย
0: แล้วตอนนี้เราพัฒนานะครับบอกเลยครับประกาศเลยครับว่าฉีดใบได้เลยครับ
1: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเฮีย
0: จะบอกว่าลงดินเพราะเรากักไว
1: ้
0: เพราะเดี๋ยวมีปัญหา
2: แต่เดี๋ยวนี้เลิก
0: แล้ว
2: แล้วก็ลดเลย
1: แล้วก็บอกผสมตามที่แนะนำ
0: ใช่
1: ฉีดใบลงดินได้เลย
0: ได้เลยครับชุ่มๆเลยนะครับก่อนที่ท่านจะใช้เนี่ยบอกเกษตรกรก่อนว่าเราต้องปรับปรุงดินก่อนก็คือพรวนดินก่อนแล้วฉีดเสร็จแล้วฉีดอีกทีแล้วก็ค่อยปลูกแล้วก็ดูแล้วก็ฉีดไปเรื่อย15วันฉีดที15วันฉีดทีแล้วคุณจะรู้ว่าจุลินทรีย์ในนั้นน่ะมันมีอะมิโนอยู่แล้วครบครันคุณจะเติมอะไรนิดเดียวมันก็กิน
1: คือถ้ากรณียังไม่ได้ทำปูพื้นกับการฉีดลงดินไปก่อนแต่ถ้าปลูกแล้วต้นไม้โตคุณจะฉีดโดนใบลงดินไม่เป็นไรแต่ถ้าแปลงไหนที่คุณสามารถฉีดดินได้ก็ฉีด
0: ใช่ไ
1: หมแต่โดนใบโดนต้นได
0: ้ได้แล้วเขาบอกว่าแบบใหม่ฉบับใหม่ถึงบอกว่าแล้วแรงกว่าเก่าน
1: ี่แหละคือการต่อยอดของจริงนะ
0: นี่
1: อย่าไปโกหกต่อยอดอย่างอื่นนะ
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมขาอยากได้โปรอีกแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากได้รีบโทรด่วนๆเดี๋ยวนี้เลยวันนี้ดินเน่าหรืออีเน่าก็จัดไปเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะใครๆก็ต้องบอกว่าไว้วางใจไง
1: เชื่อใจแล้ว
2: จะดินเน่าหรืออีเน่าวันนี้เห็นหน้าเฮียบอสแบบนี้ของแท้แน่นอนคุณผู้ชมขามั่นใจได้เลยแล้วต้องบอกว่าหลายคนใช้แล้วเห็นผลจริงคุณผู้ชมเห็นผลจนโอ้โหขายดิบขายดีลืมตาอ้าปากมีกำไรกำไรคุณผู้ชมขารวยขึ้นเลยมันผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ดินเน่าหรือเน่ามันเป็นยังไงคะเฮียขา
0: ก็บอกแล้วครับว่า

0: ที่อยู่ในดินเนี่ยมันต้องมีการสลายถ
1: ้
0: าในดินไม่มีการสลายเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ตกค้างมันก็ตึง
2: คือย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์อะไรต่างๆ
0: ปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยด้วย
1: แสดงว่ายังจะถามเหมือนกันว่าบางคนเกษตรกรบ่นใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ต้นไม้ก็ไม่โต
0: นั่นแหละครับ
1: เพราะมันไม่มีไปอึนอยู่ในดินเหรอ
2: มันไม่กิน
0: มันไม่กินแล้วมันเขาเรียกว่าตึงก็ตึงคือไม่ยอมปล่อยให้กาล่ากินแต่วันนี้เนี่ยจุลินทรีย์เข้าไปเนี่ยทุกคนก็เอาตามหมดผมบอกดีใจนะที่ทุกคนเดินตามผมนะ
1: ดีใจที่คนทำตามนะ
0: ทำตามนะ
2: ดีใจที่เอาไปต่อยอดกัน
0: ใช่แล้วช่วยด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าอีเน่าหรือดินเน่าก็ยังไม่เจ๊งนะครับยังอยู่นะครับนะคร
2: ับ
0: ยังอยู
1: ่บางทีเคยได้ยินมาเขาชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มันไม่เจ๊งหรอกครับ
1: ใครเจ๊ง
2: เจ้าของอยู่นี
1: ่เจ้าของอยู่นี
2: ่ก็บอกใครเจ๊ง
0: อ่
2: ะ
0: ไม่รู
1: ้ไม่รู้
0: มันเป็นปริศนาคำตอบนะครับก็บอกแล้วครับว่าถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
1: หรือแปลงต่อแปลง
0: แปลงต่อแปลง
1: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
0: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าวันนี้เรามีใบเซอร์อีกใบหนึ่งก็คือไม่มีสารตกค้างในคำว่าดีเน่าหรืออีเน่าเลย
2: น
0: ี่
2: ไงคือต้องบอกว่าพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วเนี่ยคือไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเลยค
0: ือ
2: โดนมือโดนผิวหนัง
0: ไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นอันตรายเลย
1: ก็ยังคิดอยู่ว่าพอใช้ดินเน่าแล้วผลผลิตมันดีก็ยังเราก็ยังคิดว่ามันเป็นปุ๋ยแต่ด้วยความยืนยันจากเฮียนเนี่ยเอาไปตรวจในทุกๆรอบก็จะเล็งเห็นได้ว่าเขาไม่ใช่ปุ๋ย
2: ของเรา
1: แค่ไปย่อยสลาย
0: บางคนดัดจริตนะครับจับหน่อยจับนิดจับหน่อยไม่ได้นะครับโอ้ยเดี๋ยวจะต้องมีพิษไม่มีภ
1: ั
0: ยถามว่าผมอยู่กับเขาเนี่ยมาทั้งชีวิตนะครับดมทั้งวันทำไมแข็งแรงครับทำไมหน้าตาเปล่งปลั่งขนาดน
2: ี้อย่าบอกนะว่าเอาใช่ดิ
0: ไม่ใช่แค่ไอแค่ดมกลิ่นนะครับเพราะในกลิ่นมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับแล้วเจอจับบรรยากาศในตัวเราก็มีจุลินทรีย์นะคุณฝนถ้าไม่มีจุลินทรีย์คุณฝนคงไม่อ้วนขนาดน
1: ี้จริงๆแค่ว่าแค่เราสัมผัสได้ไม่ต้องเอามาใช้กับทางร่างกายใช้ลงดินไป
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างเวลาไปใช้กับนาข้าวอย่างเง
1: ี้
2: ยเอาดินเน่าไปใช้กับนาข้าวแล้วเป็นไงคะเฮียคะ
0: โอ้โหตั้งแต่แรกเลยนะครับเมล็ดเพาะงอกดีมากลำต้นแข็งแรงสวยแล้วตั้งตรงแล้วใบนี่ตั้งตรงเด่เลยแล้วใบสากใบสากคือไม่มีใครพูดหรอกนะว่าทำข้าวแล้วใบสากถ้าใบแป้เนี่ยยังไงก็เป็นปุ๋ยส่วนมากจะใบแป้แต่ของเรานี่ใบตั้งตรงแล้วบอกเลยครับว่าพอได้ข้าวระยะหนึ่งอ่ะจ้างชาวนาวิ่งลุยอ่ะเขาไม่ลุยนะเขาเวอร์
1: เพราะว่ามันคมใช่ไหม
0: คมเลยนะคมมากเลยนะ
1: คมนะถ้าคุณไม่เคยลงนามันคมมาก
0: คมมากนะแล้วถึงบอกว่าขนาดคมอย่างเงี้ยแมลงมันก็เลยไม่กล้าเข้าได้อย่างนึงก็คือใบมันไม่แปร่เพราะแปร่ปั๊บเนี่ยแมลงมันหลบ
2: ใบ
1: แปร่ใบม้วนอะไรอย่างเงี้ย
0: มันหลบ
1: แมลงมันจะไปหลบ
0: หลบอยู่แต่นี่ใบแปร่ปั๊บมันบอกว่าหาที่บังแดดไม่ได
2: ้
0: มันขอเดินใบตั้งหานอนดีกว่านะครับ
1: ก็แปลงข้างๆไปเลย
2: ก็คือต้นข้าวเขาแข็งแรงเลยเพราะว่าเขาสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่เลี้ยงเขาได้เต็มที
0: ่ใช่ครับ
2: ทุรงทุเรียนเป็นไงครับพ่อหา
0: ก็ดูป่าละอูผมดิครับแล้วเป็นยังไงครับ
1: ไปใช่ไหม
2: ไม่ชิมไม่ชิม
0: อร่อยมากแล้วบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยสวยจนแบบว่าชาวป่าละอูบอกว่าขอไปดูหน่อย
2: นี่พ่อจ๋าแม่จ๋าที่บอกว่าไม่ได้ทำให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์อย่างเดียวไม่ได้ผลโตและรสชาติดีด้วย
0: ดีมาก
1: เปลี่ยนใช่ไหม
0: เปลี่ยน
2: เพราะ
0: มันมีสารอาหารที่ครบนะครับว่ามีอยู่ในนั้นครบว่าไม่ต้องเติมอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยจะต้องเติมนู่นเติมใต้เติมขวาเติมเข้าไปแต่เราไม่รู้จะเติมอะไรแต่วันนี้เนี่ยเราดึงมาครบแล้ว
2: ให้
0: อย
2: ู่
0: ในขวดเดียว
2: อยู่เลย
1: จริงๆไงอย่างที่เอียเคยบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคิดอยากจะได้ผลผลิตก็ใส่แต่ปุ๋ยใส่นั่นใส่นี่ใส่หนึ่งใส่สองใส่สามใส่สี
2: ่
1: แต่จริงต้นไม้เหมือนไม่ได้กินทั้งหมดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: กินแค่เฉพาะส่วนเท่านั้นเอง
0: เปลี่ยนลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะครับว่าถ้าขวดนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ดีโทรมาว่ากันเลยนะครับแล้วบอกเลยครับว่าของเราไม่มีการต่อยอดไม่มีการก๊อปปี้ไม่มีการอะไรก็คือหนึ่งเดียวในนี้นะใครอยากได้ก็บอกเลยครับว่าขวดเดียวเอาอยู่จริงๆนะครับถึงบอกนะครับเกษตรกรครับว่าวันนี้เนี่ยคุณฝนมันดีใจนะครับสำหรับเกษตรกรได้เปิดใจในเมื่อผลผลิตมันต่ำต่ำเพราะอะไรกันสภาพแวดล้อมนะ
1: แวดล้อมหนึ่ง
0: เศรษฐกิ
1: จอีก
0: นะครับ
2: มันเหนือการควบคุม
0: ใช่แต่ผมถามว่าทุกคนยังไงก็ต้องกินข้าว
1: กิน
0: ยังไงก็ต้องกินนะครับ
1: กินผักผลไม้ก็ต้องกินเพราะว่ากินเพราะอะไรมันปลูกมาจากเกษตรกรปลูกมาจากดินคราวนี้อย่างที่บอกว่าเห็นผลผลิตจากการใช้ดินเน่าวีเน่ามันได้เนี่ยการปริมาณการใช้มันต้องเยอะอะไรขนาดไหน
0: ไม่เยอะหรอกครับคือเราเอาง่ายๆก่อน1ขวดเนี่ยได้น้ํา200ลิตรพอครั้งที่2 1ขวดได้น้ํา400ลิตรนะครับถ้าครั้งที่3 1ขวดได้น้ํา 1,000 ลิตรแต่ถ้าเป็นครึ่งลิตรก็เราก็ซอยไปเรื่อยๆครับ
1: ก็ทอลงมานะครับก็คือกรณีที่เฮียบอก

0: าครั้งแรกน้ำ200เนี่ยคือปลูไปก่อนครั้งแรกไม่เคยใช้เลย
1: เข้มข้นไปก่อน1ขวดต่อน้ำ200ลิตรครั้งแรกถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้
0: ฉีดไปแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ำได้
2: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าคนบอกว่าไม่เหนียวไม่เคี้ยวน้ำ200ก็ได
2: ้มีคนโทรมาเยอะมากนะครับโทรมาไอ้บอสมันสวยเกินไปว่ะ
0: มันสวยเกินไปมันใหญ่เกินไป
1: รสชาติมันดีเกิน
2: ไปอันนี้รับรองว่าได้ชมแน่ๆได้รับฟังแน่ๆแต่เราก็ดีใจว่าคุณทำที่ดินก่อนเป็นอันดับแรกแล้วอะไรก็ตามมาผมบอกง่ายมากสำหรับเลยครับเกษตรกรเปิดใจเลยครับว่าดินเน่าแน่นอน
0: เอางี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่อุปทานหมู
1: ่
0: แต่เป็นการใช้ได้แล้วเห็นผลจริงกับเกษตรกร
1: ถูกต้องใช้ดีใช้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยปลอดภัยกับตัวเราเองพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ปลอดภัยกับสวนเราด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้อยากใช้แล้วไปดูโปรโมชั่นกันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: ความจริงเลยนะฮะคือก็กล้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
5: ครับ
4: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานทุกครั้งอยู่ผมก็ไม่เชื่อ
5: ไม่เชื่อใช่ไหม
4: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
5: ฮะ
4: แต่ต้องมาเชื่อว่าปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
5: โอ้โห
4: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
5: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
4: ไม่เคยได้อย่างนี
5: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
4: หลาย
5: สิบปี
4: ครับ
5: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
4: ไม่มี
5: ไม่มีเลย
4: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
5: ของจริงๆบอกเกษตรกรนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะบาด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขเลยครับส้มโอตกไซครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซอ่ะคือใหญ่เกินไป
4: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
5: นี่
4: คน
5: ซ
4: ื้อไปต้องติดใจกลับ
5: ต้องกลับมา
4: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้
5: อ
4: ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
5: ดกมาก
4: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
1: เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะคุณผู้ชมขาโทรได้โทรนะแม่เตือนแล้วนะต้องบอกว่ามาทีไรมากี่รอบนี่คือโอ้โหคือต้องบอกว่าขายดิบขายดีหมดแน่นอนคุณผู้ชมคะและที่สำคัญคือใช้แล้วเนี่ยผลผลิตนะคะในสวนของคุณเนี่ยคือรับรองว่าขายหมดแน่นอน
0: ถูกต้อง
1: เฮียค่ะช่วงท้ายนี้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรตอนนี้หน่อยค่ะ
2: จริงๆนะครับอย่าท้ออย่าถอยในเมื่อผลผลิตคุณต่ำนะครับแต่ดินคุณสูงยังไงต้องมีสักวันหนึ่งต้องเป็นของคุณเห็นไหมครับตอนนั้นมะนาวแพงมะนาวแพงก็ปุบปุบปุบปุบปุ
0: บแล้วจะมาทุกปัจจุบันมะนาวถูก
2: ฟันไม่อยู่แค่นี้ครับมีฟันกับทิ้งก็แค่นี้คือบอกว่าทำอะไรนะครับถ้ามีกฎเกณฑ์นะครับทำฐานให้ดีก่
1: อ
2: นแล้ววันนี้เนี่ยเราประสบความสำเร็จเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องออร์แกนิกออร์แกนิกก็คือไฮโดรโปนิก
0: ไฮโดผักสลัดที่ปลูกน้ำครับ
2: รู้ป่ะคุณฝนเขาเอาไปทำอะไรเขาเอาไปเติมแทนปุ๋ย AB ปรากฏว่าต้นไม้ของเขาสีออกตั้งแต่เด็กๆเลดอย่างเงี้ยถ้าใครรู้ว่าเลดคืออะไรนะครับออกมาปั๊บสีใบจะแดงแป๊ดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของธรรมดาเนี่ยกว่าจะแดงเนี่ยก็ต้องขึ้นใบ3ใบ4แล้วถึงจะแดงแต่วันนี้แดงแป๊ดเลยแสดงว่าของเราพืชน้ำสบายมาก
0: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดินเน่าหรืออีเน่าเกษตรกรที่ใช้อยู่ทำการเพาะปลูกทำนาทำสวนทำไร่วันนี้ฟังข่าวทุกวันราคาผลผลิตตกต่ำแต่ราคาปุ๋ยสูงขึ้นวันนี้เฮียทำให้สวนทางกันครับถึงผลผลิตตกต่ำแต่เราจะเพิ่มผลผลิตถึงราคาปุ๋ยแพงแต่ของเฮียไม่แพงเพราะนั้นวันนี้คือการย้อนแย้งเพื่อการยับยั้งต้นทุนของเกษตรกรวันนี้อะไรอะไรมันจะแพงไม่เป็นไร
2: ไม่สน
0: ขอให้ต้นทุนเนี่ย
2: ใช่ครับ
0: ไว้ก่อน ่อนและผลผลิตดีไว้ก่อนครับ
1: แล้ววันนี้ก็อย่าลืมตัวช่วยดีๆจากดินเน่าหรืออีเน่าเฮียค่ะช่วงท้ายนี้การันตีหน่อยว่าดินเน่ากับอีเน่าคือเหมือนกันใช่ไหม
2: เหมือนกันทุกอย่าง 100% นะครับผลิตแล้วก็เราจะมีการปรับปรุงไปเรื่อย
0: ๆ
2: เราจะมีการตรวจสอบทุกๆเดือนมีใบมีรับประกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเราจะเช็คว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีแล้วก็ใส่ไปเลยครับทางบงทางใบได้หมดแล้วตอนนี้ประกาศข่าวดีสำหรับดินเน่านะครับหรืออีเน่าใช้ไปเลยครับใบกระดิน
0: เพราะฉะนั้นแล้วครับใช้แล้วเห็นผลจากพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครไม่ใช้ตอนนี้ต้องรีบใช้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับ
6: สวัสดีครับ
0: แล้ววันนี้มาเวลาของเราทั้ง3คนแล้วครับเจอกันใหม่ในรายการเกษตรดินเน่าครับลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
7: บอสทำอะไรอยู่เนี่ย
8: นี่เกษตรกร
7: เห็นหน้าไหมเห็นอะไรไหม
8: โอ้โหนี่มะนาวชัดๆเลยนะเนี่ย
7: แต่ก่อนเป็นไงโอ้โหก่อนนั้นก่อนเจ็ดหลังเจ็ดวันเนี่ยผมดูแล้วมันยังไม่แตกยอดเอ๊ะหน่วยภาคเหนือเรียกหน่วยแต่ว่ารู้ว่าผลมันยังไม่มีมันเป็นยังไงมาเนี่ยมันถึงพิสดารแบบนี้เลยเนี่ย
8: นี่คือผมถามว่าพี่ปัญญาเชื่อไหม
7: ครับ
8: ถ้าไม่เห็นเนี่ยจะเชื่อไหม
7: ถ้าไม่เห็นไม่เชื่อมาเห็นกับตาแล้วเชื่อแจ๋วเลยครับ
8: นี่มันออกดอกขนาดไหนตอนนั้นต้นนี้กำลังจะตายไหม
7: ถูกต้องครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้นนี้นะมันเหี่ยวมันเฉานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทำแบบไหนก่อนบอกเลยผมเนี่ยรู้แล้ว
8: 1ขวดต่อน้ํา200ลิตรนะครับฉีดพ่นไปวันที่1อันนี้จริงๆเราฉีดมาวันที่10นะครับ
7: ครับ
8: วันที่10เนี่ยเราเห็นผลตั้งแต่วันที่7แล้วใช่ป่ะ
7: ถูกต้อง
8: แต่วันนี้ดกมากเลยครับนี่เราให้ดูชูมาใกล้ๆหน่อยสิดูนะครับดูนี่เดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้วันที่9นะครับว
7: ัน
8: ที่9ดูนี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะให้เห็นกันจัดๆนะนะครับแล้วตอนนี้พี่ปัญญาบอกเกษตรกรนี่ว่าอีเน่าหรือดินเน่าเป็นไง
7: ดินเน่าหรือว่าอีเน่านะครับเราต้องมาจากดินกันก่อนนะครับถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามมานะครับถ้าดินมันเน่าดินมันเสียแล้วมันไม่ดีไม่ได้ก็เราต้องระเบิดดินนะฮะเอาอีเน่าเป็นลาดแบบนี้แล้วก็ปลายทรงพุ่มแบบนี้นะครับแบบนี้เวลาฝนตกลงมาก็ได้หรือไม่ตกลงมาวันต่อไปเนี่ยเราลดน้ำธรรมดามันก็แทรกซึมไปที่ปลายทรงพุ่มนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเห็นอย่าง
3: น
7: ี้ครับ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
9: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ต้นนี้คือถ้าเกษตรกรเห็นแล้วเกษตรกรจะไม่น่าเชื่อเลยว่ารอดหรือไม่รอด
1: เดี๋ยวถ้าดูกันแล้วลองคิดตามว่าต้นทุเรียนที่มีถ้ำจะรอดหรือไม่รอดครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคของประเทศไทยที่ปลูกทุเรียนเยอะมากแค่โซนนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับคิดว่าไง
0: สวยนะครับเราก็ดูนะว่าเป็นไงนะครับดูนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋เดี๋ยวนะอะไรเกิดขึ้นครับต้นนี้ยังไงก็ต้องตาย
1: ไม่รอดหรอครับ
0: ครับแล้วนะครับเราให้ทายผลผลิตก่อนว่าไอ้ราคาครึ่งท่อนเหมือนกับคนขาขาดนะครับตอนนี้ได้กี่ตะกร้า
1: เอาจริงๆก็ไม่ได้หรอกทางสภาพนี้ไม่รอดอยู่แล้ว
0: เป็นผมกั้นใจตายไปแล้วครับนะฮะ
1: ตัดใจ
0: ปรากฏว่าลุงอ่ะ
1: ครับ
0: เขาใช้ดินเน่านะครับแล้วก็กลับมาฟื้นแต่ต้องทำการเขาเรียกว่าทรมานมันหน่อยคือยึดเชือกถูกโยงทุกมุมนะครับไม่งั้น
1: อ
0: ่ะ
1: เพื่ออยู่ได
0: ้เหลือขาแค่ขนาดนี้แล้วมันจะรอดได้ยังไงครับแต่ปรากฏว่าต้นเนี้ยรอดแล้วทำอะไรได้แล้วใบสวยมากนะครับแล้วที่ตรงเนี้ยคุณปาโมดมันเตี้ยพอโดนน้ำปั๊บโดนฝนตกหน่อยน้ำท่วมเลยแล้วเขตนี้คือเขตที่น้ำบาดาลสั้นที่สุดเขาเรียกตื้นที่สุด
1: อ๋อไม่จะลึกลงไปข้างล่าง
0: ไม่ลึกนะขุดแค่ประมาณศอกกว่าก็เจอน้ำแล้วสภาพนี้ทุเรียนยังไงคุณก็ตายนะครับวันนี้เรามาเจาะใจกับลุงบุญเลิศครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการทั้งหมดวันนี้ที่เรามาเจาะเคล็ดลับของการปลูกทุเรียนยังไงให้ได้ความสำเร็จโดยวิธีที่ลุงคิดค้นขึ้นมาเองอยากจะแนะนำต่อให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ

0: เกษตรกรจริงๆบางครั้งอย่าโลภมากก็บอกว่าอยากจะได้ใบใหญ่
1: คร
0: ับ ใบใหญ่แต่จริงๆณตอนนี้เนี่ย
1: ดูพื้นที่
0: ดูพื้นที่ก่อนเพราะใบใหญ่เหมือนกับอะไรครับไม้กระดานแผ่นใหญ
2: ่
0: ที่ลุงก็บอกกับไม้กระดานแผ่นเล็กเวลาโดนลมเนี่ยอันไหนจะไปกว่ากัน
2: ใช่อันไหนจะอยู
0: ่ก็คือไอ้เล็กก็อยู่นะใหญ่ก็ไปนะก็เหมือนกับหอบไปทั้งต้นก็คือหักส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็อีกอย่างนึงเคล็ดลับวันนี้เนี่ยเรามาเปิดเคล็ดลับของลุงบุญเลิศนะครับว่าลุงบุญเลิศเนี่ยจะไม่ปิดเลยสำหรับการจะให้เกษตรกรรู้ความจริงว่าทุกอย่างมีการดัดแปลงแต่สุดท้ายหนีตัวเดียวที่หนีไปไม่รอดคือดินเน่าจริงๆเราคุยกันก่อนลุงว่าดินเน่าเนี่ยมันมีประโยชน์ไหม
1: มันตอบโจทย์ได
2: ้มันช่วยอะไรได้บ้าง
0: เขาว่าตอบโจทย์ยังไงลุง
1: ที่ทำให้ดินดีขึ้นนะแล้วไม่เน่าคอดินเนี่ยร้ายที่สุดเลยคนทำสวนทุเรียนกลัวเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: หาย
2: การเป็นยังไงครับ
1: คือมันเน่าจาก
0: เน่าจากโคนเนี่ยโคนเน
1: ี่
0: ย
1: เรียกเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: ร้ายที่สุดเลย
2: ครับ
1: แล้วมันจะเหลืองแล้วก็ตาย
0: แต่ใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยมันไม่มีก็มันแตกนะ
3: หายไปเลย
2: หายไปเลย
0: ไว้ลูกดกนะกิ่งไม่ตาย
2: ว้า
0: วนี่แหละคือมันตอบโจทย์ตรงนี้
2: ลูกดกกิ่งไม่ตาย
0: จริงๆแล้วมันต้องกิ่งแห้งเพราะมันช้อนน้ำเลี้ยงไม่ทันใช่ไหมอาหารไม่พอเพราะอ้าวแล้วลุงบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพราะบอกเลยครับดินเน่ามันไม่ใช่ปุ๋ยนะครับแต่ลุงก็บอกว่าแอบใส่ปุ๋ยเล็กๆนี่นะคือต้องช่วยมาหน่อยนึงนะครับทุกอย่างมันต้องมีการช่วยถ้าไม่ช่วยเนี่ยเหมือนคนเรากินข้าวเปล่าอย่างเดียวคุณกินได้ไหมก็คุณกินไม่ได้แต่วันนี้เคล็ดลับของลุงบุญเลิศเนี่ยรับรองครับว่าคุณต้องนั่งระทึกนะครับอึกระทึกด้วยตั้งแต่ต้นไม้ที่คอกิ่วเอวกิ่วยังไม่ตายเลยแล้วได้18เพลงนะครับแล้วลุงมีเคล็ดลับอะไรอีกนะที่บอกเกษตรกรเล่าให้เกษตรกรฟังไปเรื่อยๆ
2: ที่บอกว่าไปบอกใครใครก็ไม่เชื่อ
1: เนี่ยครอบผมครอบหัว
0: ครอบหัว
2: ครอบหัว
0: ไอ้สปริงเกอร์ครอบหัวเกษตรกรก็ยังไม่เคยเห็น
2: ก็คือมันสปริงเกอร์ด้วยแต่ลุงครอบหัวอีต่างหากใช่ไหม
1: ครับคร
0: ับ ให้น้ำมันลงตรงจุดตรงนั้นเยอะหน่
2: อ
0: ยไม่เหวี่ยงนะครับไม่เหวี่ยงออกนะฮะถ้าเหวี่ยงออกแล้วน้ำมันจะกระจาย
2: ไปทั่ว
0: แต่เนี่ยน้ำเป็นหย่อมหย่อมหย่อมหย่อมหนึ่งมันดีอะไรอ่ะมันดีอย่างไรอะลุง
1: มันควบคุมการออกดอกด้วยน้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้สารมาไม่วุ่นวาย
2: เดี๋ยวนะ
0: เดี๋ยว
2: น่าสนใจนี่น่าสนใจคุมการออกดอกได้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะจริงๆอ่ะเราเปรียบเทียบการเหวี่ยงสปริงเกอร์มันจะออกวงกว้างและได้จำนวนน้ำที่น้อย
2: คร
0: ับ เพราะพื้นที่มันกระจายแต่วันนี้เรา
2: เฉพาะจุดใช่ไหมเฉพาะจุด
0: เราข้อไปปั๊บเนี่ยน้ำจะลงเป็นจุดที่เต็มๆเลย
2: ต้องการ
1: แล้วมันลงลึก
0: ก็มันวัดปริมาณน้ำมันเยอะ
1: แล้วมันสามารถเชื่อมน้ำใต้ดินที่เราให้ไปมันก็เชื่อมถึงกันหมดการหลุดไหลของน้ำมันก็ดึงล่างขึ้นมาด้วย

0: ลุงเคยใช้สารไหม
1: สมัยก่อนใช้เลยมันเป็นสภาพนี้หมดอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ใช้มาเป็น10ปีแล้ว
0: นี่แล้วแตกต่างกันเยอะไหมระหว่างใช้กับไม่ใช้
1: ไม่ใช้ดีกว่าแล้วไว้ลูกได้ดกกว่า
0: แล้วแข็งแรงกว่าแล้วต้นไม่โซมกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ใบเกษตรกรดูนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ใบใหญ
2: ่
0: เราใช้ใบเล็กแต่ดูการเทสลาด1 2 3เมื่อกี้นี่ผมก็ฟังแล้วก็บอกเลยครับว่าวันนี้เกษตรกรเราสามารถแหกคอกได้เลยแล้วแต่พื้นที่เราพูดอย่างนี้ดีกว่านะพื้นที่ตรงนี้ท่าใหม่เนี่ย
1: ลมแรง
0: ลมว่าวแรงแล้วก็ต้นไม้ถ้าใบหนาๆยังไงต้นไม้คงก็ไปแน่นอนต้องโยงเชือกขนาดนี้นะขนาดใบเล็กๆยังโยงเชือกขนาดนี้ถ้าใบใหญ่จะเหลือขนาดไหนแล้วอีกอย่างนึงลุงบอกว่าวิธีการดูจะออกดอกไม่ออกดอกเนี่ยลุงดูยังไง
1: ดูดียอดต้องเดินครับ
0: ยอดเดินนะครับคือแตกยอดใหม่ดีกว่านี่ถูกต้องไหม
1: มันหลังแตกอะมันยอดมันเดิน
0: ยอดมันเดินขึ้น
1: คือมันแตกออกมาแต่มันไม่สามารถจะเป็นใบได้แต่ถ้าเราให้น้ำปกติมันจะออกเป็นใบเลยครับแค่วันนี้ไปรอให้น้ำพอดีงดน้ำมาพอดี5วันผมให้น้ำมาตลอดตอนฝนตกแล้วตอนนี้เพิ่งจะหยุดน้ำได้5วันเนี่ยวันนี้เราให้น้ำก็ให้ก็ออกดอกแล้วก็ตาดอกมันขาวๆแล้ว
0: คือยังไงต้องมีอย่างน้อย5วันที่เราอดน้ำถูกไหมแล้วพออดน้ำเสร็จแล้วก็ให้น้ำปกติ
1: ครับ
0: น้ำปกติตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะครับลุงใช้เวลาเท่าไหร่ในการให้น้ำ
1: ตอนให้มันรวมสมบูรณ์ก็10 นาทีเว้นวัน
0: สิบนาทีวันเว้นวัน
1: แล้วได้รอบของมันเราจะเอาดอกแล้งเราก็หยุดน้ำ5-7 วัน
0: หยุดดอกหยุดน้ำคือ5-7 วัน
1: แล้วก็ขึ้นน้ำเลยขึ้นน้ำมา20 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงวันเว้นวันเหมือนกัน
0: วันเว้นวันกันนี่เคล็ดลับง่ายๆนะครับ
1: ใครประมาณ3 คราวก็เห็นดอกแล้วว
3: ันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: อย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเราสามารถฉีดให้อาหารฮอร์โมนเกี่ยวกับตาดอกได้อันนี้มันก็ดีกว่าไหมเราฉีดไปปั๊มแล้ว
1: อันนั้นก็ดีมันก็เปลืองค่าใช้จ่ายของเรา
0: ถูกใช่ใช่ใช
1: ่อยากจะฉีดก็ฉีดแต่ผมไม่ได้ฉีดเป็น10 ปีแล้วลดทั้งใบหมดเลย
2: นี่ลดรายจ่ายไปเยอะเหมือนกันนะ
0: ไม่แต่ลุงเขาอย่างเดียวที่ไม่ลด
2: ค
0: ือดินเน่าลุงไม่ได้ลด
1: ต้องเพิ่มใช้ที่สุดเขาแบบกันเหมือนเราจะไปไหนต้องดูจะดูอะไรต้องไปให
2: ้
0: ถึงแล้วมีไหมบอกว่าใช้เยอะไปแล้วดินต้นไม้ตายอ่ะดินเน่าม
1: ันต้องใช้ให้สุด
0: ใช้ให้สุด
1: แล้วมันจะประหยัดทันทีเลยใช้นิดค่อยๆใช้มัน
2: คือบางคนไปใช้นิดเดียวอ่ะแล้วก็คือไม่อดทนเนี่ย
1: เพราะว่าบางกระชั้นมันไม่ใช่ใช้ในสุดแล้วตรงนั้นจะหายไปหมดเลย
0: แล้วบอกว่าดินเน่าใช้ไปแล้วเนี่ยเชื้อราเนี่ยเบาเยอะมั้ย
1: ไม่มี
2: ฮะไม่มีคืออย่างผมเนี่ยก็คือไม่พูดได้เต็มปากนะแต่ลุงมันเลิกพูดได้เต็มปากนะอันนี้คือลุงมันรู้ใช้เองแล้วเห็นเอง
1: ก็เน่าคอดีไม่มีก็แสดงว่ามันมีแล้ว
2: มัน
1: คุมจะอยู
2: ่นี่ๆก็คุมได้
1: แล้วรากที่มันแข็งเนี่ยรากมันจะเน่าเนี่ยมันหายเน่า
0: อย่างนี้มันจะหายเน่ามันจะหายเน่าเนี่ยพื้นที่จริงๆอ่ะในการที
1: ่มันต้องเน่ามันแขะมันเป็นดินเหนียวฝนตกมาอันนี้มันแล้งอยู่ประมาณ7วันแล้วนะเนี่ยฝน
2: มันก็ไม่
1: เลยมันเป็นอย่างนี้แหมงั้นเดินเข้าไปมันก็ยุบเข้าเนี่ยยุบประมาณ
2: โอ้ยุบมาจะตุ่มเลยเหรอ
0: เอาน้ำ

0: ันอุ้มน้ำเยอะแล้วก็มันยุบไปแล้วก็อย่างหนึ่งลุงเวลาเราให้น้ำเนี่ยเดี๋ยวกันนะครับนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับในการปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดสปริงเกอร์เนี่ยหัวเนี่ยจะต้องใกล้กับต้นไม้ประมาณเท่าไหร
1: ่มันจำเป็นแล้วแต่วางไปแล้วมันกินของตายตัวคือเราไม่สามารถย้ายมันได้
2: จริงๆมันแค่สองหัวก็พอแต่ผมรวบมากผมจะเอาลูกเพิ่มอีกเท่าตัว
3: จะเอาลูกผลขึ้นเพิ่มอีกเท่าตัว
0: อะไรก็ต้องใส่น้ำเยอะ
2: เพิ่มหัวขึ้น
3: อันนี้คือหลักการที่ลุงทำเองแล้วเห็นผลเองใช่ไหม
0: น้ำเยอะลูกก็เยอะก็ที่บอกว่าเราเหวี่ยงน้ำจาก20นาทีจากครึ่งชั่วโมงเหลือจาก20นาทีแต่ปริมาณน้ำที่ออกมาเป็นจำนวนลิตรมันมากกว่านะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราเจอระดับปรมาจารย์ที่แบบว่าหนีไม่ได้แต่คำว่าหนีไม่ได้เนี่ยวันนี้เกษตรกรคือหนีไม่ได้อีกเหมือนกันใครที่ทำทุเรียนอยู่นะครับโดนไอ้ตัวเนี้ยโดนไอ้ดินเน่าตัวนี้ไปจุลินทรีย์ย่อยสลายไปเนี่ยมันเห็นผลชัดๆเลยแล้วบอกเลยครับแล้วลุงใช้เบียดน้ำบ้างไหม
1: ใช่
0: นี่ขนาดว่ามีดินเน่าเลยนะและไอ้ตัวเบียดน้ำนี่มันโอเคไหม
1: โอเคครับกับเบียดน้ำผมทำบอสขายเกือบผลิตไปทัน
3: หลักที่ลุงมันเลิกเอาเบียดน้ำมาใช้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
1: ดินมันแข
3: ็
1: งดินมันแข็งรากมันเน่าร
3: ากมันเน่าลากเน่าต้นเหลืองรากเน่าคน
0: เดียวก่อนวิ่งที่บอกว่ารากเน่าแล้วต้นมันเหลืองมันถูกต้องเลยนะครับว่ายังไงก็ต้องเหลืองแต่บอกว่าใช้ดินเน่าไปแต่ในเมื่อน้ำคุณท่วมบ่อยๆเนี่ยดินเน่ามันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ว่ายน้ำหนีไปเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรที่คงทนเมื่อไหร่น้ำมาแร่ธาตุหายแน่นอนแต่วันนี้เราต้องปรับปรุงใส่แร่ธาตุลงไปลุงก็ถึงเวลานั้นปั๊บลุงก็ใส่ดินเน่าพร้อมกับอีเบียดน้ำลงไปใช่ไหม
1: ครับผม
0: ในอัตราส่วนเท่าไหร่บ้างลุงอ่ะ
1: ก็เยอะแรกอ่ะลิตรนึงบวกสามขวดเบียดน้ำสามขวดอัดเข้าไปแล้วมันดินมันแฉะ
3: อันนี้ไม่ห่วงเลยใช่ไหมคือใส่เพื่อให้ต้นมันดีขึ้นนะ
1: พอครั้งที่สองก็ดินเน่านิดนึงเบียดน้ำเหลือขวดนึง
3: เริ่มลดปริมาณลงอันแรกคือใส่หนักไปก่อน
1: ทางทั้ง5 วัน 5 วันหรือ3 วัน
3: ครับ
1: 3 ถึง 5 วันแล้วครั้งที่3ก็ดินเน่านิดนึงเบียดน้ำขวดนึง PM ครึ่งขวดแค่นี้พอ
3: นี่ไหม
1: แต่การเนี้ยอยู่คือเดินให้สุดแล้วรอบหลังก็บางทีก็ถังผลิต
3: รถได
1: ้ดินเน่า3 ขวดเบียดน้ำ3พี่เอ็มขวด
3: นึงเหมือนที่เฮียบอกแรกๆใส่ให้สุดเลยอย่าง
0: ที่ผมเล่าบอกแล้วปรากฏที่ลุงทำตาม
1: ตอนนี้ผมใช้แค่นี้ดินเน่า3ขวดเบียดน้ำ3ขวดพี่เอ็มขวดนึง
0: ต่อน้ำพันลิตรนะครับแล้วฉีดบ่อยขนาดไหน
1: ก็น้ำท่วมต้องฉีดจริงเนี่ย
3: การไว้ถ้าน้ำมันท่วมก็ต้องการไว
1: ้ตรงนี้มันต้องลงเยอะเพราะหนึ่งฝนตกน้ำเมื่อท่วมมันแก้ไขอะไรไม่ได
0: ้เออ
1: มันจะขุดร่องก็ไม่ได้รากทุเรียนมันเยอะ
3: อ๋อมันมีอาชา
1: แล้วก็ท่อใต้ดินมันมากทำยังไม่ได้ก็ต้องมีวิธีแก้มีอะไรกับอย่างนี้ก็ง่าย
0: นี่ครับเกษตรกรครับทุเรียนใครบอกว่ายากแต่จริงๆลุงเลิศเนี่ยยากกว่า
3: พอด้วยพื้นที่เจออย่างเงี้ยพอฝนตกน้ำท่วมทุกท
0: ีอันนี้เขาเรียกว่าปากเซียนจริงๆ
3: ครับ
0: ไม่ใช่ปาก
3: ไม่ใช่ปากมานะ
0: ไม่ใช่ปากมาปากเซียนจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะลองใครอยากจะรู้เนี่ยจริงๆเราถ่ายจากสวนจริงแล้วจากผู้มีประสบการณ์จริงไม่ใช่ว่าเราจะไปโม้ถ้าโม้ทุเรียนต้นหนึ่งเมื่อกี้นี่อย่างต้นเมื่อกี้นี่ที่บอกเอลคอดอ่ะ36 ปีเนี่ยป่านี้ตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าได้18 เข่งเนี่ยวันนี
3: ้
0: เราจะสรุปการยืนพื้นสำหรับทุเรียนนะครับใครที่ดูอยู่ทุเรียนเอาของพี่บุญเลิศไปใช้ได้เลยนะครับพี่บุญเลิศไม่มีการปิดไม่มีการอะไรแม้กระทั่งฝาครอบน้ำยังเกษตรกรยังงงเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องครอบน้ำอ่ะเริ่มเลยครับพี่บุญเลิศวิธีการตั้งแต่พี่ทำมาเนี่ยก่อนอื่นก่อนเรานำก่อนว่าต้นไม้ของพี่เนี่ยพี่ใช้มะละกอก่อนที่บอกว่าใช้มะละกอปลูกมะละกอเนี่ย
1: มะละกอบำบัด
0: มะละกอเคยเห็นไหม
3: บำบัดปรับปรุงดินน่ะหรอคร
0: ับไม่เชื้อราเชื้อรา
3: เพราะอยากเพราะเรื่องมะละกอมันเขามีสารพิเศษของเขาที่ดูแลเรื่องนี
0: ้แต่ตอนนี้มะละกอจะน้อยลงจะกลายเป็นปลูกดินเน่าแทน
3: ดีขึ้นแล้วเชื้อรามันลดลงแล้วไงใช่ไหม
0: พี่ลุงบุญเลิศทำอยู่ณตอนนี้มันมีอะไรบ้างทำยังไงตั้งแต่ตอนแรกเลย
1: ต้องปรับสภาพดินให้มันอยู่ก่อนดินดีก่อนอย่างอื่นมันก็ง่ายขึ้นทันที
0: ครับแล้วปรับเนี่ยลุงใช้ดินเน่าใช้อะไรยังไง
1: ดินเน่าใช้ดินเน่ากับเบียดน้ำ
0: ดินเน่ากับเบียดน้ำ
1: ตัวนี้ปัญหาเนี่ยต้องใช้
3: คู่นี้เลย
1: ต้องใช้คู่นี
4: ้วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดิน พื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: คือไม่จำเป็น
1: ไม่จำเป็นว่าจะกี่วันใช้กี่วันใช้ต้องแล้วแต่พื้นที่แต่ที่ไม่มีปัญหานะการใช้คู่บุญเนี่ยครั้งเดียวแค่นั้นเองแล้วก็เข้าสูตรเหมือนเดิมคือดินเต่าเบียดเต่าเอ็มถ้าที่ที่มีปัญหานะการใช้ที่มีปัญหาต้องแก้ไข
3: ที่หน่อย
1: ที่ก่อน
3: ที่หน่อยใช้บ่อยหน่อย
0: ดินเต่าขวดหนึ่งน้ำสองร้อยลิตรแล้วก็เบียดน้ำกี่ขวดสองขวด
1: ครั้งแรกสามขวด
0: ครั้งแรกสามขวดนะครับย้ำนะครับ
1: ที่มีที่มีปัญหานะ
0: ที่มีปัญหา
1: ที่มีปัญหาแค่ขวดเดียว
0: ขวดเดียวดินเต่าขวดหนึ่งแล้วก็เบียดน้ำสามขวดนะครับครั้งแรกวันนี้
1: ที่มีปัญหา
0: ที่มีปัญหา
1: ที่มีปัญหานี่ครั้งแรกกับเบียดน้ำแค่ขวดเดียวเอง
0: มีน้ำขวดเดียวเหรอ
1: ใช่ที่มีปัญหาที่ดินแดนที่ทุ่งสูงอ่ะดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดครั้งแรก
0: ที่ยังไม่มีปัญหาใช่ไหมหมายถึงว่าที่ยังไม่มีปัญหานะ
1: น้ำไม่ท่วม
0: ที่ไม่มีปัญหาหนึ่งต่อหนึ่งดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งน้ำสองร้อยลิตรใส่ไปแล้วกี่วัน
1: 5วันใช้ซ้ำอีกทีนึง
3: 5วัน
1: ดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็เยี่ยมครึ่งขวดที่มีปัญหานะ
3: ไม่มีปัญหานะ
1: ประหยัดมาก
0: ได
1: ้ผล
0: ก็อย่างนี้ครับเราจะบอกวิธีการก็คือง่ายๆนะครับที่ทุเรียนไม่มีปัญหานะครับดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งนะครับวันแรกนะครับคือน้ำ200ลิตรฉีดไปประมาณ 3-5 วันนะครับฉีดมากๆเปลืองบอกเลยนะมันเปลืองอย่างเดียวแล้วก็วันที่2ก็คือวันที่4หรือวันที่6คุณก็ฉีดเบียดน้ำดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งเหมือนกันไหมครับมันนะครับ
1: เอียงขึ้นขวด
3: เอียงขวด
0: ครั้งที่2ลงได้แล้วนะเอียงนะ
1: ที่มีปัญหาไอ้ที่
0: ไม่มีนะครับเราลงเอียงได้เลยครึ่งขวดถ้าใส่ขวดหนึ่งก็เปลืองเอาครึ่งขวดพอนะน้ำ200ลิตรแต่อันนี้คือจบหลักสูตรนะครับหมุนไปเรื่อยๆนอกจากนั้นประมาณ1เดือนหรือ15วันดิ
1: ได้เดือนก็ได้หรือ15วันอยากลงก็อยาก
3: ได้จะดึงลงได้ใช่ไหม
1: คือจบแล้วกันนะที่ปัญหา
0: คุณต้องกันไว้ก่อนนะทุเรียนนะกันไว้อย่างดีนะครับก็คือ15วันหรือ1เดือนเพราะยังไงเราต้องเติมเชื้อจุลินทรีย์กับเขาเรียกว่ารักษาคุมเชื้อราไม่ให้เกิดในดิน
1: มีปัญหาครั้งแรกก็ต้องดินเน่าหรืออีเน่าอ่ะขวดหนึ่งลิตรหนึ่งแล้วก็เบียดน้ำ
3: 3
1: แล้วก็น้ำ200ลิตรลงไป
0: กี่วัน
1: 35วัน
3: คร
1: ั้ง5วันก
0: ็ครั้งที่2
1: ดินเน่า
0: ขวดหนึ่ง
1: เบียดน้ำขวดหนึ่ง
0: ครั้งที่2
1: แล้วก็ลงไป
0: อีก3วันอีกครั้งนึง
1: 3-5 วันก็ดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดแล้ว EM ครึ่งขวดจบที่ดินมันมีปัญหา
4: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดิน วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
5: 2,470 บาท
4: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร

0: ขวดแถมฟรีผงปราบมัน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: นี่เป็นเคล็ดลับง่ายมากสำหรับเกษตรกรนะครับก็คือเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่หนีไม่ได้คืออะไรครับดินเน่านะครับถึงบอกว่าวันนี้ดินเน่าของใจคนทุเรียนเนี่ยถ้าเป็นคะแนนเนี่ยลุงให้ดินเน่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงสิบเนี่ย
3: ก็เต็มก็เออเต็มร้อยครับอย่างนั้นดีกันนะติ๊บได้เต็มร้อย
1: เต็มร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้กระบวนการที่ลุงอยากจะแนะนำว่าวันนี้ขั้นตอนที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้หรือว่าเคล็ดลับในการที่จะไม่รู้เนี่ยวันนี้ได้บอกกับพี่น้องชาวสวนทุเรียนแล้วรอบนี้ที่ตัดไปแล้วเนี่ยหลังจากตัดเนี่ยลุงฟื้นฟูยังไงต่อเนื่องครับ
3: ก็ม
1: ัน
3: ต้อง
1: ยังเน้นย้ำเหมือนเดิม
3: กลับไปที่เดิ
2: มเป็นหลักสูตรตายตัวเลยนะ
3: ตายตัวนะครับที่มีปัญหาแต่ลูกเห็นแล้วก็กลับไปที่เดิม
2: ฟื้นฟู
3: มันเหมือนเดิมหมด
2: ลุงไม่ได้ใช้ฮอร์โมนอะไรเลยนะแล้วก็แต
3: ่ใบผมไม่ได้ใช้
2: แต่บอกอย่างหนึ่งคือเราสามารถรวมใช้กับปุ๋ยได
3: ้
2: ลุงสามารถบอกได้ไหมว่าปุ๋ยของลุงเนี่ยสูตรอะไร
3: ตัวบำรุงมันก็14732หรือ14735ผมแล้วแต่ตัวนี
2: ้แค่นี้ตัวเดียวเหรอ
3: แค่ตัวนี้ตัวเดียวครับ
2: โอ้โหอย่างนี้ง่ายนะ14732กับ14735
3: เป็นไม้ผลมันแค่คล้ายปาล์มมันแตกต่างกันมันต้องสะสมพลังงานไว้
1: ครับ
2: แล้วต้นนึงใช้ประมาณกี่กรัมหรือกิโล
3: ต้นนี้มีดินเน่าใช้อยู่ประมาณ20-25ลูกต่อปี
1: ก่อนนี้ยังไม่เจอเฮียนะยังไม่เจอเฮีย
3: พอแค่ดินเน่าเหลือ15-15ลูกต่อปี
2: ลดไปแค่ครึ่ง
1: จาก40กว่า
3: เพิ่มขึ้นไหม
2: ผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลย
1: ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงๆด้วยคุณผู้ชม
0: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมันแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
1: 2,470 บาท
0: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: เกษตรกรครับว่าท่านอย่าเพิ่งเชื่อพวกเรา
1: ครับ
3: ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะ
1: ลองทำดู
2: สิ่งที่ตอบโจทย์นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเวอร์ชั่น2คือเทคนิคการให้ทำดอกทำดอกนะครับว่าทำดอกเนี่ยทำยังไงมั่งดอกถึงจะออกเร็วแล้วไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยคือขุดอดน้ำให้น้ำยังไงแล้วใส่หัวสปริงเกอร์ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในครั้งต่อไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่วันนี้สรุปเลยคือดินเน่าแก้ไขทุเรียนได้แน่นอนนะครับบอกเลยครับตามหลักสูตรก็คือ1วัน3วัน9วัน6วันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณลงดูเลยถ้าไม่เข้าใจไงโทรมาปรึกษาก็
1: ได้
2: เรามีเบอร์ให้ปรึกษาเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่เขาเรียกว่ามองดูแล้วยังอึ้งเลยครับว่า
1: ใช่ครับ
2: พื้นราบแต่ปรากฏว่าน้ำต่ำน้ำบาดาลก็ต่ำถูกไหมน้ำบาดาลน้ำบาดาลที่ขุดไปแป๊บเดียวก็เจอแล้วมั้งเนี่ยตรงเนี้ย
3: ใช่ครับ
2: น้ำท่วมรากต่างๆนาแต่วันนี้หมดปัญหานั้นแล้วถ้าคุณรู้จักปรับปรุงดินก่อนปรับปรุงดินนั้นคืออะไรครับคืออีเน่านะครับบอกเลยครับว่าอีเน่าเป็นตัวสำคัญไม่ว่าทุเรียนก็ได้นะครับแล้วเอาหลักสูตรนี้ไปใช้ประยุกต์ได้เลยคร
1: ับได้หมด
2: นะ
1: ได
2: ้นะแล้วสวยด้วยนะครับก็ฝากท่านแม่พี่น้องชาวทุเรียนนะครับหรือเขาเรียกว่าสวนอื่นที่เขาเรียกว่าอยากจะบำรุงดูแลของเราอินทรีย์เหม็นหน่อยนะแต
3: ่ไม่เหม็นครับ
1: ใช้จนไม่เหม็นแล้ว
3: ไม่เหม็นอ่ะ
1: ไม่เหม็น
3: ชาวบ้านหมักเหม็นวันนี้
1: เหม็นกว่านี้อีก
2: นี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงก็ฝากท่านแม่พี่น้องนะครับ ทุกสวนทุกไร่ถ้าต้องการปรับปรุงดินก็อย่าลืมครับดินเน่าของเรา
0: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่

0: 1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับม่าน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปราบมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569

0: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
1: ดูบรรยากาศรอบๆนะครับจากตะก่อนเนี่ยดูดิเผาฟางของพี่เขามีทั้งเผากับไม่เผาปรากฏว่าไม่เผา
2: ไม่เผาดีกว่าน
1: ี่ท่านผู้ชมครับแล้วย่อยจริงๆว่าพี่ถามบอกเขาย่อยจริงไหม
2: ย่อยจริงเลยล่ะ
1: นี่คือของแท้นะครับก็ฝากเกษตรกรไว้นะครับสำหรับเกษตรกรทำข้าวดูครับเราใช้แบบเขาเรียกว่าเสมอ1ไร่5ไร่ต่อ1ชุดนะครับแล้วใช้โดนฉีดท่านผู้ชมดูความงามนะครับอันนี้มันเท่าไหร่50ไร่ถูกมั้ย50ไร่งามทุกไร่มั้ย
2: ทุกไร
1: ่แล้วไอ้ตรงที่เป็นเขาเรียกว่าบนเขาเรียกเนินอ่ะแล้วเนินเป็นไงบ้างพี่เนินโอเคมั้ยแต่ก่อนถ้าเนินเนี่ยจะไม่มีข้าวเลยใช่มั้ยจะหายหมด
2: แล้วก็ดินก็แข็ง
1: แต่ตอนนี้เหยียบไปบุบะบุบะนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็ฝากเกษตรกรไว้นะอย่าลืมครับนึกถึงทำข้าวทำนาเผาฟางหรืออะไรก็แล้วแต่เผาอ้อยอย่าลืมนึกถึงเกษตรไทย888อย่าลืมอย่าเผาหนี้ของคุณเองเผาเงินของคุณเองแล้วเผาอะไรต่างๆนานานะครับ
0: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: ไอช้อปปิ้งมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้ค่ะบอกเลยใครไม่ซื้อถือว่าพลาดค่ะเพราะว่า9ขวดใหญ่ๆนะคะสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลขวดสีทองฟรีไปอีก9ขวดไซส์เดียวกันบรรจุอยู่ในกล่องทั้งหมด6กล่องแบบนี้จ่ายราคาเดียวเน็ต999บาทฟังไม่ผิดค่ะ18ขวดใหญ่ค่ะปกติแล้วนะคะมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 4,140 บาทแต่ใครโทรตอนนี้พิเศษเลยค่ะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากได้รังนกแท้สูตรไซทอลโทรมาได้เลยค่ะ

0: ใหญ่ๆตรงนี้นะคะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรซาริทอลคือหวานน้อยใช้ความหวานจากซาริทอล9ขวดตรงนี้999บาทแล้วถ้าใครโทรทันตอนนี้ฟรีไปอีก9ขวดฟังไม่ผิดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ไซส์เดียวกัน75 ml 18ขวดใหญ่จุใจไปเลยกับรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะใครเป็นแฟนบอลแบกกลุ่มเชื่อว่าตอนนี้กดแล้วกดได้เลยนะคะ18ขวดใหญ่999บาทเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแต่ถ้าใครบอกว่าอยากรู้ว่ามันใหญ่ยังไงนี่เอามาเทียบให้ดูแบบนี้เลยนะคะเทียบกับบอลแบกด้วยกันเองแบบนี้เลยทางซ้ายมือของกลุ่มนี้ขวดนี้คือขวดมาตรฐานขวดนี้แหละคือขวดที่คุณจะได้ไปใหญ่จุใจมากๆลืมขวดนี้ไปได้เลยนะคะแล้วดูไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อของเขาค่ะโอ้โหเนื้อแน่นจุใจจริงๆเดี๋ยวเทให้ดูตรงนี้เลยนะคะดูนะคะโอ้โหคุณขาเทไปนี่แบบเมื่อไหร่จะหมดคะแล้วเนื้อรังนกตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติหูเห็นปุ๊บนี่อยากกินเลยนะคะแล้วสังเกตรังนกของบอลแบกนะคะเขาจะมีความเป็นสายค่ะเป็นเนื้อเยอะๆได้เคี้ยวทุกคำเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะซึ่งหลายๆคนรู้ดีเลยว่ารังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคือรังนกที่มีค่าเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยจะได้มั่นใจว่ารังนกที่คุณจะได้ทุกขวด18ขวดใหญ่ในวันนี้เป็นรังนกถ้ำธรรมชาติของแท้นะคะดูเลยค่ะให้ดูเลยว่ากว่าจะเก็บมาได้กว่าจะเอามาทำความสะอาดนะคะนั่นแหละมาถึงโรงงานของบอลแบกค่ะมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานการผลิตอันดับแรกเลยนะคะเขาจะเอามือค่อยๆคีบออกก่อนนะเพราะไม่ให้รังมันเสียเพราะว่ารังมันเนี่ยแหละคือของแพงแล้วหลังจากนั้นไปฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงแล้วปรุงตามสูตรของบอลแบกออกมาให้คุณได้ดื่มแบบอร่อยๆเต็มขวดแบบนี้สะอาดได้มาตรฐานส่งออกนะคะวันนี้ใครอยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้วไปจัดกระเช้าเป็นของขวัญคุณคะกระเช้าละ500กระเช้าละ500 9ขวดใหญ่ๆ9ขวดใหญ่ๆกระเช้าละ500มีที่ไหนมีที่นี่ตอนนี้แหละค่ะกดโทรมาได้เลย999บาทได้ไปเลยค่ะ18ขวดใหญ่ๆจัดกระเช้ารังนกกล้าพูดเลยว่าไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้กระเช้ารังนก18ขวดใหญ่999บาทส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอลแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอลแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอลแบกค่ะและอยากจะบอกอย่างนี้นะคะตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วนะบอกอย่างนี้เลยว่าคุณไม่มีทางได้โปรนี้แน่นอนค่ะถ้าเจ้าของโรงงานไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะขอต้อนรับคุณโอ๊ตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณโอ๊ตได้อย่างนี้จริงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วเป็นไซส์75 ml ด้วยนะต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับเพราะใหญ่กว่าปกติแล้วก็ได้อีก9ขวดตรงนี้แถมอีก9ขวดรวมเป็น18ขวดเนี่ยครับ999บาทต
0: ้
1: องบอกว่าราคานี้เนี่ยได้เฉพาะปีนี้ด้วยครับปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นราคานี้หรือเปล่าครับ
0: เขาขู่แล้วนะคะเขาขู่แล้วเอาจริงๆนะคะเอาแค่นี้นะไปซื้อยังไม่ได้เลยนะ
1: ใช่
0: คุณขากระเช้าละ500ไม่มีที่ไหนรังนกเจ้าของมายืนยันขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากโทรรีบโทรเลยนะคะอยากให้คุณอดย้ำความมั่นใจนิดนึงว่าของเรารังนกแท้ๆ
1: ครับเริ่มต้นจากรังนกก่อนเลยครับว่ารังนกที่เราใช้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ของบอลแบกครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะ

0: แล้วก็มาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าปกติแล้วครับรังนกถ้ำเนี่ยเขาก็จะมีหลายประเทศนะฮะอย่างของไทยแล้วเนี่ยครับดีติดอันดับต้นๆของโลกนะครับต่างชาติเนี่ยถ้าอยากได้รังนกถ้ำก็ต้องมาที่ประเทศไทยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราจะได้รังนกตรงนี้มาครับก็ต้องใช้คนเก็บที่ว่ามีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการเก็บนะฮะไม่ใช่คนจากโรงงานเราไปเก็บนะอันนี้ต้องใช้ชาวบ้านที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ส่งต่อวิชาชีพแบบนี้ส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยน
1: ะ
0: เป็นคุณพ่อส่งให้ลูกแบบนี้นะครับแล้วได้รังนกมาแล้วครับเอามาโรงงานเนี่ยครับก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้แหละจุดยากอันดับ2ของเราเลยครับเพราะว่าต้องเริ่มจากที่ว่าให้ใช้เป็นแรงงานคนนะครับงานนี้ต้องเรียกว่างานแฮนด์เมดเลยในการทำความสะอาดนะครับและการต้มแล้วก็การบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วนะครับฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับตรงนี้คือเราใส่เครื่องฆ่าเชื้อทำให้เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นดังนั้นทุกสูตรของเราไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียครับผม
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าซื้อตุนได้เลย
0: ใช่ครับ
1: เก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดแล้วที่สำคัญที่สุดผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือความอร่อยอันนี้พูดตรงๆว่ากินบอลแบกตั้งแต่เจอบอลแบกกินแต่บอลแบกเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะมันอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำเดี๋ยวผมให้ดูที่ขวดนี้นะโอ้โหแน่นๆจุกๆนะคะ1ขวดนี้นะกินหลายอึกมากกว่าจะหมดค่ะ
0: ครับแล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์75Lอย่างที่บอกครับทานทีเดียวไม่หมดนะอาจจะต้องทาน2รอบ3รอบแบบนี้แล้วสูตรนี้ครับเป็นสูตรไซริทอลด้วยคือหวานน้อย
1: หวานน้อย
0: ค
1: ือเป็นคนที่ไม่กินหวานอยู่แล้วกลางคืนกลับมาบางทีแปรงฟันแล้วยังกินได้เลย
0: ใช่ฮะแล้วก็หลายท่านเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่นะหิวดึกๆแบบนี้ครับก็เอามาทานตอนกลางคืนได้นะคร
1: ับ ไม่รู้สึกผิดนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เนื้อแน่นเต็มคำแบบนี้นะคะคุณขาแล้ววันนี้18ขวดนี่ยังกินไม่หมดนะคะเมื่อกี้กินมานี่คือยังกินไม่หมดนะบอกเลยว่าวันนี้ใครได้ไปนะคะเต็มคำแบบนี้เลยคิดดูปกตินะคะแก้วหนึ่งขนาดนี้ต้องเสียเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยนะ
0: เป็น
1: ร้อยแต่วันนี้ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะคุณจะได้ตักเนื้อรังนกแบบนี้ให้ดูอีกทีนึงนะคะเนื้อรังนกเป็นสายแบบนี้เลยอร่อยจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดใครที่กังวลเรื่องของน้ำตาลนะวันนึงอยากจะดื่มสัก 3-4 ขวดดื่มไปเลยค่ะนี่คือไซริทอลนะคะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลมันไม่จืดมันหวานกำลังดีนะคะอร่อยแน่นอนแต่วันนี้จะได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะอยู่ที่ตัวคุณแล้วเพราะทั้งหมดนี้นะคะ9แถม9 18ขวดใหญ่ต้องบอกเลยว่ามีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้ววันนี้เจ้าของโรงงานเขามาเองเขามามอบโปรเลยอยากจะบอกงี้ค่ะว่าซื้อเครื่องนึงเก็บไว้กินเองค่ะอีกเครื่องนึงจัดกระเช้าคิดดูเวลาคุณจะไปเยี่ยมใครนะคะคุณจะซื้อกระเช้าแบบนี้นะช่วงปีใหม่500บาทได้ไหมคะรังนกไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้คุณจะได้กระเช้ารังนก9ขวด500บาท9ขวด500บาทพร้อมหมดนี่999บาทซื้อตุนซื้อเก็บได้เลยนะคะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ยังไม่เปิดขวดอ่ะโปรโมชั่นมาแล้วจ้ะหน้าจอตรงนี้เลยเห็นเบอร์โทรไหนกดเบอร์โทรนั้นเลยค่ะซื้อ3กล่องได้9ขวดฟรีไปอีก9ขวด999บาท18ขวดใหญ่ฟังไม่ผิดตาไม่ฝาดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเจ้าของโรงงานเขามาเองขนาดนี
0: ้
1: ราคานี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ต้องบอกนะว่าของมีจำนวนจำกัดฟรี9ขวดเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้นะคะตอนนี้เหลือเวลาแค่20นาทีเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอลแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอลแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซริทอลหวานจากไซริทอลตราบอลแบกค่ะถ้าให้ทายนะคะว่ากระเช้ารังนก ล้วนอันเนี้ยเท่าไหร่ทายเท่าไหร่คะมี 2-3 พันถูกไหมคะกระเช้าละ9ขวดนะกระเช้าละ9ขวดมีกระเช้าละ2

0: 3,000 แน่นอนแต่วันนี้ตอนนี้นะคะถ้าคุณโทรตอนนี้จะเหลือกระเช้าละ500บาทค่ะเพราะว่าบอลแบกเขาจัดโปรค่ะ9ขวดฟรีไปอีก9ขวดจัดกระเช้าได้เลยเหลือกระเช้าละ500ซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยค่ะนานได้ถึง2ปีนะคะถ้ายังไม่เปิดขวดโปรโมชั่นวันนี้999บาททั้งหมด18ขวดใหญ่ๆตรงหน้าเป็นบอลแบกรังนกสูตรไซริทอลค่ะสีทองแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหวานน้อยหวานจากไซริทอลค่ะ999บาทเหมาะมากๆเพราะเวลาเราเอาไปเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะกินได้ดื่มได้เพราะเป็นรังนกแท้สูตรไซริทอลค่ะหวานน้อยๆจากไซริทอล18ขวดใหญ่999บาทเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วขอย้ำเลยนะคะว่ารังนกบอลแบกทุกขวดค่ะขายราคานี้ก็จริงแต่ว่าเป็นรังนกแท้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติทุกขวดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของโรงงานมาอยู่ตรงนี้กับเรามายืนยันนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกขวดที่ได้ไปคุณเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณบอกได้เลยว่านี่คือรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคุณโอ๊ตขารังนกของเรานี่คือเก็บมาจากถ้ำเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับคือรังนกที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วมาจากประเทศไทยด้วยครับอันนี้สำคัญมากๆน
0: ะ
1: ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยมีโอกาสได้ทานเองน้อยมากๆครับเพราะว่าชาวต่างชาตินี่เขาก็จะเข้ามาซื้อรังนกเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของสัมปทานครับก็ยังขายไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะฮะทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมาก
0: ๆใช่แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าราคาสูง
1: ใช่ครับ
0: แล้วนี่ทำไมต้องใช้คนเอามือเขี่ยหนีบๆออกล่ะคะ
1: ต้องเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดเลยครับการทำความสะอาดด้วยคนเนี่ยทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเป็นเรื่องของการต้มแล้วบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุจะได้สะอาดแล้วก็อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้เก็บได้นาน2ปีดังนั้นสูตรนี้ของบอลแบกครับสั่งไปแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้กลางปีปลายปีต้นปีหน้าก็ยังได้อยู่ครับ
0: นั่นน่ะสิคะอ
1: ัน
0: นี้คือซื้อตุนได้เลยถ้าอย่างนั้นเพราะว่าปกติคุณจะได้รังนกแท้เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ได้ง่ายๆแล้วขอดูเดี๋ยวเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดเรื่องของการซื้อตุนซื้อเก็บให้ดูวันที่ก่อนนะวันที่ที่ผลิตนะคะล็อตนี้หมดปี2028
1: ใช่ครับผม
0: ซื้อไปเลยค่ะ5เซต10เซตคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะอะไรเพราะราคานี้ปกติคุณได้แค่ขวดไซส์นี้
1: ใช่ฮะ
0: แต่วันนี้นะคะเจ้าของโรงงานมาเองอัพไซส์หมดเลย18ขวดได้ขวดใหญ่หมดเลยตรงนี้ค่ะแล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดเดี๋ยวกลุ่มหมุนให้ดูอีกก่อนดูเนื
1: ้
0: อไม่เห็นน้ำเลยค่ะคุณขาไม่เห็นน้ำเลยแล้วต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหเนื้อมันแน่นนี่คือลักษณะเฉพาะของบอลแบกนะคะเนื้อรังนกแน่นๆเต็มคำแบบนี
1: ้
0: มีแค่บอลแบกเท่านั้นเลยแล้วตักมันนะคะโอ้โหดูค่ะเรียกว่าได้เคี้ยวทุกคำแล้วสูตรนี้พอกลุ่มกินมันจะมีความหวานน้อยๆนิดๆ นะคะคุณโอ๊ตขาทำไมต้องเป็นไซริทอลไซริทอลมันดียังไงคะ
1: อันนี้คือเราใช้สารให้ความหวานครับแทนน้ำตาลนะเป็นไซริทอลครับเอาง่ายๆเหมือนหญ้าหวานแบบนี้เราอาจจะเคยได้ยินหญ้าหวานแบบนี้ครับก็คือเป็นสารให้ความหวานเหมือนกันนะครับส่วนไซริทอลตรงนี้ครับคือจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยที่ทำมาจากอ้อยจากมันสำปะหลังแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจอไซริทอลในเครื่องดื่มบางชนิดนะครับลูกอมขนมแบบนี้ครับแล้วก็ยาสีฟันนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เอามาใส่ในรังนกสูตรนี้ครับเพื่อสำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติหวานมากสูตรนี้ตอบโจทย์เลยไซริทอล 7% ไม่ได้จืดไปเลยครับแค่หวานน้อยลงไปเท่านั้นเองครับ
0: จริงๆค่ะคือเอาจริงๆนะพอมาเทียบกับสูตรปกติที่ใช้น้ำตาลกลุ่มก็แยกไม่ออก
1: ใช่ฮะ
0: แยกไม่ออกจริงแต่ข้อดีคือรู้ไหมคะข้อดีคือได้กินอีกแล้ว ไม่ใช่ ข้อดีคือเราเอาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนคุณโอ๊ตอันนี้คือดื่มได้สบายใจ
1: ใช่ครับคือสูตรนี้เราทำออกมาตอบโจทย์สำหรับลูกๆที่ซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เพราะหลายท่านเนี่ย พออายุเยอะๆแล้วคุณหมอท่านก็จะคุมเรื่องของหวานหน่อย
0: ทุกครั้งที่กินบอลแบกค่ะ คุณผู้ชมคะต้องเคี้ยวตลอดเลยเพราะเนื้อเขาเยอะนี่ยังไม่หมดนะคะขวดนี้บางทีกลุ่มซื้อไปบ้านนะคุณพ่อคุณแม่แบ่งกินแบ่งเก็บไปเลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้ววันนี้นะคะจริงๆกินไปเลยแล้วกลุ่มบอกไงรู้ไหมกินไปเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องประหยัดคือสมัยก่อนนะคนจะรู้สึกว่ารังนกแพง
1: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้ค่ะคนไทยได้กินรังนกของประเทศไทยที่ชาติอื่นเขาต้องมาซื้อกันนะได้กินกระเช้าละ500 9ขวดใหญ่กระเช้านี้500บาทกระเช้านี้500บาทเพราะว่าบอลแบกเขาจัดโปรค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ15นาทีสุดท้าย15นาทีสุดท้าย999บาทเอาไปหมดนี้เลย18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆแบบนี้ในราคา999ฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลย18ขวดใหญ่รังนกแท้สูตรไซริทอล

0: าะคนที่โทรสั่งตอนนี้ให้คนที่โทรสั่งตอนนี้เท่านั้นแล้วเมื่อกี้คุณโอ๊ตบอกแล้วนะว่าราคาไม่แน่ใจว่าจะอยู่ราคานี้ถึงเมื่อไหร่
1: ใช่คร
0: ับ เราก็รู้เนาะของขึ้นนั่นนู่นนี่ขึ้นใช่ไหมคะแต่วันนี้ยังตึงราคานี้อยู่เพราะฉะนั้นอยากได้ซื้อเก็บซื้อตุนไปเลยค่ะเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดโทรมาเลยส่งตรงถึงหน้าบ้านค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองโปรโมชั่นพิเศษสุดๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครเพิ่งเปิดมาเจอคุณโชคดีมากๆเพราะนี่คือโปรที่น่าตกใจมากๆรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติย้ำนะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซริทอลค่ะให้ความหวานโดยไซริทอล18ขวดค่ะซื้อ9ฟรี9 18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml 999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทกดโทรศัพท์เลยกดโทรศัพท์สั่งตอนนี้บอกเอาบอนแบกสีทองเอาบอนแบกสูตรไซริทอล18ขวดใหญ่999เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจำกัดจำนวนนะคะเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นค่ะจะทันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ความเร็วของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่คนอยากได้อ่ะคิดดูนะคะถ้าคุณเดินไปห้างค่ะคุณเจอกระเช้าแบบนี้รังนก9ขวดเท่าไหร่คะมี 2-3,000 แน่นอนนะอันนี้ไม่ผสมนะคะไม่ผสมนะรังนกขวดใหญ่ๆแต่กระเช้าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้500บาทกระเช้าละ500บาท2กระเช้าไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มซื้อตุนเลยนะซื้อตุนเพราะว่าช่วงเวลานะยิ่งสิ้นปีช่วงวันแม่ช่วงเทศกาลคุณขามันหาไม่ได้หรือบางทีเราไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนเจ็บไข้ได้ป่วยชอบเอารังนกไปเยี่ยมกันไปซื้อปุ๊บโอ้โหเสียทีหลายพันวันนี้999บาท18ขวดใหญ่เอาไปเลยค่ะไซส์จัมโบ้ทั้งหมดนะคะสีทองเป็นสูตรไซริทอลค่ะหวานจากไซริทอลโทรมาได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ๆ999บาทเท่านั้นนะคะ18ขวดใหญ่เอาไปส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วตอนนี้10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะทันหรือไม
1: ่
0: ถ้าไม่ทันอันนี้ต้องพูดเลยนะว่าขออภัยนะคุณโอ๊ตเนาะ
1: ครับใช่
0: ไม่เติมสต็อกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผลิตไปขายไปครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ผลิตทิ้งเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าไซส์75 ml เนี่ยเวลาผมไปบูธนะฮะคนที่ถามว่าอยากได้รังนก อยากจะเริ่มทานไม่แน่ใจว่าสูตรไหนคุ้มที่สุดสูตรไหนเหมาะสำหรับทานเองผมก็จะแนะนำตัว75 ml ตรงนี้เนี่ยแหละครับตัว75 ml เนี่ยแหละครับคุ้มกว่านะฮะอย่างที่ทานเนี่ยเราได้เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็สูตรนี้ครับสูตรไซริทอลเนี่ยครับคือมันหวานน้อยนะครับไซริทอล 7% เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทานได้เลยเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่ก็ทานได้จริงๆเด็กก็ทานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสกัดมาจากธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบทานเหมือนกับเดี๋ยวนี้เราทานกาแฟทานชานมก็หวานน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นรังนกหวานน้อยแล้วกันครับผม
0: เพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะคือดื่มได้และที่สำคัญอร่อยแน่ๆแล้วต้องบอกงี้นะคะว่าขวดนี้เป็นขวดใหญ่เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกจริงๆเพราะนี่คือเทียบกับบอนแบกเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือ42 ml 75 ml เห็นไหมคะใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
0: บิ๊กเบิ้มคือถ้าดื่มนะสะใจอร่อยแน่นอนนะคะเนื้อแน่นเต็มคำแล้วอยากจะหมุนให้ดูวันที่ผลิตนิดนึงนะคะหมดอายุนู่นปี2028
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้กลุ่มพูดเลยว่ากินหมดก่อน
1: ใช่
0: กินหมดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อตุนซื้อเก็บได้คุณขาแล้วเนื้อมันเยอะเนื้อมันแน่นเดี๋ยวนะ
1: ผมถึงบอกว่าไซส์เนี้ยไว้ให้ทานเองเนี่ยแหละครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ที่สุดเลยเนี่ย
0: พอซื้อไปก็ไม่อยากให้ใครดูค่ะดูเนื้อค่ะนี่คือความเนื้อแน่นเนื้อเยอะนะคะเอกลักษณ์ของบอนแบกแล้วมันคือความอร่อยเนื้อเยอะเนื้อแน่นตรงนี้นะคะมันคือความอร่อยให้ดูเลยนะคะคุณขาดิตักมานะไม่มีน้ำอ่ะบอกเลยตักมานี่คือมีแต่เนื้อแล้วกลุ่มให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเนื้อตรงเนี้ยทุกคน
1: ครับ
0: มันคือรังนกถ้ำ
1: ใช่ฮะ
0: นี่คือเอามาให้ดูอย่างนี้นะ
1: มัน
0: ค
1: ือ
0: รังนกถ้ำนะคะแท
1: ้ๆเห็นในวีทีอาร์ที่ว่าเขาน้องเขากำลังทำความสะอาดเนี่ยแหละครับออกมาก็จะรูปร่างเป็นแบบน
0: ี้นี่ก็มือสั่นเลยนะคะ
1: ใช่ครับอันนี้แผ่นหนึ่งก็พันกว่าบาทนะฮะ
0: ว้ายตายแล้วคุณโอ๊ตค่ะรังนกถ้ำเนี่ยมันแบบมีความพิเศษยังไงคะ
1: ต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนแบบนี้ครับถ้าเห็นว่ารังนกไทยเนี่ย

0: ครับเขาแทบจะรับไม่อั้นเลยดีกว่าด
1: ัง
0: นั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่คนไทยมีโอกาสได้ทานรังนกถ้ำเนี่ยน้อยมากๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่าส่งขายยังต่างประเทศนั่นแหละครับแต่ว่านี้เราโชคดีที่ว่าเป็นเครือญาติเราครับที่ว่าส่งรังนกมาให้เราผลิตได้นะครับบวกกับโรงงานผลิตของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอนแบกนะฮะโฆษณาทีวีตอนนี้เรามีทำรังนกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เริ่มจากการทำความสะอาดการต้มบรรจุขวดตรงนี้ต้องเป็นเครื่องจักรครับเพราะเป็นมาตรฐานในการผลิตดังนั้นมาตรฐานเรามั่นใจได้เลยทุกขวดทุกไซส์ของเราแล้วก็เราผลิตไปขายไปครับย้ำตรงนี้เลยอย่างที่บอกเลยล็อตนี้เก็บได้2ปีไปข้างหน้าได้เลยครับ
1: ค่ะผลิตไปขายไปจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกโทรมาของหมด คุณพ่อคุณแม่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าบอนแบกคืออร่อยแล้วขวดใหญ่แบบนี้ทุกครั้งที่กลุ่มเอาไปให้ใครนะภูมิใจมากแล้วรู้สึกเลยว่าทุกคนที่กินจะชอ
0: บ
1: นี่ค่ะแล้วนี่คือซีลอย่างดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้ายังไม่เปิดขวดนะคะ
0: แล้วก็ใครทานบอนแบกครับทราบอยู่แล้วเราต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆครับแล้วก็รังนกที่ได้ทานเนี่ยรสชาติที่ได้ทานคือรังนกจากถ้ำธรรมชาติจริง
1: ๆแล้วมันมีความเป็นสายนะคะมันมีความเป็นสายมันไม่ใช่แบบว่าเละๆอ่ะ
0: ครับอันนี้แหละจุดเด่นของรังนกถ้ำของประเทศไทยครับเพราะว่าประเทศไทยเราชื้นแล้วตัวรังนกออกมาก็จะใสแล้วก็จะนิ่มแบบนี้ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็หวานน้อย
0: ใช่
1: หวานจากไซลิทอลด้วยแต่ตอนนี้ค่ะ5นาทีสุดท้าย
0: ครับ
1: 5นาทีสุดท้ายจะสบายใจหรือเปล่า ไม่สบายใจแล้วคุณคะคือสต็อกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนี่ย9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดแล้วไซส์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่9ขวดใหญ่แถม9ขวดเล็กไม่ใช่นะคะ
0: คร
1: ับ9ขวดแถม9 18ขวดใหญ่จัดได้2กระเช้ากระเช้ารังนก500บาท
0: ใช่ฮะ
1: กระเช้าละ500บาทโทรตอนนี้ไม่งั้นไม่ได้นะ9แถม9เฉพาะคนที่โทรตอนนี้เท่านั้นนะคะหรือตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะไม่แน่ใจเพราะคุณโอ๊ตบอกว่าอะไรนะขายไปผลิตไป
0: ครับเราไม่ได้สต็อกเอาไว้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณจะได้ในราคาพิเศษ999ไม่เคยซื้อรังนกแท้นะคะในราคาต่ำกว่าแบงค์เทาหลายคนบอกตกใจเลยรา

0: ับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เท่าคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เท่า999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซริทอลหวานจากไซริทอลตราบอนแบกค่ะ4นาทีสุดท้ายนะคะสำหรับใครที่อยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกสีทองสวยหรูเอาไปให้ใครก็ดูดีเอาเก็บไว้ที่บ้านกินเองก็คือบอกเลยว่าอร่อยได้เนื้อนะคะเน้นเต็มคำแบบนี้นะคะขอให้ดูถึงทีปกตินะคะไปซื้อนะซื้อทานคุณขาถ้วยนี้มี200
1: ใช่ครับ
0: คืออร่อยมากและขอย้ำเรื่องความเป็นไซริทอลและรังนกแท้นะคะใช้ไซริทอลและรังนกถ้ำธรรมชาติอยากให้คุณอดย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนาะที่ได
1: ้ใช่ใช่ครับต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่างชาติก็นิยมเข้ามาซื้อครับเจ้าของสัมปทานก็ขายยังต่างชาติเขาเอาตรงๆว่าได้ราคาดีกว่านะฮะแต่ว่าตรงนี้เราก็เป็นเครือญาติเราเองทำให้เรามีรังนกถ้ำเขามาผลิตกับบอนแบกได้การที่เราเก็บรังนกตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บนะฮะแล้วเราก็ต้องดูฤดูกาลแบบนี้ครับแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆแล้วกันว่ารังนกของเราเนี่ยมันคือไม่ใช่บ้านนกนะมันเป็นเปเลี้ยงนกเฉยๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้ไปแย่งบ้านเขานะครับเพราะเราก็อนุรักษ์ไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับโรงงานเราเนี่ยครับการทำความสะอาดก็ต้องใช้คนนะครับในการทำความสะอาดครับจะได้สะอาดแบบนี้การต้มการบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้ครับตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารนะครับดังนั้นมั่นใจได้ด้วยคุณภาพของบอนแบกครับแล้วก็แน่นอนใครทานบอนแบกครับเคี้ยวทุกคำจริงๆเนื้อแน่นๆแล้วไซส์นี้ย้ำเลยว่า75 ml สำหรับใครที่ชอบ

0: ทานรังนกอยู่แล้วไซส์นี่แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วครับ
1: อร่อยมาก
0: ครับ
1: อร่อยมากแล้ววันนี้ที่ฉันกินไปจุใจมากค่ะคุณขาอุ้ยอิจฉากันใช่ไหมคะไม่ต้องอิจฉาค่ะกดโทรศัพท์ก็ได้กินอร่อยอร่อยเหมือนกันเพราะขอย้ำว่าจัดได้2กระเช้ากระเช้าละ500บาทนะคะบางคนบอกซื้อเลย 3-4 เซตไม่อั้นค่ะแต่อั้นแค่เวลาตอนนี้เหลือ2นาทีสุดท้าย2นาทีสุดท้ายนะคะถ้าได้รังนก9ขวดใหญ่กับอีก9ขวดใหญ่แบบนี้กระเช้าละ500บาทซื้อไหมคะซื้อแน่นอน999บาทราคานี้เจอตอนนี้โทรมาได้เลยเห็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นเลยค่ะ18ขวดใหญ่ย้ำอีกรอบนะคะ18ขวดใหญ่กับรังนกถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลวันนี้ค่ะใช้ไซลิทอลเป็นความหวานน้อยๆอร่อยอร่อยกำลังดีเอาไปเยี่ยมใครไม่ต้องกังวลเลยว่าเขากินน้ำตาลได้ไหมเพราะนี่คือสูตรไซลิทอลค่ะอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำ9ขวดใหญ่ๆนะคะแถมไปอีก9ขวดใหญ่ๆไซส์75 ml ค่ะ999บาทส่งไปถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้18ขวดตรงนี้จะไปอยู่ที่หน้าบ้านคุณไม่ต้องแบกค่ะโทรตอนนี้นะคะต้องบอกว่าราคานี้โปรนี้กำลังจะจบลงนะคะและจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: ถ้าใครโทรมากลางคันแล้วสินค้าหมดอันนี้ต้องขออภัยไปด้วยคุณโอ๊ตเติมให้อีกนิดไหมคะสต็อก
0: ครับคือสินค้าเราก็อย่างที่บอกเราผลิตและก็กันออกมาอย่างรายการนี้ก็น่าจะ100กว่าเซตนะครับดังนั้นก็หมดแล้วหมดเลยอะครับผมยังไงรีบโทรให้ทันครับเพราะว่าก็อยากจะให้ทุกท่านได้ราคานี้ต้องย้ำกันอีกทีว่าปกติขายพันกว่าบาทนะฮะเจ้าตัว75 ml 18ขวดแบบนี้แต่เฉพาะที่นี่เลยครับ999บาทแค่นี้เน็ตๆเลยครับผม
1: คุณโอ๊ตเสียงอ่อยนะคะเสียงอ่อยเพราะฉะนั้นโทรให้ทันนะคะ
0: เช็คสต็อกก่อนครับ
1: แล้วบอกคอลเซ็นเตอร์ของเรานะคะว่าขอรังนกบอลแบกนะคะสูตรสีทองสูตรไซทอล999บาทวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่มาให้โปรดีๆกับเราโทรให้ทันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเอง

0: shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day
4: สบายตามากมากคุณผู้ชมมาแล้วสวัสดีค่ะ
5: หล่อจังเลยหล่อตั้งแต่หน้าตายันเสียงเห็นไหมล่ะ
4: หล่อด้วยแล้วก็สายตาก็รู้สึกสบายมากๆเลยค่ะเหมือนแบบมีอะไรมาป้องกันดวงตาเรา
5: อย่างนี้คือจะบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าไม่ใช่แค่หล่ออย่างเดียวนะครับแต่ประโยชน์ที่ได้จากการใส่แว่นตากันแดดแบบนี้ก็คือเราจะได้ป้องกันจากแสงแดดที่มันโหดร้ายกับเราสาย
4: ใช่แล้ว
5: แดดมันแรงไปไหนเนี่ย
4: มันแรงมากคุณผู้ชมบางทีเอาจริงๆเขาบอกว่าตอนเที่ยงแดดแรงใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้9โมง10โมงแดดมันก็จ้าแล้วยิ่งถ้าเกิดใครต้องออกไปทำงานนอกบ้านใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่เวลาอายุเยอะๆเวลามองอะไรมันก็มองไม่ค่อยชัดเลยและเวลาพกแว่นทีพกกี่อันสารภาพมาค่ะไม่ต่ำกว่า2อันมีแว่นกันแดด1อันมีแว่นขยายอีก1อันแล้วเวลาหาแว่นอู้หาไม่เจอเดี๋ยวก็แว่นกันแดดก็เหน็บตรงนี้แว่นสายตรงสายตาเหน็บไป

0: ดเลยแต่วันนี้บอกเลยว่านวัตกรรมล่าสุดจากเบอร์ลินสปอร์ตให้เราสามารถรวมแว่นกันแดดและแว่นขยายไว้ในอันเดียวกันเลยค่ะ
1: เบอร์ลินสปอร์ตนะครับนี่คือแบรนด์ที่วันนี้เราอยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะครับถ้าไม่อยากวุ่นวายกับการที่ต้องมีหลายๆอันนะครับเพราะตัวนี้นะฮะนอกจากป้องกันแสงแดดได้แล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราต้องใส่แว่นตาแล้วอ่านหนังสือเนี่ยนะครับไม่ต้องแบบว่าโชว์ความแก่มองไกล
0: เมตรนึงอ่ะ
1: ไม่ต้องนะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยอ่านได้คือใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาคือมีเลนส์ปกติแล้วก็มีเลนส์ขยายทำให้คุณนั้นเนี่ยสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกโอกาสทุกเวลานั่นเองนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมขอบอกราคาก่อนได้ไหม
0: ได้เลยค่ะ
1: เพราะว่าคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้เริ่มเห็นถึงความจำเป็นแล้วนะครับรีบกดโทรศัพท์หาเราเพราะวันนี้โปรโมชั่นของเราน่าสนใจมากแล้วก็ให้มาเยอะมากตัวนี้คือตัวหลักก่อน
0: ค่ะ
1: เป็นทรงสปอร์ตนะครับกรอบเนี่ยจะมีสีเทาและสีดำ
0: ค่ะ
1: แล้ววันนี้มาพร้อมนะฮะกับตัวกล่องด้วยข้างในเนี่ยถ้าลูดซิปออกมามีผ้าเช็ดแว่นให้ด้วย
0: ครบเลย
1: วันนี้รับไปก่อนนะครับสีเทาและสีดำ2ชิ้นนี้มีกล่องให้เรียบร้อยครับเท่านั้นยังไม่พอไหนๆได้ทรงสปอร์ตแล้วนะฮะ อยากจะใส่แบบทุกโอกาสจริงๆเอาทรงแฟชั่นไปด้วย
0: ได้เลย
1: ตัวเลนส์เนี่ยจะมีตัวสีน้ำตาลใช่ไหม
0: สีชา
1: แล้วก็มีสีดำด้วยนะฮะให้อีก2อันแล้วก็มีกล่องและผ้าเช็ดแว่นด้วยครับ
0: เรียกได้ว่าอุปกรณ์ครบเซตไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมแล้วคุณผู้ชมค่ะ4ชิ้นนี้ได้ไปก่อนแน่นอนแล้วแต่ถ้าเกิดใครโทรทันในรายการต้องได้รางวัลเพิ่มได้ของแถมเพิ่มค่ะเป็นไฟฉาย2 way นะคะสามารถส่องสว่างได้เลยไม่ได้แค่อันเดียวนะให้ไป2อันแบบนี้เลยค่ะเบ็ดเสร็จเซตนี้6ชิ้นปกติราคาเต็มเกือบ 5,000 บาทไม่แปลกใจเพราะแว่นคุณภาพดีแต่คุณผู้ชมต้องโทรให้ทันในรายการเพราะจะเหลือจ่ายเพียงแค่999บาทค่ะ
1: 999บาทราคาดีมากแล้วได้ทั้งหมดนี้6ชิ้นนี
0: ้ใช่
1: ถ้าเฉลี่ยออกมานะฮะตกประมาณสัก167บาท
0: ถูกมาก
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569โทรมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000
3: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ
1: ตัวแว่นเนี่ยนะฮะเฟรมของเขาเนี่ยนะครับรวมไปถึงทรงของเขาและเลนส์ของเขาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคิดมาหมดแล้วนะครับทำให้คุณเนี่ยใส่สบายที่สุดผมขออนุญาตนะครับเอาหน้าที่ไม่ค่อยหล่อของผมแต่ใส่แว่นแล้วพอดูได้ แว่นช่วยชีวิตแว่นช่วยชีวิตไว้จริงๆคุณผู้ชมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับเวลาใส่เนี่ยทรงแบบนี้ใส่มาได้ทุกรูปคือบางคนเนี่ยรูปหน้าเรียวสี่เหลี่ยมนะฮะหรือบางคนหน้าที่แบบว่าใส่แว่นยังไงก็ไม่รอดเนี่ยผมว่ายังไงทรงนี้ก็รอดเพราะเป็นทรงสปอร์ตนะครับแล้วเวลาใส่แล้วเนี่ยนะฮะคุณดูสิมันเก็บหมดเลยอ่ะเห็นป่ะ
0: มันรับรูปหน้าม
1: ันรับรูปหน้านะครับแล้วก็ป้องกันแสงแดดต่างๆนะครับเวลาใส่แล้วเนี่ยสบายมากผมขอบอกอย่างนี้นะในสตูดิโอของเราเนี่ยไฟเยอะมาก
0: จริงค่ะ
1: ไม่ต่างอะไรกับข้างนอกเลยเวลาที่เราออกแดดนะครับแต่ผมใส่แบบนี้ยังสบายตาอยู่นะครับผมเป็นคนนึงที่มีปัญหาอะไรบ้างคือเวลาใส่เนี่ยผมชอบแว่นที่ใส่สบายคือถ้าแว่นใส่มาแล้วใส่แล้วมันหนีบๆดูแบบว่าม
0: ัน
1: จะเจ็บจมูกมันจะรัดศีรษะเนี่ยผมจะเลิกใส่เลยนะแต่อันเนี้ยผมใส่มาเป็น2อาทิตย์แล้วแล้วผมรู้สึกว่ามันใส่สบายด้านข้างคุณดูน
0: ะ
1: ตรงเนี้ยมันไม่กดขมับเรา
0: อันนี้ดี
1: อันนี้ดีเพราะว่าบางทีขับรถเนี่ยมันไม่ใช่แป๊บเดียวถึงรถที่เราขับเนี่ยชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ถึงเลยรถมันติดมากเราต้องใส่มันตลอดเวลาดังนั้นต้องใส่สบายด้านหน้าเนี่ยดั้งของเราเวลาเนี่ยนะครับใส่แล้วเนี่ยมันไม่กดดั้งนะครับทำให้เราใส่สบายแล้วใส่ได้ทุกโอกาสบางทีลงรถแล้วเราอยากจะใส่ต่อเลยอันนี้คือประโยชน์ของเขานะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูอย่างนี้เพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้เห็นเฟรมนะฮะคุณผู้ชมครับตัวนี้เฟรมเนี่ยทรงสวยไม่พอตัวเลนส์ของเขาเนี่ยถ้าคุณดูดีๆเห็นป่ะ
0: ค่ะ
1: ตัวเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเรามองตรงธรรมดาเนี่ยมันก็คือการป้องกันแสงแดดแต่ตัวด้านล่างตรงนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าเรามองผ่านตัวนี้นะมันจะช่วยขยาย อย่างถ้าเราอ่านหนังสือเมื่อก่อนเราต้องยืดกันไกลมากอ่ะ
0: หรือไม่ก็เปลี่ยนแว่น
1: ใช่แต่อันเนี้ยไม่ต้องเปลี่ยนแว่นแล้วไม่ต้องยืดไกลด้วยมองใกล้ๆได้เลยเพราะตัวนี้ให้ถึง3เท่า
0: ดี
1: ขยายถึง3เท่าแบบนี้ดีมากๆคุณผู้ชมครับเราจะให้ดูนะฮะว่าเฟรมของเขาเนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีเฟรม TR90 ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงคุณผู้ชมครับถ้าเกิดผมทำตกหลายๆคนนี้ใจหายเลยนะ
0: ใช
1: ่แต่ถ้าเกิดผมจะลองทำตกดูนะคุณผู้ชมลองนะนี่นะฮะเดี๋ยวจะทำให้ดู
0: เฮ้ยเป็นไรไหมคะ
1: ลองดูสิมา
0: ไหนซูมใกล้ๆไหน
1: ผมหยิบขึ้นมาให้ดู
0: ค่ะ
1: นี่นะฮะ
0: อุ้ยไม่มีรอยไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีหักบอกเลยว่านวัตกรรมอันนี้คุณผู้ชมใครจะคิดว่า167บาทเฉลี่ยต่อชิ้นนะคะ
1: no.
0: บอกเลยว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากใส่สวยด้วยได้ทั้งผู้หญิงได้ทั้งผู้ชายเรียกได้ว่าวันนี้เซตนี้เอาไปแบ่งกันได้ใกล้ช่วงอากาศร้อนแล้วใกล้ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวใครอยากได้แว่นสวยๆไปเสริมหล่อไปทำให้ดูดี

0: เลยว่าทรงสปอร์ตคือทรงสปอร์ตหลายคนบอกมันจะใส่ยากนะบางทีแต่วันนี้เบอร์ลินเขาออกแบบมาได้ดีมากๆเป็นทรงสปอร์ตที่จะสามารถใส่ออกไปเที่ยวได้ไปกลางแจ้งได้ดูสุภาพด้วยแล้วก็ยังกันแสงแดดที่สำคัญเลยผู้หญิงก็ใส่ได้ทรงเดียวกันเป๊ะใส่ร่วมกันได้เลยคุณผู้ชมค่ะออกกำลังกายก็ได้เหมือนกัน
1: นี่เห็นไหมอย่างใส่ออกกำลังกายนี่ต้องแว่นตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าตรงขาเนี่ยที่เขาขมับเนี่ยตรงเนี้ยตรงขมับเรานี่นะมันจะแนบกระชับแล้วก็ตรงเนี้ยนะมันจะเป็นยางด้วยมันจะแบบว่ามันไม่หลุดมันไม่ลื่นมันไม่ไหลเวลาเหงื่อมันออกดังนั้นเนี่ยใส่วิ่งออกกำลังกายได้คุณผู้ชมผมจะไล่เซตแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะว่าความคุ้มค่าเนี่ยใครกดหาเรานะครับคุณจะได้แว่นอะไรบ้างนะครับทรงสปอร์ตมี2สีถ้าดูที่เฟรมนะมีสีเทาและมีสีดำ
0: ค
1: ุณผู้ชมครับมีกล่องให้ด้วยเก็บรักษากันยาวๆใช้กันยาวๆนะครับข้างในมีผ้าเช็ดแว่นให้ด้วยทรงสปอร์ตไม่พอบางคนบอกอยากได้แบบทรงแฟชั่นแบบพี่น้องสายใส
0: ่
1: วันนี้มีเลนส์ที่เป็นสีชาและเลนส์ที่เป็นสีดำนะฮะตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามีกล่องให้ทุกชิ้นเอาไปใช้กันยาวๆเลย
0: ไม่ใช่แค่กล่องผ้าเช็ดแว่นก็มีให้คุณผู้ชมเรียกได้ว่าจัดเซตแบบครบไปเลยค่ะและยังไม่พอสำหรับใครโทรสั่งทันในรายการตอนนี้ของใกล้หมดแล้วนะคะรับเพิ่มไปค่ะเป็นไฟฉาย 2-way 150วัตต์นะคะให้ไปอีกด้วย2ชิ้นแบบนี้ปกติแล้วคุณผู้ชมราคาเต็มของเซตนี้นะคะเกือบ 5,000 บาทแต่วันนี้ค่ะ6ชิ้นนี้โทรทันในรายการจ่ายราคาพิเศษ999บาทเฉลี่ยให้ตกชิ้นละแค่167บาท
1: คุ้มค่ามากคุณผู้ชมครับเบอร์ริงสปอร์ตจัดให้คุณต้องจัดแล้วนะฮะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569โทรมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000
3: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ

0: มมีอาชีพขับรถรับส่งผู้โดยสารครับช่วงนี้แดดแรงสุดๆขับรถจนแสบตาบางทีขับนานๆตามัวมองป้ายมองเส้นถนนไม่ค่อยชัดเลยครับตั้งแต่ใช้แว่นกันแดดตัวนี้สบายตาขึ้นเยอะไม่ต้องหยีตามองป้ายเลยครับอาชีพที่ต้องเจอแดดแบบผมต้องมีแว่นกันแดดดีๆสักอันใครที่ยังไม่มีลองหาใช้ดูครับ
1: ตอนนี้ป้าก็อายุ60ปีแล้วค่ะเกษียณแล้วค่ะโรคประจำตัวนะคะก็ลุมเล้ามาค่ะเป็นแพ็กเกจเลยเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะต้องกินยาตามหมอสั่งค่ะถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็พอให้ลูกช่วยดูได้ค่ะแต่ถ้าออกไปข้างนอกสิลำบากมากต้องพกทั้งแว่นกันแดดทั้งแว่นสายตาค่ะบางเราลืมอะค่ะจนลูกเขาเป็นห่วงอะค่ะก็เลยซื้อแว่นตามาให้ค่ะครั้งแรกที่ใช้นะคะชอบเลยค่ะเพราะน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่ต้องพกทั้งแว่นสายตาและก็แว่นกันแดดอีกแล้วค่ะตอนนี้ออกแดดก็สบายค่ะตอนนี้จะอ่านบทสวดมนต์ตัวเล็กๆนะคะเมื่อก่อนป้าน้อยอ่านมองไม่เห็นค่ะเดี๋ยวนี้สบายมากเลยค่ะอันเดียวจบครบเลยค่ะ
2: วันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเราจ่ายในราคาที่ย่อมเยาวกว่า
3: ย่อมเยาวกว่ามาก
2: มากอ่ะแล้วคุณสามารถอ่านหนังสือได้ใส่ออกข้างนอกได้และดูเท่เหมือนกันคุณดูสิผมใส่เนี่ยราคาผมบอกเลยนะคุ้มค่าผมจ่ายได้และผมออกนอกบ้านได้ด้วยความมั่นใจด้วยอ่ะ
3: บอกเลยนะคะว่าเฉลี่ยตกอันละแค่167บาทซื้อได้แบบเป็นร้อยๆอันนะเทียบกันแล้วคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้นะคะความคุ้มค่าอยู่ที่หน้าจอแล้วและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้อันนี้เป็นของที่แถมให้ต้องบอกว่าของแถมฟังก์ชันดีมากฝั่งนี้ที่คุณผู้ชมเห็นตัวนี้เขาจะเป็นเลนส์สีชาส่วนฝั่งนี้ที่เห็นนะคะจะเป็นเลนส์สีเทาแต่เวลาไปโดนแดดแล้วพวกนี้มันจะแบบกรองแสงให้ดีและให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆแบบนี้ก่อนเลยนะคะที่เราให้ของแถมไปฟังก์ชันเหมือนกันกัน UV 400เหมือนกันและยังมีตัวเลนส์ที่เรียกว่าเป็นเลนส์ขยายอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะ อันนี้จะสามารถขยายเพิ่มเติมได้อีกคือ2เท่าดังนั้นวันนี้ฟังก์ชันที่ได้ไปบอกเลยว่าครบจริงๆแล้วเรื่องดีไซน์ความสวยงามสวยมากเขามีการเล่นแบบขอบตรงนี
2: ้
3: ขอบขาวแว่นเป็นสีเงินเงิน
2: ทำให้
3: เป็นแฟชั่นด้วยแล้วดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นเวลาเราสวมใส่คุณผู้ชมขออนุญาตนะเดี๋ยวใส่ให้ดูปกติบางคนบอกว่า

0: โอ้ยแว่นตาเนี่ยถ้าจะใส่ให้ดูดีต้องเป็นรูปหน้าเขาเรียกว่าหน้าไข่อย่างเดียวบอกว่าไม่จำเป็นดีไซน์แฟชั่นแบบนี้รูปหน้า V ได
1: ้
0: หน้าไข่ได้หน้าเหลี่ยมได้เพราะอะไรเพราะเป็นฟังก์ชันที่เป็นเขาเรียกว่าแฟชั่นคลาสสิกสามารถใส่ได้ตลอดแล้วดูสิคะคือทรายใส่น้ำหนักมันเบามากเพราะถ้าน้ำหนักมันหนักบอกเลยมันจะเจ็บจมูก มันจะถ่วงไว้ขาแว่นมันก็จะคอยรัดไว้แต่วันนี้บอกเลยว่าใส่เป็นชั่วโมงอะแว่นอันนี้167บาทมันคุ้มมากๆคุณผู้ชม
2: คุ้มมากคุณผู้ชมครับทรงก็สวยนะฮะแล้วก็เลนส์ของเขาเนี่ยนะครับก็เป็นโปรเกรสซีฟด้วยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่พูดไม่ได้ตัวนี้สำคัญมากคุณเคยได้ยินเรื่องของแสงสีฟ้าไหมแสงสีฟ้ามาจากหลอดไฟมาจากทีวีมาจากจอโทรศัพท์มือถือนะครับแสงสีฟ้าหน้าตาเป็นอย่างนี้ถ้าผมยิงออกไปเนี่ยผ่านกล้องไปที่จอทีวีหน้าบ้านคุณเนี่ยคุณเห็นไหมแสงมันจ้ามาก
0: ใช่ค่ะ
2: นะครับถ้าโดนตาของเราเนี่ยนะครับมันก็จะทำร้ายดวงตาของเราด้วยนะครับถามว่าแล้วเราจะป้องกันได้ยังไงแว่นที่ผมใส่อยู่ป้องกันได้นะครับแสงสีฟ้าผมมีแผ่นทดสอบผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดผมเอาตัวนี้นะฮะจี้ไปที่ตัวเลนส
0: ์
2: แล้วก็ไปที่แผ่นแบบนี้นะครับที่แผ่นแล้วก็ตัวเลนส์ที่แผ่นแล้วก็ตัวเลนส์นะครับคุณจะเห็นได้ว่าตรงแผ่นเนี่ยมันเริ่มม่วงเขาเรียกว่าอาการมันเบอร
0: ์ค่ะ
2: เบิร์นนะฮะเนี่ยแล้วผมเอาขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมตรงเนี้ยไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมจี้ตรงนี้เห็นไหมแผ่นทดสอบเนี่ยมันเป็นของจริงนะฮะมันเบิร์นแบบนี
0: ้
2: นะคร
0: ับ
2: ดังนั้นแว่นตัวนี้ช่วยได้คุณผู้ชมครับผมขออนุญาตเอาอีกอันนึงที่เป็นของแถมนะครับโดยใช้แผ่นอีกแผ่นนึงนะแล้วก็ใช้ตัวเดียวกันแสงสีฟ้านี่มาส่องผ่านเลนส์นะฮะกับข้างบนนี้ที่ไม่ผ่านเลนส์นะฮะอ่ะขยี้เลยขยี้เลยนะครับคุณดูนะเห็นไหมมันต่างกันบริเวณที่เป็นดวงตาของเราที่แว่นตาตัวนี้กรองเนี่ยนะฮะมันจะไม่เบิร์นนั่นหมายความว่าตัวนี้สามารถป้องกันดวงตาของเราได้คำถามต่อมาก็คือ UV 400ช่วยได้ไหมคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องทดสอบ UV 400นะครับถ้า400จริงเวลาเราเอาเลนส์เข้าไปเปรียบเทียบแบบนี้ปั๊บมันจะขึ้น400
0: แ
2: ต่ว่าตัวนี้ป้องกัน UV 400ได้ด้วยนะครับนี่ให้ดูเลย
0: ดังนั้นแสงแดด UVA UVB ต่อไปนี้ค่ะเราไม่ต้องกังวลแล้วมีเบอร์ลินสปอร์ตนะคะแว่นที่เราจัดไปให้อยากออกกำลังกายกลางแจ้งได้ยิ่งช่วงนี้บางคนบอกบางพื้นที่เนี่ยมีฝงมีฝุ่นด้วยใส่แว่นตรงนี้ค่ะกันเอาไว้นิดนึงอย่างน้อยนะคะมันก็ฝุ่นไม่โดนตาโดยตรงแสงแดดไม่โดนตาโดยตรงป้องกันเขาเรียกว่าบางคนจะแสบตาตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก่อนนอนต้องคอยหยอดน้ำตาเทียมตลอดวันนี้ให้แว่นตาคู่ใจกับเราไปทุกที่พี่ๆไรเดอร์ค่ะคนนี้หนักมากใช้สายตาตลอดนะคะทั้งแสงแดดทั้งลมเอ่ยทั้งฝุ่นเอ่ยทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาที่ดวงตาถ้ามีแว่นดีๆสักอันแต่จ่ายแค่167บาทถือว่ามันคุ้มค่ามากๆ
2: คุณผู้ชมครับผมให้คิดถึงอย่างนี้นะเวลาที่เราใส่แว่นตากันแดดแบบนี้นะฮะแล้วเราอยากจะอ่านอะไรสักอย่างนึงไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นกระปุกยาหรืออะไรที่มันตัวเล็กๆเนี่ยนะฮะเราต้องถอดแว่น
0: เนี่ยๆๆๆๆ
2: แล้วเราก็ต้องใส่เข้าไปอันนี้ไม่ต้องเลยนะครับเราแค่เหลือบล่างเดี๋ยวให้ดูบนจอ
0: ค่ะ
2: เนี่ยๆๆเนี่ยมันจะขยายใหญ่แบบนี
0: ้มันชัดเจน
2: แล้วคุณไม่จำเป็นที่ต้องถอดแว่นแล้วก็เอาอันใหม่มาใส่นะครับเป็นแว่นสายตาไม่ต้องเลยนะครับแค่มองตรงกับเหลือบมองล่างเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเหลือบมองล่างเนี่ยนะครับคุณจะเห็นตัวหนังสือที่มันใหญ่ขึ้น3เท่าอ่ะสำหรับเลนส์ตัวนี้นะที่ผมใส่อยู่เป็นทรงสปอร์ต
0: ใช่ส่วนทรงแฟชั่นนะคะก็จะขยายเพิ่มขึ้น2เท่าดังนั้นคุณผู้ชมมันคือความสะดวกสบายเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องทำตัวให้ลำบากค่ะมีนวัตกรรมดีๆแบบนี้มาให้ต้องรีบแย่งกันหน่อยนะคะเพราะว่าเรามีจำกัดด้วยวันนี้ที่คุณผู้ชมได้ไปนะคะเป็นทรงสปอร์ตก่อนเลยที่ได้จะมีกรอบสีเทาและกรอบสีดำมาพร้อมกับผ้าเช็ดแว่นและกล่องอย่างดีนะคะเป็นกล่องแข็งด้วยแว่นเราจะไม่หักดูแลถนอมกันได้ยาวๆและยังไม่พอค่ะแว่นอันที่3อันที่4ได้เพิ่มเติมไปเป็นทรงแฟชั่นมีเลนส์สีชากับเลนส์สีเทาผ้าเช็ดแว่นก็มีกล่องแว่นก็มีไม่ต้องแย่งกันเรียกว่าวันนี้จัดเซตมาถือว่าครบจบจริงๆแต่ถ้าเกิดใครโทรสั่งทันในรายการอันนี้บอกเลยว่าอยากให้รีบนะปกติไม่เคยเห็นแถมนะวันนี้มาแถมเพิ่มให้ค่ะเป็นไฟฉาย2 way ให้อีก2ชิ้นเบ็ดเสร็จนับเลย6ชิ้นนี้ปกติเกือบ 5,000 วันนี้แบงค์พันมีตังทอน999บาทค่ะ
2: 999บาทนะครับใครอยากได้ตอนนี้ของเนี่ยนะออกไปเยอะมากคนโทรเข้ามาเยอะจริง
3: ๆระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569โทรมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000
4: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ
0: ใครที่จะได้แว่นดีๆแบบนี้ไปดูแลดู

0: รักคุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ใส
1: ่
0: ร
1: ัก
0: ตัวเองก็ต้องให้ตัวเองได้ใส่ด้วยนะคะวันนี้คุณผู้ชมได้ไปบอกเลยว่าได้ทั้งทรงสปอร
1: ์
0: ตได้ท
1: ั
0: ้งทรงแฟชั่นสวยๆแบบนี้คือเราจัดเซตนี้ให้เพราะว่าอยากให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถได้ใส่จริงๆเพราะอะไรเพราะทรงสปอร์ตบางคนบอกอาจจะดูแบบดูวัยรุ่นนิดนึงก็ให้คุณลูกใส่ทรงแฟชั่นคุณพ่อคุณแม่อยากจะใส่ก็ดูเด็กลงนะ
1: ใช่แล้วทรงสปอร์ตชื่อเขาบอกเลยนะฮะใส่ออกกำลังกายได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะยึดกับศีรษะของเรานะครับเวลาวิ่งเงี้ยเหงื่อออกก็จะไม่หลุดด้วยนะครับคุณผู้ชมขออนุญาตไล่เซตแป๊บหนึ่งได้ไหมย้ำหน่อยว่าถ้าแม่ซื้อไปเนี่ยได้ทั้งหมดนี้จริงหรือเปล่ากรอบนะฮะคุณดูก่อนนะกรอบสีเทาและกรอบสีดำที่เป็นทรงสปอร์ตแบบนี้ได้ไปแน่นอนแล้วก็มีกล่องให้ด้วยนะครับอย่างดีเลยผ้าเช็ดแว่นอยู่ข้างในทรงแฟชั่นก็ได้เป็นเลนส์สีชาแล้วก็เลนส์สีเข้มนะฮะตรงนี้ก็ได้อีก2ชิ้นนะฮะเป็นทรงแฟชั่นกล่องก็ได้ด้วยผ้าเช็ดแว่นได้ด้วยเท่านั้นยังไม่พอไฟ2 way สว่างมากค
0: ือ
1: เปิดไฟได้2ทางอ่ะนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็ได้ไป2ชิ้นนะครับทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมบอกเลย999บาทไม่มีที่ไหนให้ขนาดนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราหารเฉลี่ยเนี่ยตกชิ้นละ167บาทเท่านั้นราคาเต็มไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่999บาทเบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วคุณสามารถที่จะกดมาหาเราได้เลยนะครับ
0: แล้วจะบอกแบบนี้คุณผู้ชมค่ะว่าของแถมที่เราจัดให้อ่ะม
1: ัน
0: ดีมากเลยนะคะคือเหมาะมากบางทีบางคนบ้านอยู่ต่างจังหวัดหร
1: ือ
0: บางทีกลางคืนจะไปเข้าไร่เข้าสวนอยากได้ความสว่างแต่ก
1: ็
0: ไม่มีฟงไม่มีไฟใช้อันเนี้ยคุณผู้ชมอันเนี้ยเป็นไฟ2 way ที่บอก2 way คือยังไงอันด้านหน้าสว่างจ้ามากคุณผู้ชม150วัตต์แล้วปุ่มกดจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะพอกดไปเป็นการปิดแบบนี้แล้วพอกดอีกหนึ่งทีนี่นี่นี่นี่ไฟตรงนี้ค่ะติดสว่างขึ้นมาแบบนี้เลยอันนี้คุณผู้ชมค่ะเราให้ไปทั้งหมดเลยคือ2ชิ้น2ชิ้นนี้คุณผู้ชมต้องรีบโทรจริงๆเพราะว่าเรามีจำกัดแค่เฉพาะใครโทรทันในรายการถึงจะได้เพิ่มเติมไป
1: นี่ต้องโทรมานะในรายการเท่านั้นนะครับเฉพาะในรายการเท่านั้นนะครับถึงจะได้ไฟ2 way นี้ไป2ชิ้นนะครับทีนี้มาพูดถึงนิดนึงว่าตอนนี้ถ้าเกิดคุณกดมาเดี๋ยวบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่ได้ใช้ฉันไม่ได้ไปเที่ยวแว่นกันแดดไม่ได้ใส่เฉพาะไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวทำความเข้าใจกันใหม่แค่คุณขับรถออกไปไม่ว่าคุณจะทำงานคุณจะออกนอกบ้านคุณเผชิญกับแสงแดดแสงแดดคือตัวการนะครับที่จะทำให้ตาของเราเกิดปัญหาได้ในอนาคตนะครับผู้สูงอายุบางท่านตาเริ่มเป็นต้อมองไม่ค่อยเห็นอ่านอะไรไม่ค่อยชัดเพราะว่าเราไม่เคยใส่แว่นกันแดดมองว่าแว่นกันแดดคือสิ่งฟุ่มเฟือยว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ไม่ใช่แล้วแว่นกันแดดคือสิ่งจำเป็นไรเดอร์อย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณทำงานตั้งแต่เช้าอ่ะยันเย็นอ่ะแล้วคุณเจอแต่แสงแดดอ่ะทำไมคุณจะไม่ปกป้องตาตัวเองอ่ะ
0: ควรมากคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าการปกป้องอ่ะมันถูกกว่าการรักษาดังนั้นดวงตาคู่นี้นะคะให้เขาดูแลดีกว่ากับเบอร์ลินสปอร์ตเพราะอะไรเพราะบางทีบอกว่าคุณแม่อาจจะไม่ได้ขับรถค
1: ุ
0: ณแม่อาจจะได้ไม่ทำงานกลางแจ้งแต่อย่าลืมนะออกไปเก็บผ้าน อกบ้านก็เจอแดดแล้วไปรับลูกไปรับหลานก็เจอแดดแล้วใช้อันเนี้ยคุณผู้ชมแว่นตากันแดดจำเป็นจริงๆแล้วเราก็พกใส่กระเป๋าของเราไปก็ได้ค่ะกล่องแว่นที่เขาให้มาก็เป็นแบบลักษณะแข็งๆด้วยเขาจะดูแลถนอมแว่นตาของเราถึงแม้ว่าเราซื้อมาแค่167บาทแต่ว่าสามารถใส่แว่นอันเนี้ยได้ยาวๆเลยผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้แดดไม่ว่าจะเป็นตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่ายยังไงก็ต้องดูแลนะคะ
1: ใช่แล้วนะครับพอพูดถึงกรอบแว่นหรือกล่องแว่นที่เราจะต้องแบบว่าดูแลไอ้แว่นตาของเราเนี่ยนะฮะค
0: ือ
1: ของเขาเนี่ยก็ให้มาอย่างดี
0: ใช่
1: เห็นปะคือเป็นเคสที่ผมชอบนะค
0: ือ
1: ใส่ไปแล้วเนี่ยนะฮะพอดีเลยนะครับแล้วก็เป็นซิปที่สามารถรูดได
0: ้ซิปรอบเลย
1: นี่ซิปรอบเลย
0: มีหูด้วย
1: แล้วก็ตัวนี้นะน
0: ี
1: ่แข็งแรงนะครับช
0: ่
1: วยปกป้องนะฮะไม่ให้อะไรมาทับนะครับแล้วก็มีหูแบบนี
0: ้
1: ค
0: ุ
1: ณสามารถที่จะห้อยกับกระเป๋าได้แล้วก็สามารถพกพาไปได้ทุกที่เลยคุณไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะฮ
0: ะ
1: เพราะอะไรอย่างแรกเลยคือเลนส์เนี่ยนะฮะโปรเกรสซีฟ
0: ค่ะ
1: คือมองปกติป้องกันแสงแดดได้มองเหลือบลงมาขยายได้ถ้าเป็นทรงสปอร์ตเนี่ยนะคุณผู้ชมดูบนจอนะสองชิ้นซ้ายมือคือทรงสปอร์ตทรงสปอร์ตเนี่ยตัวโปรเกรสซีฟที่เป็นเลนส์ขยายเนี่ยขยายได้ถึง3เท่า
0: ถูกต้องค่ะ
1: 3เท่าคุณมองเห็นชัดๆเลยคุณไม่ต้องไปยืดมือไกลๆเวลาอ่านหนังสือให้มันดูแก่อีกต่อไป
0: ใช่
1: น
0: ี่
1: มันความในใจของพี
0: ่
1: คุณผู้ชมครับทรงสปอร์ตอันนี้มีสีเทาและสีดำทีนี้ฝั่งขวาอีก2ชิ้นคือทรงแฟชั่น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับมีตัวเลนส์ที่เป็นสีชาแล้วก็ตัวเลนส์ที่เป็นสีเข้มหน่อยนะครับอันนี้คุณสามารถใส่อยู่ในบ้านอย่างสีชาอย่างเงี้ยเวลาค
0: ุ
1: ณอ่านหนังสือผ่านมือถือคุณดูทีวีมันมีแสงสีฟ้าคุณใส่เป็นสีชาก็ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นแว่นตาอันไหนที่คุณได้ไปเนี่ยนะเขามีตัวเคสให้ทุกอันเลย
0: ถูกต้องค่ะแล้วคุณผู้ชมค่ะจ่ายราคาดีมากนะคะ167บาทจะบอกว่านี้ใส่ก็เปลี่ยนมาแล้วเปล
1: ี่
0: ยนใส่ตัวแว่นที่เป็นของแถมให้ทรงแฟชั่นสีชาโอ้ยมันคือความสบายตาจริงๆคุณผู้ชมค่ะกัน UV ได้เลนขยายด้านล่างตรงนี้ขยายได้นะ2เท่านะคะดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมค่ะไม่ต้องไปจ่ายเงินตัดแว่นแพงๆเป็นหมื่นแล้วค่ะวันนี้ขอแค่อันละ167บาทที่ได้ไปตรงหน้าจอตรงนี้ได้หมดเลย

0: ยมีทรงสปอร์ตกรอบสีเทาแล้วก็กรอบสีดำมาพร้อมกับผ้าเช็ดแว่นแล้วก็เคสที่ใส่เอาไว้ให้ด้วยนะคะยังไม่พอทรงแฟชั่นย้ำว่ามีแถมเพิ่มให้อีก2ชิ้นเลนสีชากับเลนสีเข้มและไฟดวงนี้ได้ไปด้วยนะคะอีก2อันค่ะเป็นไฟ2เวย์150วัตต์เบ็ดเสร็จ6ชิ้นตรงนี้ 5,000 ไม่ต้องจ่ายค่ะขอแค่999บาทค่ะ
1: 999บาทเท่านั้นนะครับผมขอย้ำตรงนี้เลยว่าของใกล้หมดแล้วนะครับและเฉลี่ย1ชิ้นเนี่ยนะฮะตกแค่167บาทเท่านั้น
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569โทรมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000
3: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ
0: ดวงตาสำคัญจริงๆคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาดูแลถนอมดวงตาของเราดีกว่าอย่างที่บอกนะผิวเราทาครีมกันแดดได้แต่ดวงตาทาครีมไม่ได้ค่ะวิธีการเดียวเลยคือใส่แว่นกันแดดแต่จะดีกว่าไหมถ้าสามารถขยายได้ด้วยกับเบอร์ลินนั่นเองค่ะ
1: โอ้ยทันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569โทรมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000
3: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ

0: ตอนนี้ป้าก็อายุ60ปีแล้วค่ะเกษียณแล้วค่ะโรคประจำตัวนะคะก็ลุมเร้ามาค่ะเป็นแพ็กเกจเลยเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะต้องกินยาตามหมอสั่งค่ะถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็พอให้ลูกช่วยดูได้ค่ะแต่ถ้าออกไปข้างนอกสิลำบากมากต้องพกทั้งแว่นกันแดดทั้งแว่นสายตาค่ะบางลืมอะค่ะลืมเอาอันไหนลืมอันนี้เป็นประจำค่ะแย่เลยค่ะจนลูกเขาเป็นห่วงอะค่ะก็เลยซื้อแว่นตามาให้ค่ะครั้งแรกที่ใช้นะคะชอบเลยค่ะเพราะน้ำหนักก็เบาแล้วก็ไม่ต้องพกทั้งแว่นสายตาและก็แว่นกันแดดอีกแล้วค่ะตอนนี้ออกแดดก็สบายค่ะตอนนี้จะอ่านบทสวดมนต์ตัวเล็กๆนะคะเมื่อก่อนป้าน้อยอ่านมองไม่เห็นค่ะเดี๋ยวนี้สบายมากเลยค่ะอันเดียวจบครบเลยค่ะ
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569โทรมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ

0: ชเอมอัญชลีสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะสวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกพี่เชมนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: พี่เชมคะตอนนี้อยากจะสอบถามแล้วล่ะสไตล์ร้านสไตล์ร้านอาหารแล้วก็สไตล์ที่พักที่นี่ได้ข่าวว่ามี140กว่าที่
1: มี144หลังค่ะ
0: 144หลัง
1: เรามีทั้งหมด8โซน
0: ค่ะ
1: ในซอย100รีสอร์ทมี5โซนนะคะแล้วก็อยู่ด้านนอกอีก3โซน
0: โอ้ยแล้วอย่างร้านอาหารตรงนี้เป็นยังไงมั้งคะคาเฟ่ตรงนี
1: ้ร้านอาหารของเราจะเป็นสไตล์แบบติดลำธารธรรมชาตินะคะติดลำธารน้ำตกวังตะไคร้ยาวประมาณ100กว่าเมตรนะคะพื้นที่โต๊ะนั่งเนี่ย 80% ที่ติดลำธารเราจะมีในส่วนของห้องแอร์ประมาณสักแค่6โต๊ะเท่านั้นเองค่ะ
0: ค่ะ
2: นอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วเนี่ยบอกเลยว่าอาหารด้านหน้าเนี่ยก็เด็ดไม่แพ้กันค่ะอยากให้พี่ชะเอมเนี่ยแนะนำเมนูซิกเนเจอร์ที่ใครมาใครก็ต้องสั่งค่ะเป็นเมนูไหนคะ
1: จะเป็นนี่เลยนะคะกุ้งสวรรค์ราดมันปูนะคะเพราะว่าอันเนี้ยทุกเพศทุกวัยกินได้แล้วก็จะเป็นกุ้งกล้ามกรามที่เป็นกุ้งเป็นเพราะเรามีบ่อสำหรับออกซิเจนอยู่จะเป็นกุ้งเป็นนะคะแล้วก็เนื้อมันจะเด้งแล้วก็หวานมันโรยด้วยมันปูเราใช้มันปูแท้ๆเลยค่ะ
2: และนอกจากซิกเนเจอร์แล้วเนี่ยก็ยังมีเมนูอื่นๆด้วยวันนี้เนาะนอกจากจะเป็นอาหารไทยหลากหลายสไตล์แล้วเนี่ยก็ยังมีผลไม้ไทยที่เรียกได้ว่าเด็ดไม่แพ้กันเลย
1: ใช่เป็นผลไม้ตามฤดูกาลของสวนเรานะคะจะเป็นสวนที่ประจิงกับเขาใหญ่วันช่วงนี้เราก็จะมีเป็นทุเรียนมีมังคุดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผลไม้ของสวนเราก็จะมีทุเรียนกวนเห็นแบบนี้นะคะทุเรียนล้วนนะคะไม่ผสมเลยนะคะ25บาทเท่านั้นเองจ้า
0: แทบไม่ต้องถามว่าราคาเริ่มต้นเท่าไหร่เพราะทุกอย่างเริ่มต้นที่40บาทแค่นั้นเองนะคะ
3: ช่องทางติดต่อของที่ร้านนี่ครับ
1: ช่องทางติดต่อเรามีทั้ง Facebook มี TikTok นะคะจะเป็นตัวแอสไซน์นะคะครัวริมคานภาษาอังกฤษตัวเล็กนะคะแล้วก็ทาง LINE Official ก็จะเป็นตัว SI ลินทาน888ตามด้วยเลข8 3ตัวนะคะถ้าไม่มีเลข8มันจะไปเป็นของพี่สองนะจ๊ะ
3: อ๋อแล้ว
1: ก็มีเบอร์ติดต่อจะเป็น0804431545เบอร์เดียวค่ะ
0: ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมคะมาพบกับบรรยากาศแบบนี้แล้วก็เรื่องราวดีๆต้องมาที่ครัวริมทานจังหวัดนครนายกนะคะครบจบในที่เดียวแต่ตอนนี้ขอบพระคุณมากๆขอบคุณอย่างสูงกับพี่ชะเอมอัญชลีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: บ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะอยู่ที่ร้านอาหารชื่อดังเลยล่ะคือร้านอาหารบ้านป้านอมนะคะตอนนี้นั่งอยู่กับคุณตั๊กสุภวรรณสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
0: แล้วเนาะตำนานของที่นี่ก็มาถึงเป็นอาหารพื้นบ้านที่เราต้องแวะกันเลยใช่ไหมคะได้ข่าวว่าเปิดมาถึง10ปี
4: ใช
0: ่
4: ค่ะ
0: ทำไมลูกค้าเยอะขนาดนี้คะเนี่ย
4: ร้านของเราเป็นร้านอาหารบ้านๆนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงลูกค้าจับต้องได้วัตถุดิบของเราสดใหม่ทุกวัน
2: อาหารพื้นบ้านที่ว่าเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างคะคุณตาคะ
4: อันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นอันนี้ค่ะหมึกกระตอยผัดน้ำดำ
0: ค่ะ
2: แล้วก็มีอะไรอีกคะ
4: แล้วก็มีพวกแกงส้มพวกต้มยำส่วนมากจะเป็นอาหารทะเล
2: ก็คือหลากหลายเมนูให้เลือกเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะทางร้านเนี่ยเขาบอกว่ามีราคาเป็นเซตมาด้วยเดี๋ยวให้คุณตั๊กมาแนะนำดีกว่าว่ามีเซตไหนมาโชว์เราบ้างวันนี
0: ้ค่ะ
4: ตอนนี้ที่ร้านก็มีโปรจัดโปรเป็นเซต599บาทอยู่นะคะ
0: ค่ะ
4: อันนี้ก็จะเป็นเซตที่5ค่ะเซตที่5กับเซตที่12เป็นเซตที่ขายดีขายดีมากๆเลยค่ะ
2: เซตที่5เนี่ยมีเมนูไหนบ้างคะ
4: เซตที่5ก็จะมีเป็นน้ำพริกไข่ปูนะคะแล้วก็ปลากระพงทอดราดน้ำปลาอันนี้เป็นหมึกกระตอยผัดน้ำดำแล้วก็ต้มยำทะเลรวมน้ำข้นในเซตเนี่ยค่ะยังจะได้น้ำเปล่าขวดใหญ่ฟรี1ขวดแล้วก็น้ำแข็งฟรี1ถังนะคะ1เซตเนี่ยจบเลยครบจบเลยค่ะ
2: ที
4: ่599บาทค่ะ
2: แล้วถ้าเกิดเซตนี้ล่ะคะ
4: เหมือนกันค่ะ599บาทเหมือนกัน
2: แต่เซตนี้จะมีเป็น
4: ต้มแซ่บหมูใส่ไข่ส้มตำปู
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ยำยกร้านค่
2: ะ
4: แล้วก็ไก่ทอด
2: อันนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะเป็นแบบว่าหลากหลายเมนูให้เลือกค่ะแต่ว่าทางร้านเนี่ยก็จะมีเป็นเมนูอาหารจานเดียวได้ไหมคะ
4: มีค่ะ
2: ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะ
4: อาหารจานเดียวของเราก็เริ่มต้นที่60บาท
2: โอ้โหสิบบาทเท่านั้นเองค่ะพี่หวานค่ะ
0: ครับถ้าคุณลูกค้าเข้ามาเวลาเปิดปิดวันหยุดเรามีไหมคะ
4: ที่ร้านนี่จะไม่มีวันหยุดเลยนะคะ
0: ค่ะ
4: เปิด10โมงครัวปิด6โมงเย็นค่ะแต่ว่านั่งทานได้ถึง2ทุ่มนะคะ
3: แล้วกรณีลูกค้าอยากจะเดินทางมาแล้วก็จองล่วงหน้าทราบเบอร์ติดต่ออะไรนะครับ
4: เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0918615439แล้วก็จะมีเป็นเพจร้านค่ะร้านอาหารบ้านป้านอม EP 2นะคะ
0: อ๋อ

0: ช่วงอร่อยที่ซอย5
1: ท่านผู้ชมรายการอุ่นสวัสดิ์ยามเช้าช่องททบ5 HD กดหมายเลข5บายเหมือนจรุดานะคะอยากจะบอกว่าตอนนี้ไกด์ผู้ปู่ก็ได้พาแพรรินและวันนั้นมาที่จังหวัดนครนายกเราตะลุยกันมาที่นี่นะคะอยู่กับครัวริมทานอยู่กับเจ้าของสาวสวยที่แบบสนุกสนานเฮฮากับเรามากคือคุณ

0: ราฝากร้านด้วยนะคะฝากร้านอาหารบ้านประนอมนะคะชากกระบบเนาะ
1: ใช่
0: ไหมดิฉันอ่านถูกไหมตรงนี้คือบ้านค่ายระยอง
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าหิวมาปุ๊บแวะที่ร้านบ้านประนอมเลยนะคะเดี๋ยวจะบอกทุกคนว่าตอนนี้เราก็ฝากรายการเราด้วยนะคะกับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าช่องททบ 5HD กฎหมายเลข5บายวันจรุดาค่ะทุกแพลตฟอร์มของเราอรุณสวัสดิ์ยามเช้าหมดทุกอันนะคะแต่ตอนนี้ขอบพระคุณร้านอาหารบ้านประนอมคุณตั๊กสุขวันเป็นอย่างสูงค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ช่วงคาเฟ่นี้ดีต่อใจ
0: เราอยู่ที่จุดแลนด์มาร์คของจังหวัดนี้ด้วยนะคะแล้วเราอยู่ที่ร้านภูตะลึงคาเฟ่นะคะสองผู้บริหารสาวสวยที่นั่งอยู่คือคุณแหม่มชนชนกและคุณเจ็กสร้อยสังวานค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
0: เปิดมาหมดกี่ปีคะ
4: 3ปีแล้วค่ะ
0: 3ปียิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะคือความตั้งใจจริงๆนะคะ
4: ใช่ค่ะนอกจากความตะลึงของร้านอาหารวิวสวยๆแล้วพี่หวานคะยังมีความตะลึงของอาหารที่อยู่ตรงหน้าเราด้วยอยากให้ทางพี่ๆค่ะแนะนำเมนูซิกเนเจอร์หน่อยค่ะ
5: เมนูซิกเนเจอร์ก็จะเป็นขนมจีนน้ำยากะทินะคะ
4: อ
5: ัน
4: นี้เลยนอกจากเมนูซิกเนเจอร์แล้วเนี่ยก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกด้วยเดี๋ยวเราจะเริ่มกันตั้งแต่เมนูไหนดีคะ
5: มีข้าวคู่กะปิค่ะแล้วก็ปลากระพงทอดน้ำปลาส้มตำภูตะลึงค่ะจะเป็นส้มตำทอดกรอบแล้วก็สลัดทูน่าข้าวผัดทะเลค่ะ
0: ค่ะ
5: ยำวุ้นโบราณค่ะแล้วก็ปลาหมึกผัดไข่เค็มต้มยำปลาช่อนค่ะ
4: แล้วยังมีเป็นเบเกอรี่อีกด้วย
5: ใช่ค่ะ
4: เบเกอรี่เนี่ยบอกเลยว่าหลากหลายสไตล์มากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวอ่อนช็อกโกแลตหน้านิ่มก็คือมีหลากหลายแบบให้เลือกเลยแล้วก็ยังมีเป็นเครื่องดื่มอีกด้วยเครื่องดื่มเนี่ยตัวไหนที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยคะ
5: ซิกเนเจอร์ก็จะเป็นมะยงชิดปั่นค่ะตัวนี้จะเป็นผลไม้ประจำจังหวัดของนครนายก1ปีมี1ครั้งเท่านั้นค่ะ
0: เปิดปิดแล้วเขาวันหยุดยังไงอะเผื่อมาแล้วไม่รู้วันหยุด
5: ได้ค่ะที่ร้านก็คือจะเปิด8โมงค่ะปิด1ทุ่มทัวร์ปิด6โมงครึ่งค่ะวันหยุดที่ร้านจะไม่มีปิดประจำค่ะวันหยุดเราจะแจ้งที่หน้าเพจอัปเดตให้ค่ะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยปิดค่ะแต่เปิดพร้อมบริการ
6: แล้วส่วนทางร้านมีช่องทางการติดต่อไหมครับ
5: มีเป็นช่องทาง Facebook นะคะจะเป็นภูตะลึงคาเฟ่ค่ะหรือพิกัดก็คือปักหมุดมาที่ภูตะลึงคาเฟ่ได้เลยค่ะ199หมู่8ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
6: แล้วกรณีผู้ชมทางบ้านต้องการจะโทรมาสั่งจองที่นั่งทานอาหารอร่อยไม่ทราบเบอร์โทรอะไรนะครับ
5: เบอร์โทร0615246464ค่ะ
0: โอ้ก็ถึงบอกนะคะไกด์ปูๆค่ะวันนี้นะคะแฟรารินเดินขึ้นไปนู่นเลยนะคะไปถ่ายรูปเพราะตรงนี้คือจุดแลนด์มาร์คจริงๆแล้วก็เป็นจุดแลนด์มาร์คที่ได้ถ่ายรูปนะคะได้เซลฟี่ได้ฮิวใจมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายพร้อมกับอาหารและเครื่องดื่มเต็มไปหมดอยากเจอกับเราที่นี่นะคะมาที่ภูตะลึงคาเฟ่จุดแลนด์มาร์คของจังหวัดนครนายกค่ะตอนนี้ขอบพระคุณจริงๆขอบคุณคุณแหม่มชนชนกรักคุณเจ๊กสร้อยสังวันเป็นอย่างสูงค่ะ
5: ขอบคุณนะคะ
0: บ้านครัวนะคะอยู่กับผู้บริหารหนุ่มรูปหล่อคุณเจมพัชระสวัสดีค่ะคุณเจมคะจัดร้านแบบไหนถึงได้น่านั่งขนาดนี
7: ้คือแล้วเราก็จะเป็นสไตล์ล็อกนะครับ
0: ค่ะ
7: ความที่เราเป็นผู้ชาย
0: ค่ะ
7: เราก็เลยอยากได้อะไรที่มันออกมาเท่ๆดิบๆหน่อย
4: อาหารเนี่ยเรียกได้ว่าเต็มโต๊ะเลยแล้วก็เมนูเนี่ยค่อนข้างมีความหลากหลายเดี๋ยวรบกวนให้คุณเจมเนี่ยแนะนำเมนูอาหารจากเมนูแรกได้ไหมคะ
7: ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกะเพราเนื้อตุ๋นนะครับสูตรของทางร้านข้าวไข่ข้นต้มยำทะเลลาวาเนี่ยแล้วก็จะมีทั้งไข่ข้นแล้วก็มีเป็นน้ำต้มยำผุกคลิกให
0: ้
7: ลูกค้าได้รับประทานส่วนตัวนี้จะเป็นคั่วพริกเกลือทะเลครับจัดทะเลให้เต็ม
0: ๆ
7: ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแกงคั่วปูใบชะพูนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะมีรสจัดจ้านนิดนึงส่วนตัวนี้จะเป็นแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวนะครับ
0: ค
7: ือตัวนี้เราจะเครื่องแกงส้มเราจะเป็นสูตรของทางร้านจะทำเองรสชาติอาจจะแตกต่างจากร้านอื่น
0: ครับ
7: อันนี้จะเป็นปลาทรายทอดขมิ้นนะครับตัวนี้สามารถกินได้ทั้งจานเพราะขมิ้นและกระเทียมที่เรานำไปทอดก็สามารถกินได้หมดเป็นเมนูนี้ก็คือเป็นเมนูประจำคนใต้ก็คือใบเหลียงผัดไข่จะมีเกือบทุกร้าน
4: แต่ถ้าเกิดว่า

0: อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยหาทานยาก
1: ใช่
2: ค่ะในทางร้านเราก็มีส่วนอีกซิกเนเจอร์อีกตัวนึงที่เป็นอาหารจานเดียวเราก็คือข้าวบ้านครัวซึ่งเราใช้ชื่อของร้านมาเป็นเมนูเลยเพราะตัวนี้เราจะจุดเด่นของเราจะอยู่ที่น้ำพริกกะปิ
3: ค่ะ
2: ซึ่งเราใช้วิธีการตำมือยังไม่ใช้วิธีการปัด
3: ค่ะ
2: ตัวสุดท้ายจะเป็นปลากระพงยำมะม่วงครับเนื้อกันเชียงปูผัดพริกขี้หนูสวน
0: ฝั่งนั้นเป็นน้ำอะไรคะ
2: วันนี้จะเป็นน้ำมะม่วงเบาปั่นน้ำปลาหวานนะครับกาแฟซิกเนเจอร์ของร้านอย่างนึงก็คือเป็นกาแฟส้มนะครับเราเรียกว่าสวิตแอนด์ซาวด์
3: มี
2: ความหวานของน้ำส้มแล้วก็ความเข้มของกาแฟ
0: ก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ใช่ไหมคะ
2: ได้ครับ
0: มีช่องทางไหนบ้างคะ
2: จะมีทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ครับจ
3: ะ
2: ใช้ชื่อว่าบ้านครัวหัดใหญ
3: ่ค่ะ
2: ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับ
3: ค่ะ
0: หรือว่าสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์
2: 063ครับ7304619นะครับ
4: ปักหมุดมาที่นี่เจอทุกอย่างตรงนี้นะคะขอบคุณคุณเจมส์พัชระขอบคุณร้านบ้านครัวหาดใหญ่สงขลาเป็นอย่างสูงค่ะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: ชมข้าวคาเฟ่อยู่กับผู้บริหารสาวสวยคุณโบกนกพรสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: คุณโบขา
5: ค่ะ
4: ใส่ที่นี
5: ่จะเน้นที่เป็นสีชมพูค่ะ
3: ค่ะ
5: จะมีส่วนน้ำแล้วก็ส่วนสนุกค่ะแล้วก็จะเป็นส่วนอาหารมีอาหารหลากหลายเลยค่ะ
0: อยากจะพาคู่รักมาเดทกันหรือว่าอยากใช้เวลาวันหยุดกับครอบครัวค่ะก็สามารถมาที่นี่ได้ค่ะเพราะนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีเมนูอาหารเนี่ยมาให้แบบว่าความอร่อยเนี่ยเยอะแยะมากมายหลากหลายเมนูเลยค่ะพี่หวานคะแต่ว่าเดี๋ยวให้คุณโบเนี่ยช่วยแนะนำเมนูที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราเนาะเริ่มตั้งแต่เมนูด้านนี้เลยก็ได้ค่ะ
5: ได้ค่ะด้านนู้นจะเป็นเมนูต้มยำรวมมิตรทะเลนะคะแล้วก็จะเป็นส้มตำค่ะปูปลาค่ะน้ำปลาของเราจะปรุงสุกเองนะคะค่ะแล้วก็จะเป็นแกงคั่วหอยขมค่ะจะเป็นยำรวมมิตรทะเลค่ะแล้วก็จะเป็นทอดมันกุ้งค่ะแล้วก็ซิกเนเจอร์ของเราจะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นหลายใจชมข้าวค่ะ
0: หลายใจ
5: ใช่ก็คือเขาจะมีทั้งดอกไม้แล้วก็ผักทอดค่ะแล้วส่วนน้ำยำก็จะมีเป็นน้ำพร่าแล้วก็เป็นน้ำยำส้มตำค่ะ
3: ค่ะ
0: นี่อร่อยจริงค่ะเมื่อกี้น้องไทยชิมมาแล้ว
5: คุณค่ะ
0: ค่ะ
5: แล้วก็อันนั้นจะเป็นชูฉี่ปลากดคังค่ะแล้วก็จะเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะอันนี้จะเป็นหมูมะนาวค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะน้ำยำของเราจะเป็นน้ำแอปเปิ้ลกับน้ำมะม่วงค่ะผสมกันค่ะ
0: ค
5: ่ะแล้วก็จะเป็นห่อหมกมะพร้าวอ่อนค่ะแล้วก็อันนั้นจะเป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนค่ะ
3: โอ้โห
0: แน่นอนค่ะว่านอกจากเมนูอาหารคาวแล้วเนี่ยก็ยังมีเป็นเครื่องดื่มอีกด้วยแล้วเครื่องดื่มเนี่ยก็มีเป็นหลากหลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชาหรือว่าเป็นน้ำผลไม
3: ้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะ
5: เครื่องดื่มเริ่มต้นที่50 บาท
3: 50บาท
5: ใช่
3: อาหารนะคะ
5: ก็มีเริ่มต้นตั้งแต่59 บาทขึ้นไปค่ะจนแพงที่สุดจะเป็น359 บาท
3: แล้วอย่างเวลาเปิดเวลาปิดหรือวันหยุดล่ะถ้าเรามาแล้วแบบเพื่อปิดล่ะ
5: เราไม่มีวันหยุดเลยค่ะเราเปิดทุกวัน
3: เหรอคะ
5: ใช่ค่ะ
1: อยากจะทราบช่องทางการติดต่อช่องทางอะไรบ้างนะครับ
5: มีเบอร์โทรค่ะสามารถโทรตรงได้เลยนะคะที่เบอร์089-059-7884สำหรับ Facebook ก็จะเป็นชื่อชมข้าวคาเฟ่เลยค่ะ
4: พื้นที่สวยงามนะคะไกด์ปูพารายการมาเจอกับผู้บริหารทุกท่านที่ใส่ใจกับอาหารเครื่องดื่มพนักงานต้อนรับน่ารักมากๆสวนสนุกตรงนี้ครบวงจรมีที่พักด้วยเหรอคะ
5: มีที่พักด้วยค่ะ
4: โอ้โหรองรับด้วยนะคะเปิดมาถึง
5: 5 ปีแล้ว
4: นะคะมาใช้บริการที่นี่มาเยี่ยมชมที่นี่เราก็จะได้รับความสุขแบบอุ่นใจอิ่มใจนะคะทุกอย่างมาที่ชมข้าวคาเฟ่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทตอนนี้ขอบคุณคุณโบกนกพรเป็นอย่างสูงค่ะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ณรินทร์สวนเกษตรนะคะนั่งอยู่กับผู้บริหารสาวสวยสจ.ลูกเต๋าดารินสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าสจ.ลูกเต๋านะคะท่านสจ.คะเปิดมาทั้งหมด
6: เปิดมาเข้าปีที่6ค่ะ
4: เข้าปีที่6ได้ข่าวว่าที่พักสวยมีประมาณกี่ห้องคะ
6: ที่พักมี3ห้องค่ะ
0: แต่ทีนี้อยากให้สจ.เนี่ยแนะนำทีละเมนูได้ไหมคะ
6: ได้
0: เดี๋ยวเริ่มตั้งแต่เมนูนี้ก็ได้ค่ะ
6: เมนูแรกนะคะคือแกงส้มชะอมกุ้งค่ะใส่ไหลบัวค่ะ
0: ใช่
6: แล้วก็เมนูที่2นะคะเป็นตำเหลาทะเลค่ะเมนูที่3เป็น

0: งเลียงกุ้งสดค่ะอันนี้เป็นขาหมูเยอรมันค่ะ
1: ฝ
0: ั่
1: งนี้นะคะ
0: อันนี้เป็นปลาทับทิม3รสค่ะ
1: ถัดมาค่ะ
0: ถัดมานะคะเป็นอาหารพื้นบ้านเลยอันนี้แกงหอยขม
1: แกงหอยขม
0: ใช่ค่ะแกงหอยขมค่ะแล้วก็เมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ำพริกกะปิผักต้มพร้อมผักสดค่ะ
2: แ
0: ล้วก็มาพร้อมปลาทูแล้วก็เมนูถัดไปนะคะเป็นไก่อบน้ำผึ้งค่ะ
2: ที่บอกว่าใครมาก็ต้องสั่ง
0: ค่ะต้องสั่งทุกโต๊ะค่ะ
2: นะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่
0: ผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านค่ะเป็นมันจะมี2ตัวนะคะจะเป็นสลากลอยแก้วแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นลอนตาลลอยแก้วนะคะก็จะเป็นสินค้าจากในพื้นที่ในชุมชนค่ะ
2: ค่ะเวลาเปิดปิดถ้าใครมาเนี่ยจะต้องเปิดกี่โมงปิดกี่โมงวันหยุดด้วยสจบอกเลยค่ะ
0: ก็ที่ร้านนะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะเปิด10โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะ
3: ไม่ทราบช่องทางติดต่อที่นี่มี
0: อ๋อช่องทางติดต่อก็จะเป็นFacebook นะคะนรินทรสวนเกษตรค่ะแล้วก็จะเป็นเบอร์นะคะ0992987997ค่ะ
2: ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมคะอยากไม่ได้รับบรรยากาศดีๆมาดูกาน้ำที่มีน้ำตกเป็นยังไงกับบรรยากาศทุ่งนาท้องทุ่งนะคะมาที่นี่อาหารก็อร่อยราคาก็ไม่แพงณวินทรสวนเกษตรอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทครับตอนนี้ขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะกับสจ.ลูกเต๋าดารินค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ร้านฮาลาลกุ้งเผานะคะนั่งอยู่กับผู้บริหาร2ท่านคุณโฟสรัญญาและคุณใหม่ณพลสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ไอ้ข่าวว่าเปิดมั้งแต่เพิงตอนนี้กี่ปีแล้วคะ
4: ตอนนี้ทํามา10ปีแล้วค่ะ
2: 10ปีแล้วโอ้โห
5: ร้านเปิดมา10ปีเนี่ยแปลว่าจะต้องมีเมนูที่ดึงดูดลูกค้าค่ะพี่หวานคะเดี๋ยวรบกวนให้คุณโฟแล้วก็คุณใหม่เนี่ยแนะนําเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ด้วยค่ะเริ่มกันตั้งแต่เมนูนี้ก็ได้ค่ะ
4: เมนูนี้คือปลาเก๋าต้มเผือกค่ะ
5: ค่ะ
4: เมนูต่อมาก็เป็นหมึกไข่นึ่งมะนาวค่ะ
5: ว้าว
4: มีปูทะเลเนื้อผัดผงค่ะ
5: ค่ะ
4: แล้วก็เป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วง
5: ค่ะ
4: อ๋อส่วนจานร้อน
5: ฝั่งโน้นล่ะคะ
4: ทอดมันปลาค่ะแล้วก็เป็นกุ้งเผาค่ะทางร้านก็จะแกะให้เลยนะคะแล้วก็เป็นปลากระพงทอดราดน้ำปลาแล้วก็เป็นข้าวผัดค่ะ
5: โอ้โหเป็นอาหารแบบครอบครัวค่ะพี่หวานคือมาทานกันได้ทุกท่านทุกเพศทุกวัย
2: โอ้โหสุดยอดเลยค่ะราคาราคาเริ่มต้นอยู่ที
4: ่ราคาเริ่มต้นถ้าจะเป็นอาหารจานเดียวอยู่ที่70บาทค่ะ
2: 70บาทโอ้ยขายเพื่อสังคมเนาะพี่ปูเนาะแล้วก็อย่างสมมติว่าถ้าใครมาเวลาเปิดปิดแล้วคะวันหยุดมีไหม
4: ไม่มีค่ะเปิดบริการทุกวันค่ะแล้วก็เปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะ
3: ค่ะส่วนกรณีผู้ชมทางบ้านต้องการจะติดต่อทางร้านเนี่ยครับไม่ทราบว่าช่องทางติดต่อ
6: ครับมี Facebook ร้านนะครับชื่อฮาลาลกุ้งเผาพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับ
2: ค่ะ
6: แล้วเบอร์โทร0888187621ครับ
2: โอ้โหนะคะถ้ามาที่นี่นะคะมาทานอาหารกุ้งเผามีอาหารทั้งทะเลแล้วก็ทุกอย่างนะคะกับความอร่อยของฮาลาลกุ้งเผาจังหวัดนครสวรรค์นะครับแต่ตอนนี้นะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณคุณโฟสรัญญาและคุณใหม่และคนเป็นอย่างสูงนะคะ
6: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
7: อมาริสฟรายไดนิ่งค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารสไตล์สเต็กพาสต้าไทยฟิวชั่นตั้งอยู่ในย่านนาจอมเทียน18พัทยาซึ่งตั้งอยู่ภายใต้โครงการเดอะอมริสจอมเทียนคอนโดมิเนียมหรูในย่านจอมเทียนค่ะด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ในโครงการทำให้มีร้านบรรยากาศที่เงียบสงบเป็นส่วนตัวแตกต่างจากร้านทั่วไปในย่านนี้ค่ะการออกแบบร้านเนี่ยมาในสไตล์มินิมอลลักชัวรี่ที่ผสมผสานความเรียบง่ายเข้ากับความหรูหราอย่างลงตัวเน้นโทนอบอุ่นสบายตาและให้ความรู้สึกผ่อนคลายตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาค่ะร้านนี้นะคะเหมาะกับคู่รักครอบครัวกลุ่มเพื่อนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่กำลังมองหาร้านอาหารบรรยากาศดีสำหรับมื้อพิเศษค่ะอีกหนึ่งจุดเด่นของร้านนี้นะคะก็คือความรู้สึกที่เปรียบเสมือนกับ Hidden Gem ค่ะบอกเลยว่าโอ้โหสวยมากจริงๆค่ะและที่สำคัญนะคะเขามาพร้อมกับประสบการณ์การรับประทานอาหารที่แตกต่างจากร้านอาหารทั่วไปค่ะบรรยากาศของร้านนะคะเน้นความเป็นส่วนตัวเหมาะสำหรับโรแมนติกดินเนอร์แอนนิเวอร์ซารีเบิร์ธเดย์เซเลบริชั่นแฟมิลี่แกทเทอริ่ง

0: ิ้งและก็บิสเนสดินเนอร์นั่นเองค่ะเอกลักษณ์ของอเมริกานะคะคือการนำอาหารสไตล์ยุโรปโดยเฉพาะสเต็กและก็พาสต้าเนี่ยมาผสมผสานกับรสชาติที่คุ้นเคยของคนไทยในรูปแบบไทยฟิวชั่นค่ะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวร้านนะคะได้รับความนิยมทั้งลูกค้าชาวไทยชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มองหาบรรยากาศดีเพราะอาหารคุณภาพแล้วก็นำเสนอที่แตกต่างจากร้านทั่วไปค่ะเมนูแรกค่ะซีซ่าสลัดวิทกริลชิคเก้นค่ะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำสลัดซีซ่าสูตรเฉพาะของทางร้านค่ะเมนูถัดมาค่ะกับคาโบนาร่าค่ะเมนูนี้นะคะเป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนที่โดดเด่นด้วยซอสเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนหอมชีสแล้วก็มีความกลมกล่อมในทุกคำค่ะเป็นหนึ่งเมนูในเมนูพาสต้าที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะโดยรสชาติที่เข้าถึงง่ายแต่ก็ยังคงความพิถีพิถันตามสไตล์ของร้านเหมาะสำหรับผู้คนที่ชอบอาหารอิตาเลียนแบบคลาสสิกในรูปแบบที่ทันสมัยค่ะลาซานญ่าผัดกะเพราบีฟค่ะเมนูนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์เลยก็ว่าได้ค่ะลาซานญ่ากะเพราเนื้อเนี่ยเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่สะท้อนตัวตนของอมาริสได้อย่างชัดเจนเกิดจากการนำลาซานญ่าสไตล์อิตาเลียนมาผสมผสานกับกะเพราเนื้อซึ่งเป็นหนึ่งในเมนูยอดนิยมของคนไทยนั่นเองค่ะไฮไลท์ของร้านนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะสเต็กพาสต้าไทยฟิวชั่นมินิมอลลักชัวรี่ไดนิ่งเอ็กซ์พีเรียนซ์โรแมนติกแอนด์ไพรเวทแอทโมสเฟียร์ซิกเนเจอร์ไทยฟิวชั่นครีเอชั่นพรีเมียมอินกรีเดียนท์เดทิเบิลฟอร์สเปเชียลออคคิวชั่นพอปูล่าอะมองไทยแอนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเกสโลเคเต็ดอินนาซอมเทียนพัทยาค่ะอย่าลืมแวะมากันเยอะๆนะคะ
1: ช่วงเคล็ดลับความอร่อย
2: วันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งคั่วพริกเกลือกระเทียมกรอบเมนูทำง่ายรสชาติเค็มหอมเผ็ดนิดๆและกินกับข้าวร้อนๆอร่อยมากเริ่มจากเตรียมกุ้งสดกระเทียมสับพริกแดงจินดาต้นหอมเกลือน้ำตาลซีอิ๊วขาวพริกไทยและน้ำมันตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนปานกลางจากนั้นนำกุ้งลงทอดจนเปลือกเริ่มกรอบเนื้อเด้งและเปลี่ยนเป็นสีส้มสวยแล้วตักขึ้นพักไว้ลดไฟลงเล็กน้อยใส่กระเทียมสับและพริกแดงลงผัดจนกระเทียมเหลืองหอมระวังอย่าให้ไหม้นำกุ้งที่ทอดไว้กลับลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลซีอิ๊วขาวและพริกไทยจากนั้นเร่งไฟแล้วคั่วเร็วๆให้เครื่องปรุงและกระเทียมเกาะทั่วตัวกุ้งเมื่อได้กลิ่นหอมแล้วโรยต้นหอมคลุกอีกเล็กน้อยแล้วปิดไฟตักใส่จานโรยกระเทียมกรอบเพิ่มด้านบนแต่งด้วยพริกแดงและมะนาวเพียงเท่านี้ก็ได้กุ้งคั่วพริกเกลือหอมๆกรอบนอกเนื้อเด้งพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ
3: ช่วงอร่อยที่ซอย5
4: คำหนึ่งนะคะ Restaurant and Studio นะคะนั่งอยู่กับผู้บริหารอีก2ท่านนะคะคุณแนนสุพรและคุณมิ้นหัตถยาสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
4: คุณแอนคะอยากทราบจังเลยเปิดมาประมาณกี่ปีคะ
5: ปีนี้เข้าปีที่2แล้วครับคือจริงๆหัวใจหลักในการเปิดร้านก็คือเราตั้งใจเป็นกึ่งสตูดิโอครับก็คือจะเป็นงานปั้นทั่วไปครับเป็นสเตจูครับ
4: ค่ะ
5: แล้วก็เป็นกึ่งอาร์ททอย
4: ว้าวสุดยอดพอเข้ามาตะลึงราคาเลยนะคะสวยงามทั้งนั้นเลยค่ะ
0: คือเหมือนเข้ามาในแกลเลอรี่ยังไงอย่างนั้นเลยค่ะแต่นอกจากความอลังการของร้านแล้วเนี่ยก็ยังมีอาหารที่ต้อนรับพวกเราเนี่ยมีกันหลากหลายเมนูเลยเดี๋ยวรบกวนให้คุณแนนเนี่ยแนะนำตั้งแต่เมนูด้านนู้นเลยได้ไหมคะ
5: ได้ครับผมก็คือเมนูแนะนำของร้านเราเป็นซิกเนเจอร์ก็คือจะเป็นหมูกรอบครับหมูกรอบเราอบ 100% นะครับก็คือเมนูแรกจะเป็นข้าวสูตรสุกติครับมันจะเป็นข้าวหน้าหมูแดงหมูกรอบเมนูนี้จะมีซอสที่มันเป็นซอสสูตรลับเฉพาะเมนูนี้เมนูเดียว
4: ค่ะ
5: แล้วก็เมนูต่อไปจะเป็นตำเส้นเล็กปลาก็หมูกรอบเหมือนกันครับแต่ก็คือหมูกรอบเราใช้หมูกรอบเดียวกันหมดก็คือเป็นหมูกรอบอบ 100% ครับ
4: ค่ะ
5: เมนูที่3จะพิเศษหน่อยจะเป็นมะเขือยาวผัดซอสเอ็กโอก็ชื่อไอ้ก้านยาวครับ
4: ค่ะ
5: มันจะเป็นซอสเอ็กโอที่ร้านเราทำเองหมูเจ้าพระยาครับก็คือคอนเซ็ปต์เราเริ่มต้นเราเป็นนครสวรรค์ครับเราอยากให้สื่อถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเราเป็นจังหวัดต้นกำเนิดเราก็เลยรวมหมู4อย่างครับก็จะมีหมูกรอบหมูแดงหมูตุ๋นกระเทียมจีนแล้วก็เป็นข้าวหมูครับก
4: ็
5: คือเหมือนเป็นออเดอร์หมูครับ4อย่างรวมกันเมนูถัดไปเป็นมาโปโทฟูครับก็คือมาโปโทฟูเป็นเต้าหู้อ่อนผัดพริกเซชวนครับเมนูนี้จะหาทานยากหน่อยก็จะเผ็ดร้อนแล้วก็เรามีการมาอะแดปต์ให้เข้ากับคนไทยมากขึ้นครับส่วนเมนูสุดท้ายเนี่ยเป็นเมนูใหม่ทางร้านครับก็คือเป็นข้าวซอยทัตสุฟอร์ชั่นครับก็คือเมนูนี้เราได้สูตรจากเพื่อนที่ญี่ปุ่นเขาเปิดร้านข้าวซอยอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วเรามาอะแดปต์ให้เข้ากับคนไทยก็คือ

0: ข้าวซอยเราเนี่ยไม่ต้องปรุงเลยครับรสชาติจะเข้มข้น
1: ราคาเริ่มต้นแต่ละเมนูเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะ
2: ราคาเริ่มต้นนะคะประมาณ69 บาทค่ะ
1: 69 บาทเปิดปิดวันหยุดเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เปิดตั้งแต่10 โมงครึ่งนะคะจนถึง4 ทุ่มครึ่งค่ะ
3: ค่ะ
2: 22:30 นค่ะครัวจะปิด4 ทุ่มค่ะ
3: ค่ะ
2: วันหยุดไม่มีวันหย
1: ุ
2: ด
1: ไม่มีนะครับมาทุกวันเปิดทุกวันนะคะ
4: แล้วกรณีผู้ชมทางบ้านต้องการจะติดต่อเข้ามาเนี่ยไม่ทราบช่องทางการติดต่อของร้านมีอะไรบ้างครับ
2: ก็แนะนำ Facebook นะคะ Facebook ก็เซิร์ชว่าคำหนึ่ง Restaurant and Studio ได้นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีช่องทาง Instagram นะคะ Instagram ก็สามารถพิมพ์ว่า One Bite NSW นะคะ
3: ค่ะ
4: ครับแล้วส่วนจะโทรมาจองที่นั่งที่นี่ไม่ทราบว่าเบอร์อะไรนะฮะ
2: โทรมาจองนะคะก็0852725864ค่ะ
1: มาทานอาหารอร่อยอร่อยวันนี้เรามาที่คำหนึ่งรีสอร์ทแอนด์สตูดิโอนะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะขอบพระคุณมากมากนะคะทั้งสองท่านนะคะทั้งคุณแบนแล้วก็คุณมิ้นด้วยนะคะ
5: สาราหลุดสุดที่โครงสร้างคุ้มค่าแน่
6: แค่เรื่องเรา
7: ปอปลางามหมาน่ารักเพ็ทช็อปอาบน้ำตัดขนฝากเลี้ยงโรงแรมแมวห้องแอร์ฟ้องอากาศ24ชั่วโมงเริ่มต้นคืนละ200บาทฟรีอาหารเปียกและทรายแมว
8: มีคุณคาเฟ่แอนด์บิสโตรภายในร้านถูกออกแบบให้เป็นสไตล์มินิมอลโฮมมี่จะมาเป็นครอบครัวมากับเพื่อนหรือมากับแฟนมาพักผ่อนมาพบปะสังสรรค์หรือนัดคุยงานสนามเด็กเล่นที่เปิดให้บริการไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเรายังมีโซนเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้ามือสองนำเข้าแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นมีทั้งชุดเดรสเสื้อยืดเสื้อลินินเสื้อชีฟองเสื้อคอตตอนกางเกงทำงานกางเกงคูลอร์ดทรงขาบานที่สาวๆหลายคนตามหาเริ่มต้นที่ราคา50-120 บาทกางเกงยีนชายหญิงเริ่มต้นที่80 บาทและยังมีเสื้อผ้าเด็กมือหนึ่งทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงคัดเฉพาะเนื้อผ้าคุณภาพดีระบายอากาศง่ายสวมใส่แล้วทำให้รู้สึกสบายตัวติดต่อโทร097-932-6959น้ำกับฟ้ารีสอร์ทแอนด์รีสตอรองเป็นสถานที่แรกและที่เดียวที่มีความสุขครบครันโซนคาเฟ่โซนอาหารห้องคาราโอเกะสระว่ายน้ำดนตรีสดบ้านพักห้องพักกิจกรรมปั่นจักรยานชมอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรช่องทางการติดต่อ Facebook น้ำกับฟ้า TikTok น้ำกับฟ้าโทร0974465522

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นเช้านี้ในวันอังคารที่1กันยายน2569ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่เป้พานุพงษ์กันนาธิกรและดิฉันทอปัดกฤตยาเรารัตนาทุนค่ะ
0: รับชมออนไลน์ได้นะครับค้นหาคำว่าทีวี5 HD ออนไลน์ได้ทั้ง Facebook YouTube นี่คือหน้าจอตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์thaitv5hd.com หรือสแกน QR code เพิ่มเพื่อนรับข่าวทางไลน์ก็ได้อีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับเริ่มต้นเราไปตามประเด็นข่าวก่อนครับมีบรรยากาศก่อนการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาประชุมวันนี้นะฮะแต่ว่ามีภาพของเมื่อวานมาให้ได้ดูกันประเด็นที่ต้องติดตามเนี่ยก็จะเป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคใต้ทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการจัดการน้ำนะฮะแล้วก็การค้าชายแดนและโลจิสติกส์ครับ
1: ทางด้านกรุงเทพมหานครเร่งประเมินความปลอดภัยพื้นที่และอาคารโดยรอบคลองถมเซ็นเตอร์หลังจากสถานการณ์ไฟไหม้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังจุดความร้อนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดไม่ให้เกิดการปะทุขึ้นมาอีกค่ะ
0: ส่วนนี้ฮะท่านผู้ชมฮะหน้าตาแปลกๆเหมือนกันนะฮะนี่คือแมง

0: กระด้างผีไม่คุ้นเลยนะฮะหรืออีกชื่อนึงเนี่ยแมงหามผีดูสิฮะเอาไปทำอะไรกันแล้วจริงๆแล้วมันคือตัวอะไรกันแน่แต่ที่แน่ดูแล้วมันยึกยือยึกยือยังไม่รู้นะ
1: เหมือนไม้เลย
0: เออนะครับเดี๋ยวไปดูอยู่ที่นครพนมนะครับ
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมดูบรรยากาศก่อนการประชุมครม.สัญจรเพราะว่าประชุมกันวันนี้นะครับแต่ว่าการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเนี่ยลงไปตั้งแต่เมื่อวานก็จะไปดูความคืบหน้าอัปเดตโครงการรวมถึงไปรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของแต่ละภาคส่วนในจังหวัดชายแดนใต้นะครับเพื่อนำมาจัดทำเป็นมาตรการในการพัฒนานะครับเนี่ยฮะเมื่อวานครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อวานท่านไปที่คลองภูมินาถดำริที่หาดใหญ่นะครับนี่ไปด้วยรถบัสไฟฟ้าเลยนายกเนี่ยก็รับฟังรายงานการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมจากกรมชลประทานนะครับก็เพราะว่าปลายปีที่แล้วจำก็ได้หาดใหญ่นี่น้ำท่วมหนักเลยนะฮะแล้วก็สร้างความเสียหายในโครงสร้างของกรมชลประทานรวมถึงปัญหาเรื่องดินตะกอนทับถมนะเพราะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเกือบ1ปีแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะก็เตรียมที่จะรับมือละลอกใหม่เนี่ยก็เลยขุดลอกคูคลองซึ่งตอนนี้ขุดลอกไปแล้ว 80,000 ลูกบาศก์เมตรและคาดว่าทำให้เสร็จภายในปีนี้นะครับก็มั่นใจว่าคลองร .1 จะรับน้ำได้มากขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีท่านบอกนะครับรัฐบาลต้องการให้สงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเป็นพื้นที่แห่งโอกาสของประชาชนอยู่แล้วปลอดภัยจากน้ำท่วมหรือภัยพิบัติต่างๆซึ่งนายกบอกว่าการประชุมครม.สัญจรเนี่ยรัฐบาลจะมาติดตามโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยว่าภาพรวมเนี่ยมีอะไรต้องได้รับการแก้ไขไหมรวมถึงก็จะรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงนะครับ
2: ผ่านมาผมได้ลงพื้นที่นะครับพร้อมกับรัฐมนตรีหลายๆท่านเพื่อติดตามการซ่อมแซมคลองและความพร้อมของระบบระบายน้ำซึ่งช่วงที่เกิดเหตุน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วพวกเราทุกคนก็ลงมาอย่างสม่ำเสมอได้เห็นความทุกข์ยากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวสงขลาและทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นสตูลพัทลุงนะครับตลอดจน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เราคิดว่าถ้าเราจำกัดเราบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้การบรรเทาทุกภัยในจังหวัดอื่นๆมันจะคลี่คลายลงและเราสามารถดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนได้ด้วยประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้น
0: นี่นะฮะก็ปีที่แล้วน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่นะ
1: ก
0: ็ช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วพอเกิดน้ำท่วมเนี่ยนายกท่านก็ลงพื้นที่ไป 2-3 ครั้งนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปตั้งแต่ตอนที่มีฝนตกหนักๆเลยแล้วก็ลงไปอีกรอบนึงก็ตอนที่น้ำท่วมใหญ
1: ่ค่ะแล้วจากนั้นนะคะจากคลองภูมินาถดำริท่านก็ไปเป็นประธานเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่โรงแรมบุรีสีภูจังหวัดสงขลาค่ะโดยพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างนี้นะคะเป็นโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เพื่อเชื่อมโยงภาคการขนส่งรวมถึงแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคใต้ค่ะโดยท่านนายกนะคะบอกว่าถ้าสะพานทั้ง2แห่งก่อสร้างเสร็จแล้วจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในหลายมิติทั้งการเดินทางและการขนส่งที่ช่วยลดระยะและระยะเวลาในการเดินทางด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยและอันดามันรวมทั้งการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากด้วยค่ะ
0: นี่นะฮะท่านผู้ชมถือว่าเป็นโครงการสำคัญนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าสร้างเสร็จเนี่ยนะที่ข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยปกติเนี่ยจากตรงหาดใหญ่นะฮะสงขลาไปพัทลุงเนี่ย2ชั่วโมงประมาณเกือบ2ชั่วโมงอันนี้ถ้าสร้างสะพานเสร็จนี่ตัดไปเลยเหลือ15นาทีเองโ
1: อ้
0: โหจะสะดวกสบายมากนะครับจากนั้นฮะเนี่ยฮะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลานะครับอันนี้ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอนี่แหละฮะท่านผู้ชม

0: ที่มาประชุมที่เนี่ยเน้นไปที่จังหวัดชายแดนใต้ละ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสนายกก็บอกนะฮะการประชุมเนี่ยเพื่อรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่แต่ละจุดเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็ลงพื้นที่ภาคใต
1: ้
0: ชายแดนใต้กันเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาข้อมูลที่ได้เนี่ยมาหารือกันในที่ประชุมเนี่ยที่นายกนั่งเป็นประธานเนี่ยนะครับก็จะรับทราบอุปสรรคข้อเสนอจากพื้นที่ก่อนนำมาหารือร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมการพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญมีอยู่4ประเด็นเอา4เรื่องหลักนะครับที่จะทำกันเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติด้วยสิ่งสำคัญเนี่ยนายกบอกว่าคือการพัฒนานะแล้วก็ต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนที่ปฏิบัติได้จริงและพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายที่จำเป็นโดยครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาระยะยาวนายกท่านบอกว่าขอให้รองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องทำงานร่วมกันให้ลดข้อจำกัดและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและรัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาและดำเนินการในการประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการในวันนี้ก็เรียกว่า2วันเนี่ยเป็นการทำงานแบบอินเทนซีฟเร่งด่วนเวลาไม่เยอะฮะแล้วก็เก็บข้อมูลแต่จริงมีทีมที่เขาทำงานกันอยู่แล้วแต่ละกระทรวงน
1: ะ
0: เพียงแต่ว่ารัฐมนตรีแต่ละท่านที่กำกับดูแลในด้านนั้นๆเนี่ยก
1: ็
0: จะมีโอกาสได้ไปติดตามแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็อย่างที่นายกท่านบอกเนี่ยคือตรงไหนที่สามารถทำได้แล้วมันมีข้อจำกัดอะไรเนี่ยก็ขอให้ลดข้อจำกัดที่มันจะทำให้เกิดการพัฒนาช้าลดไปแล้วเดี๋ยวไม่ต้องรอนานฮะว่าเดี๋ยวจะเข้าครม.เมื่อไหร่ก็เข้าวันนี้เลย1กันยายนที่จะคุยกันเนี่ยครม.สัญจรเนี่ยแล้วก็อนุมัติเลย
1: ค่ะเดี๋ยวไปดูกันสักหน่อยนะคะว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยลงไปในพื้นที่ที่สงขลานะคะไปดูในเรื่องอะไรบ้าง นะคะเดี๋ยวไล่เรียงจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่อยค่ะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะท่านลงไปติดตามโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งตรงจุดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการกักเก็บและระบายน้ำจะช่วยบริหารจัดการมวลน้ำบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งได้โดยได้มอบ3นโยบายสำคัญนะคะเป็นนโยบายหลักนะ1ก็คือให้บริหารจัดการแหล่งน้ำโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ2ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและ3ให้ขยายผลการดำเนินงานเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและปรับปรุงแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพโดยหลังจากการดำเนินงานนะคะก็จะสามารถเพิ่มปริมาณนะคะเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำจากเดิมเนี่ย 25,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรหรือว่าเพิ่มขึ้นกว่า5เท่าขณะที่ศักยภาพการระบายน้ำนะคะก็จะเพิ่มเหมือนกันจากที่ระบายได้78ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะจะขยับขึ้นเป็น170ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยเสริมความมั่นคงด้านน้ำแก่ประชาชนสำหรับโครงการมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ550ไร่ครอบคลุม476ครัวเรือนค่ะอันนี้ก็ต้องมีการประเมินนะคะทั้งคำนึงถึงในช่วงที่น้ำหลากนะช่วงหน้าฝนแล้วก็ในช่วงที่เป็นภัยแล้งด้วยนะการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในปีหน้าหรือฤดูกาลหน้านะก็ต้องบริหารจัดการท่านก็ให้3แนวทางหลักนี้มาขณะที่คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะคุณยศชนันท์เนี่ยไปรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้แนวคิด Nature Positive และ Nature Financing ซึ่งหวังที่จะยกระดับภาคใต้สู่ต้นแบบเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศโดยรัฐบาลจะต่อยอดความสำเร็จของโครงการธนาคารปูม้าด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแนวคิด Local Growth Engine เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพยากรชายฝั่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนพร้อมกันนี้นะคะก็มีการเตรียมที่จะผลักดันนโยบาย Nature Positive สู่เวที STS Forum เพื่อดึงดูดความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมจากนานาชาติซึ่งในระหว่างที่คุณยศชนันท์เนี่ยไปลงพื้นที่นะอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มพังสายอันนี้อยู่ที่อำเภอสะทิงผาค่ะก็ไปปล่อยลูกปูม้าด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้

0: เป็นโครงการคืนปูม้าสู่ทะเลไทยมีตัวแทนสมาคมประมงพื้นบ้านจากหลายจังหวัดภาคใต้นะคะไปเข้าพบแล้วก็ไปติดตามความคืบหน้าข้อเสนอ20ประเด็นที่เคยยื่นต่อรัฐบาลไปนะว่าเป็นยังไงโดยเรียกร้องให้เร่งแก้ไขปัญหาการทำประมงทั้งระบบและมาตรการดูแลคุณภาพชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านค่ะ
1: แหมบรรยากาศแบบนี้ห่างหายไปนาน
0: ค่ะ
1: สำหรับการประชุมครม.สัญจรนะฮะท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็ไปไกลเลยลงพื้นที่ภาคใต้ที่หาดใหญ่นะครับก็นะฮะเราจะได้เห็นว่าแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่นั้นๆเนี่ยนะฮะเขามีโครงการอะไรบ้างที่จะได้รับการอนุมัติแล้วก็พัฒนา
0: ค่ะ
1: นะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงได้สรุปกันอีกครั้งหนึ่งว่าครม.เห็นชอบและเคาะโครงการอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมฮะย้อนกลับไปดูเมื่อวานกันหน่อยนะครับพ.ร.ก.กู้เงินหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วผ่านการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วนะครับเมื่อวานก็เป็นการชี้แจงต่อสมาชิกวุฒิสภาสรุปผ่านนะฮะท่านผู้ชมฮะเพียงแต่ว่าก็มีความห่วงใยส่วนใหญ่ก็ห่วงเรื่องของ200,000 ล้านหลังอ
0: ่ะ
1: นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานว่ามันเร่งจริงหรือเปล่าแล้วก็ยังห่วงเรื่องของตีเช็คเปล่านะแล้วเมื่อวานเนี่ยทางปลัดคลังนะท่านก็ชี้แจงในที่ประชุมวุฒิสภาด้วยถ้ายอมรับนะว่า200,000 ล้านบาทหลังเนี่ยยังไม่มีโครงการแต่ท่านเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยหลังจากที่ผ่านทั้งสสและสวมาแล้วโครงการที่เห็นว่าจะเอาเงินไปทำอะไรบ้างเนี่ยเด
0: ี๋
1: ยวมันจะชัดเจนแล้วนะครับเนี่ยฮะระหว่างการประชุมวุฒิสภาพิจารณาพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะครับท่านผู้ชมที่มีพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1เป็นประธานนี่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ลุกขึ้นชี้แจงด้วยนะครับคุณเอกนัทได้บอกว่าทุกคนทราบดีความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยกระทบต่อวิกฤตพลังงานเศรษฐกิจและชีวิตของพี่น้องประชาชนพอต้นทุนทุกอย่างมันขึ้นหมดเลยนะฮะราคาน้ำราคาน้ำมันนะฮะแล้วก็ราคาของไฟฟ้าเนี่ยที่มีต้นทุนราคาพุ่งสูงขึ้นแต่ด้วยที่ประเทศไทยเนี่ยเรายังคงต้องนำเข้าพลังงานเหล่านี้เพื่อให้มีเพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศขณะที่ปลัดกระทรวงการคลังคุณรวรนแสงสนิทก็ลุกขึ้นชี้แจงต่อที่ประชุมนะครับท่านผู้ชมเงิน200,000 ล้านบาทที่หลายคนกังวลว่าจะเป็นการตีเช็คเปล่าเนี่ยแล้วก็ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนทางปลัดคลังนี่ท่านที่อยู่แถวข้างล่างเนี่ยนะฮะก
0: ็
1: ยอมรับว่าหลายโครงการที่อยู่ในข่าวยังไม่มีรายละเอียดจริงนะครับเนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีการเสนอโครงการอย่างเป็นทางการเข้ามาแต่ปลัดบอกว่าหลังจากที่พ.ร.ก.ฉบับนี้ผ่านนะครับก็เชื่อว่ามีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนมากขึ้นแน่นอนนะครับ
0: ขณะที่ทางด้านคุณเอกนิติธรรมประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะคะก็ชี้แจงเป็นคนถัดไปค่ะเดี๋ยวไล่ๆกันไปย้ำนะคะบอกว่าสถานการณ์ในปัจจุบันถือว่าเป็นวิกฤตเพราะว่าจากข้อมูลทางเศรษฐกิจในไตรมาส2ที่ออกมาสะท้อนว่าการออกพ.ร.ก.ฉบับนี้ทันการไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจอาจจะหนักกว่านี้เนื่องจากว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมีต้นทุนสูงของมีราคาแพงส่งผลให้ค่าครองชีพประชาชนก็สูงขึ้นตามมาแต่หากเราปล่อยให้วิกฤตเกิดขึ้นต่อไปประชาชนก็จะตกงานและธุรกิจจะปิดตัวซึ่งแก้ไขได้ยากด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงพยายามลดค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยประชาชนและผู้ประกอบการด้วยจากนั้นค่ะท่านประธานในที่ประชุมก็เปิดให้สมาชิกลงมตินะคะเนี่ยค่ะผลอยู่หน้าจอเลยคุณผู้ชมปรากฏว่ามีจำนวนผู้ลงมติเนี่ย172 คนเห็นด้วย132 เสียงไม่เห็นด้วย11 เสียงงดออกเสียง28แล้วก็ไม่ลงคะแนนเสียงอีก1เท่ากับว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบนะคะสำหรับพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในปีพ.ศ. 2569ค่ะ
1: ก็เรียกว่าคราวนี้ใช้จ่ายเงินได้อย่างสบายใจแล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าผ่านเรียบร้อยแล้วทั้งสส.และสว.
0: ค่ะ
1: แม้ว่าโอเคข้อกังวลในเรื่องของ200,000 ล้านบาทหลังเนี่ยอันนี้อาจจะต้องทำให้ชัดเจนหน่อย
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก่อนหน้านี้นะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ขึ้นแถลงประกอบพ.ร.ก.กู้เงินด้วยเช่นเดียวกันต่อที่ประชุมวุฒิสภานายกท่านบอกนะครับว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางกระทบแหล่งผลิตโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางขนส่งพลังงานโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุสส่งผลให้น้ำมันในตลาดโลกเนี่ยตึงตัวและราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ไทยนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางเกือบ50%และยังพึ่งพาพลังงานฟอสซิลในระดับสูงจึงกระทบต้นทุนการผลิตราคาสินค้าและบริการค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนและด้วยเหตุนี้ครับรัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้พ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยนะฮะเนื่องจากแหล่งเงิน

0: และเครื่องมือทางการคลังปกตินั้นไม่พอและไม่ทันต่อสถานการณ์นายกท่านอธิบายต่อบอกว่างบกลางในปี69ที่กำลังจะจบเนี่ยนะฮะวงเงิน 99,000 ล้านบาทถูกใช้รองรับภารกิจเร่งด่วนหลายด้านขณะที่ยังมีความต้องการใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกประมาณ 140,000 ล้านบาทแม้รวมเงินทุนสำรองจ่าย 50,000 ล้านบาทเนี่ยก็ยังไม่พออยู่ดีก็เลยต้องใช้พรกกู้เงินมาช่วยนะครับเดี๋ยวมาเสร็จนะฮะ
1: เรียกว่าวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เป็นวิกฤตซ้อนกันหลายระลอกที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนและเป็นประการสำคัญในการรับมือวิกฤตระลอกถัดไปและจำกัดผลกระทบไม่ให้ขยายตัวในวงกว้างและมีความยืดเยื้อจึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดอันเนื่องจากความจำเป็นรีบด่วนเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: ในการประชุมครั้งนี้นะคะคุณนันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภาก็ลุกขึ้นอภิปรายเหมือนกันนะคะระบุว่าพรกฉบับนี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วทั้งที่มีแต่คนตั้งคำถามถึงความเร่งด่วนและความสมเหตุสมผลในการใช้เงินกู้จำนวน 200,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนเปลี่ยนโหมดพลังงานจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะคะคุณนันทนาจึงขออภิปรายเพื่อบันทึกเอาไว้ว่าเคยได้เตือนแนวทางการใช้เงินกู้ของรัฐบาลในภาวะที่เศรษฐกิจประเทศไทยโคม่าและเปรียบเสมือนการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำว่าการจะเอาเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปรองรับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปตามบ้านเรือนของประชาชนนั้นถือเป็นความคิดที่ฉาบฉวยและมีวาระซ่อนเร้นชนิดที่ต้องจับตาดูให้ดีว่าเงินกู้ก้อนนี้จะหล่นไปใส่กระเป๋าใคร
0: ครับ
2: และเหตุใดรัฐบาลถึงทุ่มเทเงินมหาศาลกับพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวทั้งที่เรามีพลังงานรูปแบบอื่นให้เลือกพัฒนานะคะอย่างเช่นพลังงานไบโอที่เชื่อมโยงภาคการเกษตรและสอดคล้องกับอาชีพหลักของคนในชุมชนด้วยค่ะไปฟังเสียงคุณนันทนากันหน่อยค่ะ
3: ล่าเซลล์เหล่านี้มันจะไม่ล้าสมัยตกรุ่นหรือกลายเป็นขยะพิษของประเทศไทยประการที่2เข้ามาประกอบในประเทศไทยเราต้องนำเข้าวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหมดและในขณะนี้เจ้าของกิจการเป็นคนไทยจริงหรือเปล่าสุดท้ายใครได้รับเงินทอนและเงินไหลออกนอกประเทศมากเพียงใดขอให้ดูบทเรียนการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนว่าได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร
0: หลังจากนี้ก็จะประกาศใช้เป็นกฎหมายนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการบริหารเงินโดยกระทรวงการคลังก็จะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลนะฮะแล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยและถึงแม้จะผ่านขั้นตอนของสภามาแล้วนะฮะแต่ตามหลักการบริหารงบประมาณเนี่ยกระทรวงการคลังก็จะมีหน้าที่ที่ต้องรายงานเงินกู้นะแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับต่อรัฐสภาภายใน60วันหลังจากที่สิ้นปีงบประมาณก็เหมือนกับว่าไม่งั้นเนี่ยผ่านแล้วผ่านเลยเดี๋ยวกลายเป็นว่ามันจะไม่สามารถตรวจสอบได้แต่กระบวนการเนี่ยคือหลังจากที่ได้รับผลสัมฤทธิ์นะครับเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายใน60วันอันนี้ต้องมารายงานต่อสภาด้วยนะครับ
2: ค่ะไปดูกันหน่อยว่า 200,000 ล้านบาทนี้นะพรก.เงินกู้นี้เนี่ยในแต่ละกระทรวงนะที่บอกว่าจะเปลี่ยนผ่านเรื่องของพลังงานเนี่ยจะเอาไปดำเนินการด้านไหนแน่นอนว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องที่สุดก็คือกระทรวงคมนาคมทางด้านกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็เตรียมที่จะเสนอ2โครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะพร้อมที่จะซัพพอร์ตเปลี่ยนรถน้ำมันเป็น EV ค่ะโดยใช้งบพรก.เงินกู้วงเงิน 30,000 ล้านบาทไปดูกันหน่อยเรื่องนี้เนี่ยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าการใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานในส่วนของกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอ2โครงการวงเงินรวมประมาณ 30,000 ล้านบาทแบ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือค่าน้ำมันผู้ประกอบการกลุ่มขนส่งและเพื่อค่าโดยสารไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนด้านพลังงานวงเงินรวม 6,000 ล้านบาททั้งนี้นะคะในเฟสแรกได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วประมาณ 80% ส่วนอีกโครงการเพื่อเปลี่ยนผ่านรถสาธารณะ7กลุ่มให้มาเป็นรถ EV หรือว่าไฮบริดหรือรถที่ใช้ไบโอดีเซลได้อย่างเช่น B20 นะก็จะเป็นจำพวกรถแท็กซี่จักรยานยนต์สาธารณะนะพี่วินรถยนต์3ล้อรับจ้างรถโดยสารประจำทางรถโดยสารไม่ประจำทางรถที่ใช้ในการรับส่งนักเรียนและรถบรรทุกของขนส่งโดยโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะจะใช้วงเงินรวม 24,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนก็อาจจะทำเป็นแผนของงบประมาณปี2571ซึ่งคงต้องทยอย

0: ปรับเปลี่ยนตามงบประมาณที่ได้จัดสรรแต่ว่าหากคณะกรรมการกลั่นกรองอนุมัติทั้ง2โครงการก็คาดว่าโครงการ DLT เฟส2ก็จะสามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งจะดำเนินการได้เร็วสุดก็คือประมาณเดือนตุลาคม2569ก็เดือนหน้านะ
1: ค
0: ะก็ต้องดูว่าถ้าผ่านทั้ง2โครงการนะไอ้ตรง200,000 ล้านบาทเนี่ยก็จะถูกดึงมาใช้ในส่วนนี้ก่อนนะคะ
1: เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าก็เป็นโครงการที่พูดกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะต
0: ั้
1: งแต่มีข่าวพรก.กู้เงินเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ว่าอาจจะต้องนำเงินไปอุดหนุนการเปลี่ยนรถน้ำมันของประชาชนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของส่วนลดรู้สึกข่าวล่าสุดจะออกมาหลายเดือนก่อนหน้านี้แล้วน
0: ะ
1: ที่ว่าเป็นลักษณะส่วนลดผ่านไฟแนนซ์นะครับเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดกันนะครับท่านผู้ชมเรื่องของไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็สามารถเข้าไปตรวจสอบภายในได้แล้วนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เกิดไฟไหม้ดักเนี่ยยังไม่สามารถเข้าไปได้เลยเพราะว่ามันยังมีอันตรายอยู
0: ่
1: แล้วก็มีไฟระอุอยู
0: ่
1: เป็นระยะด้วยนะครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็สภาพของโครงสร้างมันดูแล้วมันงอนแงนอ่ะนะฮะแต่ว่าโอเคหลังจากที่ทางวิศวกรเนี่ยเขาตรวจสอบแล้วตรงไหนที่พอเข้าได้ก็เข้าไปตรวจสอบนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยไปสำรวจความเสียหายไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์หลังจากได้รับอนุญาตให้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ได้แล้วนะครับก็เข้าไปร่วมกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครและตำรวจท้องที่ประเมินความปลอดภัยวางแนวทางสืบหาชนวนเหตุของไฟไหม้นะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าไฟไหม้ครั้งนี้เสียหายเยอะมากนะครับเอาโซนที่หนักเนี่ยเขาเรียกโซน4ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนี่แหละครับท่านผู้ชมเกิดเหตุอยู่ชั้น1นะฮะโครงสร้างพื้นลานจอดรถชั้น2ชั้น3พังถล่มลงมาทับซ้อนกันครับเพราะนั้นในจุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะแทรกตัวเข้าไปเก็บพยานหลักฐานในจุดต้นเพลิงได้นะครับเพราะนั้นถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรยังตรวจสอบไม่ได้จริง
0: ๆค่ะ
1: นะฮะเพราะว่าไอ้จุดตรงที่เรียกว่าโซน4จุดต้นเพลิงเนี่ยยังเข้าไม่ถึงนะครับท่านผู้ชม
0: ค่ะ
1: และเดี๋ยวจะไปตรวจสอบด้วยระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารเพราะว่ามีสปริงเกอร์นะแล้วก็มีหัวจ่ายน้ำแต่สปริงเกอร์เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ทำงานหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องไปตรวจสอบเพราะก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าที่ข่าวบอกว่าไม่ทำงานเนี่ยเพราะว่าการติดตั้งเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานไหมและยังต้องรอให้เจ้าของอาคารและวิศวกรมาประเมินความปลอดภัยในการรื้อถอนจึงจะสามารถเข้าพื้นที่ได้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ทางผู้ว่าชัดชาติท่านก็ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามความคืบหน้าเหมือนกันคือท่านก็บอกว่าไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยตอนนี้เรื่องของการระงับอัคคีภัยเนี่ยนะฮะระงับไฟเนี่ยใกล้เข้าสู่ภาวะปกติละโดยเมื่อคืนวันก่อนนะฮะก็คืนวันอาทิตย์เนี่ยทางผู้ว่าท่านบอกนะว่าเจอจุดความร้อน3จุดคือดับแล้วแต่มันยังดับไม่สนิท
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็เลยไปฉีดน้ำซ้ำนะฮะก็เลยทำให้อุณหภูมินั้นดีขึ้นคาดว่าน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับโดยกทม.ให้ความสำคัญทั้งการประเมินความปลอดภัยของพื้นที่และอาคารโดยรอบโดยเฉพาะอาคารแถวด้านหลังนะครับเพื่อพิจารณาว่าจุดไหนเนี่ยสามารถกลับเข้าใช้งานได้มอบหมายให้สำนักงานเขตเนี่ยไปติดตามและสำรวจความเสียหายเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบรวบรวมข้อมูลความเสียหายด้วยนะครับตอนนี้เปิดเป็น One Stop Service นะฮะ
0: คุ
1: ณประปันฮะ
0: อันนี้ศูนย์ One Stop Service จะอยู่ที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนนะคะก็ไปลงทะเบียนผู้ที่ได้รับความเสียหายและจุดนี้ก็จะเป็นจุดรวบรวมข้อมูลสำหรับประสานการช่วยเหลือด้วยตอนนี้เนี่ยมีผู้ได้รับผลกระทบเข้ามาแสดงตัวแล้วรวมถึงกรณีรถยนต์ที่ติดค้างอยู่ภายในอาคารด้วยอันนี้ไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการที่อยู่ภายในเท่านั้นนะคะมีคนที่ไปจอดรถไว้ด้วยก็มีมาแสดงตัวเหมือนกันเบื้องต้นนะคะก็คาดว่ามีประมาณ8คันแต่ว่ายังอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบจำนวนที่แน่นอนส่วนการชดเชยความเสียหายทางกทม.ก็จะรวบรวมข้อมูลและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริษัทประกันภัยและเจ้าของอาคารเพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะไปฟังเสียงท่านหน่อยค่ะ
2: ประเด็นหนึ่งคือตึกแถวรอบข้างก็พยายามดูว่าเขาจะเข้าขับในอาคารได้เมื่อไหร่เพราะก็อยากจะให้เขากลับคืนสุขภาพปกติให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าตึกแถวด้านหลังก็เดี๋ยวให้ทางพอเขตเขาเร่งดูแลต่อไป
3: ครับผู้เสียหายแล้วคร
2: ับ ต่อไปตอนนี้ก็ให้ไปลงทะเบียนก่อนก็ให้ไปที่วัดพระพิเรนนะแล้วก็ให้ข้อมูลซึ่งเราเป็นวันสอบเซอร์วิสมีทุกหน่วยงานอยู่ตรงนั้นก็รวบรวมความเสียหายไว้ก่อนส่วนเรื่องไอ้ค่าชดเชยต่างๆคงต้องคุยกับประกันแล้วก็ทางเจ้าของอาคารทีนึงแล้วก็เรื่องตอนนี้ให้สั่งให้พอเขตลองดูว่าแถวนี้มีที่ไหนที่

0: เข้าไปแป๊บเดียวอ่ะเนี่ยฮะคือสภาพที่แกเป็นลมอ่ะ
1: ลมพับเลยเนาะ
0: ต้อง
1: แบบตัวอ่อนเลยอ่ะ
0: อุ้มกันออกมาเลยเนี่ยฮะท่านผู้ชมฮะเจ้าของร้านเนี่ยนะฮะเข้าไปข้างในได้ไม่ถึง10นาทีเป็นผู้หญิงนะผู้ประกอบการหมดสติเป็นลมเจ้าหน้าที่นำตัวมาปฐมพยาบาลบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมหลังจากที่ปฐมพยาบาลได้สักพักนึงอ่ะแกเหมือนกับเริ่มตั้งสติได้เริ่มรู้ตัวละ
1: ค่ะ
0: ก็คุยกันเบื้องต้นเนี่ยนะฮะบอกว่าเสียใจเห็นร้านของตัวเองเนี่ยมันเสียหายหนักเลยแล้วก็ตลอด3วันที่ผ่านมาเนี่ยตั้งเกิดไฟไหม้เนี่ยตั้งแต่เกิดไฟไหม้นะแกบอกแกยังไม่ได้พักเลยอ
1: ่ะ
0: นะฮะแล้วจะพักมันก็พักไม่ได้อ่ะมันไม่หลับอ่ะ
1: อดคิดไม่ได้อ่ะนะจะเอายังไงต่อไปร้านเราเป็นยังไงบ้างอะไรเสียหายไปบ้าง
0: เอาไงกับชีวิต
1: เพราะว่าการค้าขายเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่มีเงินเดือนอ่ะนะพี่เป้เนาะก็คือค้าขายเงินมันหมุนทุกวันอ่ะแล้วเนี่ย3วันนะไม่ได้มีการค้าขายก็แน่นอนแหละนอกจากจะไม่ได้ค้าขายแล้วนะก็มีของที่เสียหายด้วย
0: ใช่ใช่นะฮะก็บอกว่าเครียดมาตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ร้องไห้นะ
1: ค่ะ
0: เสียใจพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางนะฮะก็เปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าไปถึงจุดต้นเพลิงที่ชั้นหนึ่งได้เพราะอย่างที่บอกที่อธิบายไปนะครับไฟแมลงจัดจนอาคารด้านบนชั้น2ชั้น3มันถล่มลงมาทับอยู่เนี่ยเนี่ยจุดตรงนี้ที่เห็นถล่มกันเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมซึ่งความคืบหน้าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะต้องดูเรื่องของการรื้อถอนโครงสร้างก่อนก็ต้องเอาข้างบนออกไปนะครับโดยทางพิสูจน์หลักฐานเนี่ยจะใช้โดรนสำรวจในเบื้องต้นและระบุจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ในโซน4แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะชี้สาเหตุของไฟไหม้ได้นะครับนี่คือการสำรวจในเบื้องต้นก่อน
1: ค่ะ
0: ล่าสุดมีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความแล้ว170คนสอบปากคำพยานและผู้เสียหายรวมแล้วกว่า138คนแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงเหตุลอบวางเพลิงนะครับแต่ตำรวจก็บอกว่าถึงแม้ว่าโอเคสอบไปร้อยกว่าปากแล้วเนี่ยยังไม่เจอว่าคนที่จะชี้ชัดหรือว่ามีมูลเหตุในการลอบวางเพลิงเนี่ยนะฮะแต่ตำรวจก็บอกว่าก็ยังตัดประเด็นไหนทิ้งไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าประเด็นสำคัญคือยังไม่รู้สาเหตุว่าไฟไหม้ไปเกิดจากอะไร
1: ค่ะ
0: ส่วนการรื้อถอนนะครับก็ได้รับการสนับสนุนรถเครนขนาดใหญ่จากเอกชนเข้ามาช่วยเหลือละในการตัดโครงสร้างขนาดใหญ่ออกมาและสามารถเคลียร์พื้นที่ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบนะครับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ที่จะรื้อถอนก่อนให้พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบจุดต้นเพลิงนะครับ
1: ค่ะก็ใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยการที่จะไปรื้อถอนออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเอารถเข้าไปแล้วก็ดำเนินการได้เลยเขาก็จะต้องมีการประเมินด้วยนะคะต้องมีเจ้าหน้าที่นะไม่ว่าจะเป็นทางวิศวกรเองก็ดีต้องประเมินว่าการที่เราจะไปนำวัสดุออกมาเนี่ยนะคะมันจะเฮ้ยมันจะกระจายออกข้างถ้าออกข้างเนี่ยมันก็จะไปส่งผลกระทบต่อบริเวณโดยรอบก็เลยต้องทำให้พวกเศษซากวัสดุเนี่ยให้มันถล่มกันเข้าไปอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ค่อยๆรื้อถอนออกมาก็ทำให้จุดมันเล็กลงเพื่อที่จะลดน้ำหนักของตัวอาคารนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ด้วยกันก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้อย่างที่พี่เป้รายงานไปว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนนะแต่ว่าก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งแต่เบื้องต้นคือเดี๋ยวต้องเอาซากพวกนี้เอาออกให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปค่ะคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองกรุงหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยทางกทม.มีการบูรณาการลงพื้นที่เชิงรุกค่ะไปรับฟังความต้องการรายบุคคลเลยนะคะไปเชื่อมต่อความช่วยเหลือพร้อมที่จะสร้างโอกาสให้กลับมาพึ่งพาตนเองควบคู่กับการจัดพื้นที่สาธารณะอย่างเป็นระบบค่ะท่านผู้ว่าชัดชาติค่ะลงไปที่พื้นที่นะคะไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์ลงทะเบียนคัดกรองและส่งต่อเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเกาะรัตนโกสินทร์ไปที่พื้นที่บริเวณตอกสาเกเขตพระนครไปเข้าถึงคนไร้ที่พึ่งนะเพื่อที่จะไปสอบถามไปพูดคุยเพื่อที่จะเชื่อมต่อบริการที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลยึดหลักแบบนี้นะคะชวนไม่บังคับดูแลไม่ทอดทิ้งพร้อมเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีทางนี้ทางกทม.ประสานส่งต่อไปยังบ้านอิ่มใจนะบ้านอิ่มใจก็จะดูแลด้านสวัสดิการสุขภาพสุขอนามัยและการเข้าถึงสิทธิต่างๆควบคู่กับการพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมการมีรายได้มุ่งสร้างความพร้อมให้ผู้รับบริการกลับมาพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงซึ่งเป็นหัวใจของการแก้ปัญหาคนไร้บ้านในระยะยาวโดยมีการประสานความร่วมมือด้วยนะคะทั้งกับภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสด้านอาชีพทั้งการจ้างงานระยะสั้นและการเชื่อมต่อผู้ที่มีความพร้อมเข้าสู่โอกาสการทำงานที่เหมาะสม

0: ร้อมกับส่งทีมแพทย์พยาบาลและ MCAT เข้าไปดูแลไปประเมินผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตร่วมกับการใช้สารเสพติดซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมานะคะตั้งแต่วันที่27ถึง30สิงหาคมนะก็ลงไปดูแลกันตลอดมีประชาชนเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและระบบช่วยเหลือแล้ว82คนประสานส่งต่อบ้านอิ่มใจ24คนซึ่งอย่างที่บอกการลงไปครั้งนี้นะไปสำรวจความต้องการรายบุคคลเลย ชอบอะไรยังไงมีปัญหาสุขภาพด้านไหนแล้วอยากทำอะไรเป็นพิเศษไหมนะคะตอนนี้เนี่ย24คนไปบ้านอิ่มใจแล้วที่เหลือก็ตรวจสอบกันต่อไปและแน่นอนนะคะว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคนไร้บ้านไร้ที่พึ่งพิงเนี่ยไม่เพียงแต่จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตตัวเขาเองดีขึ้นแต่มันยังส่งผลต่อชุมชนและสังคมด้วยนะมันจะช่วยลดปัญหาด้านอื่นๆที่อาจจะตามมาได้อีกมากมายเลยค่ะ
1: ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะฮะเพราะว่าลงพื้นที่ต่อเนื่องนะกทม.ร่วมกับพม.เพราะว่าเขาไม่ได้บังคับนะท่านผู้ชมเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดถูกไหมเพียงแต่ว่าพูดง่ายๆเขาว่าจัดระเบียบก็ได
0: ้
1: ว่ารอบก่อนรัตนโกสินทร์เนี่ยเวลาเจ้าหน้าที่เขาไปคุยนะเขาจะถามว่ามีใครชวนมาไห
0: ม
1: เพราะว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เขาตั้งข้อสังเกตเนื่องจากจำนวนคนเร่ร่อนเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์เป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นมันเพิ่มถึงขนาดที่ว่ามีคนใจบุญเวลาเขานัดกันจะทำบุญให้อาหารให้ทานอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมาจัดอยู่แถวแถวถนนราชดำเนินแล้วทีนี้พอมาแจกอาหารเนี่ยคนก็มาคนเร่ร่อนแถวนั้นก็มารถก็ติดแล้วมันก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมาท
0: ี
1: นี้ก็เลยเป็นที่มาเนี่ยนะฮะว่าเอ้าต้องจัดระเบียบแล้วว่าสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะว่าเนี่ยมันมีความต้องการให
0: ้
1: กับความต้องการรับที่มันพอเหมาะสมควรเหมาะพอเหมาะจอกัน
0: ะ
1: นะฮะเพราะนั้นคนเร่ร่อนก็มาพอรู้ว่าถ้าอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมีคนใจบุญเอาของมาให้เนี่ยนะฮะเขาก็เลยต้องเข้าไปจัดพื้นที่แล้วก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องตามความสมัครใจว่าคุณลุงคุณป้าอยากไปไหมคุณอยากไปไห
0: ม
1: แล้วก็จะมีที่พักให้ดีนะฮะมีดูแลดูเรื่องของสุขภาพด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับก็มีทั้งที่แบบโอเคสมัครใจที่จะไป
0: ค่ะ
1: หรือบางคนก็ยังรู้สึกว่าอิสระอยู่แบบเนี้ยครับ
0: ตอนเนี้ยแหละอย่างที่บอกไปเลยนะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเขาถ้าเนี่ยพวกเขาเนี่ยเหล่านี้ลดลงหรือไม่มีเลยเนี่ยปัญหารถติดอย่างน้อยหายไปแล้วนะ
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: ท่านผู้ชมไปดูที่ชายแดนกันหน่อยนะฮะปรากฏว่าตรงแม่สอดเนี่ยราคาน้ำมันในฝั่งรัฐกะเหรี่ยงท่านผู้ชมฝั่งตรงข้ามบ้านเราเนี่ยนะฮะดีเซลลิตรละ100ส่วนบ้านเราเนี่ยตอนนี้ลิตรละต่ำกว่า40นิดหน่อย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมีรายงานบอกว่ามีความพยายามของรถในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านขับข้ามมาฝั่งประเทศไทยเพื่อมาเติมน้ำมัน
0: ค่ะ
1: โอเคมาเติมเนี่ยเข้ามาถูกกฎหมายเติมอะไรปกติไม่ว่ากัน
0: ค่ะ
1: นะครับแต่มีการดัดแปลงพวกถังน้ำมันเพื่อเติมที 4,000 5,000
0: ตุนเอาไปกลับไปฝั่งบ้านตัวฝั่งรัฐเตนะกะเหรี่ยงนะ
1: ถูกต้องเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่คุมเข้มเลยโดยด่านศุลกากรแม่สอดส่วนที่กำลังกับหน่วยงานความมั่นคงประจำจุดตรวจสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1บ้านริมเมยที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับอันนี้ก็ตรวจสอบรถยนต์รถตู้สัญชาติเมียนมาที่ข้ามมาจากฝั่งเมียวดีอย่างเข้มงวดนะครับเพราะเรื่องเนี่ยมาจากไหนมาจากการร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ว่ามีการลักลอบดัดแปลงถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่เพื่อขับเข้ามาฝั่งไทยเติมน้ำมันกักตุนน้ำมันแล้วก็ขับไปฝั่งนู้นนอกจากการตรวจค้นที่ด่านชายแดนแล้วนะฮะฝ่ายปกครองแม่สอดเนี่ยเข้าไปจัดระเบียบตามปั๊มน้ำมันนะครับเพราะนั้นตอนเนี้ยปั๊มที่แม่สอดที่อยู่บริเวณชายแดนตอนนี้ฮะกำหนดมาตรการจำกัดการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้ที่มาจากฝั่งเมียนมาละคือเติมครั้งนึงเนี่ยได้ไม่เต็มถังละ
0: ค่ะ
1: เติมได้ครั้งละ 1,000 บาทนะครับท่านผู้ชมคันละ 1,000 บาทเท่านั้น
0: ค่ะ
1: เนื่องจากนี่เขาเจอแบบนี้นะพฤติกรรมน่าสงสัยรถตู้บางคันเนี่ยภาพอย่างเงี้ยรถตู้มากสุดก็ 2,000 2,000 กว่า
0: ค่ะ
1: แต่บางคันเนี่ยเติมทีเท่าไหร่รู้มั้ย 4,000 5,000
0: โอ้โห
1: เนี่ยเขาดัดแปลงเป็นถังเก็บน้ำมันไซส์ใหญ่ๆไปเลยท่านผู้ชมบางคันเนี่ยโอ้โหถังอย่างใหญ่ฮะเติมที่ 8,000 บาทต่อคันเพราะนั้นเนี่ยนะฮะอันเนี้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวเติมหมดแล้วคนบ้านเราจะเติมอะไรอ
0: ่ะ
1: นะครับก็สาเหตุเป็นเพราะว่ามันมีแรงจูงใจนะฮะลักลอบขนน้ำมันออกนอกประเทศเพื่อไปเก็งกำไรฝั่งนู้นราคาน้ำมันแพงนะครับนอกจากนี้ชาวไทยที่แม่สอดเนี่ยก็เจอเดือดร้อนยังไงรู้ไหม
0: ค
1: นชาวบ้านแม่สอดที่เขาจะเติม

0: น้ำมันกันจริงๆอ่ะเอาคันหนึ่งปกติเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณไม่ถึง5นาทีอ
1: ่ะ
0: 3-4 นาทีก็เติมเสร็จละ
1: ค่ะ
0: แต่เนี่ยเนื่องจากไปดัดแปลงเป็นถังใหญ่เติมที 5,000 8,000 ก็รอคิวกันนานสิ
1: ปกติพันนึงเนี่ย3นาที 5,000 รอเป็น10นาทีต่อคัน
0: ใช่นะฮะเพราะว่ารถตู้ต่างชาติใช้เวลาในการเติมน้ำมันแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลานานมากเพราะนั้นก็เป็นการยกระดับควบคุมตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะฮะป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นปัญหาของชายแดนทางเหนือนะทางแม่สอดนะคะแต่ละชายแดนก็อาจจะมีในเรื่องที่จะต้องแก้ไขดูแลแตกต่างกันไปคุณผู้ชมไปดูที่ชายแดนใต้กันหน่อยนะชายแดนใต้เนี่ยก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าเราจะต้องพัฒนาแล้วก็ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ค่ะที่จังหวัดนราธิวาสตอนนี้มีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ค่ะประกาศพลังมวลชนต่อต้านยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะโดยตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า100คนนำโดยนายนักรบนครสุดตัวแทนชาวจังหวัดนราธิวาสและคณะขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่ชายแดนใต้ไปรวมตัวกันค่ะเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ไม่ต้องการความรุนแรงทุกรูปแบบพร้อมส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ให้ทำงานด้วยความปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เศรษฐกิจชะลอตัวทางนี้ตัวแทนมวลชนได้ร่วมกันแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะคะก็ไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์นกสันติภาพที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะเป็นสัญลักษณ์เชิงสันติภาพมากว่า22ปีแล้วในจุดนี้นะคะตัวแทนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยนะคะว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างเข้มแข็งของชาวนราธิวาสที่จะไม่ยอมรับความรุนแรงในทุกรูปแบบการแก้ปัญหาที่แท้จริงต้องเริ่มต้นจากการเปิดใจรับฟังการใช้สันติวิธีและการร่วมมือกันของคนในชุมชนเพื่อสร้างกรอบป้องกันความปลอดภัยค่ะ
0: จากนราธิวาสไปดูที่แม่ฮ่องสอนกันหน่อยครับท่านผู้ชมมันเป็นปรากฏการณ์ที่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะฮะและเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับแผ่นดินไหวด้วยหรือเปล่านะครับแม่ฮ่องสอนท่านผู้ชมปรากฏว่าไปเจอรอยแยกบนภูเขาสูงและมันเป็นรอยแยกที่เนี่ยฮะมองจากดาวเทียมเนี่ยเราลากเส้นดูยาวร้อยกว่าเมตรนะท่านผู้ชมเขาเรียกว่ารอยแยกแผ่นดินและมีดินสไลด์นะครับอยู่เหนือหมู่บ้านโพซอตำบลเสาหินอำเภอแม่สะเลียงแม่ฮ่องสอนความยาวเนี่ย130เมตรลึกอาจจะไม่มากเนี่ยแบบนี้ท่านผู้ชมประมาณ50ถึง80เซนนะครับจุดดังกล่าวครับอยู่บนพื้นที่สูงเหนือบ้านเรือนราษฎรและโรงเรียนนะครับนี่สิ่งที่เขากังวลกันก็คือถ้ามันเป็นรอยแยกแบบเนี้ยและมันมีฝนตกกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดดินสไลด์หรือเปล่าเพราะว่ามันยึดติดกันไม่แน่น
1: ะ
0: นะฮะโดยนายอำเภอแม่สะเลียงก็เลยสั่งการให้องค์การบริหารส่วนตำบลอบต.เสาหินและผู้นำชุมชนไปติดตามปริมาณน้ำฝนแบบวันต่อวันนะฮะประสานนักธรณีวิทยาเร่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบโครงสร้างดินเพื่อประเมินความปลอดภัยและตอนนี้เพื่อความไม่ประมาท
1: ค่ะ
0: ข้างล่างมันคือหมู่บ้านใช่ไหมหมู่บ้านโพซอ
1: ค่ะ
0: และเนี่ยอยู่ข้างบนเตรียมแผนอพยพชาวบ้านเอาไว้ก่อนเลยถามว่ารอยแยกเนี่ยเพิ่งเป็นหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเจอตั้งแต่มิถุนายน69แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ตอนนั้นเดือน6ใช่ไหมมิถุนายนเนี่ยผ่านมาประมาณ3เดือนรอยแยกมันกว้างขึ้นและยาวขึ้นแบบชัดเจนเลยฮะและยังพบว่าอ่างเก็บน้ำเนี่ยฮะทีนี้เราเห็นในภาพนะครับอ่างเก็บน้ำแม่สลาบที่อำเภอแม่สะเลียงเนี่ยตอนนี้น้ำเต็ม 100% ละทำให้น้ำส่วนเกินเนี่ยมันก็ไหลผ่านทางระบายน้ำล้นลงสู่ลำน้ำธรรมชาติแม้ขณะนี้ยังไม่กระทบพื้นที่ใต้อ่างนะครับแต่ถ้าฝนตกหนักน้ำที่ระบายออกจะเพิ่มมากขึ้นนะครับน้ำในแม่น้ำยวมก็เสี่ยงที่จะเอ่อล้นกระทบพื้นที่การเกษตรและบ้านของประชาชนขณะที่ตำบลแม่เหาะครับเกิดดินภูเขาสไลด์ปิดทับเส้นทาง2สายละ
1: ค่ะ
0: หลายจุดนี่ไม่สามารถสัญจรได้เลยเจ้าหน้าที่ต้องนำเครื่องจักรเนี่ยมาเปิดเส้นทางนะครับแล้วก็สั่งทุกหมู่บ้านนะครับสำรวจพื้นที่เสี่ยงแจ้งเตือนประชาชนจัดคนเนี่ยคอยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าในพื้นที่ฝนยังตกอยู่นะครับ
1: ค่ะดูในเรื่องของฝ นท่ากันแล้วนะมีฝนก็ต้องมีน้ำนะคะไปดูในการแจ้งเตือนของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกันหน่อยนะคะเขาออกมาประกาศแจ้งเตือน

0: ระดับน้ําในแม่น้ําโขงค่ะที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราพูดกันมาตลอดว่าในบางจุดอาจจะผ่านจุดที่พีคไปแล้วหรือบางจุดอาจจะต้องมีการตั้งมือรับนะเตรียมตัวไว้นะแล้วก็เนี่ยเขาออกมาเตือนแล้วบอกว่าเดี๋ยววันนี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6เดี๋ยวจะมีน้ำเพิ่มสูงและล้นตลิ่งด้วยค่ะออกประกาศเป็นแบบนี้เลยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชมีการคาดการณ์นะคะบอกว่าตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2569บริเวณพื้นที่ตอนบนของสปปลาวรวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีฝนตกหนักมากประกอบกับเมื่อวานนี้นะคะคาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยบุรีประมาณ 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่แม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสทนชได้คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์แม่น้ำโขงบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโดย5วันล่วงหน้านะก่อนหน้านี้เขาบอกแล้วว่าจะมีการประกาศอะไรก็ตามจะประกาศ5วันล่วงหน้าด้วยกันอันนี้ประกาศออกมานะก็คือตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนบอกว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 2-4.8 เมตรโดยมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหารค่ะ
1: ส่วนเรื่องน้ำนะฮะท่านผู้ชมก็ยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่แม่น้ำโขงนะครับเพราะว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็แจ้งเตือนกันเอาไว้นะฮะน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ถึง6กันยายนอันนี้ต้องระวังกันด้วยแล้วก็ติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนกองทัพบกของเราท่านผู้ชมฮะโดยช่อง5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือนะครับก็สามารถมาร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ตึกใหญ่ของช่อง5เราอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้น G นะครับของที่ต้องการนะฮะแล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยเขาต้องการมากเลยพวกข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กผ้าอ้อมผู้ใหญ่นะครับเพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่ด้วยก็สามารถมาบริจาคของได้ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์ขึ้นได้ที่หน้าจอนะครับ061-026-0370และ061-026-0374ครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามโดยเฉพาะประเด็นที่เกิดเหตุในพื้นที่ภาคใต้ค่ะครู่เดียวกลับมาติดตามค่ะ
2: สุชนหลั่งล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: ไม่มีใครเปรียบเทียบเท่าเสีย
1: เราจะมาโห่ร้องให้กึกก้องด้วยความภูมิใจเรา

0: มีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
2: 1กันยายนวันสืบนาคเสถียรตำนานนักอนุรักษ์ไทยผู้ที่รักป่าไม้สัตว์ป่าและธรรมชาติด้วยกายและใจ

0: รับชมข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ชมในช่วงเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เกิดเหตุที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายเหตุการณ์ด้วยกันนะคะหลายสิบเหตุการณ์เลยทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูในทุกๆวันเนี่ยว่าจะมีเกิดเหตุอีกหรือไม่นะคะเมื่อวานนี้เกิดเหตุอีกแล้วค่ะอันนี้อยู่ที่พื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะฝ่ายความมั่นคงค่ะเร่งเข้าไปควบคุมพื้นที่หลังจากที่เกิดเหตุลอบวางเพลิงรถแบ็คโฮที่อำเภอยะรังค่ะโดยเหตุเกิดประมาณ 1:05 น.คนร้ายไปลอบวางเพลิงรถแบ็คโฮที่บริเวณพื้นที่หมู่3ตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีส่งผลให้ตัวรถได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นและชุดปฏิบัติการดับเพลิงได้ระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์จนสามารถระงับเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะโชคดีค่ะที่ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ได้ตรึงกำลังและปิดกั้นพื้นที่ที่เกิดเหตุให้ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบหาหลักฐานและร่องรอยของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดทางนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการเดินทางเข้าใกล้พื้นที่และหากพบว่ามีสิ่งใดผิดปกติหรือว่าบุคคลต้องสงสัยห้ามเข้าไปใกล้เด็ดขาดให้รีบแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงนะคะ
1: โอ้โหนี่ป่วนเมืองต่อเนื่องเลย
0: ค่ะ
1: นะฮะนี่เหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะก็เป็นรถแบ็คโฮที่กำลังก่อสร้างถนนอยู
0: ่ค่ะ
1: นะครับก็มุ่งเน้นไปทำลายวัตถุทรัพย์สินของทางราชการด้วย
0: ค่ะ
1: นะท่านผู้ชมทางรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเมื่อวานท่านลงพื้นที่ภาคใต้เช่นเดียวกันนะครับก็เรียกประชุมกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับก็คือรับฟังปัญหาแล้วก็แนวทางการทำงานจากคนในพื้นที่เลยเนี่ยนะครับโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะไปที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับรับฟังทั้งปัญหาอุปสรรคข้อเสนอจากคนในพื้นที่นะครับมีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็บรรยายสรุปนะครับทางรัฐมนตรีกลาโหมท่านรับฟังข้อมูลครอบคลุมทั้งสถานการณ์ชายแดนใต้การบริหารและพัฒนาพื้นที่การศึกษาและข้อจำกัดในการปฏิบัติงานท่านก็ให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยได้สะท้อนข้อคิดเห็นนะครับและความต้องการที่ควรได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในชายแดนใต้ครับทางรัฐมนตรีกลาโหมนะฮะท่านบอกว่าทุกภาคส่วนนะต้องมองภัยคุกคามและสถานการณ์ในภาพเดียวกันเพื่อการกำหนดแนวทางและการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้ยึดหลักปรับพิทักษ์ปราบดำเนินการตามลำดับขั้นตอนอย่างเหมาะสมด้วยความระมัดระวังควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนขณะเดียวกันครับในการพัฒนาและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนทางพลโทอดุลเนี่ยท่านก็บอกว่าเห็นควร

0: ให้ปรับแนวทางการทำงานนะให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่มากขึ้นนะครับให้นำแนวคิดด้านการตลาดและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบแคมเปญโครงการและกิจกรรมที่เข้าถึงประชาชนได้เป็นรูปธรรมให้จัดเวิร์กช็อปด้วยนะจะได้สร้างความเข้าใจทั้ง37อำเภอกำหนดให้14อำเภอชายแดนเนี่ยเป็นพื้นที่นำร่องก่อนเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยตอบโจทย์ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริงทางรัฐมนตรีกลาโหมท่านก็ขอบคุณให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งทหารตำรวจพลเรือนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ร่วมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนย้ำด้วยนะครับว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขับเคลื่อนความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาคุณภาพชีวิตการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติด้วยนะครับ
1: ค่ะส่วนทางด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะก็เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ควบคุมตัวนายมาฮามะซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีสำคัญในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะโดยผู้ต้องหารายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีปล้นรถยนต์เพื่อนำไปใช้ก่อเหตุปล้นทรัพย์ร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่อำเภอระแงะเมื่อวันที่11มีนาคม2567และยังมีหมายจับในคดีลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องเมื่อวันที่11มกราคมเมื่อต้นปีนี้ค่ะปี69เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนที่จะส่งตัวไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปทางนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวนายนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไปขยายผลนะเชื่อว่าไม่ได้ทำคนเดียวเพราะว่าก่อเหตุมีปี67-69และระหว่างนี้อาจจะมีอีกด้วยส่วนทางด้านรองนายกศรีหศักดิ์ค่ะก็ไปกำกับดูแลนะในฐานะที่กำกับดูแลศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะใช้กลไกของกระทรวงการต่างประเทศเข้าไปดูแลอย่างไรบ้างเพราะว่าท่านก็ควบเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะท่านบอกว่าในส่วนของตนได้รับมอบหมายให้ดูแลสอบต.และเป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติก็จะต้องเข้าไปดูในเรื่องของมาตรการอย่างเช่นมาตรการระยะสั้นหมายความว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะดูแลเรื่องความปลอดภัยและไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอีกเมื่อวันที่30สิงหาคมค่ะที่ผ่านมาได้มีการประชุมกับหน่วยงานราชการโดยภาคเอกชนได้เน้นในเรื่องของความมั่นใจและที่สำคัญเป็นเรื่องงานข่าวกรองที่เราจะต้องบอกว่าเรารู้ทันเหตุการณ์ข่าวกรองจะต้องดีต้องแม่นยำกว่านี้และการปฏิบัติงานที่ทันท่วงทีซึ่งตนบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคืองานมวลชนที่เราจะต้องเข้าถึงเข้าหาประชาชนเพราะเราต้องทำงานร่วมกับประชาชนสำหรับการไปพูดคุยสันติสุขจะเริ่มเมื่อใดนั้นตอนนี้คงต้องมาประเมินสถานการณ์ซึ่งการพูดคุยก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะแก้ไขปัญหาแต่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาทั้งหมดส่วนสำคัญคือการที่เราจะต้องไปดูแลประชาชนของเราเองในเรื่องของแน่นอนล่ะค่ะความเป็นอยู่เรื่องทุกเรื่องสุขการยกระดับความเป็นอยู่โอกาสของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญนะคะอันนี้ส่วนเรื่องการพูดคุยเราก็จะต้องพูดคุยกันในเรื่องที่ทำอย่างไรจะได้ลดความรุนแรงหรือว่าเรื่องของการเมืองต่างๆในพื้นที่อันนี้ก็จะต้องเน้นการพูดคุยภายในประเทศก่อนนะคะเพื่อที่จะยกระดับไปสู่มาตรการแล้วก็ขั้นตอนต่างๆต่อไปค่ะ
0: ท่านผู้ชมเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยหลังจากนี้ข่าวอาจจะเบาบางลงนะฮะก็คงต้องไปตามเรื่องที่อยู่ที่ปปช.ว่าใครบ้างที่จะถูกดำเนินการดำเนินคดีเนี่ยนะฮะแต่ว่าการเอาคนที่บรรจุแล้วที่โกงสอบเนี่ยนะฮะออกเมื่อวานเนี่ยมีผลพร้อมกันทั่วประเทศ31สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมจาก 5,900 กว่ารายชื
1: ่
0: อสรุปแล้วออกเนี่ย 3,800 กว่ารายชื่ออ้าวทำไมตัวเลขมันหายไปพันกว่ารายชื่อเนี่ยนะฮะเอาเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนักข่าวก็ไปถามนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลพูดถึงกรณีวันสุดท้าย31สิงหาคมนะครับที่จะเพิกถอนรายชื่อผู้สอบกว่า 5,900 รายชื่อนายกบอกว่าได้ข่าวว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ดำเนินการเรื่องนี้อยู่มีกฎระเบียบอยู่แล้วนะครับส่วนแนวคิดที่ว่าจะยุบกสทเนี่ยนายกก็บอกว่ายุบได้ด้วยเหรอนะฮะแล้วก็ตั้งคำถามว่าเป็นส่วนหนึ่งของพรบท้องถิ่นหรือเปล่านะฮะแล้วก็ย้ำว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายถามกี่ครั้งก็ต้องตอบว่าเป็นไปตามกฎหมายจะตอบแบบถูกใจเนี่ยไม่ได้

0: ต้องตอบแบบถูกหลักเพราะว่าการทำงานจะเอาแต่ความถูกใจอย่างเดียวมาทำงานเนี่ยไม่ได้นะครับส่วนกรณีที่มีข่าวว่ามีตำรวจและเจ้าหน้าที่ DSI เข้ามาเกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นนายกก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของปปช.ดำเนินการก็มีหลักการการทำงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ขอความร่วมมือไปยังทุกฝ่ายนะทั้งตำรวจและ DSI สำนักงานปปง.ซึ่งก็ติดตามเส้นทางการเงินรวมถึงหน่วยงานที่ติดตามความผิดในส่วนของข้าราชการซึ่งนายกก็บอกว่าก็ดำเนินการครบถ้วนทั้งหมดอยู่แล้วนะครับ
1: ไปดูตัวเลขกันหน่อยที่บอกว่ามีปัญหาอยู่5,900 รายชื่อแต่ที่ถอดถอนไปประมาณ 3,800 กว่ารายชื่อนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะด้านคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นบอกว่าล่าสุดนะวันที่31เมื่อวานนี้ค่ะ31สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายของการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือว่ากจังหวัดได้รับรายงานครบทั้ง76จังหวัดแล้วนะคะโดยมียอดผู้ถูกเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งรวมทั้งสิ้น 3,868 รายซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางมีมติให้การเพิกถอนมีผลบังคับใช้ในวันที่31สิงหาคมเลยวันเดียวกันทั้งหมดเลยเรียบร้อยไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศส่วนกรณีที่หลายคนสงสัยว่าทำไมเพิกถอนแค่ 3,800 กว่ารายทั้งที่ตรวจพบการแก้ไขคะแนนรวม 5,900 กว่ารายนั้นคุณนิรัตอธิบายว่าตัวเลขเนี่ยค่ะ 5,925 รายคือผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนในบัญชีใหญ่ทั้งหมดแต่มีผู้ที่ได้รับการบรรจุรับราชการไปแล้ว 3,868 รายซึ่งต้องทำเรื่องเพิกถอนคำสั่งส่วนอีก 1,000 กว่ารายจาก 5,900 รายที่เหลือนะคะยังอยู่ระหว่างรอการบรรจุหน่วยงานจึงใช้วิธีไม่เรียกบรรจุเข้าทำงานทำให้ไม่ต้องทำเรื่องเพิกถอนโดยขณะนี้ยังไม่มีใครฟ้องร้องสถ.แต่อย่างใดนะคะก็ชัดเจนนะ 5,900 กว่ารายเป็นชื่อที่มีปัญหามีการแก้ไขคะแนนแต่เอาออกมา 3,868 รายอันนี้คือทั้งหมดที่บรรจุไปแล้ว อีกพันกว่าคนที่ไม่ได้เพิกถอนเพราะยังไม่ได้บรรจุแต่ก็ตัดปัญหาไปเลยว่าในเมื่อยังไม่ได้บรรจุนะไม่ได้เพิกถอนก็ตัดสิทธิ์ไปเลยแล้วก็จะไม่มีการเรียกอีกค่ะ
0: ครับมีข่าวปลอมที่แชร์กันอยู่นะตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมอาจจะต้องตั้งสติกันนิดนึงโควิดระบาดนะฮะคือจริงพอทางทีมโฆษกรัฐบาลเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยคือมันเป็นเรื่องจริงแต่เรื่องจริงเมื่อ4ปีที่แล้วนะฮะโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงนะฮะกรณีมีการส่งต่อข้อความเรื่องความรุนแรงของโควิดทางสื่อออนไลน์เนี่ยนะฮะโดยมีการอ้างข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุขแล้วบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่เพราะว่ามีการระบาดของเดลตาครอน XBC ที่อันตรายกว่าเดิม3เท่าอันนี้คือข้อความที่เขาแชร์กันเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ก็ยืนยันว่าเป็นเฟกนิวส์เคยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี65เพื่อสร้างความตื่นตระหนกและเป็นการนำข้อความบิดเบือนเก่าเนี่ยมาวนส่งซ้ำต่อในปัจจุบันค
1: ือ
0: โอเคถ้าในบริบทเมื่อปี65เนี่ยที่เราเพิ่งจะฟื้นจากโควิดกันเราก็ยังกลัวพวกโควิดกลายพันธุ์อะไรต่างๆใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีข่าวลักษณะแบบนี้ว่ารัฐบาลจะไม่จัดเคาน์ดาวน์เพราะว่าระบาดกันเยอ
1: ะ
0: นี่นะฮะจนสุดท้ายเนี่ยเอามาแชร์วนซ้ำใหม
1: ่ค่ะ
0: โดยข้อมูลจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคเนี่ยพบว่าการระบาดของโควิดปัจจุบันเป็นไปตามคาดการณ์เพราะมันเป็นโรคตามฤดูกาลนะครับท่านผู้ชมและยังไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดๆตามที่มีข่าวลือส่วนการเฝ้าระวังสายพันธุ์เนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็พบสายพันธุ์หลักที่ต้องเฝ้าระวังและพบในประเทศไทยตอนนี้คือโอไมครอน NB181 นะครับและก็ไม่ใช่เดลตาครอน XBC ตามที่เขาแชร์กันด้วยและจากการติดตามข้อมูลทางระบาดวิทยาก็ยืนยันว่าสายพันธุ์ NB181 เนี่ยนะฮะอาการก็ปกติไม่ได้รุนแรงขึ้นมีอัตราการป่วยตายต่ำมากนะครับเพียงร้อยละ 0.01 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็คล้ายไข้หวัดทั่วไปเลยฮะส่วนกรณีอาการรุนแรงเนี่ยก็ยังเจอในกลุ่มเสี่ยง608นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือประชาชนทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะก็บอกว่าอย่าเชื่ออย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจน ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เชื่อแต่ก็ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติพื้นฐานอยู่แล้วคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากันบ้างนะคะโดยเศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคมนี้มีการขยายตัวรับแรงส่งเทคโนโลยีและ AI โลกส่วนการลงทุนของภาคเอกชนก็มี

0: การชะลอตัวเล็กน้อยค่ะท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่เริ่มลดลงค่ะนางปราณีสุทศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหภาคธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนกรกฎาคม2569ว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวจากเดือนก่อนตามแรงส่งของวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ของโลกโดยการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งส่งผลให้ภาคการผลิตปรับดีขึ้นนะคะขณะที่การลงทุนภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยหลังเร่งตัวในช่วงก่อนหน้านี้ไปแล้วโดยภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและรายรับโดยเฉพาะตลาดระยะไกลจากอุปทานการบินที่ทยอยฟื้นหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายประกอบกับเป็นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนการที่การบริโภคภาคเอกชนจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการใช้จ่ายในบริการร้านอาหารและการขนส่งจากแรงสนับสนุนของมาตรการรัฐและการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงวันหยุดยาวพิเศษส่วนการใช้จ่ายภาครัฐมีการขยายตัวตามการเบิกจ่ายของรัฐบาลกลางและรัฐวิสาหกิจด้านตัวเลขสำคัญการส่งออกไม่รวมทองคำนะคะเพิ่มขึ้น 2.3% จากเดือนก่อนขณะที่การนำเข้าไม่รวมทองคำเหมือนกันอันนี้นำเข้าลดลง 5.4% ค่ะไปดูภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะคะอันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น 0.8% ด้านการท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 7.6% ค่ะและรายรับจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 2.7% ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 1.2% และการลงทุนภาคเอกชนอันนี้ลดลง 0.3% ค่ะส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจเงินเฟ้อทั่วไปนะคะตอนนี้อยู่ที่ 1.95% ลดลงจากเดือนก่อนตามราคาพลังงานขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการทยอยส่งผ่านต้นทุนอาหารด้านตลาดแรงงานโดยรวมทรงตัวแต่ว่ายังมีความเปราะบางจากจำนวนสถานประกอบการที่หยุดกิจการชั่วคราวเพิ่มขึ้นและการเลิกกิจการที่สูงขึ้นสำหรับประเด็นที่ต้องติดตามนะคะก็คือความต่อเนื่องของวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI โลกพัฒนาการของสงครามและนโยบายกีดกันทางการค้าผลของมาตรการภาครัฐการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและสถานการณ์เอลนินโญด้วยเอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยนะคะเศรษฐกิจสังคมนะสถานการณ์ตะวันออกกลางการคมนาคมพื้นฐานนะทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกันอันนี้ที่รวมกันมาเป็นภาพรวมสรุปของเดือนกรกฎาคมค่ะ
1: นี่เป็นข้อมูลแบงก์ชาตินะฮะท่านผู้ชมส่วนตัวเลขจากสนค.นะฮะสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าก็เปิดเผยตัวเลขดัชนีการส่งออกนำเข้าของไทยกรกฎาคมนะครับท่านผู้ชมขยายตัวในอัตราชะลอลงนะฮะแรงหนุนเนี่ยมาจากราคาพลังงานทองคำความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยี AI และ Data Center อันนี้ยังคงขยายตัวได้ดีนะครับรวมถึงต้นทุนการผลิตการขนส่งที่ยังสูงอยู่ครับดัชนีราคาส่งออกเดือนกรกฎาคมเนี่ยอยู่ที่ 114.2 จุดอันนี้เพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับราคาสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้นทุกหมวดเลยฮะสินค้าแร่และเชื้อเพลิงอันนี้เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะ 25.1% โดยเฉพาะน้ำมันสำเร็จรูปสินค้าเกษตรอันนี้เพิ่มขึ้น 6.3% จากมันสำปะหลังยางพาราและข้าวนะครับสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1.7% คอมพิวเตอร์แผงวงจรไฟฟ้าทองคำเครื่องปรับอากาศส่วนสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรนี้เพิ่มขึ้น 0.5% จากอาหารสัตว์เลี้ยงนะฮะอาหารทะเลแปรรูปน้ำมันจากพืชและสัตว์ครับส่วนดัชนีราคานำเข้าเนี่ยอยู่ที่ 126.1 จุดนะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้น 9% เหมือนกันแต่ว่าชะลอลงจากปัจจัยฐานและทิศทางราคาสินค้านะครับโดยราคานำเข้าเพิ่มขึ้นทุกบวดเช่นกันคือสินค้าเชื้อเพลิงเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือส่งออกมันก็แพงนำเข้าก็แพงนะฮะตามราคาพลังงานวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยอันนี้ก็เพิ่มขึ้นนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคคือโดยรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มสิงหาคม69สนค.ก็คาดการว่าราคาส่งออกนำเข้ายังขยายตัวอยู่นะครับแต่ในอัตราชะลอลงครับแรงหนุนมาจาก AI Data Center ทั่วโลกส่วนราคาทองคำอยู่ในระดับสูงความต้องการอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปรวมถึงความเสี่ยงด้านสภาพอากาศที่อาจจะทำให้อุปทานสินค้าเกษตรนั้นตึงตัวนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องตามนะราคาน้ำมันที่แนวโน้มลดลงจากอุปทานโลกที่เพิ่มขึ้นราคาสินแร่และโลหะอุตสาหกรรมที่อาจจะอ่อนตัวจากความกังวลจากเศรษฐกิจจีนรวมถึงอุปทานธัญพืชและวัตถุดิบอาหารที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวนะครับซึ่งอาจจะกดดันการขยายตัวของราคาสินค้าไทยได้ในระยะต่อไปนะครับ
0: ค่ะจากในเรื่องของเศรษฐกิจไปดูในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจกันบ้างนะคะสิ่งที่จะช่วยเรานะหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของดนตรี

0: บำบัดนะคะพาไปที่สุราษฎร์ธานีค่ะมีนักดนตรีจิตอาสาเขาไปเล่นดนตรีที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งไปพลิกโฉมเลยค่ะจากตรงนี้เนี่ยโหสวนสาธารณะเป็นลานเต้นรำเฉยเลยคุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันค่ะอันนี้มีทุกวันเลยนะในทุกๆวันเนี่ยคนในพื้นที่ตรงนั้นก็จะเห็นว่ามีกลุ่มผู้สูงอายุของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะไปรวมตัวกันแบบนี้เลยค่ะไปโชว์เต้นลีลาที่ลานสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีกลุ่มนักดนตรีจิตอาสาทำหน้าที่บรรเลงเพลงอ่ะต่างคนก็ต่างคลื้นๆนะอารมณ์ดีตามกันไปพลิกโฉมเลยค่ะจากอย่างที่บอกสวนสาธารณะตอนนี้เนี่ยโอ้โหเป็นพื้นที่แห่งความสุขไปแล้วใช้ดนตรีบำบัดเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจค่ะสำหรับกลุ่มนักดนตรีจิตอาสาเป็นการรวมตัวกันของนักดนตรีในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอายุรวมกันเนี่ยของเฉพาะนักดนตรีแล้วรวมกันเป็นพันๆปีเลยคุณผู้ชมดูแต่ยังแข็งแรงนะหน้าตาสดใสคือเขามีเป้าหมายอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าอยากจะใช้ดนตรีเป็นสิ่งที่จะช่วยผ่อนคลายหรือว่าเป็นดนตรีบำบัดให้กับประชาชนก็มีตั้งแต่เพลงย้อนยุคเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันเต้นลีลาดออกกำลังกายหนึ่งในนักดนตรีค่ะเป็นผู้จัดการวงนะคะคุณนิวัฒน์พุทธรักษาท่านคุณลุงท่านเนี่ยอายุ75ปีแล้วบอกว่าสมาชิกทั้งหมดในวงเลยเป็นจิตอาสาที่ตั้งใจอยากจะให้ดนตรีและการเต้นลีลาดในสวนเข้าถึงสังคมผู้สูงอายุบำบัดทั้งร่างกายทั้งจิตใจสร้างบุคลิกภาพที่ดีโดยที่ผู้สูงอายุไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะร้องเพลงด้วยนะ
1: โอ้โหก็สนุก
0: ค่ะม่วนเลยไปเจอเพื่อนๆอ่ะนะ
1: ใช่แล้วมันรำลึกถึงวันวานนะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ผู้สูงอายุฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนนี้ก็ฟรีเหมือนกันไม่มีค่าใช้จ่ายก็สนุกอีกแนวนึงนะฮะเป็นงานมหกรรมลิเกจัดใหญ่ที่จังหวัดอ่างทองครับท่านผู้ชมแล้วก็เที่ยวกันได้ยาวๆเลย 3-6กันยายนนี้นะครับท่านผู้ชมรวม4วัน4คืนสถานที่เนี่ยจัดอยู่ที่วัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนะครับก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์เปิดประสบการณ์ครับสัมผัสศิลปะวัฒนธรรมไทยท่ามกลางบรรยากาศลิเกกลางน้ำสุดยิ่งใหญ่ดังนั้นงานมหกรรมลิเกอ่างทองนี่เข้าชมฟรีตลอดงานไปกินไปช็อปไปสนุกสนานกันน
0: ะครับคุณผู้ชมคะ 2-3 วันก่อนเนี่ยทีมนักตบลูกยางสาวไทยนะคะคว้าชัยชนะมาให้พวกเราได้ดีใจกันวันนี้ค่ะทีมข่าวกีฬาของเราก็เลยมาเล่าเรื่องให้พวกเราฟังนะคะบอกว่าทีมนักตบลูกยางสาวไทยต้องฝ่าฟันกับความผิดหวังแล้วก็ความกดดันหลายอย่างมาอย่างมากมายแล้วก็ยาวนานเลยนะคะสุดท้ายค่ะรุ่นนี้ทำสำเร็จแล้วนะคะกับการคว้าโควต้าโอลิมปิกติดตามได้จาก Sport on 5ค่ะ

จะมีกีฬาที่แฟนๆชาวไทยอยากให้ไปถึงโอลิมปิกเกมสักครั้งนะคะเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยเทใจให้กับวอลเลย์บอลทีมหญิงด้วยฝีไม้ลายมือไปสร้างชื่อเสียงมาแล้วทุกเวทีไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียยิ่งในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยไม่เคยเป็นรองใครค่ะเราเป็นแชมป์ซีเกม17สมัยก่อนหน้านี้เคยได้แชมป์เอเชียมาแล้ว3ครั้งคือในปี2009 2013และ2023ซึ่งน่าเสียดายว่ายุคนั้นแชมป์ของศึกชิงแชมป์เอเชียจะไม่ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกอัตโนมัติทำให้วอลเลย์บอลสาวไทยยังไม่เคยเป็น12ทีมสุดท้ายที่ได้ไปแข่งในโอลิมปิกสักทีมีแต่วุ่นวิดแบบน่าเสียดายค่ะเช่นในปี2016ในยุคของ7เซียนเราไปแข่งรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกมที่ประเทศญี่ปุ่นรายการนี้มี8ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดทีมที่จบ3อันดับแรกและทีมจากทวีปเอเชียที่อันดับดีที่สุดจะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกริโอ2016ที่บราซิลซึ่งในเกมรอบคัดเลือกนัดที่4เราพบกับเจ้าภาพโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดเริ่มจิตถิ่นขาวทัดดาวนึกแจ้งอนุมาสิทธิรักษ์นุสราต้อมคำมาริกากันทองอัชราพรคงยศและเปี่ยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระซึ่งผลัดกันแพ้ชนะเสมอกันที่2ต่อ2เซตค่ะต้องมาตัดสินกันในเซตที่5ปีนั้นเพิ่งมีการนำระบบแท็บเล็ตที่ใช้กดเปลี่ยนตัวและขอวิดีโอชาเลนจ์มาใช้แต่ของฝั่งไทยถูกปิดไม่สามารถใช้งานได้โค้ชออสจึงเข้าไปขอคำชี้แจงจากผู้ตัดสินแต่กลับถูกใบแดงถึง2ครั้งค่ะกลายเป็นว่าญี่ปุ่นได้คะแนนฟรีๆ2คะแนนจากไทยที่เราเป็นฝ่ายนำอยู่12ต่อ11คะแนนกลายเป็นฝ่ายตาม12ต่อ13คะแนนแล้วสุดท้ายญี่ปุ่นก็ปิดเซตชนะไปได้15ต่อ13คะแนน

0: สรุปผลงานปีนั้นไทยชนะ4แพ้3นัดมี12คะแนนจบอันดับที่5อดได้โควต้าโอลิมปิกเกมแบบน่าเจ็บใจส่วนในปี2020ก็เป็นอีกครั้งที่มีลุ้นโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกโซนเอเชียที่นครราชสีมาชิงตั๋วโอลิมปิก1ที่นั่งทั่วโลกต่างรู้ดีค่ะว่ากระแสวอลเลย์บอลในไทยคึกคักขนาดไหนเรามีแฟนวอลเลย์บอลที่ดีที่สุดและเหนียวแน่นที่สุดในโลกซึ่งผลงานของนักตบลูกยางสาวไทยก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะรอบแบ่งกลุ่มชนะไต้หวันและออสเตรเลียแบบไม่เสียเซตคว้าแชมป์กลุ่มเข้ารอบรองชนะเลิศชนะคาซัคสถานได้3-1เซตมาถึงรอบชิงชนะเลิศซึ่งถ้าได้แชมป์ก็จะได้ไปโอลิมปิกโตเกียว2020แต่ว่าน่าเสียดายค่ะที่สุดท้ายไปพ่ายเกาหลีใต้0-3เซตอกหักไปอีกครั้งจนมาถึงในปีนี้ที่มีการเปลี่ยนกฎใหม่ให้5ทีมจากแชมป์ทวีปได้ไปโอลิมปิกเกมอัตโนมัติถ้านับเฉพาะในเอเชียเราเป็นรองแค่จีนกับญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะโอกาสที่จะเป็นแชมป์ในศึกชิงแชมป์เอเชียคือต้องผ่าน2ทีมนี้ให้ได้ซึ่งในรอบรองชนะเลิศทีมสาวไทยก็พิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งล้างตาเอาชนะญี่ปุ่นได้3-1เซตทำให้ความหวังกลับมาอีกครั้งเหลืออีกนัดเดียวในเกมชี้ชะตารอบชิงชนะเลิศกับจีนทีมอันดับ7ของโลกชาติเจ้าภาพแม้ว่าสถิติที่ผ่านมาเราเป็นรองนะคะแต่ว่าเดิมพันคือตั๋วโอลิมปิกทีมนักตบลูกยางสาวไทยสู้ไม่ถอยค่ะจากที่เป็นฝ่ายตามอยู่1-2เซตแต่สุดท้ายด้วยฝีมือและหัวใจกลับมาเฉินชนะจีนไปได้แบบสนุก3-2เซตสร้างประวัติศาสตร์คว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกสิ้นสุดการรอคอย20กว่าปีของแฟนกีฬาชาวไทยนับเป็นชาติที่3ของโลกที่ได้โควต้าและยังได้สิทธิ์ไปแข่งขันเวิลด์คัพในปีหน้าด้วยค่ะซึ่งศึก World Cup 2027ที่แคนาดาและสหรัฐเป็นเจ้าภาพร่วมกันในวันที่20สิงหาคมถึง5กันยายนปีหน้ามี32ทีมร่วมชิงชัยเป็นอีกหนึ่งรายการที่มีตั๋วโอลิมปิกอีก3ใบและหลังจบศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือว่า VNL 2028รายการสุดท้ายที่จะใช้จัดอันดับโลกก่อนคัดโควต้าโอลิมปิก2028จาก12ทีมจะเหลืออีก3ทีมสุดท้ายค่ะที่อันดับโลกดีที่สุดแต่ยังไม่ได้โควต้าซึ่งตอนนี้ไทยเราก็ไม่ต้องกังวลกับ2วิธีที่เหลือแล้วนะคะเพราะว่านับจากนี้ทุกอย่างคือกำไรความสำเร็จในวันนี้จะเป็นมรดกที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นบทพิสูจน์ว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครค่ะแม้ต้องใช้เวลานานสักหน่อยแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มค่าแก่การรอคอย
1: มันเหมือนแบบว่ามันไม่มีคำพูดไหนที่จะแบบดีที่สุดเท่ากับเราลงมือทำในสนามแต่ว่าก็เกือบหลับแต่กลับมาได
2: ้เก่งมากวันนี้ทุกคนเก่งมาก
3: ใช่เก่งมาก
4: ใช่
2: เหลือจะเชื่อ

0: ขอบคุณทีมข่าวกีฬาค่ะแล้วก็ส่งแรงเชียร์แรงใจนะคะให้กับทีมนักตบสาวไทยนะคะในโอลิมปิกต่อไปด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าติดตามเกษตรเช้านี้กันค่ะ
1: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
2: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
3: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
4: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
5: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
1: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็น

0: ได้เลยโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
1: เป็นละครที่เคยดูตอนเด็กเป็นภาพจำติดตาสุดๆเลยต้องมีตะขาบอะไรไม่รู้ออกมาอะไรเงี้ยคือกลัวนะแต่ก็แบบแอบดูใต้ผ้าห่มแค่พูดถึงก็แบบขนลุกแล้วอะไรเงี้ย
2: พายาอันสูงมันน่ากลัวมากแล้วก็คุณยายเนี่ยแบบคุณยายวันนั้นจะคลายตะขาบออกมาน่ากลัวมากแล้วเวลาเดินก็คือกลัวกลายเป็นแบบหลอนไปเลย
3: ละครเรื่องทายาทกระสุนเวอร์ชันแรกนะครับก็ทำไว้ได้ดีมากนะครับบรรยากาศมันได้มากครับก็รู้สึกดีนะครับที่นำกลับมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่ง
4: พูดถึงละครทีวีเรื่องทายาทอสูรจะนึกถึงภาพของคุณยายวรนาถผู้หญิงอายุ70ปีที่ดูสวยดูเท่ดูสมาร์ทตอนนี้ได้ข่าวว่ากลับมาฉายมาอีกครั้งนึงยังจะกลับมานั่งใช้ชีวิตเหมือนครอบครัวดูทีวีด้วยกันกับละครที่คิดถึงอีกครั้งนึง

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
3: อัคราเติมคุณค่าในทุกช่วงเวลาของคุณไข่ไก่อัครา
4: อัครา
5: เช้านี้ของเราขอบคุณด้วยนะฮะผู้สนับสนุนไข่ไก่อัครานะครับไข่ไก่สดอนามัยคุณภาพสูงใส่ใจทุกกระบวนการผลิตปลอดภัยจากสารเร่งฮอร์โมนและยาปฏิชีวนะด้วยนะครับท่านผู้ชมเอาไปดูแมลงหน้าตาประหลาดสุดๆและวิธีการจับเนี่ยก็คือไม่ใช่หาได้ตามต้นไม้ตามหรือว่าหญ้าทั่วไปนะต้องเข้าป่าไปจับอ่ะท่านผู้ชมดูสิหน้าตาดูแปลกๆนะคุ้นไหมอ่ะ
6: มันเหมือนกิ่งไม้เลยเน
5: า
6: ะ
5: ถูก
6: สีก็เหมือน
5: ใช่นะครับนี่คือแมลงป่าชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกแมงกระด้างผีหรือแมงหามผีอ่ะหรือเอาชื่อที่แบบทางการหน่อยที่ไม่ใช่ชาวบ้านเนี่ยตั๊กแตนกิ่งไม้ยักษ์
6: เ
5: หมือนจริงอ่ะ
6: ใช่ด้วยแหละลักษณะก็คือเหมือนตั๊กแตนแหละแล้วกิ่งไม้ด้วย
5: เออนะฮะตอนนี้กลายเป็นเมนูเปิดพิสดารยอดนิยมเลยกำลังมา กำลังมาจริงๆนะฮะของชาวบ้านบ้านคอนะฮะตำบลบ้านคออำเภอโพนสวรรค์ที่นครพนมเขาก็อาศัยภูมิปัญญาพื้นบ้านออกตามหาต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็เนี่ยไปจับมาซึ่งส่วนใหญ่มันจะอยู่ตามต้นไม้ใหญ่นะเอามาขายแบบสดหรือเอามาทอดกรอบก็ได้นะครับเรียกว่ามีเท่าไหร่ขายหมดเกลี้ยงเลยฤดูกาลที่แมงกระด้างผีเริ่มโตเต็มที่นะครับก็คือช่วงนี้แหละฮะก็เป็นช่วงทำเงินเลยนะครับเพราะว่าเป็นแมลงป่าที่ตัวเนี่ยมันยาวคล้ายกับกิ่งไม้นะครับโดยเฉพาะตัวใหญ่และตัวที่มีไข่ด้วยและคนที่ชอบแมลงทอดนะครับนางสาวตาลสุขขวัญชาวบ้านคอเนี่ยนะฮะบอกว่าแมงกระด้างผีหรือว่าแมงหามผีเนี่ยมีลักษณะคล้ายตั๊กแตนกิ่งไม้ลำตัวยาวสีก็ใกล้เคียงกิ่งไม้เลยพรางตัวแบบแนบเนียนเลยฮะมักจะเจอตามต้นไม้ใหญ่ในธรรมชาตินะฮะต้นกุ้งต้นจิกในอดีตเนี่ยชาวบ้านเห็นเนี่ยไม่กล้าจับมากินนะเพราะว่าหน้าตามันประหลาดไงแล้วก็ชื่อแมงกระด้างผีแมงหามผีเนี่ยฟังแล้วแบบไม่กล้าจับมากินนะครับแต่พอเอามาทดลองกินเอามาทอดกรอบเฮ้ยอร่อย
6: ต้องขอบคุณผู้บุกเบิกนะคนทั้งชาวบ้านนะทั้งหมู่บ้านไม่กล้ากินเดี๋ยวบุกเบิกให้
5: ถูกแล้วพอกินแล้วมันอร่อยแล้วก็ปากต่อปากก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวดิอร่อยดีด้วยกลายเป็นเนี่ยคนเนี่ยไปจับมากินกันเพียบเลยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงนิดนึงค่ะ
7: เอามาก็ไม่กล้ากินกันแต่ตอนนี้ค่ะติดกระแสค่ะพี่กินกันเยอะเลยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะคะแถมเป็นอาชีพได้ด้วยนะคะอาชีพหลักเลยน้องเขาช่วงเทศกาลไอ้ช่วงแมงกระด้ามผีนี่น้องเขาก็ไปหาสร้างอาชีพให้น้องได้เลยสร้างรายได้เลยหา
8: ก็ซื้อขายกันยังไง
7: ก็เป็นตัวค่ะพี่7ตัว20บาท5ตัว20แล้วแต่ตัวเล็กตัวใหญ่นะจ๊ะเขาจะขายเป็นกองเป็นกองถ้าเป็นตัวเล็กจะมีทั้งตัวเมียแล้วก็ตัวผู้ด้วยค่ะพี
8: ่ที่ขายกันนี่เราปรุงก่อนจำหน่ายหรือว่า
7: ไม่
8: กันแบบเป็นๆเลย
7: ขายเป็นๆเลยค่ะสุดบางเจ้าแล้วแต่

0: แต่ว่าเขาจะทอดมาให้นะคะพี่ทอดมาให้ก็จะใส่ถุงถุงละ20ถุงละ30เนี้ย
1: โอ้นี่ขายได้ราคานะส่วนวิธีการจับเนี่ยอาจจะต้องใช้ภูมิปัญญาหน่อยเพราะว่ามันอยู่บนต้นไม้สูงนะท่านผู้ชมชาวบ้านจะใช้ไม้ยาวผูกผ้าแดงแย่ขึ้นไปบริเวณต้นไม้สูงนะครับแล้วก็จะคอยสังเกตพอแมลงถูกรบกวนหรือว่าเห็นผ้าแดงเนี่ยมันจะตกใจมันจะร่วงลงมานะทีนี้ก็เก็บง่ายละเพราะนั้นการหาแต่ละครั้งต้องมีประสบการณ์ความชำนาญแล้วก็ต้องมองออกว่าไอ้ต้นไหนหรือว่าพุ่มไหนเนี่ยที่มันจะอยู่กันเยอะนะครับท่านผู้ชมซึ่งถ้าเป็นช่วงต้นฤดูนะแมลงตัวมันยังเล็กอยู่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะรอให้มันโตก่อนเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยมันขายง่ายแล้วก็เป็นที่ต้องการด้วยนะครับหลังจากมาได้เนี่ยชาวบ้านเขาจะขายแบบสดหรือไม่ก็แปรรูปเป็นแมงกระด้างผีทอดกรอบมาเลยนะครับราคาที่ขายกันเนี่ยแบบสดนะอยู่ที่ 5-7 ตัว20บาทถ้าทอดมาเนี่ยก็ขายเป็นถุงถุงละ 20-30 บาทขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณด้วยนะครับก็ไม่ยากอะไรนะฮะเวลาทำเนี่ยก็มาล้างทำความสะอาดบางคนเด็ดขาออกนะแล้วก็ไปทอดจนกรอบโรยผงปรุงรสนะแล้วก็กินกับข้าวหรือกินเล่นก็ได้นะครับจุดขายเนี่ยคือตัวมันค่อนข้างใหญ่นะเคี้ยวแล้วมันกรุบกรอบบางตัวเนี่ยถ้ามีไข่นะโอ้โหดีเลยคือมันมากนะครับท่านผู้ชมฮะเพราะนั้นเนี่ยนี่คือความแปลกของเมนูตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องไปเพาะเลี้ยงเลยอาศัยเรื่องของฤดูกาลความชำนาญที่ดูให้ออกนะฮะแหล่งอาศัยรวมถึงวิธีการจับก็สามารถสร้างรายได้กันได้แล้วนะครับ
2: อันนี้เป็นของที่
1: นครพนม
2: นะก็จับแมงอันนี้ส่วนที่โคราชเขาจะจับอีกแบบหนึ่งคือเขาจะจับปลาไหลนะช่วงนี้มันเป็นช่วงน้ำอ่ะเนาะชาวบ้านที่ตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวค่ะไปออกล่าปลาไหลน้ำใหม่หน้าฝนค่ะแล้วก็เอาไปทำเมนูเด็ดสร้างรายได้เอาไปกินก็ได้เอาไปขายก็ดีค่ะเพราะว่าในช่วงหน้าฝนนี้นะคะลำน้ำในหลายพื้นที่ของตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมามีน้ำเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงนี้ในลำธารหลายจุดด้วยกันซึ่งเข้าท่วมจุดที่เคยแห้งแล้งและเป็นพงหญ้ามาก่อนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นที่อยู่อาศัยของปลาไหลตามธรรมชาติซึ่งปลาไหลพวกนี้จะมารวมกันหากินมากเป็นพิเศษในช่วงนี้กลายเป็นทำเลทองไปสิคะให้สำหรับนักล่าเซียนปลาไหลทั้งหลายออกมาหาดักจับกันละค่ะนำไปทำเป็นเมนูเด็ดทานกันในครอบครัวเอาไปขายก็ได้เป็นรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วยอย่างเช่นคุณทวีรัตน์จันทร์แสงใสอายุ58ปีค่ะเมื่อสักครู่ที่เราเห็นนี้นะพันเทิดพี่พันเทิดเนี่ยเขาเป็นเซียนปลาไหลพี่พันเทิดกับเพื่อนๆจะใช้โอกาสในช่วงนี้ไปออกปักเบ็ดค่ะไปหาปลาไหลนำมาเป็นอาหารเลี้ยงครอบครัวเอาไปขายเป็นรายได้เสริมซึ่งเขาจะไปในช่วงนี้ของทุกๆปีวิธีการของเขาก็คือไปวางเบ็ดดักปลาไหลไว้ตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วในช่วงเย็นๆค่อยมาจับส่วนกลางดึกถึงเช้าตรู่จะใช้เหยื่อนะฮะไปวางด้วยก็จะเป็นไส้เดือนนี่แหละนี่ดูปลาตัวโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยตกใจหมดเลยเมื่อกี้เขาก็จับขึ้นมานี่นี่แหละค่ะพี่พานเทอร์เขาก็จับขึ้นมาเลยเอาไส้เดือนไปล่อค่ะแล้วก็เกาะเกี่ยวกับตัวเบ็ดผูกเชือกไนลอนจากนั้นก็ผูกทุ่นไว้นะเอาโฟมพันแล้วก็ปักไว้ตามต้นไม้กิ่งใบหญ้าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จุ่มเหยื่อลงไปให้มันอยู่ที่ริมตลิ่งไปถึงพื้นความยาวเชือกที่เหลือก็กองเอาไว้นะคะแล้วก็จับมาเหมือนเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละพอมันกินเบ็ดแล้วก็ปึ้งเลยขึ้นมานะพี่พันเทิดเขาบอกว่าก็เรียนรู้กันมาเนี่ยรุ่นสู่รุ่นนะปู่ย่าตายายติดต่อกันมาวันนี้ผ่านเทิดกับเพื่อนๆไปหาปลาไหลวันเดียวนะได้เกือบ10กิโลกรัมเลยทีเดียวก็เป็นไปได้ตัวหนึ่งมันใหญ่นี่โอ้ยพี่เป๊กกล้าทานไหม
1: โอ้ยจับมารวมกันอย่างนั้นเลยนะ
2: ช่างภาพเรานะนับถือและเข้าไปใกล้ขนาดนั้นการออกไปหานะ
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะ
2: เนี่ยตัวเบลเลอร์เลยนะทำเลนะที่เป็นทำเลทองที่เขาจะไปดักกันก็จะเป็นลำคลองเป็นสระน้ำที่น้ำจะค่อนข้างนิ่งสภาพริมตลิ่งเป็นโคลนแล้วก็ชุ่มชื้นมีหญ้าขึ้นโอ้สับแบบนี้เลยมีหญ้าขึ้นด้วยเพราะว่ามันจะช่วยทำให้รักษาความชื้นในดินเป็นจุดที่ปลาไหลจะชอบมารวมตัวกันมากกว่าปกตินะแล้วก็เพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยคนที่มาซื้อแบบมั่นใจด้วยนะสะอาดจากธรรมชาติจริงๆเป็นปลาไหลที่สะอาดกินได้สำหรับราคาขายไปดูกันบ้างในแต่ละวันเนี่ยได้ประมาณ10 โล 10 โล 10 โลปลาไหลราคาสูงนะคะกิโลกรัมนึงเนี่ย200บาท10โลวันนึง 2,000 นะพี่เป้นี่ดูเขาผัดเผ็ดแบบนี้เลยสับเป็นตอนๆๆแล้วก็ไปผัดแบบนี้นะแต่ว่าพี่พันเทิดเขาจะไม่ได้ออกไปหาทุกวันนะคะก็จะจำออเดอร์เท่านั้นน่ะพันเทิดไปดูหน่อยวันนี้มีปลาไหลเปล่าพีออเดอร์สัก2โลสิ

0: นะครับแม่ค้าขายไข่ไก่เนี่ยซึ่งเลี้ยงไก่ในร่องสวนปาล์มของตัวเองด้วยนะบอกว่าปัจจุบันราคาไข่ไก่เนี่ยเริ่มปรับตัวสูงขึ้นไปละ20ตังค์ละเริ่มปรับมาตั้งแต่จากช่วงโควิดนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการปรับราคาน้ำมันนะก็ยิ่งทำให้ราคาไข่เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่หรือว่าฟาร์มขนาดใหญ่ปรับราคาขึ้นเรื่อยๆเลยฮะส่วนผู้เลี้ยงรายเล็กนะครับในพื้นที่ที่เลี้ยงไข่ไก่เนี่ยนะครับ600-700ตัวแม้พยายามพยุงราคาเพื่อรักษาฐานลูกค้าแต่ว่าสุดท้ายก็ต้นทุนอาหารแพงขึ้นนะสินค้าอื่นๆราคาก็แพงขึ้นเพื่อให้ธุรกิจอยู่ได้เนี่ยก็เลยขอปรับขึ้นหน่อยแพงละ3บาทปัจจุบันปรับเป็นแผงละ6บาทแล้วด้วยอนาคตคาดว่าจะมีการปรับราคาอีกถึงแผงละ8ถึง9บาทหรือว่าฟองละ30สตางค์นะครับลูกค้าจากเดิมที่เคยซื้อครั้งละ2แผงเนี่ยปัจจุบันก็ซื้อครั้งนึง10ฟองราคาขายท่านผู้ชมไซส์จัมโบ้นะจัมโบ้เดี๋ยวนี้เอาเมื่อกี้ที่เขาสำรวจราคากันนะแผงละ170ไข่ไก่เบอร์0แผงละ165เบอร์1แผงละ160เบอร์2แผงละ155และเบอร์3แผงละ145บาทโอ้โหราคาไข่ช่วงนี้แพงจริงนะฮะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะไปติดตามทิศทางข่าวในวันนี้กันหน่อยค่ะเดี๋ยวช่วง10โมงนะคะท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมครม.สัญจรนะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จังหวัดสงขลาค่ะมีวาระสำคัญแน่นอนลงไปที่ภาคใต้ก็เป็นการเน้นพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างค่ะ
0: และวันนี้ที่สำนักงานปปช.นะฮะคุณรัชนกศรีนอกและคุณธีรชาติก่อตระกูลจะไปยื่นหนังสือให้ปปช.ตรวจสอบการดำเนินการโครงการไทย AI Passport ครับ
1: ค่ะทั้งหมดคือข่าวเด่นเช้านี้ประจำวันนี้นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 5:30 เราทั้งสองคนพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ครับ

ดาร์ลิ่งเดินทางมาถึงนครพนมแล้วนะคะและครั้งนี้ค่ะก็เป็นครั้งแรกในนครพนมของดาร์ลิ่งเลยค่ะแต่เพื่อนๆที่เคยมาแล้วนะคะก็เล่าให้ดาร์ลิ่งฟังว่าเป็นเมืองที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็วิวสวยติดริมแม่น้ำโขงค่ะสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกก็เยอะมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะอาหารอร่อยด้วยค่ะอาหารไทยอีสานแล้วก็อาหารเวียดนามค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าดาร์ลิ่งจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างค่ะ

ิ่งหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมากเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งทำให้ดาร์ลิ่งอยากมานครพนมค่ะนครพนมเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมร่วมไทยเวียดนามค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเวียดนามเกี่ยวอะไรกับนครพนมในอดีตลุงโฮหรือท่านประธานโฮจิมินห์อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีประเทศเวียดนามเคยย้ายมาอยู่นครพนมนานถึง7ปีค่ะช่วงนั้นเป็นการเตรียมการกอบกู้เอกราชเวียดนามจากฝรั่งเศสชาวเวียดนามเลยนั่งเรือข้ามโขงมาอยู่ที่นครพนมเป็นจำนวนมากค่ะทำให้นครพนมเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมร่วมของไทยและเวียดนามค่ะ